ล้วนสามารถติดต่อสื่อสารกันกับพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลได้เพราะพระเจ้ามีองค์เดียวนะบางกลุ่มบางคนเรียกว่าโซ่ทองหรือสายทองที่จะต้องยึดโยงอยู่กับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างแต่ถ้าหากว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีกลไกบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปจากการที่พระองค์ทรงสร้างไว้ถูกมารหรือซาตานเข้าไปเปลี่ยนแปลงต้นแบบหรือแม่พิมพ์ของเครื่องยนต์แห่งกรรมในระดับเซลล์คนคนนั้นก็จะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้หลุดมันก็หลุดลอยหรือหลุดมือนะนี่คืออันตรายมากพี่ๆน้องๆครับนะคนไทยเราจนถึงวันนี้มีคนเสียชีวิตที่เขาอ้างว่าเพราะโควิด-19แล้ว759ชีวิตขณะนี้ยังนอนบอบแบบอยู่ในโรงพยาบาล 1,216 คนแล้วก็วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 3,052 คนเสียชีวิตไป24คนนี่คือตัวเลขเราฝากท่านนะครับพระบิดาบอกว่าการที่ให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นวิทยากรเอกของโลกที่มาพูดความจริงให้ฟังว่าพระองค์ยึดเอาอาวุธเชื้อโรคคือโคโรนาไวรัสเอามาให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเซตซีโร่พี่ๆน้องๆให้กลัวที่จะติดเชื้อโรคแล้วโดยการที่จะป้องกันง่ายๆคืองดออกนอกบ้านให้เก็บตัวกักตัวอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเพื่อจะให้ใช้โอกาสเนี้ยในการหันมาเสี่ยมสอนผัวเมียพ่อแม่ลูกช่วยกันเสี่ยมสอนให้แต่ละคนเนี่ยใครนิสัยสันดานที่ไม่ดีใครมีความบกพร่องด้านความประพฤติอะไรเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวทุกคนรักกันใช่ไหมจะมองเห็นข้อบกพร่องเหลวไหลนิสัยดีสันดานไม่ดีของกันและกันใครมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเพราะเราว่างจากการออกไปนอกบ้านที่อ้างว่าต้องไปทำมาหากินหรือไปโลดแล่นอยู่ข้างนอกใช่ไหมทุกวันเนี่ยโรงเรียนก็ปิดเทอมจนกระทั่งกลางเดือนหน้ามิถุนายนถึงจะเปิดซึ่งก็ไม่รู้นะว่าถ้าโควิดมันยังไม่ซาแล้วยังมีปัญหาเพิ่มมันจะต้องปิดเรียนกันต่อไปหรือเปล่าเวลาจะยืดหรือจะจบเร็วหรือจะยืดออกไปนานๆหรือจะมีเชื้อโรคที่มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆถูกปล่อยข่าวว่ากลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมีปัญหาไปเรื่อยๆมันจะจบตรงไหนไม่ทราบถ้าวัตถุประสงค์ของการจัดไซโคโชโควิด-19ของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์เพราะมนุษย์ไม่มีใครฟังเราว่าถ้าหันมาปรับปรุงแก้ไขนิสัยสันดานของตัวเองซะนะเปลี่ยนจากกรรมจักรให้มาหมุนเป็นธรรมจักรซะไม่ใช่พยายามจะไปดับขันห้าซึ่งเวลาสั่นสะเทือนเกิดเป็นกรรมจักรขึ้นมาแล้วดันไปโทษว่าไอ้ขันห้าที่ทำให้กูหมุนธรรมจักรทำให้กูหมุนธรรมจักรไม่ได้แต่ทำให้กูกลายเป็นหมุนกรรมจักรเนี่ยมันเป็นปัญหาในการที่ทำให้กูมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีสังสารวัตรแทนที่จะโทษตัวเองแล้วจะพิจารณาว่าแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะไม่เกิดความทุกข์ขณะที่เราสามารถใช้ขันห้าซึ่งสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเนี่ยเขาใช้อยู่แต่เรายังไปทำตัวแบบสัตว์ไม่ได้เราต้องแทรกแซงมันซึ่งเราจะค่อยๆสื่อสารนะเราบอกความลับนี่มานานนะและพยายามจะไปดับขันห้าขันห้าเป็นเครื่องมือที่พระบิดากำหนดให้ทั้งสัตว์และมนุษย์ที่เป็นผู้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2มิติทำอะไรก็แล้วแต่นะกายกรรมที่สั่นสะเทือนมันมาจากขับเคลื่อนด้วยมโนกรรมก็แปลว่าในมิติทางพลังงานของจิตก็สั่นสะเทือนแล้วกายภาพหรือการสั่นสะเทือนทางกายเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนคู่ขนานตามกันไปด้วยถ้าไม่มีขันห้าไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกได้พี่น้องครับเราจะไม่สามารถเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกได้เราจะให้ความรักกับโลกและจักรวาลไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีขันห้าทุกคนเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้เกิดมาทำไมไม่มีหน้าที่จะต้องเกิดเลยด้วยซ้ำมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านมันไอคนที่เคยมาเป็นพันๆปีที่พยายามหาวิธีดับขันห้านั่งดับอยู่คนเดียวบ้างนอนดับอยู่คนเดียวบ้างนอนดับจนสังขารดับก็เลยคิดว่าตัวเองดับแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในสังสาร

สารวัตรอยู่ดีเพราะไม่รู้ความจริงเรามาหงายกะลาให้แสงสว่างเข้ามาในอนันตจักรวาลคือเอาความจริงมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังหลายคนบอกเปลี่ยนใจยากมากเลยกูสาพยายามดับขันห้ามานานนะกูมีความรู้มีประสบการณ์เยอะแยะกูเสียดายจังเลยเนี่ยมาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกว่าไร้สาระมากที่พยายามจะดับขันห้าเราต้องเรียนรู้ใหม่เนี่ยเพราะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วบวชนานก็นิพพานไม่ได้ทำไมไม่ลองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติแล้วลองเชื่อฟังในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้พระโอวาทมาว่าท่านต้องมาแทรกแซงกรรมจักรไม่ใช่ดับขันห้าหรือดับกรรมจักรไม่งั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่งั้นสัตว์ก็นะใช้ความรักมันค้ำจุนโลกไม่ได้นะเราก็อยากจะฝากท่านนะว่าล้างมือนะแมสปิดจมูกนะท่านจะได้มั่นใจว่าท่านไม่ติดเชื้อโรคแน่นอนแล้วก็อย่าไป11รอดอออกนอกบ้านตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยเชื้อมันจะระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าคนทั้งโลกไม่มีสำนึกหรือไม่มีจิตสำนึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยซึ่งเป็นด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็คือเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นด้านลบก็คือลดละเลิกมันซะเพราะโลกเสียสมดุลมากแล้วเนื่องจากมนุษย์มีพฤตินิสัยอันเกิดจากจิตไร้สำนึกทำให้โลกนี้เสียสมดุลกลับบ้านไม่ได้ด้วยแล้วทำให้โลกเสียสมดุลเกิดภัยพิบัติเยอะแยะขึ้นมากมายนะเราก็ฝากท่านทั้งหลายด้วยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราไม่พูดพร่ำมากแล้วเพราะเราพร่ำมาเยอะแล้วนะวันนี้พระบิดาเมตตาให้บทเรียนกับท่านทั้งหลายด้วยตอนที่335ชื่อเรื่องว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าเป็นพระนามเดียวกันครับพระองค์มีพระนามว่าจิตจักรวาล นะครับทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมนี่คือเรื่องราวถ้าเราจะนำท่านเข้าสู่เรื่องราวเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายเอาไว้ก่อนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าหรือ God หลายคนก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยกราบพระบาทพระบิดารักนับถือและศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือก็อดหลายคนก็กล่าวหาว่าถ้าท่านเป็นแบบเรานะไอ้พวกนี้คือไอ้พวกเทวนิยมพวกที่รู้ไม่จริงมักจะกล่าวหาว่าอย่างเช่นคนที่นับถือองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์ที่คนที่นับถือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาอิสลามผู้นำของศาสนาคริสต์ทั้งสองศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็มีพระเยโฮวาถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็บอกว่าท่านอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์คำว่าอัลเลาะห์นี่เป็นคำอุทานนะมันก็อ้อกอดก็เป็นคำอุทานเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวนะพระองค์ไม่มีพระนามหรอกพระองค์ไม่มีชื่อหรอกคำว่าเยโฮวาแปลว่าพระองค์ใครถามพระองค์ไม่ทราบในอดีตนะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรพระองค์ก็บอกว่าเราไม่มีพระนามหรอกเราก็เป็นอย่างเช่นที่เราเป็นเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านพ่อชื่ออะไรอ่ะพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรพระองค์บอกว่าเยโฮวาก็แปลว่าก็เราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราไม่มีชื่อหรอกเราเป็นอย่างที่เราเป็นจะเรียกเราว่าอะไรก็ได้อ่ะพูดง่ายๆแต่ยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายพระองค์ไม่มีพระนามไม่ได้ครับเราก็เลยกราบทูลพระองค์และทรงปรึกษาร่วมกันกับเราเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในยะของพระองค์พระองค์ก็เป็นในเช่นที่พระองค์เป็นนะคำว่าจิตจักรวาลคือพระนามของพระองค์สมชายก็คือผู้ชายสมหญิงก็คือผู้หญิงถูกไหมจิตจักรวาลก็คือทรงเป็นจิตแห่งจักรวาลก็แปลว่าทรงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทรงเป็นผู้เริ่มต้นทรงเป็นผู้สิ้นสุดของจักรวาลนี้นั่นคือพระเจ้านั่นคือองค์จิตจักรวาลมันเราก็เลยเป็นพยานของพระองค์และพระองค์ก็เป็นพยานให้กับเราว่าเราจึงถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลนั้นต่อไปเนี้ยถ้าเอ่ยถึงพระเจ้าเอ่ยถึงพระผู้เป็นเจ้านะนอกจากคำว่าองค์เยโฮวาที่ท่านรู้จักองค์อัลเลาะห์ที่ท่านรู้จักถ้าท่านเป็นคนไทยหรือคนทั้งโลกต่อไปต้องถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลพระองค์เป็นเช่นที่พระองค์เป็นก็พระองค์ก็โอเคถ้าเราถวายพระนามพระองค์อย่างนี้ก็พระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลที่เป็นจักรวาลสากลมันพระนามของพระองค์ก็สมควรแล้วใช่ไหมที่จะถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาล
มันพระเจ้าหรือ God สร้างโลกสัตว์มนุษย์เพื่ออะไรเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกท่านทั้งหลายเอาไว้ก่อนว่าพระเจ้าหรือ God ไม่ใช่เทพเจ้าเทพเจ้าในภาษาอังกฤษใช้ว่า Theos Theos Theos พระเจ้าภาษาอังกฤษว่า Godแต่เทพเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า Theos Theos เนี่ยเป็นภาษากรีกโรมันโบราณเพราะสมัยนั้นน่ะเขาเรียกเทพเจ้าหรือเทวะหรือเทพเจ้าทั้งหลายเทพีวีนัสเทพีก็เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเทพเจ้าซูสหรือซีอุสนะนั่นน่ะก็เป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้ชายสมัยกรีกโรมันเขาใช้คำว่า Theos เพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคนที่ได้ยินคำว่าพระเจ้าแล้วรู้สึกหยะแหยงทำท่าเหมือนหยะแหยงหรืออคติทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำรวมทั้งตัวไอ้คนที่มันก้าวล่วงเองเนี่ยเรากำลังจะมาให้ความจริงหงายกะลาให้ฟังว่าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้ามันเวลาเรากราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระเจ้าก็คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่งพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่งก็คือองค์จิตจักรวาลพระองค์เดียวกันเนี่ยมากล่าวหาว่าเราเป็นพวกเทวนิยมนะไม่ได้นะเพราะไอ้คนที่กล่าวหาเองนี่แหละฟังคืนนี้แล้วจะรู้เลยว่าโอ้ที่แท้แล้วกูชี้นิ้วด่าเขาว่าไอ้เป็นพวกไอ้เทวนิยมนะชี้นิ้วมาทางจิตจักรวาลแค่นิ้วเดียวแต่3นิ้วชี้เข้าหาตัวเองนั่นแหละกำลังเป็นเทวนิยมเป็นพวกเทวนิยมชัดๆแต่ไม่ยอมรับพอเรากล่าวถึงพระเจ้ากล่าวถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบอกว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมใครจะว่าพวกเราที่มีพระเจ้าหรือ God จะเป็นอะไรเป็นพวกไหนก็สุดแท้แต่วันนี้เราจะมาให้ความจริงกับท่านทั้งหลายที่ต้องการความรู้ไม่งั้นฟังคนอื่นพูดแล้วท่านก็เชื่อตามเขาไปหมดนะเรากำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าเทพเจ้าชาวตะวันตกนะเทพเจ้าเป็นเรื่องของชาวตะวันตกถ้าเป็นเรื่องของชาวตะวันตกเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเทพเจ้านะถ้าเป็นเทพเจ้าของชาวตะวันตกขอโทษถ้าเป็นชาวตะวันตกล้วนเป็นสิ่งสมมุติเช่นเทพวีนัสเทพซีอุสที่เราพูดถึงตะเกียและมีอีกหลายเทพอพอลโลอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะจากตำนานจากอะไรเนี่ยเขาสมมุติกันขึ้นมานั่นเป็นของชาวตะวันตกส่วนเทพเจ้าของชาวตะวันออกนั้นเกิดจากความเชื่อเกิดจากความเชื่อว่านั่นคือเทพเจ้านั่นคือผู้ที่เหนือกว่ามนุษย์เทพเจ้าของชาวตะวันออกนะมีที่มาก็คือมาจากความเชื่อมันเรามาดูเรื่องของเทพเจ้านะซึ่งตอนนี้วัตถุประสงค์ที่พระบิดากำลังเมตตาให้เราเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเนี่ยเพื่อให้แยกให้ออกว่าการที่เรามีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือ Godนั้นพวกเราไม่ใช่เทวนิยมเพราะว่าพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่เทพเจ้าและก็ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลด้วยนะพระองค์อยู่นอกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้กันทีนี้เรามาดูนะเทพเจ้าไนยะที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าเป็นเทพเจ้าเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะประการที่หนึ่งครับเทพเจ้าคือเทวดาผู้เป็นใหญ่เป็นเทพหรือเป็นเทวดาที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ใหญ่อาจจะใหญ่เหนืออะไรส่วนมากก็เหนือโลกกับเหนือมนุษย์นั่นแหละเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ที่เหนือโลกเหนือมนุษย์ในด้านต่างๆแล้วแต่ว่าจะสมมุติเอาหรือแล้วแต่ว่าจะเชื่อจากที่โบราณสืบเนื่องหรือถ่ายทอดความเชื่อนั้นมานะฮะนะครับประการที่2เทพเจ้ามีจำนวนหลายรูปธรรมเทพเจ้ามีจำนวนหลายรูปธรรมเยอะแยะเลยเทพเจ้าทุกชาติทุกศาสนามีเทพเจ้ามากมายแขกฝรั่งจีนไทยมีเทพเจ้าทั้งหมดมันจึงเทพเจ้าจึงมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็ประการที่3เทพเจ้ามีหลายชนชาติอย่างที่บอกแล้วไทยก็มีจีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมยังไม่นับกรีกโรมันโบราณไม่นับอียิปต์โบราณ
มีทั้งประการที่4เทพเจ้าหรือทีออสเนี่ยมีอำนาจเหนือโลกและมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นนัยยะ4ประการที่เราจะพยายามแยกแยะให้ท่านเห็นว่าเนี่ยถ้าเทพเจ้าเนี่ยจะมีอยู่4ประการมีคุณสมบัติแบบนี้มีอยู่4ประการนะอย่างน้อยนะ4ประการเทพเจ้าหรือทีออส1เป็นเทพเจ้าคือเทวดาผู้เป็นใหญ่มีจำนวนหลายรูปธรรมเทพเจ้าก็มีหลายชนชาติมีอำนาจเหนือโลกและมนุษย์ก็คือแปลว่ามีอิทธิพลเหนือโลกและมนุษย์ในแต่ละด้านต่างๆแต่ละแขนงต่างๆแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่การสมมุตินี่คือสัจธรรมหรือความจริงนะที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังและที่สำคัญประการที่5เทพเจ้าทั้งหลายล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลหรือล้วนอยู่ในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลเทพเจ้าทั้งหลายที่สมมุติกันหรือที่เชื่อกันเนี่ยล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกอนันตจักรวาล นี่คือนัยยะที่สำคัญเรามาดูกันเทพเจ้าหรือทีออสของกรีกและโรมันนี่คือตัวอย่างนะเทพเจ้าของกรีกและโรมันเช่นซุสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้านี่คือเทพซุสของกรีกและโรมันโบราณเลยนะตัวอย่างองค์ที่2ครับเทพองค์ที่2คือเทพโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเราไม่มุ่งลงลึกนะเราแค่เอามาตัวอย่างให้ท่านได้รู้จะได้รู้สักทีว่าพระเจ้าหรือก็อดไม่ใช่เทวะไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพเจ้าอย่าเข้าใจผิดอีกแล้วเชื่อตามกันมาโดยไม่ได้คิดนะวันนี้เราให้ความรู้นะครับองค์ที่3ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือเทพธิดาวีนัสหรือเทพีวีนัสเป็นเทพีแห่งความรักนะเอาแค่3เทพพอจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าของกรีกและโรมันก็มีแบบนี้นะนี่ผู้ที่นับถือ3เทพเจ้าอย่างน้อยนะนับถือ3เทพเจ้านี้คือพวกเทวะนิยมตัวจริงครับเพราะว่าซูสโพไซดอนวีนัสไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ก๊อดไม่ใช่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงและก็ไม่ใช่องค์จิตจักรวาลด้วยเทพเจ้ากลุ่มต่อมาที่เราขอยกเอามาเป็นตัวอย่างอ้างอิงครับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์นี่ก็เป็นทีออสเหมือนกันเราใช้คำของกรีกโบราณนะเพราะคำภาษาอังกฤษที่เป็นรากคำจริงๆเนี่ยเขาไม่มีนะเมื่อมันไม่มีมันเลยมั่วไปใช้คำว่าก็อดหมดเลยครับเราเลยต้องไปเอารากคำมาเพราะกรีกโรมันโบราณนะเขาเรียกเทพเจ้าว่าทีออสครับเขาไม่เรียกว่าก็อดนี่ของศาสนาพราหมณ์นะมีอะไรบ้างล่ะอย่างแรกพระพรหมซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกนี่คือของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูครับนี่คือเทพเจ้าเนี่ยคนไทยหลายคนที่ไปเข้าใจว่าพระบิดาหรือก็อดเป็นพระผู้สร้างก็เลยคิดว่าเป็นก็คือพระพรหมนึกว่าเป็นพระองค์เดียวกันนะพระพรหมเนี่ยก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งรวมสร้างมนุษย์ด้วยนะสร้างโลกสร้างทุกสิ่งสร้างมนุษย์นี่เป็นความเชื่อไม่ใช่สิ่งสมมุติแต่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณและศาสนาพราหมณ์ก็เชื่ออย่างนั้นพอปรากฏว่าพอพระพรหมเนี่ยสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาปรากฏโลกมันวุ่นวายฆ่ากันตายนะมนุษย์เสื่อมทำให้โลกนี้เสียสมดุลนี่ก็มีพระเทพเจ้าขึ้นมาอีกองค์นึงคือพระศิวะพระศิวะก็กำเนิดขึ้นมาพระศิวะเป็นผู้ทำลายโลกทั้งหมดทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ที่ต้องทำลายทิ้งเพราะว่าโลกมันวุ่นวายมนุษย์มันจิตสำนึกตกต่ำมันอะไรเยอะแยะมากมายพระพรหมสร้างเอาไว้ดีแล้วปรากฏว่ามนุษย์มันเหลวไหลทำให้เกิดศึกสงครามอะไรมากมายก็เลยมีพระศิวะเกิดขึ้นและพระศิวะก็มาทำลายโลกทั้งระบบแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่มันทุกวันนี้โลกที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยทางศาสนาพราหมณ์ก็ชื่อว่าเป็นพวกฝีมือของพระศิวะเนี่ยคือเทพเจ้านะแล้วก็ประการที่3พระวิษณุพระวิษณุนี่มีพระนามอีกอย่างนึงว่าพระนารายณ์ก็ถูกสร้างขึ้นมานะพระวิษณุเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มครองโลกที่พระศิวะสร้างทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่นั้นผู้ที่นับถือ
พระพรหมพระศิวะพระวิษณุนี่คือเทวนิยมนี่คือเทวนิยมนะนี่คือเทวนิยมท่านนึกภาพออกไหมตะกี้ผ่านไปแล้วนะสไลด์ที่แล้วก็เทวนิยมนี่ก็คือเทวนิยมนะแล้วก็พระพรหมพระศิวะพระวิษณุก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกเอกภพเทพเจ้าของชาติต่อมาเราเอาแค่บางชาตินะเพราะมีสาระที่จะต้องพูดในเรื่องการสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสัตว์อะไรอะไรที่น่ารู้เยอะครับเนี่ยเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นที่ยกตัวอย่างได้ครับเทพเจ้าองค์แรกครับอมเตรสุอมเตรสุท่านเป็นเทพเจ้าหรือเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์พี่น้องชาวญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณนะครับเคารพนับถือศรัทธาว่าท่านอมเตรสุเนี่ยท่านเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์เพราะคนญี่ปุ่นนับถือดวงอาทิตย์นะครับนะองค์ที่2ครับเทพเจ้าองค์ที่2ของชาวญี่ปุ่นคือฮิจิมังฮิจิมังก็เป็นเทพแห่งสงครามเพราะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กับศึกสงครามมาตลอดนะตั้งแต่สมัยซามูไรนู่นแล้วนะครับก็เลยมีเทพเจ้าแห่งสงครามเทพเจ้าองค์ที่3ที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ชื่อฟูซินโนจิฟูซินโนจิคือเทพเจ้าแห่งข้าวคือแม่โพศพนะเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวและเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมเป็นเทพเจ้าแห่งกิจกรรมด้านเกษตรกรรมเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมปลูกข้าวและทำการเกษตรการเกษตรกรรมถูกไหมเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ก็มีเทพเจ้าที่เขาเคารพนับถือกันก็คือท่านฟูซินโนจิองฟูซินโนจินะนี่เรายกมาแค่3นะจริงๆแล้วแต่ละชาติเนี่ยมีเยอะมากนี่ก็เป็นผู้ที่นับถือทั้ง3พระองค์นี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพวกเทวนิยมเรากล่าวว่าเขาเป็นเทวนิยมใช่ครับเทพเจ้าอามาของไทยบ้างเทพเจ้าหรือทีออสของเทวดาซึ่งเป็นคติพื้นเมืองของไทยเราเทพเจ้าของเทวดาคติพื้นเมืองไทยนะฮะองค์แรกคือพระสยามเทวาธิราชนี่ก็เป็นเทพเจ้าที่คนไทยนะเคารพนับถือและศรัทธาพระสยามเทวาธิราชถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยประเทศไทยใช่ไหมนี่คือเทพเจ้าหรืออย่างที่สองที่ดังมากในประเทศไทยเนี่ยองค์จตุคามรามเทพนี่ก็เป็นเทพเจ้าก็คติพื้นเมืองไทยก็นับถือและศรัทธาท่านจตุคามรามเทพมีใครปฏิเสธนะอย่างที่องค์ที่3คือพระภูมิเจ้าที่นี้เอาที่ต่ำกว่าลงมาหน่อยอยู่กับพื้นดินพระภูมิเจ้าที่นี่ก็ถือว่าเป็นเทพลงมาเป็นสถิตอยู่ที่ศาลพระภูมิลงมาสถิตที่ศาลเพียงอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะที่นับถือกันเนี่ยคนที่นับถือ3อย่างน้อย3สิ่งนี้ครับไม่ว่าท่านจะนับถือพุทธคริสต์อิสลามแต่ท่านนับถือเทพเจ้าซึ่งเป็นเทวดาตามคติพื้นเมืองของไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าท่านก็เป็นพวกเทวนิยมท่านก็เป็นเทวนิยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวหาว่าเรานับถือพระเจ้าศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดซึ่งเป็นพระผู้สร้างอนันตจักรวาลสร้างทุกสิ่งมากล่าวหาว่าพวกเราที่มีพระเจ้าหรือก๊อดเนี่ยเป็นเทวนิยมไม่ได้นะต่อไปนี้ท่านกล่าวไม่ได้แล้วนะมันเป็นการก้าวล่วงเบื้องสูงแล้วนะที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรวันนี้พระบิดาให้เรามาบอกให้ท่านรู้แล้วเมื่อรู้แล้วยังดื้ออีกยังดันทุรังอีกเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับถือว่าผิดแล้วนะโอเคนะคนไทยก็มีเทพเจ้าคนไทยก็มีเทวนิยมเหมือนกันเป็นเทวนิยมเหมือนกันถูกไหมครับซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามนะท่านไปนับถือไปศรัทธาไปเส้นไหว้เส้นสวงบวงสวงเทพเจ้าทั้งหลายตามความเชื่อของท่านเราไม่ได้ว่าแต่ถ้าท่านกล่าวหาว่านับถือพระเจ้ามีพระเจ้าพระองค์เดียวแล้วบอกว่าพวกเราเป็นเทวนิยมเนี่ยเราถือเพราะท่านเข้าใจผิดท่านเข้าใจผิดนะอ่ะเทพเจ้าของชาวพุทธบ้างตะกี้คตินิยมของคนไทยนะฮะอันนี้เป็นของชาวพุทธบ้างทีออสของชาวพุทธครับ1พระพรหมท่านมีค่านิยมในการนับถือเทพเจ้าระดับพระพรหมขนาดบวชเป็นพระเห็นไหมครับยังมียศมีตำแหน่งของพระที่มีคำว่าพระพรหมนำหน้าเป็นลำดับชั้นยศของพระนี่ถามว่าท่านไม่นับถือเทพเจ้าและจะเรียกว่าอะไรครับ
ใช่ไหมพระพรหมแล้วต่อท้ายด้วยอะไรก็ว่าไปนะนอกจากพระพรหมที่เป็นเทพเจ้าที่นับถือพระพรหมก็อยู่ชั้นบนนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าพรหมนะของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูกับพรหมของชาวพุทธเนี่ยที่บอกว่าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมอ่ะมันเป็นพรหมเดียวกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่เรามาพูดให้ท่านฟังเทพเจ้ารูปธรรมที่2คือพระอินทร์ฮะคนไทยศาสนาพุทธมีคำว่าพระอินทร์มั้ยมีไหว้พระอินทร์น่ะมีพระอินทร์พระอินทร์หน้าเขียวอะไรเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยนะตั้งเราฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วถ้าเป็นพระอินทร์ต้องหน้าเขียวถ้าหน้าขาวหน้าซีดนี่ไม่ใช่พระอินทร์นะว่างั้นนะนะก็แล้วแต่หรือพระเหมือนกันเนี่ยพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นะชาวพุทธนั้นนับถือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันส่วนใหญ่ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ายังอยู่ในอนันตจักรวาลสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นอะไรนะอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากมายมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนะเอาเรายกตัวอย่างแค่3นะเวลามันน้อยสไลด์เดียวมีพื้นที่แค่นี้นะมีพื้นที่แค่นี้พระพรหมพระอินทร์พระโพธิสัตว์นี่คือเทพเจ้าของชาวพุทธเป็นชีออสครับและแน่นอนครับถ้าใครนับถือทั้ง3องค์นี้ยอมรับนับถือและศรัทธาทั้ง3องค์นี้จะยอมรับไหมว่าที่อยู่เทวะใช่ไหมเนี่ยยอมรับได้ว่าคือเทวนิยมเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักครับผู้ที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือทีออสนับถือบูชาเทพเจ้าที่เรียกว่าทีออสไม่ใช่เรียกว่าก็อดนะก็คือพวกเทวนิยมคำว่าเทวนิยมในภาษาอังกฤษที่เป็นสากลใช้คำว่าทีอิสม์ครับเพนเทวนิยมไม่ใช่พระเจ้านิยมคนละเรื่องเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคำว่าเทวนิยมเนี่ยมันจะออกไปในเชิงลัทธิแต่ทุกวันนี้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีความเป็นเทวนิยมอยู่ด้วยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่เราไม่อยากให้ท่านมองก็อดหรือพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งกว่ามีค่าเพียงแค่เทวะหรือเทวดาธรรมดาเท่านั้นจึงต้องเอามากล่าว เอามากล่าวเพื่อทำให้ท่านน่ะมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราขอสรุปให้ท่านฟังว่าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้า God กับ Theos ไม่เหมือนกันทีนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่อง Theos หรือพระเจ้าหรือขอโทษพูดถึง Theos ซึ่งเป็นเทพเจ้าไปละคราวนี้มากราบพระบาทพระบิดาพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระองค์บ้างนะพระเจ้าหรือ God เนี่ยแน่นอนฮะถ้าเราจะให้ความหมายด้วยคำจำกัดความเพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือพระเจ้า1พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งทำไมถึงเหนือทุกสิ่งผู้เป็นเจ้าคือผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งในจักรวาลเป็นสากลหรือในอนันตจักรวาลที่เป็นเอกภพเป็นสิ่งที่พระองค์เป็นผู้สร้างพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดบุตรไม่ว่าบุตราหรือบุตรีบุตราก็คือลูกตัวผู้บุตรีก็คือลูกตัวเมียเนี่ยพ่อกับแม่เป็นเสมือนหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าของบุตราและบุตรีของตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้สร้างลูกให้ทำให้ลูกเกิดมาไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวและตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยมีอำนาจเหนือลูกทั้งสองคนลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีอำนาจลูกที่มันเกิดมามันก็จะไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันใช่หรือไม่ประการที่3พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแต่ตะกี้ทีออสหรือเทพเทวดานะมีนับไม่ถ้วนเยอะแยะไปหมดนะอย่างของจีนเนี่ยตะกี้เราก็ไม่ได้เอามาเพราะเรากลัวเวลาไม่พออย่างเช่นท่านไฉสิงเอี้ยเนี่ยท่านก็เป็นเทพเจ้าเราไหว้ไฉสิงเอี้ยกันใช่ไหมเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวยถูกไหมนะที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงก็มีเทพเจ้าไต่ฮ่องกงท่านบางคนก็บอกว่านั่นน่ะท่านก็คือเทพเจ้าไปไหว้แล้วจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสุขหรือฮกลกซิ่วนี่ก็เป็นเทพเจ้าของคนจีนถูกไหมถ้าไม่ทั้งที่คนจีนก็นับถือศาสนาพุทธแต่ก็มีความเป็นเทวนิยมนี่เห็นไหมพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวนะแต่จะเป็นเทพเจ้ามีเพียบประการที่4พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลทรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างพระผู้สร้างหรือผู้สร้างสิ่งใดก็ตามจะไม่สร้างสิ่งใดและตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้น
นี่ก็คือสิ่งที่เป็นแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับเทพเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงอยู่นอกเอกภพเอกภพเนี่ยและทุกสิ่งที่เป็นเอกภพหรือเป็นอนันตจักรวาลพระเจ้าหรือก็อดหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างเมื่อทรงเป็นผู้สร้างพระองค์จะไม่ไปอยู่ในสิ่งที่พระองค์สร้างพระองค์จะอยู่ข้างนอกนึกภาพออกไหมมีสิ่งไหนบ้างไม่มีหรอกมะเขือเนี่ยเวลามันสร้างลูกมะเขือไม่ว่ามะเขือพวงหรือมะเขือผลเวลาต้นมะเขือมันสร้างมะเขือผลน่ะมันไม่เอาต้นเข้าไปเร้นอยู่ในลูกมะเขือหรอกต้นที่เป็นแม่ของมันที่ออกลูกมะเขือนั่นน่ะใช่ไหมมะม่วงต้นมะม่วงออกผลมาเป็นมะม่วงต้นมะม่วงก็ไม่ได้ไปอยู่ในผลมะม่วงมะพร้าวเวลาออกลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวก็จะไม่ล่องหนวาร์ปเข้าไปอยู่ในผลมะพร้าวที่ตัวเองออกมาเป็นผลท่านว่าจริงไหมผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลามีบุตรเนี่ย9เดือนที่อยู่ในท้องอ่ะถามว่าลูกที่ตัวเองผลิตสร้างขึ้นมาเป็นกุมารน้อยในมดลูกอ่ะมันมีท่านเข้าไปอยู่ข้างในและไอ้กุมารน้อยที่ท่านเพิ่งทำให้มันเกิดมาปฏิสนธิขึ้นมามันมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมเด็กน้อยที่ปฏิสนธิในครรภ์ท่านอ่ะมันออกมาอยู่ข้างนอกและตัวท่านมุดเข้าไปอยู่ในครรภ์แทนไหมท่านเป็นแม่นะพูดชัดๆเนี่ยแบบนี้ถูกไหมแล้วเวลา9เดือนถึงเวลาตกฟากหรือก่อน9เดือนเล็กน้อยไอ้ผู้ที่ถูกท่านสร้างเนี่ยมันต้องออกมาจากตัวท่านด้วยซ้ำถ้ามันไม่คลอดนี่อันตรายแล้วมีปัญหาแล้วตกฟากก็คือคลอดออกมาท่านต้องผลิตสร้างลูกและต้องให้ลูกออกมาอยู่นอกตัวท่านใช่หรือไม่ไม่ว่าสัตว์มนุษย์เหมือนกันหมดนี่คือกฎของจักรวาลมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระบิดาคือเทพเจ้าและอยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างใครบอกเราได้ไหมว่าก็อดหรือพระเจ้าที่ท่านเชื่อว่ามีจริงอ่ะพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกอนันตจักรวาลวันหนึ่งนะเราจะมาพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องขององค์จิตจักรวาลเรื่องเดียวเลยนะทุกวันนี้ใน YouTube หรือที่ไหนที่ไหนเราเห็นเยอะแยะมากมายมีคนพยายามที่จะแอนตี้ก็มีพยายามจะอธิบายก็มีถามว่าถ้าพระเจ้าสร้างโลกแล้วใครสร้างพระเจ้าเรามีคำตอบแต่วันนี้ไม่ทันหรอกที่จะตอบวันนี้เราพูดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างมนุษย์สร้างต้นไม้เราพูดเรื่องนี้ก่อนถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเองตามธรรมชาติมันจะบังเอิญอะไรตั้งหลายอย่างที่เราจะพูดให้ท่านฟังเพราะว่ามันต้องจงใจทำมันต้องจงใจสร้างนะพืชสัตว์โลกมนุษย์มันจึงต้องเป็นอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นถ้าไม่กำหนดให้เป็นธรรมชาติมันสร้างเองไม่ได้อยู่แล้วอะไรที่อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นอจินไตยใช่ไหมก็เลยโทษธรรมชาติถูกไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะทั้งหมดเนี่ยคือนิยามของคำว่าพระเจ้าที่เราพอจะเอาหลักๆมาพูดให้ท่านฟังได้คงเก็ตนะพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างไว้พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวและทรงสถิตอยู่หรือดำรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างเอกภพที่มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นซึ่งรวมทั้งพวกเราที่อยู่ในเนี้ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นพระองค์จึงไม่ได้อยู่กับพวกเราในนี้พระองค์ทรงอยู่ข้างนอกเก็ตเราผ่านเลยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระเจ้าหรือก็อดเนี่ยพระเจ้าหรือก็อดเนี่ยถ้าเราจะหาคำที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาอธิบายเผื่อวันหน้าท่านได้ยินคำต่อไปนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าเราหรือใครคนนั้นที่พูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือพูดถึงองค์จิตจักรวาลหรือพูดถึงพระเจ้าอย่างเช่นอย่างแรกพระเจ้าหรือ God ก็คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างไว้พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวอันนี้ย้ำให้ท่านฟังนะแล้วก็ทรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างนี่คือสิ่งที่ย้ำเราย้ำให้ท่านฟังถ้ามันเป็นแบบนี้เรามีภาพให้ท่านเห็นนี่เป็นมายาสมมุติเพื่อที่จะอธิบายเรื่องยากๆให้ท่านฟังและเก็ตได้ภายใน3นาทีตามความสามารถด้านปัญญาปาฏิหาริย์เท่าที่เราสามารถจะเข้าถึงได้และช่วยให้ท่านเข้าใจพระเจ้าหรือเข้าใจพระบิดาได้ท่านดูภาพนี้ครับพี่น้องครับท่านจะเห็นว่าแบ็คกราวด์เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นใยแมงมุมแล้วก็มีแม่แมงมุมอยู่ตรงกลางของใยแมงมุมซึ่งใยแมงมุมเนี้ยมันเป็นภาพสมมุติ
ให้ท่านได้เห็นว่าใยแมงมุมเนี่ยนะมันหมุนจากตรงกลางวนเป็นวงออกไปจนสุดขอบของใยแมงมุมนั่นคือสนามพลังงานที่เป็นจักรวาลสากลหรือที่เรียกว่าสนามพลังงานของจิตจักรวาลเป็นนิเวศเขาเรียกว่าเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าใยแมงมุมขนาดยักษ์ใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่นี่คือเป็นสนามพลังงานสากลนะที่มีนิวเคลียสก็คือผู้ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานนี้ก็คือองค์จิตจักรวาลเป็นจิตก็แปลว่าเป็นจุดกึ่งกลางหรือเป็นแกนกลางของจักรวาลสากลจักรวาลสากลก็คืออาณาจักรที่ใยแมงมุมเนี่ยสามารถแผ่ขยายไปจนสุดขอบของใยแมงมุมท่านนึกภาพออกยังนั้นเราสมมติว่าแมงมุมตัวนี้หมายถึง God หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ที่ท่านเห็นเนี่ยไอ้กลมๆขาวๆที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วมันมีตัวหนังสือขึ้นๆลงๆเคลื่อนไหวท่านเห็นคืออนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือถุงไข่ของแม่แมงมุมที่ใช้น้ำลายของตัวเองเนี่ยถักทอสายใยห่อหุ้มไข่ของตัวเองที่วางไว้ก็แปลว่าตัวเองเป็นผู้สร้างไข่นะแล้วห่อไข่เอาไว้ก็เหมือนกันกับที่พระองค์ทรงสร้างอนันตจักรวาลหรือเอกภพขึ้นมาแล้ววางอยู่บนพระอาณาจักรคือวางบนพระอุระของพระองค์วางอยู่บนสนามพลังงานของจิตจักรวาลที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าแดนสุญญตาที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าแดนนิพพานก็ได้แดนนิพพานหรือแดนสุญญตาก็คือท่านจำไว้ครับคือพระนิเวศของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือกอดส่วนถุงไข่ของใยแมงมุมที่ท่านเห็นนี่ก็คือเอกภพหรือที่เรียกว่าอนันตจักรวาลแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรก็ได้ถามว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี่คืออะไรก็คือสิ่งที่แม่แมงมุมสร้างขึ้นมาเพื่อจะเก็บเอาไข่ตัวเองเอาไว้ในนี้แล้วให้ไข่ของตัวเองเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมามีความเคลื่อนไหวอยู่ในถุงไข่ลูกๆแมงมุมทั้งหลายก็เหมือนลูกแกะทั้งหลายที่พระองค์ส่งมาเกิดยังดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยคือพวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านหน้าที่ของลูกแมงมุมก็คือว่าเวลามันเป็น adult เป็นแมงมุมที่โตเต็มวัยที่อยู่ในถุงไข่เนี่ยหน้าที่ของใยแมงมุมขอโทษหน้าที่ของลูกแมงมุมซึ่งเป็นของแม่แมงมุมเนี่ยนะแม่มันจะไม่ช่วยลูกมันต้องช่วยตัวเองคือต้องพยายามหาทางเจาะถุงไข่เพื่อกลายมาเป็นลูกแมงมุมคือเป็นกุมารน้อยที่วิ่งเล่นอยู่รอบๆแม่ของตัวเองที่อยู่กลางใยแมงมุมนึกภาพออกไหมมาวิ่งเล่นอยู่บนใยแมงมุมต้องเจาะออกมาจากถุงไข่นี้ให้ได้ก็เหมือนพวกท่านเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะที่พระองค์ให้ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีเนี่ยพอหมดหน้าที่แล้วท่านต้องกลับบ้านก็แปลว่าต้องออกไปจากเอกภพนี่ไม่ใช่ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แล้วกูพยายามจะดับขันห้าให้จิตวิญญาณกูล่องหนหายวับหายไปแต่ยังอยู่ในถุงไข่เนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าหลุดพ้นหรือนิพพานแท้ไม่ได้ท่านหลุดพ้นหรือนิพพานแท้หมายถึงลูกแมงมุมเมื่อโตเต็มวัยแข็งแรงแล้วจะต้องมีสัญชาตญาณหรือสำนึกได้ว่าเฮ้ยไอ้นอกถุงไข่นี่เว้ยมันยังมีโลกใบใหญ่อยู่ต้องพยายามเจาะถุงไข่หาทางออกมาจากถุงไข่เหมือนมนุษย์เราจิตวิญญาณต้องหาทางออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้ให้กำเนิดที่อยู่ข้างนอกให้ได้ไม่ใช่ตายแล้วหายสาบสูญอยู่ในถุงไข่แล้วก็โง่งกอยู่ในเนี้ยทั้งที่ตัวโตเต็มวัยพร้อมที่จะออกจากถุงไข่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยภายใน3นาทีจะเห็นภาพนี้แต่ท่านรู้ไว้กว่าจะได้ภาพนี้ได้เราใช้เวลาทั้งคืนเพื่อหาภาพนี้เพราะเราไม่ชำนาญในการค้นหาภาพนี่เราก็แฮปมาจาก Google เพราะเราเขียนเองไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ท่านนั่งฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้พวกท่านนั่งอยู่ในถุงไข่แมงมุมที่เป็นอนันตจักรวาลเนี่ยมันช่วงนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราถึงให้พระบิดาจึงให้เรามาตามจิตวิญญาณของพวกท่านหรือลูกแกะนี่กลับบ้านหาทางออกซึ่งพระบิดาได้สร้างทางเข้าและทางออกเอาไว้ทางเดียวกันอยู่แล้วเรารู้ว่าทางออกไปจากถุงไข่เนี่ยออกไปจากอนันตจักรวาลเนี่ยออกไปทางไหนเพราะเราเคยกลับไปแล้วกลับออกไปได้แล้วแล้วเราก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เดินตามเราเพราะเราชำนาญว่าจะกลับทางไหนเนี่ยแล้วท่านจะออกไปจากถุงไข่นี้ได้ยังไงทุกวันเนี่ยท่านพยายามจะเป็นไงจะปีนรั้วเข้าคอกข้างนอกเนี่ยก็คือคอกแกะพระบิดาเลี้ยงแกะลูกแมงมุมเล็กๆที่วิ่งอยู่นอกถุงไข่เนี่ยก็เป็นเสมือนฝูงแกะที่อยู่ในคอกแกะใช่ไหมถูกปล่อยให้เข้ามากินหญ้ามาทำมาหากินอยู่ไอ้กลมขาวๆเนี่ยก็คืออยู่ในเอกภพพวกท่านเนี่ยเป็นลูกแกะต้องเข้าประตูข้อแกะคือออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้
ให้จิตวิญญาณที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดที่ทำงานนะอยู่ที่ดาวเคราะห์โลกเสรีนะนะต้องเข้าออกทางนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเดินตามหลังคนนำทางตาบอดโดยที่ไม่ยอมที่จะผ่านทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติที่จิตวิญญาณเคยเข้ามาเพราะไปตามคนนำทางตาบอดมันพาหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านพยายามให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าลอยขึ้นไปบนสวรรค์ซึ่งเราบอกแล้วบนนั้นน่ะมันทางตันไม่ใช่ทางออกเพราะจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เข้ามาทางข้างบนไม่ได้มาทางเหล่าเต็งไม่ได้มาทางหลังคาแต่มาทางจากแนวระนาบง่ายๆแค่เจาะออกไปตรงๆตามแนวระนาบเนี่ยก็จะเจอทางออกแล้วไปเจอพระบิดาเจอพระเจ้าเจอก๊อดพอเราพูดคำนี้ไม่เชื่อพอเราพูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในนี้และไม่ยอมฟังหาว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมพูดย้ำอยู่นั่นแหละแล้วโง่ไม่ยอมใช้ปัญญาที่จะคิดตามทั้งที่เราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพี่น้องครับเนี่ยที่เรากล่าวทั้งหมดเนี่ยพวกท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรอกตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์ท่านไว้ท่านนบีก็ไม่ได้ลงลึกเหมือนอย่างที่เราเอาภาพแมงมุมตัวเนี้ยและใยแมงมุมรวมทั้งถุงไข่มาโชว์ให้ท่านชมพระองค์บอกอย่างเดียวว่านิเวศของพระเจ้าอยู่ทุกคนต้องกลับไปกราบพระบาทพระบิดาต้องกลับไปหาพระเจ้าแต่วันนี้เราบอกเลยว่ากลับทางไหนเราไปมาแล้วแล้วเรากลับมาแล้วแล้วเรารู้ว่าต้องกลับไปทางไหนแล้วถ้าท่านไม่เดินตามเราผู้ชำนาญทางไปตามไอ้คนนำทางตาบอดที่มันยังไม่เคยกลับบ้านได้เลยมันยังกลับไม่ถูกด้วยว่าออกทางไหนอ่ะท่านไปเดินตามเขาเนี่ยเขาพาหลงไหมนะใช่ไหมนี่คือสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่จริงแต่พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่รู้และธรรมะถามว่าเราอยู่ในถุงไข่เราอยู่ในอนันตจักรวาลเหมือนพวกท่านแล้วเรารู้ได้ไงก็พระองค์ทรงใช้วิธีการสื่อสารทางจิตโดยให้เราเนี่ยจิตวิญญาณเราถือเครื่องมือในการสื่อสารทางจิตตัวนี้ติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ด้วยเราจึงสื่อสารกับพระองค์ได้อยู่ในขณะนี้แล้วพระองค์ก็เมตตาพวกท่านให้เรากล่าวอะไรให้ท่านฟังพระองค์ก็จะหย่อนเอาความคิดความรู้ตรงนั้นมาให้เรากล่าวเพราะฉะนั้นภาพนี้ท่านเก็ทแล้วนะตอนนี้ท่านรู้แล้วนะว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เทวดาหรือเทพเจ้าเพราะพระองค์อยู่นอกถุงไข่คือนอกอนันตจักรวาลแต่เทวดาเทวะหรือเทพเจ้าที่มีความที่เป็นความเชื่อของมนุษย์ที่เป็นสิ่งสมมุติของคนทั่วไปในโลกนี้ล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลทั้งสิ้นล้วนถ้าเป็นสิ่งสมมุติบางสิ่งก็คือแค่สมมุติขึ้นมาไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่บางสิ่งที่เชื่อจากสิ่งที่เป็นจริงเพราะสิ่งนั้นคือจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็เอาว่าเป็นปฏิบัติบำเพ็ญในวิถีทางของเขาอ่ะก็เลยต้องหลุดลอยขึ้นไปกลายเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้นะแต่ละเทพเจ้าแต่ละองค์แต่ละรูปธรรมก็จะมีความเชี่ยวชาญกันคนละเรื่องคนละเราวันนี้เนื่องจากไม่ใช่รายการที่เราจะมาวิเคราะห์พระเจ้ากับแข่งกันกับเทพเจ้าหรือเทวนิยมเราแค่พูดให้ท่านเห็นว่าเทพเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดหรือพระเจ้าไม่เหมือนกันคนละรูปธรรมกันพี่ๆน้องๆครับพระเจ้าเป็นความจริงองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างเอกภพพระองค์เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนี่หมายถึงพระเจ้าหรือก๊อดนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ไอเดียลไม่ใช่เป็นแค่ปรัชญาคติแต่พระองค์คือความจริงเข้าใจนะประการที่สามพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายและยังทรงเป็นผู้สร้างเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์และเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งหลายคนถามแล้วทำไมพระเจ้าจึงสร้างห้องทดลองหรือเอกภพขึ้นมาก็เราเคยบอกท่านแล้วไงเพราะพระบิดาทรงต้องการที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยเมื่อทรงอุบัติขึ้นมาเป็นจิตจักรวาลเนี่ยพระองค์จะสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาในความหลากหลายด้านชีวภาพความหลากหลายด้านรูปลักษณ์ความหลากหลายด้านมายาล้วนเกิดจากการที่พระองค์ทรงพยายามจะเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างวันนี้ติดตามเราไปเรื่อยๆก็จะทราบเลยว่าพระนิสัยของพระเจ้าหรือพระบิดาไม่ต่างจากมนุษย์โลกอย่างพวกท่านเลยแต่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดแบบของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านผู้ถ่ายทอดพันธุกรรมทุกอย่างให้กับท่านมาเป็นมนุษย์เนี่ย
ท่านได้ไม่ถึงกระผีกหนึ่งของพระเจ้าเพราะอะไรมีเหตุมีสาเหตุถ้าวันนี้วิเคราะห์ให้ฟังไม่ทันหาคำตอบให้ท่านไม่ได้วันหน้าท่านฟังเราด้วยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราก็จะเอาความจริงมาแฉมาแบมาหงายให้ท่านฟังนอกจากเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วพระองค์ยังเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นก็ไปเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างและพระองค์ต้องเป็นผู้สิ้นสุดแปลว่ามาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นพระองค์ให้ตัวอย่างไว้เช่นพลังจิตของท่านถ้าท่านเป็นคนเหวี่ยงพลังจิตออกมาข้างนอกไม่ว่าความรักหรือความร้ายของท่านเวลาเหวี่ยงความรักไปให้ใครคลื่นพลังงานความรักของท่านเมื่อไปคอนแทคกับไอ้คนที่ท่านรักมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเหวี่ยงคืนกลับมาหาท่านซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นพัฒสร้างคลื่นพลังงานความรักนั้นไม่งั้นไม่สมดุลพลังงานความร้ายก็เหมือนกันถ้าท่านร้ายกับเขาไอ้คลื่นพลังงานความร้ายนั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวท่านซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุให้เกิดคลื่นพลังงานความร้ายถ้ามองภาพมายาทางโลกด้านกายภาพท่านแสดงความรักต่อใครคนนั้นก็จะแสดงความรักตอบสนองท่านกลับคืนมาถ้าท่านแสดงความร้ายต่อใครคนคนนั้นก็จะแสดงความร้ายกาจตอบแทนท่านคืนกลับมาฉันใดก็ฉันนั้นพี่ๆน้องทั้งหลายครับพระเจ้าเป็นความจริง4ประการชัดเจนนะครับทีนี้ต่อไปปัญหาของมนุษย์มันมีครับมนุษย์มีปัญหาปัญหาของมนุษย์มีปัญหาอยู่ที่ว่าขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่นั้นไม่รู้ว่าไหนคือความจริงไหนคือความไม่จริงเพราะมันคู่กันความจริงคู่กับความไม่จริงประการที่สองปัญหาของมนุษย์ก็คือเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเรื่องราวใดเหตุการณ์ใดปรากฏการณ์ใดก็ตามไม่รู้ว่าไหนคือความเชื่อไหนคือความเชื่อตะกี้ไหนคือความจริงอันนี้คือไหนคือความเชื่ออย่างที่สามไหนคือความงมงายอย่างที่สี่ไหนคือความไม่รู้สับสนกับตัวเองก็มีสับสนกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวก็มีไม่รู้ว่าที่มันพูดให้กูฟังอ่ะมันจริงหรือไม่จริงมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกพูดง่ายๆแล้วสิ่งที่กูรู้อยู่เนี้ยกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลังเลเหมือนกันนะว่าที่กูรู้อยู่เนี้ยที่กูรู้อยู่นะที่กูเข้าใจอยู่เนี้ยมันถูกหรือมันผิดมันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือเท็จมันจริงหรือมันมายาเหมือนข่าวสมัยเนี้ยในสังคมไปดูได้ตามโซเชียลนะเวลาดูข่าวเวลาจะแชร์จะอะไรเนี่ยต้องคิดหลายตลบเลยเฮ้ยนี่มันเฟคนิวส์หรือเปล่าเฟคนิวส์แปลว่าเรื่องตอแหลเรื่องโกหกหรือเปล่าต้องคิดมากเลยเพราะทุกวันนี้สงครามในไซเบอร์เนี่ยในการใส่ร้ายป้ายสีกันมีแต่เรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นแล้วบางทีมันตอแหลจนน่าเชื่อด้วยนะมันเป็นยุคของการตอแหลเป็นยุคของการโกหกอ่ะมันใครที่ด้อยอับเฉาเบาปัญญานี่มีปัญหาแน่นอนครับทั้ง4ประการเนี่ยไม่รู้ว่าไหนคือความจริงไม่รู้ว่าไหนคือความเชื่อไม่รู้ว่าไหนคือความงมงายไม่รู้ว่าไหนคือความไม่รู้มันคือปัญหาของมนุษย์ทำให้เดินหลงทางได้ทำให้หลงผิดเชื่อผิดคิดผิดเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดผิดหมดถามว่าแล้วเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างไรว่าเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาว่าไหนคือความจริงไหนคือความเชื่อไหนคือความงมงายไหนคือความไม่รู้เราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงคือเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าสิ่งที่เรารู้อะสิ่งที่เราสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือจริงนี่คือความเชื่อนี่คือความงมงายนี่คือความไม่รู้มันต้องใช้สไลด์แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยพี่น้องครับมันต้องสไลด์ตัวนี้เลยครับสมองซีกซ้ายมันก้มเหมือนก้มหัวให้ท่านในภาพนี้นะตัว L นั่นก็คือสมองซีกซ้ายก็คือสติปัญญาท่านต้องฝึกและเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาที่จะได้จากสมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยจิตของท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนเป็นการนึกเพื่อฝึกให้สมองตัวเองมีทักษะในการคิดสิ่งใดก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นได้ท่านจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานี่แหละวิเคราะห์นึกเพื่อคิด
คิดด้วยวิธีวิเคราะห์อะไรเป็นอะไรโดยใช้หลักการของเหตุและผลใช้หลักการของเหตุและผลเหตุเป็นที่มาของผลผลเกิดจากเหตุถ้าไม่ต้องการให้ผลลัพธ์อันนี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปก่อเหตุอย่าไปก่อเหตุนั้นนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วท่านก็จะข้ามพ้นปัญหาในชีวิตประจำวัน 4-5 ประการที่เรากล่าวตะกี้ได้มันชีวิตประจำวันที่ผ่านมาท่านเคยเรียนรู้ที่จะฝึกใช้สมองเพื่อศึกษาโลกิยธรรมไหมล่ะสัจธรรมก็คือความจริงอะความจริงความเท็จความเชื่อความงมงายเนี่ยท่านจะรู้ได้หมดเลยถ้าท่านมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาที่เรียกว่าใช้สติปัญญาแต่ท่านสังเกตไหมค่านิยมของคนไทยเราไม่บอกชาติอื่นนะเราอยู่ประเทศไทยท่านมีค่านิยมให้ลูกหลานของท่านหรือตัวท่านเองอ่ะนิยมเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งครับท่านอย่าเถียงเรานะว่าชอบถ้าลูกตัวเองฉลาดและชอบถ้าตัวเองฉลาดอ่ะแต่เวลาปฏิบัติตัวจริงๆเนี่ยท่านสังเกตไหมท่านมักจะชมหรือจะยอลูกของท่านหลานของท่านครูก็ยอลูกศิษย์ตัวเองเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยที่ลูกทำสิ่งนี้ได้เก่งจังเลยที่ลูกพูดเรื่องนี้ให้พ่อให้แม่ฟังได้แต่คุณไม่เคยชมลูกเลยว่าฉลาดจังเลยลูกที่ลูกสามารถคิดรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เองโดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องเสี่ยมสอนลูกสุดยอดลูกฉลาดจริงๆรู้ว่าไหนดีไหนชั่วลูกฉลาดมากค่านิยมตรงนี้ไม่เคยมีทุกคนจะติดปากเก่งจริงนะตัวแค่นี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนชั่วที่มันฉลาดกว่าเนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อคนชั่วอยู่ตลอดชีวิตเลยเราไม่เคยรู้เท่าทันคนชั่วได้เลยเพราะเราไม่มีค่านิยมในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนฉลาดมันพอมาฟังจิตจักรวาลโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนอกจากเราจะให้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมแก่ท่านแล้วเรายังติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นตลอดมันถ้าท่านเป็นคนรักที่จะติดอาวุธทางปัญญาคือพัฒนาปัญญาให้ฉลาดในการใช้สมองทั้งสองซีกท่านติดตามรายการจิตจักรวาลอ่านโลกได้ตลอดหรือดูซ้ำฟังซ้ำจากการตัดต่อเป็นก้อนดูย้อนหลังจากวันนี้มันจะยิ่งฟังทำให้ท่านยิ่งฉลาดขึ้นเพราะเราชวนท่านคิดด้วยชวนท่านคุยชวนท่านคิดและชวนให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระโอวาทพระองค์ให้อะไรมาเราจะไม่บอกให้ท่านเชื่อแต่เราบอกให้ท่านคิดตามเราด้วยบางคนฟังแล้วไม่คิดตามไร้สาระพระจงพระเจ้าอะไรพวกเทวนิยมกูไม่ฟังกูมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพอแล้วใช่ไหมมันจะทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นท่านกลัวจะฉลาดมากขึ้นใช่ไหมถ้าท่านคิดไม่เป็นท่านคิดตามเราก็ได้นี่ใช่ไหมท่านคิดไม่เป็นคิดตามเราก็ได้เพราะเราจะแนะนำวิธีคิดให้ท่านอยู่แล้วเราไม่ได้มาอวดรู้ว่าเราเก่งเราเจ๋งเอาอนุตตรธรรมมาบอกให้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงบอกว่าท่านต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องที่ท่านต้องรู้พระบิดาบอกว่าให้เรากล่าวอย่างนี้นั่นคือสอนให้ท่านรู้นะไม่ได้สอนให้ท่านฉลาดแต่กลับทางตรงกันข้ามคือท่านจะคิดไม่เป็นคือสอนให้ท่านโง่ก็คือเชื่ออย่างเดียวครับถูกไม่ถูกไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษก็ไม่ทราบเชื่ออย่างเดียวเพราะว่าไงเพราะรู้ว่าพระบิดาสื่อมามันกูเชื่อได้กูเลยไม่คิดอ่ะอย่าครับเขาว่าหยาบแล้วว่า don't do like that อย่าทำแบบนั้นมันไม่ทำให้ท่านฉลาดขึ้นเลยท่านอุตส่าห์ทนอดหลับอดนอน 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงอ่ะทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่ 3:00 นครึ่งท่านต้องถามตัวเองว่าเมื่อจบรายการแล้วท่านได้อะไรบ้างอย่างน้อยหนึ่งฉลาดขึ้นไหมเพราะเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลและท่านได้รู้อะไรมากขึ้นไหมในคืนวันนี้ถึงแม้มีคำว่าพระเจ้าที่หลายคนอาจจะรังเกียจนะพระเจ้าทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมถ้าเราไปบอกท่านว่าองค์จิตจักรวาลสร้างโลกสัตว์มนุษย์ขึ้นมาทำไมหลายคนบอกเอาไอ้บ้านี่ลัทธิใหม่มาอีกแล้วลัทธิอื่นก็บอกพระเจ้าสร้างโลกไอ้นี่ไอ้บ้านี่มาบอกองค์จิตจักรวาลสร้างโลกและจะให้เราทำไงเราก็ต้องใช้คำว่าพระเจ้าก็พระองค์เป็นพระองค์เดียวกันนั่นแหละจะไม่จะเรียกพระนามพระองค์ว่าอะไรก็ได้ยุคเราเนี่ยเราก็ขอถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลพี่น้องครับท่านต้องนะต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาให้เป็นนะและต้องสังเคราะห์องค์ธรรมะหรือสัจธรรมด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายตัว R ครับตัว R ที่เห็นในจอเป็นโลกุตตรธรรม
สังเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมถ้าไม่สังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายท่านจะไม่สามารถนำไปใช้หรือนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ธรรมะนั้นมันก็จะเป็นแค่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมชาติแล้วท่านจึงต้องเรียนรู้ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองในการใช้สมองทั้งสองซีกเราแอบติดให้ท่านตลอดเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาท่านฟังด้วยปัญญาระดับอริยะบุคคลเชียวนะท่านจึงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อภายใน3นาทีนะท่านเก็ทหมดแต่เราก็มีกุศโลบายในการสื่อถ่ายทอดให้ท่านแต่กิจภาพแมงมุมเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะมันเป็นมายาอย่าไปมองว่าพระเจ้าหรือก็อดคือแมงมุมนะครับไม่ใช่นะแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยเอาไว้ยกตัวอย่างให้พวกท่านฟังว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในถุงไข่เหมือนพวกท่านพระองค์อยู่ข้างนอกไข่วางอยู่บนสนามพลังงานที่เรียกว่าพระนิเวศของพระเจ้าชาวคริสต์ทั้งหลายรู้ดีพระนิเวศของพระเจ้าก็คือสนามพลังงานสากลที่มีจิตจักรวาลหรือมีก๊อดอยู่ประทับอยู่ตรงกลางทรงเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของใยแมงมุมนั้นและทุกสิ่งที่อยู่บนใยแมงมุมจะอยู่ในถุงไข่ซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์เริ่มต้นด้วยพระองค์เวลาสิ้นสุดก็ต้องพระองค์สังเกตไหมนะต้นไม้พระองค์สร้างเวลาเผาฟืนเผาไฟควันก็ลอยขึ้นไปหาพระองค์ต้นไม้ต้นไร่เวลาพระองค์ปลูกบนโลกก็ต้องชูยอดขึ้นไปหาพระองค์โดยมีดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของพระองค์ไม่มีต้นไม้ต้นไหนหัวทิ่มลงดินหรอกครับเวลาตั้งขึ้นมาเวลาเติบโตเขาจะชี้ขึ้นไปหาพระเจ้าต้องไปทำสามเหลี่ยมกับพระองค์เสมอต้นไม้ทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าได้นะเพราะเขามีวิญญาณก็คือมีกลุ่มพลังงานมีโลกเป็นมุมหนึ่งมีต้นไม้เองเป็นมุมหนึ่งแล้วเบื้องบนคือพระเจ้าสัตว์ก็เหมือนกันถึงแม้มันเอาลำตัวขนานกับพื้นมันเดินไปมันเลื้อยคลานไปมันบินไปแต่ศีรษะของเขาก็ชี้ขึ้นหาพระเจ้ามีโซ่ทองมีสายทองจากพระเจ้าคล้องกับจิตวิญญาณของสัตว์ทุกตัวรวมทั้งท่านเองที่ฟังอยู่ด้วยท่านปฏิเสธพระเจ้าแต่สายทองของพระเจ้าเนี่ยลิงก์กับจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านถึงแม้ท่านปฏิเสธมันเป็นเรื่องตลกมากนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกลียดตัวแต่ดันกินไข่นะเกลียดตัวคือเกลียดพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าเนี่ยแล้วกินไข่ก็ยังอาศัยพระเจ้าอยู่ไม่งั้นดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกไว้วันหน้าเราค่อยๆแฉให้ฟังนะว่าถ้ามนุษย์คนไหนพระเจ้าลืมไปนะมนุษย์คนนั้นมันจะหายแวบไปเลยมันจะหายจะล่องหนเลยนะแต่ไม่ใช่ล่องหนดีนะล่องหนแบบไม่ดีนะแค่พระองค์ลืมไอ้หมอนั่นไปหรือลืมสิ่งที่พระองค์สร้างไว้สิ่งที่พระองค์ทรงลืมนั้นมันจะหายวับไปทันทีทุกวันนี้พระองค์ไม่ลืมท่านไงท่านยังมีตัวตนของท่านอยู่มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคน2มิติจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ความเป็นมนุษย์กายหยาบของท่านก็ยังอยู่เพราะพระบิดาไม่เคยลืมลูกอย่างคุณมีแต่ลูกๆอย่างพวกคุณน่ะที่ลืมพระองค์พระองค์ต้องส่งนะพระบุตรเอกมาหลายรุ่นแล้วพระเยซูท่านนบีแม้กระทั่งเราในภพชาติสุดท้ายซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของยุคพลังงานเก่าพระองค์ต้องส่งเรามาเตือนพวกท่านมากวักมือเรียกกลับบ้านเถอะพี่ๆน้องๆทั้งหลายกลับบ้านเถอะพ่อรออยู่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนที่บอกว่าพวกเรามีพระเจ้ามีก๊อดเนี่ยถ้ากล่าวมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้ายังไม่ใช้เหตุผลไม่เคารพในเหตุผลและใช้เหตุผลไม่เป็นท่านก็ยังมองว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมอยู่ดีท่านคิดผิดนะครับจงอย่าคิดแบบจิตมนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้คิดแบบจิตวิญญาณและไม่ได้คิดแบบจิตจักรวาลไม่ได้นะครับและท่านรู้ไหมว่าปัญญาระดับสูงสุดซึ่งเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ที่เราใช้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์ในช่องทางนี้เราจะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าแล้วสื่อสดๆกับพระองค์สดๆนะ real time เนี่ยเอาองค์ความรู้จากพระองค์เอาพระโอวาทจากพระองค์ผ่านลงมานะแล้วกล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้ครับถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะสื่อเอาอนุตตรธรรมคือความจริงจากพระเจ้าลงมายังโลกผ่านช่องทางที่จิตเราสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางและทำให้สมองทั้งระบบมันสั่นสะเทือนพร้อมกันมันต้องมีกลไกพิเศษพี่น้องครับขณะนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราใช้สมองส่วนกลางที่มันแวบๆแวบๆอยู่เนี่ยครับท่านเห็นหรือยังครับนะนี่คือทั้งหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสไลด์ต่อไปเนี่ยเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าปัญญาไม่ถึงใช้แต่สมองซีกซ้ายนำซีกขวาหลักอิทัปปัจจยตาก็ยังใช้ไม่แตกฉานไม่ชำนาญสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เรียกว่าปัญญาญาณที่จะสังเคราะห์สัจธรรมของพระบิดาออกมาเป็นโลกุตตรธรรมยังไม่แข็งแรงเวลาเรียนรู้สิ่งใดเวลาคิดรู้สิ่งใดพ
พวกท่านทั้งหลายก็จะเจอปัญหาอย่างแรกคือไม่รู้คำตอบโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลไม่ต้องพูดถึงจิตจักรวาลหรือก๊อดหรือพระเจ้าหรอกนะเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลที่เป็นความจริงที่สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะได้เนี่ยที่เป็นโลกียธรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมนุษย์ไม่รู้คำตอบอย่างที่สองบางอย่างสัมผัสรู้ดูเห็นได้แต่ให้เหตุผลไม่ได้อย่างเช่นทำไม

คลุมตรงนั้นน่ะพวกเราเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์อบโอ่งเลยนะเกิดภาวะโลกร้อนก็ให้เหตุผลไม่ได้ว่าทำไมก่อนหน้า50ปีย้อนหลังไปเนี่ยไอ้ภาวะโลกร้อนมันถึงยังไม่เกิดก็ใช้ verb to do and verb to do เพราะว่ามนุษย์เราสร้างโพลูชันจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการสันดาปสารเคมีบนโลกทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากมายมันเลยลอยไปค้างอ้าวแล้วทำไมมันต้องลอยไปค้างอยู่สูงระดับนั้นน่ะตาเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีภาวะเรือนกระจกใช่ไหมแล้วถามว่ามันลอยแล้วทำไมไม่ลอยไปต่อให้เหตุผลไม่ได้แบะแบะแบะอยู่ทุกวันนี้นะหรือเดาไม่ถูกถ้าเดาได้ก็บอกตั้งสมมติฐานใช่ไหม assume ตั้งสมมติฐานไว้ถ้าเดานะถ้าเดาได้นะนะเดาได้ทุกวันนี้เดาไม่ล่ะที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยที่มันเกิดความทุกข์เนี่ยเพราะว่าดันมีขันห้าพอมนุษย์เรามีขันห้าจิตวิญญาณเกิดกายหยาบกายตัวตนก็เกิดทุกข์ระทมไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยถ้ากูไม่ต้องการที่จะเกิดกูไม่ต้องการจะเผชิญความทุกข์กูต้องดับขันห้าได้เพราะถ้าดับขันห้าได้ไอ้วิญญาณน่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่5ที่เราเรียกว่ามันเป็นขั้นตอนที่5นะไม่ใช่กลุ่มด้วยวิญญาณก็ไม่ใช่จิตวิญญาณแต่เข้าใจผิดนะมันจะดับด้วยเนี่ยเค้าเรียกว่าเดาผิดนะเดาผิดไปทำลายพยายามจะทำลายเครื่องมือที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เพื่อใช้สั่นสะเทือนใน2มิติในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณทั้งด้านกายภาพและทางด้านพลังงานโดยเฉพาะทางด้านพลังงานต้องมาสร้างพลังงานให้กับโลกเพื่อใช้ความรักความเมตตานั่นแหละค้ำจุนโลกให้สมดุลเมื่อโลกสมดุลระบบสุริยะจักรวาลนี่ก็สมดุลเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าก็จะสมดุลนี่คือเหตุผลที่ส่งจิตวิญญาณกษัตริย์มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างต้นไม้ต้นไร่เยอะแยะมากมายใช่ไหมเพราะเดาผิดก็เลยไปกันใหญ่พอเรามาพูดความจริงให้ฟังเนื่องจากมี mindset เพราะถูกฝังหัวมาหลายรุ่นหลายภพชาติเลยฝังหัวมาตลอดพอเรามาพูดความจริงให้ฟังนะก็ปฏิเสธความจริงมองว่าความจริงเนี่ยเป็นความเท็จไม่ฟังไม่คิดตามและไม่ลองพิจารณาไม่เลยถ้ากูไม่เชื่อแล้วถามว่าไม่เชื่อดิเองเข้าใจเปล่าวะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อจากพระเจ้ามาทรงเมตตามาสอนนะเองเข้าใจยังอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเองค่อยบอกว่าเองไม่เชื่ออันนี้ยังไม่ฟังเลยยังไม่ได้คิดตามเลยยังไม่รู้เลยปฏิเสธละคนฉลาดเขาเป็นแบบนี้ไหมนะใช่ไหมเนี่ยเสียโอกาสไหมพี่น้องๆครับไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกทั้ง3ประการเนี่ยครับทั้ง3ประการเนี่ยมันเป็นที่มาของสิ่งหนึ่งครับที่คนทั่วไปจะสรุปว่ามันก็คืออจินไตยมันคืออจินไตยไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกฮะพอเรามาบอกความจริงว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าผู้ส่งจิตวิญญาณของพวกท่านและสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์นะพระองค์อยู่นอกห้องทดลองอยู่นอกห้องทดลองขนาดพระพุทธเจ้ายังสอนเอาไว้เลยแต่คิดไม่เป็นเองพอคิดเองไม่เป็นไม่เข้าใจที่พระพุทธองค์สอนก็เลยบอกว่าพระองค์ไม่ได้สอนเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาอ้างอีกอ้างอีกว่านะมีดินแดนของพระพุทธเจ้าหรือว่านิเวศของพระพุทธเจ้าคือแดนของจิตจักรวาลมันอยู่นอกเอกภพถึงมันกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงครับโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพก็คือกาแล็กซีทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกี้เวย์แต่พวกท่านสมัยโบราณเรียกว่าทางช้างเผือกมันเป็นช้างและเผือกตรงไหนมิลกี้เวย์ภาษาอังกฤษตรงตัวมิลกี้แปลว่ามิลกี้แปลว่าทำด้วยนมเวย์แปลว่าเส้นทางมิลกี้เวย์เป็นเส้นทางที่ทำด้วยน้ำนมก็แปลว่ามันมีสีขาวถ้าพระบิดาต้องการให้ลูกกลับบ้านนะเรามาเกิดเป็นมนุษย์นานใช่ไหมพอจิตวิญญาณจะกลับบ้านนะเป็นลูกอ่ะพระองค์สร้างอะไรครับก็สร้างทานสายน้ำนมสีขาวดิน้ำนมมันไหลมาทางไหนคุณไปเถอะเพราะปลายสองข้างของทางช้างเผือกเนี่ยมันเป็นประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยทั้งสองด้านเนี่ยคุณจะเดินไปทางไหนอ่ะไปตามเส้นทางสีขาวตามเส้นทางของทานก็คือน้ำนมแม่ที่ไหลไงถ้าเดินไปนะตามเส้นทางของทานน้ำนมเรื่อยๆมันก็ไปเจอนมแม่ถูกไหมใช่เปล่าทำไมถึงเรียกว่ามิลกี้เวย์มันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเองสร้างเองมันบังเอิญอย่างที่เราพูดไหมถ้าไม่มีพระบิดาทรงกำหนดไว้พระองค์ทรงละเอียดรอบคอบกลัวลูกหลงทางกลับบ้านก็เลยสร้างทานสายน้ำนมไว้เรียกว่ามิลกี้เวย์พระองค์ทรงกำหนดให้ฝรั่งมันเรียกว่ามิลกี้เวย์ด้วยแปลเป็นไทยว่าทานสายน้ำนมไม่ใช่แปลว่าทางช้างเผือกพอบอกว่าทานสายน้ำนมปั๊บรู้เลยน้ำนมไหลมาทางไหนแม่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราก็คือพระบิดาเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งท้องเหมือนมนุษย์
พระองค์ทรงกำหนดสร้าง

มันผู้สร้างใครคนนั้นก็เป็นลูกของคนนั้นแหละถูกป่ะมันถ้าเราจิตวิญญาณเราเดินตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดปลายของทานสายน้ำนมก็คือหัวนมแม่เมื่อหัวนมแม่ถามว่าแม่กับหัวนมหรือเต้านมมันอยู่ที่เดียวกันไหมล่ะมันแต่คุณจะกลับบ้านไปกราบพ่อกราบแม่คุณอ่ะคุณไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะมาอยู่นานใช้ปัญญาของคุณใช่ไหมจิตวิญญาณอ่ะเดินไปตามทานสายน้ำนมเราก่อนเรากลับเราก็ไปแบบนี้เรากลับถูกเพราะแล้วเราก็กลับมาอีกมันเราจึงมาบอกทางท่านไงท่านตกไปทางนี้ไม่ใช่ขึ้นเหล่าเต้งลอยไปเป็นสวรรค์นะสกิทาคามีอนาคามีนะอรหันต์นั่นสูงสุดแล้วนั่นน่ะทางตันพี่น้องครับเราพูดหลายครั้งนะครับนี่เราไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะเพราะเราเชื่อว่าท่านน่ะฟังเหตุผลของเราท่านฟังเป็นเราเชื่อของเราอย่างนั้นนั่นนี่คือสรุปว่าเป็นอจินไตยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปัญหาของมนุษย์ที่เคยพูดว่าไหนคือความจริงไหนคือความเชื่อไหนคือความงมงายไหนคือความไม่รู้ท่านต้องทำอย่างไรครับท่านต้องทำอย่างไรครับที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าไหนคือความจริงไหนคือเชื่อไหนคือความเชื่อไหนคือความงมงายไหนคือความไม่รู้แน่นอนเนี่ยมันต้องฝึกฝนในการทำอะไรครับใช้ปัญญาถูกไหมอย่างแรกท่านจึงต้องพึ่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกของตัวท่านเองพึ่งสติปัญญาของสมองซีกซ้ายพึ่งปัญญาญาณให้ได้ของสมองซีกขวาซึ่งวิธีการใช้สมองสองซีกนี้ไม่เหมือนกันด้วยสมองซีกซ้ายท่านใช้ได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ใช้หลักอิทัปปเยตาก็คือหลักการและเหตุผลส่วนสมองซีกขวาวิธีสังเคราะห์นั้นมันต้องใช้กึ่งจินตนาการกึ่งการคิดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าต้องใช้วิธีการสังเคราะห์เพื่อที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์นะนั่นคือการพึ่งตนเองท่านต้องฝึกอย่างที่สองเมื่อสมองสองซีกของตัวเองไม่มีปัญญาหรือมีความสามารถในการใช้มันได้แค่ไม่มากเพราะไม่มีใครสอนให้ท่านฉลาดในการใช้สมองสองซีกนอกจากจิตจักรวาล นะนอกจากฟังเรานะเพราะเรามีหน้าที่มาให้ปัญญากับท่านด้วยเพราะถ้าท่านไม่ฉลาดพึ่งตัวท่านเองไม่ได้ท่านจะกลับบ้านหรือพาจิตวิญญาณท่านนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากถุงไข่แมงมุมที่ท่านเห็นเมื่อตะกี้ท่านจะเจาะกรอออกไปข้างนอกไม่ได้กลับไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้เลยถ้าท่านไม่ฉลาดอย่างแรกเราถึงบอกท่านท่านต้องพึ่งปัญญาของตัวท่านเองท่านต้องฝึกคิดฝึกเรียนรู้ไม่ใช่ฟังเราพูดในสิ่งที่ท่านเชื่อในทางตรงข้ามพอเรามาพูดปั๊บท่านฟันธงว่าเราพูดผิดเราเพ้อเจ้อท่านไม่ยอมคิดตามเราท่านไม่ต้องท่านไม่ยอมวางความเชื่อแต่เดิมของท่านท่านเชื่อแต่ท่านไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือเปล่าท่านเชื่อท่านไม่รู้ว่าที่ท่านเชื่ออยู่มันงมงายหรือเปล่าท่านเชื่อนะเชื่อจากการที่ท่านมีmindsetจากไอ้คนนำทางตาบอดมันฝังหัวท่านฝังจิตใจของท่านมาผิดเพราะความไม่รู้เพราะมันเดาส่งเดชแล้วมันเกิดอุปทานหมู่มันเชื่อในสิ่งที่มันผิดถูกต้องมานานน่ะพอเรามาหงายกะลาความทุกคนตกใจมีแสงสว่างจ้าตาพร่ามัวหมดเลยท่านก็หลับตาก่อนอย่าเพิ่งลืมเราหงายแล้วเห็นแสงสว่างแล้วฟ้าแลบแป๊บขึ้นมาเนี่ยมันจ้าท่านต้องค่อยๆหลับตาแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะที่เมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้พระบิดาจึงทรงอนุญาตเนี่ยทรงอนุญาตให้บุตรมนุษย์บางรูปธรรมที่มีความปรีชาญาณสูงส่งมากอย่างเช่นพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านรู้จักพระองค์ก็เป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายได้แต่พระองค์ไม่ให้พระองค์เป็นที่พึ่งของท่านอย่างเดียวนะพระองค์ให้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสงฆ์ก็คือตัวแทนของเป็นผู้สืบทอดส่วนพระธรรมนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ของเป็นพระศาสดาที่แท้จริงพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระศาสดาพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระศาสดานะความในความเป็นจริงว่าโลกเราเนี่ยมีพระศาสดานะและมีพระธรรมะที่เป็นตัวแทนของพระศาสดานะพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดใช่ไหมมันเมื่อทุกวันนี้พระศาสดาไม่อยู่แล้วท่านก็ต้องพึ่งพระธรรมแต่ที่พระธรรมเนี่ยมันมีคนนำทางตาดีก็มีตาร้ายก็คือตาบอดก็มีใช่ไหมซึ่งเป็นผู้สืบทอดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็เอาในพระธรรมที่บันทึกเอาไว้โดยพระศาสดาไม่ได้ทรงบันทึกเอาไว้เองใช้ปัญญาของสมองสองซีกซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลเฉพาะตนบางคนฉลาดมากบางคนฉลาดน้อยบางคนก็ไม่ฉลาดเลยเดาส่งเดชอะไรแบบนี้ก็ไปแปลความในพระคัมภีร์ผิดพลาดแปลไปตามความเชื่อตัวเอง
แปลไปตามความเข้าใจของตัวเองแปลไปตามความฉลาดมากน้อยของตัวเองและท่านก็ไปเชื่อตามเพราะท่านพึ่งตัวเองไม่ได้มันเวลาพึ่งพระศาสดาเราเตือนนะคนนำทางไม่ใช่พระศาสดานะมันเวลาท่านฟังคนนำทางตาดีตาบอดไปด้วยเขาสอนท่านท่านจึงต้องทำยังไง ก็มาพึ่งกึ๋นตัวเองด้วยไม่ใช่เชื่อมันจะพึ่งใช่ไหมอย่างเราเหมือนกันท่านก็ไม่ต้องเชื่อเราถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าอาจารย์สื่อมาตรงๆแน่นอนอาจารย์โม้เองเมาเองไม่ได้แต่ท่านก็อย่าเชื่อท่านต้องคิดตลอดติดอาวุธทางปัญญาฝึกตัวเองตลอดพี่น้องครับเราชอบนะถ้าท่านคิดก่อนเชื่อไม่ใช่เหมือนกับว่าชัวร์ก่อนแชร์เหมือนกันอันนี้คิดก่อนที่จะเชื่อถ้าคืนนี้ฟังแล้วนะยังคิดไม่ตกยังสรุปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเก็บไว้ก่อนแต่อย่าโยนทิ้งฟังย้อนหลังท่านไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายเลยครับโหลดจาก YouTube มาหรือไม่ได้โหลดก็ได้เปิดใน YouTube แต่ถ้าท่านบอกว่าคลิกคำว่าติดตามอ่ะนะ Subscribe และคลิกว่าติดตามอ่ะเวลามีน้องบุญธรรมกับทีมงานเขาอัพขึ้นไปใน YouTube เดี๋ยวมันก็จะไปเด้งกิ้งที่ตัวท่านท่านก็จะได้เห็นไม่ยากเย็นแล้วก็เสียแต่ค่าไฟเสียแต่เวลาเสียแต่ค่าเน็ตค่าโทรศัพท์เท่านั้นนะเป็นการลงทุนที่ประหยัดที่สุดจะรู้เรื่องอะไรก็ได้พี่น้องครับพึ่งพระศาสดามันพระบิดาจึงให้เรามาพบชาติสุดท้ายของเราและเป็นโอกาสสุดท้ายของพี่ๆน้องๆจึงบอกท่านตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาหรือยกเลิกพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามทุกศาสนาล้วนดีแล้วพระศาสดาล้วนสุดยอดถึงแม้พระศาสดาอย่างเช่นพระพุทธองค์เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกมีแต่พระองค์เยซูคริสต์เจ้ากับองค์นบีมหามัทเท่านั้นแหละที่เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพราะเอ่ยถึงพระเจ้าตลอดแล้วก็สื่อกับพระเจ้าเพื่อมาบอกมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยเมื่อท่านพึ่งพระศาสดาท่านก็ต้องพึ่งปัญญาก็ของตัวเองด้วยมันเราจึงบอกว่าอันดับหนึ่งต้องพึ่งตัวเองคือฝึกคิดอย่าขี้เกียจคิดอย่าเป็นคนหูเบาอย่าเป็นคนเชื่อคนง่ายอย่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคือพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่หันไปหาคนข้างตัวเที่ยวถามเขาเอาปัญหาของท่านไปถามคนข้างๆว่าอะไรอ่ะยังไงอ่ะทำไมอ่ะทำอย่างไรอ่ะอย่างนี้คนรอบข้างเขาจะมองว่าท่านคือมนุษย์เจ้าปัญหาไม่ใช่มนุษย์เจ้าปัญญาท่านต้องพึ่งตัวเองได้ถ้าจะหันไปถามเขาเอาฟอร์มหน่อยก็คิดก่อนว่าเราคิดแบบนี้แต่เราไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมมันถูกต้องไหมคุณคิดเรื่องนี้อย่างไรเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราคิดแบบนี้คุณมีความเห็นว่าอย่างไรเขาก็จะฉลาดขึ้นด้วยเราก็ฉลาดขึ้นด้วยเผลอๆเราได้ฟังวิธีคิดฟังความคิดของเขาด้วยในปัญหาเดียวกันเราคุณรู้ไหมคนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีคุณจำไว้ขีดเส้นใต้คนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีไม่ใช่มองมุมเดียววิธีคิดวิธีเดียวแล้วดันทะลึ่งบอกว่าโม้คุยโวโอ้อวดว่ากูฉลาดแล้วไม่ได้หรอกครับนิยามของคำว่าคนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีคนฉลาดในการลงทุนก็คือมีวิธีการในการลงทุนหลายๆวิธีคนที่ฉลาดในการตัดสินใจก็คือคนที่มีวิธีที่ฉลาดหลายวิธีมากๆเลยในการตัดสินใจและมีหลายวิธีด้วยที่จะเป็นทางออกว่าถ้าเลือกใช้การตัดสินใจวิธีไหนแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็มีทางออกเอาไว้หลายๆวิธีนะไม่มีจนไม่มีเจ๊งนั่นคือคนฉลาดแต่คนส่วนมากไม่เป็นแบบนั้นไงทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ้าทำแล้วจบดีไม่ดีไม่รู้ใช่หรือไม่พึ่งตัวเองแล้วต้องพึ่งพระศาสดาและแน่นอนครับถ้าอยากจะรู้ใน4ประการไหนคืออะไรต้องพึ่งพาพระบุตรเอกเพราะว่าในหลายๆเรื่องที่อยู่ใน4ข้อที่เป็นปัญหาของมนุษย์นะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่ใช้ความคิดหรือใช้จิตสำนึกแบบมนุษย์เข้าถึงไม่ได้อย่างเช่นที่เราบอกท่านขันห้าอย่าไปคิดว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้ขันห้าเนี่ยพระบิดาสร้างกระบวนการของจิตขึ้นมาที่พวกท่านไปเรียกว่าขันห้าคำว่าขันแปลว่ากลุ่มแปลว่ากองขันห้าก็แปลว่ามีอยู่ห้ากองนะรูปกลุ่มรูปเป็นจิตซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มแรกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสดูเห็นสิ่งใดก็ตามเมื่อมันมีการผัสสะเกิดขึ้นมันจะส่งคลื่นสัญญาณไปที่จิตกลุ่มแรกก็คือรูปธรรมมันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแรกเราเคยบอกท่านนะพอเกิดรูปตาหูได้ยินเสียงก็คือรูปถูกไหมตามองเห็นสรรพสิ่งใดนั่นก็คือรูปเนี่ยถ้าเกิดในจิตเองนะเช่นความทุกข์ความสุขนั่นก็คือรูปความรู้สึก
พอใจไม่พอใจดีชั่วนั่นก็คือรูปเป็นนามธรรมเรียกว่านามรูป

ร้างเท่านั้นที่จะตอบคำถามท่านได้เช่นนี่เรื่องละเอียดลึกท่านไม่รู้จิตวิญญาณของท่านมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกทำไมเห็นไหมเพราะท่านไม่รู้จิตเป็นอะไรท่านเลยเดาผิดจิตวิญญาณเป็นผู้พเนจรมาไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นผู้พเนจรมาเผลอเข้ามาอยู่ในระบบโลกแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยขันห้าและทั้งขันห้าเนี่ยทำให้เกิดกองทุกตอนเป็นมนุษย์ตายไปตกนรกและต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่และมีกรรมเป็นกำเนิดนี่เป็นกองทุกกองใหญ่อีกที่จิตวิญญาณต้องเผชิญโอ้ยถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมทำอะไรดับขันห้ามันโลดนี่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเพื่อทำอะไรเพราะไม่รู้มันเป็นอจินไตยจึงหลงทางนิพพานปฏิบัติตนเป็นมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องใช่ไหมเท่าที่ปัญญาที่ฉลาดหรือกึ๋นตัวเองมีเท่านั้นแต่ไม่ยอมฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงพระเมตตาให้มากล่าวความจริงให้ฟังอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่ยอมเสียสละเวลามาฟังอย่างเงี้ยวันเนี้ยตั้งชื่อเราแกล้งตั้งชื่อนะเราไม่บอกว่าองค์จิตวิญญาณทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมมันสร้างปัญหาอีกอ่ะเอ้าไอ้นี่ลัทธิใหม่ๆอีกแล้วเว้ยองค์จิตวิญญาณสร้างโลกสร้างนั้นไอ้นั่นบอกพระเจ้าสร้างไอ้นี่บอกองค์จิตวิญญาณเราเลยใช้คำเดียวคือพระเจ้าใช้คำเดียวกันเลยคือพระเจ้าปรากฏว่าได้ผลไอ้พวกที่นับถือพระศาสดาพระองค์เดียวและปฏิเสธพระเจ้าเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทวะนิยมทั้งที่ตัวเองนั่นแหละเป็นพวกเทวะนิยมเพราะเราแฉมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่มั้ยนับถือเทวะนับถือเทพเจ้าพวกนั้นตัวเองนั่นแหละเทวะนิยมเราไม่ได้มาชวนท่านนับถือเทพเจ้านะเราไม่ได้ชวนท่านมายอมรับเทพเจ้าหรือมาเส้นสวงเทพเจ้าหรือเทวะองค์ไหนนะเรากล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวและจะบอกว่าเราเป็นเทวะนิยมได้ไงใช่หรือไม่ใช่อ่ะตัวอย่างที่เป็นอจินไตยจะได้ไม่เสียเวลา ignorant ในประการต่อมาครับไม่รู้ว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณนึกว่าเวลามาเกิดจิตวิญญาณมาเกิดเวลาใช้ชีวิตในบทบาทคน2มิติคือเป็นมนุษย์กูก็ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตคิดอยู่นี่ฟังอยู่นี่กินอยู่นี่ปวดอยู่นี่นะเป็นทุกข์อยู่นี่เป็นสุขอยู่นี่จิตวิญญาณกูทั้งนั้นแล้วเวลาตายจิตวิญญาณกูก็ออกจากร่างไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของตัวเองแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกลุ่มพลังงานที่อยู่ในต้นไม้ที่มันแบ่งกันทำหน้าที่ให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้พลังงานความรักกับโลกได้สังเคราะห์แสงคือปรุงอาหารได้ให้แก๊สออกซิเจนกับโลกแล้วดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปจากโลกอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหยาบมันตัวเองคิดว่าตัวเองคือจิตวิญญาณตัวเองคือตัวตนแก่นแท้ไปคิดว่าตัวเองเหมือนสัตว์ไม่มีจิตหยาบสัตว์มีแต่จิตวิญญาณแต่มนุษย์มีจิตหยาบมันต่างกันตรงนี้ถามว่านี่คืออนุตตรธรรมใช่หรือไม่พอท่านไม่รู้ตรงนี้ครับมันถึงทำให้เกิดปัญหาไงท่านพยายามจะดับขันห้าและไปใช้คำว่าพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานจริงครับขันห้านี่ถ้าเราตายไปจากภพชาตินี้เราตายนะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ขันห้าดับทันทีครับท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกท่านไม่ต้องไปชิงดับมันหรอกครับแต่ท่านต้องใช้มันตอนที่ท่านเป็นมนุษย์นะพอเราพูดแล้วชอบเถียงเอาอะไรมาเถียงท่านใช้ mindset ของท่านมาเถียงเราแต่ไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลดื้อไหมอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิหลายคนที่เราคุยด้วยนะมันเราก็พูดความจริงคิดตามเราเนี่ยท่านจะโง่เพราะถูกเราหลอกก็ให้มันรู้ไปสิท่านก็มีสมองมีปัญญามีกึ๋นเหมือนกันนะฟังแล้วคิดตามสิเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยอย่าอคติเห็นหน้าตาเราหลอกเกินไปเลยไม่น่าเชื่อถือหรือคำพูดเราไม่ค่อยเพราะเราพูดตรงไปตรงมาก็แค่พูดตรงไปตรงมาเพื่อท่านเข้าใจง่ายๆไม่ต้องปีนกระไดฟังสิ่งที่เราพูดปั๊บ3นาทีรู้เรื่องทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมและมันเป็นอจินไตยสำหรับพวกท่านมาโดยตลอดท่านเข้าใจผิดนะนั้นต่อไปจำไว้นะท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยท่านใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจิตวิญญาณของท่านอยู่ที่ต่อมพิทูรี่ถูกขังอยู่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพียงรู้อย่างเดียวจิตหยาบทำเฮงซวยจิตวิญญาณรับผิดชอบเพราะเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนเราบอกความจริงแค่นี้นะและถามว่ามีพระศาสดาพระองค์ไหนพูดความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ท่านก็ไม่รู้และถ้าท่านรู้เราไม่จำเป็นต้องมาเกิดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาช่วยพวกท่านแล้วถ้าสมองสองซีกของมนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ฮะถูกไหมพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ก็เลยมาบอกพวกท่านไงพอท่านรู้ว่าเวลาท่านมีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตหยาบเป็นตัวแทนจิตวิญญาณท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านให้จิตหยาบ
ของท่านทำอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ท่านไม่เคยถามเลยว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบท่านทำหน้าที่แทนนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านทำอะไรไม่ต้องการให้ท่านทำอะไรท่านไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองเลยใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ไงพระบิดาจึงให้เรารีบกลับมาแล้วมาบอกพวกท่านให้รีบปรับปรุงตัวเองสมัยรีบเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติธรรมในชีวิตปัจจุบันสมัยไม่ใช่หนีโลกหนีสังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเสียหายหมดเลยเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่เป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือตัวเดียวคนเดียวใช่ไหมเพราะสมการที่ขันห้าต้องทำร่วมมันเป็นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่ต้องใช้คนอย่างน้อย3คนตัวเอ็กซ์ต้องอย่างน้อย3สมการพลังงานทางช้างเผือกที่จะให้กับโลกเราได้จากการที่ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยต้องใช้คน3คนร่วมกันใช้พลังร่วมทางจิตถ้าประธานไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอ่ะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เท่ากับ3 x กำลัง2คูณด้วยค่า k ที่มีค่าเท่ากับ20อ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถ้าเกิดมาเกิดก็เสียชาติเกิดฟรีหนักโลกเพราะทำประโยชน์อะไรให้กับโลกไม่ได้เพียงแค่รักกันให้ได้เท่านั้นแหละซัมเบต้า x 3สมการซัมเบต้า x คือผลรวมทำพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์3คนมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ปรีวิเวกมันเกิดไม่ได้เห็นไหมเวลาพระสวดอ่ะก็สั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยขณะนั้นอย่างน้อยต้อง3รูปใช่ไหมครับ3รูป6รูป9รูปเป็นจำนวนเท่าของ3เพราะอะไรครับเพราะสมการซัมเบต้า x มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัว x มีค่าเท่ากับ3คือพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวต้องมีองค์3ไม่งั้นให้พลังงานความรักกับโลกไม่ได้จากพลังงานซัมเบต้า x นี่คือจิตวิญญาณต้องให้จิตหยาบมาทำหน้าที่นี้ถามว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมไหมถ้าท่านไม่ฟังเราท่านจะรู้ไหมว่าทำไมบวชนานและนิพพานไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของท่านที่สมควรจะทำเรามาบอกให้ท่านฟังแต่ท่านไม่ฟังเพราะท่านไปยึดติดของเก่าแล้วกี่ภพกี่ชาติก็วนเวียนอยู่เนี่ยพยายามเบื่อสังสารวัฏเบื่อไม่อยากเวียนว่ายเวียนตายไปเกิดถ้าไม่อยากเกิดอีกตายแล้วกลับบ้านเลยหรือนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานแบบหายสาบสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานมันหายสาบสูญไปไหนไม่ได้มันยังอยู่เสมอครับกฎของวิทยาศาสตร์โลกนะเป็นวิทยาชีวภาพมันก็อยู่มันก็มีความจริงตรงนี้อยู่นะเอาตัวอย่างต่อไปอีกครับเราเตรียมมาเยอะตัวอย่างเพื่อท่านได้เก็ตว่าตอนนี้ตั้งแต่ต้นนะเทพเจ้ากับพระเจ้าไม่เหมือนกันนับถือพระผู้เป็นเจ้านั่นคือลูกกตัญญูแต่ถ้านับถือเทพเทวดาพวกนี้คือพวกเทวนิยมไม่ใช่ลูกกตัญญูครับนับถือตามความเชื่อนับถือตามสิ่งสมมุติสมมุติน่ะไม่จริงนะฮะก็ความเชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยมันจริงหรือเปล่างมงายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นของจริงครับไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงเราจะพูดให้ท่านฟังนะเราทนฟังกล่าวหาว่าเป็นเทวนิยมไอ้พวกเทวนิยมมาตลอดเคยมาเขียนจิตเขียนแซวอธิบายให้เราฟังดิว่าที่เราพูดเรื่องเทวะเทพเจ้ากับพระเจ้าอ่ะมีตรงไหนเถียงเราได้บ้างมันคนละชั้นกันนะเทพเจ้าอ่ะมันชั้นต่ำกว่าพระเจ้าหรือกอดเขาอยู่ลอยสูงกว่ามนุษย์เราก็เลยเรียกว่าเทพเจ้านี่เหนือกว่ามนุษย์ใช่เพราะเขามีบุญบารมีสูงกว่าแต่เป็นเพราะเขาหลงทางเขาต้องไปลอยอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นทุกข์ด้วยนะเพราะลงกลับมาไม่ใช่ง่ายถ้าน้ำหนักของจิตวิญญาณเขาเบาเกินกว่าที่โลกจะเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เขาไม่มีวันลงมาได้แล้วก็ลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะเราจะบอกให้เป็นทุกข์หนักกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับพี่น้องๆครับตัวอย่างที่เป็นอจินไตยเรื่องต่อมาเพราะไม่รู้ว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นเป็นคนละรูปธรรมกันคล้ายๆกันใช่ไหมกับเรื่องตะกี้เราไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะไม่รู้มันเลยมั่วดับจิตวิญญาณได้ทุกอย่างดับหมดไอ้ที่ดับไปพร้อมกับกายสังขารก็คือขันธ์5กับผู้ที่ใช้ขันห้าก็คือจิตหยาบมันจะแตกสลายไปพร้อมกันกับกายสังขารที่เน่าเปื่อยหรือที่ถูกไฟเผานะอธิบายเรื่องต่อมาคือไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นไม่รู้อีกครับถ้าไม่ฟังเราที่มาจากพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างและผู้ให้กำเนิดลูกอย่างพวกท่านนะซึ่งเป็นผู้รอบรู้เนี่ยถ้าท่านไม่ฟังไม่เชื่อไม่คิดตามไม่อะไรสักอย่างที่เราพูดทั้ง3อย่างนี้ไม่ฟังไม่เชื่อไม่คิดตามท่านจะรู้ไหมว่าความจริงเหล่านี้มันยังมีอยู่นี่เป็นความจริงที่อยู่นอกกะลากะลาก็คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลกะลาก็คือถุงไข่ของแม่แมงมุมที่วางอยู่บนใยแมงมุมนั่นที่เราเอาภาพให้ดูแต่ต้นชั่วโมงถ้าท่านมาฟังทีหลังก็ย้อนไปชมย้อนหลังแล้วกันนะเราไม่สามารถเอาภาพย้อนหลังมาให้ท่านดูได้ไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นมันถ้าท่านรู้ตรงนี้ท่านสามารถทำให้จิตหยาบของท่านนิพพานได้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่ตายครับไม่ต้องตายแล้วนิพพานนิพพานอะไรครับตัดเวทนาให้ได้
ถ้าท่านตัดเวทนาคือไม่เกิดความรู้สึกหรือไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่มาอารมณ์ขยะก็ไม่มีแล้วเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมก็ไม่ทำงานมันจบตั้งแต่ตอนที่ท่านสามารถแทรกแซงเวทนาแทรกแซงความรู้สึกอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าเสียความรู้สึกง่ายนิดเดียวแล้วกับขันห้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธรรมจักรทันทีง่ายนิดเดียวถามว่ามีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยสอนท่านตรงนี้ไหมไม่มีเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมไงล่ะเราจึงต้องกลับมาเพื่อบอกพวกท่านท่านฟังและคิดตามว่าเห็นด้วยไหมเราเคยอธิบายเรื่องพวกนี้ไปแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระผู้เป็นเจ้าหรือ God คือพระผู้สร้างวันนี้บทเรียนที่พระองค์ทรงเมตตามนุษย์โลกและมนุษย์ในจักรวาลอันไพศาลนี้คือเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือ God คือพระผู้สร้างเพราะหัวเรื่องคือสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างพืชและสร้างมนุษย์เพื่ออะไรหรือสร้างทำไมโอเคนะเราจะมีคำตอบให้ท่านนี่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือ Godความรู้จากสไลด์ต่อไปนี้เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยความเชื่อในเบื้องต้นเชื่อเพื่ออะไรไม่ใช่เชื่อเราตามที่เราพูดแต่ให้เชื่อว่าที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคือความจริงของเราแต่จะเป็นความชอบหรือไม่ชอบความใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านท่านต้องใช้ปัญญาของท่านถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะปิดเครื่องแล้วไม่ฟังเรามันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มีแต่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทรงทราบและท่านพระองค์เสด็จเข้ามาในอนันตจักรวาลมาพูดให้พวกท่านฟังเองเนี่ยไม่ได้เพราะมันผิดกฎของจักรวาลถ้าพระองค์เข้ามาไม่ว่าจะอวตารอะไรก็ตามมาจากพระองค์โดยตรงเนี่ยเข้ามาอยู่ในถุงไข่แมงมุมเนี่ยมันผิดหลักใช่ไหมเราบอกแล้วผู้สร้างต้องอยู่ข้างนอกผู้ถูกสร้างต้องอยู่ข้างในนะผู้สร้างต้องอยู่ข้างนอกนะผู้ถูกสร้างต้องอยู่ข้างในก็คืออยู่ในต้นมะม่วงเนี่ยมันจะอยู่นอกต้นมะม่วงถูกไหมถูกไม่ถูกมันไม่ได้อยู่ในต้นมะม่วงไม่ใช่ว่าต้นมะม่วงพอออกผลมะม่วงแล้วต้นมะม่วงที่ออกผลนั้นแวบเข้าไปอยู่ในลูกมะม่วงกฎจักรวาลมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงต้องการให้เรามากล่าวให้ท่านฟังว่าความจริงของพระองค์ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพนั้นคืออย่างไรนะพระผู้เป็นเจ้าหรือ God คือพระผู้สร้างอันดับแรกพระองค์ทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาหลายคนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลเราทราบอยู่แล้วอย่าลืมนะพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลเป็นพระองค์เดียวกันพระเจ้ามีพระองค์เดียวนะไม่ใช่ว่ามีหลายพระองค์เพราะศาสนาหนึ่งก็มีพระเจ้าองค์นึงไอ้นั่นไม่ใช่พระเจ้าครับไอ้นั่นเทพเจ้าซึ่งมีหลายองค์พระเจ้า One God มีพระองค์เดียวเท่านั้นทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นห้องทดลองหรือแล็บที่จะทรงเรียนรู้ด้วยการทดลองทดลองด้วยการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนี่คือเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดอนันตจักรวาลขึ้นมาอันยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้เกิดเอกภพซึ่งเป็นภาษาโลกภาษาทางโลกเรียกว่าเอกภพถึงเกิดขึ้นเพียงแค่พระองค์ต้องการที่จะทดลองว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างพระองค์เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเรียกว่าเป็นถ้าเรียกว่าพลังงานถ้าเรียกว่าวิญญาณก็เรียกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือสนามพลังงานสากลมีนิวเคลียสของพระองค์ก็คือจิตจักรวาลที่อยู่ตรงกลางพระองค์ทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาเหมือนแมงมุมสร้างถุงไข่ขึ้นมาแล้วห่อไข่ของตัวเองที่วางไว้นะไว้ในถุงไข่แล้วก็ทรงวางแผนกำหนดให้ไอ้ลูกแมงมุมที่อยู่ในไข่อ่ะมันค่อยๆเจริญเติบโตแล้วออกมาจากไข่แล้วมาวิ่งยั่วเยี้ยอยู่ในถุงไข่จนกระทั่งมันโตเต็มวัยเป็นอดัลต์มันจะต้องหาทางเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณของมันว่าแม่มันรออยู่ข้างนอกให้มันเจาะถุงไข่ออกไปเพื่อจะอยู่ข้างนอกก็เหมือนรอให้พวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีการฉุกคิดเกิดสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยพ่อหรือแม่พระบิดาหรือพระมารดาเนี่ยที่ทรงให้กำเนิดจิตวิญญาณกูเนี่ยนะไออนันตจักรวาลหรือเอกภพนี่เป็นเหมือนถุงไข่เฮ้ยไอนอกถุงไข่นี่มันมีอะไรมีพ่อกับแม่รอกูอยู่เปล่าให้เหมือนแมงมุมที่อยู่ในถุงไข่มันคิดเพราะมันคิดได้ว่าข้างนอกต้องมีแม่อยู่แน่มันก็เจาะถุงออกมาแล้วมาวิ่งเล่นอยู่บนสนามพลังงานก็คืออยู่บนพระอุระของแมงมุมก็คือของผู้ให้กำเนิดมันขนาดแมงมุมยังมีสัญชาตญาณแบบนี้พระบิดาทรงสร้างแมงมุมเอาไว้ใกล้มนุษย์ทุกครอบครัว
มีใครไม่เห็นบ้างยายแมงมุมมีใครไม่เห็นบ้างแมงมุมตัวเล็กตัวใหญ่นะมีใครไม่เห็นแมงมุมบ้างที่มันวางไข่แล้วมีถุงไข่อยู่บนยายแมงมุมแมงมุมมันประชดมันโกรธมากมันโกรธที่มนุษย์เราโง่มากที่ตัวเองแสดงมายาของพระเจ้าให้เห็นแล้วไม่ฉุกคิดมันก็เลยกลายเป็นแมลงมุมมีพิษก็คือกัดแล้วเจ็บนานเข้าก็ยังไม่สำนึกอีกก็เลยกัดแล้วตายการตายคือการเปลี่ยนกายหยาบจิตวิญญาณไม่ตายไม่เป็นไรมึงมาเกิดภพชาติใหม่แล้วกันกูกัดแม่งเลยเป็นกลายเป็นแมงมุมมีพิษเพราะมันอาฆาตนะเนื้อเนี่ยกูเกิดมาเป็นแมงมุมเนี่ยอุตส่าห์สอนให้มึงดูมึงเห็นมึงเกิดไม่เกิดสติทางปัญญาเพราะอะไรเพราะไม่ติดอาวุธทางปัญญาเห็นไหมครับเลยโง่ไงมองธรรมะของพระบิดาที่พระองค์สร้างเอาไว้ใกล้ๆตัวเรียนรู้ธรรมะด้วยตัวเองคือพึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยพึ่งไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งแต่ครูพึ่งแต่พระศาสดาไม่เคยคิดจะพึ่งปัญญาตัวเองเลยได้แต่ใช้ verb to do กับ verb to doubt คิดไม่ออกก็บอกว่าอาตีนตายพอเดาได้ก็บอกว่าเนี่ยกูเดาส่งเดชแบบเนี้ยผิดๆถูกๆมั่วไปหมดพี่ๆน้องๆครับใช่ไหมแมงมุมพระบิดาสร้างแมงมุมเอาไว้ในทุกครัวเรือนเลยเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยเรานั่งเพลินๆระหว่างที่เราจิตว่างๆเนี่ยมองแมงมุมเนี่ยแทนที่จะรังเกียจแมงมุมว้ายแมงมุมจะฆ่าแมงมุมแทนที่จะมองและแมงมุมเนี่ยสังเกตไหมถ้าใครเนี่ยแมงมุมเนี่ยไปทำรังอยู่ตรงเสาต้นไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือคนแปลกหน้านอนแล้วเอาหัวเตียงนะเอาศีรษะไปที่เสาต้นนั้นนะเข้าวางที่เคลิ้มๆเนี่ยจะโดนแมงมุมอําแมงมุมจะมีพลังอำนาจมากเพราะเขามีพลังของพระเจ้าอั้มก็คือ ทำให้เกิดอาการเกร็งหรือแข็งตัวขยับตัวไม่ได้ขณะที่รู้สึกตัวเคลิ้มๆใกล้จะหลับดิ้นพลาดๆเลยพยายามจะดิ้นให้ตัวเองหลุดจากไอ้สิ่งนั้นบางคนคิดว่าผีอั้มแต่ความจริงไม่ใช่เพราะเป็นพลังงานที่แมงมุมมันแผ่ออกมาเพื่อจะให้คนเนี่ยหันไปสนใจว่ากูอยู่ตรงนี้มึงดูกูพระบิดาหรือพ่อฝากกูมาสอนธรรมะพวกมึงเราพูดแบบนี้อย่าหาว่าเรางมงายนะเราใช้ปัญญาปาฏิหาริย์สอนท่านถ้าท่านไม่ฟังเราท่านดูธรรมชาติเนี่ยพระองค์สอนท่านไหมแม้แต่ขี้หมาก้อนหนึ่งพระองค์ยังฝากธรรมะเอาไว้เลยท่านมีปัญญาที่จะเข้าถึงหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเราอะท่านคิดเองได้ไหมมองเป็นฟังเป็นไหมแล้วเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตเป็นไหมไม่ต้องให้เราช่วยถ้าท่านคิดว่าท่านคิดเป็นแล้วไอ้นี่บางทียังคิดไม่เก่งเลยคิดตามเรายังไม่ยอมคิดเลยนี่กำลังพูดให้ท่านฟังนะพระองค์ก็ทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาเหตุผลก็คือไม่ใช่เกิดจากบิ๊กแบงไม่ใช่เกิดจากบิ๊กแบงเกิดจากจิตจักรวาลใยแมงมุมและไข่ของแมงมุมล้วนเกิดจากแม่แมงมุมที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมนั่นพระบิดาก็เหมือนกันทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเนี่ยตู้มขึ้นมาเนี่ยพวกท่านเรียกว่าบิ๊กแบงใช่ไหมแต่ท่านไม่รู้เนี่ยว่าเบื้องหลังบิ๊กแบงนั่นคืออะไรท่านไม่เคยใส่ใจเพราะท่านไม่นึกว่าจะมีไงท่านไม่เคยนึกว่าจะมีเพราะไม่มีใครเคยบอกท่านท่านเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาตินับไม่ถ้วนอ่ะและมีmindsetฝังจิตวิญญาณมาตลอดทุกภพชาติท่านไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนเราจึงบอกไงว่าคำว่าอจินไตยไม่มีฮะในยุคของจิตจักรวาลเนี่ยตอบคำถามของจักรวาลได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่าถามเราเรื่องส่วนตัวของท่านมันเป็นเวรกรรมของท่านนะอ้าวเมื่อทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้างก็คือใช้สนามพลังงานสร้างสนามพลังงานขึ้นมาโดยที่พระองค์ทรงสร้างกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเยอะไหมครับกาแล็กซี 12,500 ล้านกาแล็กซีโดยมีกาแล็กซีทานสายน้ำนมพระองค์ทรงจงใจที่จะทำเพราะเราเล่าให้ท่านฟังแล้วเวลาจิตวิญญาณจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมาเกิดบนโลกต้องเข้าออกนะทางปลายพระองค์ทรงจะสร้างห้องทดลองเนี่ยสร้างด้วยสนามพลังงานพี่น้องครับแล้วให้มันเนี่ยเป็นสนามพลังงานที่เป็นห้องลักษณะคล้ายๆกับซาลาเปานะสร้างเพื่อสร้างกล่องพลังงานที่มีรูปทรงคล้ายซาลาเปารู้จักซาลาเปาไหมซาลาเปานะไส้ครีมไส้ถั่วเหลืองหรือบางคนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่คือกินหมูกับซาลาเปาไส้หมูใช่ไหมเขายังกินอยู่ลักษณะเอกภพหรืออนันตจักรวาลคล้ายๆซาลาเปาหรือชาม2ใบคว่ำประกบกันนั่นเองลักษณะคล้ายๆจะบอกว่าทรงกลมก็ไม่ได้เรียกไม่ถูกเพราะอะไรฮะที่พลังงานมันมีรูปทรงซาลาเปาเกิดรูปทรงขึ้นมาได้ต้องใช้แกลเล็กซี่ทั้งเล็กและทั้งใหญ่นะกระจายอยู่นะอยู่ภายในกล่องพลังงานเนี้ย 12,500 ล้านแกลเล็กซี่โดยแกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมห
ือที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกนั้นอยู่ในแนวระนาบอยู่ตรงกลางแล้วมัน

ไม่มีนะสืบพันธุ์ก็ไม่ได้โชคดีที่พวกเขายังไม่มีใครตายนะตาโบปากก็นิดนึงจมูกก็หน่อยนึงจะกินอะไรก็ลำบากก็โชคดีที่พวกเขากินถั่วลิสงนะตาหนูก็คือถั่วลิสงเขากินอ่ะเม็ดมันเล็กๆเข้ารูปากแล้วก็เคี้ยวทีละเม็ดอ่ะรู้จักไหมถั่วลิสงอ่ะพีนัทเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก็เอามาพูดให้ฟังเพื่อท่านได้รู้ว่าในจักรวาลนี้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะนะทุกวันนี้มนุษย์โลกหลายชาตินะที่คบกับมอดอ่ะมอดก็คือพวกที่มาจากต่างดาวเนี่ยที่เขาไฮเทคโนโลยีกว่าเราเพราะเขาถูกพระบิดาสร้างเอาไว้ก่อนจะสร้างพวกเรานานเป็นหมื่นๆปีเขาพยายามคลำผิดคลำถูก learn to do right by wrong เรียนผิดเรียนถูกด้านเทคโนโลยีเขามีสมองก้อนเดียวเขาเลยไม่ค่อยลำบากเหมือนมนุษย์หรอกจะคิดสร้างสรรค์หรือคิดทำลายมันใช้สมองก้อนเดียวทั้งนั้นน่ะมันก็เลยสร้างยานบินสร้างอะไรต่ออะไรมาเรารู้เรื่องพวกนี้เยอะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาอยากจะพูดให้ท่านฟังหรอกแต่ว่าบางอย่างมันพอแพลนมาได้บ้างเราก็ต้องพูดนะเอานะพระองค์สร้างตัวนี้ถ้าโลกสมดุลมันจะช่วยทำให้จักรวาลที่เป็นอนันตะจักรวาลเนี่ยสมดุลตามไปด้วยมันมนุษย์กษัตริย์จึงมีหน้าที่สำคัญรวมถึงพืชด้วยนะนอกนั้นยังไม่พอเราจะพิสูจน์ให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากบิ๊กแบงด้วยความบังเอิญหรือด้วยจากธรรมชาติแต่ทุกอย่างที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างล้วนจงใจสร้างเพราะมีเหตุมีผลมีที่มาท่านลองดูสไลด์แผ่นนี้พระองค์ทรงสร้างโลกให้มีแผ่นดินกับน้ำในอัตรา1ต่อ3คือแผ่นดิน1ส่วนแผ่นน้ำ3ส่วนเพื่ออะไรครับเพื่อกำหนดพิกัดที่ตั้งของต้นไม้ป่าไม้ที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีหน้าที่มอบความรักให้กับโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกแล้วจะให้โลกเมื่อสมดุลแล้วไปค้ำจุนความสมดุลของเอกภพด้วยแรกพระองค์ก็คิดสร้างต้นไม้ขึ้นมาให้มันอยู่กับที่เป็นต้นไม้ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพื่ออะไรเพื่อกำหนดพิกัดที่ตั้งของต้นไม้ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางต้นไม้ไม่มีต้นไม้ที่ไหนย้ายที่นะมีรากอย่างลึกอยู่กับพื้นดินกำหนดที่ตั้งพิกัดให้เพราะอะไรเพื่อจะให้ความรักผ่านปลายรากไปยังแกนโลกเพื่อจะให้ความรักกับโลกได้เหมือนมนุษย์อะตอนกลางวันให้พลังบวกไปทางปลายรากฝั่งโลกฝั่งตรงข้ามก็มีพื้นดินเหมือนกันใช่ไหมมีชีวิตอื่นเป็นพื้นดินเหมือนกันเขาก็นอนต้นไม้ก็รู้นอนก็ไม่ได้ให้ความรักไม่มีพลังบวกให้กับโลกพอฝั่งเราเนี่ยมืดเราก็นอนต้นไม้ก็นอนฝั่งโน้นสว่างต้นไม้ก็ตื่นก็ให้ความรักกับโลกให้ออกซิเจนออกมาด้วยในเวลากลางวันก็คือให้ความรักกับทุกสรรพสิ่งพระองค์ก็สร้างไว้อย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้นไอแผ่นน้ำสามส่วนเนี่ยพระองค์ก็กำหนดให้มหาสมุทรหรือทะเลเป็นน้ำเค็มเหตุผลมีสองข้อข้อแรกแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้ลูกก็คือต้นไม้ของพระองค์เนี่ยได้ดูดซับเนี่ยอยู่ในดินใช่ไหมอยู่ในดินแต่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีฝนตกใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำต้นพืชก็ตายต้นไม้ต้นไร่ของพระองค์ก็ต้องตายมันน้ำก็จะช่วยละลายสารอาหารพวกปุ๋ยพวกสารเคมีส่วนมากจะเป็นรสเค็มมันก็จะละลายแล้วต้นไม้จะรากดูดซับได้แต่ถ้าฝนตกบ่อยๆอะไรต่างๆถ้าสร้างมหาสมุทรเป็นน้ำจืดไอแร่ธาตุต่างๆที่อยู่บนดินมันก็จะไหลลงในน้ำจืดหมดนึกภาพออกไหมพี่น้องครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยต้องสร้างมหาสมุทรให้เป็นน้ำเค็มมีความเข้มข้นสูงมีเดนซิตี้คือความหนาแน่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้การไหลหรือการชำระล้างของน้ำที่อยู่ที่ตกบนบกอะแล้วมันชำระเอาปุ๋ยที่จะเป็นประโยชน์กับลูกๆของพ่อที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆอะนะมันไม่ไหลลงไปในทะเลทั้งหมดแล้วหรือไหลลงไปในทะเลรวดเร็วเกินไปเพราะน้ำทะเลมันเค็มอยู่แล้วความเข้มข้นมันสูงเพราะในสารละลายที่เป็นของที่อยู่บนบกเนี่ยที่จะไหลลงไปเนี่ยก็จะไหลลงไปได้ช้ามันจะถูกดูดซับลงไปได้ช้าเพราะน้ำเค็มมันเค็มจัดของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับนอกจากนั้นให้มหาสมุทรเป็นน้ำเค็มพื้นโลกเนี่ยหนึ่งส่วนเป็นพื้นแผ่นดินสามส่วนเป็นน้ำเค็มโลกต้องหมุนใช่ไหมพี่น้องครับโลกต้องหมุนพระองค์ทรงกำหนดให้มหาสมุทรเป็นน้ำเค็มเพราะมีความตึงผิวสูงโลกหมุนไปในอวกาศมันเสียดสีกับบรรยากาศเพื่อให้ได้ประโยชน์ตรงนี้โลกจะหมุนได้สมูทมันไม่หมุนและชักกระตุกรถยนต์เนี่ยถ้าใช้เกียร์แมนนวลเวลาท่านเปลี่ยนเกียร์ใส่เกียร์เนี่ยรถคันนั้นต้องมีคลัชใช่ไหมพี่น้องครับเราต้องเหยียบคลัช
แล้วจังหวะเราเข้าเกียร์ปล่อยคลัตช์อะไรต่างๆมันต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมเพื่อทำให้รถคันนี้เวลาเปลี่ยน

เกียร์แล้วไม่กระตุกทำให้คนนั่งในรถได้เด้งหน้าเด้งหลังหรือทำให้กระตุกจนเครื่องดับคนที่ขับรถเป็นระบบเกียร์แมนนวลเนี่ยต้องใช้คลัชเป็นผ่อนคลัชเป็นเหยียบคลัชเป็นเพื่อทำให้รถวิ่งสมูทเคลื่อนไหวไปโดยสมูทโลกก็มีคลัชพี่น้องครับคลัชก็คือทำให้โลกเนี่ยหมุนได้อย่างสมูทเพราะให้น้ำเค็มซึ่งมีแรงตึงผิวสูงเนี่ยมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปเนี่ยให้มันมีความหนืดความหนืดจากการเสียดสีจากการเสียดทางเนี่ยมันจึงทำให้โลกหมุนเรียบไม่กระตุกนี่คือสิ่งที่ถ้าหากว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่มีพระผู้สร้างธรรมชาติมันสร้างเองได้ไหมแบบเนี้ยมันบังเอิญไหมพี่น้องครับมันเหมือนกับที่เราเคยแซวอะที่คุณมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่นี่บังเอิญหรือเปล่าไม่ใช่พ่อกับแม่คุณตั้งใจทำให้คุณท้องไอ้แม่ท้องแล้วให้คุณเกิดมาเหรอหรือพระองค์พ่อแม่เนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจคุณมาเกิดเองฟลุกไอ้พันนั้นก็คงมีนะแต่คงเขาไม่เรียกว่าเป็นลูกอะเขาเรียกว่ามารหัวขนนะแบบนั้นนะใช่ไหมเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าทรงสร้างจริงหรือเปล่าเราสื่อกับพระเจ้าเลยบอกให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างสิ่งนั้นนี่เอาแค่บางสิ่งนะต่อมาทรงสร้างโลกให้มีภูเขาและที่ราบองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกให้มีภูเขาและที่ราบตะเกียบไม่ให้หมุนกระตุกใช่ไหมความตึงผิวของน้ำทะเลที่เป็นมหาสมุทรมันมากกว่าแผ่นดินน่ะสามส่วนเลยมันทำให้โลกเนี่ยหมุนสมูทแต่เมื่อมันหมุนสมูทแล้วบางครั้งเนี่ยโอกาสที่โลกหมุนแล้วมันจะแกว่งและมันจะสายเหมือนกับล้อรถยนต์เวลาเราเปลี่ยนยางใหม่ใส่เข้าไปในรถถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถเราเนี่ยล้อเวลาวิ่งไปมันจะสะบัดถูกไหมเผลอๆน็อตหลุดเผลอๆกินหน้ายางไม่เท่ากันใช้ได้ไม่นานไม่ถึงปีต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วเพราะอะไรเพราะยางมันสึกพระองค์ก็นึกถึงหลักความจริงโอ้โลกมันหมุนมันเหมือนล้อรถยนต์ก็เลยหย่ากันนั้นเลยป้องกันไม่ให้โลกมันแกว่งป้องกันไม่ให้โลกมันสายให้มันสมูทและดูแล้วงามมากพระองค์ก็เลยกำหนดให้บางที่เป็นภูเขาและทรงกำหนดให้บางที่เป็นที่ราบที่ไหนเป็นภูเขาแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้มีน้ำหนักมวลมากกว่าที่ราบถูกไหมเพราะภูเขาเนี่ยมันคือแผ่นหินแผ่นดินที่ดุ้งขึ้นไปในอากาศบางคนบอกภูเขาคืออะไรคือแผ่นดินที่พุ่งขึ้นไปสู่อากาศใช่ไหมบริเวณนั้นก็จะมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นก็ไม่ต่างกันนะกับที่ท่านเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆไม่กี่กรัม1กรัม2กรัมอย่างสูงสุดก็ประมาณ 3-4 กรัมเล็กนะไปติดที่กระทะล้อรถแต่ว่าต้องเช็คก่อนนะว่าติดตรงไหนล้อรถเวลามันหมุนไปแล้วมันไม่สะบัดมันไม่สายช่างที่เขาถ่วงล้อเขาทำเป็นถูกไหมโลกก็เหมือนกันพอพระบิดาสร้างโลกพระบิดาจะต้องสร้างให้มีขุนเขามีอะไรต่ออะไรอย่างแรกเลยเพื่อทำให้โลกไม่สายแต่มนุษย์ดันทะลึ่งใช่ไหมไประเบิดภูเขาที่พระองค์เหมือนกับพระองค์เอาตะกั่วไปถ่วงล้อไว้ดันทะลึ่งไประเบิดภูเขาเอามาสร้างป่าคอนกรีตที่ในเมืองย้ายภูเขาจากที่ที่มันควรจะอยู่ไปไว้ในที่ราบแล้วมาสร้างเป็นป่าคอนกรีตเป็นภูเขาคอนกรีตขึ้นมาในเมืองซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ไม่ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากขึ้นต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลเบากว่าใช่ไหมมันเลยเป็นเหตุที่ทำเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ดาวเคราะห์โลกเสียสมดุลคือหมุนไปแล้วแกว่งสายไปทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอมรับว่าโลกหมุนไปแกนหมุนมันสายทอกแท็กทอกแท็กโดยไม่รู้มันเกิดจากอะไรเราบอกให้ท่านฟังเนี่ยพระองค์ทรงสร้างมีพระเจตนาอย่างนั้นไปตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารนะอะไรต่างๆใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาต้องมีสายน้ำไปหล่อเลี้ยงเพื่อทำให้เขาเนี่ยใช้น้ำในการละลายสารอาหารที่อยู่ในดินที่พระบิดาสร้างให้เขาจะได้ดูดออกมาเพราะเขาเดินไม่ได้เขาอยู่กับที่ก็ทำเป็นแหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำลำธารก็มาจากป่าบนภูเขาสูงๆแต่มนุษย์เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอุตริไประเบิดภูเขาไปโค่นต้นไม้ทำลายป่าชิบหายหมดใช่ไหมแล้วก็ระเบิดภูเขาเอาภูเขาไปสร้างภูเขาใหม่ที่ในที่ราบและที่ที่เคยเป็นภูเขาอยู่ก็หายไปก็แปลว่าน้ำหนักมวลตรงนั้นหายไปมันเลยทำให้โลกแกว่งสายพี่น้องครับเนี่ยสร้างโลกให้มีภูเขาและที่ราบเพื่อป้องกันโลกหมุนสายแล้วก็ใช้ภูเขากับป่าไม้สร้างต้นน้ำลำธารเพื่อให้ความชุ่มชื้นให้ความสดชื่นกับต้นหญ้าทุ่งหญ้าและป่าไม้ของพระองค์นะ
ใช่ไหมพอทำแบบนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็สร้างต้นไม้ป่าไม้ขึ้นมาเราพูดตามลำดับนะที่เราพูดเนี่ยคืออนุตตรธรรมทุกอย่างไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติพระองค์ทรงสร้างท่านเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสูงมากและใหญ่มากเพราะพระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์ของพระองค์นี่ใหญ่มากสนามพลังงานจิตจักรวาลนี่ใหญ่มากใหญ่จนไม่มีขอบเขตสิ้นสุดอะทั้งที่จริงๆอะมีเวลาคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาทำอะไรมักจะทำอะไรใหญ่ๆใช่ไหมครับมันต้นไม้สมัยโบราณดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ๆหลายคนโอบเลยพี่น้องครับพระองค์สร้างไว้นะประโยชน์ของต้นไม้นะให้มีความหลากหลายทางชีวภาพนะสร้างต้นไม้มีหลายพันนะมีหลายชนิดมีต้นไผ่ต้นอะไรสารพัดอะไรพระองค์สนุกกับการสร้างอยู่บนโลกหลักๆ ก็คือให้เขาให้ความรักกับโลกทั้งด้านกายภาพและพลังงานปลายรากเนี่ยผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกเพื่อมอบให้กับแกนโลกได้แล้วต้นไม้ก็มีกลุ่มพลังงานที่ทำให้เจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ได้แล้วก็ผลิตดอกออกผลได้สังเคราะห์แสงได้ปรุงอาหารเองได้ดูดรากดูดจากรากดูดจากดินขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมได้ต้นไม้ถึงแม้เคลื่อนที่ไม่ได้อะไรแบบนี้ให้มีความหลากหลายแต่มีความเขียวขจีเป็นหลักสองให้ความรักแก่โลกทั้งสองมิติ3ให้ก๊าซออกซิเจนและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกลางวันให้ก๊าซออกซิเจนจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อสังเคราะห์แสงเพื่ออะไรต่ออะไรไปแต่พอกลางคืนก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากินออกซิเจนเข้าไปเพราะตัวเองผลิตออกมาแล้วกินเข้าไปนั่นเหมือนกับการหายใจนะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนกลางคืนแปลว่าหายใจออกต้นไม้หายใจออกตอนกลางคืนนะต้นไม้หายใจเข้าตอนกลางวันเพราะเอาออกซิเจนมาใช่ไหมถูกไหมก็แล้วแต่จะคิดนะนี่คือต้นไม้มันเวลาตอนกลางคืนไม่มีใครอยากไปนอนโคนต้นไม้เพราะว่ามันให้แต่คาร์บอนไดออกไซด์มาเวลาจะไปนอนโคนต้นไม้ให้อากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์ร่างกายสดชื่นมีเลือดฝาดสมบูรณ์ต้องไปนอนใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้ตอนกลางวันนึกออกไหมเวลาเที่ยวป่าต้องไปเที่ยวตอนกลางวันกลางคืนรีบกลับเข้าเมืองเลยเพราะป่ามันจะมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นนะแล้วบางคนก็หลับสนิทเลยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมันมีแต่โทษประการที่4ต้นไม้ต้นไร่ของพระองค์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางสปีชีส์มันช่วยทำให้โลกของพระองค์นี้สวยงามเนี่ยนี่คือความเป็นจริงทั้งหมดที่พระองค์สร้างต้นไม้ขึ้นมาท่านมาดูภาพนี้รากยึดแผ่นดินได้ต้นไม้ต้นใหญ่นี่ทางซ้ายเป็นภาพที่วิ่งเคลื่อนไปขึ้นมาเป็นภาพวาดแต่ทางขวาเนี่ยเป็นต้นไม้จริงจะมีแต่ก่อนเนี่ยจะมีกิ่งออกมาข้างนอกไม่ค่อยใหญ่นะแต่จะมีตรงยอดจะมีใบจะมียอดจะมีใบอยู่นะคล้ายๆต้นที่เราเอามาให้ดูเนี่ยแรกๆสมัยดึกดำบรรพ์พระบิดาทรงสร้างแบบนั้นรากมีรากแก้วหยั่งลงไปในดินและมีรากแขนงและมีรากฝอยนะช่วยค้ำจุนแผ่นดินให้กับพระบิดาด้วยเพราะเดี๋ยวมีน้ำมามีฝนตกหนักมากถ้ารากไม่ยึดแผ่นดินไว้เดี๋ยวแผ่นดินโลกของพระองค์ก็จะชำรุดก็จะสุดจะแตกจะแยกอะไรก็ว่าไปพระองค์ก็สร้างแบบนี้นึกภาพออกไหมครับเนี่ยเมื่อสร้างป่าที่เขียวขจีแล้วพระองค์มองว่าเอ้ยมันไม่สวยงามนะพระองค์ก็สร้างนะดอกไม้ดอกแรกขึ้นมาบนโลกถ้าเป็นดอกแรกที่สร้างในแหล่งน้ำเพราะบนโลกพระองค์มีแหล่งน้ำมีลำธารพระองค์สร้างไว้ดอกไม้ชนิดแรกที่พระองค์สร้างบนโลกคือดอกบัวที่มีสีขาวดอกบัวที่มีสีขาวที่ทุกวันนี้พวกท่านเนี่ยมี mindset จากตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนี่ยมีสัญชาตญาณว่าเวลาจะเอาดอกไม้บูชาพระบูชาเจ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถวายให้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะต้องใช้ดอกบัวที่สีขาวบริสุทธิ์เท่านั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่จนปัจจุบันท่านบอกว่าเนี่ยไหว้พระไหว้เจ้าเจ้าคืออะไรคือพระเจ้าแล้วก็เทพเจ้าก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมพระองค์สร้างสีขาวขึ้นมานอกนั้นเป็นสีเขียวหมดพอเห็นสีขาวปั๊บทุกอย่างดีขึ้นแม้กระทั่งในป่าครับพระองค์ยังทรงใส่พระทัยในรายละเอียดว่ามันสีเขียวอย่างเดียวมันไม่สวยก็เลยสร้างกระต่ายน้อยขึ้นมากระต่ายพันธุ์แท้ชนิดแรกที่พระองค์ทรงสร้างบนโลกนี้ให้เป็นกระต่ายป่าสีขาวครับพี่น้องครับเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์มองแต่ไกลเห็นเลยครับมันกระโดดตุ๊กๆๆๆตรงนี้สีขาวสักครู่มันไปโผล่สีขาวอยู่ตรงโน้นนี่เราพูดเลยจังหวะที่พระองค์ยังไม่ถึงพระองค์สร้างสัตว์นะแต่เอาตรงนี้มาอ้างว่าพระองค์ทรงใส่พระทัยในรายละเอียดเพื่อให้รู้ว่าพระผู้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างมีจริง
ทุกอย่างมันไม่ได้เกิดด้วยบังเอิญมันไม่ได้เกิดเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างธรรมชาติอะไรเงี้ยนะตามที่บางคนสิ้นคิดอ่ะนะแล้วก็ปฏิเสธแบบข้างๆคูๆถามว่ามันบังเอิญตรงไหนล่ะครับมันเป็นเรื่องจริงนะพระเจ้าใช่ไหมทรงใส่พระทัยแม้ในรายละเอียดป่าเขียวๆนี่สร้างทุกอย่างดีหมดมีประโยชน์หมดยังเติมสัตว์ตัวหนึ่งเข้าไปให้มันมีสีขาวใช่ไหมฮะมายังไม่นับเวลาตอนท่านสร้างมีแมงผีเสื้อมีนกมีอะไรสารพัดอีกเยอะแยะมากมายล้วนมีเหตุผลทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยให้ฟังแล้วกันนะฮะอ่ะเมื่อในพูดถึงกระต่ายแล้วก็มาพูดถึงเรื่องทรงสร้างสัตว์ประจำโลกมั้งเพราะต้นไม้ป่าไม้ที่อยู่บนโลกมันให้พลังงานความรักคือประจุไฟฟ้าบวกกับแกนโลกไม่มากพอที่จะช่วยค้ำจุนสมดุลของโลกเองและช่วยค้ำจุนสมดุลของอนันตจักรวาลได้เพราะพระองค์ทดลองแล้วพระองค์ทำได้ให้พลังงานความรักกับโลกได้แต่ไม่พอที่จะให้ความสมดุลเอาละสิป่าไม้ต้นหญ้าทั้งหลายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่พอแล้วคราวนี้จะทำยังไงพระองค์ก็ทรงคิดสร้างสรรค์ต่อไปว่าถ้างั้นต้องสร้างต้นไม้เพิ่มจำนวนมันน้อยไปพระองค์บอกอ้าวกูให้แผ่นดินโลกเนี่ยมีแผ่นดิน1ส่วนมีแผ่นน้ำ3ส่วนตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดแล้วจะไปปลูกต้นไม้น้ำมันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วต้นไม้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นลูกๆของพระองค์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่มีที่ให้อยู่แล้วพระองค์บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมอีกแบบนึงละที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้และอยู่กับป่าไม้ได้อยู่ในป่าก็ได้แล้วเดินไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องอาศัยพื้นที่ที่จำกัดอยู่กับที่มันเปลืองพื้นที่นี่คือ mind map แผนที่การคิดของพระเจ้าเมื่อต้นไม้ต้นไร่บนโลกมันไม่เพียงพอที่จะให้ความรักเพื่อค้ำจุนโลกและความสมดุลของอนันตจักรวาลตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทดลองได้พระองค์จึงต้องคิดใหม่ถ้างั้นทำไงสร้างแล้วไม่ยกเลิกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ต่อไปเอาละต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมอีกบางชนิดที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่ได้อยู่กับที่ที่มันเคลื่อนที่ได้และให้ความรักกับโลกกับจักรวาลได้ด้วยทำยังไงนี่จึงเป็นที่มาของการที่พระองค์ทรงสร้างสัตว์ประจำโลกถ้าจะให้มันเคลื่อนที่ได้ใช้แค่พลังงานเป็นกลุ่มแบบเดียวกับที่เราเรียกว่าจิตหยาบของมนุษย์หรือกลุ่มพลังงานที่อยู่ในต้นไม้แทนที่จะสร้างแค่นี้ก็ใช้กายหยาบสร้างกายหยาบเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ไม่ต้องอยู่กับที่นะแล้วทำอะไรทุกอย่างเหมือนต้นไม้ได้สืบพันธุ์ได้เจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ปรุงอาหารก็คือมีกระเพาะย่อยอาหารได้และกินพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ที่พระองค์สร้างไว้ในป่าเนี่ยบนโลกเนี่ยได้ก็เหมือนพืชที่ใช้รากยังลงไปกินสารเคมีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสารอาหารอยู่ในดินได้พระองค์ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางชีวภาพจากต้นไม้สีเขียวอยู่กับที่เป็นสัตว์สีอะไรก็ได้แล้วนะเป็นสัตว์สีอะไรแต่ก่อนจะเป็นสัตว์นะสีอะไรนะมาดูตรงนี้ก่อนใช้กายหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันสัตว์หนึ่งรูปธรรมจะมีจิตวิญญาณหนึ่งรูปธรรมและมีกายหยาบที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมตามแต่รูปแบบที่พระองค์จะทรงกำหนดโดยจิตวิญญาณนั้นมาจากไหนพระองค์ก็ถามลูกๆที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระองค์ทรงสร้างไว้มีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมอะมีใครจะอาสาไปเป็นนักบินอวกาศเดินทางไปด้วยยานอวกาศคือจิตวิญญาณเอาความรักแบกขนไปให้โลกเนี่ยนะโดยไปอยู่ในกายหยาบที่พ่อจะสร้างเอาไว้ให้บนโลกเนี่ยมีลูกคนไหนจะขันอาสาบ้างแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยนะลูกไปแล้วต้องไปรับนะลูกจะกลับมาไม่ได้นะลูกต้องไปทำหน้าที่ประจำอยู่บนโลกแปลว่ากลับมาหาพ่อไม่ได้ละนะถ้าใครอาสาก็โอเคปรากฏว่ามีพี่ๆน้องๆของพวกท่านน่ะที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมน่ะก็ขันอาสากันมากมายแล้วก็พระองค์ก็ไม่ให้มาทั้งรูปธรรมหรอกให้แบ่งภาคออกมามีจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมเหมือนจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านขันอาสามาเลยมาทำหน้าที่เป็นสัตว์ประจำโลกละเพราะสัญญากับพ่อแล้วว่าถ้ามาอยู่บนโลกนะถ้าตายตามอายุไขถ้าเกิดใหม่ก็ขอเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดเดิมพันเดิมอยู่บนโลกเนี้ยไม่กลับบ้านเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมของสัตว์พวกนี้จึงไม่มีพระองค์ก็เลยให้ขันห้ามาให้สัตว์เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดได้เหมือนมนุษย์อ่ะแล้วสัมผัสแล้วก็ให้ใช้ความรักให้ใช้อารม
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนสัตว์ถ้ามันพอใจมันก็จะให้ความรักแสดงความรักออกมาแต่ถ้ามันไม่พอใจคือความรู้สึกไม่พอใจก็ตรงเวทนานี่แหละมันก็จะแสดงความก้าวร้าวออกมาถ้าก้าวร้าวกับมนุษย์ด้วยกันก็กฎแห่งกรรมก็ทำงานแต่ถ้าเป็นสัตว์มันไม่มีกฎแห่งกรรมมันจะก้าวร้ายกันเองมันจะกินกันเองมันจะฆ่ากันตายเองนั่นเราเห็นนะกฎแห่งกรรมไม่มีมันไม่บาปนึกภาพออกไหมนั่นเราจะไปเอาตัวเอาทำตัวอย่างสัตว์ได้ไหมเขาถึงด่าคนที่ใช้อารมณ์ขยะก้าวร้าวทำร้ายคนหรือว่าไอสัตว์อีสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้ว่าไอมนุษย์หรือไอคนใช่ไหมเนี่ยสัญชาตญาณมันมาจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับใช้กายหยาบกับจิตวิญญาณนะแล้วก็ช่วยกันมอบความรักให้กับโลกช่วยกันมอบความรักแปลว่าต้องเป็นสัตว์สังคมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนกับที่มนุษย์ใช้พระองค์สร้างโลกก่อนสร้างลูกที่เป็นพืชและจากพืชก็เป็นสัตว์ของต้นไม้อ่ะเนื่องจากให้พลังบวกน้อยแต่ให้ตลอดเวลาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บตลอดเวลาเฉพาะกลางวันนะเขาเลยให้ซึมจนไปที่ปลายรากแต่มันไม่พอที่จะทำให้เกิดการระเบิดแล้วให้โลกหมุนนะอย่างสมดุลได้ถ้าหมุนช้ามันยังสายยังแกว่งต้องหมุนเร็วพอสมควรมันถึงจะสมดุลนะใช่ไหมก็เลยให้สัตว์ทำนะให้มีจิตวิญญาณมาเป็นผู้ขับเคลื่อนกายหยาบและสั่นสะเทือนเป็นความรักรักพวกรักพ้องสังเกตไหมสัตว์ทุกชนิดรักพวกรักพ้องนะถ้าไม่สบอารมณ์ไม่พอใจก็ก้าวร้าวก็กัดกันเพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมนะปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ไม่มีกฎแห่งกรรมนะเสือกินแมวเสือกินกวางกินเก้งมันก็ไม่มีกฎแห่งกรรมแต่ถ้าคนดันไปฆ่าเสือไปฆ่าเก้งตายเอามากินนั่นแหละกฎแห่งกรรมของคนทำงานทั้งที่ใช้ขันห้าเหมือนกันชัดไหมครับนะประการที่3ให้สัตว์ที่มาเนี่ยแล้วแทรกตัวอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ตามป่าใหญ่ป่าเล็กหรือแม้กระทั่งอยู่ในใต้ดินหรืออยู่บนต้นไม้ร่วมงานกันสัตว์ร่วมงานกันเป็นฝูงเป็นกลุ่มและร่วมงานกันกับต้นไม้ทั่วทั้งโลกสัตว์จึงไม่มีการทำลายต้นไม้ของพระบิดาเห็นไหมมันกินยอดกินผลกินเมล็ดแต่มันไม่เคยที่จะขุดรากถอนโคนและทำให้ต้นไม้ต้นนั้นตายและสูญพันธุ์ไม่มีสัตว์ทุกชนิดจะกลมกลืนกันอยู่กันกับป่าไม้อย่างกลมกลืนถึงแม้มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายแต่มนุษย์เราทั้งโลกต่างกันทั้งชาติต่างกันทั้งศาสนาต่างทั้งวัฒนธรรมสีผิวจะกัดกันตายทะเลาะกันแล้วแบ่งเขตแบ่งอาณาเขตแบ่งผลประโยชน์แบ่งไม่ทันแบ่งไม่พอแบ่งไม่สะใจก็แย่งกันฆ่ากันทำศึกทำสงครามกันใช่ไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าแต่ก่อนเนี้ยสัตว์สวยป่างามน่ารักเขาไม่ทำร้ายป่าที่เขาอาศัยก็คือบ้านของเขาใช่ไหมเขายังมีการอนุรักษ์เขากินแต่ยอดกินแต่ใบกินแต่หน่อมันแต่ไม่ทำให้เกิดถอนรากถอนโคนหรือสูญพันธุ์แต่มนุษย์อ่ะเอามาแดกหมดแทนที่จะช่วยทำหน้าที่เหมือนกับสัตว์กับต้นไม้ก็ทำร่วมงานกับต้นไม้ทั่วทั้งโลกและประการที่สี่คือสัตว์ใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความสมดุลให้กับโลกทั้งมิติพลังงานและมิติทางกายภาพต้องสั่นสะเทือนขันห้าซึ่งสัตว์ใช้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามนุษย์เอาขันห้าของสัตว์มาใช้โดยไม่รู้จักแทรกแซงไม่ฉลาดที่จะตัดเวทนามันจะกลายเป็นกรรมจักรทันทีกฎแห่งกรรมก็จะเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือการสร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมานะเอาแล้วสัตว์ประจำโลกชนิดแรกที่พระองค์สร้างขึ้นบนโลกนะไม่ใช่กระต่ายนะกระต่ายตะกี้เอามายกตัวอย่างเฉยๆนี่ครับพี่ๆน้องๆครับทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแต่พระองค์ทรงใหญ่ครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดียวรูปธรรมของพระองค์ก็ใหญ่มากครับจิตจักรวาลมีสนามพลังงานหรือมีพระนิเวศใหญ่มโหฬารจนวัดขนาดไม่ได้เราบอกแล้วคนตัวใหญ่มักจะสร้างอะไรใหญ่ๆมักจะทำอะไรใหญ่ๆคนตัวเล็กมักจะสร้างอะไรทำอะไรเล็กๆตามท่านว่าจริงไหมล่ะมาจากพระเจ้าเรามันสิ่งแรกที่พระองค์สร้างต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบลากแก้วยังลึกลงไปในดินอันนี้เราหาภาพได้เนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่เราหาได้จาก Google ได้ภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือแรงบันดาลใจที่พระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างสัตว์ชนิดแรกขึ้นมาแล้วรูปร่างไงเหมือนตัวนี้ครับรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ต้นไม้ที่นอนอยู่เนี่ยนะเหมือนไดโนเสาร์ตอนดูไว้นะดูไว้คอสั้นๆตัวอ้วนๆหางยาวๆลำตัวอ้วนใหญ่มากและมีขา4ขาพี่น้องครับกลับมาดูที่ต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ครับพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมาบนโลกแล้วมองเห็นต้นไม้ใหญ่ของพระองค์เนี่ยที่มันสิ้นอายุไขของมันบ้างมันล้มเพราะน้ำชะพักพาให้มันล้มแล้วมันตายบ้างปรากฏว่าเวลาต้นไม้ใหญ่มันล้ม
มันลำต้นของมันส่วนปลายค่อนไปทางยอดอ่ะมันจะเรียวไปหายอดถูกต้องไหมโคนมันจะใหญ่นะแล้วก็ตรงยอดมันเวลาล้มลงกับพื้นเนี่ยมันจะมีกิ่งมีกิ่งขนาดใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้กิ่งเยอะแบบอย่างในภาพที่ท่านเห็นนี่นะมันมีไม่กี่กิ่งยันพื้นอยู่ทำให้ยอดของมันส่วนปลายของยอดเวลาล้มลงกับพื้นเนี่ยยันพื้นอยู่อย่างเงี้ยท่านเห็นตะกี้เห็นภาพขาไดโนเสาร์ไหมขาหน้าของมันนะขาหน้ามันสั้นๆใช่มั้ยยันอย่างเงี้ยเวลามันเดินมันยืนเงี้ยนะทําท่าแบบเนี้ยนึกออกมั้ยดูจากต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันนอนอยู่แล้วผิวหนังผิวกายของมันก็หยาบๆเหมือนเปลือกต้นไม้ก็พระองค์ทรงได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้ของพระองค์นี่แหละสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาคือพูดง่ายๆให้ต้นไม้ของพระองค์เนี่ยเดินได้เราพูดถึงขนาดนี้แล้วนะว่านี่คือแผนที่การคิดของพระเจ้าเราไม่ได้โมเมพระองค์บอกเราเพื่อมาบอกลูกๆที่เป็นมนุษย์ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่บังเอิญแล้วที่มันเป็นแบบนี้ไดโนเสาร์มีรูปลักษณ์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะธรรมชาติสร้างพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างแล้วส่งจิตวิญญาณก็เหมือนจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยอาสาลงมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่พวกเขาก็อาสามาเกิดเป็นไดโนเสาร์แล้วถามว่าลำตัวไปข้างหลังเนี่ยมันอ้วนใช่ไหมก็ต้นไม้เนี่ยตอนส่วนยอดเนี่ยมันจะเรียวใช่ไหมตอนส่วนล่างมันจะบานออกบานออกใช่ได้ไหมพี่น้องเนี่ยก็ไปที่ตัวไปที่ก้นของเขาก็บานออกอยู่ใหญ่ครับแล้วเป็นไงเวลาล้มแล้วถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ของพระองค์มีรากแก้วรากแก้วก็คือที่มันยังลึกลงไปในดินจากภาพต้นไม้ต้นเล็กๆตะกี้ที่เราเห็นให้ท่านเห็นเป็นรากแก้วเพราะเวลามันล้มปั๊บเนี่ยรากแก้วก็จะเหมือนหางเหมือนหางไดโนเสาร์พี่น้องครับมันยาวแหลมไปทางตูดเลยแล้วรากเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็นหน้าท้องของไดโนเสาร์ที่มันอยู่ใกล้พื้นดินมากที่สุดแล้วก็ไอ้รากแขนงของต้นไม้มันก็คือไอ้ขาหลังสองข้างที่แข็งแรงมากเพราะมันต้องรับน้ำหนักของส่วนตูดของมันเนี่ยส่วนโคนเนี่ยน้ำหนักมันมากขาหลังสองข้างมันต้องแข็งแรงแล้วเวลามันเดินไปเนี่ยท้องมันเลียพื้นเลยแล้วหางมันก็ลากพื้นไปมันจึงเป็นที่มาของไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้ไดโนเสาร์นี่เราเอาการ์ตูนมานะเพราะภาพจริงมันเป็นภาพแอนิเมชันเป็นภาพวาดเขามีลิขสิทธิ์เลยขออนุญาตแฮปเอาการ์ตูนมาทรงสร้างไดโนเสาร์โดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยพี่น้องครับเริ่มเห็นชัดยังว่าแม้กระทั่งตัวท่านที่เป็นมนุษย์ชายหญิงที่เกิดมาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดสร้างขึ้นมาไม่ใช่เกิดโดยฟลุกหรือโดยบังเอิญเหมือนไอ้บางคนมันคิดมันอากตัญญูมันเนรคุณต่อพระผู้สร้างพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยก็แปลว่าถ้ามีลูกก็ต้องมีพ่อกับแม่และพ่อกับแม่ทำเหตุจึงเกิดผลออกมาเป็นลูกใช่หรือไม่ล่ะมีเหตุผลทุกอย่างไม่ใช่อะไรตอบไม่ได้เป็นอจินไตยก็มั่วส่งเดชว่าเป็นธรรมชาติพี่ๆน้องๆครับผิวหนังของไดโนเสาร์ในยุคเก่าๆก็จะเป็นผิวหนังลักษณะหยาบๆขรุขระเหมือนกับเปลือกต้นไม้เลยแล้วสีก็ออกสีน้ำตาลเข้มๆด้วยอันนี้การ์ตูนนะเป็นสีฟ้าเนี่ยนะขาหลังของเขาสองข้างก็คือรากแขนงที่พระบิดาทรงเห็นจากต้นไม้ของพระองค์ล้มแล้วหางของไดโนเสาร์มาจากไหนมาจากรากแก้วของต้นไม้ที่มันถอนรากถอนโคนเพราะโดนพายุล้มพายุทำล้มแล้วหางมันโผล่ส่วนเป็นไงขาหน้าก็คือกิ่งแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่ของพ่อตะกี้เราให้ดูรูปแล้วมีกิ่งน้อยมากพระองค์เลยเนรมิตให้มันเป็นขาถ้ามีหลายขามันก็ยุ่งเอาแค่สองขาก็พอแค่นี้ก็พยุงลำตัวเคลื่อนที่ได้แล้วเข้าใจแต่พี่น้องครับเนี่ยพระองค์ทรงทดลองปรากฏว่าไดโนเสาร์ของพระองค์เดือดร้อนครับพี่น้องครับเดือดร้อนอะไรครับเพราะพระองค์สร้างไดโนเสาร์ให้กินพืชกินยอดไม้กินใบหญ้าปรากฏว่าพี่พระองค์สร้างต้นไม้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อสร้างสมดุลโลกให้ความรักกับโลกและจักรวาลพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ซึ่งสูงลิ่วเลยครับท่านเห็นไหมภาพตะกี้ดูไอ้ต้นนี้ก็ได้นะเวลามันยืนต้นเนี่ยมันสูงมากเลยถามว่าไดโนเสาร์เนี่ยตัวอ้วนแล้วขาก็สั้นน้ำหนักตัวก็เยอะแล้วคอก็สั้นเนี่ยมีปัญญาที่จะปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปกินยอดไม้ไหมพี่น้องเนี่ยนี่คือพระบิดาพระองค์จึงให้อภัยลูกๆที่ทำผิดแล้วมีสำนึกผิดสำนึกบาปแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เพราะพระองค์ยังเคยผิดพลาดไม่ใช่พระเจ้านี่เก่งไปทุกเรื่องกว่าพระองค์จะทรงพระปีชาขนาดนี้พระองค์ใช้เวลาเป็นล้านๆปีในการเรียนรู้ทุกสิ่งพระองค์จึงทรงเป็นองค์ความรู้ของทุกสิ่งเราจึงเชื่อในพระองค์ไง
ท่านถามสิว่าตัวท่านเองหรือเราหรือพระศาสดาพระองค์ก่อนๆเนี่ยมีใครเคยรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วมากล่าวให้ท่านฟังบ้างไม่มีนี่เราสื่อกับพระองค์พระองค์ก็ทรงบอกเราเมตตาบอกเราเพื่อมาบอกให้ท่านฟังให้ท่านเชื่อเถอะว่าท่านเป็นลูกของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่ล่อนเล่พระเนจรไม่ท่านไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นลูกกำพร้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแบบจับพลัดจับผลูผีจับยัดไม่ใช่ท่านมาจากสิ่งที่สูงส่งมากคือพระเจ้าท่านเป็นบุตรของพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยท่านจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะท่านยังไม่มีบ้านนะท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมที่เราจะทำสามเหลี่ยมกับพระองค์มันจะหายไปเลยครับมันเราต้องเชื่อว่ามีพระองค์มุมนี้ถึงจะเกิดขึ้นเหมือนกับท่านเชื่อว่าผีมีจริงอ่ะผีมันก็จะแสดงอำนาจของมันเกิดขึ้นถ้าท่านไม่เชื่อว่าผีมีจริงท่านไม่กลัวผีผีมันก็ไม่หลอกท่านครับเพราะมันหลอกท่านไม่ได้นี่คือความจริงพี่น้องครับพอมันเป็นอย่างนี้เขากินไม่ได้ปั๊บมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยหันมาพัฒนาตัวเองครับเพราะใช้เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะครับในการสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็หันมาทำอะไรครับหาใบไม้ใบหญ้ากินไม่ได้มันก็หันมากินกันเองครับพอมันกินกันเองปั๊บนั่นคือการสร้างนิสัยที่ดุร้ายของไดโนเสาร์ให้มันเกิดขึ้นไดโนเสาร์พันธุ์แรกมนุษย์เราก็ค้นพบแล้วว่ามันกินพืชเป็นอาหารแต่ตอนหลังมีไดโนเสาร์หลายชนิดมันกินพวกมันด้วยกันเป็นอาหารมันจะดุร้ายมันจะไล่กัดกินไล่ฆ่ากันเองเราบอกแล้วไงกฎแห่งกรรมไม่มีพอมันตายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่เป็นไดโนเสาร์อีกครับนะมีเขี้ยวมีอะไรยาวมากขึ้นนะแล้วก็พระองค์ก็เลยต้องสร้างใหม่สร้างไดโนเสาร์ชนิดที่พันที่คอมันยาวให้คอยาวเพื่ออะไรเหมือนยีราฟเห็นไหมครับสามารถกินยอดไม้ยอดไร้ได้มันจะได้ไม่มาฆ่ากันเองเพราะมันหิวก็สามารถกินยอดไม้ยอดไร้ได้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้จากการทรงสร้างถ้าพระองค์ไม่ทดลองพระองค์จะรู้ไหมเห็นไหมคนเราที่เมื่อ non experience คือไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสคิดผิดมองผิดมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นครั้งแรก the first time พระบิดาจึงให้มนุษย์เราเรียนผิดเรียนถูก learn to do right to by wrong ก็คือให้ทดลองผิดก่อนแล้วจึงทำถูกเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องก็แปลว่าให้พวกคุณเนี่ยเรียนรู้แม้กระทั่งขันห้าที่เอาของสัตว์มาใช้ให้คุณได้เรียนรู้หลายภพชาติเลยว่าที่คุณต้องตกนรกเวียนตายเวียนเกิดสังสารวัฏเป็นเพราะคุณดันทะลึ่งไปใช้ขันห้าตามแบบสัตว์คุณต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้ตามแบบมนุษย์แต่ถามว่าคุณรู้ได้ไงถ้าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่กลับมาเกิดให้ทันแล้วมารีบบอกพวกคุณไม่งั้นคุณยังทันนะภพชาตินี้ก็กลับบ้านได้ถ้าคุณสามารถเข้าถึงในการแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้แล้วหยุดกฎแห่งกรรมเอาไว้ทั้งหมดพระองค์อุตส่าห์บอกแล้วไงมีบุพกรรมแม่เหล็กไม่เกิน 30% เนี่ยพระองค์ให้กลับบ้านได้ทุกคนเราบอกแล้วไงโปรโมชั่นเนี่ยเดิมเนี่ยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่ให้ดูดพ้นไม่ให้นิพพานนะเพราะพระองค์ต้องการให้พวกคุณกลับบ้านเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านเนี่ยเขารอจะเข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านในโลกนี้เขามาไม่ได้เพราะพวกท่านยังไม่ยอมตายไงคำว่าตายแปลว่าไม่ยอมหลุดพ้นกลับออกไปยังมัวแต่จะทำให้ตัวเองวาร์ปดับขันห้าแล้ววาบหายสาบสูญแล้วบอกว่าหมดหน้าที่กูแล้วนะซึ่งเข้าใจผิดนะพี่น้องครับพระองค์ก็เลยให้นะพวกมันก็เลยมากัดกันเองพระองค์ทรงผิดพลาดนะกัดกันเองนะพอกัดกันเองแล้วพระองค์สร้างสิ่งใดไม่เคยทำลายสิ่งนั้นพระองค์ก็เลยสร้างที่มันคอยาวขึ้นมาเพื่อจะไปกินนะไปกินยอดนะไปกินยอดไม้ซึ่งมันอยู่ที่สูงสูงได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะเนี่ยก็ใส่ตัวน้อยขึ้นมาน่ารักไหมคอยาวขึ้นเนี่ยสร้างคอยาวขึ้นสามารถยืดตัวไปกินยอดไม้ยอดไร้สูงๆได้เพราะบางทีมันไม่ได้ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวเพราะมันไม่สวยงามมันก็มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ทางสปีชีส์ของพวกเนี้ยเขาก็เดินทางไปในป่าก็กินไปเรื่อยๆนะตัวเนี้ยอารมณ์ดีใช่ไหมนะเราไม่เอาตัวที่น่าเกลียดแม่ท่านดูเนี่ยก็คอยาวขึ้นแต่กว่าจะรู้ไปไงผิดก่อนละคอสั้นๆมันกินไม่ได้มันตายอ่ะพอมันอดตายปั๊บเนี่ยมันก็กลายพันธุ์เลยพัฒนาตัวให้ดุร้ายกินกันเองเลยเพราะความหิวมันเหมือนกับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยหิวโหยเพราะความโลภไม่ใช่หิวเพราะอยากเพราะอดตายหรอกแต่ก็ฆ่ากันแล้วเพราะความโลภความโลภคือความหิวหรือความตะกละทางจิตวิญญาณไม่ใช่ความหิวทางกายสังขารโอเคนะนี่คือที่มาของสัตว์ชนิดแรกที่สร้างขึ้นบนโลกคือพวกไดโนเสาร์นึกออกไหมตอนหลังก็มีไดโนเสาร์กินสัตว์ก็มีกินพืชก็มีนะและพอนะต้นไม้เตี้ยๆมันกินกันหมดแล้วพระองค์สร้างเอาไว้เยอะมากเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการมอบความรักให้กับโลกพระองค์ก็เลยเห็นใจครับเลยสร้างไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์ชนิดที่บินได้เห็นไหมในประวัติศาสตร์มีไดโนเสาร์ที่บินได้เพราะอะไรไม่ต้องปีนนะและไม่ต้องกินพื้นที่บนโลกมากไม่ต้องทำให้โลกมีน้ำหนักมากก็บินไป
นะบินขึ้นไปเพื่อจะไปกินยอดไม้ผลไม้ของพระองค์ได้แล้วมันจะไม่อดตายมันจึงเป็นที่มาของไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกและบินได้ไดโนเสาร์บางตัวมันหิวโหยมากมันไม่มีอะไรจะกินบนบกมันก็ว่ายน้ำไปลงไปในน้ำแล้วก็ไปไล่จับกินสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่พระองค์สร้างไว้ให้ทำหน้าที่เช่นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำพระองค์ก็สร้างในยุคใกล้ๆกันกับไดโนเสาร์นั่นแหละแต่พวกไดโนเสาร์นี่ก็ลงไปในน้ำไดโนเสาร์ที่ว่ายน้ำได้ก็มีครับลงไปจับสัตว์กินนะเอานะนั่นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปเอาแค่นี้ทำให้ท่านมองเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งไดโนเสาร์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็ยังเป็นผู้สร้างแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างที่มีรูปลักษณ์แบบนี้มีที่มาจากตรงไหนโอเคนะอ้าวต่อมาครับทรงสร้างมนุษย์ทรงสร้างมนุษย์ใช้กายหยาบกับจิตวิญญาณเหมือนกับสัตว์เลยครับช่วยกันมอบความรักให้กับโลกร่วมงานกันกับต้นไม้และสัตว์และก็4โดยใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือเหมือนสัตว์เลยครับแต่เรียกว่าสัตว์มนุษย์เราต่างจากสัตว์ตรงที่มีรูปลักษณ์มายารูปลักษณ์ที่เป็นตัวตนของมนุษย์ชายหญิงต่างกับสัตว์ถ้าจะคล้ายๆก็คล้ายๆลิงถูกไหมนอกนั้นเหมือนหมดเลยมนุษย์เราบอกว่าเฮ้ยสัตว์มันมีโปรตีนมี DNA RNA เหมือนมนุษย์เลยรูปร่างมันต่างกันกับเราเลยจับไอสัตว์นี่ไอสัตว์นั่นเอามากินเป็นอาหารได้ทั้งที่จริงๆแล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะสัตว์คือไดโนเสาร์มันทำให้โลกหนักเกินไปนะถึงแม้ให้พลังงานเพิ่มกับโลกแต่ไดโนเสาร์แต่ละตัวหนักเป็น10ตันเยอะมากพระองค์ก็เลยต้องยกเลิกสัตว์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์ย้ายออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้แล้วสร้างรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ที่แยบยลกว่าเดิมแยบยลกว่าไดโนเสาร์เพราะคิดว่าไซส์พลังงานไม่พอไงถ้าตัวใหญ่คงให้พลังงานกับโลกได้เยอะตรงคิดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพระองค์ทรงคิดผิดอีกแล้วเพราะนอกจากมันกินกันเองเพราะพระองค์พลาดใช่ไหมทำคอสั้นแต่ต้นไม้พระองค์สร้างไว้ก่อนนะต้นมันสูงมันกินไม่ถึงอ่ะมันตายมันมาฆ่ากันเองใช่ไหมพระองค์คิดใหม่ทำยังไงที่จะไม่ฆ่ากันเองเหมือนกับไดโนเสาร์แล้วมารักกันเป็นสัตว์สังคมช่วยกันทำงานนะฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดอะไรต่างๆพระองค์จึงกำหนดให้มนุษย์เรามีสมองสองซีกเหนือกว่าสัตว์เนี่ยเพื่อฉลาดจะได้ไม่ฆ่ากันเหมือนสัตว์มีสมองซีกซ้ายมีสมองซีกขวามีปัญญาญาณมีสติปัญญาใช่ไหมมีจิตที่เป็นจิตหยาบไม่ต้องใช้จิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าเอามาไว้บนโลกนี้มากพระองค์ก็เสียลูกๆไปเป็นสัตว์นะกลับบ้านไม่ได้ไปเยอะแล้วพันธะมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนต้องสัญญาเอาไว้หนึ่งในพันธะสัญญา6ก่อนอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเกิดมาเป็นสัตว์แต่หน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยต้องรับปากพระองค์ก่อนว่าต้องกลับบ้านนะลูกไม่กลับไม่ได้นะพ่อห่วงใยและคิดถึงลูกอ่ะนะเดี๋ยวมันหายไปหมดเหมือนสัตว์ประจำโลกนะแล้วพ่อจะทำไงอ่ะนะพระองค์ย้ายไดโนเสาร์ออกไปจากระบบโลกเอาไปไว้ที่วงโคจรของดาวพฤหัสเราจะเรียกว่าดาวบริวารหรือดวงจันทร์บางดวงของดาวพฤหัสก็ได้พระองค์ย้ายไดโนเสาร์จากโลกไปไว้ที่ดวงจันทร์1 2 1ถึง2ดวงที่เป็นดาวบริวารหรือเป็นดาวเพื่อนของดาวพฤหัสเอาไดโนเสาร์ไปไว้ที่นั่นเพื่อจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแทนและแต่ก่อนสร้างมนุษย์ขึ้นมาแทนพระองค์ก็สร้างสัตว์อื่นๆขึ้นมาเยอะแยะนะเพื่อให้มนุษย์มาแล้วได้เห็นความสวยงามเห็นอะไรต่างๆนะแมลงผีเสื้อบ้างอะไรบ้างนะฮะตั๊กแตนบ้างแม้กระทั่งดอกไม้ที่รูปลักษณ์คล้ายๆแมลงผีเสื้ออะไรเงี้ยพระองค์ก็สร้างเพื่ออะไรเพื่อทำให้โลกนี้สวยเผื่อลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นคน2มิตินะเป็นรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงพอมาเกิดบนโลกนี้แล้วจะได้เห็นว่ามันเหมือนสวรรค์ของจิตจักรวาลเนี่ยเป็นแดนมายาที่เป็นสวรรค์ที่สวยงามมากเวลาลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแล้วลูกจะได้เห็นเหมือนกับสวรรค์ที่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลนั่นนะลูกจะได้ไม่ต้องคิดถึงบ้านไม่ต้องห่วงบ้านทำหน้าที่ให้เสร็จ 60,000 ปีต่อ1ยุคเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์ไม่ใช่มาซีมองเซ็กกันอยู่ในโลกนี้แล้วทำให้จิตวิญญาณตัวเองหายไปหรือมูหายไปไหนแล้วตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนก็เรียกว่าเหมือนตาลยอดด้วนน่ะนี่คือสิ่งที่เราพูดความจริงให้ท่านฟังโอเคไหมฮะนะนี่คือทั้งหมด4ประการในการทรงสร้างมนุษย์อ่ะทีนี้สัตว์อื่นเราไม่ต้องพูดถึงมนุษย์อ่ะแล้วทรงสร้างมนุษย์แล้วรูปธรรมมนุษย์เนี่ยหล่อๆอย่างเราสวยๆอย่างท่านเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยพระองค์ใช้แรงบันดาลใจมาจากไหนอ่ะดูครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ท่านเห็นอะไรครับทางซ้ายมือเราเอาภาพที่มันมีหน้าตาเหมือนมนุษย์ใส่เข้าไปหน้าตาของมนุษย์เนี่ยมีตามีจมูกมีปาก
พระองค์เอามาจากไหนครับได้แบบมาจากสัตว์ถูกต้องไหมครับนะถ้าดูแต่ทั้งหมดตาสองดวงจมูกนะปากก็ไม่ต่างจากลิงถูกไหมไม่ต่างจากสัตว์หลายชนิดไม่ต่างจากลิงก็มีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยพระองค์ดูจากต้นไม้ครับพี่น้องครับพระองค์ใช้ต้นไม้ของพระองค์อีกไดโนเสาร์นี่ได้จากต้นไม้ที่ล้มอยู่กับพื้นแล้วมองเห็นว่ารูปลักษณ์มันเป็นอย่างนั้นส่วนมนุษย์เนี่ยพระองค์เห็นที่มันยืนต้นอยู่ครับรูปทางซ้ายพอใส่หน้าตาเข้าไปปั๊บไอ้ที่อยู่ทางซ้ายมือที่เป็นแง่งออกไปก็คือแขนถูกไหมครับนี่เมื่อแขนเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่สมดุลมันเวลาสร้างพระองค์ไม่สร้างมนุษย์ให้มีแขนเดียวจึงสร้างให้มีสองแขนก็คือสมดุลตาสองข้างก็คือให้สมดุลนะปากมีรูเดียวก็จริงอ่ะแต่ให้มันพะงาบขึ้นบนได้นะมีปากบนปากล่างเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวรูจมูกก็มีสองรูและจมูกเดียวเห็นไหมฮะสองหูสองข้างสองรูแล้วแต่ก็เป็นคนคนเดียวอะไรแบบนี้พระองค์เห็นต้นไม้พระองค์ก็เลยให้มนุษย์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เหมือนต้นไม้มีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานเหมือนต้นไม้ต้นไม้สามารถเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ไม่ใช่ทั้งต้นเปลือกนอกสามารถลอกออกได้ชั้นในขึ้นมาเป็นเปลือกนอกแทนเมื่อเป็นแผลก็จะมีการสมานแผลให้เกิดตัวเองได้แล้วเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆพระองค์ก็ใช้ต้นไม้เป็นต้นแบบต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุเป็นร้อยปีพันปีพี่น้องครับแต่มนุษย์เราเนี่ยต่างกับต้นไม้ครับมาทำผิดจากที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ผิดแบบแผนที่พระองค์วางไว้มนุษย์เราเนี่ยเห็นต้นไม้มีแต่เจริญเติบโตถ้าไม่เจอภัยธรรมชาติไม่เจอพายุพัดมาไม่เจอแรงน้ำมาทำให้ต้นไม้ล้มหรือไม่เจอปลวกมอดกัดกินแล้วต้นไม้นั้นผุพังต้นไม้ต้นนั้นจะอายุยืนนะไม่มีต้นไหนตายต้นไม้มีแต่เติบโตมันผิดกับมนุษย์ไหมพี่น้องครับพออายุไม่เท่าไรชักจะเติบตายแล้วครับเติบตายไม่ใช่เติบโตนั่นคือมนุษย์ผิดครับเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์พระบิดาทรงสร้างให้ไม่ต่างกับต้นไม้ครับสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้สามารถเจริญเติบโตจากวัยกระเตาะวัยกระแตะนะก็คือกุมารน้อยเตาะแตะมาเป็นอดัลต์มาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเจริญวัยมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งก็วกกลับครับวกกลับก็แปลว่าแก่เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายซึ่งนี่คือความผิดธรรมชาติที่มนุษย์ทำกับตัวเองเราเคยบอกท่านแล้วเพราะเพียงแค่ท่านไปเอาขันห้าของสัตว์มาใช้แล้วหมุนกรรมจักรนี่แหละครับจึงทำให้ท่านอายุสั้นถ้าท่านหมุนธรรมจักรท่านจะไม่ต่างกับต้นไม้ครับเติบโตไม่มีวันตายเป็นมนุษย์อมตะท่านเชื่อเราครับหนังกำพร้าสามารถลอกออกไปแล้วหนังแท้ขึ้นมาแทนได้ร่างกายเราตรงไหนชำรุดมันซ่อมสร้างซ่อมแซมได้มีดบาดแผลก็สมานแผลติดได้ไม่ใช่ยิ่งเน่าถลอกปอกเปิกไปได้หมดท่านเห็นไหมพระองค์สอนเนี่ยจิ้งจกอ่ะเวลาหางมันหลุดเนี่ยพระองค์ก็ทำให้ท่านเห็นอัศจรรย์มันสามารถจะมีหางงอกออกมาใหม่ได้ทั้งที่โครงสร้างทางชีววิทยานะหรือโครงสร้างทางชีวภาพของสัตว์พวกนี้มันไม่ต่างกันกับที่เป็นตัวท่านเลยในระดับเซลล์พี่แต่ว่าท่านมีกระดูกมือมีกระดูกถ้าตัดทิ้งแล้วพิการครับมันงอกออกมาใหม่ไม่ได้ก็เพราะบิดาคิดว่าแค่นี้ให้ก็เพียงพอแล้วถูกไหมเนี่ยส่วนต้นทางขวาท่านเห็นไหมท่านดูที่โคนต้นไม้พระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจเห็นต้นไม้เนี่ยก็คือเอามาสร้างเป็นขาสองข้างของมนุษย์แล้วมีเท้าสองข้างเนี่ยท่านเห็นต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนว่าเวลาคนเรายืนเหมือนชาลีแชปลินน่ะเอาปลายเท้าแบะออกนี่คือที่มาของสองขาของมนุษย์เอามาต่อกับลำต้นก็คือลำตัวและเห็นไหมสามารถที่เชฟไหมเชฟบะไม่ต่างกันไดโนเสาร์โคนต้นไม้มันใหญ่มันเชฟจะใหญ่ขาจะใหญ่คนทั่วไปแล้วบริเวณลำตัวขึ้นมาจนถึงคอจนถึงหัวเนี่ยมันจะเรียวจะเล็กลงแขนมีสองข้างแล้วบนศีรษะเนี่ยท่านรู้ไหมศูนย์รวมของกลุ่มพลังงานต่างๆที่สำคัญของต้นไม้ก็คือยอดของมันยอดไม้เวลาเด็ดยอดปั๊บก็จะรีบแตกใหม่ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมศีรษะของมนุษย์เราก็เลยมีแต่สิ่งสำคัญอยู่ในนี้ทั้งจิตวิญญาณก็อยู่ในนี้จิตหยาบก็อยู่ในนี้ถ้าตัดคอทิ้งก็ตายต้นไม้เนี่ยตัดไม่ทิ้งทิ้งแล้วไม่ตายเพราะนอกจากถอนรากถอนโคนเท่านั้นเพราะคลื่นพลังงานที่เป็นกลุ่มต่างๆที่เป็นขันห้าของจิตวิญญาณของวิญญาณของต้นไม้มันวิ่งไปทั่วต้นไม้ทั่วทั้งต้นนี่คือที่มานะมนุษย์มาจากไหนรูปลักษณ์ของมนุษย์นี่มาจากไหนมาจากสิ่งนี้แรกๆก็หน้าตาไม่สวยไม่หล่อแบบนี้หรอกพระองค์ไปสร้างมนุษย์เอาไว้บนดาวดวงอื่น
เพื่อทดลองก่อนว่ามันเจ๋งแค่ไหนแล้วค่อยเอามาส่งมายังโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวก็คือสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกๆที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาก่อนที่จะส่งมายังโลกและไปทดลองที่ดาวอื่นแล้วพระองค์ไม่สร้างบนโลกเพราะเดี๋ยวมันจะรกโลกสร้างแล้วหน้าตาอัปลักษณ์อะไรยังไงแบบไหนพระองค์ก็ไม่ทำลายทิ้งมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีมันเลยข้ามโลกข้ามแดนมันลืมไปว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยพระบิดากำหนดเขตแดนเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกหรืออำนาจแม่เหล็กของดาวดวงนั้นรูปธรรมที่มีชีวิตของดาวของเผ่าดาวแต่ละดาวจะอยู่ได้ในความเข้มของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันจะดาวอังคารจะมาอยู่บนโลกไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกกับดาวอังคารไม่เท่ากันถ้ามาอยู่ก็จะเหมือนอย่างที่มนุษย์โลกไปจับเอเลี่ยนสมัยก่อนได้ที่ยานเขาตกอ่ะเขาดันทะลึ่งมาเที่ยวโลกเราอ่ะแล้วยานตกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์โลกจับตัวได้เนี่ยมันยังไม่ตายครับแต่มันพูดไม่ได้ใช้สื่อสารทางจิตก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเพราะเขาอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะที่จับได้ที่มาจากดาวอังคารที่ใกล้ชิดกับโลกที่สุดไม่มีใครมาถามเราว่าเขากินอะไรเป็นอาหารเขากินถั่วลิสงเป็นอาหารเป็นโปรตีนที่ได้จากถั่วลิสงเขาไม่ได้กินเลือดเนื้อของสัตว์เหมือนมนุษย์โลกเราหรอกนะโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกท่านพี่น้องครับมนุษย์เกิดการสับสนในขันห้าที่เราย้ำมาหลายรอบแล้วเพราะไปเอาขันห้ารู้ขันห้ามาจากพระศาสดาสอนแต่รู้แล้วรู้ไม่ถูกรู้ไม่ลึกศาสดาสอนว่าให้มนุษย์เนี่ยที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้มาหมุนธรรมจักรพระองค์ตรัสรู้อะไรครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยเรื่องเดียวกันดันไปเข้าใจขันห้าผิดพระองค์บอกว่ามาเกิดเนี่ยเพื่อที่จะหมุนธรรมจักรจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรเพื่ออะไรเพื่อใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระพุทธองค์เป็นผู้สอนแต่ไปเข้าใจผิดแปลผิดแล้วหาว่าพระศาสดาไม่ได้สอนอาจารย์ปริญญาเพี้ยนนี่นี่คือภาพขันธ์5คืออะไรทวนหน่อยไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอันนี้เรากล่าวตามลำดับของคนนำทางตาบอดถ้าเป็นของพระบิดาเนี่ย2กับ3มันสลับตำแหน่งกันนะครับเวลาปฏิบัติการจริงๆเนี่ยสัญญาต้องมาก่อนเวทนาสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้อารมณ์ว่ากำลังโกรธกำลังรักกำลังหวงแล้วจำได้จำเรื่องราวได้จำคนได้จำเหตุการณ์ได้ว่ามันคืออะไรอ๋ออีเวนต์นี่เองที่มันเคยทำให้กูเดือดร้อนทั้งที่ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนแต่เราจำได้ว่าอีเวนต์เนี่ยทำให้เราเดือดร้อนปั๊บเวทนาเกิดทันทีเลยทั้งที่มันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยตอนนี้เพราะเรามีสัญญาเราจำได้นี่คือเรื่องของขันห้าวันหน้าจะมาวิจารณาให้ท่านฟังวันนี้เอาเรื่องสำคัญก่อนที่พ่อเมตตาปรารถนาจะสอนพวกท่านมีเรื่องจะพูดอีกเยอะเลยในนี้นี่ก็ย่อๆมานะเพราะเวลามันน้อยพี่น้องครับนี่คือขันห้ามนุษย์สับสนเพราะไปจำของสัตว์เอามาใช้และไม่เข้าใจว่าพระศาสดาคือพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรไว้ดันไปเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้เรื่องธรรมจักรไม่ได้ตรัสรู้เรื่องขันห้าพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องวิธีการใช้ขันห้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4กับมรรค8ไอ้นั่นพระองค์สอนด้วยการใช้ปัญญาจากการค้นพบด้วยความคิดสมอง2 4ซ้ายขวาธรรมดาครับแต่นี่พระองค์ต้องใช้สมองส่วนกลางอย่างที่เราใช้ที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราเรียกว่าอนุตตรญาณสั้นๆ สำหรับเราช่องทางเดียวกันครับแต่พระองค์สามารถใช้ปัญญาตรงนั้นได้เพราะความเมตตาของพระบิดาที่ทรงเปิดมิติให้เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงพระปรีชาญาณมากมีคุณูปการต่อชาวโลกที่เป็นพี่น้องมากและพระองค์เนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมีสังสารวัฏมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติพระบิดาทรงพอพระทัยก็เลยสามารถให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงติดต่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ใครไม่เชื่อฟังไว้เฉยๆนะเนี่ยจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารบนศีรษะหรือบนพระเศียรจะมียอดแหลม
นั่นคือสภาวะอากาศเป็นสัญลักษณ์เป็นรหัสนัยที่ชี้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่งั้นจะไปเอาแหลมๆมาสวมบนพระเศียรของพระพุทธรูปทำไมครับแล้วไม่งั้นตามวัดจะสร้างเจดีย์แหลมๆแล้วเสียดฟ้าขึ้นไปทำไมครับนั่นคือการรับสัญญาณจากจักรวาลคือจากพระบิดามันเป็นปริศนาธรรมะคิดไม่เป็นเองพยายามรังเกียจนะว่าพระศาสดากูยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลเลยปฏิเสธหมดปฏิเสธแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดนี่คือความจริงที่เราอยากจะบ่นให้ท่านฟังโอกาสสุดท้ายนะท่านฟังเราท่านไม่คิดตามและไม่เชื่อเราปฏิเสธพระเจ้าอีกถ้าว่าท่านพิพากษาตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเราช่วยเหลืออะไรท่านไม่ได้พี่น้องครับท่านจึงต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าและที่ผ่านมาเราพูดเรื่องขันห้ามาตลอดหงายกะลาเลยครับหลายคนเก็ตแล้วพยายามพัฒนาตัวเองว่าจะใช้ขันห้าให้เป็นไม่ใช้แบบสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดกฎแห่งกรรมไม่ให้เกิดสังสารวัฏเพื่อไม่ให้ต้องมีนรกเพื่อไม่ต้องตายอีกเพราะนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหมดได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อนิพพานพวกนี้ได้หมดแล้วไม่เกิดอีกคือดับการเกิดแบบเกิดดับมาได้ทั้งหมดท่านก็ไม่จำเป็นต้องตายเมื่อไม่จำเป็นต้องตายท่านว่าท่านอมตะถูกต้องไหมล่ะท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เลยมันเป็นจังสันไม่ใช่จังยาวนะมันเป็นจังสันพูดสั้นๆได้แค่นี้อ่ะความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้นี้คือไม่รู้เรื่องขันห้านี่คืออะไรเชื่อว่าตนต้องดับขันห้ามาแปลกไหมข้อหนึ่งเชื่อผิดสองเชื่อว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่สามเชื่อว่าถ้าดับขันห้าได้ก็จบอย่างที่สี่เชื่อว่าถ้าจบได้ก็คือนิพพานแล้วอย่างที่ห้าเชื่อว่านิพพานแล้วคือการดับศูนย์นั่นคือมรรควิถีแห่งการปฏิบัติธรรมในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์และหลายคนอ้างว่าเนี่ยชาวพุทธต้องทำแบบนี้จริงๆนี่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนี้นะครับความจริงพระพุทธองค์ไม่ได้สอนนะครับคนนำทางตาบอดต่างหากที่สอนสืบเนื่องกันมาจนฝังหัวฝังจิตเป็น mindset แล้วมันแก้ยากมากถ้ายิ่งไม่ใช้ปัญญาไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช้ปัญญาคิดตามหรือไม่ใช้ปัญญาคิดต่อต้านเราท่านก็จะเข้าถึงและเข้าใจแต่ถ้าต่อต้านแล้วไม่คิดตามไม่มีวันเข้าใจและไม่มีวันเข้าถึงพี่น้องครับ5ประการพี่น้องๆครับเมื่อพระบิดาทรงสร้างโลกสร้างป่าไม้สร้างมหาสมุทรสร้างสัตว์โลกทั้งหลายและสร้างมนุษย์ปรากฏว่าพระบิดาทรงพบว่าโลกดวงเดียวเนี่ยก็ยังให้พลังงานความรักที่จะสร้างสมดุลได้แค่โลกเองเท่านั้นแต่ไม่สามารถแบ่งปันพลังงานความรักไปค้ำจุน 12,500 ล้านกาแล็กซี่และระบบสุริยะจักรวาลอีก6ระบบได้แย่ละทีนี้ทำไงพระองค์ก็เลยต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลที่มีโลกเป็นศูนย์กลางท่านฟังดีๆนะครับสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาที่มีโลกเป็นศูนย์กลางของดาวเคราะห์ทั้ง8รวมทั้งดวงจันทร์ที่เป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงด้วยให้โลกเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นำของทั้งระบบโดยใช้พลังงานร่วมของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกด้วยและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ละดวงด้วยให้มีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าคือตัวแทนของพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางในการโคจรรอบๆเพื่อให้เป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกด้วยที่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีวงโคจรอิสระในแนวระนาบที่เป็นของตัวเองอย่างมีระบบนั้นท่านรู้ไหมดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยเขาสามารถโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำพาดาวทั้ง8ดวงพร้อมทั้งดวงจันทร์ของแต่ละระบบโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ360ปีโลกจะมาอยู่จุดอยู่มุมหนึ่งและมีดวงอาทิตย์อยู่อีกมุมหนึ่งและโลกก็จะห้อมล้อมไปด้วยดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ทั้ง8ด้วย360ปีจะมาอยู่ในจะมาเซตซีโร่เริ่มต้นเซตจุดสตาร์ทอีกครั้งนึงทุกๆ360ปีนี่คือความจริงที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้แล้ววันที่โลกนะมีดาวเคราะห์ทั้ง8มาอยู่โดยรอบเป็นเวลา3วันบนโลกเราเนี่ยจะว่างเว้นจากคนชั่วจะว่างเว้นจากคนโง่คนทั้งโลกจะฉลาดหมดและเป็นคนดีทั้งหมดพระบิดาทรงเรียกว่าวันมหาสุญญตาวันนั้นถ้าใครอยากรู้
ติดต่อสำนักพิมพ์จิตจักรวาลได้เราสร้างภาพนี้เอาไว้อยู่ตรงปกหนังสือโอเคไหมพระองค์ทรงพบว่าพระองค์ทรงพบว่าโลกระบบเดียวเนี่ยมันค้ำจุนเอกภพไม่ได้อย่างเก่งก็แค่ค้ำจุนโลกได้เท่านั้นพระองค์จึงทรงสร้างระบบสุริยจักรวาลขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบสุริยจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกรวมอยู่ด้วยเนี่ยทรงสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องในแผนการของพระองค์ที่ทรงออกแบบไว้มนุษย์สร้างขึ้นมาโอเคละมีพลังงานเยอะขึ้นนะแต่พลังงานที่ได้จากดาวเคราะห์โลกดวงเดียวมันไม่พอจึงต้องสร้างระบบขึ้นมาโดยให้โลกเป็นดาวพี่เป็นพี่ใหญ่ทุกๆ360ปีนะทั้งหมดจะมากองรวมอยู่ที่โลกและมีดวงอาทิตย์อยู่นอกระบบแต่ทั้งจริงๆแล้วอยู่ในระบบนั่นแหละเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าตอนออกสตาร์ทเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าเวลาออกสตาร์ทไปแล้วพักหนึ่งทำไมแต่ละดวงจึงโคจรและไม่ได้สัมพันธ์กันเหมือนอย่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกก็เพราะว่าแต่ละดวงเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นมันมีวงโคจรภายในสุดภายนอกถัดออกมาเรื่อยๆระยะห่างและระยะทางในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นมันเท่ากันไหมแต่ละดวงอะไม่เท่ากันและแต่ละดวงนี่มีความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกสตาร์ทโลกฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งพวกนี้ให้เคลื่อนที่ไปเนี่ยมันทุกวันนี้เวลาโลกโคจรไปเนี่ยท่านต้องรู้นะว่าโลกนี้ยังส่งแรงกระทำต่อดาวเคราะห์อีก8ดวงและดาวเคราะห์แต่ละ8ดวงก็ใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนของแต่ละดวงเอาไว้ด้วยนี่แสดงว่ามันเป็นระบบที่ลึกซึ้งมากถามว่าถ้าพระบิดาไม่ใช่พระผู้สร้างจะทรงทราบไหมนาซาทราบเรื่องนี้ไหมไม่ทราบขนาดดาวพลูโตเป็นเศษส่วนของเมอริเดียนที่ช่วยทำให้ระบบสุริยะ2ระบบที่อยู่บนกาแล็กซีทางช้างเผือกมันสมดุลถ้าขาดดาวพลูโตไปไม่ได้อยู่ดับเคราะห์โลกเราสักปีนึงหายไป3ปี6ปีแล้วค่อยกลับมาเป็นดาวเคราะห์วงนอกวงโคจรนอกสุดท้ายกับของระบบสุริยะจักรวาลโลกอีกก็หาว่าเนี่ยดาวพลูโตโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่1ใน9ดวงของระบบสุริยะเนี่ยนั่นคิดด้วยความโง่เขาเรียกว่าดาวผิดนะเพราะมันเป็นอจินไตยถูกไหมมันเป็นอนุตตรธรรมท่านมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกไม่รู้นะว่าเขาโคจรเนี่ยมีนะมาอยู่กับโลกเรากี่ปีแล้วไปอยู่กับระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามนะกี่ปีแล้วถามว่าทำไมสร้างระบบสุริยะจักรวาลให้โลกแล้วต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลฝั่งตรงข้ามก็เพราะมันไม่สมดุลเนี่ยถ้ามีระบบสุริยะจักรวาลโลกอยู่ซีกเดียวของทางช้างเผือกของปลายปีกฝั่งเนี้ยมันก็ต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลปลายปีกข้างนึงด้วยข้างโน้นเนี่ยมีดาวเคราะห์5ดวงข้างนี้มีดาวเคราะห์9ดวงแต่5ดวงแล้วสมดุลกับ9ดวงได้ไงก็เพราะดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลที่มี5ดวงอ่ะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเรา10เท่าเข้าใจแล้วระบบสุริยะจักรวาลนั้นก็ต้องสร้างสมดุลกับโลกด้วยก็คือมีดาวเคราะห์ดวงที่2ในวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลใน5ดวงนั่นน่ะมีมนุษย์อยู่หล่อสวยเหมือนมนุษย์บนดาวนั้นเหมือนโลกทุกอย่างมีมหาสมุทรมีต้นไม้มีสายลมแสงแดดมีต้นมะพร้าวนะมีมหาสมุทรมีปลามีนกมีทุกอย่างเหมือนโลกเราไม่มีผิดอย่างท่านบอกว่าเป็นโลกคู่ขนานมีไหมเคยถามเรามีแต่มันไม่ใช่โลกคู่ขนานแต่เป็นโลกที่มีความเหมือนเนี่ยถ้าจะให้พูดให้ฟังเนี่ยแต่เราอยากให้ท่านรีบกลับบ้านเนี่ยแต่วันนี้พูดเพื่อท่านเชื่อว่าพระบิดามีจริงอย่าก้าวล่วงพระองค์ว่าและก้าวล่วงพวกเราว่าเป็นไอ้พวกเทวนิยมคำคือโบราณทั้งที่ตัวเองน่ะนะมีเทพเจ้าไหว้เทพเจ้าไหว้เทวะอยู่พวกเรายังไม่เคยชวนไหว้เทพเจ้าหรือเทวะพระองค์ไหนเราชวนท่านกราบพระบาทพระบิดาอย่างเดียวแล้วใครกันแน่ที่เป็นเทวนิยมเราจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับนะทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะให้โลกเป็นแกนนำแล้วโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นี่คือสิ่งที่เรากล่าวนำไปแล้วนะชัดเจนนะพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับที่เรากล่าวนี่ก็คืออนุตตรธรรมพระผู้เป็นเจ้าคือ God 1ถ้าจะเรียกพระผู้เป็นเจ้าหรือถวายพระนามพระองค์นะถ้าพระนามที่เป็นชื่อนะก็คือจิตจักรวาลพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้ทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างมาทั้งหมดเราแค่ยกตัวอย่างในแต่ละเรื่องเนี่ยเราบอกแรงบันดาลใจให้ท่านทราบว่าพระองค์ได้แรงบันดาลใจจากอะไร
ในการสร้างสิ่งนั้นขนาดไดโนเสาร์พระองค์ก็ได้มาจากการสังเกตต้นไม้ใหญ่ของพระองค์มันล้มถอนรากถอนโคนจึงเป็นที่มาของไดโนเสาร์อย่างที่เห็นท่านจะเถียงเราไหมล่ะพระองค์ใช้เรียนรู้เอาจากสิ่งแวดล้อมพระองค์จึงให้ปัญญากับพวกท่านมาให้ใช้ปัญญาให้เป็นนี่ไม่ยอมคิดหรือบางทีคิดใช้ความฉลาดไปในทางชั่วไม่ใช้ความฉลาดไปในทางชอบถูกไหมบางคนบอกเนี่ยทีเรื่องโง่ๆและแม่งฉลาดหรือเรื่องชั่วๆแม่งฉลาดพอทีเรื่องทีเรื่องที่ควรฉลาดกลับโง่เรื่องดีๆกลับโง่ไม่ฉลาดอะไรเหล่านั้นนะท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาด้วยที่เราย้ำนะครับ1พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งก็คือพระผู้เป็นเจ้า2พระผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งก็คือพระพุทธเจ้าท่านดูใหญ่แมงมุมเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางที่แม่แมงมุมอยู่แล้วก็

ในอนันตจักรวาลหายไปไหนไม่รู้บอกว่ากูดับหมดแล้วทุกกูหายไปเพราะไอ้ตัวที่เป็นต้นทุกคือตัวกูคืออัตตากูหายไปนะคิดแบบตรรกะด้วยสมองแบนๆนะแล้วจบแล้วแล้วทิ้งให้พระองค์รอคอยอยู่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ทรงกันแสงได้น้ำพระเนตรของพระองค์ท่านไหลออกมาเป็นสายเลือดได้พระองค์จะทำให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ดูแต่พระองค์ทำไม่ได้ไงเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าเป็นมนุษย์ก็จิตวิญญาณก็คือพลังงานพระองค์ก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีกายหยาบและพระองค์ทรงเป็นสุญญตามหาสุญญตาพระองค์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแบบมนุษย์อย่างพวกคุณที่ใช้จิตหยาบอยู่หรอกแต่พระองค์ที่ให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสดงมายาให้คุณเห็นว่าพระบิดาทรงกริ้วนะพระบิดาทรงเสียพระทัยนะเพราะเราเป็นมนุษย์เราแสดงได้แต่พระองค์แสดงไม่ได้พระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาพระองค์มีแต่ความรักอย่างเดียวมันความโกรธความเกลียดเคียดแค้นไม่มีเราจึงมาเรียกพวกท่านว่าพี่ๆน้องๆเพราะเรารักพวกท่านไงทำชั่วเราก็ต้องรักเพราะพระบิดารักท่านได้ทำไมเรารักท่านไม่ได้เพราะพระองค์อนุญาตให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์ไงเหมือนกับจิตหยาบอ่ะของท่านน่ะพระองค์อนุญาตให้จิตวิญญาณน่ะแบ่งภาคให้มาเป็นจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านถูกไหมจิตมนุษย์ของท่านนี่แหละก็คือจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านพี่น้องครับประการที่3พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วส่งท่านมาตามที่ท่านเป็นผู้อาสาพระองค์ไม่ได้บัญชาหรือบังคับมาให้มาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเกิดแล้วไม่กลับนั่นคือรุ่นแรกและรุ่นต่อมาก็คือรุ่นอาดามกับเอวาก็คือรุ่นของพวกท่านเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมพี่พรีเดียนกับพี่อาร์คโทเรียนเนี่ยใช้กันสร้างพวกท่านขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้เป็นคนสองมิติเนี่ยแต่ว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ที่เอาความรักมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้ตามพันธสัญญา6เนี่ยพระบิดาเป็นผู้ทรงอนุญาตให้มานึกออกยังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระจิตวิญญาณท่านเป็นผู้ร่อนเร่พเนจรไม่ใช่นะไม่มีบ้านเป็นพวกพเนจรเป็นพวกสมเหมาแล้วก็สเปะสปะมาจับพัดจับผูมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชิบหายนะไอ้พ่อไอ้ขันห้าเนี่ยพระกูต้องดับมันให้หมดตายแล้วจะได้มาตกรอบมาเกิดอีกเดาผิดทั้งนั้นนะครับพลังงานหายไปไหนไม่ได้เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ4ก็คือพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระผู้เจ้าคือเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเพราะพระองค์สร้างทุกสิ่งพระองค์จึงใหญ่เป็นใหญ่ก็คือเหนือกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างถูกต้องไหมนั่นคือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามีอนุตตรธรรมนอกกาลาภาพนี้ท่านเคยเห็นนะเราขอย้ำที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆบอลลูนเนี่ยเราสมมตินะฮะเป็นมายาสมมติว่านี่คืออนันตจักรวาลหรือเอกภพแล้วก็ในเอกภพเนี่ยมีจักรวาลโลกคือดาวเคราะห์โลกมีนรกแล้วก็มีสวรรค์มายาที่ไอ้พวกหลงทางนิพพานหลุดลอยไปค้างตึงกันอยู่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีค้างอยู่เนี่ยนะมีแค่3ภพภูมิภพภูมิสวรรค์นี่เป็นมายาพระบิดาไม่ได้สร้างภพภูมิโลกท่านเห็นไหมที่หมุนหมุนอยู่ตรงกลางอ่ะนั่นคือตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้พี่น้องครับถ้าท่านหมดหน้าที่ในการทำงานให้กับพระบิดาทางจิตวิญญาณแล้วเมื่อหมดหน้าที่หรือยังไม่หมดหน้าที่หรอกแต่สิ้นยุคซะก่อนคือ 60,000 ปีเหมือนขนาดนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านจะต้องเดินทางออกมาข้างนอกต้องเดินทางออกมาจากอนันตจักรวาลเดินทางออกมาจากเอกภพเพราะเอกภพหรืออนันตจักรวาลไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านพวกท่านเนี่ยเข้าไปข้างในเพื่อไปทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเพื่อทดลองตามแผนการของพระเจ้าที่ทรงวางไว้ว่าพระองค์จะทำอะไรได้บ้างพระองค์ทรงเรียนรู้เมื่อเรียนรู้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยสร้างเอาไว้คอสั้นตัวใหญ่อุ้ยอ้ายหางยาวอีกต่างหากปีนต้นไม้ไม่ได้มันต้องตายเพราะมันกินยอดไม้ไม่ได้มันเลยต้องมากัดกันเองมีเขี้ยวมีอะไรมามีเล็บคมเพื่อจะไล่กวดจับกินกันเองเพราะความหิวโหยและจิตติดเป็นสันดานมันเป็นหมื่นเป็นแสนปีล้านปีมันถึงวิวัฒนาการไปในทางชั่วร้ายนะกว่าพระองค์จะได้สติสำนึกได้จะได้สร้างไดโนเสาร์ชนิดที่คอยาวขึ้นมาเพื่อไปกินพืชแล้วก็เพื่อให้มีความหลากหลายก็เลยสร้างตัวเล็กหน่อยให้มันบินได้เป็นไดโนเสาร์ที่บินได้ขึ้นไปกินยอดไม้ที่เราบอกไปตะกี้แล้วพี่ๆน้องๆครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วมนุษย์มีกฎแห่งกรรมเพื่อเอาไว้เตือนตนเอาไว้สอนตนเองเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นบททดสอบเพื่อการเรียนรู้ของจิตหยาบที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบและอย่างถูกต้องท่านเข้าใจใช่ไหมครับ
เมื่อครบแล้วเรียนรู้จบแล้วก็ต้องออกมาข้างนอกเนี่ยที่ลูกศรวิ่งไปวิ่งมา

เส้นเห็นบนจอนะคือจิตวิญญาณที่หลุดพ้นออกมาแล้วเมื่อจิตวิญญาณหมดหน้าที่แล้วนี่คือนิพพานที่แท้จริงส่วนอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้ออกตามลูกศรมานะไม่ออกทางด่านนภาลัยหรือประตูมิตินะหายแวบล่องหนไปอยู่ในทรงกลมหรือบอลลูนที่ว่าเรียกว่าเอกภพนั่นนะอันนั้นเขาเรียกว่านิพพานเทียมเท็จหลอกตัวเองว่าตัวทุกข์ก็คืออัตตาตัวกูของกูเนี่ยไม่มีตัวทุกข์แล้วเพราะกูดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้แล้วไม่มีคำว่าทุกข์แล้วแสดงว่าตัวที่จะบอกว่าทุกข์น่ะมันไม่มีแล้วก็เลยสรุปสั้นๆว่าตัวกูสูญหายไปแล้วจิตวิญญาณกูไม่มีแล้วกูหายไปแต่หายไปอยู่ในนั้นนะครับจิตวิญญาณหายไปอยู่ในนั้นนะครับมันถ้าเป็นจิตวิญญาณด้วยกันถ้าอยู่ในเนี้ยจะเห็นไหมครับเหมือนกับผีเห็นผีอะครับใช่ไหมคนก็เห็นคนคนไม่เห็นเชื้อโรคแต่เชื้อโรคด้วยกันตัวเล็กกระจี้เดียวมันก็เห็นพวกมันด้วยกันชั้นใดก็ชั้นนั้นไปสรุปกันดื้อๆนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือสภาวะที่จิตวิญญาณหลุดพ้นออกมาจากอนันตจักรวาลที่เรียกว่านิพพานที่แท้จริงถ้านิพพานจริงต้องหลุดพ้นออกมาจากห้องทดลองของพระเจ้าไม่ใช่ยังอยู่ในนั้นไม่ใช่ยังอยู่ในที่ที่เห็นพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้แล้วมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกไปหาเองครับพระองค์ให้นิยามสั้นๆว่าถ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานหรือถ้าพระองค์นิพพานได้สมัยนั้นไม่ได้ใช้คำว่าหลุดพ้นถ้าพระองค์สามารถนิพพานได้นะเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์เทวดาเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณใช่ไหมเทวดาไม่เห็นพระองค์แสดงว่าจิตวิญญาณของพระองค์ก็จะไม่มีอยู่ในอนันตจักรวาลนี้และอย่างต่อมาพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์ก็จะมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะพระองค์จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกอีกท่านนิพพานแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกอีกมนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์และเป็นดวงจิตวิญญาณถึงแม้ไม่กลับมาเกิดพวกเทพเทวดาพวกเทวะทั้งหลายที่ยังหลงอยู่ในอนันตจักรวาลก็จะไม่มีใครมองเห็นพระองค์เพราะอะไรครับเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ในเอกภพในอนันตจักรวาลพระองค์ได้เสด็จออกมาข้างนอกแล้วกลับมายังพระนิเวศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหรือพระนิเวศของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงขออนุญาตเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าผู้รักมั่นในพระเจ้าจึงไม่ใช่พวกเทวะนิยมซึ่งเป็นพวกทีอิสึมพวกเทวะนิยมก็คือพวกทีอิสึมพวกที่ไหว้เทพไหว้เจ้าถึงแม้ว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระเยซูมีท่านนบีแต่ยังไหว้เจ้าเส้นสวงอยู่อะไรต่างๆตัวเองก็ขาข้างหนึ่งก็เป็นพวกเทวะนิยมอยู่แล้วดูอย่างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสิเราชวนท่านไปไหว้เจ้าเทพเจ้าพระองค์ไหนไหมครับเราไม่ได้ลุกหลูไม่ได้ดูโทแต่เราชวนท่านสำนึกถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านสำนึกถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณสำนึกถึงพระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของท่านท่านจะได้ไม่ทำตัวเป็นพวกนี้ครับไม่ทำตัวเป็นบุตรกำพร้าท่านไม่ใช่เป็นบุตรกำพร้าและไม่ใช่บุตรอกตัญญูที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตัวเองและเป็นผู้อนุญาตให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำงานที่ยิ่งใหญ่ในนามของพระเจ้าอีกต่างหากเรามาเตือนสติพวกท่านให้รักมั่นในพระเจ้าไม่ใช่รังเกียจคำว่าเทวนิยมเพราะพระบิดาไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดาเทพกับเทวดานั้นก็เป็นบุตรของพระองค์ที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหลุดลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นนึกภาพออกไหมท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สุดยอดแล้วนิพพานได้ทันทีในชาตินี้เลยขอให้แทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรให้ได้พี่น้องครับนี่คือทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าหรือก๊อดทรงมีพระนามว่าจิตจักรวาลพระเจ้าหรือก๊อดทรงมีพระนามว่าจิตจักรวาลแถมให้นิดนึงครับพี่น้องครับพระบิดาทรงมีพระชนมายุ8ล้าน1แสน60ล้านปีแล้วถึงวันนี้ครับนี่คือพระชนมายุของพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านพ่อผู้สร้างโลกนี้และมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สามารถทานได้แล้วไม่มีวันตายแทนที่จะไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งมีจิตวิญญาณเป็นพี่ๆน้องๆของท่านแล้วทำให้ท่านเนี่ยถูกลดทอนอายุไขไปตามอายุไขของสัตว์ชนิดนั้นแล้วอายุสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องตายเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยไม่มีชีวิตที่เป็นอมตะเรื่องของอมตะเลยกลายเป็นเรื่องพิสดารไปทั้งที่จริงๆนะมนุษย์ถูกสร้างมาไม่ให้มีวันตายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
อนุตตรธรรมทั้งหมดที่เรากราบพระบาทพระบิดากล่าวกับท่านทั้งหลายในวันนี้น่าจะให้สติทางวิญญาณกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายได้บ้างอย่ากล่าวหาว่าผู้ที่มีพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นองค์เยซูคริสต์เจ้าที่พูดถึงพระเจ้าหรือท่านนบีที่พูดถึงนะท่านอัลเลาะห์ทั้งสองพระองค์เขาพูดความจริงทั้งนั้นนะครับเมื่อเรามีพระศาสดาที่ไม่กล่าวถึงพระเจ้าท่านก็ต้องมีสติปัญญาได้ฉลาดคิดเอาไว้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่พระศาสดาของท่านปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้านี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวนะลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาเป็นอย่างสูงยิ่งที่วันนี้พระบิดาทรงเมตตาเปิดเผยพระองค์ให้ลูกได้กล่าวเอาไว้หลายเรื่องหวังว่าลูกๆของพ่อนะจะได้รับพลังความรักจากพระองค์ที่ทรงประทานเป็นรางวัลให้นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ใน YouTube 435ท่านและยังอยู่ใน Facebook 271ท่านหลายท่านหลับไปแล้วมั่งก็มีนะใน Facebook นะแต่ YouTube เนี่ยชมเยอะขอความดีงามทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายที่เกิดจากการฟังพระโอวาทของพระเจ้าซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะถ้าไม่ใช่ยุคองค์เยซูถ้าไม่ใช่ยุคของท่านนบีไม่เคยมีอีกเลยครับที่พระเจ้าจะทรงมากล่าวกับลูกๆผ่านเรานะในเวลา 3:30 นจนถึงเวลาณบัดนี้เกือบจะ 2:00 แล้วไม่เคยมีเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างเช่นพวกท่านท่านกำลังฟังพระโอวาทของพระเจ้าโดยกล่าวผ่านเรามาเรายืนยันกับท่านทั้งหลายต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงเป็นพยานให้กับเราว่าเรากล่าวความจริงกับมนุษย์ทุกคนและกล่าวความจริงกับทุกรูปธรรมทั่วทั้งอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ด้วยความรักพระองค์ทรงให้เรากลับมาเพื่อตามพี่ๆน้องๆทุกท่านก็คือเอาจิตวิญญาณของพวกท่านจะแกะจะแงะจะแซะจะแคะสุดแท้แต่ความสามารถของเราที่มีปัญญาปาฏิหาริย์เนี่ยช่วยท่านได้เพื่อพาพวกท่านกลับไปส่งบ้านจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็คือกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าสาวหรือท่านจะเป็นแกะแต่ยุคนี้น่าจะเป็นปลาซะมากกว่าไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะเพราะขณะที่พระบิดากำลังชำระโลกรอบสุดท้ายเนี่ยน้ำมันจะท่วมโลกพวกท่านเป็นมนุษย์ต้องอยู่ในน้ำจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้ต้องเรียกว่าปลาแต่ท่านจะเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกถ้าท่านไม่รับพระเจ้าไม่เอาองค์จิตจักรวาลและไม่มีสำนึกในการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีสำนึกในการจะทำหน้าที่ตามที่ขันอาสาพระองค์มาทำหน้าที่แทนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำให้แผนการของพระองค์ได้รับการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระปรีชาญาณสุดยอดไม่สมพระเกียรติของพระองค์ที่มอบหมายให้ท่านมาเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งท่านจะต้องกลับบ้านอย่างสง่างามข้ามผ่านการเปลี่ยนยุคจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ได้แผ่นดินจะหายคนจะตายเยอะมากขออย่างเดียวนะครับคนที่ตายเยอะมากอย่าหรือที่หายไปจากโลกแผ่นดินที่หายไปจากพื้นที่โลกขอย้ายเป็นแผ่นดินที่ท่านเหยียบยืนและจำนวนคนที่หายไปจำนวนมากขออย่าให้มีท่านเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นเมื่ออย่างที่เราจะกราบขอพรพระบิดาว่าคนที่จะต้องเป็นอันตรายจากโควิด-19 หนึ่งในจำนวนนั้นที่วัคซีนก็บอกว่านะจะมีโอกาสเสี่ยงเนี้ยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ขอท่านอย่าได้เป็นหนึ่งคนในจำนวนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั้นก็แล้วกันลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาครับวันเสาร์หน้าพี่ๆน้องๆครับติดตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดๆพระโอวาทสดจริงๆด้วยวิธี vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะเอาบทเรียนที่ล้ำค่ามาฝากท่านเพื่อให้ท่านใช้เป็นเสบียงในการดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงใช้ของยุคพลังงานเก่าเพื่อทำหน้าที่ที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาให้ได้เรื่องได้ราวสักทีก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านไปกราบพระองค์ด้วยกันเมื่อผ่านวันสิ้นยุคหรือเมื่อจบสิ้นอายุไขภารกิจของท่านในชาตินี้เราจะหลับสบายและตายไปจากความเป็นมนุษย์เราจะไม่ทุรนทุรายกับภัยพิบัติเพราะเรามีสำนึกและมีสติทางวิญญาณว่าเราเป็นจิตวิญญาณที่มีพ่อผู้ให้กำเนิดเราไม่ใช่ลูกเนรคุณและเราไม่ใช่เด็กพเนจรไม่มีหมอนหมิ่นไม่มีที่นอนนะฮะวันเสาร์หน้ามาพบกันนะ 3:30 นช่วยแชร์กันต่อช่วยบอกกันต่อถ้าท่านคิดว่าสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวนี้หาฟังจากที่ไหนไม่ได้และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายเราก็ขอกล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีสิ่งใดที่ก้าวล่วงใครไปแล้วก็ขอกราบอโหสิกรรมด้วยที่กล่าวไปทุกอย่างกล่าวด้วยความรักเรามีแต่ความรักเรามีแต่ให้นะขอให้ท่านทั้งหลายฟังเรากล่าวและขอให้มีสำนึกนะขอบคุณทุกคนนะ440ท่าน YouTube และ Facebook 276ท่านยังไม่ถึงพันอยู่ดีพระแม่โพธิ์ศพทิพย์จากพระเจ้าจากพระบิดาคงยังไม่ต้องแจกนะโอเคไหมครับนี่
เอาแล้วนะราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เป็นประจำครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:30 หรือ 21:30 ตามเวลาของประเทศไทยชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกโดยจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะทำการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับมนุษยชาติของดาวเคราะห์โลกเสรีและอนันตจักรวาลการมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็เนื่องจากทุกวันเสาร์15:30อย่างเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากพระองค์ลงมาในระบบโลกเสรีผ่านเราซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งเป็นพระบุตรเอกของพระองค์เพื่อที่จะนำเอาพระโอวาททั้งหลายทั้งปวงมาฝากพี่ๆน้องๆแห่งโลกเสรีนี้โดยเฉพาะเนื่องจากขณะนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีของพระองค์นั้นได้สิ้นสุดยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์ทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วและกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติการในการชำระโลกตามแผนการที่ได้ทรงพิพากษาไว้นั่นก็หมายความว่าการสิ้นยุคพลังงานเก่าหมายถึงดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายจะต้องเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาซึ่งแดนสุญญตาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายในระบบโลกเสรีนี้ 60,000 ปีเศษต่อ1ยุคที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเป็นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาว่าเมื่อทำหน้าที่จนครบสิ้นยุคแล้วท่านจะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบจะส่งจิตวิญญาณของตนเองคืนกลับบ้านในสภาวะของการหลุดพ้นออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้และอนันตจักรวาลซึ่งเป็นเอกภพที่เป็นเสมือนห้องทดลองของพระเจ้าในการขันอาสาพระองค์มาเมื่อถึงการสิ้นยุคและได้เวลาที่แก่นแท้ของท่านทั้งหลายจะต้องกลับบ้านแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าถ้าไม่ส่งบุตรเอกอย่างเราเข้ามาเพื่อมาฉุดช่วยดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาก็เห็นว่าแต่ละท่านนั้นจะไม่สามารถกลับบ้านในสภาวะของการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้เพราะบางพวกก็หลงทางนิพพานเนื่องจากไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดหลายท่านก็เหลียวไหลไม่เสียใจเพราะคิดว่าตายแล้วก็จบขณะที่หลายท่านก็อวดรู้อวดดีคิดว่ามรรควิถีที่ตัวเองยึดถือและปฏิบัติอยู่นั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วคือการพยายามจะดับจิตวิญญาณของตัวเองดับอัตตาหรือดับการมีอยู่ของตัวตนของตนเองโดยกระทำที่ขันห้าโดยเชื่อว่าถ้าดับขันห้าได้แล้วแปลว่าทุกอย่างสิ้นสุดไอ้เรื่องกลับบ้านเรื่องหลุดพ้นอะไรไม่สนสนอย่างเดียวว่าถ้าฉันดับอัตตาหรือการมีอยู่ของตัวตนของฉันไ
โดยใช้ความทุกข์เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าตัวเองไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตัวตนของผู้ที่จะรับรู้ว่าทุกข์มันก็ไม่มีแล้วก็สตพ.เอาง่ายๆว่าตัวเองดับทุกข์ดับขันธ์ดับอายตนะดับอัตมันดับอัตตาดับทุกอย่างได้หมดละนะซึ่งนี่เป็นพวกที่3พระองค์ทรงทราบดีว่าถ้าไม่มากล่าวความจริงซึ่งเป็นอนุตตรธรรมก็จะไม่สามารถที่จะต้อนรับลูกๆของพระองค์ที่เป็นดวงจิตวิญญาณผู้ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อจะยกระดับ2มิติให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เข้าถึงการเป็นมนุษย์โลกเสรีได้จะไม่มีใครสามารถจะกลับบ้านได้เพราะหลายคนจำบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เพราะหลายคนจำพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้บางคนเห็นห้องเรียน Facebook ของเราที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาสัตเซพเนจรพลัดหลงเข้ามาแล้วเห็น FC หรือยุวจิตจักรวาลทั้งหลายพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระบิดามันก็เข้ามาก้าวล่วงด้วยวาจาสามหาวว่าพระเจ้าที่เรากล่าวถึงนั้นมันกับพวกเรากำลังเล่นลิเกกันอยู่เพราะตัวเขาไม่ถือว่าตัวเองมีพระเจ้าตัวเขาไม่คิดว่าเขามีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคนพวกนี้คือคนที่น่าสมเพชมากและโดยเฉพาะคนที่พยายามปฏิเสธพระเป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณปฏิเสธการเป็นพระผู้สร้างไปเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์โลกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงทั้งสิ้นพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาจะเห็นว่าเราเนี่ยได้พยายามเล่าและก็เรียบเรียงวิธีการคิดเพื่อการสร้างสรรพสิ่งตั้งแต่สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างต้นไม้ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมต้นไม้แล้วจากต้นไม้พระองค์ก็ต้องยกระดับในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของไดโนเสาร์ขึ้นมาเราได้ชี้แจงและได้แสดงวิธีคิดของพระผู้เป็นเจ้าว่าทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างต้นไม้สร้างไดโนเสาร์พระองค์ไม่มีต้นแบบและพระองค์สร้างได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อทำให้คนที่รักพระเจ้าอยู่แล้วแต่รักแบบงมงายรักแบบเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่อธิบายไม่ได้ว่าพระเจ้าคืออย่างไรพระเจ้าทรงมีพระปรีชานะมีพระปัญญาปาฏิหาริย์อะไรแค่ไหนอย่างไรไม่สามารถตอบได้ทำให้คนที่รักและศรัทธาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วก็สามารถจะรักพระองค์ได้มากขึ้นอธิบายให้ใครๆฟังได้มากขึ้นว่าที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเหตุผลอะไรส่วนคนที่ยังไม่รู้แต่อยากรู้เพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดเองได้ตามธรรมชาติยกเว้นอ้างบิ๊กแบงหรืออ้างธรรมชาติเพราะมันเป็นอจินไตยแต่กลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติบอกว่าธรรมชาติแต่ไกลไปกว่าธรรมชาติหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่คนทั้งหลายชอบเอามาอ้างก็คือพระเจ้าก็คือพระบิดานะส่วนคำถามที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งแล้วใครสร้างพระเจ้าเรามีคำตอบให้นะแต่วันนี้หรือในช่วงนี้ยังไม่ถึงคิวที่จะตอบให้ท่านรู้จักก่อนว่าพระเจ้ามีจริงให้รู้จักยอมรับและเข้าใจก่อนส่วนใครสร้างพระเจ้านั้นมันไม่ได้ทำให้ท่านไปสวรรค์หรือลงนรกได้แค่รู้ว่าใครสร้างพระเจ้าหรือพระองค์ทรงมีพระกำเนิดอย่างไรแต่ถ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ามีจริงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้ นั่นคือเรื่องสำคัญที่พี่น้องๆครับวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทตอนที่336การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนี้เราใช้กระบวนการทางจิตในระบบจิตสู่จิตจากจิตเราสู่จิตขององค์จิตจักรวาลหรือจิตของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนภาษาอังกฤษ
เรียกกระบวนการในการสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการถ่ายทอดสดๆเหมือนท่านฟังพระโอวาทของพระองค์สดๆผ่านปากเราซึ่งเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งโดยใช้สมองทั้งสองซีกสั่นสะเทือนร่วมกันปกติมนุษย์เราจะสั่นสะเทือนทีละข้างซ้ายนำขวาเพื่อการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์และสั่นสะเทือนด้วยการใช้ขวาสมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อใช้สติปัญญาของวิญญาณที่เรียกว่าปัญญาญาณในการสังเคราะห์สัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างได้ทรงแฝงเอาไว้กับทุกสรรพสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าธรรมชาติอยู่รายรอบตัวท่านเมื่อเราคุยเรื่องพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างทุกสิ่งและท่านเข้าใจและยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงแล้ววันหน้าเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านตั้งแต่ใกล้ตัวจนถึงไกลตัวแม้กระทั่งในตัวตนในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเราก็จะบอกท่านได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงแอบแฝงธรรมะเอาไว้สอนลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อย่างไรนี่นะพี่น้องครับมันครบ 60,000 ปีแล้วปิดยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์กำลังจะนำโลกและมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในระบบโลกผ่านจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่และแน่นอนยุคพลังงานใหม่นั้นจำนวนประชากรของโลกไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาใดก็ตามรวมกันแล้วเนี่ยจะมีประชากรน้อยกว่า 7,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นประชากรของโลกเราโดยรวมอยู่ในขณะนี้เราไม่อยากจะกล่าวหรอกว่าตามแผนการนั้นอาจจะเหลือประมาณ 30% ของ 7,000 กว่าล้านคนแต่ที่เราพยายามสื่อดึกๆเดินๆพยายามจะถ่ายทอดอนุตตรธรรมเป็นพระโอวาทของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลมายังโลกเสรีและผ่านไปสู่มีเดียต่างๆผ่านสื่อต่างๆในทางสังคมไม่ว่าจะเป็นวีดิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์นะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ที่ค่อยๆสื่อค่อยๆสอนไปทุกวันเพราะต้องการจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ที่เดินทางออกมาจากคอกก็คือออกมาจากแดนสุญญตาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเข้ามาสู่เอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาออกจากคอกออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่จะต้องพาพวกท่านเนี่ยกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เคยเขียนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เอาไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาว่าน่าสงสารน่าเสียดายพี่ๆน้องๆอีกหลายคนไม่ยอมหันหน้ามาฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านคนเหล่านั้นไม่หันหน้ากลับมาฟังไม่เป็นไรหรอกพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะว่าโลกยุคพลังงานใหม่ซึ่งขณะนี้พระบิดากำลังเปลี่ยนผ่านอยู่ท่านสังเกตเห็นไหมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เริ่มบอกความจริงให้ท่านฟังแล้วด้วยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็บอกว่าเดือนพฤษภามิถุนา2เดือนนี้แผ่นดินจะสั่นสะเทือนภูเขาจะเคลื่อนไหลแล้วก็จะมีอุทกภัยเราพูดไว้สุดท้ายคือจะมีเรื่องราวที่แตกตื่นตกใจหรือที่น่าแตกตื่นน่าตกใจเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ไม่รู้ว่าหวยมันจะไปออกที่ไหนนะเราก็ได้บอกไว้ถามว่าทำไมเราถึงบอกท่านได้เราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่โหราจารย์แต่สิ่งที่เรากล่าวขานผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทั้งทาง YouTube ที่ท่านชมอยู่นี่หรือผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาที่ออนไลน์สดๆอยู่ในขณะนี้ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะสตรีมอยู่เนี่ยหรือในเว็บไซต์ www.jitjakawan.com นะท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าเราแจ้งข่าวสารจากองค์จิตจักรวาลโดยช่างเทคนิคพี่ๆน้องๆของเราเมตตาให้เรามาเตือนสติ
ให้รางวัลกับ FC อย่างพวกท่านที่อดหลับอดนอนมาตั้งใจเฝ้าฟังพระโอวาทพร้อมๆกับพระเชษฐาของท่านพระคณิษฐาของท่านซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอันเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กก็ได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระบิดายังท้องพระโรงในแดนสุญญตาด้วยเราพูดแบบนี้ใครจะหาว่าเป็นลิเกก็เรื่องของคนคนนั้นแต่เราจบปริญญาตรีวทบนะวิทยาศาสตร์บัณฑิตถึงแม้คะแนนวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะไม่ค่อยงามเพราะเราดันมาเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตแท้นะแต่เราก็บอกให้ท่านได้ว่าเรามีเหตุมีผลเราเป็นคนเคารพเหตุผลเราเป็นคนเชื่อมั่นในปัญญาปาฏิหาริย์ของเราและเรามั่นใจว่าเราตัดสินใจที่จะรับรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่งมงายหรือในสิ่งที่ผิดบาปเราก็ขอกล่าวกับท่านทั้งหลายแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวที่พระองค์จะทรงพระเมตตาสื่อสารมายังท่านทั้งหลายนั้นในวันเสาร์นี้เป็นตอนที่336ชื่อว่าคัมภีร์สยบมารชื่อว่าคัมภีร์สยบมารท่านทั้งหลายได้ฟังชื่อแล้วคำว่าคัมภีร์หรือพระคัมภีร์มันก็คือสิ่งอันควรค่าที่จะต้องถูกบันทึกเอาไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าสยบมารเนี่ยก็แปลว่าพิชิตมารเอาชนะมารสอบผ่านบททดสอบของมารแล้วก็สามารถจะข้ามผ่านมารในชีวิตประจำวันของท่านได้เราจึงใช้คำว่าคัมภีร์สยบมารซึ่งพระบิดาจะทรงพระเมตตาคอยเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้หรือสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้จำไว้เป็นบทเรียนแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตเพราะว่าการที่ท่านเนี่ยสามารถสยบมารได้ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแสดงว่าท่านสามารถหมุนธรรมจักรที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้จิตหยาบของท่านได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองและอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเมื่ออยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านก็จะไม่มีเหตุให้ท่านต้องตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายไม่ต้องมีภพชาติและก็ไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ตามแรงกรรมเป็นผู้ให้ท่านมาเกิดเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏเพียงแค่ท่านเอาชนะมารได้เพราะมารคือผู้ที่ถือบททดสอบไม่ว่าจะถือมาให้เพราะเขาเป็นคู่สัญญาที่เรียกว่าเป็นผู้ถือพันธสัญญาที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาช่วยแสดงออกมาช่วยกระทำมาช่วยสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตของท่านด้วยความจงใจหรือเขาเป็นคนที่มีนิสัยสันดานมีจริตแบบนั้นอยู่แล้วแต่ท่านไปเกี่ยวข้องกับเขาไปอยู่ในสังคมเดียวกันกับเขาเขาก็ทำตัวเป็นมารของท่านนะท่านก็จะสามารถที่จะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมได้ถ้าท่านสามารถสยบมารได้สุดยอดแห่งวิชามันหลายคนที่บอกว่าฟังชื่อแล้วเหมือนหนังจีนกำลังภายในฟังชื่อแล้วน่ากลัวจะตายทำไมบทเรียนมันน่ากลัวอย่างนี้เราถามว่าบทเรียนบทนี้มันช่วยทำให้ท่านหลุดพ้นได้ในชาตินี้ท่านโอเคไหมอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราไม่มาชวนพี่ๆน้องๆนั่งๆนอนๆเสียเวลาหลับเสียเวลานอนเสียเวลาพักผ่อนโดยใช่เหตุถึงแม้จะเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวก็ตามสู้ไปนอนพักผ่อนเอาแรงดีกว่าหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่าแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านจำจะต้องทำเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าสิ่งใดๆและเป็นการได้ประโยชน์สำหรับท่านทั้งหลายทั้งมิติโลกทางกายภาพและได้ทั้งมิติของจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองโดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ต้องเสียสตังอะไรมากมายเพราะปกติท่านก็ดูทีวีอยู่แล้วปกติท่านก็ใช้มือถือใช้ไฟฟ้าใช้เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเนาะใช้บลูทูธใช้อะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องเปลืองเวลากว่าจะหลับจะนอนนี่
ป็นการลงทุนด้วยสิ่งที่ท่านลงทุนกันอยู่แล้วแต่ได้ประโยชน์มาได้ประโยชน์มหาศาลเพราะเรามาพาท่านทั้งหลายกลับบ้านให้ได้มากกว่า 30% ที่เรากล่าวไว้ตะกี้คืนวันนี้ก็จะมีทีเด็ดมีเคล็ดลับบางอย่างที่ท่านอาจสามารถช่วยเหลือครอบครัวของท่านได้ด้วยไม่ใช่ตัวท่านเองคนเดียวเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเตือนท่านทั้งหลายแล้วว่าอย่าไปสวรรค์คนเดียวห้ามไปสวรรค์คนเดียวพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับตามธรรมเนียมของรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครับเรามีเรื่องราวที่จะต้องมาให้คำแนะนำแล้วก็ติ่งเตือนท่านทั้งหลายท่านจะต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีวันหมดยังไม่มีวันละเลิกซึ่งทุกวันนี้เจ้าของอาวุธเชื้อโรคเนี่ยกำลังเริ่มจะปวดหัวกับเชื้อโรคที่เป็นอาวุธของตัวเองเพราะว่าตัวเองจะเริ่มควบคุมมันไม่ได้ขอบอกใบแค่นี้เจ้าของอาวุธที่ผลิตเนี่ยกำลังจะควบคุมอาวุธของตัวเองไม่ได้แต่มันเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนถ้ายิ่งคนผลิตไม่สามารถควบคุมได้เหมือนสร้างโรบอทหรือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผู้สร้างเนี่ยไม่สามารถใช้รีโมทบังคับหุ่นยนต์นั้นหรือโปรแกรมหุ่นยนต์นั้นให้มันแสดงออกหรือกระทําในสิ่งที่ผู้สร้างมันผู้ควบคุมมันต้องการเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า out of control น่ากลัวไหมพี่น้องครับน่ากลัวไหมครับตอนนี้เริ่มนะจะสังเกตท่านจะได้ยินข่าวแล้วว่าวัคซีนที่เอามาใช้นั้นมันเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วเขากลัวมากที่มันจะกลายพันธุ์บอกว่าเชื้อโรคกลายพันธุ์ก็เพิ่งจะมียุคนี้นะที่ท่านจะได้ยินว่าเชื้อโรคหรือไวรัสกลายพันธุ์ในอดีตนั้นกว่าเชื้อโรคหรือไวรัสมันจะกลายพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะไอ้นี่ยังไม่ถึงปีเลยนะเชื้อโรคกลายพันธุ์แล้วปรากฏว่าทุกวันนี้บางทีไม่รู้กลายพันธุ์จริงหรือกลายพันธุ์ลวงนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้มีไวรัสการเมืองด้วยมีไวรัสการเมืองด้วยเอาเรื่องของไวรัสเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการดิสเครดิตนะไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามดิสเครดิตคณะผู้บริหารประเทศซึ่งก็ไม่รู้ทำไปทำไมนะทำให้เกิดโกลาหลวุ่นวายนะก็เรียกว่าผสมโรงไปด้วยมีอะไรหลายอย่างมากที่เป็นตัวชี้วัดในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดเนี่ยมันมีตัวชี้วัดจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนนะแสดงให้เห็นว่ามันตกต่ำหรือต่ำตมมากๆทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนวุ่นวายเวียนหัวไปกับเขาด้วยเพราะอะไรฮะเพราะเสพข่าวสารถ้าจะสังเกตเห็นมีสงครามการต่อสู้การแข่งขันในการขายวัคซีนมีการต่อสู้มีการแข่งขันกินหัวคิวเรื่องผลประโยชน์ในการจัดซื้อมีการแข่งขันในการโจมตีใช้แผนการตลาดในการทำร้ายคู่แข่งซึ่งจริงๆแล้วรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราเนี่ยถ้าท่านย้อนไปดูเก่าๆนะฮะตอน Special Edition เป็นตอนต้นๆอย่างช่วงที่เราคุยตอนต้นๆเนี่ยเราให้น้องบุญธรรมกับทีมงานช่างเทคนิคของเราตัดต่อไปเป็นก้อนเนี่ยถ้าท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นๆในยุคที่รัฐบาลไทยโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างเอาอยู่จนทั้งต่างประเทศต้องมาเรียนแบบเราเนี่ยในยุคต้นนะพอตอนหลังเราประมาทถูกไหมฮะขาดความเข้มงวดขาดความเด็ดขาดขาดอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างมันเลยเอาไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดิมและเชื้อโรคมันก็รุนแรงขึ้นอย่างที่บอกมีหลายชาติก็พยายามจะสร้างขีปนาวุธซึ่งเป็นไวรัสของตนเองขึ้นมามันเลยมีหลายสายพันธุ์แล้วไวรัสนั้นมันก็เลยปนกันมั่วไปหมดในร่างกายของเราก็จะมีไวรัสตัวร้ายๆเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวบางตัวในสมมุตินั้นมี10ตัวที่เข้าไปไอ้ตัวลักษณะที่มันหมุนๆอยู่บนจอเล็กที่เราทำให้ลักษณะเป็นน้ำหนามแบบนั้นนะเป็นมงกุฎมีน้ำแหลมๆแบบนั้นนะ10ตัวเนี่ย
บางทีก็จะเป็นไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นอยู่3ตัวเข้ามาในร่างกายท่านเป็นไวรัสสายพันธุ์ทางด้านอเมริกานะ5ตัวเป็น8ละอีก2ตัวก็มาจากทางสายอินเดียพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมันอยู่ที่ว่าเวลาเราเอาสำลีแย่ไปที่รูจมูกแย่ไปในที่คอหอยไวรัสตัวไหนมันไปอยู่ตรงที่ท่านไปแย่ท่านก็บอกว้าวเจอไวรัสสายพันธุ์นี้ท่านเจอไวรัสสายพันธุ์นี้ใช่ไหมเพราะไวรัสมันตัวเล็กกระจี๊ดเดียวพี่น้องครับเราชวนให้ท่านคิดนะมันเป็นไวรัสตัวร้ายทั้งนั้นนะนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเมาเรื่องทำอย่างไรจะปลอดภัยจากโควิด-19เรามาดูสถิติของวันนี้ก่อนเดี๋ยวเกิน2ยามจะกลายเป็นคนละวันไปนะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยวันที่29พฤษภาคมคือวันนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยที่วงสีแดงมีการพบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะเราบอกแล้วอย่าไปสนใจตอนนี้มันมีหลายสายพันธุ์มันมากับคนนี่แหละแล้วก็ถ้า 5G หรือ G5 มีความสามารถสูงกว่านี้เขาก็จะใช้คลื่นความถี่ของ 5G เนี่ยสามารถบงการไอไวรัสพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ได้ด้วยเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ไวรัสของพระบิดาหรือของพระเจ้าสร้างแต่เป็นไวรัสของมอดที่สร้างขึ้นมาแล้วให้มนุษย์เนี่ยที่ถือหางมอดแต่ละพวกเอามาใช้ทำร้ายกันด้วยหาประโยชน์ให้กับตัวเองแทนการผลิตอาวุธที่ร้ายแรงขายเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยระเบิดตู้มเดียวเนี่ยมันต้องใช้ยารักษาแต่ถ้าเป็นกระสุนปืนหรือระเบิดตู้มเดียวตายครับไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นมันขายได้แต่อาวุธแต่เนี้ยขายทั้งวัคซีนก็ได้ขายยาก็ได้ตอนนี้ยาไม่มีปัญญาผลิตเพราะว่ารู้แล้วว่าคนทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ย 7,000 กว่าล้านคน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยนะมีประเทศใหญ่ๆที่ผลิตยาได้อยู่ 4-5 ประเทศเนี่ยถ้า 7,000 กว่าล้านคนนะตีซะว่าเอาสัก 30% ของคนทั้งโลกกลัวเพราะถูกสร้างสถานการณ์ให้กลัวโควิดเราบอกแล้วนะเราบอกใบให้ฟังแล้วว่าโควิด-19 ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นตัวเชื้อโรคที่น่ากลัวเราบอกแล้วนะนั้นถ้าเขาขายสร้างวัคซีนมามีทั้งวัคซีนจริงกับวัคซีนปลอมนะ 30% ของ 7,000 ล้านโดสคูณ2ด้วยเพราะว่าอ้างว่าต้องฉีด2เข็มยังกับวัคซีนยังกับวัคซีนบาดทะยักฉีดยาแก้บาดทะยักต้องฉีดหลายเข็มรอบสะดือเลยนะนั่นเนี่ยคิดดูดินะโดสนึงเนี่ยถ้าต้องเสียสตังค์นะหรือรัฐบาลออกให้ก็ตามแต่ต้นทุนโดสเนี่ยเกือบ 2,000 บาท 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 บาทยิ่งเป็นวัคซีนแท้จริงเนี่ยยิ่งแพงแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่ผลิตในห้องแลบใช้ DNA RNA เอามาผลิตเอามาปรุงแต่งและโปรแกรมอะไรบางอย่างเข้าไปเขาใช้ลักษณะของนาโนไบโอโลจีนะเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ของมอดเป็นนาโนเทคโนโลยีนะเขาเรียกว่าไบโอโลจิคอลนาโนเทคโนโลยีภาษาอังกฤษเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อะไรออกมาจากห้องแลบทั้งนั้นก็ไอ้มอดตัวแสบนี่แหละมันต้องการที่จะแย่งแผ่นดินโลกใช่ไหมแล้วก็ไปถือหางไอ้พวกบ้าอำนาจอยากจะเป็นเจ้าโลกแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยมาแลกแล้วหลอกให้ฆ่ากันตายเองหลอกให้ฆ่ากันตายเองแต่ก่อนเนี่ยเวลาผลิตยาผลิตวัคซีนนะเขาก็จะต้องทดลองในห้องแลบถูกไหมเหมือนพระบิดาหรือพระเจ้าเวลาทรงต้องการจะทดลองเพื่อเรียนรู้ว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยพระองค์เนี่ยจะทรงสามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างเนี่ยพระองค์ยังต้องสร้างห้องทดลองขนาดมโหฬารขึ้นมาเลยเพราะพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่เวลาพระองค์สร้างอะไรมันก็ใหญ่ๆต้นไม้สมัยโบราณก็เป็นต้นใหญ่ๆสัตว์สมัยก่อนที่สร้างมาแรกๆก็ตัวใหญ่ๆก็คือไดโนเสาร์ใหญ่มากสร้างอะไรก็ใหญ่ๆเพราะพระองค์ทรงใหญ่นะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และใหญ่ด้วยใหญ่จริงๆไม่ใช่แกล้งใหญ่นะพระองค์ก็เลยสร้างเอกภพขึ้นมา
แล้วบรรจุทุกๆสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงทดลองทั้งในมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพทรงโปรแกรมด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ทรงสร้างด้วยกระบวนการอย่างนั้นอย่างนี้จนเรียกว่าอนันตจักรวาลแปลว่ามีจักรวาลที่นับไม่ถ้วนแต่จริงๆอ่ะนับถ้วนพระองค์บอกว่า 12,500 ล้านกาแล็กซี่นับถ้วนไหมนะนับถ้วนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกเรียกว่าอนันตจักรวาลมันเป็นอินฟินิตหรืออินฟินิตี้แปลว่าไม่รู้จบสิ้นนับไม่หมดมันเยอะจนกูขี้เกียจนับเลยบอกว่าอินฟินิตอินฟินิตี้ไม่มีจุดจบไม่มีจุดสิ้นสุดแต่จริงๆแล้วมีมันเอกภพเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยไอ้จักรวาลที่เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยที่ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยและเป็นที่มาของโลกต้นไม้ไดโนเสาร์สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์และอะไรอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็เพราะพระองค์ทรงทดลองว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกภพพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายวันนี้มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 4,803 รายเราก็บอกแล้วไงอย่าไปใส่ใจตัวเลขวันนี้เขาขยันตรวจมีคนมาตรวจประชากรประเทศไทยเราเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบ70ล้านคน60กว่าล้านคนตรวจไปได้เท่าไหร่เองครับแค่อ้างว่าจะชวนคนมาฉีดวัคซีนมีคนยินยอมพร้อมใจจะไปฉีดก็เยอะนะแล้วก็เข้าคิวอยู่ยาวเยียดเลยฉีดผู้ที่จะช่วยฉีดให้อ่ะฝ่ายแพทย์ฝ่ายสาธารณสุขอ่ะมีไม่มากพอจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าใครมีความสามารถในการปักเข็มฉีดยาได้ถึงแม้ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลด้านสาธารณสุขสามารถเป็นวอลันเทียได้นะอาสาสมัครได้เลยนะมีการประกาศรับสมัครวอลันเทียมาช่วยฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันแค่มาแย่รูจมูกมาแย่ที่คอตรวจแล้วก็กว่าจะตรวจได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่ที่ปรากฏผลเป็นตัวเลขเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่จำกัดในการที่จะตรวจพิสูจน์ว่าติดเชื้อหรือไม่เห็นไหมเมื่อวานนี้ 3,000 กว่ารายวันนี้สูงขึ้นมาเป็น 4,803 รายมันอยู่ที่ว่าตรวจได้มากได้น้อยตรวจเร็วตรวจช้าและแน่นอนนะเมื่อวานนี้เสียชีวิตกี่รายนะวันนี้เสียชีวิตไป34รายเห็นไหมนี่คือตัวเลขแล้วมันก็ยังจะเป็นอย่างเงี้ยไปทุกวันท่านก็จะเคยชินกับสิ่งเหล่านี้หลายคนเครียดไปกับตัวเลขเหล่านี้แต่บางคนก็ชักจะชินแล้วโดยเฉพาะ FC ของจิตจักรวาลเพราะท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและท่านศรัทธาในเราแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเราฟันธงเลยว่าปลอดภัย 100% ท่านไม่ต้องไปปสด.เหมือนกับคนอื่นเขาหรอกเพราะพวกท่านรู้ที่มาที่ไปเราบอกแล้วไงถึงแม้เชื้อไวรัสมันจะเข้าไปในตัวท่านถ้าในร่างกายของท่านไม่มีเม็ดเลือดที่เป็นประจุลบติดอยู่เกิน 30% ท่านรอดแน่นอนเพราะว่าไวรัสเนี่ยถ้าเข้าไปได้หนึ่งตัวเขาไปเจอว่าเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยมีประจุลบอันเกิดจากการหมุนใช้ขันห้าผิดอ่ะแทนที่จะแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรแต่ท่านดันไปทำตัวเหมือนสัตว์คือใช้ความก้าวร้าวใช้ความอยากความไม่อยากในการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อถูกกระตุ้นหรือปลุกร้าวด้วยสิ่งร้าวที่เป็นเงื่อนไขแวดล้อมในชีวิตประจำวันของท่านเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวหงุดหงิดงุ่นง่านงี่เง่างอแงงกงกงันงันงงงงงมงายอะไรพวกนี้เป็นลบท่านสร้างประจุลบเกิดขึ้นในกระแสเลือดท่านในร่างกายของท่าน 100% ครับมันสิ่งแรกถ้าไวรัสเข้าไปในร่างกายท่านแล้วเขาพบว่าในร่างกายท่านไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุลบอันเกิดจากโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยที่เราพูดตะเกียบไม่เกิน 30%ไวรัสก็จะแบ่งตัวเท่ากับจำนวนประจุลบที่ติดอยู่กับเม็ดเลือดแดงของท่านเขาก็จะไล่จับกินนะไปเกาะที่หลอดลมที่ต้นหลอดลมเนี่ยที่คอหอยหรือบางทีก็
ไปเกาะอยู่ที่บริเวณทางเดินของโลหิตหรือไปที่ปอดถ้าปริมาณหรือจำนวนของไวรัสเข้าไปเกาะที่ผนังปอดผนังหลอดลมไม่ว่าจะตรงคอหอยหรือตรงหลอดเลือดหรือตรงไหนก็ตามมีจำนวน30 ตัวเนี่ยไวรัสตัวเล็กนิดเดียว30ตัวต่อให้เขาไปรวมกันเกาะตรงไหนในร่างกายของท่านที่ปอดถุงลมปอดหรือที่หลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำก็ตามที่เลือดจะไหลผ่านเพื่อทำหน้าที่ของเขามันจะไม่ทำให้เนื้อเยื่อของท่านนั้นอักเสบท่านจำไหมครับเขาช่วยประจุเอาประจุลบของท่านออกพอเขาตัวเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วตัวเขาก็จะถูกภูมิต้านทานในร่างกายของท่านซึ่งสู้ไหวครับจะไปล้อมกรอบเขาและสลายโปรตีนที่เป็น DNA ที่พระบิดาหรือไอ้พวกมอดมันสร้างเนี่ยเรียนแบบเนี่ยมันจะสลายตัวแล้วสามารถขับออกทางน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอุจจาระได้เพราะมันมีแค่30%ขออภัยไม่ใช่30ตัวมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเกาะที่ปอดหรือตรงไหนก็ตามเยื่อบุปอดเยื่อบุของเม็ดเลือดของหลอดเลือดมันจึงไม่อักเสบมากพอมันไม่อักเสบมากอวัยวะของหรือเซลล์บริเวณนั้นเขาจะไม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเพื่อย่อยสลายเนื้อเยื่อที่อักเสบนั้นเขาจะรีบซ่อมแซมเขาจะรีบรักษาเพราะว่าจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยสามารถซ่อมแซมสั่งให้เซลล์ของร่างกายที่ชำรุดสึกหรอหรืออักเสบมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตรงนั้นได้ซ่อมแซมได้ทันก่อนที่มันเกิดอักเสบขึ้นมาเพราะมันอักเสบปั๊บเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่ด้วยตัวที่ทำให้ปอดอักเสบแล้วเน่าคือแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรียเนี่ยที่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์เรามันก็มีแบคทีเรียตัวดีแต่ไม่ใช่นังตัวดีก็คือเป็นตัวร้ายของมนุษย์แต่ไม่ใช่นังตัวดีซึ่งเป็นตัวร้ายของมนุษย์แบคทีเรียตัวดีก็คืออย่างเช่นช่วยย่อยอาหารในลำไส้ช่วยย่อยสารอาหารบางอย่างพวกซูโครสในปากอยู่กับน้ำลายในปากเราก็มีแบคทีเรียในลำไส้ก็มีแบคทีเรียถ้าท่านไม่มีแบคทีเรียตัวดีอยู่ในกระเพาะอาหารในลำไส้ของท่านท่านจะท้องผูกเพราะว่าไม่มีตัวช่วยย่อยอาหารเพราะเรากินเยอะน้ำย่อยมันช่วยย่อยไม่พอแล้วเวลามันเริ่มที่จะอยู่ในลำไส้เราเริ่มจะเน่าแล้วเริ่มจะมีกลิ่นก่อนจะผายลมก่อนจะถ่ายเป็นกากออกมาเนี่ยแบคทีเรียก็จะช่วยย่อยไม่งั้นแบคทีเรียตัวร้ายก็จะเข้ามาทำให้ท่านเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราย้ำไวรัสโคโรนาหรือไวรัสอะไรก็ตามเขาคือมิตรของท่านไม่ใช่ศัตรูของท่านเขาเข้าไปช่วยเหลือท่านเพียงแต่ท่านอย่าพยายามทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านกลายเป็นถังขยะเป็นถังขยะคำว่าขยะก็แปลว่าบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบอันเกิดจากจิตร่วมกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของท่านสั่นสะเทือนเป็นลบเมื่อเกิดผัสสะผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5หรือเกิดจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในสั่นสะเทือนเป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบแล้วท่านรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเกิดเป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาท่านผลิตประจุลบแน่นอนเรากล่าวในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านเชื่อแต่วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของนักวิทยาศาสตร์โลกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตเราบอกท่านถามสิว่าพระศาสดาของท่านเคยสอนว่าอะไรพระศาสดาของท่านสอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายสังขารของท่านมันจะต้องสั่นสะเทือนตามจิตของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแลจิตตัวเองให้ดีเนี่ยกายสังขารของท่านก็จะไม่เสียความสมดุลท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังเราเข้าใจเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราเราคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราไม่เคยพูดเท็จเราไม่เคยพูดโกหกเราไม่เคยคิดจะหลอกลวงท่านเรากล่าวความจริงพี่น้องอย่าตาแหกแตกตื่นพี่น้องอย่าปอดแหกถ้าท่านเชื่อฟังพระบิดาและศรัทธาในคำกล่าว
พระโอวาทของพระเจ้าที่เรากล่าวอย่าทำตัวเหลวไหลอย่าทำตัวเล่นๆสถานการณ์โลกขณะนี้อยู่ในระหว่างสงครามนะพี่น้องครับเป็นสงครามโรคซึ่งพวกที่เป็นมนุษย์และมีมอดหนุนหลังมีอย่างน้อย4เผ่ามันผลิตไอ้ตัวเชื้อโรคเรียนแบบกันและทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วเอาอย่างกันครับไม่ขายอาวุธขายเชื้อโรคเอามาแจกเพื่อจะขายวัคซีนวัคซีนจริงก็มีวัคซีนปลอมก็มีเราย้ำให้ท่านฟังแล้ววัคซีนที่เขาผลิตนะโดยเฉพาะวัคซีนปลอมเขาใช้โลกทั้งใบเป็นห้องทดลองและใช้แผนการตลาดเพื่อให้คนที่ขี้ขลาดคนที่ไม่มีสรณะก็คือไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างเช่นพวกที่ไม่ใช่ FC ของจิตจักรวาลนะเวลาขาดกลัวเขาแย่งกันทำตลาดกับกลุ่มคนเหล่านั้นเพราะเขาบังคับให้คนเนี่ยไปอุดหนุนสิ่งที่เรียกว่าที่เขาอ้างว่าคือวัคซีนเขายังบังคับไม่ได้เขายังบังคับไม่ได้เพราะว่าการจะออกกฎหมายที่จะบังคับต้องออกกฎหมายแล้วอะไรล่ะคือความชอบธรรมที่จะออกกฎหมายบังคับให้คนไปฉีดอะไรก็ไม่รู้แล้วอ้างว่าเป็นวัคซีนเพราะอะไรสิ่งที่ท่านสังเกตนะมีสิ่งที่อ้างว่าเป็นวัคซีนมีกี่ชนิดมีกี่ยี่ห้อที่ยอมหรือพร้อมจะรับผิดชอบถ้าท่านฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นโดยมีผลหรือมีเอฟเฟกต์จากไอ้สิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นวัคซีนนี่ต่างหากที่ทำให้คนเกือบครึ่งโลกไม่กล้าตัดสินใจที่จะรับเอาเข้าไปในร่างกายถ้ากลัวว่าถ้าเกิดตายก็ตายฟรีทุกวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะคอยจ้องคอยฟังข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีใครบ้างที่เดินออกจากห้องที่ฉีดไอ้สิ่งนี้เข้าไปแล้วล้มตึงหงายท้องแล้วตายหรือกลับไป3วันแล้วตายหรืออย่างพระผู้อาวุโสที่ฉีดไปข้ามคืนแล้วท่านก็มรณภาพทั้งที่อายุ72ก็จริงแต่แข็งแรงมากบิณฑบาตได้ทุกวันทุกอย่างเงียบกริบเพราะมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเชื่อเทคโนโลยีเชื่อวิชาการเชื่อนักวิชาการเชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนพวกนี้เขารู้จริงหรือเปล่าหรือขี้โม้โดยเอาหลักวิชาการมาโม้ให้ฟังหลอกพระบิดาหลอกพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเข้าใจที่เราพูดไหมถ้าเขามั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ช่วยมนุษย์ได้จริงทำไมต้องทำโปรโมชั่นทำไมต้องทำการตลาดเพื่อจูงให้คนไปฉีดเยอะๆพอคนไปฉีดเยอะๆแล้วก็ใช้แผนการตลาดว่าของยังขาดตลาดมึงต้องคอยนี่แสดงว่าของกูสำคัญมากแล้ววิธีการขายคือจ่ายเงินก่อนนะไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นี่ไงถามว่ามันคือธุรกิจป่ะพี่น้องครับท่านคิดตามเรานะเราติดอาวุธทางปัญญาให้นี่เราไม่ได้บอกท่านนะว่าท่านจะต้องฉีดหรือไม่ต้องฉีดแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังท่านมีสติปัญญามีสมองของท่านอย่าให้ใครมาจูงจมูกเราจึงบอกให้ท่านฟังพูดเรื่องโควิดเป็นประจำทุกครั้งก่อนสื่ออย่างน้อยๆ1ชั่วโมงพูดให้ท่านทั้งรู้และเข้าใจเนี่ย

หลุดออกมามันหลุดออกมาแล้วไหลไปตามกระแสเลือดแล้วพอไขมันที่มันอยู่ในหลอดเลือดมันหลุดออกทำให้หลอดเลือดเป็นแผลพอหลอดเลือดตรงนั้นมันเป็นแผลมนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติก็คือจะต้องสร้างแผลต้องสร้างตัวปิดแผลเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นเลือดอะมาปิดแผลที่อยู่ในหลอดเลือดถ้ามันแผลใหญ่ไอ้เลือดที่มันมาเป็นก้อนนะเพื่อจะปิดแผลให้เลือดมันหยุดนะมันก็จะเป็นก้อนโตพอก้อนโตพับเลือดที่มันจะไหลแบบโฟลว์นะฮะโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยแรงดันเลือดคือความดันเนี่ยมันน้อยเขาเรียกว่าผอมแห้งแรงน้อยอายุเยอะแล้วอะแรงดันของเลือดมันก็มีไม่สูงพอมันพอมันไหลผ่านบริเวณแผลเป็นในหลอดเลือดท่านนึกภาพออกไหมเราไม่ใช่แพทย์นะแต่พระบิดาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ท่านจะเชื่อเราจะฟังเราก็พิจารณาเอาเราไม่ได้มาชวนเชื่อแต่เราพูดให้ท่านฟังว่ายืนยันว่าเราพูดความจริงไอ้แผลในหลอดเลือดนั่นแหละเวลามันมีแผลเป็นเอามาปิดเป็นแผ่นริ่มเลือดนะมาปิดแผลเนี่ยถ้าแผลใหญ่มันก็โตพอโตในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมาขวางเส้นทางเดินของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ค่อยเต็มที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เต็มที่เลือดไปเลี้ยงกลไกอวัยวะภายในส่วนนั้นส่วนนี้ไม่เต็มที่ส่วนไหนที่เลือดไปเลี้ยงไม่เต็มที่ส่วนนั้นก็จะมีปัญหาและถ้ารักษาไม่ทันก็ตายล้มตึงแล้วก็ตายนะมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่มันฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านทั้งหลายเนี่ยมันมีผลต่อการทำให้ลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะที่สมองแล้วก็ล้มตึงตายหรือไปทำให้หัวใจล้มเหลวหรือไปทำให้ปอดวายตับวายเพราะว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปเนี่ยรู้อย่างเดียวมันคือโปรตีนมันเป็น DNA ชนิดหนึ่งเป็น RNA ชนิดหนึ่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าในพืชในสัตว์หรือในมนุษย์อ่ะโครงสร้างหลักของมันระดับนาโนระดับไมโครเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของ DNA กับ RNA ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับแต่ DNA กับ RNA เนี่ยมันมีโอ้โหมันมีสูตรทางเคมีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ที่ว่ามันจะสร้าง DNA ขึ้นมาเป็นแบบไหนสร้าง RNA ซึ่งเป็นโปรตีนเหมือนกันสร้างมาแบบไหนอันนี้มันเทคโนโลยีของมอดระดับนาโนไอ้พวกมอดเนี่ยมันเกิดก่อนมนุษย์โลกเราหลายหมื่นปีเลยดูเหมือนว่ามันจะรู้มากกว่าเราเพราะมันเรียนรู้มาก่อนเรามันทดลองมาก่อนเรามันเลยก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเหนือกว่ามนุษย์เราถามว่าแล้วมอดมันยุ่งกับโลกทำไมก็เพราะมันต้องการยึดโลกครองโลกไงแต่แทนที่มันจะออกมาสู้รบกับมนุษย์มันหลอกให้มนุษย์รบกันเองเพราะมนุษย์โลภมนุษย์อยากเป็นใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ทั้งโลกนะใหญ่แต่พวกกูพวกเดียวโลกก็คือกูอยากรวยพวกเดียวเพราะฉะนั้นมึงได้มั่งกูก็ได้มั่งไอ้พวกมอดก็ต่างฝ่ายก็ต่างแอบถือหางนี่เราก็พูดความจริงให้ฟังบางทีเราก็เอาภาพของมอดหรือยานของมอดมาให้ท่านดูทั้งที่เราไม่ได้พูดถึงลึกซึ้งอะไรมากเพียงแค่ท่านรู้ว่าเฮ้ยอย่าลืมนะมีพวกมันอยู่ในระบบนะอย่ามาถามเราเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระบิดาจะให้เรากล่าวถึงมอดอีกเรามาดูเบื้องหน้าคือไอ้มนุษย์ก่อนมนุษย์เข็นมีทั้งหลายก่อนว่ามันใจไม้ไสรกรรมใจดำอมหิตกับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแบบไหนอย่างไรบ้างเราก็แอบมาเล่าให้ฟังเหมือนอย่างทุกวันเนี้ยแล้วไอ้เชื้อโรคชนิดเนี้ยพระบิดาก็ยังจะปล่อยต่อเพราะว่ามนุษย์เราไม่สำนึกพระบิดายึดอาวุธทั้งหมดมาไว้แล้วช่างเทคนิคควบคุมมันไว้ทั้งหมดแต่ที่ปล่อยให้มันกลายพันธุ์มั่งอะไรบ้างนั้นก็เพราะมนุษย์เราเองเหลวไหลเอาโควิด-19 มาปล่อยเพื่อทำให้ขลาดกลัวไม่กล้าออกนอกบ้านจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขสันดานที่ไม่ดีของตัวเองและช่วยเหลือกันในพ่อแม่ลูกในครอบครัวว่าพ่อแม่ลูกคนไหนมีจริตที่ดีมีสันดานที่ไม่ดีอะไรอย่างไรจะได้ช่วยเหลือกันเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีซะเพราะโลกต้องการคนดีถ้าท่านต้องการมีชีวิตรอดแต่ปรากฏว่าหลายคนไม่ยอมทำได้แต่นั่งเซ็งนั่งบ่นกลด่าไปตลอดไอ้โควิดเฮงซวยมันทำให้ new normal ทำให้ต้องมีชีวิตใหม่วิถีชีวิตของกูใหม่ๆกูไปเที่ยวเป็น playboy playgirl กูก็ไปเที่ยวต่อไม่ได้กูจะต้องไปทำมาหากินในสังคมกูก็ไปไม่ได้กูทำธุรกิจการค้ากูเคยได้กำไรเยอะแยะร่ำรวยกูก็ทำไม่ได้ลูกค้าไม่มีก็กำลังจะเจ๊งก็ประกาศขายตึกขายอะไรไป
พราะกูรับ

ไม่ได้กูทนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนจนๆจะโชคดีนะเพราะไอ้คนที่รวยๆเนี่ยที่เขาได้เปรียบได้ประโยชน์อยู่ในสังคมเนี่ยที่บูชาเงินเป็นพระเจ้าแทนพระบิดาหรือแทนพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวมันก็จนเท่ากับพวกท่านที่เราพูดแบบนี้ต้องใช้เวลา5ปี10ปีอย่างแน่นอนพี่น้องครับแล้วท่านก็จะได้เห็นท่านอย่าไปเครียดมีอะไรกินก็กินมีอะไรปลูกเองได้ก็ปลูกนะมีอะไรซื้อได้ก็ซื้อนะภูกระต่ายของเราครัวเราก็เลยพยายามทำอาหารทิพย์ของพระบิดาเพื่อทำให้ท่านมีอายุยืนทานไปแล้วจะมีประจุบวกเอาไว้ต่อสู้ป้องกันนะไม่ให้แบคทีเรียมาโจมตีทำร้ายซ้ำเติมเมื่อไวรัสเข้าไปช่วยเอาประจุลบออกอย่าโกหกตอแหลอย่าโกรธอย่าหงุดหงิดอย่าอารมณ์เสียอย่าเครียดทำได้ไหมครับ FC ทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเองเป็นถังขยะนะนั่นคือสิ่งที่เราจะกล่าวเอานะนั่นคือตัวเลข เราเนื่องจากกำลังจะครบ1ชั่วโมงแล้วในตอนต้นที่ออกอากาศเราขอฝากคำแนะนำ9ข้อต่อไปนี้ให้ท่านทั้งหลายยึดถือและปฏิบัติไว้ถ้าต้องการจะปลอดภัยจากโรคระบาดหรือไวรัสขีปนาวุธ ซึ่งไม่ต้องไปถามหรอกตอนนี้มันสายพันธุ์อะไรมันมั่วไปหมดแล้วครับแต่มันอยู่ในการควบคุมของทูตสวรรค์ของเราช่างเทคนิคของเราช่างเทคนิคของพระบิดาหรือพระเจ้าเราเป็นวิทยากรเอกของโลกที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการไซโคโชโควิด-19ถ้าท่านไม่เซตซีโร่อยู่กับบ้านชอบออกไปสเวตรอดอนอกบ้านแปลว่าท่านออกนอกห้องเรียนท่านไม่ยอมเข้ากระบวนการไซโคโชของเราท่านจะถูกพิพากษาสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดยังมีบททดสอบอีกหลายบทอันนี้แค่บทแรกเท่านั้นท่านจะจนลงแต่ท่านจะไม่อดตายบางคนรวยๆอยู่พอเริ่มจนลงบ้างรายได้หาไม่ค่อยจะได้ปัญญาก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็โวยวายก็เครียดก็หงุดหงิดบางคนคิดจะไปฆ่าตัวตายบ้างนึกว่าจบบางคนก็ไม่คิดฆ่าตัวตายแต่คิดจะไปปล้นคิดจะไปขโมยคนเขาก็เป็นโจรเป็นขโมยตัดสินใจผิดหมดนี่คือบททดสอบที่ช่างเทคนิคของพระบิดาหรือพระเจ้ากำลังรอกำลังดูและพิพากษามนุษย์อยู่โดยเราเป็นวิทยากรเองถามว่าเวลาเข้ากระบวนการไซโคโชพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของเราก็รู้ว่าผู้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในห้องฝึกอบรมคือวิทยากรก็คือเราท่านต้องฟังไหมท่านต้องฟังวิทยากรไหมและต้องคิดตามไหมนั่นแหละเราพูดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแค่ชั่วโมงเดียวเพราะเราไม่อยากสร้างความตื่นกลัวแต่เราจะสร้างความตื่นตัวให้กับท่านเพราะเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านเราไม่ได้มาเพื่อทำร้ายพวกท่านมาช่วยเหลือพวกท่านยกเว้นท่านพิพากษาตัวเองว่าจะอยู่หรือจะไปจะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งอยู่ที่ตัวท่านเองพี่น้องครับอ่ะ9ข้ออย่างแรกครับสวมแมสแล้วก็หมั่นล้างมือเมื่อออกจากบ้านตอนอยู่กับลูกกับเมียในบ้านน่ะไม่ต้องสวมหรอกเพราะถ้ามันติดกันทั้งบ้านไปแล้วแต่มันปลอดภัยอยู่แล้วในบ้านน่ะถูกมั้ยท่านเป็นลูกที่ดีของพระบิดาหรือเปล่าถ้าเป็นลูกที่ดีท่านต้องเชื่อฟังเราเขาเอาโควิด-19 มาแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกเพื่อเซตซีโร่คนทั้งโลกเพราะจิตสำนึกโดยรวมของคนทั้งโลกมันตกต่ำทั้งหมดแล้วการวัดค่าพลังงานของโลกเสียสมดุลมาเกือบจะ30ปีแล้วแล้วก็มีแนวโน้มแบบไหนพี่น้องครับมีแนวโน้มว่าจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยพระบิดาเมตตาให้เขาค้นพบความจริงว่าทุกวันเนี่ยแกนหมุนของดาวเคราะห์โลกที่หมุนรอบตัวเองนั้นมันแกว่งมันสายถามว่าจากเดิมเนี่ยหมุนแล้วไม่แกว่งไม่สายเอียงนะ30องศาเอียงเนี่ย23เศษ1ส่วน2องศาเดิมอ่ะทุกวันเนี้ยเวลามันแกว่งไปแล้วเนี่ยมันกลับมาเนี่ยไม่ครบ23เศษ1ส่วน2องศาแกว่งไป 23.5 องศาแกว่งกลับมาเนี่ยแค่10นั่นแปลว่าแกนหมุนของโลกเอียงไปแค่10อ่ะนี่เขาเรียกว่าเบี่ยงเบนไหมครับนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังจิตสำนึกของคนทั้งโลกตกต่ำ
จึงต้องให้เชื้อโรคนี้มันระบาดไปทั้งโลกเขาเรียกว่าเชื้อโรคบางคนพูดรอเรือรอลิงไม่ชัดพูดเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคแล้วบอกว่าเชื้อโรคก็เป็นเชื้อโรคจริงๆก็คือคำเดียวกันน่ะพระบิดาให้ระบาดทั้งโลกเลยก็บอกแล้วไงให้ระบาดทั้งโลกเนี่ยเพื่อให้กลัวตายแล้วให้ปฏิบัติตามถ้าทำตามก็ไม่ตายแต่ถ้าไม่เชื่อตามไม่ทำตามต้องตายแน่นอนไม่งั้นสิ่งที่เอามาให้กลัวมันจะน่ากลัวตรงไหนล่ะถ้ามันไม่ทำให้คนตายได้แต่ไวรัสไม่ได้ทำให้ตายโดยตรงแต่ตายโดยอ้อมใช่ไหมเราบอกเหตุผลให้ฟังแล้วเขามีประจุ ลบเนี่ยมาเกาะกับประจุบวกซึ่งเขามีไวรัสหนึ่งตัวมีบวกหนึ่งเม็ดนะ พอได้จะเม็ดเลือดแดงมาเข้าคู่กันมันก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาเรียกว่านิวทรอนก็คือไม่มีประจุบวกไม่มีประจุลบไวรัสก็จะสิ้นฤทธิ์ หน้าที่ของไวรัสมีอยู่แค่นั้นพี่น้องครับเห็นไหมไม่น่ากลัวเลยแบคทีเรียในร่างกายของท่านต่างหากที่น่ากลัวฮอร์โมนแห่งความตายที่เซลล์ร่างกายทุกเซลล์สามารถที่จะหลั่งมันออกมาเพื่อทำร้ายเนื้อเยื่อหรือผนังของเซลล์ของตัวเองที่มันบอบช้ำหรือมันอักเสบเพื่อทำลายแบคทีเรียตัวร้ายไม่ให้มันลุกลามเขาเรียกว่ารักษาส่วนใหญ่ไว้โดยการทำลายส่วนเล็กๆมันก็ทำให้ท่านสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไม่ตายท่านต้องทำงั้นนะมันบอกออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าจำเป็นต้องออกไปแมสที่สวมกับล้างมือบ่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะหยิบไปคันจมูกเอานิ้วไปแย่รู้จมูกมีขี้ฟันกินอะไรติดฟันก็เผลอเอานิ้วเอาเล็บแคะท่านนึกภาพออกไหมท่านจะมีโอกาสเผลอวันเวลาหยิบนู่นหยิบนี่จับนั่นจับนี่มีแอลกอฮอล์เป็นขวดเล็กๆใส่กระเป๋าไว้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงเพราะมันผลิตออกมาเยอะมากแอลกอฮอล์เราบอกแล้วที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้พระบิดาก็อนุญาตให้ท่านใช้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านเผลอถึงแม้ท่านเป็น FC จิตจักรวาลก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าประจุลบเกิน 30% แน่นอนทุกคนน่ะเพราะเราเห็นว่าไม่ค่อยจริงจังในการปฏิบัติไม่เคยเอาจริงเอาจังครับมองเหมือนกับว่าได้ความรู้จากเราไปแล้วพระบิดาทรงเมตตาแต่ก็ไม่ไปจริงจังในการปฏิบัติทำเล่นๆน่ะยังขี้โมโหอยู่เหมือนเดิมขี้งอนอยู่เหมือนเดิมหงุดหงิดง่ายอยู่เหมือนเดิมยังโลภเหมือนเดิมใช่มั้ยยังงมงายอยู่เหมือนเดิมยังงอแงงี่เง่าอยู่เหมือนเดิมแล้วจะไม่ให้ประจุลบในร่างกายเกิน 30% ได้อย่างไรไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยครับบอกว่าจะกลับไปกราบพระบาทพระดาชาตินี้จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านให้ได้หลายคนเราเห็นนั่นดีแต่พูดได้ด้วยนะว่าชีวิตประจำวันตัวเองต้องปฏิบัติยังไงประพฤติอย่างไรเราถามว่าเขียนซะสวยใช่เขียนซะดีใช่ทำได้ตามที่เขียนไหมถ้าใครทำได้ตามที่เขียนนะ บอกเราด้วยว่าหนูรู้ว่าหนูต้องปฏิบัติอย่างนี้ผมรู้ว่าผมต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ตอนนี้กำลังติดตรงนี้ตรงนี้อยู่ท่านบอกเราสิเดี๋ยวเราจะช่วยสอนให้ว่าท่านติดตรงนี้ท่านจะต้องแก้ไขยังไงท่านจะหลุดผ่านไปได้อย่าให้ติดนานครับเหมือนลิ่มเลือดไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดถ้ามันติดนานอ่ะตายมันต้องติดอยู่ไม่นานแล้วมันหลุดไปปัญหาในชีวิตของท่านก็เหมือนกันโดยเฉพาะบนเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านจะติดไปทำไมครับที่ท่านก็เป็นบอกท่านเขียนซะดีเลยเราเห็นโอ้โหรู้พระทฤษฎีเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วก็บอกไปเรื่อยแล้วแต่ละคนก็เอาสิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเขียนบันทึกมานะคอมเมนต์แต่เราจะดีใจมากเลยนะถ้าท่านเขียนแล้วท่านบอกว่าท่านปฏิบัติได้แล้วหรือท่านปฏิบัติอันไหนได้และอันไหนยังไม่ได้ลองพูดความจริงสิฮะอายทำไมครับเผื่อเราจะช่วยท่านได้ทุกวันนี้เราก็ช่วยท่านไม่ได้ได้แค่ช่วยอ่านอย่างเดียวและบางทีอ่านแล้วบางคนเขียนอะไรบางอย่างเลยเถิดเลยเถิดก็คือถ้าอ่านดีๆแล้วจะรู้ว่าเข้าใจผิดเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่กดไลค์ให้ไม่คลิกไลค์ให้เพื่อเตือนให้คนที่รู้ว่าเราไม่คลิกไลค์ให้แสดงว่าในบทความที่ท่านเขียนมาเนี่ยมันมี something wrong เรามีวิธีสอนด้วยวิธีนี้สังเกตบ้างหรือเปล่านั่นในนี่เราพูดมาถึงใน Facebook นะอ่ะสมแมสล้างมือแอลกอฮอล์ 75% นะถ้าต่ำกว่านั้นโอกาสที่จะฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยจะเหลือน้อยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะประการที่สองอ๋อเดี๋ยวก่อนแอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่เผลอเข้าปากเข้าอะไรเนี่ยได้นะเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์เหมือนชนิดที่อยู่ในเหล้านะมาเป็นมีคนข้างๆเราแอบสอนเราว่าแอลกอฮอล์ชนิดนี้คือเอทิลแอลกอฮอล์
ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์มาจากคำว่า eat แปลว่ากินได้ dex ได้ถ้ากินไม่ได้นะยานะแอลกอฮอล์อีกชนิดนึงเรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคอีกแบบนึงอันนั้นกินไม่ได้แต่สำหรับคนให้เอาตรงนี้มาใช้เพราะบางทีมันติดเล็บติดมือเราหยิบขนมอะไรกินเนี่ยเราฉีดแอลกอฮอล์ปั๊บเนี่ยเราคว้ามับเข้าปากเลยปลอดภัยแต่ระวังนะเล็บอย่ายาวนะเล็บยาวเนี่ยมันก็นอกจากพยาธิตัวจีดอย่าไปไขไว้ในเล็บท่านแล้วเพราะมันตัวเล็กนะไอตัวไวรัสก็อาจจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในเล็บของท่านก็ได้ตัดเล็บซะแล้วก็ล้างมือเวลาฉีดก็ฉีดหน้ามือหลังมือเนาะหน้ามือฉีดอย่างนี้หลังมือก็ฉีดอันนี้นะแล้วก็เวลาฉีดที่เล็บด้วยนะแล้วรูดนะฮะอย่าขี้เหนียวแอลกอฮอล์ถ้าจะไปแรดนอกบ้านเพราะว่าท่านจำเป็นต้องออกไปเสี่ยงท่านต้องลงทุนป้องกันดีกว่าไปนอนบอบแบบแทกเหงือกอยู่บนเตียงนะโรงพักฟื้นโรงพยาบาลซึ่งน่ะเสี่ยงตาย50-50แล้วถ้าคนป่วยกันเยอะขึ้นไอ้ตัวช่วยหายใจอ่ะมันมีพอไหมถ้าคนป่วยเยอะขึ้นต้องบอบแบบต้องไปนอนโรงพยาบาลเตียงพอไหมเมื่อเตียงไม่พอเขาบอกว่านั่นนะมึงนอนรักษาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวหมอจะรักษาทางโทรศัพท์ใช้ยาทางโทรศัพท์โอกาสที่จะเป็นแบบนี้มีเยอะอยู่แล้วพี่น้องครับใช่ไหมขนาดประเทศที่เขาผลิตวัคซีนขายเองคนยังตายเป็นแสนต่อวันนะประเทศอินเดียไงใช่ไหมอเมริกาทุกวันนี้ผลิตวัคซีนเองนะส่งขายเราด้วยส่งขายหลายประเทศแต่คนอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังตายวันนึงเป็นหมื่นนะบราซิลเหมือนกันนะเขาผลิตวัคซีนเองไม่ได้ต้องอาศัยนำเข้าแต่คนก็ยังตายไม่หยุดท่านคิดดูนะแล้วหลายประเทศที่มันเงียบๆใกล้ๆประเทศเราอย่างเช่นมาเลเซียเขาก็ล็อกดาวน์ปิดประเทศสิงคโปร์ขณะนี้ก็ล็อกดาวน์ปิดประเทศห้ามเข้าห้ามออกคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเห็นไหมขณะที่แต่ก่อนนี้เขาสอบผ่านเปิดประเทศตอนนี้เอาไม่อยู่อีกแล้วก็เพราะว่าคนไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาอ่ะนะอย่างที่สองนะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรถ้าท่านออกนอกบ้านนะเดี๋ยวพูดไปจบมันเลยชั่วโมงหนึ่งที่เราจำกัดเอาไว้ที่จะพูดเรื่องโควิดแต่มันสำคัญเป็นคำแนะนำ9ข้อท่านท่องไว้เอาไปทำนะถ้าท่านไม่เชื่อเราเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ชมดช่วยไม่ได้เราเป็นวิทยากรเราก็จะบอกความจริงกับท่านมันไม่เห็นมีอะไรยากทั้งหมด9ข้อนี้ไม่มีอะไรยากเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรอย่าต่ำกว่านั้นนะถ้าเวลาไปอยู่ในสังคมกับคนแปลกหน้าหรือคนคุ้นหน้าแต่นานๆเจอทีจำไว้อย่างที่3หยุดอยู่กับบ้านถ้าไม่จำเป็นห้ามออกนอกบ้านท่านจะได้เป็นไงฮะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพราะเดิมเนี่ยชีวิตแบบเดิมๆของท่านแต่ละคนเหมือนผึ้งแตกรังเวลาฟ้าสางขึ้นมาเหมือนนกออกจากรังพ่อไปทางแม่ไปทางลูกก็ไปทางนึงมีบ้านไว้คนรับใช้อยู่ถูกไหมเวลาไปอยู่ในสังคมสันดานตัวเองดีไม่ดีอย่างไรก็เอาไปเผยแพร่ในสังคมแล้วคนในสังคมก็ติดสันดานไม่ดีจากเรารับสันดานไม่ดีจากคนอื่นที่เป็นคนรอบข้างจากที่ทำงานได้ในสังคมพากลับมาบ้านมาติดลูกติดเมียติดผัวชีวิตประจำวันมีอยู่แค่นี้อะไรที่ดีอยู่แล้วก็เลวลงแย่ลงอะไรที่เลวอยู่แล้วเหลวไหลอยู่แล้วก็เหลวไหลมากขึ้นเห็นไหมไอ้ทางที่จะดีขึ้นเนี่ยน้อยมากมันจึงทำให้โลกนี้เสียสมดุลพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยให้จิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกให้สูงขึ้นทางด้านบวกแล้วหมุนธรรมจักรเอาขันห้าของสัตว์เนี่ยมาใช้ในคนด้วยแต่เนื่องจากคนเนี่ยมีจิตที่ประเสริฐกว่ามีอะไรอะไรที่แตกต่างกว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดนะต้องรีบติดตามอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราถ่ายทอดทุกคืนท่านอ่านไปเรื่อยๆว่าพระเจ้าสร้างตอนนี้พระเจ้าสร้างถึงไดโนเสาร์แล้วนะหลังจากคืนวันนี้นะต่อไปเนี่ยก็ดูว่าพระองค์จะสอนเรื่องอะไรพระองค์ทรงคิดอะไรทรงสร้างสิ่งใดเป็นยังไงเพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงว่าพระเจ้าคือผู้สร้างจริงๆไม่ใช่เชื่อว่าพระองค์สร้างแต่สร้างไงไม่รู้เรานี่แหละมาเขียนคัมภีร์ใหม่ให้ทั้งหมดคือความจริงนะหยุดอยู่กับบ้านปลอดภัยที่สุดบางคนถึงขนาดบอกว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือหยุดอยู่กับบ้านเราเห็นด้วยเห็นเราเห็นด้วยอ้าวที่ทำงานเขาก็ไม่ได้ไล่ท่านออกนี่ work from home ทำงานจากที่บ้านก็ได้ทำให้มันได้งานนี่อย่าเลี้ยวไหลสิ
ช่ไหมกินเงินเดือนของบริษัทเขาต้องค้าขายต้องทำธุรกิจท่านก็สามารถอย่างเช่นเป็นนักบัญชีก็หอบหิ้วบัญชีไปทำที่บ้านก็ได้ถูกต้องไหมเป็นฝ่ายขายก็สามารถติดต่อลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์ผ่านอะไรทุกอย่างได้หมดไฮเทคโนโลยีแบบนี้ใช้เป็นหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปอย่าออกไปโดยเฉพาะที่คนเยอะๆเห็นไหมตลาดบางยงบางใหญ่อะไรเนี่ยแถวๆฝั่งทนใช่ไหมเขาก็สั่งปิดตลาดแล้วเนี่ยเพราะได้ข่าวว่ามีคลัสเตอร์ที่นั่นหรือแถวๆบริเวณขายโทรศัพท์มือถือเยอะๆแถวคลองถมใช่ไหมก็เสมือนหนึ่งถูกล็อกดาวน์เพราะมีเจอมีเป็นคลัสเตอร์ที่นั่นเหมือนกันที่ตลาดสดตลาดนัดบางกะปินะก็มีข่าวว่ามีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถูกล็อกดาวน์เปล่าเราไม่ทราบเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวัน2วันเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นหรอกพี่น้องครับถ้ามนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยไม่เชื่อเราและไม่รับฟังสิ่งที่เรากล่าวใช้เวลาหยุดอยู่กับบ้านแล้วสอนตนเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นให้ได้เราไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนเลวนะท่านเป็นคนดีแต่ให้ดียิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนจิตสำนึกซะถ้าคนทั้งโลกร่วมมือกันเดี๋ยวไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19มันจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะจะถูกช่างเทคนิคเขาเก็บคืนท่านเข้าใจไหมเก็บคืนนะแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะมีบททดสอบอย่างอื่นมาให้เพราะเรากำลังชำระโลกกันจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกเลยในทุกวัน impossible เป็นไปไม่ได้จะต้องมีภัยมนุษย์จะต้องผจญภัยทุกวันแต่ภัยที่จะผจญนั้นจะอะไรบ้างพระองค์ก็จะค่อยๆส่งมาให้ตามแผนการทีละเรื่องทีละเรื่องทีละกรณีทีละกรณีหรือทีละอย่างทีละอย่างโอเคนะประการที่4คำแนะนำเปลี่ยนสีแล้วนะพี่น้องครับจากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะฮะท่านจะต้องทำตนให้ห่างไกลจากข่าวสารเรื่องไวรัสทุกวันนี้หลายคนโอ้พยายามเฝ้าติดตามจนปสด.เครียดประจุลบเพิ่มขึ้นเพราะท่านมัวแต่วิตกกังวลจากข่าวสารความรู้เรื่องไวรัสทำไมเราถึงบอกว่าให้ท่านห่างไกลได้แล้วเพราะว่าท่านรู้มามากพอแล้วท่านเรียนรู้ทางสื่อมาสื่อสารมวลชนผ่านเราก็เยอะท่านรู้เยอะแล้วรู้จริงมั่งรู้หลอกรู้ลวงเพราะถูกเขาหลอกมั่งความรู้เกี่ยวกับไวรัสท่านมีเพียบแล้วเลิกทำตัวห่างไกลจากมันท่านจะได้ไม่ปสด.ท่านจะได้ไม่เครียดแล้วก็จะได้ไม่ผลิตสร้างประจุลบออกมาพี่น้องครับประการที่5อย่าไปเครียดสถิติของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพราะเราบอกท่านแล้วว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะมันมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคนั่นเองแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นแผนการตลาดด้วยแต่ความผิดพลาดหรือบกพร่องทางด้านเทคนิคเป็นเหตุหลักเพราะสถิติอย่างที่เราเอามากล่าวให้ท่านดูพวกนี้ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวคิดดูไว้เพื่อดูไว้เพื่อรู้ก็พอละอย่าเอาไปปรุงแต่งจนเครียดเดี๋ยวท่านก็จะหมุนกรรมจักรมันทั้งวันแล้วก็กลับบ้านนิพพานไม่ได้ในชาตินี้เลยไปกันใหญ่เลยครับเอาเก็บความเครียดความวิตกกังวลเอาไว้ตอนที่ประเทศไทยเรามีภูเขาไฟปุ้งขึ้นมาดีกว่ามั้ยครับนะหรือตอนที่เขื่อนภูเขาที่สันเขื่อนไปชนกับภูเขาแล้วเกิดภูเขามันแหกออกมานิดนึงแล้วก็น้ำทะลักลงมาเนี่ยนะเก็บความเครียดเก็บความเขาเรียกภาษาชาวบ้านอะไรกันตายแหกแตกตื่นเอาไว้ตอนนั้นดีกว่าไหมครับไอ้เรื่องไวรัสเนี่ยไม่ยังมีชนะไม่น่ากลัวแต่อย่าทำตัวเหลวไหลสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะอย่างที่6ครับท่านต้องทำตามเรานะฮะถ้าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนก็ให้ฉีดวัคซีนโปรดฟังอีกครั้งถ้าโดนครอบครัวพ่อแม่ลูกบังคับถ้าจะเสี่ยงในการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพราะเสียไม่ได้ขัดลูกขัดหลานขัดพ่อขัดแม่ไม่ได้ขัดเมียไม่ได้ขัดผัวไม่ได้เอาให้ท่านฉีดวัคซีนถ้าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนให้ท่านฉีดวัคซีน
เราไม่ได้เล่นคำนะท่านคิดนะทุกคำพูดของเรามีความหมายเพราะท่านจะเสี่ยงน้อยที่สุดฉีดวัคซีนดีกว่าฉีดอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในร่างกายของท่านและตัวท่านกลายเป็นหนูทดลองตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาที่ไอ้บ้าพวกนี้นะมันเอาโลกเนี่ยเป็นห้องทดลองทั้งที่จริงๆโลกนี้ไม่ใช่ห้องทดลองของพวกมันแต่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันจึงเอาไอ้มอดกับพวกมันน่ะทำตัวเป็นพระเจ้าแล้วให้มนุษย์โลกเป็นเหมือนสัตว์ทดลองแปลว่าผลิตได้ปั๊บยังไม่รู้หรอกว่าผลมันออกมาเป็นไงไซด์เอฟเฟคมีไหมแล้วผลลัพธ์โดยตรงโดยอ้อมมันเป็นยังไงยังไม่รู้เพียงแค่เชื่อตามมอดแล้วผลิตออกมาแล้วเอามาทดลองกับของจริงเห็นไหมฮะแล้วบอกว่าไอไม่การันตีนะถ้าเกิดจะเป็นจะตายเพราะสิ่งที่ฉีดเอาของไอไปฉีดบริษัทของไอจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเขากล้าทำงั้นเพราะไหนเพราะเขียนเสือให้วัวกลัวนะพวกท่านก็คือวัวกลัวตายเพราะโควิด-19พอกลัวมากๆอะไรก็ได้เอาน้ำฉีดให้ก็ได้แต่บังเอิญนี่ไม่ใช่น้ำเพราะว่ามีบางอย่างแอบแฝงเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางสื่อนะท่านเปิดดูมันก็จะมีคนใจดีและคนใจดำนะแสดงความรู้แสดงความคิดแสดงความจริงออกมาเยอะมีหน่วยกล้าตายพูดความจริงเยอะเราพูดเท่าที่เราพอพูดได้นะเพื่อจะช่วยพวกท่านที่มีปัญญาให้เกิดสติจำไปนะข้อ6ถ้าจำเป็นต้องตัดสินใจฉีดวัคซีนให้ท่านฉีดวัคซีนนิยามของคำว่าวัคซีนก็คือให้ฉีดเชื้อโรคที่ตายแล้วเข้าไปเท่านั้นแต่ที่มันยังเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่ตายแล้วชนิดนี้มันเป็นเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ผ่านการทดลองไม่ถึง5ปี10ปีเนี่ยเวลาเราเอามาฉีดเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็ยังมีความเสี่ยงท่านเข้าใจนะแต่หลายคนบอกกูแก่แล้ว6 70แล้วไม่เป็นไรฉีดไปจะเป็นไรมันคงไม่ฉีดปั๊บตายชักตาตั้งคาเข็มหรอกถ้าเป็นวัคซีนอย่างที่ท่านอนุตตรธรรมาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นวัคซีนจริงๆแต่เป็นวัคซีนที่เป็นไวรัสที่ตายแล้วจริงๆนะประเภทหงายหลังพลึงออกมาจากห้องฉีดนั่งพักครึ่งชั่วโมงเดินออกมาไม่ทันถึง3 9หงายท้องตึงถ้าช่วยไม่ทันไม่มีหมออยู่แถวนั้นก็เดชถ้าอยู่ที่บ้านนะอยู่คนเดียวเนี่ยลำบากเลยฉีดเสร็จแล้วกลับไปนอนหลับอยู่คนเดียวทนทรมานทุรนทุรายดิ้นอยู่พักเดียวไม่มีใครช่วยไม่ทันไม่มีใครรู้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็อ้าวไอ้นี่เดชซะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนแล้วไม่มีใครบอกหรอกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนหรือเพราะโรคประจำตัวนะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยพอนี่ตายปั๊บบอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่ต้องตรวจลงความเห็นเลยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจบใช่ไหมนะอ่ะพูดไปเดี๋ยวกลัวอีกนะนี่พูดเพื่อไม่ให้กลัวนะถ้าท่านรู้มากและรู้รอบรู้ทั่วท่านไม่กลัวครับอย่างที่7ครับให้ใช้เวลาหยุดอยู่กับบ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซะนี่คือสิ่งที่ฟ้ากำลังมองมนุษย์ทั้งโลกอยู่ให้ใช้เวลาเซตซีโร่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีซะผัวเป็นคนดีเป็นคนน่ารักของเมียมากเท่าไหร่ตอนเซตซีโร่ต้องเป็นผัวที่ดีและน่ารักของเมียมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้เมียก็เหมือนกันเป็นสุดที่รักของผัวมาก่อนเนี่ยเป็นสุดที่รักเหลืออยู่เท่าไหร่เซตซีโร่ช่วงเนี้ยระหว่างที่เชื้อโรคระบาดเนี่ยให้ท่านทำตนทำที่ตัวท่านเองนะให้เซตซีโร่แล้วทำตนให้เป็นสุดที่รักของผัวหรือของสามีของตัวเองให้มากกว่าเดิมให้ได้พ่อแม่ทำตัวให้เป็นที่รักที่เคารพที่ศรัทธาที่น่าเลื่อมใสที่น่าเอาเยี่ยงอย่างของลูกของตัวเองให้ได้ลูกของตัวเองคนไหนมีลูก3คน4คนลูกคนไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าห่างไกลเขามากแล้วทำให้รู้สึกเขามีปมด้อยว่าพ่อแม่รักเขาน้อยไปหน่อยให้ความรักกับลูกทุกคนให้เท่ากันเพราะมันคือลูกของท่านเราไม่มีเวลาว่างมาสอนว่าถ้าท่านรักลูกของท่านท่านต้องเลี้ยงลูกยังไงต้องสอนลูกอย่างไรเพราะเรามีเวลาไม่มากพอเนื่องจากต้องสอนผู้ใหญ่อย่างพวกท่านต้องสอนคนอายุเยอะอย่างพวกท่านว่าจะกลับบ้านในชาตินี้คือนิพพานหลุดพ้นได้อย่างไรนะไอ้ความรู้เรื่องผัวเมียในบ้านในครอบครัวมีคนที่เป็น
ครูหรือครูเยอะแล้วเป็นเรื่องทางโลกเขาสอนกันเยอะแล้วเราจะไม่ไปแย่งอาชีพเขาหรอกเราสอนแต่อนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกไม่มีใครรู้ครูคนไหนในโลกนี้ก็ไม่รู้เราสอนเรื่องนี้ดีกว่าดีไหมครับนะใช้เวลาเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปพระบิดาจะเป็นผู้กำหนดเองว่าท่านจะต้องอยู่กับเชื้อโรคเนี้ยอยู่กับปรากฏการณ์ของโควิด-19 เนี่ยท่านจะต้องอยู่กับมันนานแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชาวโลกว่าจะทำข้อ7นี้ไหมถ้าทำน้อยมันก็ไปเรื่อยเมื่อพระองค์รอไม่ได้อีกแล้วเมื่อนั้นโครมเลยครับให้โอกาสแล้วไม่รับโอกาสไม่ใช้โอกาสประการที่8ครับมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลเราบอกท่านแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่งี่เง่าไม่ก้าวล่วงคนอื่นมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่บวกถึงแม้มันโกหกตอแหลเราก็อย่าไปโกรธมันให้มองในแง่บวกว่าดีเหมือนกันมันจะยิ่งทำให้เราฉลาดและระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์คนอื่นได้มากขึ้นเพราะเราไม่อาจรู้ว่าใครจะเป็นคนตอแหลเก่งใครเป็นคนพูดจริงกับเราทำให้เราเนี่ยไม่หูเบาและเชื่อมันง่ายขอบใจนะที่เธอมาโกหกตอแหลเราและทำให้เราได้รับบทเรียนนี่คือการนึกบวกมองโลกในแง่บวกมองโลกก็คือมองมนุษย์ในแง่บวกเดินไปสะดุดก้อนหินแล้วเล็บฉีกเราก็จะไม่โกรธก้อนหินจิตจะไม่ตกจะไม่หมุนกรรมจักรแต่เราจะหมุนธรรมจักรบอกโอ้โชคดีจังเลยที่ก้อนหินบนเส้นทางเดินของเราเนี่ยมาช่วยทำให้เราเนี่ยเตือนสติตัวเองว่าต่อไปเวลาก้าวเดินไปบนถนนหรือบนเส้นทางไหนก็ตามเส้นทางเดินบนถนนหรือเส้นทางของชีวิตเราจะต้องรอบคอบเราจะต้องมีสติเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องไม่ประมาทไม่เผลอเลยไม่งั้นเดินสะดุดอีกและดีจังเลยที่เราสะดุดหินก้อนน้อยก้อนเล็กทำให้เล็บฉีกเลือดซิบแค่นี้ถ้าเราซุ่มซ่ามประมาทขาดสติสะดุดก้อนหินก้อนที่มันใหญ่กว่านี้เล็บอาจจะแหกจะฉีกยิ่งกว่านี้โอ้โหเราคงบาดเจ็บสาหัสนี่คือการมองโลกในแง่บวกเราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายเขาลักขโมยของของเราเราก็มองเขาในแง่บวกว่าเขาคงอยากได้ของของเราอะมากและถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหากับชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ได้เขาเลยอยากได้ของเรามากแต่เป็นเพราะว่าเขามองเห็นว่าเราเนี่ยอาจจะงกขอแล้วคงไม่ให้ก็เลยต้องขโมยหรือขมายเอาไปนี่คือการมองในเรื่องร้ายๆในชีวิตให้มันเป็นบวกเพื่อทำให้ตัวท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรได้เพราะท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกที่อาศัยความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยใช้จิตวิญญาณของตัวเองเป็นตัวรับรู้การสั่นสะเทือนถ้ารู้สึกชอบก็จะเป็นบวกถ้ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่าเป็นศัตรูก็จะสัตว์ก็จะแสดงความก้าวร้าวออกมาท่านทำตัวเหมือนสัตว์ใช่ไหมนะถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเรามีคำกล่าวอย่างหนึ่งว่าจงฉลาดมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงคืออะไรครับคนลักขโมยของของท่านตัวอย่างที่เราพูดค้างไว้เนี่ยเขาทำชั่วกับท่านใช่ไหมลักขโมยของของท่านท่านบอกว่าก็มันลักขโมยของของหนูเนี่ยมันลักขโมยของของผมเนี่ยความจริงก็คือมันเป็นขโมยมันเป็นโจรเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเรามองตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเราผิดตรงไหนผิดสิครับถ้าคุณมองแบบนั้นนะความจริงก็คือที่คุณต้องเห็นคือเขาเป็นคนมีนิสัยสันดานแบบนั้นนั่นคือการมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปมองพฤติกรรมของเขามองพฤติกรรมของเขาต้องมองที่มาของพฤติกรรมตรงนั้นว่ามันเกิดจากกมลสันดานของเขานั่นคือความจริงมันเป็นความจริงไม่ใช่เขาคนนี้ไม่เคยลักขโมยไม่เคยคิดจะลักขโมยของของใครเลยในประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันแต่เขาดันมาขโมยของของท่านอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้มันถึงน่าคิดนะว่ามันมีเหตุผลอะไรเนี่ยที่ไม่เคยลักขโมยไม่เคยขโมยขมายอะไรเลยแต่มาคราวนี้ดันมาเอาของเราและเป็นคนแรกในโลกด้วยตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันมาขโมยของกูเนี่ยอันนี้ท่านต้องศึกษาเรียนรู้น่าสนใจนะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้ามันเป็นคนนิสัยสันดานเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนั่นคือธรรมชาติของมันถูกไหมนะธรรมชาติของมันแต่ถ้าเป็นพระบิดาก็เรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์นะถ้ามันมีความโลภอะมันต้องขี้รักขี้ขโมยอยู่แล้วไม่งั้นดีกว่ามันมาปล้นทุบหัวกบาลเราฆ่าเราแล้วเอาสมบัติเราไปใช่หรือไม่นะนั่นแหละ
ท่านมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลมรรควิถีจิตจักรวาลสอนให้ท่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมองโลกในแง่ดี

ขวางความเจริญก้าวหน้าของท่านในมิติของจิตวิญญาณซึ่งอยู่บนเส้นทางของการหลุดพ้นมันก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะท่านตกเป็นเหยื่อของมารท่านตกเป็นทาสของมารมันจึงเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้ที่เรากล่าวเป็นการให้นิยามของคำว่ามารคืออะไรมารก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของท่านทั้งในมิติโลกและมิติของจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบของท่านปฏิบัติการแทนนั่นเองนี่คือข้อสรุปของคำว่ามารคืออะไรทีนี้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับในข้อ5ที่ท่านเห็นที่มีสีเหลืองอยู่เหลืองอัมพันเหลืองส้มๆเหลืองขมิ้นคําว่าการหลุดพ้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องคำว่าบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเราก็คงจำเป็นจะต้องมาอธิบายขยายความให้ท่านได้เรียนรู้ว่าคำว่าการหลุดพ้นของพระบิดาทรงหมายความว่าอะไรอะไรคือการหลุดพ้นข้อ1การหลุดพ้นก็คือการที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ขณะเป็นมนุษย์นะเพียงแค่เป็นประธานหรือถ้าพูดให้ฟังแล้วเข้าถึงหลักความจริงเลยถูกขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจิตวิญญาณของท่านคือแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถูกขังไม่ให้ยุ่งไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่แทนทั้งหมดขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์หรือมีภพชาติอยู่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านสามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านได้หลุดพ้นกลับบ้านที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนี้ได้คำว่าหลุดพ้นแปลว่าหลุดพ้นแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของสิ่งที่ตัวเองเข้าไปอยู่ก็คือของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพที่จิตวิญญาณขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพและเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จจิตวิญญาณก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านอนันตจักรวาลก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นก็คือมาจากนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพจิตวิญญาณของท่านก็ต้องกลับออกไปนอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นเพราะพูดคำว่าหลุดพ้นเฉยๆเนี่ยท่านก็จะนึกภาพไม่ออกพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเหมือนสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลมีตัวตนมีรูปธรรมเพราะเป็นพลังงานมีรูปธรรมทางพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมถ้าหยุดหมุนนะแต่เราเห็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยกลมๆเป็นเพราะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องนำพาจิตวิญญาณของเราที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาจากนอกเอกภพนะให้จิตวิญญาณเราเนี่ยหลุดกลับออกไปข้างนอกได้คือพ้นไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้แน่นอนจะหลุดพ้นออกไปได้ก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณของท่านจะต้องทำน้ำหนักคือลดน้ำหนักตัวเองให้เหลือ30มิลลิกรัมให้ได้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมากินไม่ดีอยู่ไม่ดีเพราะมีกิเลสหนาตัณหาเยอะมันทำให้จิตวิญญาณอ้วนพีนี่เป็นคำสมมุติจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแรกๆมีน้ำหนักแค่30มิลลิกรัมแต่พอมาอยู่กันนานเป็นหลายภพชาติในช่วง 60,000 ปีจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่กลับอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะมีน้ำหนักเพิ่มเมื่อมันมีน้ำหนักมากเกินกว่า30มิลลิกรัมจิตวิญญาณของท่านจะถูกโลกดึงดูดเพราะโลกอยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ใกล้จิตวิญญาณของท่านมากที่สุดโลกของท่านก็จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกและต่อให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกได้ก็จะพ้นไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาท่านจะพ้นออกไปไม่ได้เพราะว่าเอกภพก็มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านที่มีน้ำหนักตัวเกิน30มิลลิกรัมจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้

จิตวิญญาณท่านจะไม่ต่างกับก้อนเมฆท่านสังเกตไหมก้อนเมฆที่เป็นเมฆฝนก้อนสีเทาๆดำๆเนี่ยมันจะลอยต่ำมากท่านมองเห็นเลยลอยต่ำมากบางทีเรียหลังคาตึกใบหยกเลยด้วยซ้ำที่กรุงเทพเพราะอะไรครับเพราะว่าก้อนเมฆที่เป็นเมฆน้ำเมฆฝนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมวลของเมฆเนี่ยต่อก้อนเนี่ยหนักกว่าเมฆสีขาวของพระบิดาซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นหรือความชื้นสัมผัสน้อยกว่าเมฆฝนที่เป็นเมฆสีดำมันเลยลอยสูงขึ้นไปได้แต่ถ้ามีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็ยังไม่ตกลงมาเป็นฝนนะถ้ามันยังไม่ตกนะมันก็จะลอยอยู่ทำให้เรามองเห็นว่ามันลอยต่ำมากที่มันเป็นอย่างนี้เพราะยิ่งน้ำหนักมวลมากเท่าไหร่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งสรรพสิ่งนั้นเอาไว้ได้มากก็แปลว่าเมฆที่มีน้ำหนักมากก็จะถูกดึงดูดให้ลอยต่ำจนกว่ามันจะตกลงมาเป็นฝนแต่ถ้าเมฆที่มีน้ำหนักตัวน้อยๆดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งกับไอ้สิ่งที่มีมวลน้อยๆก็มีแรงดึงดูดน้อยมันก็จะลอยขึ้นไปในระดับสูงท่านนึกภาพออกที่เราพูดไหมนั่นจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับพระองค์ทรงกำหนดให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่เดินทางข้ามมิติมาเป็นแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีน้ำหนักมวลไม่เกิน30มิลลิกรัมนี่เราพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์และตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงด้วยพี่น้องครับเมื่อท่านจะกลับบ้านคือต้องหลุดพ้นออกไปนอกระบบโลกและนอกอนันตจักรวาลท่านต้องกลับบ้านจะมาเสเพลพเนจรอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในระบบโลกไม่ได้เพราะมันจะเป็นขยะมันจะเป็นส่วนเกินเพราะท่านไม่ใช่สรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ในนี้ตั้งแต่แรกถ้าท่านยังติดค้างอยู่ยังกลับบ้านไม่ได้ยังนิพพานหลุดพ้นไม่ได้ท่านจะต้องกลายเป็นขยะชิ้นหนึ่งที่ถูกระเบิดทิ้งครับเหมือนกับฝุ่น PM 2.5 ที่มันอยู่ในบรรยากาศของโลกแล้วทำให้ท่านหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมทางเดินหายใจก็ต้องกำจัดทิ้งฝุ่น PM 2.5 ก็ไม่ต่างกันกับจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในนี้แล้วถึงเวลาสิ้นยุคแล้วต้องกลับบ้านและดันทะลึ่งไม่กลับเพราะมัวแต่คิดว่าตัวเองดับอัตตาดับตัวกูของกูได้ทุกอย่างก็ดับหมดพลังงานมันจะไปสูญหายไปไหนไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเราก็เตือนหลายครั้งนะแต่ไม่ยอมสะเทือนที่จะคิดท่านต้องกลับบ้านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบิดาหรือพระเจ้าที่อนุญาตให้ท่านมา นะมันหลุดพ้นก็คือจิตวิญญาณของท่านจะต้องหลุดพ้นออกไปนอกอนันตจักรวาลจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องลดความอ้วนมาเกิดหลายภพชาติแล้วกินดีอยู่ดีด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กติดตัวอยู่เยอะนึกออกไหมครับกรรมหนึ่งกรรมเนี่ยมีน้ำหนักมวล 0.5 มิลลิกรัมมันทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก30มิลลิกรัมเพิ่มมากกว่านั้นนิดเดียวมันก็หลุดพ้นออกไปไม่ได้แล้วอย่างเก่งก็ได้แค่หลุดลอยแต่ถ้ามีน้ำหนักตัวมากๆก็ต้องหลุดลนหรือก็คือหลุดลงนะไม่ลงนรกก็หล่นมันบนโลกก็เกิดใหม่มีเท่านี้ประการที่4ที่หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหลุดพ้นออกไปได้เพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบเนี่ยสามารถใช้ขันธ์5ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้ใช้เนี่ยในพืชไม่มีนะแต่ในสัตว์มีไดโนเสาร์เป็นต้นจิตหยาบของมนุษย์สามารถใช้ขันธ์5ได้อย่างถูกต้องคือแทรกแซงกรรมจักรหรือเปลี่ยนแปลงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรได้เป็นผลสำเร็จไม่ใช่ดับขันธ์5ไม่ใช่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทุกอย่างจบกูนิพพานแล้วไม่ใช่ขันธ์5เนี่ยมันเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือที่จิตหยาบของท่านโดยจิตวิญญาณมอบหมายให้ใช้ต้องใช้เพื่อการสั่นสะเทือนทั้ง2มิติในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สั่นสะเทือนออกมาเป็นความรักความเมตตาเพื่อจะใช้พลังงานความรักในรูปของคลื่นพลังงานความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกมอบให้กับโลกแต่ถามว่าทำไมสัตว์ใช้แล้วไม่มีปัญหาก็เพราะพระบิดาทรงสร้างสัตว์หรือไดโนเสาร์เอาไว้ก่อนมนุษย์สร้างกระบวนการของขันธ์5ให้ไดโนเสาร์ใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้สัตว์นั้น
สามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักหมู่รักเหล่ารักพวกรักธรรมชาติของพระบิดามีชีวิตอยู่บนโลกอย่างมีความสุขสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วก็จะผลิตประจุบวกเวียงให้กับโลกถึงแม้บางครั้งมันทะเลาะกันมันกัดกันมันไม่พอใจกันมันก็เวียงลบออกมาด้วยกระบวนการของขันห้าของมันแต่มันก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหากับโลกตรงที่ว่าถ้าสัตว์พวกนี้ไดโนเสาร์เนี่ยมันกัดกันทะเลาะกันเองฆ่ากันเองกินกันเองและอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในยุคนั้นยุคดึกดำบรรพ์มันไม่มีความสุขเนี่ยโลกก็จะขาดพลังงานโลกก็จะขาดพลังงานที่จะไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกบิดตัวแล้วเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้โลกหมุนได้ทำให้โลกถ้าโลกหมุนไม่ได้หรือหมุนไม่สม่ำเสมอโลกก็เสียสมดุลขันห้าในสัตว์มันเป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงสร้างขันห้าไว้ให้สัตว์ใช้สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงพระองค์ก็ใช้ขันห้านั่นแหละให้มนุษย์ใช้แต่เอาอย่างสัตว์ไม่ได้เอาเยี่ยงสัตว์ได้เยี่ยงสัตว์ก็คือใช้ขันห้าเห็นสิ่งใดแล้วจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนสัตว์เลยครับแต่มนุษย์เราฉลาดกว่าตรงที่ว่าเรามีสมองให้ใช้ในการคิดในการพิจารณาสัตว์มีสมองเอาไว้ใช้เป็นเครื่องบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์หรือของไดโนเสาร์เท่านั้นไม่ได้เอาไว้คิดไม่ได้เอาไว้วิเคราะห์เหมือนมนุษย์นะซึ่งตอนนี้กำลังใกล้จะถึงแล้วที่เรากำลังเขียนใน Facebook ให้พี่ๆน้องๆทั่วทั้งโลกได้อ่านในวิสุทธิปัญญา Facebook เนี่ยว่าพระเจ้าทรงสร้างอะไรถ้าสร้างมนุษย์น่ะทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างอย่างไรพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะเป็นมีพระปันติหารทางปัญญาแค่ไหนอย่างไรเราจะมาเปิดเผยให้ท่านได้เรียนรู้ได้ฟังโอเคไหมมันเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะใช้ขันห้าแบบสัตว์ไม่ได้ท่านต้องแทรกแซงมันถามว่าแทรกแซงตอนไหนแทรกแซงตรงเวทนาพี่น้องครับแทรกแซงตรงเวทนาและแก้ไขที่สัญญาการจำได้หมายรู้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ท่านฟังลึกไปกว่าทุกครั้งโปรดติดตามต่อไปนี่คือทั้งหมดในนิยามของคำว่าการหลุดพ้นคืออะไรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องต่อไปที่ท่านต้องรู้ครับใครคือมารใครคือมารใครบ้างคือมารถ้าจะบอกว่าใครอย่างเดียวคงไม่ได้อะไรหรือใครคือมารเพราะถ้าถามว่าใครเนี่ยอาจจะหมายถึงมนุษย์ด้วยกันหรืออาจจะหมายถึงสัตว์ประจำโลกแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นพี่น้องครับมารมีอยู่3ประเภทเอาหยาบๆก่อนนะมารมี3ประเภทประเภทที่1คือมารภายในมารภายในมารภายในคืออะไรมารภายในจิตใจของท่านถ้าพูดกว้างๆพูดหยาบๆมารภายในก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะความรู้สึกนึกคิดทางด้านลบที่มีต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวท่านในทุกขณะจิตสิ่งเหล่านี้คือมารภายในของท่านทั้งนั้นคือมารภายในอย่างที่สองมารภายในยังมีอีกอย่างสันดานที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีของท่านที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพื่อท่านมาลดละเลิกและดับมันซะเช่นสันดานที่ไม่ดีเช่นขี้โมโหขี้งกขี้เอาอันนี้มันติดอยู่ในสัญญามาเกิดชาตินี้เพื่อจะมาดับการเกิดดับของขี้งกดับการเกิดดับของการขี้โมโหนี่เขาเรียกว่าสันดานนี่คือมารภายในนี่คือมารภายในแถมอีกอย่างนึงที่ตรงนี้มันอยู่ในสัญญาแถมอีกอย่างนึงครับจิตวิญญาณของท่านที่ไม่สมดุลถือรหัสที่ไม่สมดุลมาเกิดแต่จิตวิญญาณสมดุลแล้วเพราะไปลงนรกมาแล้วชำระจิตวิญญาณจนสมดุลแล้วแต่รหัสของจิตหยาบในชาติที่แล้วที่ทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลจิตวิญญาณต้องถือมาเพื่อแก้ไขเช่นจิตวิญญาณโกรธแค้นอาฆาตขุ่นเคืองใครอยู่
ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนผู้นั้นใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านจะรอโอกาสที่จิตหยาบของท่านเผลอเมื่อรู้ว่าตัวเองได้เข้ามาใกล้ชิดกับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตนถ้าท่านเผลอหรือขาดสติจิตวิญญาณของท่านเองซึ่งเป็นมารภายในทำให้ตัวเองเดือดร้อนจะออกมาทำหน้าที่แทนแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่ดีครับออกมาแก้แค้นออกมาทำร้ายคนรอบข้างบางคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันมาโดยที่จิตหยาบของท่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะดันทะลึ่งขาดสติเลยคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองไม่ได้จิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในก็เลยออกมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวมันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยเหมือนกับบ้านน่ะถ้าจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยปิดหน้าต่างไม่สนิทปิดประตูไม่สนิทหรือลืมปิดหน้าต่างลืมปิดประตูมันก็จะมีขโมยขโจรนะขโมยขโจรนะย่องเข้าบ้านนี่ก็ไม่ต่างกันพี่น้องเข้าใจนะมันถ้ามารภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตหยาบของท่านหรือจิตปัจจุบันของท่านเราให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนวิธีการป้องกันมารหรือระวังมารตัวนี้นะฮะวิธีป้องกันหรือระวังมารตัวนี้ก็คือท่านต้องรู้ทันจิตต้องรู้ทันจิตของท่านรู้ทันว่าในสถานการณ์นั้นๆจิตของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเกิดอาการของมารขึ้นมาแล้วซึ่งมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเองและก็ตัวตนความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยเสียผู้เสียคนเสียหายได้เพราะว่ามันมีอย่างเช่นกิเลสมารตัณหามารความอยากความไม่อยากพวกนี้สั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ท่านมีปัญหาในสิ่งเหล่านี้มารประเภทที่สองคือมารภายนอกมารภายนอกมันก็จะมีพวกเหตุการณ์พวกสถานการณ์ดินฟ้าอากาศมนุษย์และก็สัตว์นี่คือมารภายนอกถามว่าทำไมมันเป็นมารภายนอกมันมีโอกาสที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านเมื่อไหร่เงื่อนไขด้านลบคือเงื่อนไขที่ท่านไม่พอใจเงื่อนไขด้านลบคือเงื่อนไขที่ท่านไม่ถูกใจไม่ชอบใจหรือเป็นเงื่อนไขที่ท่านไม่ต้องการที่จะเผชิญนั่นน่ะคือมารเพราะมันจะทำให้จิตใจของท่านเสียสมดุลมันมารภายนอกก็คือผู้ที่ทำให้จิตใจของท่านเสียสมดุลแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าทั้งมิติโลกและมิติของจิตวิญญาณจำนิยามได้ไหมนี่คือมารภายนอกเราพูดหยาบๆก่อนนะถ้าเราต้องการจะระวังตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากมารภายนอกท่านต้องรู้ทำตนตะเกียรู้ทันจิตใจตัวเองใช่ไหมรู้ทันอารมณ์รู้สึกของตัวเองอันนี้ต้องรู้ทำตนก็แปลว่าต้องปฏิบัติตนให้เป็นต้องตั้งหลักอย่างไรต้องตั้งรับอย่างไรต้องตั้งตาตั้งอกตั้งใจตนเองอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มารภายนอกนั้นทำให้ท่านเสียหายเสียประโยชน์เสียทุกอย่างท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรืออย่างน้อยๆท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่เป็นเงื่อนไขให้คนที่อยู่ตรงหน้าท่านหรือคนใกล้ตัวท่านกลายมาเป็นอีเวนนี่กับไอเวนนั่นของท่านท่านต้องไม่ทำตนเป็นเงื่อนไขให้กับเขาไม่งั้นเขาก็จะแสดงบทบาทของมารต่อท่านมันจะกลายเป็นมารถ้าท่านปฏิบัติตนกับเขาไม่ถูกต้องพูดง่ายๆแบบนั้นโอเคนะนั่นคือมารภายนอกมารประเภทที่3ประเภทสุดท้ายที่พระบิดาเมตตาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะซอยละเอียดยิบอันนี้เอาแค่นี้มารพูดเขาว่าพูดก็หมายถึงพูดผีปีศาจหมายถึงจิตวิญญาณและเป็นฝ่ายร้ายไม่ใช่ฝ่ายดีอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านหรืออาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ถูกกระทำด้วยมนต์ดำบางอย่างเพื่อจะมาทำร้ายท่านโดยคนที่เขาเป็นมารของท่านแต่เขาไม่มาทำเองแต่เขาส่งมารพูดมาแทนภูติเนี่ยตัวนี้แปลว่าผีนะ
แปลว่าปีศาจพอพูดเรื่องผีเรื่องปีศาจเสียงเริ่มไม่ค่อยจะดีนะเขาไม่อยากให้เราพูดนะฮะมารพูดพวกนี้ก็สามารถสร้างปัญหาให้กับท่านได้เพราะท่านมองเขาไม่เห็นเช่นท่านเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะทำถูกหรือทำผิดจะควรหรือไม่ควรก็ตามแต่ท่านเคยทำแท้งผู้หญิงเนี่ยที่เคยทำแท้งเนี่ยเคยเป็นแม่ไอ้จิตวิญญาณที่มันต้องมาเกิดเป็นลูกของท่านเพราะมันเขียนบทละครกับท่านไว้แต่ท่านทะลึ่งไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขามาก่อนกำหนดเวลาเพราะท่านไปสร้างสถานการณ์ที่พร้อมก็คือไปเล่นบทผัวเมียกันนะหรือเล่นบทผัวเมียแต่ไม่พร้อมจะมีลูกเพราะว่ายังยากจนอยู่แค่สองคนจะกินก็ไปเชิญมจมจะกินแล้วยังดันมีลูกอีกคนก็เลยบอกว่าไม่ถึงขั้นเป็นมารหัวขนหรอกแต่บอกว่าเกิดมาแล้วเป็นอุปสรรคก็เลยทำแท้งจิตวิญญาณของผู้ที่วางแผนร่วมกันกับพ่อแม่อย่างท่านเนี่ยว่าจะต้องเกิดมาเป็นลูกแล้วท่านไปปิดโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาทำหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามชะตาชีวิตที่เขียนบทละครมาหรือหน้าที่ตามชะตากรรมหรือเวรกรรมที่หนุนส่งมาทำแท้งเนี่ยปิดโอกาสของเขาเขาจะโกรธมากเขาจะมาขี่คออยู่ก็มีมากอดเอวอยู่ข้างหลังก็มีจิตวิญญาณของเด็กบางคนก็กอดแข้งกอดขาอยู่ก็มีอย่าไปคิดนะว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยปฏิเสธเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับแต่เราไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยโปรดสัตว์ผู้น้อยแบบนี้แต่เราเอาความจริงมาเล่าให้ท่านฟังเขาจะทำอะไรครับเนี่ยถ้าเขาโกรธแค้นเขาจะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางแทนที่คนที่เป็นแม่ซึ่งทำร้ายเขาจนไม่มีโอกาสได้เกิดนะแทนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ราบรื่นเขาก็จะคอยเป็นมารคอยขัดขวางคอยเป็นอุปสรรคพออายุเลยเลข6ไปแล้วเขาก็จะนำโรคภัยไข้เจ็บออดๆแอดๆมาให้บางทีถ้าเขาโกรธแค้นมากๆเขาก็จะเอาอุบัติเหตุมาให้มากมายนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเหมือนคนอื่นไม่มีทางได้เพราะเขาจะคอยปัดคอยป้องเพื่อทำให้สำนึกมึงปิดโอกาสของกูจะมาเกิดเป็นลูกมึงตามที่วางแผนร่วมกันไว้มึงสัญญากับกูดิบดีมึงพร้อมไม่พร้อมกูไม่รู้แต่มึงเสือกทำให้กูมีสิ่งแวดล้อมพร้อมจะเกิดเพราะฉะนั้นมึงปิดโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ของกูเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆในชีวิตของมึงทั้งชีวิตนี้อย่าหวังเลยว่ามึงจะได้รับโอกาสนี่คือเสียงของจิตวิญญาณที่อาฆาตเพราะถูกทำแท้งนี่เรายกตัวอย่างแค่มารประเภทเดียวนะมีเยอะแยะท่านนึกภาพออกหลายคนสังเกตไหมทำท่าจะสำเร็จทำท่าจะสำเร็จแต่ตอนท้ายจริงหัวเป็นมงกุฎท้ายเป็นมังกรขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาจะเฮงๆกำลังทำท่าจะได้โชคได้ลาภก็จะมีคนมาขัดโชคขัดลาภอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องมาถามเรานะว่าให้แก้ปัญหานี้อย่างไรของเรามีวิธีอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่วิธีการแก้กรรมหรือไม่ได้ใช้วิธีมนต์ดำมาแก้เรามีวิธีเดียวท่านต้องสำนึกนี่คือวิธีที่ถูกต้องวิธีของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ทรงมีช่องทางไว้ให้ไม่ใช่ไปใช้ไสยเวทบังคับเอามันออกไปจากขากูเอามันออกไปจากหลังกูที่เกาะหลังบางทีมันทำให้ปวดเป็นโรคปวดหลังคนเฒ่าคนแก่เห็นไหมเป็นโรคปวดหลังมากโอ้ยขยับก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยมันจะไม่ปวดหลังได้ไงก็มันขี่หลังอยู่นึกออกไหมบางคนก็เอวเคล็ดเอียงไปข้างหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอยิ่งอายุมากนะหลังก็ค่อมอายุมากเอวก็เคล็ดเพราะทำผิดบาปแบบนี้ครับมาจากอดีตชาติพอมาชาตินี้สังเกตไหมเวลาเราอุ้มเด็กกระเตงไว้ที่เอวเนี่ยเด็กโบราณเนี่ยมันชอบให้แม่มันเอาขึ้นเอวเวลาขึ้นเอวแล้วเป็นไงถ้าเราไม่แอนสะโพกแอนบั้นเอวไปทางที่เด็กที่เราอุ้มอยู่กระเตงอยู่มันก็อุ้มมันไม่ได้ลักษณะเหมือนกระเตงเด็กอยู่เลยนี่คือเวรกรรมชัดไหมพี่น้องครับอย่าดูถูกว่า
กฎแห่งกรรมไม่มีจริงเราสอนสิ่งที่เป็นอนุจรธรรมซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพนะแต่วันนี้เราพูดในสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้บ้างมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบโลกเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของสังสารวัฏที่พระบิดาต้องยอมให้มีนรกยอมให้มีบททดสอบยอมให้มีบทเรียนเพื่อให้จิตหยาบได้เรียนรู้และจิตวิญญาณเองก็ได้เรียนรู้ด้วยให้เข็ดให้หลาบให้จำว่าทีหลังอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันมารพูดคือพวกพูดผีปีศาจจิตวิญญาณอะไรทั้งหลายเราต้องรู้เท่ามารต้องรู้ให้เท่ามารว่ามารคือใครเขาจะมาทำร้ายเราลักษณะไหนแบบไหนนะง่ายๆก็คืออย่าไปทำให้จิตวิญญาณนั้นอาฆาตเพราะบางทีถ้าเขาอาฆาตมากๆเขาไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์หนีนรกด้วยและไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยไอ้พวกเนี้ยตัวแสบมากทำร้ายท่านได้ทำให้เกิดอาการป่วยจนตายก็ได้เครื่องยนต์แห่งกรรมชำรุดทรุดโทรมเขาจะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ทำเพื่อจะได้ไม่ทำให้ท่านเนี่ยก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณแม้กระทั่งความสำเร็จในทางโลกก็จะถูกพวกเขาเนี่ยคอยกีดกันและถ้าชาติที่แล้วเนี่ยรวมทั้งชาตินี้ด้วยวันวันหนึ่งเนี่ยท่านเปลี่ยนตัวเองจากมันเนี่ยเป็นมารของคนรอบข้างท่านเพาะบ่มและสร้างศัตรูเอาไว้เยอะมากจะกลับบ้านไม่ได้แน่เลยนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะว่ายังหมุนกรรมจักรอยู่ยังหมุนธรรมจักรไม่เป็นกลับบ้านไม่ได้นะนี่ยังไม่นับไอ้พวกที่ไม่ฉลาดแล้วพยายามจะดับขันห้านั่นนะตอนนี้ FC ของจิตจักรวาลรู้ว่าเราพูดอะไรว่าการดับขันห้านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับขณะนี้ YouTube เนี่ยชมเราอยู่ฟังพระโอวาทของพระเจ้าอยู่518ท่านนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับและก็ Facebook ก็333ตอง3ครับแต่รวมแล้วยังไงก็ยังไม่ถึงพันนะ800กว่าท่านยังไม่ถึงพันเลยเนี่ยที่บอกว่าจะมีของที่ระลึกเป็นของทิพย์จากพระบิดาหรือพระเจ้าจะประทานให้นะครับตอนนี้ยังประทานให้ไม่ได้เพราะยังไม่ถึง 1,000 ท่านในการชมหลายคนนะอย่าไปบอกมีตังค์เดี๋ยวกูไปซื้อมือถือมาอีกเครื่องนึงเดี๋ยวกูเปิด Facebook อีกเครื่องนึงใช้อีกชื่อนึงเพื่อจะได้มีคนดูเยอะๆอย่าหลอกตัวเองเลยครับเอาตัวเล็กจริงๆนะครับนะอ่ะมารพูดนี่คือต้องรู้เท่าทันมารมารมี3ประเภทครบแล้วนะเรากล่าวครบแล้วท่านแยกออกหรือยังมารภายในมารภายนอกมารพูดมันต่างกันตรงไหนอย่างไรไม่ใช่มารพูดมากนะกูเลยรำคาญไม่ใช่นะพูดผีปีศาจนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณทีนี้เราจะมาลงลึกว่ามารภายในคืออะไรตะกี้เราพูดกว้างๆฉายแบบซินีมาสโคปคือจอกว้างให้ท่านคราวนี้เราจะโฟกัสลงไปลึกๆว่ามารภายในคืออะไรมารภายนอกคืออะไรมารพูดคืออะไรท่านจะได้ชัดเจนมากเข้าไปอีกครับพี่น้องครับมารภายในคืออะไรครับอย่างแรกคือกิเลสมารกิเลสมารก็คือความรู้สึกเนี่ยตัวแสบเลยพี่น้องครับความรู้สึกเนี่ยพระบิดาใช้ขันห้านี้ให้สัตว์ใช้พระองค์ทรงกำหนดให้สัตว์ใช้เพราะสัตว์ก็เป็นสัตว์สองมิติเหมือนคนสองมิติเหมือนกันครับคือสร้างความสมดุลของโลกได้ทั้งกายภาพและด้านพลังงานทางด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยกระตุ้นให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนในย่านของคลื่นความถี่ต่ำเวลามีอะไรสะกิดที่ใจตามองเห็นนะไดโนเสาร์มองเห็นอะไรปั๊บนะแล้วก็มาสะกิดที่ใจเห็นยอดไม้ใบไม้เขียวชอุ่มพุ่มสวยไดโนเสาร์เขากินต้นไม้ใบไม้นะครับเมื่อแรกสร้างพอเห็นปั๊บมันจะเกิดความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเข้าท่าไว้เฮ้ยมีอาหารอยู่ตรงนี้ไว้เฮ้ยดีไว้ดีไว้พอบอกมีอาหารอยู่ตรงนี้ไว้ดีไว้ดีไว้ปั๊บเนี่ยคือรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไหมจิตมันจะสั่นสะเทือนขันที่สองทันทีเลยเราข้ามสัญญาไปนะเพราะไดโนเสาร์มันเกิดมาเนี่ยมันต้องลองผิดลองถูกมันไม่มีอะไรจะกินมันก็กินยอดไม้ใช่ไหมยอดไม้ยอดไม้พอมันกินแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยกินได้นี่วามันก็จะบันทึกไว้ในสัญญาโอเคไหมเอาเป็นว่าเวทนาเป็นขันธ์ที่3แล้วกันมันก็เกิดความรู้สึกชอบเราไม่เอาด้านลบนะเอาแค่ด้านบวกคือชอบพอชอบอยากจะกินชอบนะก็เดินเข้าไปหาแล้วกินพอกินเสร็จแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะสัตว์นะอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มกายสังขารด้วยคือไดโนเสาร์ตัวใหญ่กว่าจะกินอิ่มนะสงสัยจะกินไม้ของพระบิดาหมดไปเป็นดงเลย
ซึ่งยังไม่ถึงคิวนี้ที่เราจะเขียนใน Facebook นะท่านอ่านเถอะครับเราไม่ได้เขียนนิยายให้ท่านอ่านแต่เขียนความจริงของพระเจ้าให้ท่านอ่านใครฟังอยู่นะฮะมาดูย้อนหลังได้นะถ้าดูจากการอัดกระป๋องนะวันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับนึกออกไหมครับก็เกิดเป็นนะความอยากก็คือเกิดตัณหากิเลสมารก็มีตัณหามารกิเลสเป็นตัวสร้างตัณหามันมาคู่กันพอกิเลสมารเกิดขึ้นปั๊บตัณหาความอยากหรือความไม่อยากจะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็นำไปสู่สังขารก็คือการปรุงแต่งตามความรู้สึกตามอารมณ์การนึกการคิดเนี่ยก็ปรุงแต่งว่าต้องเดินไปหายอดไม้ต้องอ้าปากเด็ดยอดไม้แล้วต้องเคี้ยวๆแล้วก็กลืนเป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาแต่โลกได้บวกแล้วเพราะไดโนเสาร์มีความสุขดีใจที่ได้เห็นยอดไม้มีความสุขเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าเป็นบวกออกมาแล้วกินได้โดยไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่มีตัวอื่นมาแย่งก็เป็นบวกแต่ถ้ามีตัวอื่นมาแย่งปั๊บกำลังเป็นบวกอยู่ดีๆมันจะเปลี่ยนเป็นลบทันทีโลกก็ไม่ได้ประโยชน์จากไดโนเสาร์แต่ทำไมไดโนเสาร์สั่นสะเทือนเป็นลบเป็นกรรมจักรได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าไดโนเสาร์ไม่เหมือนมนุษย์ไดโนเสาร์ไม่มีกฎแห่งกรรมไงแต่มนุษย์มีเพราะฉะนั้นจะหมุนกรรมจักรตามอย่างสัตว์ใช้นิสัยสันดานแบบสัตว์ไม่ได้มันจะล้มเหลวจึงต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรเราย้ำมันใครที่รู้ว่ากรรมจักรหรือธรรมจักรคือขันธ์ 5แล้วพยายามจะดับมันเนี่ยแสดงว่าเข้าป่าไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับพี่น้องหลงทางเลยใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราพูดให้ฟังนะอย่างที่สองครับมารภายในก็คือสันดานเดิมสันดานเดิมเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในสัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าการจำได้กับการหมายรู้ถ้าจำเรื่องราวจากอดีตชาติได้ก็ดีแต่เพื่อให้จิตที่ทำหน้าที่เป็นสันดานเนี่ยมันเกิดกับจิตหยาบซึ่งจิตวิญญาณแบ่งภาคตอนเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นพระบิดาจึงไม่ให้จิตเนี่ยหนึ่งในขันธ์ 5คือสัญญาเนี่ยจำอดีตชาติของตัวเองแล้วปิดตาที่3ไว้ด้วยไม่ให้สามารถยังรู้อดีตชาติของตัวเองและของใครกับคนอื่นได้ไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากก็ใช้วิธีการของสัตว์เพราะสัตว์มันไม่มีอดีตนะไดโนเสาร์ไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันเพราะมันอายุยืนมันไม่ตายไม่เหมือนสัตว์รุ่นหลังๆเหตุผลที่สัตว์รุ่นหลังๆมันต้องตายมันมีเหตุผลครับพี่น้องครับก็ต้องอ่านใน Facebook นะมาพูดวันเสาร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนเล่านิทานให้ฟังวิธีการที่จะปฏิบัติตนเองกับจิตวิญญาณเพื่อกลับบ้านหลุดพ้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเราจะไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป้าหมายเราพระองค์ให้เรามาพาพวกท่านกลับบ้านแต่ไอ้ความรู้ที่ฟังแล้วสำราญความรู้ที่ฟังแล้วศรัทธาและรักพระเจ้าหรือรักพระบิดามากขึ้นกว่าเดิมเพราะทรงเป็นสุดยอดแห่งอัจฉริยะปัญญาปาฏิหาริย์เลยท่านยิ่งฟังยิ่งเรียนรู้จากที่พระองค์ทรงเมตตาเปิดเผยผ่านเรามาเนี่ยท่านจะรักพระเจ้ามากขึ้นที่เคยเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงอ่ะจะต้องหันกลับมาเชื่อเพราะทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมีเหตุมีผลทั้งหมดมันไม่ได้ลอดออกมาจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงระเบิดใหญ่แล้วบังเอิญมาเป็นมนุษย์หน้าตาอย่างนี้ระเบิดใหญ่แล้วบังเอิญมาเป็นไดโนเสาร์หน้าตาแบบนี้คนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละครับที่จะคิดแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่ลอจิกมันไม่ใช่ตรรกะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเราจะบอกให้ท่านฟังว่าสันดานเดิมเนี่ยก็คือนิสัยด้านลบและนิสัยด้านบวกที่จิตวิญญาณนะในสมัยอดีตเนี่ยได้รับทักษะนี้คุณสมบัตินี้จากจิตหยาบในอดีตชาติได้หมั่นเพียรปฏิบัติตนชำระนิสัยสันดานที่ไม่ดีเหลือไอ้ที่ดีๆไว้เนี่ยก็เอาติดตัวมาโดยเฉพาะความรักความเมตตาคือรักเพื่อให้บางคนมีนิสัยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเพราะจิตวิญญาณถือมายกเว้นด้านลบจิตวิญญาณเนี่ยไม่ให้เอามาเพราะจิตวิญญาณรู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เปลี่ยนจิตหยาบใหม่เพราะว่าแต่ละภพชาติต้องเปลี่ยนจิตหยาบใหม่ทุกภพชาติมันเรียนรู้เอาเองในชีวิตประจำวันได้ครับเพราะฉะนั้นสันดานเดิมเนี่ยก็คือประสบการณ์ตั้งแต่เด็กประสบการณ์ตั้งแต่เด็กในการมีนิสัยสันดานที่ไม่ดีเช่นขี้ที่นำด้วยขี้ทั้งหลายขี้โมโหขี้เกียจขี้คุยขี้โม้ขี้รักขี้ขโมยขี้หึงขี้หวง
ขี้บนต้องมีขี้อะไรสารพัดขี้จะถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กอายุครบ3ขวบถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนสันดานไม่ดีจะถูกบันทึกเอาไว้ในสัญญาเพราะฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ตั้งแต่3ขวบเป๊ะเนี่ยกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานเนี่ยนิสัยสันดานที่ไม่ดีเนี่ยมันจะถูกบันทึกตั้งแต่นาทีแรกเลยถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองสอนลูกของเราให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมเด็กคนนั้นน่ะโคตรโชคดีเลยจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นก็โคตรโชคดีด้วยเพราะเขาจะเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าขันห้าเนี่ยเราจะใช้กรรมหมุนหรือจะใช้ธรรมกรรมะหมุนหรือธรรมะหมุนก็ได้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตหยาบของคนคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นมารภายในก็คือสันดานที่ไม่ดีที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยแย่งของเล่นพี่ตอนเล็กๆขึ้นมาเนี่ยแย่งของเล่นน้องบางทีแย่งนี่ยื้อแย่งหรือลักลักแปลว่าเอาของพี่เอาของน้องมาเล่นเอาของพี่ของน้องมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนี่คือลักท่านอย่าลืมนะพี่ลักของเล่นน้องโดยที่ไม่บอกน้องลักเอามาเล่นถึงแม้ไม่ใช่เป็นของตัวนะแต่ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ยืมนะที่เด็กเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นแล้วนะเกิดเวรกรรมขึ้นแล้วตั้งแต่อายุ3ขวบท่านจำไว้ด้วยเราจึงเตือนว่าถ้าไม่พร้อมจะมีลูกพร้อมจะมีผัวพร้อมจะมีเมียแต่ถ้าไม่พร้อมจะมีลูกก็ให้ท่านทำแค่ท่านพร้อมก่อนคือทำมึงทำกูแต่อย่าทำลูกแต่ถ้าพร้อมที่จะเลี้ยงลูกสอนลูกค่อยทำลูกด้วยทำมึงทำกูและทำลูกด้วยนี่เราพูดตรงที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมากเพราะเราชอบพูดเรื่องยากๆให้ฟังเข้าใจง่ายภายใน3นาทีเนี่ยมารภายในคือสันดานเดิมซึ่งมันจะคอยโผล่ออกมาเช่นถ้าเราสมมติว่าสันดานเดิมตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้โมโหเพราะโดนกดดันพ่อตีบ่อยแม่ด่าบ่อยน้องพี่ๆทะเลาะกันมันครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของคนขี้โมโหไม่ได้อย่างใจโมโหมันเวลาอยู่ในสังคมเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจไม่ต้องตาที่เรียกว่ากวนโอ้ยกวนตีนมันจะเป็นเงื่อนไขทำให้สันดานของท่านเนี่ยแสดงออกมาด้วยการมีโทสะจริตที่รุนแรงพุ่งพล่านทันทีโดยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยครับมันมาจากไหนครับขี้โมโหมาจากสันดานเดิมที่สั่งสมไว้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ไม่อบรมพ่อแม่ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์อย่าไปหวังมันนะครับเพราะมันพยายามจะสอนออกข้อสอบหรือว่าทำเอกสารเนี่ยเพื่อจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแล้วก็กฎระเบียบของกระทรวงที่คนที่เป็นครูมีงานเยอะแยะยุบยับมาแย่งเวลาในการเตรียมการสอนอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทราบดีเพราะเราก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันมันไม่ค่อยสมดุลเลยแล้วให้สอนเด็กในเรื่องบ้าๆบอๆเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงไม่ได้อะสอนนักเลยแล้วถ้าสอบตกก็ซวยเลยครับทั้งที่วิชาที่สอบตกนะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงนะอันเนี้ยว่างๆคอยวิจารณ์วิเคราะห์มันคนไทยมันถึงไม่ค่อยฉลาดสู้ฝรั่งต่างชาติไม่ได้เพราะหลักสูตรการศึกษามันไม่เหมาะสมมันไม่สอดคล้องนึกออกไหมเอานะไม่ต้องออกนอกเรื่องเดี๋ยวมันมีเวลาน้อยสันดานเดิมเข้าใจนะคือมารภายในมันจะออกมาแสดงทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรเลยครับแค่มาสะกิดใจหน่อยเดียวของขึ้นเลยนะนั่นแหละไอ้สันดานเดิมครับถ้าท่านยังเป็นคนแบบนี้อยู่ไหมนะถ้าท่านยังเป็นคนแบบนี้อยู่พยายามนะลดละเลิกวางมันซะดับมันให้ได้ดับการเกิดดับของสันดานเดิมที่อยู่ในสัญญาให้ได้เนี่ยที่ควรดับดับขันห้าไม่ใช่ดับเครื่องมือแต่ดับไอ้สิ่งที่มันอยู่ในขันน่ะแต่และอย่างที่อยู่ในห้าขันนั่นน่ะดับมันซะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านกลายเป็นหมุนกรรมจักรเหมือนสัตว์แทนที่จะหมุนธรรมจักรแบบมนุษย์ชัดเจนนะเราพูดอย่างนี้นะอย่างที่3คือสันดานใหม่สันดานใหม่ก็คือท่านเนี่ยออกจากบ้านนะปกติแล้วเนี่ยในบ้านในครอบครัวท่านไม่เคยมีนิสัยสันดานเลยคือความโลภความงกความเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านท่านไม่มีแต่พอท่านออกไปทำงานนอกบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปรากฏว่าในสังคมที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่นั้นมันมีแต่คนหอกอตอครับหอกอตอคือโหดเห็นแก่ตัวมีแต่คนเห็นแก่ตัวท่านก็เลยทนไม่ไหว
มึงเห็นแก่ตัวกับกูได้กูก็เห็นแก่ตัวกับมึงบ้างนี่ลักษณะเป็นการนะหนามยอกเอาหนามบ่งมึงเห็นแก่ตัวกับกูเห็นแก่ตัวกับมึงแต่ปรากฏว่าทั้งสังคมทั้งบริษัททั้งหน่วยงานทั้งองค์กรหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตามท่านไปทำงานอยู่ร่วมกับเขาหรือโรงงานไอ้รอบข้างของท่านนี่เห็นแก่ตัวหกตประเภทสังกัดพรรคหกตกันหมดแล้วจะเหลือเลยครับกูก็ต้องหกตกับคนรอบข้างหมดเลยแล้วพอหกตกับคนรอบข้างซึ่งอยู่ที่บริษัทไปทุกวันไปที่ทำงานทุกวันไปโรงงานทุกวันไปอยู่ในสังคมทุกวันสังคมของคนเห็นแก่ตัวเวลากลับมาบ้านท่านว่าไอ้เชื้อนี่มันจะติดมาบ้านไหมครับไอ้เชื้อที่ติดมาบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าติดสันดานมาแล้วใช่ไหมเห็นคนในครอบครัวเห็นคนในบ้านเหมือนกับเห็นคนนอกบ้านเลยครับมันผัวเมียบางคนพ่อแม่บางคนพี่น้องบางคนเวลากลับมาบ้านก็มาเห็นแก่ตัวกับคนในครอบครัวเพราะเคยตัวกับการเห็นแก่ตัวกับคนนอกบ้านไอ้นี่คือสันดานใหม่ครับพี่น้องครับนี่คือมารภายในครับซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จในการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองและของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่านด้วยเนี่ยคือมารพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือ3อย่างมันถ้าเราจะป้องกันนะหรือจะพิชิตมารที่เป็นมารภายในพวกนี้ท่านต้องฝึกให้รู้เท่าทันจิตของท่านให้รู้เท่าทันนิสัยทางจิตของท่านนั่นเองว่าท่านเป็นคนมีนิสัยอย่างไรเห็นของคนอื่นแล้วจะอยากได้ของเขาเหมือนเดิมไหมท่านต้องรู้ตัวนิสัยกูพอเห็นของคนอื่นแล้วกูอยากได้เห็นคนอื่นมีดีกว่ากูอิจฉาเงี้ยนี่คือท่านต้องรู้ตัวก่อนรู้ทันจิตตัวเองก่อนนิสัยทางจิตเมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นคนนิสัยเสียนิสัยไม่ดีในเรื่องนี้เพราะมันบันทึกอยู่ในสัญญาวิธีแก้ไขมีง่ายๆครับให้ท่านจำนิสัยที่ไม่ดีตัวเองไว้เขาเรียกว่ามีกฤตสติพอเราเห็นของคนอื่นอยู่ตรงหน้าใจมันเกิดอยากจะได้ขึ้นมาปั๊บรีบเตือนตัวเองทันทีว่าเฮ้ยมารกำลังจะเกิดแล้วเพราะมันออกมาจากสันดานกูคือสัญญาเฮ้ยของคนอื่นเว้ยเขาไม่ได้ให้กูไม่ใช่ของกูจะไปอยากเอาเขาไม่ได้มันผิดมันบาปผิดทางโลกและบาปทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่าผิดบาปเนี่ยคือการเตือนสติตัวเองเขาเรียกว่ามีกฤตสตินะซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อๆไปถ้ามีโอกาสเราจะพูดให้ท่านฟังอีกครั้งเนี่ยเป็นคัมภีร์พิชิตมารชัดไหมเนี่ยลงละเอียดเลยนะพี่น้องครับถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นเราต้องนิพพานสิ่งพวกนี้ให้ได้ถ้านิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านจะเอาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้พี่น้องครับชัดเจนไหมครับมารภายในผ่านไปแล้วต่อไปคือมารภายนอกมารภายนอกคืออะไรครับ1สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับท่านหรอกเช่นดินฟ้าอากาศวันนี้อากาศร้อนตับแลบมันเป็นมารของท่านมั้ยท่านจะต้องทำงานอยู่กลางแดดทำงานกลางแจ้งแต่วันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติมันทำให้ท่านมีสภาวะจิตที่เสียสมดุลมั้ยเราสังเกตได้จากการที่ท่านเอ่ยปากบ่นว่าแม่งวันนี้โคตรร้อนเลยว่ะร้อนชิบหายเนี่ยจิตท่านเสียสมดุลแล้วมารภายในมันเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วกรรมจักรเกิดขึ้นทันทีแล้วร่างกายของท่านก็จะผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาในเม็ดเลือดแดงทำให้เกาะติดกับเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของท่านเท่ากับว่าท่านผลิตขยะขึ้นมาแล้วแค่นี้ท่านรู้ไหมพระบิดาจึงต้องสร้างเห็บยุงลิ้นไหลปลิงทากสัตว์ตัวเล็กๆเพื่อมาช่วยดูดเลือดชั่วออกจากตัวท่านเพราะว่าคนสมัยโบราณจิตไม่ตกรุนแรงเหมือนคนสมัยนี้แค่โกหกลูกหลานว่านอนเถอะลูกตุ๊กแกจะกินตับถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกนอนเถอะลูกตอนนี้สิงโตกำลังหลับถ้าเสียงดังนะไม่ยอมนอนเดี๋ยวสิงโตออกมานะน่ากลัวนะสิงโตนะเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะถ้ามาส่งเสียงดังเล่นอยู่ถึงเวลานอนต้องนอนนะมืดแล้วอะไรแบบนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอากาศหนาวจัดอากาศร้อนจัดฝนตกหนักจนแฉะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันคือมารภายนอกที่สามารถทำให้จิตตกได้นึกออกไหมยังถ้าใครเป็นคนเซนซิทีฟแปลว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายภาษาอังกฤษนะใช้คำว่าเซนซิทีฟแปลว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คำว่าอ่อนไหวง่ายแปลว่าอะไรต
ถูกยั่วยุถูกเย้ายวนหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า stimulate แปลว่าถูกปลุกเร้าด้วยเงื่อนไขลบเล็กๆน้อยๆเนี่ยจิตตกแล้วเสียผู้เสียคนแล้วโมโหแล้วโกรธแล้วหงุดหงิดแล้วเศร้าแล้วเขาเรียกว่าใจประสิวขี้ใจน้อยนะเศร้าแล้วเนี่ยมีผลทั้งนั้นบนเส้นทางของมนุษย์ที่สมดุลต้องค้ำจุนสติของตัวเองไว้มารภายนอกคือสิ่งแวดล้อมนะเรายกตัวอย่างพอหอมปากหอมคออย่างที่สองคือคนใกล้ตัวมารภายนอกคือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวของท่านหมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันพนักงานที่อยู่ในบริษัทเดียวกันข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานกรมกองเดียวกันประชาชนที่อยู่ในประเทศชาติเดียวกันหรือนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันหรือต่างพรรคแต่ต้องทำงานร่วมกันมึงเป็นฝ่ายค้านกูเป็นฝ่ายรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถจะเป็นมารภายนอกของตัวเราได้ทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยสันดานเหมือนกันไหมพี่น้องครับสันดานที่มันมาจากสัญญาเก่าสัญญาเดิมหรือนิสัยใหม่สันดานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเรานี่แหละเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับมันก็จะแสดงอาการเป็นลบกลับมาหาเราทั้งที่ในสัญญาเดิมของมันไม่มีนิสัยสันดานหรือจริตจักร้านที่ไม่ดีแบบนี้นึกออกไหมนั่นคือคนใกล้ตัวนี่คือมารภายนอกเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคนที่เขาเป็นนักบวชเขาบวชพระเขาเป็นนักบวชเป็นนักพรตเขาถึงพยายามเลี่ยงมารเลี่ยงสังคมด้วยการปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ปลอดภัยไม่จิตตกเพราะมารเนี่ยเป็นอุปสรรคในการนิพพานมารเป็นอุปสรรคในการนิพพานกิเลสตัณหาราคะอะไรพวกนี้และมารก็เป็นอุปสรรคในการหลุดพ้นกลับบ้านของจิตวิญญาณด้วยเขาจึงไปปลีกวิเวกเพื่ออะไรเพื่อปิดโอกาสไม่ให้มารภายนอกมาเป็นเงื่อนไขกูได้จึงต้องนั่งหลับตาปฏิบัติกรรมฐานอยู่คนเดียวไงเพราะอะไรเหลือแต่มารภายในส่วนมารพูดนั้นน่ะมารพูดที่เป็นพูดผีปีศาจจิตวิญญาณน่ะโชคดีที่เป็นนักบวชแล้วมีการแผ่เมตตามีบทสวดมีอะไรเยอะแยะไอ้พวกผีเปรตทั้งหลายเนี่ยจึงไม่กล้าไปทำร้ายเพราะอะไรเพราะมันยังต้องการส่วนบุญแลกกันกับส่วนบุญเพราะแผ่เมตตาเนี่ยใช่มั้ยแผ่ส่วนบุญให้ตลอดจึงปลอดภัยจากผีเปรตทั้งหลายจิตวิญญาณร้ายๆทั้งหลายพวกนักบวชเนี่ยเพราะเขากลัวตรงนี้นึกออกยังปิดมิติเลยแล้วไปนั่งหลับตาเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมอยู่กับคนใกล้ตัวเนี่ยตาก็เปิดจมูกก็เปิดปากก็เปิดหูก็เปิดอายตนะเปิดหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอมารภายนอกเนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าปีกวิเวกซะนะแล้วนั่งหลับตาเหลือแต่จิตเหลือแต่มารภายในอย่างเดียวมันควบคุมง่ายถูกต้องไหมนะครับเห็นไหมฮะถ้าที่มนุษย์เราเกิดมาเพื่อต้องการต้องใช้ขันห้าร่วมกับกลไกอายตนะทั้ง6ไปปิดมันไม่ได้ไม่งั้นไม่เช่นนั้นกระบวนการในการสั่นสะเทือนทางจิต5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันห้าแล้วสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เสียชาติเกิดไม่ได้มาทำหน้าที่อันประเสริฐตามที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเลยโอเคนะประเภทที่3มารภายนอกประเภทที่3อันนี้ยิ่งกว่าใกล้ตัวอีกครับคือคู่เวรคู่กรรมคือมาเป็นคู่ของท่านน่ะมาเป็นผัวของท่านมาเป็นเมียของท่านมาเป็นลูกมาเป็นหลานในครอบครัวของท่านนี่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนี่คือมารภายนอกทั้งนั้นนั่นคือมารภายนอกทั้งนั้นบางคนมันเกิดมาเป็นมารมาเป็นลูกเพื่อทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียชื่อเสียงบางคนมาเกิดเป็นลูกเพื่อทำให้พ่อแม่สิ้นเนื้อประดาตัวพ่อแม่ก็จะหูเบาจะถูกมันหลอกถูกมันลวงและลวงหลอกลวงลวงเกิดมาเป็นลูกบางทีมันไม่มาเป็นลูกคนเดียวนะมาเป็นลูก2คน3คนแล้วมันก็สุมหัวกันเพื่อจะหลอกเพื่อจะลวงเพื่อจะลวงเอาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เพราะทำให้มันแค้นตั้งแต่ชาติที่แล้วเสือกขี้เหนียวพ่อแม่ส่วนมากนะถ้าเจอมีลูกเวรลูกกรรมมาเนี่ยพ่อแม่คนนั้นนะชาตินี้ก็ยังติดนิสัยขี้งกเห็นแก่ตัวภาษาใต้ก็เรียกขี้ชิดอ่ะภาษากลางก็เรียกขี้เหนียวอ่ะมันจะมีไอ้ลูกพวกนี้มาเกิด
แล้วแม่มันถ้ายังไม่สำนึกพ่อมันยังไม่สำนึกนะก็จะถูกไอ้ลูกพวกนี้ที่คลานมาเกิดเนี่ยมาเป็นลูกในไส้เนี่ยมันจะมาผลาญอย่างเดียวเลยไม่ได้ให้อะไรเลยครับมาผลาญพ่อแม่แก่แล้วพอมีสมบัติเก็บอยู่บ้างมันเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมจะทำอาหารรับประทานได้แล้วแต่จะให้พ่อให้แม่ไม่มาเกาะพ่อเกาะแม่กินแล้วแม่ก็ไปมองว่าพวกมันน่ะคือลูกยังละอ่อนอยู่นะไอ้เจ้ากรรมนายเวรบางคนนะขนาดเป็นผู้ชายแท้ๆนะเป็นลูกของแม่ยังพูดเป็นผู้ชายนะยังพูดแทนตัวเองกับแม่ว่าหนูเนี่ยมันเป็นรหัสกรรมจากอดีตนะมันฟ้องว่าเนี่ยคืออดีตชาติมันเป็นแบบนี้ครับพ่อแม่ขี้ชิดไม่ให้มันชาตินี้มันมารุมถึงเลยครับถึงจนพ่อแม่หมดตัวนะแล้วพ่อแม่ก็โง่นะถูกมันหลอกเพราะมันต้องการมันต้องมาเอาคืนเพราะชาติที่แล้วกูมาเป็นลูกมึงแต่มึงไม่ให้มึงงกกูเลยมาเอาคืนมึงในชาตินี้นี่คือคู่เวรคู่กรรมก็เรียกไอ้ลูกเวรลูกกรรมถ้าเป็นผัวเมียกันก็ผัวกรรมเมียกรรมร่วมกันกรรมนะเยอะแยะเพื่อวันหน้าไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนะเราค่อยเอาเรื่องพวกนี้มาสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยดีไหมแล้วท่านจะรู้เลยอดีตชาติเกี่ยวกรรมกันมาแบบไหนพอมาชาติใหม่ในชาติปัจจุบันมันต้องเจออะไรส่วนมากคนพอพูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะมันบอกว่าทำกรรมชั่วอะไรตายไปแล้วตกนรกขุมไหนเจออะไรใช่ไหมแต่สำหรับเราไม่มีประโยชน์หรอกครับในนรกนะมันเหมือนโรงพยาบาลนะเวลาคุณป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปถามหรอกหมอรักษามึงไงมึงถึงหายออกมาได้เราจะต้องบอกว่ามึงรักษานานนะมึงออกมาแล้วมึงจะทำมาหารับประทานอะไรอยู่ในโรงพยาบาลนานมึงออกมาแล้วมึงวางแผนซะมึงจะทำมาหารับประทานอะไรสำคัญกว่าไหมเราไม่ใช่หมอไม่ต้องไปถามหรอกไปโรงพยาบาลหมอรักษามึงไงมึงถึงหายแล้วออกมาถูกไหมมันเวลาเราสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยพระบิดาให้เราสอนว่าถ้าทำกรรมชั่วในชาตินี้ชาติหน้าต้องเจออะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมมีประโยชน์กว่าเยอะยังไงป่วยต้องลงก็เข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วไปบังคับให้หมอห้ามฉีดยาหนูจะกินยาน้ำยาเม็ดไม่เอาฉีดยาก็ไม่เอาหายช้าหน่อยไม่เป็นไรหนูบังคับหมอว่าหนูจะเอาอย่างเงี้ยทำได้เหรอครับมันไปนรกเนี่ยพญายมเขาจะจัดการกับคุณยังไงคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกยังไงคุณต้องเจอวันยังค่ำออกไปข้างนอกฝนมันกำลังตกยังไงคุณก็เปียกฝนมันยังค่ำไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าเปียกฝนแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งคิดว่าเปียกแล้วเปียกยังไงผลลัพธ์จากการตากฝนแล้วมันเป็นยังไงอ๋อเราฝากท่านด้วยนะช่วงนี้พายุยาสหรือยาอัสนะแต่อ่านเร็วๆว่ายาสนะครับกำลังมามันก็ยังไม่หมดนะเวลาท่านต้องตากฝนหรือออกไปข้างนอกบ้านจำไว้นะแมสเนี่ยจะช่วยป้องกันไวรัสที่มันมากับฝนได้ด้วยนะฮะเชื้อโรคชนิดใหม่มันมากับฝนนะเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กอะไรพวกนี้ถึงแม้ไม่ใช่โควิดนะท่านป้องกันได้ท่านป่วยเป็นไข้หวัด1ครั้งอายุท่านจะสั้นลงไปอีก1ครับ1อะไรเราไม่บอกครับท่านป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยนะยิ่งป่วยบ่อยๆอายุจะสั้นลงเรื่อยๆครับอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนะครับพอดีพูดถึงตรงนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังพี่น้องครับมารภายนอกมี3อย่างมี3จำพวกและแน่นอนเราบอกตั้งแต่สไลด์ตอนต้นๆแล้วว่าท่านต้องรู้จักวางตนต้องรู้จักทำตนต้องรู้จักปฏิบัติตนต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรักต้องใช้ความรู้ต้องใช้ควาย7ตัวที่เราเคยบอกไว้วันนี้ไม่บอกเพราะเสียเวลาไปค้นหาของเก่าควาย7ตัวที่เราบอกท่านไว้ว่าท่านต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างท่านที่จะจัดการกับมารภายนอกได้วันนี้ไม่ยกตัวอย่างแต่บอกว่ามันคืออะไรและอย่างไรนะครับมารประเภทที่3คือมารพูดวงเล็บว่าผีนะเพื่อทำให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่ามันเป็นพูดผีปีศาจมันเป็นจิตวิญญาณมันไม่ใช่คนไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ถามว่ามารพูดหรือมารผีพวกนี้มันมาทำตนเป็นอุปสรรคของท่านเพื่ออะไรประการที่หนึ่งครับมาทวงแค้นในอดีตชาติท่านเคยทำให้จิตวิญญาณรูปธรรมเนี้ยหรือไอ้มนุษย์คนเนี้ยมันเกิดความอาฆาตโกรธแค้นท่านเข้าใจไหมทำให้ท่านน่ะอาฆาตทำให้เขาอะอาฆาตโกรธแค้นท่านมันจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดแสดงว่าต้องแค้นมากหนีนรกและมาคอยตามท่านเพื่อจะหาทางทวงแค้นคืนหรือแก้แค้นถ้ามันตามมาแล้วหลายภพชาติยังไม่ยอมหยุดยั้งแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นพยาบาทแปลว่าอาฆาตแรงมากเข้าใจคำว่ามาทวงแค้นอย่างที่สอง
มาทวงคืนเขารักเขาหวงสมบัติของเขามากแล้วท่านก็ไปเอาไปยึดไปเอาของเขามาเขารักสมบัติของเขามากสมบัติของเขาอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสารพัดแก้วสารพัดนึกแก้วแหวนเงินทองซึ่งเป็นสมบัติของเขาแล้วท่านก็ไปยึดเอาของเขามาหรือท่านไปล้นเข้ามาแล้วฆ่าเขาตายนี่เป็นสิ่งสมมุตินะแต่เป็นเรื่องจริงถ้ามันเกิดแบบนี้จิตวิญญาณเนี้ยจะอาฆาตแล้วก็จะมาทวงคืนถ้าจิตวิญญาณนั้นมีบารมีสูงแล้วเหี้ยมอมหิตบารมีสูงนะแต่เหี้ยมอมหิตมันก็จะมาเกิดเป็นคนใกล้ตัวท่านเช่นมาเกิดเป็นคนในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันถ้าประเทศของท่านเนี่ยประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเคยไปยึดทรัพย์สมบัติทรัพย์สินคารของเขามาทรัพย์สมบัติของเขาคือของที่เขารักเขาหวงเช่นลูกสาวเขาเมียเขาหลานของเขาที่เขารักท่านไปยึดเอามาลูกสาวเขายึดเอามาทำเมียบริวารของเขายึดเอามาทำเป็นคนรับใช้เอามาเป็นไพร่อะไรก็แล้วแต่ที่เขารักเขาหวงเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมชาติเดียวกันกับท่านแล้วพอได้เวลาขึ้นมาปั๊บเขาก็จะมาทวงคืนทวงทั้งแค้นด้วยถ้าเขาแค้นและทวงคืนด้วยเช่นวิธีการทวงคืนคือมาช่อฉนมาคอร์รัปชันพยายามหาโอกาสนำตัวเองให้มาขึ้นมามีอำนาจในมีอำนาจหรือทำให้ตัวเองฉลาดที่สามารถช่อโกงพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นคนประเทศนี้หรือคนไทยไอ้พวกเราเนี่ยคือไอ้พวกที่มาทวงแค้นมาทวงคืนทั้งนั้นแต่สไลด์นี้เราพูดถึงเรื่องมารที่เป็นผู้ผีเป็นจิตวิญญาณแต่ก็ขออนุญาตเท้าความว่าเป็นมารภายนอกที่เป็นมนุษย์แล้วแค้นมาทวงแค้นทวงคืนด้วยก็มีเพราะตะกี้เราจำได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขามีบารมีสูงแต่มีความอาฆาตที่รุนแรงเพราะเวลามันมาเกิดเป็นอย่างเช่นมาจากชาติอื่นเนี่ยมาเกิดเป็นคนไทยเนี่ยมันจะทำตัวเป็นคนที่หลายคนงงว่าเอ้ยมึงเกิดเป็นคนไทยหรือเปล่าวะเอ้ยเองเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมไม่รักประเทศชาติทำไมก่อแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนให้ประเทศชาตินะแล้วก็ทำไมช่อโกงทำไมคอร์รัปชันประเทศชาติของตัวเองหน้าไม่อายทำไมขี้เอาท่านไม่ต้องสงสัยหรอกครับเนี่ยมาจากแบบที่เราพูดเนี่ยเข้าใจยังฮะแสดงว่าจิตวิญญาณของเขาใช่คนไทยไหมล่ะไม่ใช่ถ้าเป็นคนไทยไม่มีใครหรอกไม่รักประเทศชาติไม่รักแผ่นดินเกิดของตัวเองน่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วพี่น้องครับอย่าไปถามหามันว่าคนไทยหรือเปล่าเสียเวลาเปล่าใช่ไหมทำยังไงที่จะจัดการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เขาทวงแค้นไม่ให้เขาทวงคืนนึกภาพออกไหมครับนะไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือมันเป็นผีก็ตามท่านต้องทำยังไงครับถ้าเป็นผีก็ต้องขอขมากรรมก็ต้องทำบุญทำกุศลให้กับมันและต้องสร้างสำนึกให้กับมันโดยใช้ผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเป็นตัวช่วยแต่ถ้ามันเป็นมนุษย์ยากที่จะสร้างสำนึกมันนะมันต้องมาทวงแค้นจนมันรู้จักพอมันต้องมาทวงมันคืนจนรู้จักพอซึ่งแน่นอนเอามันมาร้อยล้านมันต้องเอาบวกร้อยล้านเข้าไปก็เรียกว่าเอาดอกเบี้ยเอากำไรมากขึ้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าเคยเอาชีวิตมันก็จะต้องมาเอาชีวิตเราแบบนี้ทวงแค้นทวงคืนเนี่ยหรืออย่างเบาๆครับมาทวงคำทวงคำพูดมาทวงคำสัญญาเช่นชาติหน้าถ้ามีกูยินดีจะเป็นผัวมึงอีกชาติหน้าถ้ามีเดี๋ยวหนูจะเป็นเมียจะเป็นแฟนของพี่นะสัจจะพอมาชาตินี้มันมากันใหญ่เลยมาทวงสัญญากันใหญ่เลยผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเยอะเอามันมากันพร้อมๆกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมาตามอะไรอ่ะมาตามคำสัญญาทุกอย่างเป็นสัจจะหมดท่านพูดโกหกตอแหลก็เป็นสัจจะเช่นท่านบอกว่าสวยชิบหายเลยกูท่านรู้ไหมนี่คือสัจจะนะชีวิตของท่านเนี่ย
ถ้าพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆชีวิตของท่านจะเจอแต่ความซวยทั้งชีวิตทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยล้วนเป็นสัจจะมีแต่โลกมนุษย์สังคมมนุษย์เท่านั้นที่ตอแหลกันนะแต่ในมิติของจิตวิญญาณในมิติของเทพพรหมทั้งหลายถึงแม้หลงทางนะเขาก็มีสัจจะเขาจะไม่โกหกตอแหลกันที่เข้าใจว่าลอยไปบนนั้นแล้วจะมีความสุข

จะตามมาเอาคืนเขาอาจจะเอาชีวิตของท่านคืนไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรุกรานแต่ในการรบมันต้องมีตายไปข้างมันที่จะมีแพ้ชนะแต่เขาก็สามารถจะมาทวงสมบัติของเขาคืนได้ทวงด้วยวิธีโกงดื้อหรือฉลาดโกงอย่างแยบยลแล้วเอาได้ด้วยเห็นไหมแต่บางกรณีสังเกตป่ะพอศาลตัดสินพิพากษาว่าต้องติดคุกและต้องใช้หนี้คืนเขาก็ไม่ใช้ก็ของกูเรื่องอะไรกูต้องคืนและกูไม่ยอมติดคุกด้วยเพราะชาติที่แล้วกูรับกรรมมาแล้วเพราะมึงทำร้ายกูจนตายนั่นน่ะขังจิตวิญญาณกูไว้ทำให้กูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มันวิธีการในชาตินี้คือไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับทุกนั้นแล้วเพราะกูทุกมาแล้วหนีสังเกตไหมจับตัวไม่ได้ด้วยจะเพราะอะไรก็แล้วแต่จับตัวมารับโทษรับทันไม่ได้เพราะตอนที่กูตายในชาติที่แล้วที่มึงทำร้ายกูกูรับโทษรับทันตรงนั้นไปแล้วแต่นี่กูมาเพราะว่าต้องแก้แค้นต้องแก้แค้นและต้องเอาคืนพี่ๆน้องๆครับคือนี่คือต้องรู้เท่ามารความรู้เรื่องมารพูดและมารมนุษย์เนี่ยเราพูดให้ท่านฟังเป็นบางฉากเพื่อท่านได้รู้ว่ามารนะมันจะมาทำร้ายท่านอย่างไรทำให้ท่านเกิดความเสียหายอย่างไรถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ได้และรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ท่านก็จะสามารถป้องกันได้ป้องกันไม่ให้มารพวกนี้มาทวงแค้นทวงคืนทวงคำเพราะท่านจำได้ว่ามันคือมารไม่ใช่ปล่อยให้มันทำร้ายแล้วค่อยมานั่งมีปัญหากันต่อก็เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันต่อไปพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้เรื่องมารในคัมภีร์พิชิตมารเรื่องต่อไปครับวิธีเอาชนะมารเมื่อถูกทดสอบนี่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยกล่าวกับพี่ๆน้องๆมาหลายสิบปีแล้วครับเพราะเป็นการปูทางเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านสามารถประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้อย่างราบรื่นและถึงปลายทางอย่างเรียบร้อยภายในภพชาตินี้พระบิดาจึงมีพระเมตตาให้เรากล่าวเอาไว้นานแล้วครับว่าถ้าจะเอาชนะมารเมื่อถูกทดสอบคือสอบให้ผ่านบททดสอบเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะสอบผ่านแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะสอบผ่านบททดสอบอย่างไรเรามาเรียนรู้กันก่อนดีไหมครับพี่ๆน้องๆครับว่าอะไรคือบททดสอบหรือบททดสอบมันคืออะไรถ้าเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรคือข้อสอบข้อสอบคืออะไรแล้วเราจะเป็นนักเรียนจะไปนั่งสอบคงเป็นจริงไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือข้อสอบนะต้องตั้งใจทำหน่อยต้องจริงจังหน่อยต้องสนใจหน่อยต้องให้ความสำคัญกับมันหน่อยเพราะมันเป็นข้อสอบมันเป็นบททดสอบเราจะบอกให้ครับบททดสอบก็คือเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกที่มารทั้งหลายมันทั้งหลายทั้งมารภายนอกมารภายในและมารพูดโดยเฉพาะมารพูดนี่ท่านต้องรู้อย่างเช่นทำให้ท่านชีวิตที่ร่ำรวยไม่ได้เพราะคอยขัดขวางขัดลาบเพราะท่านเคยทำแท้งอะไรพวกนี้นะที่เรายกตัวอย่างมาแล้วนะเป็นเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกที่มารทั้ง3ประเภทมารทั้ง3พวกหยิบยื่นให้กับท่านด้านลบไปว่าด้านที่ท่านไม่ชอบใจด้านที่ท่านไม่พึงประสงค์ unacceptable แปลว่าไม่พึงประสงค์เมื่อไม่พึงประสงค์ถ้าท่านหุนกลับมาจากท่านจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขุ่นเคืองไม่ชอบใจหรือรังเกียจมันจะเกิดแบบนั้นใช่ไหมนะแต่ถ้าท่านไม่เสียความรู้สึกมันก็จะเป็นบวกนะเราเอามาแกล้มๆตรงนี้กลัวท่านจะลืมเป็นเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบที่กระตุ้นให้จิตของท่านถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบถ้าเป็นสัตว์ก็คือจิตวิญญาณเพราะเขาไม่มีจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5แปลว่าให้จิตสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องกันเป็น5ขั้นตอนซึ่งจิตที่ขันสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5นี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้สัตว์ได้ใช้และมนุษย์ได้ใช้แต่มนุษย์ต้องใช้ให้เป็นสัตว์ยังไงมันก็ใช้ได้โดยออโตเมติกหรืออัตโนมัติเข้าใจนะบททดสอบก็คือเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบที่มารทั้ง3จำพวกหยิบยื่นให้กับท่านเพื่อที่จะกระตุ้นจิตถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบให้สั่นสะเทือน

เป็นขันธ์5คือเกิด5ขั้นตอนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่ออะไรสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือยกระดับจิตสามนึกของตัวท่านน่ะทางด้านบวกนี่แสดงว่าท่านเริ่มมองเห็นแล้วว่ามารเนี่ยก็มีประโยชน์นะมารหรือมันเนี่ยก็มีคุณค่านะใช่หรือไม่ถ้ามันทำให้เกิดผลใน3ประการที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้ท่านบททดสอบก็คือเงื่อนไขที่มารยื่นให้มีทั้งด้านลบและด้านบวกเพื่อจะกระตุ้นจิตของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่ออะไรสั่นสะเทือนเพื่ออะไรเพื่อให้ยกระดับจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองซึ่งพระบิดาก็ทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับมนุษย์ไม่ต่างกันในสัตว์เพื่อให้สั่นสะเทือนนึกออกนึกเอานึกเองคือจิตที่มีสามนึกเนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเงื่อนไขหรือบททดสอบนั้นโดยแทรกแซงกรรมจักรของสัตว์ที่พระบิดาเอามาติดตั้งเอาไว้ในคนในมนุษย์เนี่ยแบบเดียวกับสัตว์เลยโดยให้สั่นสะเทือนด้านบวกด้วยการแทรกแซงกรรมจักรของสัตว์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรของมนุษย์ให้ได้นี่คือบททดสอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปนั่งนะหลับตาปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวออกข้อสอบเองแล้วก็สอบให้ผ่านเองถามว่าท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรได้ไหมเพราะท่านเป็นคนออกข้อสอบเองกำหนดบทเรียนเองนั่งหลับตานึกเอาคนเดียวพิจารณาอยู่คนเดียวไม่ต้องมีครูจำไว้นะครับพี่น้องครับสิทธิ์ต้องมีครูเด็กทุกคนต้องมีครูพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนี่คือสิ่งที่พระบิดาสอนเสมอและมนุษย์ทั้งโลกมันเป็นครูคนที่สองไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงครูคนสุดท้ายเพราะครูคนแรกกับครูสุดท้ายก็คือกูเองคือตัวท่านเองคนอื่นทั้งโลกสรรพสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นเป็นครูของท่านทั้งนั้นเห็นไหมฮะนั่นท่านจะมานั่งอยู่คนเดียวหลับตาพิจารณาจิตไม่อะไรกับอะไรมันหมุนธรรมจักรไม่ได้เสียชาติเกิดเพราะจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเพื่อนั่งพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรหรือตาถึงจะเห็นหูฟังถึงจะได้ยินลิ้นต้องลิ้มต้องชิมถึงจะรับรู้รสปากต้องพูดเพื่อถามหรือปากต้องบอกความต้องการของเราคนอื่นเขาถึงจะรู้หูถึงต้องฟังใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงแต่ถ้าทำอะไรที่มันพิเรนแปลกไปจากธรรมชาติจะไปเรียกว่าท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติถ้าต้องปฏิบัติตนตามธรรมชาติใช่ไหมตาดีๆอยู่ไปนั่งหลับตาทำให้ตาบอดเนี่ยถือว่าธรรมชาติไหมล่ะครับธรรมชาติเกิดมาตาบอดเนี่ยถือว่าพิการนะครับพี่น้องครับอะไรคือบททดสอบเราตอบท่านไปแล้วทีนี้วิธีเอาชนะมารภายในจำได้ไหมมารภายในเรามีไฟแวบๆให้ท่านดูนะกิเลสมารสันดานเดิมและสันดานใหม่นี่คือมารภายในวิธีการที่ท่านจะเอาชนะมารภายในครับประการที่หนึ่งท่านต้องรู้สติท่านจึงจะเอาชนะมารภายในได้ต้องรู้สติคือรู้ว่าขณะเนี้ยขณะจิตเนี้ยขณะเนี้ยท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังเจอกับอะไรอยู่สองรู้ว่าเมื่อสักครู่ที่แป๊บๆเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยท่านเพิ่งทำอะไรมาท่านเพิ่งเจออะไรมามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฟังและคิดตามที่เราพูดรู้ว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะต้องเจอกับอะไรถ้าเราเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกเพื่อการกระทำด้วยจิตสามนึกของเราเนี่ยในด้านบวกหรือในด้านลบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากูด่ามึงอะสมมตินะมึงทำไม่ดีกับกูนะมันรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ทราบแต่กูเลยด่ามึงเลยด่าเช็ดเลยนะถ้ามันคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามันคนนั้นเป็นผัวเราเมียเราลูกเรา
มันทำในสิ่งที่ไม่ถูกตาไม่ต้องใจเราเนี่ยเราสมควรจะด่ามันหยาบคายและด่ามันแรงๆไหมถ้ามันเป็นเพื่อนร่วมงานมันเป็นผัวเราเป็นเมียเราหรือเป็นลูกเราเราไม่ควรถูกบ้างไหมถ้าเราจะเอาชนะมารภายในคือจิตใจฝ่ายต่ำของเราเราต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มึงกับกูเป็นผัวเมียกันไงมึงกับกูเป็นพ่อแม่ลูกกันไงมึงกับกูเป็นเพื่อนร่วมงานกันไงมึงเป็นลูกน้องกูกูเป็นนายมึงไงหรือมึงเป็นนายเจ้านายกูกูเป็นลูกน้องมึงนี่คือรู้อ่ะขณะนี้ทำอะไรอยู่ต่อมารู้อดีตรู้เมื่อคู่ทั้งทำอะไรมาก่อนหน้าที่จะมีปัญหากันเนี่ยเราทำอะไรมาเราเคยทำระยำทำชั่วกันแบบนี้มาไหมไม่มันกับเราก็ทำดีต่อกันมาตลอดเป็นทีมงานเดียวกันสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานมาเยอะแยะเพราะเราเนี่ยสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันร่วมคิดกันทำอะไรต่างๆจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างประโยชน์มาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันใช่ไหมนั่นคือเมื่อสักครู่ผมทำอะไรมาคือนึกถึงอดีตเราดีต่อกันถ้ากูไม่มีมันมันไม่มีกูไม่เป็นทีมงานแล้วงานมันจะสำเร็จไหมไม่ได้นี่แสดงทำความดีงานมาด้วยกันรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาทะเลาะกันไม่ยอมอดทนอดกลั้นให้อภัยกับมันที่มันพูดไม่ดีทำไม่ถูกต้องกับเราไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่กันและกันวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นเพื่อนร่วมงานเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันทำงานใกล้ชิดกันแล้วมองหน้ากันติดไหมความร่วมมือที่จะให้แก่กันและกันมันก็จะน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเพราะหยะแยงรังเกียจหรือเกลียดใช่หรือไม่ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันกินข้าวหม้อเดียวกันนอนเกือบจะเป็นมุ้งเดียวกันหลังคาหลังเดียวกันครอบอยู่ถ้าไปทะเลาะเบาแหวงกันแค่เรื่องเล็กๆตรงนี้เพราะที่ผ่านมาเราก็รักกันมาตลอดรักจนมีลูกเป็นโขลงแล้วและยังจะมีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดีกันมากกว่าที่จะไม่ดีแบบวันนี้ถ้าเราไปสวนกลับเนี่ยบ้านแตกก็ได้นะหลังคารั่วเลยอยู่ยังไม่มีความสุขเลยชีวิตครอบครัวที่พระบิดาบอกเนี่ยตอนเซตซีโร่เนี่ยให้สร้างสวรรค์ให้ทำบ้านให้เป็นเหมือนดั่งสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นไหมมันจะเป็นสวรรค์วิมานของพ่อแม่ลูกในครอบครัวนั้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้จักอดทนอดตั้งรู้จักให้อภัยกันเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเอาชนะมารภายในคำว่ารู้สติรู้สติเนี่ยดีกว่านั่งหลับตาทำสมาธิอีกนะนั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยท่านภาวนาอะไรครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตไปไว้กับพุทกับโทอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวฝึกให้เคยชินให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวแต่มนุษย์เราเนี่ยมีทั้งอดีตและมีอนาคตด้วยรู้แต่ปัจจุบันอย่างเดียวได้ไงครับมันผิดธรรมชาติแล้วครับมนุษย์เรามีอดีตเพราะเรามีการเวลาที่เป็นสมการเส้นตรงพี่น้องครับการที่เราจะมาถึงจุดนี้มันต้องผ่านจุดเริ่มต้นมาก่อนพอถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะมาถึงจุดตรงกลางนะจากจุดตรงกลางเนี้ยถึงจะไปถึงปลายทางมันเหมือนกับมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่พวกท่านชอบคุยชอบโม้ชอบคุยชอบเว้ากันน่ะเว้ากันซื่อๆนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในปัจจุบันการมีสติที่แท้จริงคือรู้สตินั้นท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อครู่ท่านเพิ่งทำอะไรมาไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอะไรเป็นยังไงคือท่านต้องใช้จิตจักรวาลไม่ใช่ใช้จิตหยาบจิตจักรวาลก็คือจิตวิญญาณนั่นน่ะเพราะเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจิตวิญญาณมีค่าเท่ากับหนึ่งทุกอย่างจะอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดท่านฟังเราเข้าใจไหมนี่คืออนุตตรธรรมนะท่านจะอายุยืนและไม่ตายด้วยนะถ้าท่านมีเวลาเท่ากับหนึ่งนะตัวเลขหนึ่งไม่ได้มีเวลาเป็นสมการเส้นตรงทางกายภาพเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อครู่ทำอะไรมาต่อไปข้างหน้าเราต้องทำอะไรโดยที่ตัวเราต้องยึดโยงอยู่กับปัจจุบันเพราะบางทีพูดสั้นๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อทำวันนี้ดีสุดแล้วเมื่อวานนี้มันก็จะดีเองและอนาคตมันก็จะดีไปด้วยเราต้องแปลความหมายอีกนะประโยคที่เราพูดเนี่ยแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่คืนนี้นี่คืออนุตตรธรรมตามมรรควิถีของจิตจักรวาลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสื่อมาให้เราบอกมนุษย์อย่างพวกท่านต้องรู้สตินะอย่างที่สองถ้าท่านจะเอาชนะมารภายในท่านเริ่มเห็นยังต้องมีสติใช่ไหมต้องมีสติคำว่ามีสติแปลว่าอะไรมารเนี่ยมันจะเป็นมารไม่ได้เพราะมันเป็นมันอยู่เหมือนเดิมแต่มารเปลี่ยนเป็นมันก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราเนี่ยเราดันไปรับเอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบ
เราไปรับมันเอามาไปจับไปฉวยไปหยิบไปกำมันมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับจิตใจของเราเองมันแสดงออกไปตามนิสัยตามสันดานมันอยู่แล้วไม่ว่าดีหรือเลวแต่เราไปหยิบเอาไอ้เลวๆของมันเนี่ยมาใส่ในใจของเราแสดงว่าเราฉลาดฉลาดรับรู้ไหมมีสติแปลว่าท่านต้องฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะไม่รับเอาและฉลาดที่จะไม่รับรู้ฉลาดที่จะไม่รับเอาคือเป็นอุเบกขาถ้าท่านต้องการเอาชนะมารภายในประการที่สองคือต้องมีสติคือฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาอะไรที่มันสร้างปัญหาให้กับเราทางจิตใจนะเราไปรับมันมาทำไมรับรู้เรื่องราวที่มันทำไม่ดีกับเราแต่ไม่รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันทำไม่ดีกับเราซึ่งอารมณ์ไม่ดีนั้นไม่ได้มาจากมันนะมาจากจิตของเราเองมาจากมารภายในนี่ไงพี่น้องครับมันก็ยังเป็นมันครับแต่ที่มันเป็นมารของเราเพราะเราไปหยิบเอาบางสิ่งที่มันแสดงออกหรือกระทำกับเราเป็นเงื่อนไขให้กับเราเราไปหยิบเอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบเป็นเงื่อนไขด้านร้ายที่เราไม่พึงพอใจเอามาสร้างแรงสั่นสะเทือนด้านลบเพื่อจะตอบโต้ต่อต้านหรือตอบสนองเข้าไปทางด้านลบพี่ๆน้องๆครับวิธีเอาชนะมารภายในอย่างที่สามต้องมีจิตสตินี่แปลว่าอะไรจิตสติจะมีสองด้านด้านแรกถ้าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมงานเราด้านแรกก็คือนะคนภายนอกคือผัวเราเมียเราลูกเราเราย่อมเรียนรู้ได้เพราะเราอยู่ใกล้ชิดมันมาตลอดไม่ได้เพิ่งรู้จักเพิ่งเจอหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าของเราท่านต้องรู้ว่านิสัยที่ไม่ดีหรือสันดานของไอ้หมอเนี่ยที่เราไม่ชอบอ่ะถ้ามันแสดงออกหรือกระทำต่อเราด้วยสันดานของมันด้วยกมลสันดานของมันเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราต้องจำไว้ครับเช่นถ้าลูกเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอหนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วเราโมโหมากเลยถ้าลูกเราเป็นแบบเนี้ยเพราะเรามองว่าถ้าโตขึ้นมามันเป็นผู้ใหญ่มันจะเอาตัวรอดได้ไหมเรายิ่งคิดยิ่งหงุดหงิดถูกไหมนั่นเวลาเรามอบหมายงานอะไรให้ลูกทำลูกมันมักจะบ่นหนูทำไม่ได้ผมทำไม่ได้มันยากท่านเป็นพ่อแม่หวังดีกับลูกอยากให้ลูกเป็นคนเก่งเป็นคนกล้ามันไม่ยอมลงมือทำพอบอกให้ทำอะไรปั๊บมันบ่นอย่างเดียวทำไม่ได้มันยากท่านย่อมหงุดหงิดใช่ไหมมันถ้าท่านรู้ว่าลูกของท่านนิสัยแบบนี้ท่านไม่ควรหงุดหงิดเมื่อท่านไม่หงุดหงิดมันจะทำให้ท่านมีจิตปัญญาอันประเสริฐแทนที่จะไปด่าลูกไปเคี่ยนตีลูกว่าไม่สู้หรือไม่อดทนไม่มีมานะพยายามไม่ด่าไม่ตำหนิทำให้ลูกเสียกำลังใจท่านมีอารมณ์ดีท่านก็จะสามารถท่านจะรู้เลยว่าลูกบอกว่ายากอ่ะหนูว่าหนูทำไม่ได้อ่ะก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากมันสันหลังยาวเกียจคร้านหรือเปล่าเพราะพ่อกับแม่หรือพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยมันทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กมันพอโตขึ้นมามันทำอะไรเองไม่ได้มันเลยบอกว่ายากอ่ะเพราะมันไม่เคยทำอะไรนั่นแปลว่าเราสอนไม่ดีเองเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วต้องสอนลูกใหม่นะเอาเรื่องง่ายๆงานง่ายๆให้เขาทำก่อนโดยทำแล้วมีพ่อกับแม่คอยเป็นผู้ช่วยทำกับลูกอ่ะแต่เราฉลาดเราก็ปล่อยให้ลูกทำเยอะๆพอตรงไหนทำไม่ค่อยได้เราค่อยเติมอ่ะนี่คือวิธีฉลาดของพ่อแม่สอนลูกให้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันก็ทำได้คือมันทำเรื่องง่ายๆและสำเร็จโดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงมีพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่เป็นพ่อเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงนะเราเป็นพ่อจริงแม่จริงมันเด็กก็จะเชื่อมั่นในตัวเองถูกไหมเวลามอบหมายงานยากๆให้ทำเด็กจะแทนที่ท้อแท้หรือขลาดกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองเขาจะรู้สึกท้าทายมันมีสองด้านได้ทำได้เจอสิ่งยากๆว่าต้องทำสิ่งยากๆรู้สึกท้าทาย challenge คือท้าทายนะรู้สึกท้อแท้ so tired ท้อแท้เบื่อหน่ายลูกท่านเป็นแบบไหนล่ะมันอยู่ที่ท่านสอนถูกไหมบอกแล้วไงบังเอิญพระบิดาก็ไม่แห่เรามาสอนเด็กอ่ะแต่สอนพ่อแม่นะก็ฝากบทเรียนพวกนี้ไว้เพื่อทำให้ลูกตัวเองนะมีอะไรดีๆได้โอเคไหมต้องมีกฤษตินะต้องรู้ไอ้คนรอบข้างเราเนี่ยคนนี้มันนิสัยสันดานเป็นยังไงเมื่อเราเจอมันเราใกล้ชิดมันโอกาสที่มันจะแสดงพฤติกรรมที่เราไม่ชอบอ่ะอยู่แน่นอนมันถ้าท่านรู้ตัวล่วงหน้าว่าอีเวนต์เนี่ยมันต้องมีสันดานแบบนี้เช่นขี้ขอชอบยืมตังค์เห็นหน้าเราทีไรชอบยืมตังค์นะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยขี้ขอนะชอบยืมตังค์ให้เราทำใจไว้ล่วงหน้าเลยถ้ามันมาขอยืมเรานะถ้ามายืมตังค์เราเนี่ยเราควรจะตอบสนองมันยังไงถ้าเราไม่ให้เราไม่อยากให้เราตั้งหลักไว้ก่อนแล้วเราจะไม่เสียสมดุลมันก็มีหน้าที่แสดงตามนิสัยสันดานมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่แสดงออกตามนิสัยสันดานเราคือเราเป็นคนดีไงแล้วทำยังไงที่จิตไม่ตก
คนดีจิตต้องไม่เสียสมดุลต้องพร้อมที่จะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมล่ะพี่น้องครับเอานะนี่คือวิธีชนะมารภายในวิธีเอาชนะมารภายนอกมารภายนอกมั้งมารภายนอกคือสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวคู่เวรคู่กรรมเราอธิบายท่านไปแล้วใช่ไหมว่าใครบ้างสามจำพวกนี้ถ้าเราจะเอาชนะมารภายนอกคือคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่จะมายื่นเงื่อนไขด้านลบที่เราไม่สบอารมณ์ไม่พอใจนะหนึ่งครับท่านต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาเพราะหน้าที่ของท่านต้องหมุนธรรมจักรใช่ไหมหนุนทำหมุนธรรมจักรคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นและไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนกวนตีนมาต้องไม่กวนตีนไปหน้าที่ท่านมี3ข้อรักหรือเมตตาอดทนอดกลั้นแห่ไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหน้าที่ของท่านต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาหรือเงื่อนไขด้านลบนั้นถูกหยิบยื่นมาให้ท่านจะเอาชนะมารภายในของท่านไม่ใช่เอาชนะไอเวรนั่นหรือสิ่งแวดล้อมนะเช่นแดดร้อนเปรี้ยงทำให้ท่านทำงานกลางแดดโอ้โหร้อนมากกระหายน้ำเดี๋ยวจะเป็นขี้ผึ้งอยู่แล้วท่านเลยหงุดหงิดแดดโกรธพระอาทิตย์เพราะอะไรเพราะท่านไปมองว่าพระอาทิตย์เป็นมารความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขานิสัยสันดานไม่ดียังไงนิสัยดีอย่างไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราพยายามชี้ให้ท่านเห็นว่ามารจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มันหรอก คือกูนี่แหละเราทำยังไงนะที่จะไม่ทำให้มันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมารของเรามันทำไม่ดีกับเราแต่ถ้าเราไม่มีการคิดจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านตอบสนองมันก็คือมันน่ะมันก็จะไม่ใช่มารของเราแต่จิตเราเนี่ยถ้าสอบตกนั่นแหละจิตเราเนี่ยจะเป็นมารของตัวเราเองใช่หรือไม่ท่านก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างที่เรายกตัวอย่างเขาขโมยของของเราเรายกตัวอย่างนะเขาขโมยของของเราโดยไม่บอกกล่าวเผลอแล้วหยิบฉวยขโมยไปถ้าเราใช้สติปัญญาเพื่อจะรักอีเวนนี้ให้ได้ให้อภัยอีเวนต์นี้ให้เป็นเนี่ยก็นึกกันแบบข้ามภพชาติเลยแสดงว่าชาติที่แล้วกูไปเอาของมันมามันเลยมาทวงคืนเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดเราบอกแล้วไงตะเกียมันเป็นความจริงนะเรื่องนี้มันเรื่องจริงแต่กรณีของท่านจริงหรือเท็จเราไม่รู้ไม่มีใครทราบแต่มันเป็นคัมภีร์ถ้าเคยไปเอาของคนอื่นเข้ามามาชาตินี้ก็จะต้องถูกคนอื่นมาเอาคืนไอ้คนอื่นที่เอาคืนก็ไอ้คนที่ท่านไปเอาของเข้ามาท่านจำอดีตชาติไม่ได้หรอกท่านต้องเชื่อในความจริงนี้พอท่านยอมรับว่าเออไม่เป็นไรกูเคยเอาของมันมามันเลยเอาของกูไปนี่คือคิดบวกใช้ปัญญาอย่างที่สองคือเออกูมีอยู่มากกว่านี้แต่มันเอาของกูไปแค่นี้ไม่เป็นไรนะหมดไปเดี๋ยวกูหาใหม่ได้คิดว่าให้เขาเป็นทานแล้วกันวันหน้ามันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นหรือไม่ทำกับกูอีกเพราะมันได้สิ่งที่กูนะเคยสัญญาว่าจะให้หรือกูเคยไปเอาเขามันมามันมาเอาคืนนี่คือใช้ปัญญาโอเคนะเรายกตัวอย่างแค่นี้ถ้าท่านไม่ใช้สติปัญญานะท่านก็ไปมองเห็นแต่มายามายาคือพฤติกรรมของมันที่มาโกงของท่านมาลักขโมยของท่าน มาหลอกลวงท่านเพื่อเอาประโยชน์ไปท่านจะมองเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ท่านมองเห็นสิ่งนี้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าท่านจะมองหาความจริงมองเห็นมันเป็นมันไม่ใช่เห็นมันเป็นมารท่านต้องมองด้วยปัญญาหรือมองด้วยตาที่3ประการต่อมาประการที่2ใช้ความรักเมื่อใช้สติปัญญาแล้วยังไม่พอทำให้เราเนี่ยยังจิตตกอยู่ใช้ความรักความเมตตาให้อภัยเขาเถอะคนเราเนี่ย มีโอกาสหลงผิดมีโอกาสหลงทางได้หลงผิดหลงทางมนุษย์เรามีโอกาสได้มันไอคนเนี้ยที่มันมาลักขโมยของของเราเนี่ยเขากำลังหลงผิดกำลังหลงทางหลงทางไปนิพพานและทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำในสิ่งชั่วๆนะถ้าเรายิ่งไปอาฆาตโกรธแค้นเขาอีกเนี่ยเราก็จะไปผูกกรรมไปเกี่ยวกรรมกับเขามันยิ่งทำให้เราเนี่ยลงต่ำไปพร้อมกับเขาและทำให้เขายิ่งย่ำแย่เพราะเราไปเกี่ยวกรรมเขาไว้ชาติหน้าก็ต้องเกี่ยวกรรมกันแบบนี้อีกมาเกิดนะชาติหน้าเนี่ยถ้ากูแค้นมันกูต้องไปขโมยของมันมาคืนเพราะชาตินี้มันมาเอาของกูไปแต่จริงๆแล้วชาติที่แล้วกูเอาของมันมาชาตินี้มันมาเอาคืนถ้ากูแก้ถ้ากูโกรธแค้นไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรู้ชาติหน้ากูก็ต้องมาเอาจากมันคืนก็ไปมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสังสารวัฏที่นักบวชเรียกว่าเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงไม่รู้วิธีหยุดความทุกข์ไง
นะแต่พยายามจะดับตัวตนอย่างเดียวนะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่แท้จริงอ่ะใช่ไหมมันถ้าเราเอาโหสิให้เนี่ยชาติที่แล้วเราเอามันมาชาตินี้มันมาเอาคืนไปเราไม่โกรธแค้นชาติหน้ามึงกับกูไม่ต้องเจอกันอีกและกูก็ต้องไปลักขโมยของมึงนึกภาพออกไหมกูไม่ต้องไปทำผิดคิดชั่วไม่ต้องไปทำบาปกับมึงอีกมันคนที่ฉลาดและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเข้าใจเรื่องพวกนี้จะมีชีวิตอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างสบายสบายไม่มีความทุกข์เลยชั่วชีวิตจนกว่าพระบิดาจะบอกลูกสะกิดลูกกลับบ้านได้แล้วลูกสุดยอดของเป็นลูกของพ่อที่สุดยอดนะหมดยุคแล้วให้พี่ๆน้องๆที่มาจากฟ้าสีครามเขาจะมาทำหน้าที่แทนพวกลูกๆพวกเรากลับเถอะให้พี่ๆน้องๆเขามาใหม่ใช่ไหมอย่างที่สามต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะเอาชนะมารภายนอกต้องใช้ความกล้าหาญคำว่ากล้าหาญแปลว่าไม่กลัวครับไม่กลัวจะถูกมันโกงต้องไม่กลัวที่จะถูกมันเอาเปรียบต้องมั่นใจในความฉลาดของเราว่าเราจะป้องกันสมบัติของเราได้ไหมถ้าไม่ให้มันเอาเปรียบไม่ให้มันโกงไม่ให้มันละเราจะเก็บสมบัติของเราอย่างรอบคอบเรียบร้อยมิดชิดไหมถ้าเราเป็นคนชอบสร้างสมบัติอะไรแบบนี้ต้องไม่กลัวถ้าเราสร้างสมบัติไว้เยอะเราก็ต้องไม่กลัวที่จะมีใครลักขโมยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะนับสมบัติเราไม่ครบเพราะมันเยอะเกินหายไปบ้างช่างมันเราหาเก่งเดี๋ยวหาใหม่ได้อะไรแบบนี้ครับถ้าต้องมีความกล้าหาญกล้าที่เผชิญถ้าท่านไม่กล้าหาญไม่กล้าเผชิญนะการที่จะมาเรียนรู้เพื่อจะผ่านบททดสอบอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นหนีไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยผู้จะมายื่นเงื่อนไขยื่นบททดสอบให้กับท่านที่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออาจจะเป็นมารหรืออาจจะเป็นมันซึ่งเขียนบทละครร่วมกันมากับท่านแล้วแลกเปลี่ยนบททดสอบซึ่งกันและกันสัญญาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะช่วยแลกเปลี่ยนบททดสอบกันมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะกรรมเก่าก็ยังค้างคาหาความสำเร็จไม่ได้และจะบอกว่าหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงกลับบ้านไม่ได้ฮะถ้าทำงานไม่เสร็จกลับบ้านไม่ได้มีหนี้สินอยู่ก็จะชักดาบไม่ได้ด้วยนะนั่นคือความจริงครับพี่น้องครับต่อไปวิธีเอาชนะมารพูดมาทวงแค้นมาทวงคืนมาทวงคำมารพูดนี่มาเกิดเป็นมารภายนอกเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเคยไปสู้รบกันเอาชนะประเทศเขามาชาติเขามาฆ่าเขาตายแล้วยึดลูกยึดเมียยึดสมบัติแก้วเงินทองมาเป็นสมบัติของชาติเราหมดมันชาตินี้มันมีบารมีสูงมากมันแค้นมากด้วยมันเลยมาเกิดเป็นคนแบบเดียวกับท่านคนชาติเดียวกับท่านแต่จิตวิญญาณของมันไม่ใช่มาแล้วก็มาชั่วช้าชั่วชาติโกงชาติไม่ใช่ชั่วชาติอย่างเดียวมาโกงชาติโกงแผ่นดินมาทำให้พี่น้องคนไทยมีชีวิตที่ไม่มีความสุขมีชีวิตที่ไม่สงบมันจะก่อความวุ่นวายสร้างเรื่องสร้างราวไปได้ไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวสร้างเรื่องโน้นเดี๋ยวสร้างเรื่องนี้ดูเหมือนมันมีความสุขมากกับการทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองวุ่นวายอะไรแบบนั้นนะท่านดูเอานะฮะเราไม่ได้หมายถึงใครท่านดูเอานั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราพูดนะพวกมารพูดนะมารภูตะเนี่ยมารพูดผีปีศาจแต่อันนี้มารจิตวิญญาณที่เป็นพูดผีปีศาจก็มาเกิดในร่างคนก็พาบริวารตัวเองมาทั้งครอกเลยเคยเป็นลูกใครผัวใครเมียใครนะชาตินี้มาเกิดแล้วนะคนที่เคยเป็นลูกสาวนะก็อาจจะมาเกิดเป็นน้องสาวแทนนะเพราะว่ามาเกิดเป็นลูกไม่ได้เนื่องจากต้องรีบไม่งั้นเอาคืนหรือแก้แค้นไม่ทันอะไรแบบนี้นะเคยเกิดเป็นเมียนะมาก็ชาตินี้ก็มาเป็นเมียอีกมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทุกยากด้วยกันอะไรแบบนี้นี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นพี่น้องครับนะมาทวงแค้นทวงคืนมาทวงกรรมนะถามว่าถ้าพูดรวมๆทวงแค้นทวงคืนทวงคำสิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องเผชิญอันเป็นผลลัพธ์จากการถูกมารที่เป็นมารพูดทำร้ายท่านสิ่งแรกเลยมันจะทำให้ท่านอดอยากอดกินอดได้อดดีอดได้รับหรืออดได้เกียรติอดคำว่าอดแปลว่าไม่ได้อะมารพูดอย่างที่สองมันจะทำให้ท่านต้องโอดคำว่าโอดนี่คือโอดครวญโอดร้องโอดครวญแปลว่ามันจะมาทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายสับสนทุกทรมานทั้งกายและใจหรือกายหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอาฆาตแค้นกับท่านแค่ไหนมันจะทำให้ท่านต้องโอดร้องโอดครวญเลยล่ะแสดงว่าหนักหนาพอสมควรอย่างที่3ไอ้พวกมารพูดเนี่ยที่จะมาทวงแค้นทวงคืนทวงคำเนี่ยมันจะทำให้ท่านอับอาย
ช่นมันจะมาดลจิตดลใจท่านตรงตาที่3เนี่ยทำให้ท่านตัดสินใจทำในสิ่งที่ชั่วร้ายตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดบาปโดยอาศัยมารภายในของท่านเป็นตัวช่วยเช่นความโลภเพราะความโลภเลยช่อโกงเลยช่อฉนมันยั่วยุให้ท่านช่อโกงช่อฉนโดยไปกระตุ้นที่ความโลภของตัวท่านหรือบางทีมันไปกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยมาทำร้ายท่านโดยยั่วให้ท่านเนี่ยทำเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นแล้วก็ชวนให้คนอื่นน่ะมาทำร้ายท่านทำให้ได้อดได้โอดได้อาย3อย่างเนี้ยหลักๆนี่เรื่องของมารพูดท่านก็จดเป็นหลักกันจดเอาไว้เป็นพระคัมภีร์คู่ตัวเวลาเจอใครที่เจอหน้านะแสดงออกหรือกระทำเงื่อนไขพฤติกรรมอะไรให้กับท่านบ้างให้ท่านยกเอาคัมภีร์มาดูนะว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นมารประเภทไหนจะต้องใช้หลักการและเหตุผลอะไรจัดการกับไอ้มารนี่โอเคไหมมารก็คือมันนั่นแหละนะส่วนตัวเราเนี่ยแหละมารที่แท้จริงพี่บินน้องๆที่รักทั้งหลายครับวิธีเอาชนะมารพูดก็คือประการแรกต้องมีมหาสติต้องตื่นรู้ต้องตื่นตัวหรือตื่นตนและต้องตื่นแจ้งอยู่ตลอดเวลาตื่นรู้ตื่นตัวและตื่นแจ้งตลอดเวลาท่านก็จะปลอดภัยจากมารพูดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเพราะมีมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติประการที่สองพี่น้องครับวิธีที่ท่านจะเอาชนะมารพูดมารพูดพวกนี้จิตวิญญาณของเขาจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบเขาจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ลบและเวียงสนามแม่เหล็กออกมาจากดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานของเขาเนี่ยแผ่รังสีอมหิตออกมาก็คือเคลื่อนความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบออกมารอบตัวและจิตวิญญาณเนี่ยมันหมุนตลอดถ้าหมุนธรรมจักรมันก็หมุนไปทางหนึ่งถ้าหมุนเป็นกรรมจักรคืออาฆาตโกรธแค้นท่านมันก็จะหมุนไปอีกทางพี่น้องครับถ้าท่านจะเอาชนะมารพูดที่ตาเปล่าท่านมองไม่เห็นคือจิตวิญญาณอาฆาตมันจะแผ่รังสีที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาเนี่ยวิธีเดียวครับที่ท่านจะเอาชนะมันได้ก็คือท่านจะต้องเป็นคนที่นะเอาตรงนี้ก่อนมีธรรมจักรก็แปลว่าหมุนธรรมจักรให้ได้ก่อนธรรมจักรจักรก็คือหมุนหมุนธรรมจักรก็คือหมุนธรรมชาติของตัวท่านตาดูหูฟังจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสแล้วสั่นสะเทือนทางจิตให้เป็นบวกให้ได้รักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นนึกบวกคิดบวกมีความรู้สึกถ้าจะรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกนะรู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกบวกก็ได้แต่ถ้ามันจะเคยตัวถ้าจะรู้สึกบวกแล้ววันหน้าไม่สบอารมณ์มันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้ดับเวทนาตรงนี้อย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกถ้าที่บางคนบอกอาจารย์รู้สึกบวกสิดีนะรู้สึกบวกก็แปลว่าชอบไงนะชอบมันคู่กับอะไรล่ะพี่น้องมันคู่กับไม่ชอบรู้สึกเฉยๆดีกว่าไหมเพราะเราสามารถจะสั่นสะเทือนขับเคลื่อนอารมณ์ที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นความรู้สึกที่ขอโทษที่เป็นอารมณ์ด้านบวกเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมทำให้เกิดการสั่นสะเทือนใน2มิติได้ด้วยขันห้าเหมือนกันท่านต้องมีธรรมจักรแปลว่าต้องรู้จักแทรกแซงขันห้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีอดทนอดกลั้นให้อภัย มีเสียสละแลกเปลี่ยนและมีแบ่งปันจิตสำนึกของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นอย่างเนี้ยหมุนธรรมจักรแล้วท่านก็จะปลอดภัยจากไอ้พวกมารพูดที่ท่านสองตาเปล่ามองไม่เห็นที่ท่านเคยได้ยินไหมคนโบราณบอกว่าคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มผีไม่ได้คุ้มท่านท่านเป็นคนดีแต่ผีทำร้ายท่านไม่ได้ก็เลยไปเข้าใจผิดคิดว่าผีคุ้มถ้าผีร้ายเนี่ยมันเป็นพูดอ่ะมันเป็นมารของท่านเนี่ยมันคิดจะทำร้ายท่านลูกเดียวอ่ะแต่ท่านมีธรรมจักรเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองท่านเพราะท่านเหวี่ยงสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาเป็นรัศมีรอบๆตัวท่านมันไอ้ผีเนี่ยมันมีรัศมีที่เป็นลบลบเวลาเจอบวกไปไงฮะมันซวยนะเพราะว่าลบเวลาเจอบวกเนี่ยบวกมีหน้าที่ทำให้ลบมันเป็นกลางมันจะทำให้ความอาฆาตแค้นของมันลดน้อยลงลดน้อยลงจนไม่สามารถทำอะไรท่านได้นี่มันเป็นเมตาฟิสิกมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกแปลว่ามันเป็นอภิปรัชญาพี่น้องครับถ้าพูดภาษาของพระบิดาคือมันเป็นอนุตตรธรรมในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มไหนไม่มีแล้วครับยกเว้นพระคัมภีร์จิตจักรวาลสอนเรื่องพวกนี้สอนในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้และเขาไม่สอน
โอเคนะมีมหาสติชนะมารพูดได้มีธรรมจักรเอาชนะมารพูดได้ประการที่3มีพลังฌานฌานเป็นหน่วยวัดพลังอำนาจของจิตจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งหมด189กลุ่มมันทำหน้าที่สั่นสะเทือนของมันคนละสิ่งคนละอย่างอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้จิตไม่มีพลังถ้าท่านฉลาดท่านต้องมีสติรู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอยู่กำลังทำอะไรอยู่ทำทีละอย่างแล้วจงจดจ่ออยู่กับการทำสิ่งนั้นและทำอย่างมีสมาธิคือทำให้ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จท่านในชีวิตของท่านฝึกตัวเองเป็นแบบนี้จิตของท่านเนี่ยมันจะรวมตัวกันรวมกลุ่มกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะสั่นสะเทือนในการทำสิ่งที่ท่านกำลังทำเช่นคิดเห็นเป็นทำอะไรเงี้ยทำอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่าปกติเมื่อมีพลังอำนาจทางจิตสูงแปลว่าท่านมีฌานสูงนึกออกไหมเมื่อมีฌานสูงขณะที่ท่านหมุนธรรมจักรหมุนบวกแสดงว่าจักรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะหมุนในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วสูงกว่าปกติแล้วเวลาเหวี่ยงไปไหนไอ้ธรรมจักรเนี่ยก็คือคลื่นจิตของท่านเนี่ยเวลาเหวี่ยงไปไหนมันก็ท่านขว้างจักรไปครับแต่ไปเนี่ยจักรชนิดนี้เนี่ยไปเพื่อให้ไม่ใช่ไปเพื่อเอาหรือไปเพื่อทำร้ายท่านนึกภาพอนุตตรธรรมที่เรากำลังพูดไหมเรื่องยากๆให้เข้าใจภายใน3นาทีท่านก็จะเหวี่ยงธรรมจักรออกไปเพื่อทำลายกรรมจักรของคนที่เขาเป็นมารของท่านหรือจิตวิญญาณที่เป็นมารของท่านหรือเป็นมนุษย์เนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ตัวไกลตัวท่านเนี่ยเวลามันคิดลบคิดชั่วคิดร้ายต่อท่านมันหมุนกรรมจักรใช่ไหมกรรมจักรของมันก็เหวี่ยงออกมาหาท่านถ้าท่านมีรัศมีพลังบวกก็คือมีธรรมจักรเหวี่ยงคลื่นไม่ฟ้าไม่เหล็กด้านบวกที่เรียกว่าวิญญาณนะซึ่งเป็นขันธ์ที่5เป็นกลุ่ม5เนี่ยเหวี่ยงออกมาปกคลุมห่อหุ้มตัวท่านแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้กับมันด้วยความอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอ้จักรที่เหวี่ยงออกไปจากจิตของท่านเนี่ยมันหมุนแบบนี้เป็นมายามันจะพุ่งเข้าไปหาไอ้กรรมจักรที่มันเหวี่ยงมาหาเรานึกออกไหมธรรมะย่อมชนะอธรรมก็แปลว่าถ้าท่านมีฌานสูงเพราะฝึกหมุนธรรมจักรมาตลอดทั้งชีวิตมันจะสามารถจัดการไอ้กรรมจักรของไอ้คนเลวคนชั่วหรือแม้กระทั่งไอ้ผีร้ายเนี่ยมันต้องราบพนาศูนย์เพราะชนะย่อมธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่เราบอกแล้วไงความดี1ก้อนกับความชั่ว1ก้อนเวลามันเอามาประกอบกันเนี่ยมันจะหักล้างหรือเอาชนะความชั่วไม่ได้ต้องใช้ความดีงามจำนวนมากท่านสังเกตไหมเพื่อนของท่านบางคนท่านดีกับมันแทบตายมันยังเลวกับท่านเลยในบางเวลามันยังเลิกคบท่านมันยังตัดท่านทิ้งจากความเป็นเพื่อนทั้งที่ท่านดีกับมันมาตลอดเลี้ยงข้าวมันเกือบทุกวันเวลามันเดือดร้อนให้ตังค์ยืมไปถึงเวลาปั๊บมันลืมบุญคุณหน้าตาเฉยเลยใช่ไหมฮะคนพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าท่านยังทำความดีงามให้กับมันเนี่ยน้อยไปมันเป็นคนชั่วมากนั่นเองเมื่อไหร่คนที่ชั่วมากๆเนี่ยท่านต้องทำความดีงามกับมันเยอะๆยิ่งท่านเลิกทำความดีงามให้กับมันเพราะอีเวนี่ชั่วมันจะยิ่งชั่วท่านมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะสันดานของมันชั่วอยู่แล้วยกเว้นท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าท่านย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ยังต้องทำงานร่วมกับมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันอีกเนี่ยท่านต้องใช้วิธีที่พระบิดากำลังสอนท่านให้เหวี่ยงธรรมจักรออกมาใช่ไหมไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วเหวี่ยงธรรมจักรได้ไม่ได้นะธรรมจักรมันจะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและสั่นสะเทือนร่วมกันที่จิตกระบวนการของขันธ์5ที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่นั่งมโนเอาเองเนี่ยไม่ได้พี่น้องครับพลังฌานมันได้จากการฝึกฝนในการทำงานทุกสิ่งให้ทำทีละอย่างคิดทีละเรื่องและทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จพลังอำนาจทางจิตของท่านมันจะสุกสกาวมันจะแพรวมันจะมีพลังสูงขึ้นมาได้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีที่เรียกธรรมชาติสมาธิไม่ใช่กรรมฐานสมาธิเป็นธรรมชาติสมาธิธรรมะคือธรรมชาติมรรควิถีจิตจักรวาลสอนให้ท่านทำแบบนี้เพราะผู้ออกแบบเครื่องยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์และออกแบบขันธ์5ทรงวางแบบแผนเอาไว้อย่างที่ทรงกล่าวผ่านเรามาเล่าให้ท่านฟังโอเคไหมครับหรือบางคนบอกโอ้ยุคนี้เป็นยุคที่น่ากลัวมากมารผู้ที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันน่ากลัวมันร้ายแรงมันอะไรมากมายเอาละถ้าท่านคลาดกลัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะท่านมีสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์นะท่านบริจาคปัจจัยแล้วมาช่วยกันสร้างสถานธรรมเรา
มาช่วยกันสร้างหอพระคัมภีร์นะก็จะมีเหรียญเทพเจ้าแห่งอัคคีกับพระบิดาใช่ไหมอยู่ด้วยกันท่านมีไปแล้วท่านเขาเรียกว่าเช่าใช่ไหมท่านเช่าไปแล้วเอาตังค์มาสะสมเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านมีอยู่จำไว้ครับห้อยคอไว้ไอ้มารพูดทั้งหลายเจอเทพเจ้าแห่งอัคคีฟินิกซ์เนี่ยเป็นอภิมหาจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะเทพเจ้าแห่งคีฟินิกซ์ก็คือเป็นนกชนิดหนึ่งนะเป็นนกในสมัยโบราณนะเป็นนกในตำนานนะนี่เราพูดเอานกในตำนานก็เป็นจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนนกและเขาเรียกว่านกฟินิกซ์ก็เป็นนกของสวรรค์เป็นนกของพระบิดานกชนิดนี้เป็นนกที่เป็นอมตะพอวันดีคืนดีนะเมื่อถึงกำหนดเนี่ยร่างกายก็คือจิตวิญญาณของนกตัวนี้จะมีไฟลุกเนี่ยเผาร่างตัวเองจนมอดไหม้หมดเลยครับกลายเป็นฐานและพอกลายเป็นเท่าฐานหมดแล้วปั๊บเท่าฐานของตัวเองนั้นก็จะรวมตัวกันนะถือกำเนิดเกิดขึ้นมามีอัตราตัวตนมายาเป็นเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เป็นนกฟีนิกซ์หรือฟีนิกซ์เบิร์ดอีกไม่มีวันตายมีไฟลุกกลายเป็นเท่าฐานแล้วเท่าฐานนั้นก็จะรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นฟีนิกซ์มีชีวิตใหม่อีกเป็นนกที่ไม่ตายมันแสดงว่าเป็นจิตวิญญาณที่เหนือกว่าจิตวิญญาณทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณทั้งปวงท่านห้อยคอไว้แต่ท่านต้องเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเรานะไม่งั้นเทพเจ้าฟีนิกซ์จะไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านหรอกนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องปวดหัวหายาอะไรกินไม่ได้อธิษฐานน้ำทิพย์อธิษฐานน้ำมนต์โดยขอให้เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ช่วยนะว่าให้น้ำทิพย์เนี้ยเป็นเหมือนดั่งโอสถทิพย์ดื่มแล้วทำให้หายปวดท้องปวดไส้นะเพราะว่าไปหาหมอไม่สะดวกไม่ทันอะไรก็ว่าไปนะเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อเช้าแล้วแต่ท่านนะท่านศรัทธาท่านทำไม่ต้องส่งมาให้เราปลูกเสกหรอกนะบอกว่าเทพเจ้าแห่งคีฟินิกซ์ก็คือดวงจิตวิญญาณที่เป็นภาคหนึ่งของจิตวิญญาณของเราเราอนุญาตให้ท่านทำถ้าท่านเชื่อมั่นและศรัทธาโอเคนะสไลด์ต่อไปครับเมื่อเราพูดเรื่องแบบนี้แล้วอย่าหลงทางมารอยากรู้ไหมล่ะอย่าหลงทางมารถ้าเราไม่หลงทางมารแปลว่าเราต้องรู้วิธีที่จะปราบมารอ่ะมาดูกันเคล็ดวิธีในการปราบมารอ้าวตอนนี้ YouTube เหลือ500กับ1คนแล้วนะลืมพูดถึงเนาะใช่500กับ1คน Facebook เหลือดูอยู่307คนไม่ทราบเบื่อเรื่องมารหรือยังถ้าท่านไม่มีความรู้เรื่องมารท่านก็จะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกรรมไม่ได้และท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายต้องรู้อ่ะไม่ต้องเสียเวลาเคล็ดวิธีปราบมารมารประเภทแรกมารพวกแรกคือมารชอบหยอกหยอกให้ท่านเวียนหัวพูดเล่นอ่ะหยอกนะหยอกรู้จักคำว่าหยอกเอิญไหมหยอกบางทีปากว่ามือถึงแกล้งมาแย่นะแย่สะเอวรู้ว่าท่านบ้าจี้อะไรมาเนี่ยทำให้ท่านตกใจทำให้ท่านเสียสมดุลนี่คือมารมันทำให้จิตท่านตกจิตท่านเสียสมดุลมันก็คือมารเมื่อเสียสมดุลแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะมารตัวจริงจะเกิดขึ้นในจิตใจท่านมารในใจท่านมันจะเข้าแทรกก็คือความไม่พอใจคือความโกรธความเสียใจความเสียดายอะไรต่างๆเหล่านี้การเสียความรู้สึกเนี่ยนะมารมันจะยั่วให้เกิดตรงนั้นท่านจะเสียสมดุลสองมารชอบเย้าเย้าเล่นน่ะนะเย้าเล่นน่ะบางทีท่านนึกว่ามันพูดจริงอ่ะแต่มันเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นมันเย้าเล่นน่ะท่านก็เสียความรู้สึกเสียอารมณ์มันก็คือมารประเภทหนึ่งคนประเภทนี้มันจะอยู่รอบๆตัวท่านท่านว่าจริงไหมคนประเภทนี้มันจะอยู่รอบๆตัวท่านมารประเภทที่สามมารชอบยั่วมารประเภทที่สี่มารชอบยวนยียวนกวนโอ้ยพูดดีๆไม่ได้ชอบพูดยวนกวนโอ้ยถามว่าเอ๊ะนั่นเธอกำลังทำอะไรอยู่มันจะคืดจะย้อนอะไรแล้วมึงคิดว่ากูกำลังทำอะไรอันนี้ก็ได้ยวนใช่ไหมยวนแล้วมึงคิดว่ากูกำลังทำอะไรทำงานเนี้ยยากไหมเหนื่อยไหมอ้าวแล้วมึงคิดว่ากูมีความสุขเหรอมึงคิดว่ากูไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยแทนที่จะตอบดีๆพูดตรงๆเนี่ยยวนแล้วมันกวนโอ้ยใช่ไหมบางคนบอกกวนส้นอะไรก็ว่าไปทั้งสี่ประการเนี้ยแก้ไขได้โดยรักให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นวางเฉยข้อ3นี่คือวางเฉยเป็นอุเบกขาอย่าไปหยิบฉวยการหยอกการเย้าการยั่วการยวนของมันเนี่ย
มาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มารเข้าแทรกในจิตใจของเราถ้ามารเข้าแทรกในจิตใจของเราเราจะหมุนกรรมจักรทันทีขันห้าของเราจะบูดเบี้ยวขันเราจะบุบบิดบู้บี้เลยรู้จักขันไหมบุบบิดบู้บี้ไม่สมดุลแต่ถ้าท่านรู้ตัวมีมหาสติอยู่ใช่ไหมที่เราฝึกเราเรียนเราสอนท่านไปตะเกียจิตของท่านก็ยังสงบเหมือนเดิมถึงแม้มันจะหยอกจะเย้าจะยั่วจะยวนยังไงก็สงบเหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าวางเฉยแต่ถ้าวางเฉยไม่ได้แรกๆพระบิดาก็ให้โอกาสพวกท่าน3นาทีใช่ไหมครับ3นาทีเยอะนะนักมวยเวลามันชกกันเนี่ยยก 1-3 นาทีไปถามนักมวยได้แทบตายอ่ะทำไมแทบตายเหนื่อยเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการป้องกันตัวเหนื่อยมากยิ่งยกที่3ยกสุดท้ายเหนื่อยชุดๆแต่ก่อนชก5ยกนะงั้นมวยยก4ยก5เนี่ยเป็นตัววัดกึนกันว่านักมวยคนไหนฝึกมาดีซ้อมมาดีหรือเปล่ามันจะหมดแรงเอาแล้วเผลอๆคู่แข่งไม่ได้เตะมันหรอกมันจะล้มไปนอนพับเพียบเองแล้วเพราะขาไม่มีแรงจะยืนเพราะซ้อมน้อยอ่อนซ้อม พี่น้องครับไอการวางเฉยเนี่ยมันจะต้องผ่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมาก่อนเวลาท่านเจอคนเดิมๆกูรักไม่ได้เพราะมึงทำไม่ดีกูมึงหยอกกูเย้ากูยั่วกูยวนกูนะวนๆเนี่ยถ้าท่านฝึกนะมีสติและฝึกกับมันกับของจริงเนี่ยจิตของท่านก็จะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้กับเงื่อนไขเหล่านี้พอคุ้นชินแล้วปั๊บวันหลังมันหยอกเย้ายวนยั่วอะไรยังไงท่านก็วางเฉยได้จิตเป็นอุเบกขาคือจิตสงบได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนี่คือเคล็ดวิธีปราบมารท่านต้องค่อยๆฝึกตัวเองไปในชีวิตประจำวันอย่าไปถามตัวเองว่ากูจะต้องฝึกแบบนี้นานเท่าไหร่ตายแล้วมันจะฝึกสำเร็จไหมอย่าถามพยายามตั้งสติให้มั่นต้องเรียนรู้ให้ได้ต้องฝึกฝนให้ได้แล้วท่านก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าทำสำเร็จถ้าก็ว่าหมุนธรรมจักรหน้าที่คือหมุนธรรมจักรถ้ารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแล้ววางเฉยเนี่ยธรรมจักรหมุนตลอดท่านปลอดภัยจากมารพูดด้วยเพราะมารพูดมันหมุนแต่กรรมจักรมารมนุษย์อะไรก็แล้วแต่มันยื่นเงื่อนไขได้ลบมาเวลามันโกรธเรายื่นเงื่อนไขมามันก็ยื่นกรรมจักรมาแล้วเอาธรรมจักรเหวี่ยงไปสวนเลยครับกรรมจักรนี่กระเด็นเลยเพราะเรามีฌานฌานได้มาจากสกิลคือทักษะในการสั่นสะเทือนจิตของเราเป็นอุเบกขาเคล็ดวิธีปราบมารตะกี้ไม่หมดนะ มีสไลด์ที่2มารชอบย้อนท่านคิดตามนะย้อนแปลว่าอะไรย้อนอะนะเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมเธอทำแบบนี้เราไปพูดกับมันว่าทำไมเธอทำแบบนี้มันจะย้อนเลยแล้วทำไมมึงไม่ทำอะมันจะเดินลอยชายทำหอกอะไรทำไมมึงว่างไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่ทำอ่ะนี่เรียกย้อนประการที่6มารชอบแย้งเราชีวิตเราเจอบ่อยนะชอบแย้งเอ้ยกูว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกชอบแย้งกูว่าวิธีเนี้ยที่มึงทำกูว่าไม่ได้ผลหรอกแต่มันไม่พูดต่อนะเราก็บางทีโมโหนะกูกำลังทำอยู่มึงไม่ทำแต่มึงเสือกใช้ปากมาแย้งกูทำให้ชักใบให้เรือเสียอย่างที่บอกมาแย้งว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ควรหรือบางทีเราเสนอความคิดเห็นอะไรดีๆไปมันก็มาแย้งเราเขาเรียกโต้แย้งโต้แย้งแบบข้างๆคู่ๆเพื่อต้องการเอาชนะเราเอาชนะความคิดเราอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราหงุดหงิดนะเมื่อหงุดหงิดแปลว่าจิตตกแล้วจิตมารของท่านมารมันก่อตัวในจิตท่านนะเพราะมันกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมารของท่านนั้นท่านต้องจัดการมันโดยการอย่าเปลี่ยนมันไปเป็นมารก็คืออย่าไปเอาคำโต้แย้งการโต้แย้งอะไรของมันมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำลายความสมดุลในจิตใจของเราเพื่อทำให้มารเข้าแทรกจิตใจของเราและทำให้เราเสียหายเสียผู้เสียคนเสียประโยชน์เสียความสุขเสียความสงบและเสียภพชาติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะหมุนกรรมจักรไม่ได้หมุนธรรมจักรประการที่7มารชอบหยิบเป็นลูกอียิปต์ชอบหยิบชอบฉวยซึ่งเราไม่ชอบเลยมันไม่ได้หยิบไปไหนหรอกทำงานด้วยกันโต๊ะใกล้ๆกันนะของมันก็มีนะคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกายางลบกระดาษ A4 ที่ใช้งานบนโต๊ะทำงานมันก็มีเราก็มีแต่พอถึงเวลาจริงแล้วมันเสือกทะลึ่งหาของมันไม่เจอไม่รู้ไปวางตรงไหนมันก็มาหยิบเอาของเราไปพอเราเผลอมันก็หยิบของเราไปแล้วกระดาษ A4 บนโต๊ะเราก็หายหมดเพราะอีเวนข้างๆเนี่ยมันมาหยิบเอาเพราะเราวางไว้เป็นระเบียบมันน่าโมโหมั้ยมันน่าหงุดหงิดมั้ยแล้วถามว่านี่ไงมารพวกเนี้ยนะมันเกิดขึ้นมันเป็นมารเพราะท่านมองมันในแง่ลบพอท่านมองมันในแง่ลบปุ๊บขันห้าของท่าน
มันจะหมุนเป็นกรรมจักรทันทีเลยนะไอ้ขันนี่จะบุบบิดบูบี้ทันทีเพราะโดนท่านทุบด้วยอารมณ์ขยะเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบโกรธครึ่งอะไรพวกเนี้ยท่านต้องคิดบวกทันทีแล้วใช้ความรักเข้าจัดการกับไอ้พฤติกรรมที่มันแสดงออกทันทีโดยไม่เปลี่ยนมันเป็นมารและจะได้จัดการกับจิตใจของเราไม่ให้มีมารเข้าแทรกมารเข้าแทรกก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงแล้วก็สันดานเดิมที่มากับจิตหยาบใช่ไหมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสันดานใหม่เพราะหยุดมันได้ด้วยวิธีนี้มารชอบหยิบอย่างที่8มารชอบเหยียดก็คือมันชอบพูดจาเหยียดหยามเราดูหมิ่นเราด้อยค่าเราทำให้เราเสื่อมเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมคุณภาพไหมไม่มันทำให้เราเสื่อมในเรื่องของนามธรรมเราเป็นคุณภาพเป็นคนมีคุณภาพแค่ไหนอย่างไรเราก็เป็นแบบเดิมมันเป็นคนชอบเหยียดแล้วถามว่าพวกท่านชอบไหมนะที่ให้คนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามท่านไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้มันที่ชอบดูถูกเหยียดหยามเราเนี่ยเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเหมือนเดิมพี่น้องครับรักมันไม่ได้ให้อภัยมันได้เป็นวางเฉยรักมันได้ต้องใช้ปัญญาเช่นบอกว่าเนี่ยมึงเป็นครูของกูทำให้กูรู้ว่าถ้ากูไปทำแบบมึงกับใครเนี่ยไม่มีใครเขารักมึงไม่มีใครรักกูแน่นอนเหมือนอย่างกูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรักมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นกูจะจำไว้กูจะไม่ทำแบบที่มึงทำกับกูกับคนอื่นนี่คือวิธีปราบมารสไลด์ที่3 ยังมีอีกครับมารชอบยุแยงตะแคงรั่วมึงเนี่ยชอบยุจังยุให้กูทำผิดยุให้กูทำบาปยุให้กูทำชั่วยุดีจังยุให้เสียฤกษ์ยุให้เสียงานเสียการหรือมารชอบยื้อคำว่ายื้อเนี่ยแปลว่าตื้อเราบอกแล้วว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้เราไม่ชอบมันก็ยื้อที่จะทำแบบนั้นคือตื้อจะทำแบบเดิมมันน่ารำคาญน่าหงุดหงิดไหมกูอุตส่าห์อดทนกับมึงนะกูบอกว่าต่อไปมึงอย่าทำแบบนี้กับกูนะกูไม่ชอบมึงอย่าโกหกตอแหลกูนะกูไม่ชอบกี่ครั้งแล้วที่กูอโหสิแล้วไม่ทำให้มึงเป็นมารของกูและกูก็ไม่ปล่อยให้มารเข้าแทรกในจิตใจของกูแต่โอ้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็มึงยังโกหกตอแหลกับกูอยู่ได้คนเราเนี่ยก็บอกน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันมีขีดจำกัดคำว่ามีขีดจำกัดแปลว่าอะไรครับถ้าทนไม่ได้ทนไม่ไหวก็สติแตกก็มีการตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านขึ้นมาก็เกี่ยวกรรมกันนัวเนียนเราก็เลยกลับบ้านนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันต้องมีภพชาติเพิ่มและนี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วไม่มีภพชาติใหม่ให้กับใครๆแล้วหมดโอกาสแล้วในชาตินี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจัดการชำระกรรมชำระบาปแล้วอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้พระบิดาจึงให้เรารีบเปิดเผยว่าหมุนธรรมจักรหมุนอย่างไรแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรต้องทำอย่างไรและเตือนว่าขันห้าอย่าไปดับถ้าดับขันห้าท่านก็จะเป็นมนุษย์สองมิติเป็นคนสองมิติไม่ได้นะประการที่11มารชอบแย่งข้าวแย่งของแย่งโอกาสแย่งคิวแย่งผลประโยชน์นะมารทั้งนั้นมารชอบยุ่งคือเผือกชอบมายุ่งกับเรากองการอะไรของมึงเนี่ยมายุ่งกับกูเราจะคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะหงุดหงิดมากมาเสือกอะไรกับกูชอบมายุ่งเรื่องชาวบ้านน่ะมารพวกนี้ก็มีเยอะบางคนมันไม่รู้ตัวหรอกเพราะสันดานเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้แบบนี้แล้วท่านก็ต้องรักมันให้ได้อภัยมันให้เป็นวางเฉยให้ได้พี่น้องครับทั้ง12ยอพฤติกรรมทั้ง12ยอเป็นพฤติกรรมที่จิตวิญญาณของท่านเขียนเป็นบทละครเอาไว้กันทั้งนั้นตอนที่มาอยู่ที่วิหารสีขาวในภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสจากพระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ไปเขียนบทละครในการเล่นบทเนี่ยผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกกันเนี่ยก็มีไอ้12มีมารทั้ง12จำพวกเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนทั้ง12จำพวกวนไปวนมาอยู่เนี่ยครับเราจึงหยิบมาให้ท่านได้เรียนรู้และได้จำไว้แล้วถ้าท่านมีแพทเทิร์นพวกนี้ไว้เป็นคัมภีร์เฉพาะตัวมันจะง่ายขึ้นว่าถ้าเจอมารไอ้ชอบทั้งหมด12ยอเนี่ยนะกูต้องรักมันให้ได้เว้ยรักมันให้ได้ต้องอย่าไปมองด้วยตามันกวนตีนอยู่เรารักมันไม่ได้หรอกเราต้องใช้ปัญญามองเห็นว่าไอ้พฤติกรรมที่มันทำไม่ดีอย่างเงี้ยนะต้องมองเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ที่มันแสดงออกนะด้วยปัญญาเราจึงจะรักมันได้เราจึงจะให้อภัยมันเป็นและพอเราฝึก2 อย่างเนี้ยรักได้อภัยเป็นจนคุ้นชิน
นะแน่นอนเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีกว่าจะเล่นจนชำนาญมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมเขียนกอขอกอกาจับปากกาจับดินสอหรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์มันต้องอาศัยฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญหรือเกิดสกิลทั้งนั้นนะครับและถ้าจะใช้ความชำนาญให้เกิดความชำนาญต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนเท่ากันไหมพี่น้องครับถ้าในชาติที่แล้วท่านไม่เคยเรียนรู้ที่จะฝึกฝนมาก่อนพอมาชาตินี้ก็ลำบากอย่างเช่นพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นจิตวิญญาณที่จะมาจากฟ้าสีขาวถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าเพื่อจะก้าวไปสู่ยุคพลังงานใหม่เขาไม่เคยมีประวัติในการมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ช้ามากเช่นเรียนรู้จะพูดเนี่ยมันบางที6ขวบนะกว่าจะพูดภาษามนุษย์ได้เพราะเขาไม่เคยมีประวัติในการเรียนรู้ภาษามนุษย์มาก่อนไม่ว่าภาษาไหนชาติไหนก็ตามเหมือนอย่างมนุษย์เราในชาติเนี้ยถ้าบางคนมาเกิดนะแล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนโอ้โหพูดเป็นภาษาพ่อภาษาแม่มันได้เลยนี่เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วถ้ามันไม่ได้เกิดเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนจีนมันก็เคยเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอย่างเชี่ยวชาญมาก่อนแล้วบางคนชาติเนี้ยต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ชาติที่แล้วมันไม่เคยเรียนมันไม่เคยสนใจเพราะมันเกลียดภาษาอังกฤษพอมาชาตินี้นะมันเรียนภาษาอังกฤษนะมันก้าวหน้าไม่ทันคนอื่นมันได้แต่ one car go one car come and two car เปรี้ยงมันจะได้อยู่แค่นั้นนะรถคันหนึ่งมารถคันหนึ่งไปชนกันเปรี้ยงนะนะใช่ไหมมันได้ภาษาอังกฤษแค่นี้นะหรือ you where you go นะภาษากะเหรี่ยงนะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์พอมาฝึกแล้วเดี๋ยวบางทียากมากเพราะไม่มีพรสวรรค์เหลือแต่พรแสวงอย่างเดียวอะถึงแม้พรแสวงก็สามารถทดแทนพรสวรรค์ได้แต่ยิ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกติไม่ว่าอะไรก็ตามนะอย่างเราเนี่ยเจ็ดภพชาติที่7แล้วนะพูดเป็นต่อยหอยร้อยเรียงคำพูดได้โดยใช้สมองเป็นห้องแลบเรียบเรียงคำพูดเผลอๆจะพูดได้ดีกว่าเขียนด้วยซ้ำเร็วกว่าเขียนด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาแล้วทั้ง6ภพชาติฝึกการพูดชาตินี้ตอนเป็นวัยละอ่อนพระบิดาก็เมตตาให้เราฝึกทักษะด้วยการพูดแต่ไม่ได้ไปเรียนสถาบันฝึกหัดพูดแห่งประเทศไทยหรือสถาบันฝึกหัดพูดแห่งประเทศไหนนะฝึกเองโดยการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในบางสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้เรียนรู้ในการใช้อายตนะปากก็เป็นหนึ่งในอายตนะสองข้างตากับสองหูก็เป็นหนึ่งในอายตนะท่านจะเป็นเจ้าคนนายคนได้ต้องรู้เท่าทันมนุษย์เพราะตาต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธหูต้องไวต่อสิ่งที่ได้ยินต้องฉลาดนึกต้องฉลาดคิดต้องฉลาดที่จะจดจำนั่นคือภารกิจของเราทุกภพชาติมาถึงภพชาตินี้เราจึงสามารถทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของพวกท่านได้อันนี้เราพูดความจริงของเราให้ท่านฟังอาจจะไม่ค่อยน่ารักแต่เราก็บอกให้ท่านฟังว่าไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ต้องฝึกฝนบางทีต้องข้ามภพชาติพี่น้องครับอย่าทำตนเป็นมารเสียเองนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเตือนพวกท่านมาอย่าทำตนเป็นมารเสียเองเมื่อท่านรู้จักเรื่องของมารแล้วทำตนเป็นมารเสียเองคืออย่างไรครับคือเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นทั้งในมิติโลกและจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจำไว้ครับอย่าทำตนเป็นมารเสียเองเพราะท่านก็ผิดบาปอยู่ดีครับต้องตกนรกอยู่ดีไม่มีเวลาให้ท่านได้กลับบ้านแล้วเพราะท่านต้องตกนรกแต่คำว่าพบชาติใหม่ก็ไม่มีแล้วด้วยถ้ามีก็เป็นสัตว์ถ้ามีก็ต้องพบชาติใหม่คือต้องไปอยู่ในแกนโลกต้องไปถ่วงโลกเพราะน้ำหนักของจิตวิญญาณมากกว่ามนุษย์ปกติเพราะมีกรรมเยอะก็เลยเอาไปถ่วงที่แกนโลกซะเพื่อทำให้โลกเวลาหมุนแล้วมันไม่สายทำให้โลกมันสมดุลเพราะตอนนี้น้ำหนักของมนุษย์และจิตวิญญาณรวมทั้งทุกสรรพสิ่งของพระบิดาที่ทรงสร้างไว้อยู่ในระบบโลกบนพื้นผิวโลกตอนนี้มันมีน้ำหนักมวลรวมของทั้งหมดเนี่ยมากกว่าน้ำหนักมวลที่อยู่ในแกนโลกข้างในมันเหมือนกับกลวงแต่มันไม่กลวงแต่มันมีน้ำหนักเบากว่าที่อยู่ที่บริเวณเปลือกโลกมันเวลาโลกหมุนไปมันเลยแกว่งสายไปสายมามันมีแรงเฉื่อย
มันเลยทำให้โลกไม่สมดุลเข้าใจคำว่าแรงเฉื่อยไหมท่านเอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็เอามาทำให้น้ำในลูกโป่งไม่ต้องใส่เต็มนะให้มันหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วท่านก็จับลูกโป่งวางน้ำมันจะพายลูกโป่งหมุนแรกๆก็ดูเข้าท่าแต่พอมันน้ำในลูกโป่งมันหมุนช้าลงนะมันก็ทำให้ลูกโป่งได้กระโดดกระเดกกระโดดกระเดกไปมาถ้าที่จริงๆแล้วข้างนอกมันจะหยุดอยู่แล้วแหละข้างนอกก็คือลูกโป่งตัวจริงจะหลุดจะหยุดแล้วแต่น้ำข้างในมันยังไม่หยุดมันโครงเคลงโครงเคลง

เป็นสนามพลังงานที่เหมือนกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับจะไร้ขอบเขตนะนึกภาพออกนั่นนะครับพระองค์ทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาก็ใหญ่ตามคนที่ตัวใหญ่ๆก็จะทำอะไรใหญ่ๆอ่ะคนที่ตัวเล็กก็จะทำอะไรเล็กๆอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องปกติไดโนเสาร์ทรงสร้างไว้มันก็สืบทอดเผ่าพันธุ์ด้วยแรกๆก็พอดีอ้าวมันมีตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันก็มีลูกไดโนเสาร์มากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ของพระองค์ที่ปลูกไว้ก็ยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆน้ำหนักมวลของบนโลกก็มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดนึงน้ำหนักบนพื้นผิวโลกมากกว่าน้ำหนักในแกนโลกมันเลยทำให้โลกเนี้ยหมุนแล้วแกว่งแล้วก็ส่ายไม่สมดุลพูดง่ายๆนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการที่พระบิดาจึงต้องทรงยกเลิกไดโนเสาร์บนโลกแต่พระองค์ไม่ฆ่านะย้ายไดโนเสาร์บนโลกไปไว้อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับเพราะถ้าใครอยากรู้ว่าไดโนเสาร์อยู่ไหนก็ไปบอกนาซาเลยมีปัญญาไหมเดินทางไปยังดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสเราพูดคำนี้นะเพราะวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกไม่ดาวเคราะห์ดาวแค่อะไรครับมันก็เหมือนกับดวงจันทร์ดวงหนึ่งเลยที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสแต่อยู่ห่างจากดาวพฤหัสมากเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดวงใหญ่ใช่ไหมมีมวลเยอะและมีวงแหวนนะวงแหวนนี่คือแสดงให้เห็นว่ามีขนาดใหญ่มากจึงต้องมีการติดตั้งดาวเพื่อนเหมือนดวงจันทร์นะช่วยชะลอการหมุนรอบตัวเองของโลกให้ช้าลงเพื่อทำให้โลกสมดุลไม่งั้นมนุษย์เราเดี๋ยวให้พลังบวกมากให้พลังบวกน้อยโลกของเราก็ติดชึ่งว่าไม่สมดุลก็เลยให้ดวงจันทร์เนี่ยมันเหมือนเฟืองที่มาทดรอบของโลกไว้วันหน้าเราค่อยอธิบายให้ฟังนี่คือความแยบยลของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่ใช่บิ๊กแบงเรายืนยัน 100% ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่บิ๊กแบงโอเคนะเดี๋ยวพูดไม่จบชอบออกนอกเรื่องเพื่อคุยให้ท่านหายง่วงนะครับนะทำตนเป็นมารเสียเองหมายถึง5ประการอย่าทำอย่าเป็นมารเสียเองที่เป็นอีกกรณีหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้คือถ้าท่านทำตนเป็นมารของคนรอบข้างของท่านเสียเองอย่างแรกเลยท่านจะเสียเพื่อนอย่างที่สองท่านจะเสียผลประโยชน์อย่างที่สามจิตวิญญาณของท่านจะเสียสมดุลตามจิตหยาบของท่านเพราะท่านเป็นมารจิตวิญญาณก็จะต้องรับเอาคุณสมบัติของมารถ้าไม่ใช่ภพชาติสุดท้ายในการเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่อย่างเช่นในขณะนี้จิตวิญญาณท่านจะต้องเดือดร้อนต้องตกนรกเพื่อไปให้ท่านพญายมบาลเนี่ยช่วยรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลที่หลงมิติเนี่ยให้คืนสู่สมดุลก่อนจะปล่อยให้กลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่และถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับไปนรกอีกเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องครับภพชาติสุดท้ายของพวกท่านพวกท่านต้องรีบนิพพานรีบหลุดพ้นกลับบ้านได้ถ้านิพพานได้แล้วแต่ยังไม่อยากจะหลุดพ้นกลับบ้านเพราะต้องการช่วยงานเราช่วยงานพระเจ้าช่วยงานพระบิดาก็อธิษฐานไว้เผื่อพระองค์จะเมตตาเพราะโลกจะมีคนเหลือน้อยมันต้องมีคนช่วยงานเยอะๆนึกออกไหมอย่างที่4คือท่านจะเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามพันธสัญญา6ที่ตกลงให้สัจจะกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเอาไว้ท่านก็เสียชาติเกิดเพราะว่าทำไม่ได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลหมุนแต่กรรมจักรทุกวี่ทุกวันนึกออกไหมเพราะเป็นมารซะเองคือหมุนกรรมจักรตลอดแห่ไปทั้งแห่ทั้งนี้เป็นคนหรือเป็นสัตว์ล่ะแห่ทั้งนั้นแห่ทั้งนี้จะกัดทั้งนั้นจะกินทั้งนี้เห็นไหมไม่ใช่สัตว์ประเสริฐไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเลยครับถ้าท่านมองพฤติกรรมแต่แล้วในระหว่างวันของตัวท่านเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพฤติกรรมลักษณะของสัตว์เนี่ยปนอยู่ตลอดพระบิดาจึงให้พวกท่านอุทานหรือบริพาทหรือด่ากันว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เราไม่ได้พูดหยาบนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังทำไมไม่ด่าเป็นไอคนอีคนนะเพราะว่าถ้าเรียกว่าไอคนกับอีคนแปลว่ายังเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จยังต้องคนอยู่แต่คนไม่สำเร็จมันยังกวนอยู่ถ้าคนไม่สำเร็จเขาเรียกว่ากวนถ้าคนสำเร็จเขาเรียกว่ามนุษย์โอเคไหมครับเนี่ยถามว่าการเป็นมารซะเองที่ท่านต้องระวังนะมีไม่กี่อย่างครับ

หนึ่งก้าวไก่อย่าไปก้าวไก่คนอื่นสองอย่าไปกีดกันคนอื่นสามอย่าไปกันแกล้งคนอื่นสามอย่างพี่น้องครับเราขอมันจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่แล้วทำให้ท่านเนี่ยเสียหายทางจิตวิญญาณและทางโลกนะก้าวกายกีดกันกลั่นแกล้งไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามอย่าทำพฤติกรรมทั้งสามไก่สามตัวนี้อย่าทำจำได้นะอย่าก้าวกายอย่ากีดกันอย่ากลั่นแกล้งท่านจะเสียเพื่อนเสียผลประโยชน์ไอ้สองข้อนี่เสียทางโลกครับแต่ข้อ3กับ4เนี่ยมันเสียทางนั้นจิตวิญญาณมันเป็นทุกข์ของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์ทางจิตวิญญาณก็ทุกข์ทุกข์ในการเป็นตอนเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นแหละหลายคนก็ไปแปลความหมายว่าเมื่อมันทุกข์เนี่ยจิตวิญญาณก็ทุกข์กายหยาบจิตหยาบก็ทุกข์ตอนเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดทำหอกอะไรอ่ะหลายคนคิดอย่างนั้นเลยพยายามหาทางจะดับทุกข์โดยการพ้นไปจากทุกข์ก็คือดับการมีอยู่ของจิตวิญญาณของตัวเองโดยการกระทำผ่านขันธ์ 5นี่คือการมั่วนิ่มเห็นไหมไม่มีใครนิพพานได้สักคนเป็นพันปีหมื่นปีมาเนี่ยเป็นหลายพันปีใน 60,000 ปีมาเนี่ยนิพพานไม่ได้ได้แต่หลุดลอยไม่สามารถหลุดพ้นอ่ะอย่าตกหลุมพรางมารนี่ก็คือคำเตือนของพ่อผ่านพี่ๆน้องๆอย่างเรามาฝากท่านหลุมพรางมารที่อย่าตกมันคือยังไง1มารจะยั่วท่านให้อยากเราเอายั่วตัวเดียวนะไอ้หยอกไอ้เย้ามันยังพอทนได้ใช่ไหมซึ่งมีทั้งหมด12ยอจำได้ไหมแต่กี้หลุมพรางมารเนี่ยมี12หลุมแต่เราเอาคำว่ายั่วมารชอบยั่วตัวเดียวมาพูดเพราะไม่งั้นทั้งคืนพูดจนสว่างก็ไม่จบอย่างอื่นไปคิดเองบ้างนะ1ยั่วให้หยาบ2ยั่วให้ท่านลุ่มหลง3ยั่วให้ท่านงมงาย4ยั่วให้เพ้อฝันมี4อย่างพี่ๆน้องๆครับถามว่าทำไมมารใช้4อย่างนี้มายั่วท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยตกหลุมพรางของมารทำให้ท่านต้องหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรหรือหมุนธรรมจักรได้ยากเขาจะยั่วอย่างน้อย4อย่างเนี่ยเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็วางแผนชะตาชีวิตคือบทละครโดยการสร้างเงื่อนไขของบททดสอบแลกเปลี่ยนกันเนี่ยให้ยั่วให้ยั่วกันและกันให้เกิดความอยากความลุ่มหลงความงมงายความเพ้อฝันคือขายั่วขายฝันใช้เป็นบทละครเพื่อให้ไอ้มารเนี่ยมารของท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านสามารถจะตกหลุมพรางได้ง่ายๆก็เลยไปเอาไอ้บททดสอบที่ท่านจะต้องเผชิญเนี่ยเอามายื่นเป็นเงื่อนไขแต่ไม่ได้เพื่อช่วยนะเพื่อจะช่วยทำร้ายท่านเพราะว่าความอยากความรุ่มหลงความงมงายความเพ้อฝันเนี่ยมันสั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการหรือเกิดเป็นจริตของจิตเนี่ยง่ายเกิดยั่วง่ายยั่วให้โมโหง่ายยั่วให้อยากง่ายยั่วให้ลุ่มหลงง่ายใช่ไหมแค่ปากหวานขี้อ้อนหน่อยเดียวก็ลุ่มหลงแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยสำหรับมารที่จะยั่วยั่วให้อยากก็คือยั่วให้เกิดกิเลสเกิดความรู้สึกอยากได้พอตัณหาคือความอยากได้เกิดขึ้นมาปั๊บจิตตกทันทีเลยกูจะต้องเอาให้ได้การนึกการคิดที่จะเอาวางแผนขึ้นมาทันทีมันง่ายมากมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของมนุษย์มารจึงหยิบเอาไอ้สิ่งที่เป็นบททดสอบจริงๆระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวที่เป็นชะตาชีวิตในภพชาติแรกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้ววางแผนสร้างบทละครมาก็เอาไอ้สิ่งเนี้ยมาพระบิดาจึงให้เรายกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้จำไว้สังเกตไหมชีวิตประจำวันเนี่ยท่านมักจะถูกยั่วยุให้เกิดความอยากกับความไม่อยากอยู่ตลอดโดยคนนั้นจะเป็นมารตัวจริงหรือมารตัวปลอมไม่ทราบแต่จะมีอยากกับไม่อยากอยู่ในชีวิตหรือให้ลุ่มหลงเห็นแล้วรู้สึกชอบนี่คือลุ่มหลงนะชอบอย่างไม่มีเหตุผลเฮ้ยทำไมจึงชอบอ่ะถ้ามีคนมากระตุกกระตุ้นถามว่าทำไมมึงจึงชอบกูก็คิดย้อนหลังว่ากูชอบเพราะอะไรแต่ความรู้สึกชอบที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงเนี่ยมันเกิดได้โดยที่ไม่ต้องคิดเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพิจารณาเกิดได้โดยไม่ต้องตัดสินใจ
มันเป็นความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นโดยจิตเองถูกยั่วยุให้ลุ่มหลงถูกเย้ายวนให้ลุ่มหลงถูกยั่วให้ลุ่มหลงแม่นางยั่วเมืองเคยได้ยินไหมล่ะแม่นางยั่วเมืองเนี่ยก็คือยั่วกษัตริย์หรือยั่วเจ้าเมืองโดยใช้สรีระร่างกายอึมอึมบึ้มบึ้มหรือเซเลนเดอร์แล้วแต่ว่าเจ้าเมืองหรือเจ้านายคนนั้นชอบแบบไหนก็ไปยั่วใช้เสน่ห์ไปยั่วทำให้เจ้าเมืองนั้นหลงไหลเขาเรียกเสน่ห์เสน่ห์แม่ยั่วเมืองเพื่อให้ลุ่มหลงก็ไปหลงนางโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยหลงในความสวยหลงในความงามหลงในความหวานหลงในหุ่นองเอวอรชรอ่อนแอนหลงในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนั่นถ้าบอกก่อนตัดสินใจจะไปหลงมันเนี่ยให้มันยั่วเราให้ลุ่มหลงนานสัก10ปี20ปีดูซิว่าไอองเอวที่อ่อนแอนอรชรดูสะบึมสะบึมอะไรพวกเนี้ยมันยังจะเหมือนเดิมไหมมันจะไม่เหี่ยวไม่ย้อยไม่คล้อยใช่ไหมแต่ถ้ารอไม่ได้นะก็จิตก็ตกยั่วให้งมงายนี่เหมือนกันแปลว่ายั่วให้เราเนี่ยไม่ใช้ปัญญามันจะใช้วิธี motivate หรือ motivation ก็แปลว่าใช้วิธีการจูงใจเราบางทีก็ใช้วิธี suggestion แสดงให้เราดูมันไม่ต้องพูดแต่มันแสดงเขาเรียกรีวิวสินค้าเห็นไหมฮะรีวิวสินค้าทำให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยกูจะต้องซื้อมันไว้เฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้ตัดสินใจควักกระเป๋ากดบัญชีธนาคารนะส่งไปสั่งซื้อของเลยแค่เห็นมันไลน์มันรีวิวอ่ะนั่นคือเขายั่วให้เรางมงายโดยวิธีการแสดง นะโดยไม่ให้เราใช้ปัญญาให้เราเกิดความรู้สึกอยากที่จะซื้อของของมันโดยไม่ได้มีเหตุผลเลยว่าทำไมกูจะต้องซื้อแต่กูเห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะได้เพราะมันใช้วิธีการแบบนี้ครับยั่วให้เราไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ต้องหาเหตุผลเหตุผลของการซื้อหรือไม่ซื้อเราจะไม่คำนึงเลยครับเพราะไอ้พวกที่ขายตรงขายดีมากทุกวันเนี้ยมันเขารู้จุดอ่อนครับมันเป็นจิตวิทยาพื้นๆหลงคารมงมงายไปกับวิธีการนำเสนอนึกออกไหมเช่นบางทีเราเห็นของนะในจอที่มันขายใน Facebook หรือขายใน Google ขายใน YouTube อ่ะโอ้ชิ้นเบลอเลยนะวิทยุสเตอริโอเนี่ยเครื่องเบลอเลยถ่ายรูปแต่ราคาไม่สมประกอบก็คือถูกมากทำให้เราอยากซื้อเพราะมันรีวิวอย่างนั้นเองแต่พอท่านสั่งซื้อของพอไปถึงบ้านท่านนะโอ้แม่งกล่องเท่ากับกล่องขนมปังหรือบางทีเท่ากับกล่องขี้แมว ไม่ได้ใหญ่เหมือนอย่างที่มันรีวิวหรือมันพรีเซนต์ให้เราดูเห็นไหมเราไม่ได้ใช้ปัญญาเห็นด้วยตาแล้วเชื่อเลยหรือยั่วให้เพ้อฝันขายฝันคุณทำประกันโควิด-19 ไหมคุณยังไม่ทำใช่ไหมคุณทำดินะคุณลงทุนแค่แสนบาทถ้าคุณป่วยเป็นโควิด-19 นะไม่ว่าตอนไหนคุณจะได้ 50,000 แล้วเงิน 100,000 นี่จะได้คืนเพ้อฝันฝันอะไรฝันถ้าคุณซื้อแสดงว่าคุณฝันว่าคุณจะติดโควิด-19 ใช่ป่ะคุณฝันว่าคุณต้องป่วยด้วยโควิด-19 แน่ๆเลยคุณเลยต้องไปทำประกันกับมันใช่ไหมกี้ก็ขายความเพ้อฝันขณะที่คุณเนี่ยเป็น FC ของจิตจักรวาลคุณรู้วิธีว่าทำไงจะให้รอดปลอดภัยจากโควิด-19คุณเสียตังค์เปล่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าไม่ป่วยไม่ได้คืนนะเงินนะเงินต้นแสนเนี่ยถ้าไม่ป่วยไม่ได้คืนแต่ถ้าป่วยนะจะได้ 50,000 จะเอาคืน 100,000 ก็ได้หรืออาจจะเบี่ยงเบนไปไอ้แสนเนี่ยไม่ต้องเอาคืนได้ไหมเอาผู้เอาประกันคนอื่นที่เป็นผัวคุณเมียคุณลูกคุณแทนได้ไหมเพราะเนี่ยขนาดคุณยังติดเชื้อโควิด-19 เลยนี่คือวิธีการในการขายเห็นไหมพี่น้องครับเรายกตัวอย่างให้ฟังเขาได้ขายฝันขายอนาคตขายจินตนาการบางคนก็หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมารทั้งนั้นนะครับท่านเสียสมดุลทางจิตใจไม่ว่าเป็นการเสียสมดุลเพราะถูกหลอกถูกล่อถูกลวงหรือถูกลวงท่านเสียท่ามารทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณไปแล้วเห็นไหมเรื่องของนิพพานเนี่ยเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยมันต้องละเอียดละออต้องจริงจังต้องตั้งใจต้องฝึกฝนพี่น้องครับฟังเหมือนฟังธรรมะเล่นๆมาฟังพระโอวาทของพระบิดาฟังโอวาทพระเจ้าสุดยอดละกูได้เวลาพิเศษในการเข้ามากราบพระบาทพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าฟังพระโอวาทของพระองค์
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลกูภูมิใจแล้วได้แค่นี้ไม่ได้นะท่านต้องได้ปัญญาได้ธรรมะได้สัจธรรมได้อนุตตรธรรมเพื่อ นำไปปฏิบัตินะไม่งั้นชาตินี้หลุดพ้นไม่ได้ต้องปฏิบัติทั้งนั้นนะพี่น้องครับเนี่ยถ้าท่านตกหลุมพรางมารที่มีสี่ยั่วนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเสียตัวเสียใจเสียตัวแบบผู้หญิงเสียตัวแบบผู้ชายเสียให้ผู้หญิงเสียตัวแล้วก็มาคู่กับความเสียใจด้วยเพราะเสียแบบนี้มันเสียใจอยู่แล้วอย่างที่สองเสียทรัพย์สินจริงไหมในสี่ยั่วเนี่ยถ้าตกหลุมพรางมารเนี่ยเสียทรัพย์สินอย่างที่สามเสียผู้เสียคนบางคนเป็นบ้าคลั่งเลยนะเสียสติขาดสติแล้วเขาเรียกเสียผู้เสียคนเป็นกลายเป็นคนเบื่อโลกเป็นคนเกลียดมนุษย์กลายเป็นคนเกลียดพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่เข้าข้างพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าที่อินเดียเนี่ยโดนโยนทิ้งแม่น้ำคงคาไปเยอะนะจากกรณีโควิดระบาดเนี่ยคนอินเดียเขามีรูปมานะใน YouTube นะเยอะแยะไปดูใน Google ก็ได้ในเว็บไซต์นะพี่น้องชาวอินเดียที่มีรูปเคารพนะตามลัทธิของพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยนะเอารูปภาพเอารูปปั้นของเทพเจ้าที่เรียกว่าเทวรูปอะไม่ใช่พระเจ้านะไม่ใช่พระบิดานะเทพเจ้าที่บูชาอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะบางคนนี่โอ้โหสร้างหิ้งพระบูชาหิ้งเทพบูชาไว้ใหญ่โตมากปรากฏว่าคนในบ้านป่วยตายเพราะโควิดไปหลายคนนะหรือติดโควิดตายแค่คนเดียวรู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเนี่ยไม่มีจริงนี่หว่าถ้ามีจริงมันต้องช่วยกูดิทำไมให้ผัวกูตายเมียกูตายลูกกูตายพ่อแม่กูตายนะทำไมไม่คุ้มครองเนี่ยวัดกันตรงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าถูกขนเอาไปเททิ้งเขาเรียกเทนะเทวรูปอะโดนเทครับชื่อว่าเทวรูปใช่ไหมเทวรูปแปลว่าเทวะต้องเทวะไอ้รูปเนี้ยต้องเทวะลงแม่น้ำคงคาเกลี้ยงเนือแสดงว่าที่เคยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจริงไหมนะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอะมันต้องช่วยป้องกันโควิดได้รักษาหายได้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอะใช่ไหมแล้วไม่งั้นไปกราบไหว้บูชาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออะไรครับใช่ไหมมีพระศาสนาถ้าเป็นศาสนาพุทธก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เป็นสารณะได้อยู่แล้วถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็มีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าแล้วก็องค์เยซูคริสต์สองพระองค์แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเอาไม้กางแขนเนี่ยแล้วก็มีรูปพระเยซูถูกตรึงกางแขนแล้วมีเลือดโลหิตไหลเนี่ยเราถามจริงๆอ่ะถ้าท่านรักพระองค์การเอารูปที่พระองค์ถูกตรึงไม้กางแขนและมีเลือดไหลเต็มพระอุระเลือดไหลเต็มฝ่ามือของพระองค์ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งท่านไม่เคยมองอีกด้านหนึ่งมันเป็นการประจานหรือเปล่าเป็นการเอาพระองค์เนี่ยในสภาพที่ไม่น่ามองไม่น่าชมเนี่ยเอามาประจานดูแล้วมันทำให้สลดหดหูนะถูกไหมมันหลายคนไม่คิดมีไม้กางแขนธรรมดายังไม่พอก็ยังเอาพระรูปพระองค์ที่เป็นมายาท่านที่ไม่เคยจำหน้าตาพระองค์ได้หรอกหน้าตาพระองค์เป็นยังไงเอาไปแล้วเอาไปขึ้นเอาจากในหนังในหนังรูปร่างหน้าตาพระองค์เป็นยังไงก็เอาจากในหนังจำมาแล้วก็ไปสร้างมายาถามว่าถ้าบิดามารดาของท่านใครก็ตามซึ่งเป็นคนที่ท่านรักจะเกิดอะไรก็ตามโดนตรึงไม้กางแขนเหมือนพระองค์หัวห้อยเอามือโดนตึงด้วยตะปูทั้งมือทั้งเท้าบนศีรษะมีมงกุฎหนามทิ่มแทงพ่อแม่ของท่านใครคนใดคนหนึ่งโดนแบบนี้นะท่านเป็นลูกเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะเอาสภาพของพ่อแม่ท่านที่ถูกทำให้ทุกข์ทรมานจนเสียชีวิตนะมาให้คนทั้งโลกเขาแขวนประจานมาปฏิสถานให้คนเขาประจานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพื่อให้คนเนี่ยเมตตาสงสารหรือจะเพื่อให้คนยกย่องเชิดชูก็ตามแต่ผลบวกมันจะมากกว่าผลลบหรือผลลบมันจะมากกว่าผลบวกเราว่าท่านคงไม่ยอมเห็นไหมคนตายอ่ะไม่ว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุคอขาดแขนขาดหน้าแก้มเนี่ยหายไปทั้งแถบเสียชีวิตเขายังต้องจ้างคนเนี่ยไปตกแต่งศพให้สมบูรณ์ใ
ครั้งสุดท้ายคนไปเปิดฝาโลงเพื่อจะมองหน้าครั้งสุดท้ายก่อนจะไปฝังหรือเอาไปเผาหรือไปวงซุยที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องดูดีไว้ก่อนใช่ไหมครับนี่พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ขี้เหม็นธรรมดานะทรงเป็นถึงพระบุตรเอกของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงลงมายังโลกมนุษย์ท่านลองคิดดูสิว่ามันเหมาะสมไหมขนาดพ่อแม่เราเป็นมนุษย์ขี้เหม็นธรรมดานะหรือญาติพี่น้องเราเวลาตายเนี่ยหน้าแหกคอขาดแขนขาดเขายังจะต้องแต่งศพให้ดูสวยงามดูแล้วไม่อุจาดซึ่งคนทั้งโลกไม่มีใครไปดูหรอกแต่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆน่ะจะไปดูใช่ไปดูใจไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่หน้าเปียกหน้าหวาดเสียวไม่มีทางที่ท่านจะปล่อยให้ศพนั้นน่ะให้ใครเห็นให้เขาจำภาพที่ไม่ดีไม่ว่าไทยฝรั่งแขกจีนเหมือนกันหมดนะฮะแต่ทำไมอ่ะพระศาสดาของท่านทำไมถึงทำแบบนี้เคยถามไหมว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงโปรดไหมที่ทำแบบนี้ถ้าท่านเชื่อว่าพระองค์มีจริงอ่ะท่านลองคิดนะเนี่ยเราฝากให้พี่ๆน้องๆที่นับถือองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาให้ท่านฟังเราฝากไว้ด้วยอย่างที่สี่เสียชาติเกิดถ้าท่านตกหลุมพรามานอย่าว่าแต่สี่ยั่วเนี่ยมันมี12ยอจะเสียหายทั้ง4ข้อนี้อย่าทำนะครับอย่าไปตกหลุมพรางมานง่ายๆนะจะไม่ตกหลุมพรางมานทำอย่างไรตะกี้พระบิดาเมตตาสอนท่านไปนะหลุมพรางมานที่เราพูดถึงหลุมพรางมานที่เกิดมารต้องการทำอะไรครับ 1. ทำให้ท่านเสียความรู้สึกเพราะมารรู้ว่าท่านน่ะเคยชินกับการใช้ขันห้าที่เป็นธรรมจักรก็ได้เป็นกรรมจักรก็ได้สำหรับสัตว์และถ้าท่านใช้วิธีแบบสัตว์เวทนาจะเกิดตลอดคือความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรไว้จะเป็นวิธีของสัตว์แต่สัตว์มันหมุนกรรมจักรมันไม่เกิดผลอะไรกับตัวมันเพราะมันไม่มีกฎแห่งกรรมเขาไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นสัตว์ประจำโลกยังไงยังไงเขาก็เป็นสัตว์ประจำโลกจะให้ความรักกับโลกมากหรือน้อยจะทำร้ายกันเองกัดกันเองกินกันเองฆ่ากันเองพวกเขาก็ไม่มีกฎแห่งกรรมไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นมารมันรู้ตรงนี้ก็เลยพยายามจะมายั่วให้ท่านเสียความรู้สึกมันท่านก็ต้องอย่าเสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกแล้วท่านก็ปลอดภัยไปได้ปลอดหนึ่งแล้วอย่างที่สองครับท่านต้องนึกด้านบวกเขาทำไม่ดีกับท่านเขายั่วโมโหท่านน่ะท่านก็จงอย่าโมโหให้มองด้านบวกใช้ปัญญามองอย่าใช้ตามองมันด่าท่านได้ยินเสียงด่าอยู่และชี้หน้าด่าท่านเหยงเหยงถ้าท่านมองด้วยตาเนื้อท่านไม่มีทางหรอกที่จะนึกด้านบวกกับอีเวนนี้ได้ท่านต้องวางภาพที่มันด่าวางเสียงด่าของมันและท่านใช้ปัญญาแทนนึกด้านบวกคนเราเนี่ยเวลาดีก็ดีใจหายแต่ว่าเวลาร้ายก็ร้ายจนน่าเกลียดน่ากลัวมนุษย์เราเนี่ยมันเราสามารถที่จะเลือกบทบาทได้นะเลือกเป็นคนดีหรือเลือกเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวก็อยู่ที่ตัวเรานะนี่คือการนึกด้านบวกเอาภาพที่มันแสดงออกเนี่ยมาเป็นครูสอนเราเราจะข้ามผ่านความรู้สึกเพราะเราไม่เสียความรู้สึกดีเหมือนกันเขามาแสดงให้เราดูเขาคือครูของเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามเมื่อนึกด้านบวกแล้วคิดด้านบวกเราจะจำเอาไว้ว่าเราจะไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นและถ้าใครทำแบบนี้กับเราอีกในวันข้างหน้าเราจะคอนเฟิร์มกับตัวเราเองว่าที่เราคิดวันนี้เราคิดถูกต้องแล้วว่ามนุษย์เรามันมี ที่จะเลือกบางคนเลือกจะเป็นคนดีบางคนบางเวลาเลือกที่เป็นคนชั่วเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเราก็เหมือนกันเราให้อภัยเขาเถอะเผื่อบางทีเราเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราต้องใช้สันดานเดิมด้วยในการดำเนินชีวิตถูกไหมเนี่ยแลกคิดด้านบวกเพราะฉะนั้นหลุมพรางของมารเนี่ยถ้าเราจะไม่ตกหลุมเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองใน3ประการนี้ให้ได้จดและจำไว้ครับถ้าเราจะไม่เสียความรู้สึกเราจะนึกบวกได้และคิดบวกได้มันจะทำให้เราเนี่ย
สามารถที่แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองเขาที่เป็นด้านบวกเท่านั้นคือเป็นด้านดีเลยเราจะไม่ชั่วมาแล้วชั่วตอบแน่นอนครับนั่นคือท่านต้องมีมหาสติท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นปณิธานแห่งการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงแล้วใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตหรือจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตไม่ใช้จิตไร้สำนึกหรือไม่ใช่จิตใต้สำนึกที่พยายามจะไปสั่งการเพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตมันผิดหมดเลยบริบทของการเป็นมนุษย์ไม่ได้ใช้จิตใต้สำนึกใช้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกมันจะทำตามจิตสำนึกของท่านเองโดยไม่ต้องไปเผือกมันหรอกครับนะอันนี้เราก็ย้ำอีกทีนึงประการที่3คือมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันต้องเกิดขึ้นข้างในตัวท่านถ้าเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือใครสักคนหรือบางคนมายั่วยุมาเย้ายวนอย่างนั้นไม่เรียกว่าแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าแรงจูงใจแรงจูงใจต้องอาศัยสิ่งของต้องอาศัยรางวัลทั้งด้านบวกและด้านลบเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นจิตเพื่อทำให้เกิดกระบวนการของขันห้าแล้วท่านก็จะดูเองว่ามันเป็นกรรมจักรหรือเป็นธรรมจักรถ้าเป็นอารมณ์ด้านบวกความรู้สึกนึกคิดด้านบวกมันก็เป็นธรรมจักรแต่ถ้ามันเป็นด้านลบมันเป็นกรรมจักรทันทีส่วนแรงบันดาลใจนั้นมันเกิดขึ้นจากข้างในโดยมีตัวท่านเองเป็นตัวกระตุ้นหรือปลุกเร้าเริ่มที่ตัวท่านและจบที่ตัวท่านเรียกว่าแรงบันดาลใจส่วนแรงจูงใจเริ่มที่ตัวคนอื่นแล้วมันสั่นสะเทือนมาที่ตัวท่านแล้วมันไปจบที่คนอื่นไม่ใช่จบที่ตัวท่านแรงจูงใจมันเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกเร้าจิตใจท่านนะแต่ว่าสิ่งข้างนอกมันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วมันมากระทำกับจิตของท่านพอจิตของท่านสั่นสะเทือนตามแรงจูงใจนั้นปั๊บคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนที่มากระตุ้นหรือมายั่วยุตัวท่านมันจะรับเอาผลประโยชน์ไปไม่ใช่ตัวท่านเช่นอยากให้ท่านขยันทำงานทำงานชิ้นเนี้ย1ชั่วโมงได้100ชิ้นเขาอยากได้150ชิ้นเขาก็เอารางวัลมาล่อท่านเพื่อจูงใจให้ท่านขยันท่านอยากได้รางวัลตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยรางวัลนะอาจจะให้เพิ่มร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งตัวท่านเป็นแค่ทางผ่านของแรงจูงใจพอท่านสั่นเสียนเกิดแรงจูงใจขึ้นมาแล้วมันทำให้ท่านทำงานให้เขาเพิ่มเพื่อให้งานเพิ่มออกมาอีก100ชิ้นจุดจบอยู่ที่เจ้านายจุดจบอยู่ที่นายจ้างจุดจบอยู่ที่คนจูงใจท่านโดยที่เอาสตังค์มาล่อหรือเอารางวัลมาล่อหรือถ้าไม่ขยันทำงานจะถูกไล่ออกถ้าเป็นเด็กถ้าขี้เกียจทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือจะโดนตีรางวัลด้านลบเห็นไหมคนที่ออกกฎคือพ่อแม่ที่บอกจะตีลูกถ้าไม่ขยันทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือเริ่มที่พ่อแม่แต่ลูกจะต้องถูกกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจแรงจูงใจคือกูไม่อยากโดนไม้เรียวเมื่อกูไม่อยากโดนไม้เรียวกูก็จะต้องเขี่ยวเข็นตัวกูเองให้ขยันอ่านหนังสือขยันทำการบ้านแล้วถามว่าจริงๆแล้วประโยชน์การทำการบ้านอ่านหนังสือนะจริงๆแล้วนะมันก็เป็นประโยชน์กับลูกเองนะแต่จริงๆแล้วประโยชน์มันอยู่ที่พ่อกับแม่ที่ได้งานในการทำการบ้านได้งานในการเรียนหนังสืออ่านหนังสือจากลูกพ่อกับแม่ได้สมดั่งใจลูกมันยังไงก็ได้อยู่แล้วมันไม่เคยสนใจมันอยากเล่นมากกว่าอยากเรียนอยู่แล้วนะโอเคสไลด์ต่อไปนี้สำคัญมากวิธีเปลี่ยนมารให้เป็นมิตรวิธีเปลี่ยนมารภายเอาละเป็นมารภายในเนาะมารภายในก่อน1อย่าเสียความรู้สึก2จงนึกด้านบวก3แล้วคิดด้านบวกนี่คือสิ่งที่เราทบทวนมีมหาสติมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นมีแรงบันดาลใจวิธีเปลี่ยนมารภายนอกยอมรับในสิ่งที่เขาทำยอมรับในสิ่งที่เขาทำมารภายนอกนะให้ยอมรับเคยได้ยินไหมฮะอาจารย์หลวงพ่อพยอมเคยสอนถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้อะไรเย็นเนี่ยจิตใจท่านเนี่ยจะไม่เยียบเย็นจะไม่สงบถ้ายอมรับไม่ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีมารภายในจะเข้าแทรกมารภายนอกคือจริงแล้วมันเป็นคนสร้างเงื่อนไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เราไม่ชอบให้ตาเราเห็นให้หูเราได้ยินให้ลิ้นเรารับรู้รสให้กายเราสัมผัสผ่านอายตนะภายนอกแล้วเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แต่ท่านก็ต้องรับให้ได้เพราะเขาเป็นมารที่จะมาช่วยทดสอบตัวท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยหมุน
ขันธ์5ได้หมุนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเขาจึงต้องทำตัวเป็นมารเพื่อให้หมุนกรรมจักรเปลี่ยนมาเป็นธรรมจักรให้ได้เพราะถ้าทำดีก็หมุนธรรมจักรทำชั่วท่านก็หมุนกรรมจักรอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ทำชั่วเพื่อให้ท่านหมุนธรรมจักรนี่คือแม้ถ้าท่านจะเป็นคนใจเย็นและสงบท่านต้องฝึกยอมรับในสิ่งที่เขาทำถ้ายอมรับได้แล้วปัญหาไม่มีประการที่สองเมื่อยอมรับแล้วเช่นเขาชอบพูดโกหกตอแหลกับท่านเป็นพฤติกรรมที่มารชอบทำชอบยั่วโมท่านคือชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกหลอกลวงเมื่อท่านยอมรับแล้วจิตมันยังสงบไม่พอนะเพื่ออะไรเพื่อว่าวันหน้าเนี่ยนิสัยสันดานมันเป็นมารอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแค่มันท่านก็ต้องระวังและป้องกันด้วยคือต้องฝึกตัวเองที่จะปรับที่ตัวท่านปรับที่ตัวท่านก็คือทำอย่างไรที่จะไม่เปลี่ยนมันเป็นมารคือไปหลงเชื่อมันในการพูดเท็จพูดโกหกไงอย่าไปหลงเชื่อมันถ้าท่านไม่ไปหลงเชื่อคำพูดเท็จคำโกหกมันก็ยังเป็นมันอยู่เพราะไอ้ที่มันพูดเท็จมันโกหกมันเป็นสันดานของมันเท่านั้นมันจะไม่เป็นมารท่านอย่าเปลี่ยนมันเป็นมารทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านใช่หรือไม่แยบยลไหมครับเมื่อท่านยอมปรับที่ตัวท่านเองเช่นอย่าเปิดโอกาสให้มันโกหกหลอกลวงเรายกตัวอย่างเรื่องโกหกหลอกลวงอย่าเปิดโอกาสให้เขาและถ้าท่านจะไม่เปิดโอกาสให้เขาท่านต้องทำไงถ้าท่านก็ต้องมีมหาสติรู้สติมีสติใช้สติตลอดเวลาเมื่ออยู่กับไอ้นี่และต้องไม่ประมาทด้วยไม่เผลอเรอด้วยนะพอเผลอปั๊บเดี๋ยวมันก็แดกเอาเนี่ยมันก็โกหกตอแหลเอานี่ภาษาชาวบ้านพูดกันอย่างนั้นเห็นไหมฮะถ้าปรับที่ตัวเองถามว่าง่ายกว่ามันไหมส่วนมากที่ท่านมีปัญหาแพ้มารตกหลุมพรางมารเพราะอะไรท่านพยายามจะไปดัดสันดานมารมันพูดโกหกกับท่านท่านโกรธมากเลยการโกรธมันมากเท่าไหร่แปลว่าท่านอยากจะดัดสันดานไอ้มารที่มันชอบพูดโกหกตอแหลกับท่านเนี่ยมากเท่านั้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้ามันไม่โกหกตอแหลท่านได้ท่านก็จะไม่โกรธมันใช่ไหมนั่นแสดงว่าท่านโกรธมันมากเสียสมดุลอย่างร้ายแรงและมีมารเข้าแทรกในตัวท่านเองด้วยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าท่านพยายามจะไปเอาชนะมารด้วยการเปลี่ยนสันดานหรือแก้ไขสันดานของมารตัวนั้นคือแก้ไขสันดานของมันถามว่าท่านไปเสือกอะไรกับเขาครับเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเขาทำดีก็ได้ดีของเขาท่านจะไปชั่วเขาทำไมไปยุ่งเขาทำไมอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปดัดสันดานใครถูกไหมหน้าที่ของท่านก็คืออย่าเปลี่ยนมันเป็นมารและสอบผ่านบททดสอบของมารให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านใช่ไหมรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแล้วก็วางเฉยจำได้บาสามข้อยอมปรับที่ตัวเราเองถ้าไปปรับที่มันถามว่าเกิดอีกกี่สิบภพชาติจะดัดสันดานจะแก้ไขสันดานคนได้ไหมไม่ว่าเป็นใครก็ตามขนาดลูกน้อยของตัวท่านเองที่มันติดสันดานไม่ดีมาเนี่ยท่านพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของลูกท่านที่มันเป็นสันดานนะท่านว่าแก้ยากไหมครับพ่อแม่บางคนต้องตัดหางลูกตัวเองปล่อยวัดเพราะมองว่าลูกเป็นหมาลูกเป็นหมาเพราะหมาท่านหน้าที่ถูกตัดหางแล้วไปปล่อยวัดเพราะไม่ครบไม่เลี้ยงไม่เอาแล้วเพราะมันเหลือเดนจริงๆนะนี่เป็นสำนวนโบราณนะพี่ๆน้องๆครับขั้นตอนที่3คือยอมรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักต้องยอมรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักบอกตัวเองเลยว่าเป็นหน้าที่ของกูเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยอมรับคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่ทำไม่ถูกต้องกับเราเราต้องยอมรักมันให้ได้ยอมรับยอมปรับและยอมรักท่านต้องเชี่ยวชาญในการใช้ยอมสามยอมนี้แล้วท่านก็จะเดินตามเราเพื่อกลับบ้านสู่แดนสุญญตาด้วยทำยอมทั้งสามยอมเนี่ยท่านจะนิพพานกรรมนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาอะไรได้หมดและหมุนธรรมจักรได้คล่องเลยครับทำผ่านในสิ่งเหล่านี้ครับพระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยนะทุกอย่างที่เป็นสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวมันเกี่ยวพันกันไปทั้งหมดทำสิ่งนี้ก็จะได้สิ่งนี้ตามไปด้วยทำสิ่งนี้ก็จะได้สิ่งนี้ตามไปด้วยพระองค์วางแผนไว้อย่างแยบยลเพื่อให้ลูกๆทุกคนเนี่ยสามารถนิพพานกลับบ้านได้อย่างง่ายดายสบายๆบางคนบอกนิพพานยากเหลือเกินนะไม่นิบไม่แนบแม่งนะมันจะไปยากมันจะไม่ยากได้ไงพยายามจะไปดับขันธ์5จะพยายามไปดับการมีอัตตาตัวตนของตนเองเพราะคิดว่าถ้าดับได้นะทุกอย่างจบแล้ววิธีการที่จะดับได้ตัวชีวัดคืออะไรมั้ยกูไม่ทุกข์แล้วถ้ากูไม่ทุกข์เนี่ยแสดงว่าตัวทุกข์ไม่มีเมื่อตัวทุกข์ไม่มีแสดงว่าตัวกูก็ไม่มีกูนิพพานแล้วเค้าเรียกว่านิพพานแบบตาหันยอดด้วนโอเคนะไม่พูดมากนะทั้งหมดมี3ข้อวิธีการเปลี่ยนมารภายนอกให้เป็นมิตรยอมรับในสิ่งที่เขาทำถ้าเรา
ยอมรับเราก็ไม่ใช่ศัตรูมันถูกไหมยอมปรับที่ตัวเราเองเราไม่เป็นบังคับเปลี่ยนแปลงตัวมันนะเราไม่โกรธมันไม่เป็นบังคับเปลี่ยนแปลงตัวมันแต่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคอยระวังตัวเราเพื่อไม่ให้เขาทำแบบนั้นและก็อย่างที่สามคือยอมรักแม้เขาไม่น่ารักถ้าไม่รักกันก็เป็นสัตว์สังคมเดียวกันไม่ได้ถูกไหมไม่ขัดข้องไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่ขัดขวางถ้าเราทำสามอย่างนี้ไม่ขัดข้องไม่ขัดขืนไม่ขัดขวางถ้าจะแถมอีกหน่อยนะถ้ามันเป็นมารภายนอกกับเราแค่คำพูดเราก็บอกว่าเราก็ไม่ขัดคอด้วยไม่ขัดคอมันปล่อยมันไม่ขัดคอไม่ได้เสียหายอะไรพี่ๆน้องๆครับมารมนุษย์คือกระจกส่องเรามารมนุษย์คือกระจกส่องเรามารที่เป็นมนุษย์อ่ะพวกเขาคือกระจกส่องเรานี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงจะทรงชี้ให้พวกท่านเห็นมารคือกระจกส่องเรากระจกมีอยู่3ประเภทประเภทแรกกระจกที่สะอาดมารคือกระจกส่องเราคือกระจกที่สะอาดถามว่ามารคนที่เวลาเราทำอะไรเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับมันมันแสดงความเป็นลบเพื่อรบกับเราทันทีหรือเรายังไม่ได้แสดงเงื่อนไขด้านลบอะไรกับมันหรอกแต่มันทำลบกับเรามันพอใจเรามันก็แสดงออกมาดีมันไม่พอใจเราแม้แต่นิดเดียวมันก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยในลักษณะที่ไม่ดีกับเรานี่คือกระจกส่องเราที่ชัดมากมันแสดงอย่างเต็มที่ด้านดีก็ดีใจหายด้านร้ายก็ร้ายเป็นบ้าเลยนี่คือกระจกที่สะอาดกระจกประเภทที่สองมารคือกระจกส่องเราประเภทที่สองคือกระจกที่ฝ้ามัวมองเห็นพฤติกรรมของมันเนี่ยคลุมเครือเขาเรียกคลุมเครือมองเห็นพฤติกรรมที่คลุมเครือมากไม่ชัดเจนอ่ะกูทำดีกับมันนะมันก็อย่างนั้นทำดีกับมันนะมันก็อย่างนั้นกับเราไม่เห็นกระดี้กระด้าอะไรกับการที่เราทำดีกับมันเลยพอทำชั่วกับมันนะมันก็เฉยมันก็อย่างนั้นนะไม่แสดงออกให้กูรู้เลยว่ากูชั่วกับมึงไปแล้วนี่คือกระจกที่ฝ้ามัวมันทำให้ท่านเห็นภาพตัวท่านเองไม่ชัดเจนนึกภาพออกไหมกระจกที่สะอาดทำอะไรหน่อยเดียวโอ้โหมันชัดเลยเห็นใสเลยชัดเห็นภาพชัดทำดีก็ชัดทำไม่ดีก็ชัดมันเป็นเครื่องสะท้อนว่าถ้ามันดีกับเราเนี่ยแสดงว่าเราทำดีกับมันนะมันคือกระจกส่องเราถ้ามันชั่วกับเราแสดงว่าเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับมันมันถึงทำชั่วกลับมานี่เขาเรียกว่ากระจกที่สะอาดเป็นกระจกที่ใสสะอาดส่วนกระจกที่ฝ้ามัวนั้นเราดีกับมันแค่ไหนมันก็เฉยเราร้ายกับมันยังไงมันก็เฉยหรือแสดงออกบ้างเล็กน้อยอย่างนี้กระจกเนี้ยกระจกประเภทที่สองเนี้ยใช้ได้ไหมถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะเอามาแต่งหน้าทาปากทาคิ้วเขียนคิ้วเอาอายแชโดว์มาเขียนขอบตานะถ้ากระจกมันฝ้ามัวเนี่ยท่านเอาไหมนะท่านโยนทิ้งท่านต้องซื้อใหม่หรือต้องเช็ดก่อนเช็ดให้สะอาดกระจกที่สะอาดและใสที่สุดท่านผู้หญิงจะชอบผู้หญิงจะรู้ว่ามันทำให้หน้ากูไม่เบี้ยวคิ้วกูไม่ผิดรูปใช่ไหมหน้ากูไม่เป็นลิเกเพราะภาพเห็นชัดไม่ใช่ว่าใส่แก้มแดงเหมือนลิเกนะอะไรแบบนี้นะแต่งหน้าแล้วดูสวยเพราะต้องใช้กระจกที่มีคุณภาพคือกระจกที่สะอาดไม่ใช่กระจกที่ฝ้ามัวแต่ยังมีกระจกอีกแบบนึงครับกระจกที่แตกร้าวแตกร้าวเนี่ยเป็นชิ้นๆนะแต่มันยังอยู่เป็นกระจกอะถามว่าทำให้เราดูภาพเราลำบากไหมเหมือนหน้าเรามีแผลเป็นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมกระจกที่แตกร้าวแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกระจกหรือเป็นประโยชน์อะไรให้กับเราไม่ได้เลยครับเพราะกระจกที่แตกร้าวไม่มีใครใช้คนโบราณเขาถือด้วยนะถือด้วยนะว่ามันไม่เป็นมงคลมันเป็นอัปมงคลนะเหมือนกับใช้จานที่ปากจานขอบจานบินหรือแหว่งนะคนโบราณเขาจะไม่ใช้เอามากินนะเขามีความเชื่ออยู่นะแต่พระบิดาไม่ให้เราสอนเรื่องนี้แต่เล่าให้ท่านฟังกระจกที่แตกร้าวเหมือนกันที่เขาไม่ใช้กันต้องโยนทิ้งต้องซื้อใหม่เพราะอะไรเพราะไปเห็นหน้าเราชัดเจนไหมไม่ชัดมันมีเส้นมีลายอะไรเยอะแยะไปหมดมันเห็นหน้าเราไม่ชัดเราก็แต่งหน้าแก้ไขปรับปรุงใบหน้าของตัวเองก็คือตัวเราเนี่ยเราจะปรับปรุงตัวเราเองไม่ได้มารมีประโยชน์กับเราใช่ไหมมารคือกระจกส่องเราเพราะฉะนั้นถ้ามารคนไหนเป็นกระจกที่สะอาดนิดๆหน่อยๆแล้วแม่งโวยวายนิดๆหน่อยๆแล้วมันเอะอะนิดๆหน่อยๆแล้วมันจะเอาเรื่องเอาความท่านต้องคบไอ้พวกนี้ไว้นะเพราะมันเป็นมารคือเป็นกระจกประเภทที่ใสเห็นชัดเลยมันจะฟ้องว่าเราเนี่ยดีมากดีน้อยอย่างไรอย่าไปหลงผิดว่าหน้ามันน่ะน
นะเป็นมารของเราต้องบอกว่ามันน่ะนะคือหน้าคือตัวเรามันเป็นตัวสะท้อนตัวเราเพียงแต่หน้าตามันไม่เหมือนเราแต่หน้าตาเป็นมันเท่านั้นเองนึกออกไหมถ้าท่านคิดออกนะก็สอบผ่านนะเพราะฉะนั้นมารคือกระจกส่องเราแสดงว่ากระจกนี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มารก็มีประโยชน์อย่าไปคิดว่ามันน่ากลัวนะน่าเกลียดน่ารังเกียจไม่น่าคบหาต้องฆ่ามันอะไรแบบนี้นะพี่ๆน้องๆครับมันคือครูกูคือมารมันคือครูกูคือมารพระบิดาต้องการจะบอกอะไรท่านครับทำไมมันคือครูทำไมมันน่ะเป็นครูของเราหนึ่งเพราะมันทำชั่วให้เราดูทำชั่วแปลว่าทำในสิ่งที่เราไม่ถูกตาไม่ต้องใจมันทำชั่วให้เราดูมันก็คือครูใช่ไหมคือการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเรามันก็คือครูสองมันคือผู้สอนให้เราเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องชั่วๆเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่สมควรในสิ่งที่ไม่ดีงามมันคือครูใช่ไหมเพราะมันสอนเนี่ยอย่างที่สามมันคือครูเพราะมันเป็นผู้ทดสอบธรรมจักรของท่านทดสอบว่าธรรมจักรของท่านหมุนได้หรือยังหมุนสำเร็จไหมท่านหมุนเป็นไหมด้วยการมาทำเรื่องชั่วๆกับท่านถ้าท่านหมุนกรรมจักรแสดงว่าท่านล้มเหลวท่านหมุนธรรมจักรยังไม่สำเร็จครูต้องเป็นผู้ออกข้อสอบท่านใช่ไหมแล้วจับท่านไม่ให้มารออกข้อสอบท่านหนีไปปลีกวิเวกนั่งอยู่คนเดียวไม่ให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นอะไรแต่ไม่มาทดสอบท่านท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านตอนนี้ท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จไหมหรือยังกรรมจักรอยู่หรือยังก้องแกงก้องแกงอยู่จะได้รู้ตัวรู้ตนแล้วหมั่นฝึกฝนมันเขาคือครูของเราคนทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านเดี๋ยวจะไปสนใจว่ามันคือเจ้ากรรมนายเวรอะไรหรือไม่เรามองให้เห็นคุณค่าของพวกเขาทุกๆคนไม่ใช่เป็นคนที่เราต้องฆ่าแต่ให้ท่านมองเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาหนึ่งทำชั่วให้เราดูสองสอนให้เราเรียนรู้เรื่องชั่วๆสามเอาเรื่องชั่วๆยื่นเป็นเงื่อนไขให้กับเราเพื่อให้เราทดสอบธรรมจักรว่าเราหมุนธรรมจักรด้วยความรักความเมตตาให้กับมันได้ไหมและเราสามารถใช้ปัญญาได้ไหมเพราะปัญญาของท่านมันจะใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่ได้ถ้าท่านหมุนกรรมจักรมันจะพาลงต่ำจะไปเป็นลบอยู่ตลอดครับพี่น้องครับนี่คือคำตอบว่าทำไมมันคือครูเอาละมันคือครูแต่ใครคือมันกูคือมันพระบิดาก็ให้อธิบายให้ฟังให้กระจ่างไหนๆพูดต้องพูดให้ครบเพราะมันเป็นพระคัมภีร์พระคัมภีร์พิชิตมันต้องพูดให้ครบทุกด้านท่านยอมรับว่าพระบิดาเมตตาละเอียดมากทำไมกูคือมารกูคือมารเพราะกูสอบตกด้วยการใช้ขันห้าแบบสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกคือหมุนกรรมจักรด้วยการ1ทำชั่วตอบสนองทำชั่วตอบสนองคนที่มาทำชั่วกับท่านแล้วท่านก็เปลี่ยนมันไปเป็นมารและมีมารแทรกในจิตใจของท่านท่านก็สอบตกท่านทำชั่วตอบสนองดีมาก็ดีตอบชั่วมาก็ชั่วตอบประการที่สองไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลยท่านไม่ได้มองว่ามารคือกระจกส่องตัวท่านท่านไม่ได้เกิดการใช้จิตตะปัญญาเพื่อการเรียนรู้สัจธรรมที่ได้จากมารเลยคนแล้วคนเล่าที่มาทำสร้างบททดสอบด้านลบด้านไม่ดีให้กับท่านท่านสอบตกตลอดไม่เคยเกิดสติทางวิญญาณที่จะสอบผ่านให้ได้เขาชั่วมาเราดีตอบท่านยังไม่เคยทำท่านคิดอย่างเดียวน้ำยอกต้องเอาน้ำบงนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์คือสมองซีกซ้ายและใช้สันดานแบบสัตว์ประจำโลกในการขับเคลื่อนกรรมจักรโลกไม่ได้ประโยชน์จากท่านเลยครับที่พระบิดาบอกว่าเสียชาติเกิดไม่สามารถหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกทำไม่สำเร็จเสียชาติเกิดอย่างที่สามคือรู้กันเลยกูคือมารถ้ากูทำชั่วตอบสนองไม่เกิดการเรียนรู้แสดงว่ากูนี่สอบตกธรรมจักรเห็นไหมนี่คืออนุตตรธรรมนะเพราะไม่มีคนนำทางของศาสนาใดเคยกล่าวความจริงเรื่องนี้ให้ท่านฟังเลยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมที่ใช้สมองสองซีกของมนุษย์เข้าถึงได้เราต้องใช้ vertical telepathy กับพระเจ้าเราจึงสามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไม่งั้นเอามาพูดให้ท่านฟังไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักครับนะวิธีสอบผ่านทุกบททดสอบนี่คือบทเรียนบทต่อไปนะเราไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าพยายามจะไม่ให้เกินเวลาปกติ
ตอนที่เราพูดเรื่องโควิดเรามีพูดยาวไปนิดนึงนะมันเลยทำให้เวลาผ่านไปหน่อยนึงวิธีสอบผ่านทุกบททดสอบใช้คำว่าทุกบททดสอบทุกๆการถูกทดสอบท่านต้องมองที่คุณสมบัติว่าถ้าท่านจะสอบผ่านทุกบททดสอบนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเรายังไม่พูดถึงวิธีผ่านนะเพราะวิธีผ่านนั้นมันต้องเป็น on time นะแล้วก็นะตรงเวลานั้นณขณะนั้นเป็นปัจจุบันขณะถึงจะบอกได้ว่าต้องใช้วิธีอะไรแต่ที่เราพูดแบบรวมๆนะคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่านบททดสอบทุกบททดสอบก็คือ1ต้องมีมหาสติ2ต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นและ3ต้องมีความชำนาญในธรรมจักรมีความชำนาญในการหมุนธรรมจักรนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบผ่านทุกบททดสอบและจะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ชาตินี้ท่านจะไม่ต้องตายอีกคือจิตวิญญาณไม่ต้องตายถ้าสามารถปฏิบัติธรรมจักรได้สำเร็จส่วนจะหลุดพ้นหลุดพ้นอย่างไรนั้นมันต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเราต้องเติมให้กับท่านตอนนี้ยังไม่ไปพูดเดี๋ยวสับสนวิธีสอบผ่านบททดสอบนี่คือสิ่งที่พระบิดาเน้นให้เราเอามาย้ำพี่ๆน้องๆอีกเพื่อจะเอาพวกท่านกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้จะได้ไม่เสียชาติเกิดอีกชาติที่ผ่านมาพันภพชาติหมื่นภพชาติแล้วเสียชาติเกิดมาตลอดไม่รู้ว่าแต่ชาตินี้เรากลับมาตามพวกท่านกลับบ้านตามสัญญาที่เราให้ไว้เราจะต้องพาท่านกลับบ้านให้ได้ยกเว้นท่านมีมิจฉาทิฏฐิยกเว้นท่านดื้อรั้นดันทุรังเราก็ช่วยท่านไม่ได้วิธีสอบผ่านบททดสอบก็คือ1รักได้แม้จะไม่น่ารักรักเขาได้รักมารคนนั้นได้ถึงแม้จะไม่น่ารักถ้าท่านรักมารคนนั้นได้มารก็จะเป็นแค่มันจะไม่เป็นมารของท่าน2ให้อภัยได้แม้ไม่น่าให้อภัยส่วนมากคนจะสอบตกตรงนี้ก็มันสมควรเนี่ยนะมันเฮ่กับกูก่อนมันซ่ากับกูก่อนเนี่ยไอ้นี่คิดแบบจิตมนุษย์นะเราชวนท่านคิดด้วยจิตวิญญาณนะรักได้แม้จะไม่น่ารักให้อภัยได้แม้ไม่น่าให้อภัยคิดดีพูดดีทำดีตอบสนองถึงแม้มันจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วกับเราเราก็คิดดีพูดดีทำดีตอบสนองมันเพราะเราต้องการหมุนธรรมจักรเราจะไม่เอาเยี่ยงอย่างมันที่จะชวนเราหมุนกรรมจักรเราไม่เอาเพราะหน้าที่ของจิตหยาบของเราคือต้องหมุนธรรมจักรเพื่อยกระดับจิตหยาบของเราให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเราเองให้ได้เราจะได้ไม่เสียชาติเกิดและเราก็จะบรรลุนิพพานได้ทันทีเลยนิพพานก็คือนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงขณะที่เรายังไม่ตายนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานนี่โอเคนะทั้งหมดเนี่ยคือวิธีสอบผ่านบททดสอบหรือจะใช้คำว่าวิธีแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเรื่องต่อมามันใกล้ๆจะจบแล้วใกล้ๆรองสุดท้ายแล้วเพราะพระคัมภีร์กำลังจะสมบูรณ์แล้วเขียนพระคัมภีร์ด้วยการพูดสื่อพระโอวาทกับพระเจ้ามาให้ท่านเนี่ยนะระวังเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านระวังเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือใครเจ้ากรรมนายเวรคือใครที่ท่านต้องระวังหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านเกิดมาเป็นพ่อแม่ผัวเมียลูกและบางทีต้องใช้คำว่าลูกๆด้วยเราเคยยกตัวอย่างไว้ตอนต้นแล้วนะครอบครัวหนึ่งชาติที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ขี้งกขี้เหนียวลูกขออะไรขอตังค์ขอสมบัติขออะไรไม่ให้เลยพ่อกับแม่เนี่ยงกมากขี้เหนียวงกมากตระหนี่แม้กระทั่งกับลูกตัวเองเวลาจะกินอะไรเนี่ยก็กินประเภทประหยัดทั้งที่ตังค์มีนะทำให้ลูกกลายเป็นเหมือนกับคนไม่ค่อยจะมีจะกินนะเพราะขี้เหนียวตระหนี่เกินเหตุทำให้ลูกๆในครอบครัวของตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอยากจะกินก็ไม่ได้กินอยากกินลูกอมก็ไม่ได้กินพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ตังค์ไปซื้อไม่ให้กินให้ไปดูคนอื่นเขาดูดอมยิ้มดูดลูกอมนะแล้วตัวเองก็น้ำลายไหลน้ำลายสอลูกก็โกรธนะอดีตชาติก็มีลูกอยู่นั่นแหละ สองคนนั่นแหละอดอยากหิวโหยทั้งที่พ่อแม่มีตังค์แต่ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเปลืองนะให้กินข้าวมากกว่ากับถ้ากินกับก็แบบเพชรเข็มๆขี้เหนียวเก็บอะไรที่อยู่ริมรั้วได้กินถ้าติดตังค์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีฐานะก็มีบ้านมีที่ดินมีสวนแต่ขี้เหนียวกับลูก
ลูกมันก็อาฆาตโกรธแค้นโตเป็นหนุ่มเป็นเน่าแล้วมันก็ยังขี้เหนียวแต่ตัวเองรักลูกนะในชาติที่แล้วรักลูกมากรักจนทั้งตามใจทุกเรื่องลูกจะพูดโกหกตอแหลอะไรนี่เชื่อหมดแม้อย่างเดียวที่ไม่เชื่อคืออย่ามาขอตังค์อย่ามาขอสมบัติไม่ให้ครับพอกลับมาเกิดชาติใหม่ลูกเก็บความแค้นไว้ก็กลายเป็นเกี่ยวกรรมมาอย่างนี้ก็เรียกคู่กรรมนะคู่เวรคู่กรรมนะพอมาเกิดในชาตินี้นะลูกจะไม่ยอมทำงานขี้เกียจคร้านทำงานไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานในการทำงานทั้งที่มีอาการครบ32ทำไรกูจะเกาะแม่กินเกาะพ่อกินไม่ดีกว่าเหรอเพราะชาติที่แล้วเนี่ยกูลำบากมากบางทีกูต้องไปหากินเองต้องไปแอบลักขโมยของคนอื่นเขากินต้องไปช่อฉนคนอื่นเขาก็มีแต่กูก็ไม่อยากทำนั่นก็ยังดีความดีของมันก็ยังพอมีหนึ่งในสองคนนั้นก็เลยต้องไปบวชพระไปอาศัยข้าววัดกินเพราะกินเก่งนะเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็เลยต้องไปบวชพระอยู่วัดเพราะอยู่บ้านอดอยากมันเมื่ออดอยากไปที่วัดได้กินเยอะถึงแม้กินมื้อเดียวก็ยังดีกว่าไม่ค่อยจะได้กินไปวัดได้กินของดีๆมีชีวิตในอดีตชาติค่อนข้างลำบากมากก็เก็บความเจ็บแค้นไว้พอมาเกิดชาติใหม่ก็พยายามออดพยายามอ้อนให้พ่อกับแม่รักและหลงแบบงมงายเลยจิตวิญญาณอาฆาตมาแบบนั้นพูดอะไรก็ไม่ตรงแล้วพ่อกับแม่ก็เชื่อง่ายด้วยทั้งที่ดูหน้าตาท่าทางพ่อแม่นะมีอาชีพที่ต้องเป็นคนฉลาดนะไม่งั้นมีอาชีพนี้ไม่ได้นี่คือเวรกรรมใครฟังเราอยู่ก็คิดตามนะว่ามันใกล้เคียงกับครอบครัวตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ถือเป็นความรู้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงนะมันพอมาชาตินี้งานการก็ไม่ค่อยทำเวลาทำแล้วตังค์ที่จะให้พ่อให้แม่ก็ไม่มีเอาความสุขใส่ตัวไปวันเนื้อตัวนี่ไม่ยอมเปียกเปื้อนเหงื่อหรือทำไม่เต็มที่เพราะอะไรพ่อกับแม่รวยพ่อกับแม่ชาตินี้มาก็เอาความงกมาเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่มีสมบัติแต่ต้องพลาดท่าเสียทีให้กับไอ้ลูกกรรมลูกเวรเนี่ยที่จะต้องเสียเงินทั้งที่ขี้เหนียวนะแต่ถูกหลอกจนกระทั่งต้องยอมเสียนะเสียรู้เสียเงินด้วยเสียรู้ด้วยลูกโตแล้วนะจะโตจนมีเมียได้แล้วก็ยังทำตัวแบบเดิมเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่เป็นที่พึ่งของกูเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนี่คือกฎแห่งกรรมค่าที่พ่อแม่ขี้เหนียวแม้กระทั่งกับลูกของตัวเองไม่กระทั่งครอบครัวตัวเองพอมาชาตินี้ก็เอาความตระหนี่ถี่เหนียวติดตัวมาด้วยแล้วก็ต้องถูกลูกที่อาฆาตโกรธแค้นในชาติก่อนที่ขออะไรก็ไม่ได้ให้อะไรก็จะขออะไรกินก็ไม่มีต้องไปบวชพระเพื่อจะได้กินจะไปขอเมียขอผู้หญิงมาเป็นเมียแม่ก็ไม่ยอมถ้าต้องเสียตังค์ไม่ยอมถ้าผู้หญิงคนไหนได้เอาฟรีๆกูเอากูให้มันพอมาชาตินี้ปั๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวกรรมกันกับไอ้ผู้หญิงที่เคยในอดีตเนี่ยก็พยายามจะมาขอค่าสินสอดทองมั่นแพงๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะเอาคืนเนี่ยเพราะชาติที่แล้วจะเอาฟรีไม่ให้ชาตินี้เลยจะมาเอาคืนแต่ก็บอกปรากฏว่าต้องยอมแพ้นะกับพ่อแม่ที่ขี้เหนียวก็คือไม่ให้พอไม่ให้ปั๊บเนี่ยก็สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับลูกเพราะไม่สมยอมนะโดยที่ว่าเอาคืนจากชาติที่แล้วนะค่าสินสอดทองมันเรียกเป็นล้าน4ล้าน5ล้านมันเป็นมาจากอดีตอ่ะภาพเนี่ยถ้าท่านรู้จากอดีตนะเวลาอ่านโลกจิตจักรวาลอ่านโลกแปลว่าอ่านอดีตทั้งของใครต่อใครเนี่ยพอเห็นภาพอดีตปั๊บหน้าขบขันบางคนเนี่ยขี้เหนียวขนาดที่ว่าใส่รองเท้าแตะคู่ไหนในชาติที่แล้วอ่ะใส่รองเท้าแตะคู่ไหนยี่ห้ออะไรลักษณะแบบรองเท้าหนีบหรือสวมเนี่ยรูปลักษณ์ยังไงสีสันยังไงท่านเชื่อไหมกลับมาชาตินี้มันยังใส่รองเท้าเหมือนกับคู่เดิมของมันอยู่เลยนี่แหละคือมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นกำหนดโอเคไหมในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมาชาตินี้
ท่านจะต้องสอบให้ผ่านให้ได้นะในครอบครัวเนี่ยที่มีมารหรือมีคู่เวรคู่กรรมมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องสอบผ่านให้ได้ผ่านอย่างไรที่จะไม่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันอีกอย่างบางทีพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกในชาติที่แล้วปล่อยให้ลูกเป็นคนนิสัยไม่ดีนะสอนให้ลูกมีพฤติกรรมที่บกพร่องพอมาชาตินี้ก็จะโดนพฤติกรรมที่บกพร่องของลูกที่ชาติที่แล้วตัวเองสอนไม่เป็นเนี่ยโดนเล่นงานเพื่อรู้ว่าเนี่ยเพราะกูสอนมันไม่ดีกูเลี้ยงมันไม่ดีมักจะอุทานหรือบ่นให้ญาติพี่น้องหรือให้คนข้างบ้านได้ยินบ่อยๆเวลาลูกแสดงสร้างวีรกรรมวีรเวรนะฉันไม่โทษใครหรอกโทษฉันเองฉันเลี้ยงมันไม่ดี ได้แค่บ่นนะแต่ไม่เคยมีสติทางวิญญาณและไม่เคยมีสำนึกเลยมันกรรมเนี่ยก็ยังอยู่มันถ้าชาติหน้าถ้ามีก็จะต้องเจอแบบนี้อีกแต่โชคไม่ดีนะชาติหน้าไม่มีแล้วโอกาสมีแค่ชาตินี้เท่านั้นโอกาสมีแค่ชาตินี้เท่านั้นจะเหลือรอดได้ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะที่อยู่ไม่ได้จะต้องไปเป็นอะไรอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามแผนการในการชำระโลกของทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือของพระบิดาพี่น้องครับเรายกตัวอย่างแค่นี้คนในที่ทำงานเดียวกันเจ้ากรรมนายเวรก็คือเพื่อนร่วมงานเพราะมันต้องเจอกันเป็นประจำอ่ะถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันต้องเจอกันประจำเจอกันบ่อยๆบางคนก็สร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับเราเพราะมันเคยถูกเราทำร้ายอารมณ์หรือทำร้ายจิตใจมันให้เสียสมดุลมาตลอดชีวิตในชาติที่แล้วชาตินี้มันเลยมากวนประสาทเราตลอดทั้งชีวิตและถ้าเราลาออกจากบริษัทนี้เพราะเพื่อนร่วมงานไม่ดีสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษท่านไปทำงานบริษัทอื่นท่านก็จะไปเจอไอ้เจ้ากรรมนายเวรประเภทเดียวกันเนี่ยรอท่านอยู่ที่อื่นอย่าให้ที่ทำงานไปที่อื่นท่านก็ยังจะเจอแบบเดิมครับท่านจะเป็นโรคปสด.ประสาทแดกประสาทเครียดต้องกินยาระงับประสาทอะไรแบบนี้ท่านหนีไปไหนจะเจอแต่คนกวนโอ้ยกวนประสาทตลอดหนีไม่พ้นเพราะท่านเคยทำพวกเขาไว้นั่นแหละคือจำกรรมนายเวรประการที่3คนในประเทศชาติเดียวกันเช่นก่อม็อบแบ่งพวกแบ่งพรรคการเมืองแล้วตีกันทำร้ายกันแย่งผลประโยชน์กันอันนี้ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันมาจากอดีตชาติบางทีการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของการทหารมาเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการแย่งอำนาจชิงอำนาจมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในการจัดการอีกฝ่ายหนึ่งจนเสียทรัพย์เสียชื่อเสียชีวิตเสียเกียรติสารพัดฝากรอยแค้นไว้ทั้งนั้นนะครับเพราะทุกวันนี้มันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าแล้วท่านจะเห็นว่าทุกชาติทั่วโลกจะมีการลุกขึ้นมาก่อม็อบมีการลุกขึ้นมาต่อต้านมาทำสงครามกลางเมืองซึ่งกันและกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนั้นถ้าท่านรู้ความจริงท่านก็จะไม่จิตตกเพราะท่านรู้ว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะคนในประเทศชาติเดียวกันลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองจับอาวุธฆ่ากันทำร้ายกันใช่ไหมโจมตีซึ่งกันและกันแก่งแย่งผลประโยชน์กันมีมากมายให้ท่านเห็นถ้าเราไปใส่ใจกับพวกเรื่องพวกนี้มากนะเราไม่ได้เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันแต่เราบังเอิญมาเกิดอยู่ในชาติเดียวกันและอยู่ในสมัยเดียวกันเนี่ยเราเลยต้องปสด.ตามไปด้วยเราก็ต้องมีสติมีมหาสติทำตามที่พระบิดาบอกอย่าไปเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเขานึกออกไหมรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีทำให้เสียใจเจ้ากรรมนายเวรนะคนในครอบครัวคนในที่ทำงานคนในประเทศตามที่เรายกตัวอย่างตะกี้หนึ่งทำให้เสียใจสองทำให้เสียทรัพย์สามทำให้เสียชีวิตพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็เดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายในการสื่อพระโอวาทกับพระบิดาในเรื่องคัมภีร์สยบมารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงสามารถที่จะทำให้ท่านมีความมั่นใจว่าในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของจิตวิญญาณของท่านที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเราได้เพียรพยายามที่จะกราบทูลพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงประทานกลเม็ดเคล็ดลับและทุกสิ่งที่พี่ๆน้องๆจะต้องปฏิบัติขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ให้ผิดพลาดในทุกประเด็นในทุกประการเราได้สร้างคัมภีร์สยบมารให้ท่านแล้วท่านต้องไปทบทวนพระบิดาทรงพระเมตตากับพวกท่านอย่าปล่อยให้คืนวันนี้ที่ท่านเสียเวลาไปนะพี่ๆอยู่ใน YouTube ตัวเนี้ยจาก500กว่าท่านเหลือ450อยู่ใน Facebook ก็อยู่ที่273เรื่องมารมันไม่สนุกบายคนฟังเผินๆก็กูรู้แล้วอะไรมันพูดอะไรกูไม่รู้ไม่รู้ตามเขาไม่ทันกลับบ้านไม่ได้อย่าเสียใจนะครับเราก็ฝากท่านนะทุกสิ่งที่เรากล่าวมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆไปหาจากพระไตรปิฎกไปหาจากไบเบิลเล่มไหนก็ไม่มีครับเราฝากท่านด้วยความรักลูกกราบพระบาทขอพระไทยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาขอพระองค์ทรงช่วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วย
ถ้าจิตวิญญาณดวงไหนมนุษย์คนใดหยิบเอาสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวผ่านลูกมาไปเป็นเงื่อนไขนะจองเวรจองจำเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับลูกขอพระบิดาทรงโปรดให้อภัยกรรมทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยและถ้าเรากล่าวถึงใครด้วยคำพูดที่ท่านฟังแล้วไม่สบายใจเราก็ขออโหสิกรรมกับท่านทั้งหลายด้วยอย่ามีเวรมีกรรมอะไรกับเราเลยเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านถึงแม้คำพูดของเราอาจจะตรงไปตรงมาสักนิดนึง

นอนหลับคืนนี้อย่างมีความสุขพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 3:30 วันนี้ขอขอบคุณนะรูปธรรมมนุษย์มีคนเดียวที่ช่วยงานเราอยู่ก็คือน้องบุญธรรมน้องบุญธรรมของท่านนะนะที่ท่านโทร089อะไรนั่นแหละนะเราก็จำไม่ได้แล้วล่ะนะช่วยเรานะแล้วก็ติดตามชมทาง YouTube ที่เราจะเอาตอนที่ถ่ายทอดสดคืนเนี้ยนะตัดต่อเป็นก้อนๆเพื่อให้ท่านสะดวกในการไปรับชมเพื่อเรียนรู้แล้วก็เอาไปฝึกปฏิบัติขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่รักพระบิดาและก็ศรัทธาเราจนกว่าพบกันใหม่นะทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิปัญญาส่วนท่านต้องการจะได้ความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมาทุกวันท่านต้องอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญานะเราจะมีสนทนาประสาจิตจักรวาลเนี่ยเป็นองค์ความรู้จากพระเจ้ามาบอกให้ท่านฟังและขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องพระองค์สร้างโลกสร้างต้นไม้สร้างสัตว์ประจำโลกชนิดแรกคือไดโนเสาร์และยังจะมีตอนต่อๆไปอีกอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วได้ความรู้ท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจพระเจ้าอ่านแล้วท่านจะรักพระเจ้ารักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมท่านเชื่อเราและทำให้ท่านสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าได้เคล็ดลับในการหลุดพ้นของจิตวิญญาณเพื่อจะกลับบ้านถ้าท่านจำพระเจ้าซึ่งเป็นยอดสามเหลี่ยมไม่ได้จิตวิญญาณของท่านจะไม่มีสิ่งใดเหนี่ยวรั้งเพื่อพาตัวเองหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระองค์เพื่อกลับไปกราบพระบิดาของพระเจ้าได้ท่านจึงต้องมีองค์จิตจักรวาลท่านต้องมีพระเจ้าโอเคไหมถ้าไม่ชอบคำว่าพระเจ้าใช้คำว่าท่านต้องมีองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา 3:30 น.เวลาประมาณเนี้ยเป็นต้นไปเราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์บนโลกเสรีซึ่งมีพิกัดที่ตั้งอยู่ในอนันตจักรวาลเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการเฝ้าฟังเฝ้าชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเราจะมารับฟังการสื่อพระโอวาทแบบสดๆที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของเราซึ่งเป็นบุตรเอกของพระองค์กับพระจิตของพระเจ้าเพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดและก็กระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้มีสำนึกที่จะเป็นคนดีให้มีสำนึกต่อหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณให้มีสำนึกต่อหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6และแน่นอนที่สุดให้มีสำนึกที่จะนำพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองกลับบ้านกลับคืนยังแดนสุญญตาเพราะโลกนี้หรือเอกภพหรือที่เรียกว่าอนันตจักรวาล นี้ไม่ใช่บ้านของจิตวิญญาณของพวกท่านเรานะจะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในระบบที่ภาษา

ฝรั่งใช้คำว่า vertical telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดกับพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งไม่ใช่ horizontal telepathy แบบที่มนุษย์สื่อกับมนุษย์มนุษย์สื่อกับเทพกับพรหมหรือสื่อกับจิตวิญญาณนะที่ใดที่หนึ่งในอนันตจักรวาล นี้ซึ่งจะใช้ตาที่3สื่อกันในแนวระนาบแต่นี่เป็นการสื่อด้วยอนุตตรญาณ นะอนุตตรญาณก็คือสมองส่วนกลางที่จิตเป็นผู้ใช้แล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของสมองสองซีกทั้งระบบเพื่อการสื่อสารกับพระเจ้าเป็นช่องทางพิเศษที่มีเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าโดยมีผู้ที่เคยสื่อสารแบบนี้ได้ก็คือพระบุตรเอกทุกยุคสมัยที่มาเป็นพระศาสดาในกาลละอดีตอย่างเช่นที่ท่านรู้จักก็องค์เยซูคริสต์เจ้ากับท่านนบีมูฮัมมัดเจ้าพระองค์ก็จะใช้ช่องทางเดียวกับเราพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วก็สื่อสารกับพระเจ้าเพื่อเอาสาระสำคัญเอาพระโอวาทเอาพระวจนะต่างๆมาฝากพี่ๆน้องๆทั้งหลายเพื่อสร้างสติทางวิญญาณกันแต่สำหรับยุคของเรายุคนี้มันเป็นการปิดยุคพลังงานเก่าเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาสาระสัจธรรมมาฝากอย่างเดียวแต่มาชี้ทางกลับบ้านให้ว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องพาดวงจิตวิญญาณของเราหรือของท่านทั้งหลายกลับบ้านมันมีเวลาเหลือน้อยมากที่บอกว่าเวลาเหลือน้อยมากเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังถูกนับถอยหลังไปถึงวันที่มีความมืดทั้งวันทั้งคืนติดต่อกัน8ราตรีของพระเจ้าก็คือ7 8 56ก็คือ56วัน56คืนของโลกมนุษย์นะ1ราตรีของพระบิดาหรือพระเจ้าก็มีค่าเท่ากับ7วันของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกจะมืด56วันนั่นคือวันเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขณะนี้กำลังเปลี่ยนแล้วก็จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายดินน้ำลมไฟแล้วก็เชื้อโรคซึ่งขณะนี้เราก็พระบิดาก็ยึดเอาอาวุธเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็มาทำร้ายซึ่งกันและกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เอาจากพี่ๆน้องๆเพราะว่าขายอาวุธจนกระทั่งทุกวันนี้มีคนตายไปเยอะแล้วก็ไม่มีใครคือเขารู้ทันแล้วไม่มีใครซื้ออาวุธก็เลยใช้อาวุธเชื้อโรคนะนี่ทูตสวรรค์หรือพระบิดาหรือพระเจ้าก็ให้ยึดเอาเชื้อโรคนี้มาเพื่อที่จะเซตซีโร่มนุษย์ทั้งโลกแล้วก็ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้มีเวลาขณะอยู่กับบ้านไม่ต้องอ้างว่าต้องทำมาหากินต้องไปเรียนหนังสือต้องไปปฏิบัติโน่นนั่นนี่นะให้อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัวแล้วใช้เวลาส่วนตัวในครอบครัวเนี่ยช่วยกันเป็นครูสอนกันเองว่าใครมีจิตสำนึกต่ำตมเรื่องอะไรมีปมเด่นปมด้อยมีจุดดีอะไรนะจุดดีก็อนุรักษ์ไว้จุดด้อยคือจุดที่เหลวไหลก็ให้รีบแก้ไขซะพระบิดาให้เวลา18เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีปลายปี2563นะก็จนถึงตอนนี้ปรากฏว่าทั้งโลกนะมีคนที่มีสำนึกที่จะใช้ประโยชน์จากกรณีโควิด-19 ระบาดเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับจิตสำนึกเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองจากที่เป็นคนดีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นเนี่ยน้อยมากแล้วก็ที่เป็นคนดีก็เป็นคนดีแบบงมงายบางรายก็เป็นคนดีแต่มีแฝงไว้ด้วยกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นพระบิดาจึงทรงพระเมตตาส่งเรามาก็เหมือนกับส่งเจ้าบ่าวที่เจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกรอคอยว่าจะให้เรากลับมาเพื่อจูงมือเข้าประตูหอประตูหอในที่นี้หมายถึงด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติเข้าออกระหว่างห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าเอกภพประตูด่านทางเข้าออกระหว่างเอกภพกับจิตจักรวาลสนามพลังงานของจิตจักรวาลนะประตูเข้าออกหรือสนามพลังงานจิตจักรวาลก็คือพระนิเวศของพระเจ้าจะเรียกว่าอะไรก็ได้เนี่ยให้เรามาจูงมือพวกท่านน่ะกลับบ้านหรือในอีกในยันหนึ่งในอดีตการก็สมมุติว่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายเป็นเสมือนลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ก็ให้เราเนี่ยเดินทางกลับมาเพื่อจะมาตะโกนร้องเรียกลูกแกะของพระองค์ให้กลับเข้าคอกกลับเข้าข้อก็คือกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาให้เรามาเรียกเนื่องจากว่าท่านฟังเราดีๆนะฮะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ย
มีความรู้เรื่องโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมกันพอตัวแต่ปรากฏว่าความรู้เรื่องอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมแท้นะไม่ใช่อนุตตรธรรมเทียมๆนะครับมนุษย์เราไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็เลยเข้าใจว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ร่อนเร่พเนจรไปเรื่อยๆในจักรวาลเนี่ยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนไม่รู้ว่าใครให้จิตวิญญาณเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือลืมผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือพระผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนซึ่งท่านจะเรียกพระองค์ว่าพระบิดาก็ได้จะเรียกพระองค์ว่าพระมารดาก็ได้เพราะพระองค์เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีเพศผู้เพศเมียเหมือนมนุษย์ท่านจะเรียกผู้ให้กำเนิดของท่านซึ่งเป็นบุพการีนะฮะว่าอะไรก็ได้พระบิดาก็ได้พระมารดาก็ได้คือกันนั่นแล้วคือเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนั่นคืออีกเรื่องเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรท่านแค่ทำให้ตัวเองเนี่ยนะว่างไปจากความทุกข์ท่านบอกว่าท่านทำให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วเมื่อพ้นทุกข์แล้วไอ้ตัวทุกข์มันไม่มีก็คือตัวท่านเองอ่ะตัวตนหรืออัตตาของความเป็นตัวตนเนี่ยที่จะมีความรับรู้รู้สึกได้ว่ามีความทุกข์อ่ะท่านทำให้ตัวเองว่างไปจากความทุกข์ได้แล้วก็โมเมแบบตาลยอดด้วนว่ามันแสดงว่าอัตตาตัวกูเนี่ยตัวตนของกูมันหายแวบมันวาบหายไปละนี่แสดงว่าบรรลุนิพพานแล้วทั้งที่พลังงานมันหายตัวไปไหนไม่ได้พลังงานเนี่ยไม่มีวันสูญสลายหายไปไหนได้วิทยาศาสตร์โลกก็รู้นั่นแหละเพราะว่ามรรคผลสูงสุดในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายที่เวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วหลายภพหลายชาติมรรคผลสูงสุดของท่านไม่ใช่นิพพานเวรนิพพานกรรมไม่ใช่นิพพานการมีสังสารวัฏไม่ใช่นิพพานกิเลสไม่ใช่นิพพานกองทุกข์ทั้งหมดและทุกอย่างมันจะจบมันมีมากกว่านั้นเมื่อไอการนิพพานเวนิพพานกรรมนิพพานสังสารวัฏด้วยการกระทำผ่านกระบวนการของขันห้าไม่ใช่ดับขันห้านะขันห้าใบไม่ต้องไปดับมันเวลาท่านตายไปจากโลกนี้ในภพชาติไหนก็ตามขันห้ามันสลายไปด้วยไม่ต้องไปดับมันหรอกเรากล่าวไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาให้ญาติธรรมทั้งหลายหรือศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบนะว่าขันธ์5เนี่ยท่านทุบขันธ์ทิ้งไม่ได้แต่ท่านเทขยะซึ่งอยู่ในขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีขยะอยู่ในทั้ง5ขันธ์นี่แหละท่านจะต้องเทมันทิ้งให้ได้แต่ต้องเทให้เป็นนะเทแค่ขันธ์เดียวไอ้ขันธ์อีก4ขันธ์เนี่ยมันสะอาดหมดไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่ท่านคิดนะมันการนิพพานเวรนิพพานกรรมนิพพานกิเลสซึ่งเป็นขยะที่อยู่ในขันธ์5มันไม่ใช่ความสำเร็จบนมรรควิถีของจิตจักรวาลไม่ใช่ความสำเร็จของจิตวิญญาณที่ขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีซึ่งเป็นแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะเรามากล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังแน่นอนมันเป็นความรู้ใหม่เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เคยนำเอาคำกล่าวของพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกอ่ะก็มีบันทึกเอาไว้ด้วยแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพี่ๆน้องๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะเนี่ยทำไมไม่หยิบฉวยตรงนั้นมาฉุกคิดนะเช่นพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วนะเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์เราย้ำเรื่อยนะฮะเพราะมันมีที่สำคัญตรงเนี้ยฟังแล้วเข้าใจง่ายมีเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วและแน่นอนว่ามนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยคือเทพเทวดาซึ่งเป็นจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยเวลาพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วก็แปลว่าทิ้งกายสังขารไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจิตวิญญาณซึ่งเป็นพวกเดียวกันน่ะจิตพระองค์ก็มีจิตวิญญาณเทพเทวดาทั้งหลายก็มีจิตวิญญาณซึ่งเขาดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเขาจะไม่มีใครมองเห็นพระองค์นะมันทั้งที่จริงๆถ้ามีจิตวิญญาณของพระศาสดาดำรงอยู่ใช่ไหมต
้องมีคนเห็นต้องมีเทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายต้องเห็นพระองค์พระองค์บอกมันจะไม่มีใครเห็นและประโยคต่อมาที่บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจะมีใครเห็นพระองค์ล่ะนี่แสดงว่าจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเมื่อทิ้งกายสังขารไปจากการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานดับขันคือดับขันห้าไม่ต้องไปดับอะไรมันนะเวลาตายแล้วขันห้ามันดับเองไม่ได้ขันห้ามันดับเองเนี่ยพระองค์ก็นำพาดวงจิตวิญญาณหรือพระจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเดินทางผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยเป็นประตูมิติเพื่อก้าวออกไปจากห้องทดลองของพระเจ้าคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลกลับคืนสู่แดนสุญญตาก็คือกลับคืนสู่นิเวศของพระเจ้าก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเราเอามาย้ำอีกนะมีใครเถียงเราไหมว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้บันทึกข้อความเหล่านี้ไว้เอามาคิดสิครับเราไม่ได้พูดในสิ่งที่มันขวางโลกผ่าโลกเรามีเหตุผลฟังและคิดตามถ้าท่านคิดตามแล้วเข้าใจท่านก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าท่านไม่ฟังต่อเราเอาสิ่งที่ดีๆนะอย่างเช่นพวกท่านชอบใช่ไหมเล่นหวยเนี่ยหวยนี่งวดออก 4-5 เนี่ยถ้าสมมติว่าอาจารย์ปริญญาเอาหวย 4-5 มาบอกท่านก่อนวันหวยออกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วถ้าท่านไม่เชื่อเราเนี่ยแต่ท่านมีตังค์ซื้อหวยหลายแสนอะซื้อเป็นแสนเป็นล้านอะซื้อจนเจ้ามือเจ๊งอะนะท่านมีตังค์แต่ท่านไม่เชื่อเราเพราะหน้าตาเราแบบเนี้ยจะไปเชื่อได้ไงว่าอาจารย์ปริญญามันจะบอกหวยกูแม่นกูไม่ซื้อหรอกถ้าท่านไม่ซื้อแต่ไปเชื่อคนอื่นที่เขาบอกหรือเขาหลอกไม่ทราบนะมันมีสองอย่างคือบอกกับหลอกถ้าไปซื้อแล้วทุ่มเงินเป็นแสนเป็นล้านท่านจะได้ตังค์ไหมอะนะนี่เราก็ไม่ได้ยุให้ซื้อหวยแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าไม่เชื่อเราท่านก็ไม่ซื้อตามที่เราบอกท่านก็ไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้ตังค์คือไม่มีวันถูกหวยเพราะมัวจะไปเชื่อคนอื่นนี่เราก็บอกท่านละว่าอย่าไปเชื่อคนนำทางตาบอดเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาของท่านเขาเป็นแค่ตัวแทนของพระศาสดาแต่ตัวแทนนั้นน่ะหรือผู้แทนน่ะมันเหมือนกับตัวจริงไหมล่ะเนี่ยขนาดจิตหยาบของท่านน่ะซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์น่ะคนนำทางตาบอดเขายังไม่รู้เลยว่ามนุษย์เป็นคนสองมิตินะมีมิติของกายหยาบที่ใช้จิตหยาบเป็นตัวขับเคลื่อนจิตหยาบมาจากไหนจิตหยาบก็ได้จากการที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่คนนำทางตาบอดทุกคนรู้จักดีว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณแต่ไม่มีคนไหนบอกว่ามนุษย์มีจิตหยาบคอยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่คือความจริงนี่เป็นอนุจรธรรมพระบิดาคือพระเจ้าพระผู้สร้างองค์จิตจักรวาลเนี่ยที่ทรงสื่อพระโอวาทมาให้ท่านฟังผ่านทางเราเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวความจริงให้ฟังเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างทุกสรรพสิ่งถ้าใครอยากรู้พระองค์สร้างอะไรอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่พระเจ้าทรงสร้างสร้างต้นไม้สร้างไดโนเสาร์สร้างสัตว์กำลังจะไปถึงสร้างมนุษย์เราเขียนไว้ใน Facebook เนี่ยนะเข้ามาดูทุกวันนะวันละตอน2ตอนถ้าเรามีเวลาว่างเราขยันเราก็จะมาสื่อให้หลายคนบอกอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วฉลาดขึ้นได้รู้ว่าพระปรีชาที่เป็นเลิศจากพระปัญญาปาฏิหาริย์ของพระเจ้าพระองค์ทรงคิดอย่างไรทรงเป็นพระผู้สร้างทรงมีวิธีคิดอย่างไรทรงมองทุกสิ่งอย่างไรท่านจะได้ประโยชน์มากมายอ่านแล้วศึกษาแล้วมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นนี่เหมือนกันนะเราก็บอกท่านว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้าท่านยังใช้วิธีแบบเดิมๆแบบที่คนนำทางตาบอดพาทำท่านจะไม่มีวันหลุดพ้นหรอกมันมี 2-3 อย่างนะหลุดอ่ะ 1. หลุดหล่นคือตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่าต้นไม้หล่นที่โคนต้นแล้วก็ออกผลขึ้นออกต้นขึ้นมาใหม่นะหลุดลงแปลว่ารูดปูดปรัดเลยโลกลงไปในบึงไฟลงไปในนรกเพื่อไปชำระบาปในนรกนี่เขาเรียกว่าหลุดลงส่วนหลุดลอยนั้นคือตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เพราะหลงทางนิพพานมีเยอะมากวันนี้เราจะมาเฉลยให้ฟังในบทเรียนที่ชื่อว่าคารวาสฉลาดธรรม
ในตอนที่337ถึงแม้เป็นตอนอารัมภบทกำลังเผาหัวระหว่างที่เรากำลังใช้คลื่นสื่อกับพระเจ้าเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสครบก็พร้อมเซตอัพติดตั้งเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆครับถ่ายทอดจากโลกซึ่งเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยเพื่อจะสื่อสารกับพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นคือที่ประทับหรือพระนิเวศที่พระเจ้าทรงประทับก็คือองค์จิตจักรวาลทรงประทับพระองค์ไม่มีเวลากลางวันไม่มีเวลากลางคืนมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นแหละแต่ว่าเราเห็นว่าคลื่นจิตของมนุษย์เนี่ยในเวลา 3:30 นเป็นต้นไปคนมันหลับมันนอนนะคลื่นชั่วๆคลื่นร้ายที่มันจะมาคอยเป็นอุปสรรคคลื่นสุญญตาของจิตของเราในระหว่างที่สื่อสารกับพระเจ้านะซึ่งแรกๆที่สื่อใหม่ๆเนี่ยมาคลื่นมันยังไม่แข็งแรงนะก็ต้องค่อยๆใช้เวลาก็ต้องมาเลือกใช้เวลาฤกษ์งามยามดีในยามดึกราตรีแบบนี้ครับการสื่อพระโอวาทของพระเจ้าที่สื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์ 3:30 นให้ท่านฟังนั้นถึงแม้ท่านจะมีการตัดต่ออัดใส่กระป๋องเป็นตอนๆนะฮะแล้วไปหาฟังซ้ำได้ใน YouTube นะแต่ฟังสดๆดีกว่าไหมพี่น้องครับเหมือนกับได้ฟังพระเจ้าหรือเข้าเฝ้าพระองค์ในท้องพระโรงในแดนสุญญตากล่าวพระโอวาทให้ลูกๆอย่างพวกท่านฟังเนี่ยท่านมองหน้าเราเนี่ยท่านทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือพระเจ้าได้ตลอดเวลาท่านรักพระองค์ท่านก็บอกด้วยจิตของท่านเลยว่าลูกรักพระองค์นะลูกจะกลับไปกราบพระบาทพระองค์ให้ได้ขอพระองค์ทรงพระเมตตาให้ลูกเข้าใจในทุกสิ่งที่พระองค์สื่อผ่านท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาขอพระบิดาทรงเมตตาเปิดดวงปัญญาให้กับลูกด้วยขอสิครับขอจากพระเจ้าขอจากพระองค์ขณะที่ทำสามเหลี่ยมอยู่เนี้ยท่านก็รู้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นน่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคนศาสนาไหนก็ตามและจะเอ่ยพระนามพระองค์ว่าเยโฮวาจะเอ่ยพระนามพระองค์ว่าองค์อัลเลาะห์ในยุคเราเนี่ยเราใช้คำว่าองค์จิตจักรวาลนี่คือพระเจ้านะพระองค์ไม่ทรงมีพระนามไม่มีใครตั้งพระนามให้พระองค์อ่ะนะใครถามพระองค์พระองค์ก็บอกว่าเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยจะมาถามพระนามของเรานะเราก็ตอบได้ว่าเราก็เป็นนะมีพระนามเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นนั่นแหละแต่ในยุคสุดท้ายพระบิดาทรงเมตตาคนไทยมากๆที่ฟังภาษาไทยได้พูดไทยได้เพราะจิตวิญญาณเรานะกับพระเชษฐาของเรารวมกระทั่งพระบิดาด้วยตัดสินพระทัยเลือกประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกแต่ถามว่ามีคนไทยสักกี่คนที่เชื่อในสิ่งที่เราพูดยกเว้นต้องอย่ารีบตายนะอยู่จนถึงวันพิพากษาวันสุดท้ายแล้วท่านจะได้ค้นพบความจริงว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันใช่ไหมแต่ขอโทษทีนะอาจจะต้องกู๊ดบายกับบางคนไปแล้วเพราะว่ามันสายไปละมันต้องใช้ปัญญาเราจึงไม่ค่อยพูดจูงใจน้าวโน้มอะไรมากเพราะเดี๋ยวท่านหาว่าเรามาทำเพื่อประโยชน์เรากล่าวด้วยจิตที่ติดกิเลสไม่มีครับทุกอย่างที่เรากล่าวล้วนเป็นสัจจะและเป็นความจริงทั้งสิ้นมันจึงไม่น้าวโน้มเพราะถ้าน้าวโน้มมันก็ไม่ต่างกับมนุษย์คนอื่นนะถึงแม้เราพูดความจริงเขาก็นึกว่าเราพูดในความเท็จเพื่ออะไรพูดเพื่อหาประโยชน์เราไม่ต้องหาประโยชน์พี่ๆน้องๆครับช่วงนี้ท่านต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากๆในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสิ่งใดที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวย้ำกับท่านนะท่านต้องฟังท่านต้องฟังและต้องปฏิบัติตามนะอย่าเหลวไหลนะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยมากเราก็อยากจะบอกท่านเหมือนเดิมนะครับนะว่า 2,817 รายวันที่5มิถุนายนนะตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะอย่าไปคลั่งอย่าไปบ้าอย่าไปประสาทเสียกับตัวเลขนะฮะเราก็รายงานตามหน้าที่เพื่อทำให้ท่านรู้จักกลัวแล้วก็ไม่ต้องแรดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเชื้อโรคเนี้ยมันเป็นลูกกระสุนนะมันเป็นลูกกระสุนขณะนี้เขากำลังสาดกระสุนใส่ใครก็ได้ที่เปิดอกเปิดหน้าเปิดตัวไม่กลัวกระสุนนะเพราะว่าไวรัสเป็นขีปนาวุธเป็นอาวุธชีวภาพว่างั้นนะแล้วก็คนที่ประมาทคนที่พลาดก็วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก36รายเพิ่มอีก36รายนะนั่นแหละเราก็ไม่บอกนะว่าเสียชีวิตสะสมแล้วเท่าไหร่นะเป็นผู้ป่วยสะสมเท่าไหร่ไม่ต้องเอาเฉพาะตัวเลขเนี่ยนะซึ่งท่านก็รู้แล้วตัวเลขจะมี 2,000 บ้าง 3,000 บ้างมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีความสามารถในการตรวจคัดกรองมนุษย์
ว่าใครติดเชื้อโควิด-19บ้างหรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตัวเลขตายเนี่ยนะจริงหรือเท็จเราไม่ทราบแต่ตามรายงานอย่างเป็นทางการว่า36รายมันเหมือนกับว่าเวลาฉีดวัคซีนนะไม่เกิน3วัน7วันหรือบางทีแค่ข้ามคืนแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะก็ไม่มีรายไหนถูกยืนยันว่านะเสียชีวิตเพราะวัคซีนหรือสิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะนะมันเป็นแนวนั้นหมดทั่วโลกเป็นอย่างนั้นหมดนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่วันสำหรับใครหลายคนนะครับพี่น้องครับเราไม่เสียเวลามากกับโควิดนะเราเอาสไลด์ที่เตือนท่านไว้เมื่อคราวที่แล้วเรามีคำแนะนำ9ข้อเหมือนเดิมพี่น้องครับ1สวมแมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% เวลาไปซื้อกับข้าวจากนอกบ้านเข้ามาไอ้ที่หิ้วถุงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือไปซื้อของตามห้างหรือตามตลาดสดท่านไปหยิบเลือกผลไม้เลือกผักเลือกอะไรเนี่ยคนก่อนหน้าของท่านก็ใช้มือหยิบผักหยิบผลไม้เลือกมาก่อนหน้าท่านเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านอย่าเพิ่งเอามือเข้าปากนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เอาผลไม้นั้นไปล้างด้วยน้ำที่เขาล้างผลไม้อะน้ำยาน้ำหรือล้างเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับนะเราไม่พูดมากนะท่านทำงานแล้วต้องมาดูแลตัวเองมาเป็นปีแล้วนะแต่เราเตือนไว้อย่าเผลอ2เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรกับคนแปลกหน้า3หยุดอยู่กับบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าแร็ดไปไหนประการที่4ห่างไกลจากข่าวไวรัสข่าวแบบที่เราขึ้นสไลด์ข้างๆให้ดูนะฟังแล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอะไรกับมันแค่รู้เท่านั้นแหละว่าวันนี้ตายเท่าไหร่มีคนป่วยเพิ่มเท่าไหร่ตอนนี้เรามีคนนอนป่วยสะสมอยู่ที่ยังไม่ตายทั่วประเทศมีเท่าไหร่นะหรือจะรู้ไปนิดหนึ่งว่าอันดับ1 2 3ของโลกประเทศไหนบ้างที่มีสถิติคนเสียชีวิตเยอะที่สุดหรือติดเชื้อเยอะที่สุด1 2 3รู้แค่นี้แต่ไม่ต้องปสด.นะปสด.เข้าใจใช่ไหมครับประการที่5อย่าเครียดสถิติผู้ป่วยประการที่6ถ้าตัดสินใจก็ให้ฉีดวัคซีนอย่าฉีดอย่างอื่นถ้าสามารถเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะแล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับเพราะเราก็แอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาฉีดหรือจะนำฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เราก็เล่าเบื้องหลังให้ฟังเยอะแล้วว่ามันมีอยู่3ประเภทนะก็มีไวรัสเชื้อโรคที่ตายแล้วแล้วก็มีโปรตีนที่ได้มาจากไวรัสที่เป็นเชื้อโรคนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไปเอา DNA ของมนุษย์ส่วนมากก็จะเป็นทารกอายุประมาณ6เดือนไม่เกิน6เดือนแต่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาจจะต้องถูกทำแท้งอะไรทำนองนั้นนะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูเนาะเขาก็จะไปเอา DNA มาจาก หัวใจนะของทารกทำไมเขาเอา DNA มาจากหัวใจของทารกเพราะว่าเวลามีการปฏิสนธิกายหยาบกับการปฏิสนธิทางจิตวิญญาณในครรภ์ของแม่เนี่ยเอาอวัยวะรุ่นแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อนก็คือหัวใจนึกออกนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไปเอา DNA ตรงหัวใจมาแล้วเอามาฉีดให้กับผู้ใหญ่ให้กับมนุษย์มันเป็นการเข้าไปล้วงลึกถึงระดับเซลล์ซึ่งพระบิดาทรงสร้างเอาไว้เล็กละเอียดมากเพราะไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปยุ่งไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปแสบไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปเสือกกับกระบวนการในการสร้างทางพันธุกรรมนะของพระเจ้าแต่มนุษย์เห็นไหมทุกวันนี้มันไฮเทคโนโลยีมากระดับนาโนมันจะไปถึงระดับควาร์กหรือควอกซ์แล้วนะและพระองค์จะไม่ชำระโลกได้ยังไงท่านรู้ไหมการชำระโลกครั้งนี้ที่กำลังชำระอยู่ด้วยภัยพิบัติและมันจะแรงขึ้นทุกวันจะมีคนตายเยอะจะมีแผ่นดินหายอย่างที่เราเคยกล่าวให้ท่านฟังในการชำระโลกครั้งที่3ในการชำระโลกยุคแอตแลนติสถ้าจะพูดว่ายุคแอตแลนติสคงไม่ได้ต้องพูดว่ายุคเลมูเรียแอตแลนติสในยุคนั้นนะพวกเลมูเรียก็เหมือนกับพวกที่อยู่ทางซีกตะวันออกของโลกเป็นพวกที่เป็นนักปราชญ์เป็นพวกที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองสองซีกมากกว่ามนุษย์ที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกแปลว่ามนุษย์ซีกโลกทางด้านเอเชียทางตะวันออกเนี่ยจะมีนักปราชญ์นักปรัชญาเยอะแยะมากมายจะมีคนฉลาดเยอะมากเพราะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองสองซีกได้อย่างแข็งแรงกว่าคนที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะสมองซีกขวาซึ่งเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณเ
พระบิดาสร้างโลกไว้ก็แบ่งออกเป็น2ซีกซีกตะวันออกกับตะวันตกเมื่อกระสร้างสมอง1ก้อนแล้วแบ่งซีกซ้ายกับซีกขวาของสมองเอาไว้ให้คนตะวันตกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกซ้ายสังเกตไหมพวกที่ชอบสร้างวัตถุเทคโนโลยีขึ้นมาบนโลกนี้จนกลายเป็นขยะที่รกโลกเนี่ยมันไม่ใช่คนเอเชียมันเป็นคนที่อยู่ทางซีกโลกด้านตะวันตกซึ่งเปรียบเสมือนสมองซีกซ้ายของมนุษย์นั่นแต่คนเอเชียนะอย่างเช่นพระศาสดาองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามัดแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็เป็นคนเอเชียอยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเข้าใจด้านปรัชญาเรื่องสัจธรรมเนี่ยมันเป็นฟิโลโซฟีและมันเป็นเมตาฟิสิกส์เพราะฉะนั้นสมองสองซีกต้องเชี่ยวชาญถึงจะสามารถสอนธรรมะที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางปัญญาของโลกได้แต่ขอโทษทีพระบิดาไม่ให้มนุษย์ทางซีกโลกตะวันออกฉลาดในการใช้สมองซีกซ้ายที่จะสร้างวัตถุเทคโนโลยีเพื่อต้องการทวงดุลให้กับพวกฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นพวกนั้นน่ะนะมันสร้างวัตถุเทคโนโลยีนะพวกเนี้ยฝ่ายเอเชียเนี่ยมันต้องสร้างสัจธรรมต้องค้นพบองค์ธรรมะหรือเมตาฟิสิกหรือฟิโลโซฟีแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาคนตะวันออกเนี่ยดันมีค่านิยมเป็นแบบตะวันตกมีค่านิยมคนเก่งมีปริญญาห้อยท้ายเยอะมีด็อกเป็นด็อกเซอร์ด็อกเตอร์เยอะแยะไปหมดอ่ะมีค่านิยมตรงนั้นแล้วก็มีค่านิยมทางด้านวัตถุใช่ไหมวัตถุเทคโนโลยีมีค่านิยมทางนั้นแต่ปรากฏคนไทยก็ไปตามตูดเขาคนเอเชียก็ไปตามตูดเขาตามฝรั่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอใจที่จะมีความสุขทางด้านกายภาพแต่ความสุขความก้าวหน้าความสำเร็จทางจิตวิญญาณเนี่ยที่พระบิดาส่งจิตวิญญาณให้มาเกิดฝั่งซีกโลกตะวันออกเพื่อให้คานน้ำหนักกันเนี่ยเหมือนที่พระศาสดาสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทาพี่น้องครับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าเดินสายกลางเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสายกลางในการเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นคนสองมิติกายหยาบเรามีจิตหยาบของเราทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนจิตวิญญาณของเราและขณะเดียวกันในมิติทางจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานจิตหยาบของเราตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะสั่นสะเทือนผ่านกระบวนการของขันห้าแล้วก็ผลิตสร้างวิญญาณซึ่งเป็นขันที่ห้าก็คือคลื่นพลังงานของจิตไม่ว่าจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะซึ่งวิญญาณก็จะเป็นคุณสมบัติเป็นลบนะถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะขันห้าตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นบวกซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างนะพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระศาสดาของโลกที่เกิดจากโลกมิมีผู้ใดทรงเคยกล่าวถึงพระบิดาจึงส่งเรากลับมารีบกลับมาเลยด่วนมากเลยมาแบบเอ็กซ์เพรสเพื่อจะมาบอกพวกท่านให้ทันเพราะบางคนบอกอู้ทำไมท่านอาจารย์มาโผล่ปูนนี้ฉัน60แล้วไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้าสำนึกได้แล้วรีบกลับเนื้อกลับตัวแบบว่าปฏิวัติตัวเองเลยนะไม่ใช่แค่ปฏิรูปนะฮะนะไม่ใช่นะเป็นปฏิวัติเลยนะไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติตัวเองนะครับท่านรู้ไหมฮะถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรด้วยการใช้กระบวนการของขันห้าได้อย่างถูกต้องทุกลมหายใจเข้าออกท่านเชื่อไหมถึงแม้ตอนนี้ท่านอายุ60แล้วท่านก็จะไม่มีหน้าที่โดยจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกครับคำว่าภพชาติไม่มีเมื่อไม่มีภพชาติสังสารวัฏก็ไม่มีกฎแห่งกรรมก็ไม่มีแสดงว่าท่านสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณอยู่บนโลกนี้ได้อย่างอมตะเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เขามีสมองก้อนเดียวที่เป็นเอเลี่ยนที่อยู่ต่างดาวนั่นเราเคยบอกความลับให้ฟังคนพวกนั้นน่ะทำไมเขามีเทคโนโลยีเหนือกว่าเราก็เพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เคยตายเลยครับอยู่เป็นร้อยปีร้อยปีเกือบจะพันปีแล้วนะรูปธรรมที่มีชีวิตของเอเลียนพวกนั้นน่ะเขาฉลาดกว่าเราเพราะเขาเรียนรู้มาก่อนเราไงเขาเรียนรู้มาก่อนพวกท่านเพิ่งมาเกิดกี่ปีกี่ภพชาติเองใช่ไหมล่ะเราจะไปฉลาดจะไปรอบรู้เท่าเขาได้ยังไงเขาเรียนมามากกว่าเขาเรียนรู้มาก่อนเขาย่อมรู้มากกว่าหลายคนก็เลยไปศรัทธาเอเลียนกันยกใหญ่นะโดยเฉพาะมนุษย์โลกนี่แหละก็เอาอะไรบางอย่างที่เป็นข้อมูลของโลกไปแลกเปลี่ยนกับเอเลียนนะไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้แล้วก็ไปเอาผลประโยชน์ตรงนั้นมาเอาสิ่งนั้นมาหาประโยชน์เอาจากพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันนะอย่างเช่นเอา
เชื้อโรคมาทำเป็นอาวุธเชื้อโรคเนี่ยประเภทใจดำอมหิตมากเอาเชื้อโรคไปใส่ให้นะแล้วก็สร้างราคาว่าเชื้อโรคนั้นน่ากลัวอันตรายนี่เราเผยความลับให้ฟังนะแต่มันน่ากลัวจริงๆนะถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือพยายามหาทางผลิตสร้างอะไรบางอย่างมาแล้วอ้างว่าป้องกันไอ้เชื้อโรคตัวนี้ได้เราไม่พูดมากกว่านี้นะ FC ของเรารู้ดีว่าเราพูดความจริงพูดมากกว่านี้มันไม่ปลอดภัยหรอกครับนะเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ข้อ6เนี่ยถ้าตัดสินใจก็ให้ฉีดวัคซีนนะแล้วถามว่าตัวอะไรอย่ามาถามเราสิเราอธิบายความรู้ให้หมดแล้วท่านไม่ต้องถามแล้วบางคนเนี่ยขี้เกียจสืบค้นนะบางวันก็ไม่เข้ามาเรียนแต่พอมาเจอบางประเด็นก็ตั้งคำถามเราขึ้นมาเฉยๆคำถามบางอย่างที่ท่านไม่รู้ท่านต้องถามตัวท่านเองท่านต้องถามตัวท่านเองเมื่อท่านไม่รู้แล้วท่านต้องสืบค้นหรือไม่งั้นก็ถามเพื่อนในห้องเรียนไม่ต้องถามเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอธิบายเรื่องที่เคยสอนซ้ำนะมันมีเรื่องใหม่ๆต้องสื่อต้องสอนเนี่ยเยอะแยะมากมายอ่ะประการที่7ที่น้องครับใช้เวลาเปลี่ยนตนเองระหว่างเซตซีโร่อยู่กับบ้านนะเรียนรู้กันลูกนิสัยเป็นยังไงพ่อกับแม่นิสัยเป็นยังไงก็สอนกันในครอบครัวอย่าให้คนข้างบ้านหรือคนนอกบ้านนะเขาเจอนะพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลของพวกท่านเขาจะไม่ทำหน้าที่เป็นครูของท่านนะก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านพระบิดาเลยให้ท่านเซตซีโร่ถ้าท่านปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวท่านเองชำระจิตหยาบให้ใสชำระใจคือจิตวิญญาณให้สวยท่านไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องถูกพระบิดาชำระหรือช่างเทคนิคชำระด้วยดินน้ำลมไฟหรือด้วยภัยพิบัติแม้กระทั่งเลือดเชื้อโรคท่านไม่ถูกชำระเลยเพราะท่านชำระตัวท่านเองเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้ามีการระบาดรอบที่3พระบิดามีสามเหลี่ยม4รูปเป็นรูปทรงเรขาคณิต12เหลี่ยมมุมนั่นคือรูปธรรมของพระเจ้าพระองค์จะให้โอกาส3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้ามนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยยังเหลวไหลอีกไม่เซตซีโร่เพื่อปรับเปลี่ยนจิตสำนึกแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีหรือสันดานเร็วๆของตัวเองซะอย่าให้คนอื่นมาดัดสันดานตัวเองนึกภาพออกไหมครับทำสิครับแล้วท่านก็จะได้รับการละเว้นไว้แปลว่าได้รับการคัดไว้ตัวท่านเองเท่านั้นแหละที่เป็นผู้พิพากษาตัวเองเข้าใจนะครับประการที่8ให้ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มั่นใจในวิถีของจิตจักรวาลให้ท่านมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลมรรควิถีจิตจักรวาลพระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทสอนให้ท่านปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำแบบง่ายๆไม่ได้ลำบากไม่ต้องทรมานกายสังขารวันนึงจะกินข้าวกี่มื้อก็ได้วันนึงจะทานข้าวกี่มื้อก็ได้หิวก็กินไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านกินจนอ้วนมากเกินไปขี้โรคไอ้นั้นก็ท่านสร้างเวรกรรมให้กับตัวท่านเองแต่ไม่จำเป็นต้องทรมานกายสังขารเนื้อไม่จำเป็นง่วงก็นอนเหนื่อยล้าก็พักผ่อนหิวก็กินกระหายก็ดื่มโอเคไหมแต่ต้องฉลาดที่จะเลือกเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อตัวท่านเองด้วยต่อจิตวิญญาณของท่านด้วยต่อพ่อแม่ลูกผัวเมียอะไรของท่านท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับผู้ใดอะไรยังไงท่านก็ทำไปเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ต้องเครียดนะข้อสุดท้ายคำแนะนำข้อ9คือเร่งสร้างสวรรค์ในบ้านเข้าใจคำว่า heaven in your home heaven in your house สร้างสวรรค์ในบ้าน create มันขึ้นมาโดยใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า build นะแปลว่าสร้างแต่เนี้ยมันต้องใช้สมองด้วยเราเลยใช้คำว่า create แล้วกันไม่ได้ใช้คำว่า build แปลว่าสร้างบ้านสร้างเลยใช้คำว่า build แต่เนี่ยมันสร้างด้วยจินตมยปัญญาสร้างด้วยความคิดมันต้องใช้คำว่า creative หรือ create นะโอเคไหมโอเคนะบทเรียนสำหรับเสาร์นี้พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรานะพาท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นทั้งโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมและอนุตตรธรรม3อย่างรวมอยู่ในหลักสูตรเนี้ยในบทเรียนเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อท่านได้จำไว้แล้วเอาไปปฏิบัติถ้าปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานแท้และหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลท่านมีสิทธิ์ถ้าท่านยังไม่อยากจะหลุดพ้นออกไปยังต้องการจะช่วยเหลือภารกิจของพระบิดาทำหน้าที่ทั้งทางโลกและจิตวิญญาณท่านอธิษฐานร้องขอเองได้แต่ท่านจะขอได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องหมุนขันธ์5นะ
ช้ขันห้าสั่นสะเทือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้เป็นธรรมจักรให้ได้ก่อนท่านต้องทำตรงนี้นะและบทเรียนที่ชื่อว่าคารวาสฉลาดธรรม EP 337นี้ก็จะเป็นคู่มือที่ท่านจะต้องจำและนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านไม่ใช่ไม่มีการท่องว่าศีลมีกี่ข้อธรรมะมีกี่ข้อเพราะเนี่ยเราใช้คำว่าคารวาสฉลาดทออัมธรรมเราใช้คำว่าธรรมคารวาสฉลาดธรรมเพราะฉะนั้นต้องถามว่าธรรมอะไรไม่ใช่ว่าธรรมะมีกี่ข้อศีลมีกี่ข้อของจิตจักรวาลมีไม่เยอะมีไม่เยอะที่จะบังคับให้ปฏิบัติอะนอกนั้นให้ใช้ปัญญาของตัวเองว่าสิ่งใดที่ควรปฏิบัติประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่ท่านไม่ควรประพฤติปฏิบัติพี่ๆน้องๆครับคารวาสฉลาดธรรมทออัมธรรมตัวนี้ในการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าในคืนวันนี้นอกจากเราจะใช้คำว่าทออัมธรรมแล้วเรายังขออนุญาตใช้คำว่าทอธงรอหันมอม้าคำว่ารอหันเนี่ยมันไม่ได้หันไปไหนแล้วครับมันมี2ตัวคู่กันเขาเรียกว่ารอหันโอเคนะนะเหมือนมหัศจรรอหันการัญยอเขาเรียกว่ามหัศจรรย์ใช่ไหมคารวาสฉลาดธรรมไม่ว่าทออัมธรรมคือdo it ทำมันนะหรือดัมมะก็คือทำสัจธรรมนั่นแหละนะโอเคนะเราจะมาเรียนรู้กันว่าคารวาสเนี่ยคือใครท่านได้ยินบ่อยอีกคำหนึ่งที่ท่านคุ้นชินคือคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์กับคารวาสเนี่ยมันเป็นบาลีกับสันสกฤตนะความหมายก็ไม่ต่างกันหรอกครับคารวาสคือใครในมรรควิถีจิตจักรวาลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานนิยามมาให้นะครับสไตล์จิตจักรวาลของเราจะแยกนิยามหรือความหมายเนี่ยออกมาเป็นข้อๆเราจะแยกให้ออกมาเป็นข้อๆคารวาสคือชาวบ้านผู้ครองเรือนพวกท่านเป็นชาวบ้านใช่ไหมนะชาวบ้านชาวเมืองถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่นักบวชคารวาสไม่ใช่นักบวชคุณดาราคงจำได้นะฮะเราเขียนคำว่านักบวชนะฮะเราไม่ได้เขียนคำว่าพระเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนานะอย่าไปก้าวล่วงเขาโดยขาดสตินะครับอ่ะคารวาสคือใครเราบอกว่าคารวาสฉลาดธรรมอ่ะเรารู้ว่าฉลาดธรรมอ่ะฉลาดธรรมอะไรต้องถามก่อนว่าคารวาสมันใครอ่ะคือชาวบ้านผู้ครองเรือนหรือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งชาวบ้านก็คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับศาสนิกชนคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายครับผู้ที่มีจิตวิญญาณขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์และแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนตนเองนั้นมีบริบทในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมีบริบทในการปฏิบัติธรรมะเพื่อทำหน้าที่ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เอาไว้คือหมุนธรรมจักรโดยใช้ขันห้าสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันของตนเองเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในสองมิติในการที่จะผลิตพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเราย้ำว่าเราไม่ได้พูดผิดนักสู้เพื่อการรู้แจ้งกับนักสู้อีกพวกหนึ่งที่จิตวิญญาณของผู้มาเกิดเป็นมนุษย์สามารถเลือกบริบทหรือเลือกที่จะแสดงบทบาทได้ในข้อ2เนี่ยคารวาสก็คือชาวบ้านธรรมดาที่ยังมีสังคมยังมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีใครกวนสตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครองเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าคารวาสกับอีกพวกหนึ่งครับเลือกที่จะเป็นนักบวชเลือกจะเป็นนักพรตพวกนี้คือพวกนักรบแห่งแสงสว่างเป็น the light warrior เป็น the light warrior พระนักบวชนักพรตเลือกปฏิบัติธรรมะซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องปฏิบัติเหมือนกับคารวาสที่เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งมีหน้าที่ใช้จิตหยาบของตัวเองสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันห้าหรือเรียกสั้นๆว่าสั่นสะเทือนเป็นขันห้าเพื่อทำหน้าที่ผลิตวิญญาณซึ่งเป็นขันที่5ก็เรียกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของจิตที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาให้กับโลกซึ่งพระพุทธองค์เองทรงตรัสรู้เอาไว้ที่ทรงเรียกว่า
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพราะการใช้ขันห้าเพื่อสร้างพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมอบให้กับโลกนั้นเราเอาเรื่องขันห้ามาย้ำนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์ต้องช่วยกันอย่างน้อย3คนสั่นสะเทือนอยู่ที่เดียวกันบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรสั่นสะเทือนจิตเป็น5ขั้นตอนด้วยความรักที่พระพงษ์เชียกใช้คำว่าเมตตาธรรมอ่ะเมตตาก็คือความรักสั่นสะเทือนเป็นความรักแล้วให้พลังงานความรักกับแกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนซึ่งพระองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอ่ะโลกไม่สมดุลเพราะโลกหมุนช้าหรือหมุนด้วยความเร็วไม่คงที่แต่ถ้าโลกสมดุลแปลว่าโลกหมุนได้อัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องลูกคางสมดุลได้เพราะมันหมุนด้วยอัตราเร็วต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่แต่พอมันเริ่มไม่มีแรงจะเหวี่ยงหมุนแกนหมุนของลูกคางมันก็สายไปสายมาท่านดูลูกคางเอาไว้โลกก็เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้มนุษย์มีทางเลือก2ทางที่จะทำหน้าที่ใช้ขันห้าในการผลิตสร้างพลังงานความรักมอบให้กับโลกนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณที่แท้จริงที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อาสาพระเจ้าอาศัยก๊อดอาศัยองค์จิตจักรวาลมาถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธก๊อดปฏิเสธองค์จิตจักรวาลผู้ให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้มาทำหน้าที่สั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นความรักเพื่อสร้างความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กมอบให้กับโลกเนี่ยท่านปฏิเสธพระองค์เสียแล้วอ่ะแล้วท่านจะคุยว่าท่านนิพพานแท้ก็คือหลุดพ้นกลับบ้านได้ยังไงไม่ได้ยังไงก็กลับไม่ได้นะแล้วก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะว่าผู้ที่ล่องลอยนะมันจะกลายเป็นขยะของจักรวาลไม่ต่างกับฝุ่น PM 2.5 ที่จะต้องชำระมันทิ้งเพราะมันเป็นฝุ่นที่ร้ายค่าในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อจะมีการเปลี่ยนยุคจิตวิญญาณที่ประเภทที่เหลวไหลไม่เอาไหนไม่ใส่ใจและยังปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจำไว้เลยนะพวกท่านจะไม่ต่างกับฝุ่น PM 2.5 ท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรไม่งั้นพระบิดาจะให้ฝุ่น PM 2.5 มาปกคลุมกรุงเทพเมืองหลวงเมืองใหญ่ให้ท่านรู้ว่านี่คือ pollution ที่ต้องกำจัดเพราะมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อปอดต่อทางเดินหายใจหลอดลมอะไรพวกนี้เขาต้องหาทางกำจัดมันเพราะมันเป็นขยะไม่มีประโยชน์จิตวิญญาณของผู้ที่เหลวไหลขาดจิตสำนึกแห่งการเป็นจิตจักรวาลเนี่ยเราจะบอกให้นะค่อยๆเผยความลับให้วันหน้าเดือดร้อนแน่นอนใครไม่เชื่อก็ตามใจนะอ่ะถ้าเป็นนักบวชพระนักพรตเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเพราะว่านั่งกรรมฐานแล้วพยายามที่จะสร้างความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้กับตัวเองแต่ส่วนมากนั่งเฉยๆปิดหูปิดตาหมดความฉลาดที่ได้มันได้แค่ความฉลาดทางจิตแต่ความฉลาดทางปัญญาของสมองเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ได้เจอเงื่อนไขไม่ได้เจอปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าหนีเพราะเห็นว่าปัญหาของชีวิตคือความทุกข์ใช่ไหมเวลาเจอปัญหาดันมองไม่เห็นปัญหาแต่ดันมองเห็นแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยเอาความทุกข์เนี่ยมาเป็นจำเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเกิดมาแล้วทุกข์เพราะฉะนั้นกูจะต้องจัดการกับความทุกข์แล้วกูจะต้องหลุดพ้นต้องหนีจากความทุกข์ให้ได้ถ้ากูเอาชนะความทุกข์ความทุกข์หรือความสุขมันอยู่ที่ในใจใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะแล้วก็พยายามเอาชนะสิ่งสมมุติที่เรียกว่าทุกข์นะวันหน้าเราค่อยมาแชร์เรื่องพวกนี้อีกทีนะจะมาพูดเรื่องความทุกข์ความสุขในมุมของจิตจักรวาลให้ท่านฟังว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการมองผิดแล้วกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดตั้งแต่ต้นมันก็เลยมีปัญหานะอ่ะเราไม่พูดเรื่องนักรบแห่งแสงสว่างเท่าไหร่เพราะว่ารายการนี้เราไม่เห็นมีใครแสดงตนว่าเป็นนักพรตนักบวชหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์มาฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาเลยเพราะว่าเหมือนกับกลัวว่าจะมีใครเคี่ยนตีนะว่าถ้าตัวเองเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามแล้วมาฟังอาจารย์สื่อกับพระเจ้าหรือก๊อดก็ยังลังเลไม่รู้ว่าก๊อดองค์เดียวกับของกูหรือเปล่าพระเจ้ามีพระองค์เดียวครับเหมือนระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวพี่น้องครับนะดวงเดียวครับมาฟังได้เนี่ยท่านไม่ยอมรับแต่มาฟังเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นี่นะเผื่อท่านอาจจะเจออะไรที่ดีๆก็ได้ใช่ไหมไปรังเกียจทำไมนะครับนี่นะเราพูดความจริงให้ฟังอ้าวนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือใครครับนักสู้ก็คือต้องต่อสู้กับการรู้แจ้งแปลว่าก่อนจะรู้แจ้งแปลว่ารู้มืดก่อนถูกไหมครับแจ้งไงแจ้งก็คือสว่างมันคู่กับมืดมันก่อนจะรู้แจ้งก็แปลว่ารู้แบบมืดๆก็แปลว่าไม่รู้นักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็แปลว่าเป็นผู้ที่จะต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อให้ได้รู้
ต่อสู้ให้รู้ความจริงนะจากการที่รู้ไม่จริงโอเคไหมนี่คือมนุษย์นะนี่คือคารวาสนี่คือคารหัสผู้ครองเรือนนะและถามว่าเราต่อสู้กับความไม่รู้เนี่ยต่อสู้ยังไงอ้าวก็งองูมาก่อนฉอฉิงไงต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดได้ถูกไหมพระบิดาให้มนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะลูกของพระองค์นี้เป็นคารวาสเป็นคารหัสเนี่ยให้เรียนรู้ในการที่จะเผชิญหรือจะสัมผัสหรือจะพบหรือจะผ่านสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเสมอให้สัมผัสพบผ่านเผชิญสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเสมอเพื่อจะได้ใช้ปัญญาในการฉุกคิดว่าที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นตัวเองเป็นตัวเองทำตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะได้เกิดจิตตะปัญญาในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนนั้นให้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามเพราะถ้าท่านเป็นพระเจ้าถ้าท่านเป็นพระบิดาถ้าจะเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้ลูกได้เรียนรู้ก่อนล่ะครับพอมันรู้ว่าถูกต้องดีงามเป็นยังไงแล้วเอาสิ่งชั่วๆไปให้ลูกเรียนรู้เอาไปให้ลูกเรียนรู้สิ่งชั่วๆทีหลังทำไมครับให้เขาเรียนรู้ที่จะตกเก้าอี้ให้เขาเรียนรู้ที่จะตกโต๊ะจากการที่เขาซุกซนปีนป่ายเก้าอี้ปีนขึ้นโต๊ะให้เขาตกซะก่อนแล้วค่อยสอนเขาว่าเขารู้แล้วปีนตกมาแล้วมันก็เจ็บโต๊ะเก้าอี้มันไม่สูงนะตกลงมาแค่หัวแตกปากแตกแต่ว่าเนื้อเข่าแตกแต่พวกนี้มันรักษาได้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าต่อไปอย่าปีนโต๊ะต่อไปอย่าปีนเก้าอี้ถ้ากลัวตกลงมาเจ็บพ่อแม่ไม่ต้องตีเตือนก่อนลูกอย่าปีนนะลูกเดี๋ยวตกแต่ส่วนมากเด็กมันไม่เชื่อหรอกมันซนแต่พอมันตกมาครั้งเดียวมันร้องแม่ก็กับพ่อก็ไม่ต้องตีมันนะเพราะมันเจ็บตัวอยู่แล้วเอามันมากอดแล้วสอนเลยลูกต่อไปเชื่อฟังพ่อกับแม่นะลูกนะเห็นไหมเพราะลูกไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่ใช่ไหมปีนเก้าอี้ปีนโต๊ะแล้วลูกพลาดตกลงมาลูกพลาดตกลงมาแล้วเจ็บเพราะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และแม่ต้องขอโทษลูกด้วยเพราะแม่กับพ่อก็เผลอไม่ทันได้ระวังเพราะฉะนั้นถ้าลูกซุกซนซนตอนที่แม่กับพ่อเผลอลูกก็อาจเจ็บตัวอีกถ้าพ่อกับแม่เห็นพ่อกับแม่จะได้วิ่งเข้าไปช่วยหรือร้องเตือนทันนะลูกนะเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องไม่ประมาทว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะต้องอยู่ในสายตามองลูกตลอดเวลาไหมไม่ใช่พ่อกับแม่มีภารกิจมีงานมีการมีหน้าที่ต้องทำใช่ไหมลูกลูกต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นต้องไม่ซุกซนต้องไม่ปีนป่ายนะลูกนะที่สูงสูงนั่นนะอะไรแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าลูกถูกพ่อแม่สอนแล้วนะสอนให้เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแล้วนะแปลว่าอะไรสู้กับความเจ็บปวดสู้กับความดื้อเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อสอนให้บอกว่าอย่าปีนนะแล้วไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าดื้อถูกไหมไม่เชื่อฟังอ่ะนะอย่างเนี้ยเป็นการสอนเนี่ยให้โง่ก่อนฉลาดโง่ที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะโง่ที่ดื้อและบางทีพ่อแม่อาจจะไม่เคยเตือนนะตัวเองก็เก็บตัวซะก่อนก่อนที่ตัวเองจะฉลาดว่าแต่ขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเนี่ยทำยังไงที่ตัวเองจะไม่ตกเก้าอี้ไม่ตกโต๊ะแล้วหัวร้างข้างแตกปากแตกนะขาเจ็บเข่าแตกอะไรแบบเนี้ยถูกไหมนะนี่คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักรบแห่งแสงสว่างนะเขานั่งปฏิบัติปิดหูปิดตาปิดปากนะแล้วมองไม่แล้วมองไม่เห็นอะไร นึกออกไหมมืดหมดเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าอยู่ในที่ตั้งกรรมฐานก็คือนั่งปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งเพื่ออะไรเพื่อสอนจิตตัวเองเรื่องเดี๋ยวท้ายๆของบทเรียนหลักสูตรคืนนี้เราจะอธิบายให้ท่านฟังอีกทีนึงแล้วก็พยายามที่จะใช้ปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเมื่อตาปิดหมดอายตนะทั้ง5ภายนอกปิดหมดมันก็ไม่มีใครสร้างปัญหาหรือสร้างเงื่อนไขให้ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อไม่มีใครสร้างปัญหาให้ก็ต้องมานั่งพิจารณานั่งส่องจิตตัวเองดูสัญญาว่าสันดานของจิตตัวเองเนี่ยที่เป็นนิสัยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่เอามาจากชาติที่แล้วเนี่ยที่มันอยู่ในสัญญาก็แปลว่าอยู่ในจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งมาให้แล้วคืนคุณสมบัติตรงนั้นมาเพราะจิตมนุษย์มันไม่อยู่เฉยถูกมั้ยมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันซุกซนอ่ะถ้าจิตมันใฝ่การพนันจิตมันใฝ่เรื่องอบายมุขนะต่อให้ไปบวชหรือไปนั่งหลับตาเดี๋ยวจิตมันก็จะนึกถึงอยากเล่นไพ่อยากกินเหล้าอยากเล่นการพนันอยากไปเที่ยวเพลเสเพลเฮฮานะถ้าสันดานมันเป็นอย่างนั้นจิตมันก็จะนึกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกำหนดหรอกนั่นคืออยู่ในสันดานสันดานอยู่ไหนอยู่ในสัญญาไม่ใช่คนที่นั่งหลับตาอยู่เนี้ยก็คือคนที่ใช้ขันเดียวนะขันเดียวอ่ะก็คือสัญญาขัน
สัญญาขันธ์มันก็จะสร้างนามรูปนามรูปก็คือมีรูปธรรมเหมือนกันแต่เป็นเงาไม่ใช่ของจริงเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นไพ่เห็นเหล้าเห็นอะไรพวกนี้มันเป็นนามรูปเป็นนามธรรมทั้งนั้นที่มันเกิดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะที่นั่งอยู่นั่นแต่ว่าโอกาสที่จะยกระดับสติปัญญาของสมองสองซี่ไม่มีเพราะความฉลาดที่ได้ขณะที่นั่งกรรมฐานอะไรต่างๆมันเป็นแค่ความฉลาดของจิตเท่านั้นเองเพราะจิตมันมีความสามารถในการนึกได้คิดเองได้โดยไม่ต้องใช้สมองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นคุณสมบัติเดิมๆของจิตวิญญาณอยู่แล้วพี่น้องครับนะเอาเป็นว่าท่านรู้แค่นี้ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีทางเลือก2ทางให้เดินเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณขณะที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกโดยจิตหยาบต้องใช้ขันธ์5สั่นสะเทือนให้เกิดเป็นธรรมจักรนะเราเคยบอกให้ท่านฟังไปแล้วโดยเฉพาะใน Facebook นะฮะว่าขันธ์5เนี่ยสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยมันก็ใช้ขันธ์5เหมือนกันเพราะมันมีจิตเหมือนกันแต่จิตของสัตว์มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์มนุษย์ใช้จิตหยาบในการหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรแต่สัตว์นั้นใช้จิตวิญญาณแต่เนื่องจากสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ประจำโลกมันจึงไม่มีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นบทเรียนและเพื่อเป็นบททดสอบของสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เพราะต้องกลับบ้านกลับคืนแดนสุญญตาจิตวิญญาณต้องสะอาดต้องใสต้องบริสุทธิ์เหมือนตอนที่เข้ามาใหม่ในภพชาติแรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้มีนรกคือตายไม่ให้ตายก็คือไม่ให้มีภพชาติเป็นลงนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ที่มันเสียสมดุลให้มันสมดุลแล้วให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีภพชาติใหม่แล้วจะเอาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตหยาบเหลวไหลไปรักษาที่ไหนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ขันธ์5ของสัตว์เราจะใช้มั่วๆใช้มักง่ายใช้ by autonomous อัตโนมัติเนี่ยมันใช้คำว่า autonomous นะภาษาไบโอเนี่ย autonomous autonomous คนไทยใช้คำว่าอัตโนมัตินะภาษาอังกฤษจริงๆถ้าเป็นพวกเมคานิกนะเขาใช้คำว่า automatic ใช่ไหมนาฬิการะบบอัตโนมัติก็คือ automatic ถ้าเป็นพวกเมคานิกนะเป็นเครื่องยนต์กลไกก็เรียกว่าautomatic แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะพระบิดาให้แยกใช้ต่างหากใช้คำว่า autonomous autonomous เนี่ยนะชัดเจนนะอันนี้ก็ให้ความรู้ทางภาษานิดนึงนะเผื่อไปอ่านเท็กซ์อ่านอะไรเข้าท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อความหมายมันต่างกันแบบเนี้ยโอเคนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแปลว่าอะไรคนเราจะฉลาดขึ้นได้ต้องโง่ก่อนเหมือนกับงองูมาก่อนช้อชิงเช่นกว่าเราจะเขียนกอไก่ขอไข่ด้วยการใช้มือเขียนจับปากกาจับดินสอเขียนได้เราต้องจับแล้วเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้ก่อนถูกไหมก็แสดงว่าต้องไม่เป็นก่อนที่จะเป็นต้องไม่รู้ก่อนที่จะรู้หรือถ้ารู้ก็ต้องรู้ผิดก่อนรู้ถูกมันขันห้าเนี่ยเพราะไม่มีใครสอนท่านว่าเวลาเกิดเป็นมนุษย์มันต้องใช้ขันห้าเหมือนสัตว์เลยเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของต้นไม้ใช้รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ล้วนมีหน้าที่ให้ความรักกับโลกทั้งนั้นที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างมาเพราะฉะนั้นเราเป็นคน2มิติเราจึงต้องใช้ขันธ์5สัตว์เป็นสัตว์2มิติคือมีทั้งกายหยาบและมีทั้งจิตวิญญาณมันสามารถให้พลังงานความรักกับโลกได้เหมือนกับมนุษย์เลยเพียงแต่รูปธรรมมันต่างกันเท่านั้นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตรงนี้สำคัญมากเราจะบอกท่านว่าขันธ์5ทำไมสัตว์ใช้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีครับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่เป็นจิตวิญญาณอาสาพระเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลมาว่าเขาจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกตายแล้วนะเป็นหมูตายแล้วกลับมาเกิดชาติใหม่ก็เป็นหมูต่อไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มายาสำหรับหมูไม่มีหมูตัวไหนตายแล้วนะไปเป็นหมูเทวดาอยู่บนสวรรค์ไม่มีนะตายแล้วกลับมาเป็นหมูเนี่ยไม่ไปเป็นเทวดานะแล้วก็ไม่ต้องลงนรกด้วยเพราะจิตวิญญาณของเขาจะป่วยไม่ป่วยอะไรยังไงเขาก็ใช้ความเป็นผู้ไร้เดียงสานะจิตวิญญาณที่ป่วยแบบไดโนเสาร์กินเนื้อกินเลือดเพื่อนพี่น้องๆกันเองนะก็ถูกเอากายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมออกนะแล้วก็ให้จิตวิญญาณเขาเนี่ยมาดัดจริตสันดานที่ดุร้ายเนี่ยมาเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาอยู่บนโลกเนี่ยจิตวิญญาณของสัตว์พวกเสือสิงกระทิงแรดพวกเนี้ยล้วนเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ในสมัยดึกดำบรรพ์นู่นพระบิดาก็ให้เขาเลือกเครื่องยนต์แห่งกรรมมาเกิดเป็นสัตว์นะเป็นพวกคล้ายๆตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็มีรูปทรงคล้ายๆไดโนเสาร์เป็นจระเข้เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เคยเป็นไดโนเสาร์นี่เขาเลือกเองนะว่าเขาอยากจะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมแบบไหนแล้วเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นตลอด
นี่ถ้าไม่สูญพันธุ์ซะก่อนนี่อันนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าพระเจ้าสร้างอะไรทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสัตว์แต่ละชนิดอะไรยังไงท่านต้องติดตามอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาหาอ่านที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ครับมีเราว่างมาแล้วเราก็เขียนให้ท่านอ่านให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าหรือพ่อ

หรอกท่านท่านทั้งหลายก็เป็นลูกของพระองค์เป็นลูกของพระเจ้านะแต่ทำไมไม่เหมือนท่านก็ถามตัวท่านเองว่าทำไมถึงไม่เหมือนทำไมมันถึงเพี้ยนใช่ไหมนะอ้าวคารวะคือ2 อย่างนะผู้ครองเรือนไม่ต้องอธิบายท่านรู้อยู่แล้ว2นักสู้เพื่อการรู้แจ้งตอนนี้รู้แล้วนะทุกคนคือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งยกเว้นนักบวชนักพรตหรือพระนะฮะอย่างที่3คารวะคือเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกคืออะไรใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบในนามของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ต้องสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการของขันธ์5คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณนะ5กระบวนการในการสั่นสะเทือน5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์5ขันธ์คือ5กลุ่มเนี่ยของจิตหยาบเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนแล้วขันธ์สุดท้ายมันจะออกมาผลผลิตออกมาเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยนะพระศาสดาของท่านเรียกว่าวิญญาณแต่จริงๆมันคือพลังงานเป็นพลังงานที่จิตสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างออกมาจากทั้งหมด4ขั้นตอนนั้นมาเป็นขั้นตอนที่5ก็มาวิญญาณเป็นบวกวิญญาณเป็นลบก็แปลว่าพลังงานเป็นบวกหรือพลังงานเป็นลบถ้าพลังงานเป็นลบโลกไม่ต้องการถ้าพลังงานเป็นบวกนั่นแหละคือสิ่งที่โลกต้องการจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วผลิตสร้างพลังงานที่เป็นบวกออกมาไม่ใช่ลบนึกออกยังครับแล้วโลกก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้โลกสมดุลโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกเราเขียนไว้ใน Facebook ว่าถ้านาซาไปที่ดาวอังคารเนาะอยากรู้ว่าบนดาวอังคารนั้นมีสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์หรือมีสิ่งมีชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มดแมลงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือรูปธรรมลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่บนนั้นเนี่ยเขาจะสามารถตรวจพบว่าดาวอังคารนั้นจะมีอำนาจแม่เหล็กของดาวด้วยไม่ต่างกับอำนาจแม่เหล็กโลกแต่ความเข้มของอำนาจแม่เหล็กโลกบนดาวอังคารกับบนโลกนั้นจะต่างกันของโลกมนุษย์เราความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมันสมดุลมันมนุษย์ชายหญิงบนโลกนี้จึงหน้าตาสวยแล้วก็หล่อพระบิดาต้องทรงทดลองนะว่ารูปธรรมลักษณะมนุษย์จะสวยจะหล่อแบบนี้ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของโลกมันต้องเป็นเท่าไหร่พระบิดาจึงต้องไปทดลองสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมลักษณะมนุษย์บ้างคล้ายมนุษย์บ้างไว้ที่ดาวดวงนั้นดวงนี้เยอะไปหมดทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลแต่มี6ระบบสุริยะจักรวาลมีรูปธรรมลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์และเป็นแบบเดียวกับมนุษย์และก็ไม่เหมือนมนุษย์คือเป็นสัตว์อยู่เยอะแยะไปหมดพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทำลายสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีสัตว์ประหลาดที่เป็นเอเลี่ยนอยู่ตามดาวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่พระองค์ก็กำหนดค่าของสนามแม่เหล็กของดาวแต่ละดวงเอาไว้ไม่ให้มันเท่ากันมันเหมือนกับว่าตีกรอบกั้นเอาไว้กั้นเขตกั้นแดนเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปนาซาไปดาวอังคารเนี่ยนี่คือการก้าวล่วงนะเป็นการก้าวล่วงแต่เอาละไม่เป็นไรไหนๆก็จะเปลี่ยนยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วไปเรียนรู้ไปศึกษาเอาว่าที่ดาวดวงนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงไหมและดาวดวงนั้นมันมีอะไรเหมือนโลกหรือเปล่าได้เรียนรู้พระบิดาก็อนุญาตให้ไปนะแต่ก็ไม่ให้ไปกันเยอะมากนะให้แค่ได้ไปเพื่อเรียนรู้สังเกตไหมเวลาส่งยานไปแล้วบางทีแค่ปุ้งขึ้นไปแล้วก็ตกปุ๊บลงมาก็มีมันไม่ใช่ว่าเป็นความล้มเหลวทางด้านเทคนิคนะแต่ถูกสกัดว่าเฮ้ยนายมากไปแล้วบางอย่างที่ให้ตกลงมาเพราะนายเอาบางอย่างขึ้นไปเพื่อจะไปศึกษาไปทดลองในบรรยากาศแต่เป็นสิ่งที่มันจะเป็นภัยต่อพี่ๆน้องๆบนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นระเบิดมันทิ้งซะมันจะได้ไม่ต้องเอาไปทดลองเอาไปศึกษานะอย่างดาวอังคารเหมือนกันถ้ามีความคิดดีนะก็เอาไปมีเครื่องยนต์กลไกทางด้านเทคนิคเอาไปทดสอบได้แต่เครื่องยนต์กลไกบางอย่างเอาไปเพื่อไปรุกรานเอาไปเพื่อไปบุกรุกเนี่ยไม่มีทางเอาขึ้นไปบนนั้นแล้วจะใช้การได้จะถูกทำให้เสียเราบอกไว้เลยนะฮะช่างเทคนิคของพระบิดาหรือทูตสวรรค์มีเยอะแยะหน้าหูตาเป็นสับปะรดนะเพราะไม่ต้องการให้ล่วงล้ำเขตแดนกันยุคหน้าสิยุคพลังงานใหม่สิพระบิดาจะเปิดโอกาสให้มนุษย์โลกที่รอดตายเนี่ยเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับต่างดาวมันวันนี้เราถึงไม่ค่อยพูดเรื่องเอเลี่ยนไม่ค่อยพูดเรื่อง UFO แต่อย่าไปคิดว่าเราไม่รู้มันยังไม่ถึงเวลาไงทำยังไงพวกใจพวกท่านน่ะเป็นอมตะคือไม่ต้องตายทำยังไงท่านจะไม่ต้องถูกพิพากษาท่านจะได้ไม่เป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกแต่ถูกคัดทิ้งอ่ะนี่คือสำคัญกว่าถูกต้องไหมสำคัญกว่าเรื่องเอเลี่ยนเรื่อง UFO อีกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของท่านว่าจะกลับบ้านได้ไหมนิพพานได้ไหมจะรู้ความจริงอะไรถูกไหมเราก็พยายามจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ
คำว่า

ธรรมคืออย่างไรคำว่าฉลาดธรรมคืออย่างไรอย่างแรกเราจะว่าไปทีละอย่างให้ท่านฟังถ้าเวลามากพอการฉลาดธรรมท่านจะต้องจำและเอาไปทำในชีวิตประจำวันตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปหรือบางสิ่งท่านอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้มี8ฉลาดแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละฉลาดเนี่ยอย่างเช่นฉลาดใช้อายตนะเนี่ยมันก็มีข้อย่อยๆหลายข้อนะประการที่1 1.1 แปลว่าประการที่1ในข้อ1ใหญ่นะฉลาดใช้อายตนะประการที่1คือต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นท่านอ้างว่าท่านปฏิบัติธรรมพระบิดาทรงให้มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านใช้เป็นหน้าต่างของจิตวิญญาณของท่านแต่จิตวิญญาณของท่านจะมองไม่เห็นโดยตรงหรอกเพราะถูกขังอยู่ข้างในจิตวิญญาณก็ต้องมองผ่านจิตหยาบของท่านซึ่งถูกแบ่งภาคออกมาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านจะพูดกันว้าวซื่อจิตหยาบของท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยจะสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านได้ด้วยการผ่านตาทั้ง5ที่อยู่ข้างนอกและกับจิตที่เป็นตาในที่นึกเอาเองไม่ต้องเห็นอะไรนึกคิดเอาเองนึกด้วยจิตเนี่ยอีกหนึ่งนึกภาพออกไหมครับมันการใช้ให้เป็นแปลว่าอะไรเพราะพระบิดาทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในห้องทดลองของพระองค์ในอนันตจักรวาลหรือในดาวในระบบของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็ได้เพราะเราอยู่บนโลกใช่ไหมบางอย่างเนี่ยก็มีแต่แสงมีแต่แสงมีแต่สีท่านใช้หูได้ไหมที่จะมองแสงมองสีใช้หูได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีกลไกพิเศษเฉพาะที่จะสามารถมองเห็นแสงสีได้ก็คือลูกตามองเห็นรูปธรรมได้ก็คือลูกตาแต่ถ้าไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปธรรมที่เป็นเงามายาหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตนอะไรก็อะไรไม่มีรูปลักษณ์ให้เห็นแต่มีเสียงมีแต่เสียงท่านก็จะสามารถรายงานให้จิตหยาบของท่านได้ทราบว่าตอนนี้ฉันได้ยินเสียงแต่เสียงอะไรไม่รู้ฉันรับรู้เสียงฉันก็ส่งคลื่นเสียงนั้นเข้าไปหาจิตที่ตาที่สามเห็นไหมฮะมีแต่เสียงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีเงามายาไม่มีแสงสีด้วยบางอย่างมีตัวตนแต่เพื่อความชัวร์เพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นก็คลำได้สัมผัสได้ว่ามันร้อนว่ามันเย็นมันสากมันคมมันลื่น หรือมันเป็นแบบไหนนี่คือกายสัมผัสพระบิดาทรงสร้างสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลโลกและก็ในอนันตจักรวาลเนี่ยให้มีทั้งรูปลิ้นทำอะไรรสชาติให้รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงพี่ๆน้องๆครับพลังงานเนี่ยก็คือแสงก็คือสีก็คือเสียงพลังงานก็คือกลิ่นพลังงานก็คือรสชาตินะมีแต่มือสัมผัสร้อนเย็นนี่ก็คือเป็นรูปธรรมเหมือนกันแต่สากอ่อนนิ่มอันนี้มันเป็นเรื่องของมิติของกายหยาบเป็นมิติหยาบๆพระบิดาจึงจำเป็นต้องสร้างอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ก็คือได้ผัสสะคือได้สัมผัสรู้ดูเห็นว่าสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้อย่างงดงามบนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนึกออกไหมครับจึงต้องมีหน้าต่างหรือต้องมีช่องทางที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเรียนรู้สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ได้อย่างครบถ้วนไม่มีตัวตนให้เห็นกูก็ได้ยินเสียงแล้ววะมึงมาแต่เสียงกูก็รู้ถูกไหมอย่างฟังจำเสียงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้ท่านง่วงนอนหลับตาได้ยินแต่เสียงท่านก็รู้ว่าเสียงนี้คือเสียงของใครเสียงของอาจารย์ปริญญาถูกไหมนะเสียงจิ้งหรีดร้องกลางคืนยิ้ดท่านฟังปั๊บจิตท่านเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กและบันทึกรหัสไว้ในสัญญาว่าไอ้เสียงแบบนี้ถึงแม้ไม่ต้องเห็นตัวหรอกมันคือจิ้งหรีดถูกไหมเสียงนกกาเสียงเป็ดเสียงห่านเสียงสุนัขเห่าอะไรพวกนี้จิตของท่านเนี่ยบันทึกไว้ในสัญญาคือการจำได้พอท่านได้ยินปั๊บจิตมันบอกเลยว่านะผ่านหูมาปั๊บจิตบอกเลยว่าที่ได้ยินอยู่นั่นอะไรเข้าใจไหมท่านจึงต้องใช้มันให้เป็นถ้าต้องการฟังเสียงเอาตาไปเที่ยวฟังเนี่ยมันจะได้ยินไหมเรานะต้องการฟังเสียงเอาจมูกไปเที่ยวดมเนี่ยไม่ได้นะเอาตาดมกลิ่นก็ไม่ได้ต้องเอาจมูกดมถูกไหมแต่ปรากฏว่าท่านใช้เป็นไหม
ท่านอ้างว่าท่านปฏิบัติธรรมท่านปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าอยู่คนเดียวนี่ไม่เห็นใครแล้วนะไม่เห็นเพื่อนมนุษย์นะแล้วก็ปลีกวิเวกก็คือปากก็ไม่ต้องพูดนะปากก็ไม่พูดนะไม่พูดไม่ต้องพูดกับใครเพราะว่าอยู่คนเดียวหูก็ไม่ได้ยินเพราะไม่มีใครพูดให้ได้ยินไม่ว่าจะพูดดีหรือพูดร้ายไม่ได้ยินถูกไหมไปอยู่คนเดียวแล้วเวลานั่งก็หลับตาอีกต่างหากยุงบินมาแมลงบินผ่านมามดคลานมดไต่มดเลื้อยงูเลื้อยมาอะไรเงี้ยไม่เห็นแล้วเพราะหลับตาอย่างนี้แสดงว่าใช้อายตนะเป็นไหมครับมีให้ใช้แต่ใช้ไม่เป็นอ่ะเหมือนท่านซื้อรถยุโรปราคาคันหนึ่ง4ล้านอัพมีอิเล็กทรอนิกส์มีไฮเทคโนโลยีที่หน้าปัดนี่พึดที่หน้าปัดเนี่ยยังไม่มีที่จะติดไว้ที่คอนโซลนะใกล้ๆกระปุกเกียร์ก็ยังมีปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วข้างๆประตูที่เท้าแขนก็ยังมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยมีตังมีปัญญาซื้อรถราคาแพงๆ4ล้านอัพแต่ไม่รู้ 60% ของปุ่มทั้งหมดที่เขากำหนดมาไว้ให้ใช้สมราคาเนี่ยบางคนยังใช้ไม่เป็นเลยใช้เป็นอย่างเดียวคันเร่งอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนเบรกมือไหนเกียร์อยู่ไหนพวงมาลัยอยู่ไหนนะที่เปิดน้ำฝนปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายหรือขวามันสลับกันกับรถญี่ปุ่นถูกไหมรถยุโรปนะแตรอยู่ไหนนะรู้อยู่เท่านั้นกุญแจก็ไม่ต้องเสียบแค่พกกับตัว แล้วกดปุ่มสตาร์ทอยู่ที่ไหนกดปุ่มดับเครื่องอยู่ที่ไหนรู้แค่นั้นนะครับแล้วถามว่าใช้คุ้มไหมครับใช้คุ้มไหมครับจริงครับไม่ต้องใช้มันก็ได้นะแต่เมื่อมีให้ใช้แล้วทำไมไม่ใช้ถูกไหมพี่น้องครับนี่เราคุยให้คิดนะฉลาดใช้อายตนะมันท่านเป็นคารวาสท่านจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าไม่ใช้จะเห็นไหมว่าลูกกำลังปีนเก้าอี้ปีนโต๊ะเดี๋ยวมันตกลงมาหน้าที่พ่อแม่ต้องดูใช่ไหมต้องสอนหนังสือลูกถ้าตาบอดสอนหนังสือลูกได้ไหมมองไม่เห็นหรือหูตึงหูหนวกเนี่ยเนี่ยเวลาจะเรียนรู้อะไรต่ออะไรจากการฟังเนี่ยสุตตมยะปัญญานี่บอดเลยครับเพราะหูหนวกหูตึงใช่ไหมไม่คบใครไปปลีกวิเวกอยู่ตามถ้ำตามป่าคนเดียวโอกาสจะได้เรียนรู้ความรู้รอบตัวโอกาสจะได้เรียนรู้ความรู้จากครูที่อยู่รอบๆข้างมีไหมไม่มีเห็นไหมฮะอย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นข้อหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เป็นคารวาสต้องฝึกตาในการมองฝึกหูในการฟังฝึกจมูกในการรับรู้กลิ่นฝึกลิ้นในการรับรู้รสชาติฝึกนะเราใช้คำว่าฝึกนะไม่ใช่ไม่ฝึกต้องเรียนรู้เช่นลิ้นเนี่ยเด็กมันจะรู้ว่านี่คือรสนมนี่คือรสน้ำเพราะมันจืดๆนี่คือรสส้มเพราะมันเปรี้ยวถูกไหมนี่คือรสเค็มเพราะพ่อแม่แอบเอาเกลือใส่ในข้าวต้มให้ลูกกินอะไรเงี้ยเด็กมันจะเรียนรู้และนี่ลูกอมมันหวานระหว่างเค็มกับหวานเด็กมันชอบหวานมันก็เลยชอบทานลูกอมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกใช้ให้เป็นพี่น้องครับประการที่2ครับฉลาดใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยใช้เป็นแล้วต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยตะกี้ข้อ1แปลว่าต้องไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดหูปิดตาปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมีตามีหูมีอายตนะภายนอกทั้ง5และมีจิตด้วยไม่ใช้เข้าใจนะใช้ให้ถูกต้องเอาตาไว้คอยสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวอันนี้ใช้ถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมเอาหูคอยเงี่ยหูฟังความลับของคนอื่นแสไหมมีแสมีเสือกมีสอดนี่แปลว่าใช้กลไกอายตนะไม่ถูกต้องเวรกรรมมีนะฮะถ้าใช้เป็นนิดในชาตินี้ชาติหน้าถ้ามีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายตนะพวกเนี้ยจะพิการจะพิการถ้าเป็นการใช้อายตนะนี่ผิดบาปตั้งแต่ยังเด็กๆเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนให้ฉลาดใช้เช่นหูเด็กส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการใช้หูเวลาพ่อแม่สอนอบรมและมักจะไม่ฟังเวลาพ่อแม่เรียกแล้วชอบจะทำหูทวนลมท่านรู้ไหมเวรกรรมนี่ไม่ต้องรอชาติหน้าเนี่ยนะพออายุเยอะๆตั้งแต่เลข6ขึ้นไปเนี่ยอายุเยอะเขาบอกว่านะอะไรอะไรมันเหี่ยวมันหย่อนมันยานหมดเลยครับแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่มันตึงมากขึ้นครับหูครับหูนี่คือเวรกรรมพี่น้องครับเป็นกฎแห่งกรรมที่จะสอนว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยลูกหลานมันด่าเราลูกหลานมันแช่งเรา
ลูกหลานมันพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราไม่ได้ยินน่ะหรือได้ยินไม่ชัดเจนน่ะเพราะเราหูตึงเนี่ยถ้ารู้สึกหงุดหงิดไหมถ้ารู้สึกอารมณ์เสียไหมมันด่าเรารับหลังเนี่ยเราไม่ได้ยินถ้าเราหูดีนะถึงแม้มันแอบด่าข้างหลังเราหูเรายังได้ยินใช่ไหมเนี่ยบางคนไม่ใช่หูอย่างเดียวตาก็ฝ้าฟางอีกครับเพราะอะไรเนี่ยไอ้พวกที่ฝ้าฟางก่อนตายเนี่ยเป็นเพราะว่ามีตาแต่ไร้แววมองไม่ออกบอกไม่ได้ใครดีกับเราใครชั่วกับเราไม่สามารถใช้สองตาเนี่ยมองด้วยปัญญาเนี่ยที่จะแยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นผู้รักและปรารถนาดีต่อเราไหนดีไหนชั่วไหนบาปไหนบุญไหนคุณไหนโทษใช้ตามองไม่เป็นโดยเฉพาะเขามาแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้ไปหาว่าเขาเสือกถ้าที่เขาหวังดีปรารถนาดีแล้วดันทะลึ่งไปเชื่อไอ้คนที่ป้อยอยกยอปอปั้นน่ะเพราะมันหลอกแด็กซ์เรากลับไปเชื่อมันแต่คนที่เขาพูดตรงพูดเป็นคนตรงไปตรงมาพูดตรงแล้วรักเราปรารถนาดีเราอย่างแท้จริงเรากลับมองข้ามอันนี้เสร็จแน่ๆครับก่อนตายนะถ้าไม่อายุสั้นก่อนนะถ้าไม่ตายก่อนอายุไขนะเวลาแก่ชราลงเนี่ยสายตาจะฝ้าฟางจะมองอะไรไม่ชัดนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ฝ้าฟางนะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสายตายาวเขาไม่ต้องให้เห็นใกล้ๆแล้วเพราะเห็นใกล้ๆเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนรู้เยอะเลยของใกล้ๆเนี่ยเรียนรู้เยอะแล้วนะก็เลยให้เรียนรู้สิ่งไกลๆเขาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาว่ะอายุมากขึ้นแล้วสายตากูยาวอ้าวก็ธรรมชาติพระบิดาทรงกำหนดให้ไงว่าไม่จำเป็นต้องมองอะไรใกล้ๆแล้วเพราะเรียนรู้มาเยอะแล้วใกล้ๆสิ่งใกล้ตัวเรียนรู้หมดคนใกล้ตัวก็รู้นิสัยรู้สันดานมาหมดแล้วมันจะไม่ต้องไปเพ่งเมงเพ่งเลงอะไรล่ะรู้หมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วของคนใกล้ตัวเรารู้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งเพ่งเลงให้มองไกลๆนู่นใช่ไหมว่างเนาะมองไกลๆศึกษาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ไกลๆสิ่งที่มันมีมิติเนี่ยทำให้ฉลาดมากขึ้นเขาเรียกมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มองไกลใช่ไหมฉันสังเกตไหมเวลาท่านขับรถเร็วเนี่ยสายตาท่านจะเปลี่ยนถ้าขับรถช้าๆ60-70นะมองห่างจากหัวรถมาที่รถวิ่งไปไม่เกิน60-80 เมตรถ้าท่านวิ่งช้าแต่ถ้าท่านวิ่งเร็วปั๊บนะท่านจะต้องมองไกลทันทีเลยธรรมชาติมันจะสอนจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะสอนทันทีเลยว่าเฮ้ยต้องมองไกลนะมึงอย่าเสือมองที่หัวรถนะแล้วเสือวิ่งเร็วเป็นร้อยท่านสังเกตสิเนี่ยคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านโดยพี่พีเรเดียนคอยกำกับบางทีท่านหามขับรถเร็วแต่เดือดเสือกมองแต่หัวรถนะมองใกล้ๆหัวรถนะเอาอยู่ไหมเวลามีเด็กตัดหน้ามีมอเตอร์ไซค์จักรยานตัดหน้าหรือมีช้างม้าวัวควายตัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เดี่ยงทั้งสัตว์ทั้งคนที่ชนถูกไหมเอานะต้องใช้อายตนะให้เป็นมันไอ้ประเภทปลีกวิเวกแล้วไปนั่งหลับตาเนี่ยคารวะควรทำไหมครับท่านจะมองไม่เห็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านท่านจะมองไม่เห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่มองเห็นพฤติกรรมของคนอื่นจะไม่มองเห็นไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ซึ่งไอ้ปัญหาที่สิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์คนอื่นหยิบยื่นให้นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือปลุกเร้าจิตหยาบของท่านให้มันสั่นสะเทือนเป็นขันธ์ห้าไปปิดมันหมดน่ะถ้าก็ต้องนั่งนับนิ้วตัวเองนั่งเล่นนิ้วตัวเองแล้วนั่งสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมถ้าปิดอายตนะทั้งหมดแล้วไปสังคมกับใครอ่ะชีวิตมันก็จะเสงเคร่งนะฮะถูกไหมใช่ไหมชีวิตก็เสงเคร่งเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเปลี่ยวเอกาใช่ไหมอยู่คนเดียวเงียบเหงาเศร้าซวงเพลงที่เขาแต่งกันนั่นน่ะแต่อยู่กับหลายคนเนี่ยก็คืนเคร่งถูกต้องไหมหลายคนบอกโอ้ยอยู่กับหลายคนทุกข์วุ่นวายอยู่หลายคนเนี่ยทุกข์นั่นแหละเพราะดันไปเอาทุกมาเป็นจำเลยมันก็เลยหนีทุกกันอุตลุดเลยทีนี้พอหนีทุกปั๊บกระดุมเม็ดแรกก็กลัดผิดนะพอกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดปั๊บมันเพี้ยนหมดเลยครับมีคนถามเราผ่านพระบิดาว่ามีใครสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้มั่งไหมพระบิดาทรงตรัสว่านับนิ้วมือได้1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2องค์เยซูคริสต์เจ้า3ท่านนบีมุฮัมมัดนับนิ้วได้ใช่มั้ยเนี่ยนอกนั้นเป็นความเชื่อเท่านั้นแหละพี่น้องเป็นความเชื่อทั้งนั้นถ้าท่านจะรู้ว่าทำไมถึงหลุดพ้นไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นอริยะเนี่ยเป็นพระอริยะหรือเป็นอริยะบุคคลเนี่ยที่ผ่านมาเข้าใจว่าเขาหลุดพ้นได้ความจริงไม่ใช่หรอกเขาแค่นิพพานกรรมนิพพานการมีสังสารวัฏนิพพานได้แล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้เพราะนิพพานในพวกนี้แล้วไง
แต่ว่ามันยังตั้งเงี้ยวตั้งเงี้ยวอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วจะบอกว่าหลุดพ้นซึ่งมันใช่ซึ่งหลุดพ้นคือมรรคผลสูงสุดของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะคือหลุดพ้นต้องออกไปออกไปจากอนันตจักรวาลน่ะถ้ายังอยู่ในนี้จะเรียกว่าหลุดพ้นไม่ได้เรียกว่าพอเรียกกล้อมแกล้มว่านิพพานได้ครับแต่คำว่านิพพานไม่ใช่หมายความว่าสามารถดับอัตตาตัวกูของกูดับความทุกข์ได้ก็เท่ากับดับอัตตาได้เพราะไอ้ตัวทุกข์มันหายไปไอ้ความทุกข์หายไปมันไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ตัวที่รู้ว่าทุกข์อ่ะมันก็หายไปด้วยนะไม่รู้ลอจิกแบบไหนนะครับนะซึ่งเราย้ำให้ท่านคิดอ่ะพูดให้คิดอ่ะเพราะท่านมี mindset ที่ถูกฝังหัวมานานเรากำลังพยายามจะล้าง mindset ให้กับท่านนะแต่มันก็อย่างที่บอกอ่ะคนเราเวลาอายุเยอะๆมักจะมีมิจฉาทิฐิก็คือมีความดื้อนะมีความดื้อสูงนะครับนะต้องใช้ให้ถูกต้องอย่าไปใช้เพื่อส่อเพื่อเสือกเพื่อสอดในเรื่องของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าไปก้าวล่วงผู้อื่นนะครับ อย่างที่3คือต้องใช้ให้ครบถ้วนเช่นเห็นแล้วนะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาจูงผู้หญิงข้ามถนนกูอ่ะเป็นเพื่อนกันกับเมียของไอ้ผู้ชายคนนั้นกูรู้จักกูเห็นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจูงผู้หญิงคนหนึ่งข้ามถนนกูอยู่ไกลๆนะกูเห็นกูเลยรีบเป็นผู้หวังดีกูหวังดีกับเพื่อนสาวกูนะไปยุ่งไปเสือกแล้วนะเนี่ยไปเสือกเรื่องผัวๆเมียๆเขาที่บ้านแล้วเสือกผิดด้วยไปบอกนี่ที่เธอวันนี้นะฉันเห็นผัวเธอเดินข้ามถนนนะจูงมือผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามถนนไปด้วยกันละเขาไปมีเล็กมีน้อยเปล่าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อายตนะไม่ครบแค่เห็นนะแล้วก็รีบไปเป่าหูเพื่อนกูที่เป็นเมียของไอ้ผู้ชายคนที่กูเห็นมันจูงข้ามถนนโดยไม่ได้ฟังอีราค่าอีรมโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันต้องไปพิสูจน์ไม่ใช่แค่เห็นแล้ว verb to do แล้วตามด้วย verb to doไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันถ้าที่จริงๆแล้วเขาอาจจะจูงแม่เขาก็ได้แต่ว่าดูไกลๆเนี่ยเป็นผู้หญิงไงหรืออาจจะจูงคนตาบอดด้วยความเมตตาข้ามถนนนะถ้าเมียของผู้ชายคนนั้นรู้ว่าผัวตัวเองนี่ใจบุญมากเลยนะมีคนตาบอดที่เป็นผู้หญิงข้ามถนนก็ไปช่วยจูงข้ามถนนพอข้ามถนนไปเสร็จแล้วต่างคนก็ต่าง turn back กลับหลังหันไปคนละทางconvert นะถ้ามันจูงไปด้วยกันและเดินไปเรื่อยๆนะถ้าอยากจะไปเป็นผู้หวังดีตามไปดูซิว่ามันไปไหนมันไปศูนย์การค้าด้วยกันไปคอฟฟี่ช็อปไปคาเฟ่ที่มืดๆหรือไปโรงแรมไปม่านรูดหรือไปอะไรเงี้ยถ้าอยากจะหวังดีกับเพื่อนเองต้องตามเขาไปให้ติดๆอย่าไปสรุปเอาแล้วไปเที่ยวเหมาเอามั่วๆแล้วทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเห็นไหมเนี่ยนี่แสดงว่าใช้อายตนะเป็นไหมพี่น้องครับไม่เป็นเลยมักง่ายมากกูถือว่าหวังดีกับเพื่อนกูไว้เฮ้ยกูมีเรื่องมาบอกมาแล้วและถ้าเมียกับผัวมันเพิ่งทะเลาะกันเมื่อคืนนี้แต่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องอื่นอารมณ์ไม่ดีเมียกำลังอารมณ์ไม่ดีผัวคนนี้อยู่พอมาวันนี้ได้ยินข่าวชั่วแต่เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้นะเราเป็นเพื่อนกับเมียเขาแล้วรีบโทรไปบอกพื้นฐานทางจิตของผู้หญิงที่เป็นเมียเป็นลบกับผัวอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็ไปเสือกกับเขาไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมต้นทุนทางจิตเขาเป็นลบอยู่แล้วพอได้ยินเรื่องเป็นลบๆเนี่ยเขาก็จะขาดสติเพราะโทสะจริตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลบที่รุนแรงความเป็นคนมีเหตุผลความเป็นคนที่จะใช้ปัญญามันจะไม่มีเลยนะถ้าจิตมีโลภะจิตมีโทสะและจิตมีโมหะคือมีความลุ่มหลงงมงายอยู่มันจะไม่ใช้ปัญญาใครพูดอะไรก็เชื่อหมดอ่ะแล้วก็เวรกรรมก็เกิดไปเผือกกับเขาแบบนี้นะมันท่านต้องระวังถ้าต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้สำหรับท่านแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นเขาเรียกว่าต้องสำรวมไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเผือกถ้าเขาสมมตินะเขาไปมีชู้พาข้ามถนนจริงก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นเวรกรรมของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเองไม่ต้องไปหวังดีกับเขาหรอกผัวตัวเองดูแลให้ดีซะก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีผัวก็นะถ้าอยากจะถ้ากลัวนะก็ไม่ต้องหาหรือไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรืออยากจะหาก็ดูแลให้ดีๆนะดูแลตัวเองดูแลผัวตัวเองหรืออยากมีผัวก็หาเองไม่ต้องไปยุ่งกับผัวเมียของคนอื่นเขาถึงแม้เป็นเพื่อนเรานึกออกไหมอย่าไปเกี่ยวกรรมกับเขาใช่ไหมยิ่งพูดเพื่อทำให้เขาทะเลาะกันเนี่ยบาปหนักเลยนะครับคุณทำให้สามีภรรยาของครอบครัวอื่นเขาแตกแยกกันครอบครัวแตกบ้านแตกคุณมีความผิดบาปมหันต์ถึงแม้ว่าไม่ผิดบาปเท่ากับการฆ่าตัวตายเ
าเรียกว่าทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองแต่โทษหนักเลยนะกฎแห่งกรรมนี้นะเราไม่ได้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่บอกว่าโทษมันเป็นยังไงแต่บอกให้รู้ก่อนว่าโทษสถานหนักมันเวลาจะใช้อัจฉริยะพระบิดาจึงให้หลายช่องทางเวลาเราใช่ไหมฟังมันพูดเนี่ยคำพูดที่มันพูดกับเราเนี่ยไม่ว่าเป็นคำพูดที่เราฟังแล้วเป็นพูดดีหรือไม่ดีพูดเพราะไม่เพราะก็ตามเราต้องฟังนะหนึ่งน้ำคำหนึ่งก็ฟังน้ำคำน้ำคำคือฟังคำพูดที่มันใช้กับเราว่ามันใช้คำพูดที่เหมาะสมกับเราไหมเช่นเราไม่สนิทกับมันแต่มันใช้คำว่าตีนถ้ามันสนิทกับเราเขาใช้คำว่าตีนถ้าไม่ไม่ค่อยสนิทกับเราต้องใช้คำว่าเท้านี่คือน้ำคำฟังแค่นี้ไม่พอต้องฟังน้ำเสียงด้วยเสียงที่เขาพูดกับเราเนี่ยประโยคอาจจะฟังดูแล้วเป็นสิริมงคลแต่เสียงที่มันพูดกระด้างไหมหางเสียงตวัดขึ้นหรือหางเสียงต่ำลงหางตวัดขึ้นหางเสียงนะไปไหนคุณว่าต่างกันไหมนี่คือน้ำเสียงคุณต้องฟังด้วยใช่ไหมแสดงว่านะเราจะต้องใช้หูเราให้เป็นใช้หูเราให้ถูกต้องและเรากำลังจะบอกว่าอีกตัวหนึ่งฮะน้ำเสียงแล้วนะน้ำใจเราต้องอ่านน้ำใจเขาด้วยนะขณะที่ฟังน้ำคำเนี่ยแล้วเวลาเราจะอ่านน้ำใจเนี่ยบางทีอ่านด้วยหูไม่ได้เราต้องดูด้วยตาต้องใช้สายตามองด้วยว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่เป็นพิรุธไหมระหว่างที่เขาสื่อสารกับท่านเห็นไหมฮะเช่นผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นน่ะที่ยังเอาะเยาะเนี่ยส่วนมากน่าจะต้องอกหักก่อนนะเพราะขี้อายเวลามีผู้ชายสักคนหนึ่งมาจีบเราแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนน้อมคล้อยตามไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนั้นไปด้วยเนี่ยเวลามันมาจีบเราเนี่ยนะเราจะรู้สึกขวยเขินสะเทือนอายเพราะเรามีใจกับมันน่ะแต่ถ้าเราไม่มีใจกับมันนะเราจะหน้าด้านเราจะไม่อายสังเกตมั้ยถ้าผู้ชายไหนมาจีบนะเราจะหน้าด้านกล้าสบตามันเอ้ยไม่ต้องมาจีบแค่หรอกเพราะเราไม่ชอบสารรูปแบบนี้นิสัยแบบนี้ไม่ใช่สเปคเราอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้ด่าเขาหรอกไม่ต้องมาจีบใช่หรอกแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะมาจีบเราและคนคนนั้นน่ะแหมมันอยู่ในหัวใจเราพอดีเลยเว้ยเราจะอายมากถ้าท่านฟังแต่เสียงพูดที่รักจ้าผมรักคุณนะคุณรับรักผมนะถ้าคุณไม่รับรักผมนี่ผมแย่เลยถ้าคุณอายเพราะคุณมีใจให้เขาอยู่แล้วคุณจะก้มหน้าดูแต่หัวไม่ตีนคุณจะก้มหน้าดูตัวหัวไม่ตีนมันคุณจะได้ยินแต่เสียงของมันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็น the great pretender ก็อีตอนนี้ครับท่านใช้หูฟังอย่างเดียวอ่ะเสือกตาไม่มองอ่ะใช่ไหมขณะที่เขาพูดกับท่านบางทีก็อาจจะทำตากลิ้งกรอกทำหน้าตาล้อหลอกก็ได้ที่รักจ้ะเนี่ยทำหน้าลอยตาแบบเราเนี่ยถ้ามันพูดจริงมันจะไม่กล้าลอยหน้าลอยตาถ้าท่านมองอยู่แต่พอท่านก้มหน้าปั๊บก็เสร็จมันเลยเป็นยังไงก็ถูกหลอกนึกออกไหมล่ะนี่คือตัวอย่างว่าต้องใช้ให้ครบถ้วนใช้ให้ได้มากเท่าที่มากได้คือตากับหูเนี่ยอย่างน้อยต้องคู่กันนึกออกไหมนะกายสัมผัสด้วยถ้ามันบอกถ้ามันหลอกเราหรือบอกเรามันมีหลอกกับบอกอะถ้ามันบอกว่ารักเราถ้ามันบอกจริงรักจริงไม่หลอกนะเราลองนะถ้ามันถ้าเราเอาตัวเข้าไปใกล้ๆไปเบียดไปกระแซะมันดูซิว่ามันผงะถอยหรือเปล่านะถ้าเรายิ่งไปเบียดมันกระแซะมันนะนี่ไม่ได้สอนให้จีบสาวจีบหนุ่มนะแต่กระแซะมันนะถ้ามันมีใจจีบเราจริงๆมันไม่หลอกลวงนะมันจะไม่ถอยหนีมันอาจจะยิ่งดันยิ่งเบียดเรามาใกล้ๆหน่อยนะแล้วบางทีก็อาจจะมือมาลูบมือเราอย่างเงี้ยเพื่อลองอย่างเชิงว่าเราปฏิเสธมั้ยอะไรเงี้ยนะใช่มั้ยถ้าเรามีใจแล้วเราปฏิเสธมันมั้ยล่ะมันมาจับๆลูบๆเนี่ยเราก็ยอมใจเราเคลิ้มไปแล้วนะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ถูกหลอกไม่เขาบอกว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนั่นคือคำพูดของคนที่ไม่ฉลาดนะเวลาคุยคนต้องมองหน้ามองตามองพฤติกรรมถามเขาตรงๆนี่เธอจีบฉันจริงเหรอเธอชอบเราจริงเหรอเธอบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเธอชอบเราตรงไหนไม่ต้องอายถามมันตรงๆถ้ามันตอบได้แล้วตรงกับความจริงของเราและโดยที่พบว่ามันไม่ได้ตอแหลนี่แสดงว่ามันชอบเราจริงนี่วิธีทดสอบไม่เยอะแยะเราคงไม่ต้องมานั่งสอนวิธีจีบหนุ่มจีบสาวกันหรอกนะเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังอ้าวใช้ให้เป็นนะต่อมานะอย่างที่4ตลาดใช้อัจฉริยะอย่างที่4คือเมื่อใช้เป็นใช้ถูกต้องใช้ครบถ้วนแล้วพี่น้องก็ต้องใช้ให้ชำนาญด้วยต้องสร้างสกิลคือสร้างทักษะเห็นไหมถ้าท่านเข้าป่าปลีกเวกปิดหูปิดตาหลับหูหลับตาเพราะต้องการจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยท่านชำนาญไหมครับในการฝึกการใช้ตาร่วมกับจิตนะจิตเป็นผู้รับรู้
ตาเป็นผู้สัมผัสจิตสัมผัสรู้จากกลไกอายตนะภายนอกท่านไม่ได้ฝึกอ่ะมันเหมือนกับท่านใช้ตาเราเคยยกตัวอย่างท่านสอนลูกท่านให้ใช้ตามองว่าเขียนกอไก่เขียนอย่างไรแล้วให้ลูกท่านนั่งกอดอกบังคับให้ลูกท่านนั่งกอดอกแล้วก็ใช้ตามองมือของท่านที่เป็นพ่อแม่เขียนกอไก่ถึงหอนูฮูกให้ลูกท่านดูหรือเขียนกอไก่เนี่ยเป็นร้อยจบร้อยเที่ยวให้ลูกท่านนั่งดูอยู่นั่นแหละท่านว่าลูกของท่านจะชำนาญในการเขียนกอไก่ไหมถึงแม้มันดูท่านเขียนกอไก่เป็นสิบรอบร้อยรอบมันไม่ชำนาญหรอกครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้การมีการฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ practice แปลว่ามันไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก skill ก็แปลว่าทักษะหรือความชำนาญความชำนาญหรือทักษะมันจะนำไปสู่ aptitude คือความถนัดถนัดในการเขียนถนัดในการพูดถนัดในการฟังถนัดในการใช้อายตนะมันต้องได้มาจากขั้นต้นคือต้อง practice ท่านไปนั่งหลับตาหรือแต่จิตอย่างเดียวแต่พอนะละวางแล้วสมมุติบทบาทการเป็นนักบวชเลิกสมมุตินะกลับมาสู่การเป็นคฤหัสถ์ถามว่าที่ท่านไปปฏิบัติมาหลายพรรษาหลายปีท่านได้ประโยชน์อะไรมาบ้างไม่มีเพราะนั่งหลับตาตาก็ไม่ไวหูก็ไม่ไวเผลอนั่งนิ่งจิตนิ่งมากทำอะไรก็เวลามาอยู่ในสังคมมาเป็นคฤหัสถ์หลังจากที่เป็นนักบวชนานๆแล้วฝึกด้วยการนั่งอยู่กับที่แล้วปิดหูปิดตาเนี่ยจิตมันจะนิ่งมากเลยจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อย active ก็คือไม่ค่อยกระตือรือร้นคนอื่นบางคนถ้าไม่เข้าใจว่าติดสันดานมาจากการไปฝึกมานานนะนึกว่าเป็นคนขี้เกียจนึกว่าเป็นคนเกียจคร้านนึกว่าเป็นคนไม่มีไฟไม่มีใจไม่มี ambition ไม่มีความทะเยอทะยานเขามองผิดหมดแต่ความจริงไม่ใช่เพราะจิตมันนิ่งอ่ะนั่งฝึกจิตอย่างเดียวจิตมันนิ่งมันจ้างมาเป็นผู้จัดการจ้างมาเป็นผู้บริหารจ้างมาเป็นคนทำงานเนี่ยบริษัทเจ๊งแน่นอนฉะนั้นเวลาทุกนาทีมีค่าเป็นเงินเป็นทองอืดอาจทำอย่างหนึ่งเนี่ยกว่าจะเสร็จโอ้โหใช้เวลานานมากอย่างเนี้ยเขาเรียกไม่ทันกินนะครับถูกไหมแล้วเวลาฟังอะไรเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะเก็ตเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นเนี่ยนี่คือข้อเสียนะเรายกตัวอย่างคร่าวๆไว้วันหน้าค่อยเล่าลึกๆให้ฟังว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติจิตมาจากชาติที่แล้วหลายภพชาติเลยนั่งปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นติดมาเป็นสันดานในสัญญาของจิตจิตวิญญาณจะถือสัญญามาด้วยที่เป็นสันดานที่ไม่ดีที่ต้องมาแก้ไขมาโมดิฟายมาชำระมันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามันมาเป็นมนุษย์มาเป็นคารวาสหรือมาเป็นคฤหัสถ์ในภพชาติถัดไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะตัวเองยังเซ็งตัวเองเนี่ยตัวเองยังประสาทรับประทานตัวเองเลยว่าไอ้ทำไมกูเป็นแบบนี้ไว้วันหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะก็ช่วยๆกันจำด้วยแล้วกันนะวันนี้ยังบอกไม่ได้นะอ่ะนี่คือทั้งหมด4ประการในการฉลาดใช้อายตนะเรื่องที่1จบแล้วเราบอกว่าประมาณ 7-8 เรื่องนะครับนะเราจะพยายามพูดให้หมดนะฮะท่านต้องจำนะฮะผ่านไปแล้วไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยแล้วลืมนะต้องเริ่มใช้นะใช้ให้เป็นนะอย่าวานให้คนอื่นดูแทนต้องดูด้วยตาของกูเองเลยของท่านนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตตัวเองต้องสั่นสะเทือนของตัวเองไม่งั้นท่านสั่นสะเทือนเป็นขันห้าไม่ได้ขันห้าจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในต้องเปิดปิดไม่ได้ต้องเปิดมันทุกช่องเลยเหมือนกันแหละที่เราบอกว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเป็นภาษาอภิปรายเมตาฟิสิกส์ก็คือพลังงานความรักรักเพื่อให้เช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยพวกนี้เมื่อจิตมันสั่นสะเทือนเป็นแบบนี้มันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาแต่ว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนั่นน่ะที่จิตหยาบของมนุษย์แต่ละคนผลิตออกมานั่นน่ะคนเดียวมันจะไม่สามารถให้พลังงานความรักที่เป็นด้านบวกกับโลกได้นะมันต้องเป็นพลังงานร่วมเขาใช้คำว่าทีมซินเนอร์จีแปลว่าพลังงานร่วมพลังงานจิตร่วมเนี่ยสมการของพระบิดาที่ให้กับโลกไว้แล้วคือซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวเอ็กซ์นี่คือ3พ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือ3คนต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักกันมันจึงจะทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์คือคลื่นพลังงานความถี่ที่เป็นด้านบวกอันเกิดจากความรัก
จากจิตสำนึกของคนทั้ง3คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยหรือในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเดียวกันเนี่ยมันถึงจะเกิดผลถ้าไม่มี3คนไม่ครบองค์ตัว X ไม่ได้แทนค่าด้วย3ไม่มีประโยชน์ถ้าไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ในป่าและถ้าบริเวณนั้นน่ะในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรไม่มีใครนั่งแบบท่านแล้วแผ่เมตตาอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางพลังงานของคลื่นจิตที่เป็นความรักด้านบวกตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ของพระบิดาซึ่งเป็นสมการทางช้างเผือกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็จะเอาพลังงานด้านบวก 1% ในแต่ละวินาทีเนี่ยมอบให้กับแกนโลกเนี่ยไม่ได้นี่มันอายตนะต้องเปิดขันห้าที่จะทำงานได้ถ้าอายตนะไม่เปิดขันห้าทำงานไม่ได้ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมดุลและในขณะเดียวกันสมการซัมเบต้าเอ็กซ์จะได้จากการหมุนทำมาจากขันห้ามันจะให้ประโยชน์กับโลกได้ก็ต่อเมื่อต้องอยู่กันร่วมกันเป็นสังคมสังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวคือ3คนผัวเมียลูกท่านเข้าใจนะนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงเป็น pure metaphysics เป็นอภิปรัชญาถ้าเป็นภาษาโลกแต่ถ้าเป็นภาษาของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอนุตตรธรรมซึ่งมีเราพระบุตรเอกเท่านั้นที่จะกล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านพ่อแม่พี่น้องฟังได้แต่เพียงคนเดียวในโลกนี้เอาแค่โลกพอนะจักรวาลมันกว้างใหญ่ไปนะเอานะผ่านนะฉลาดอย่างแรกฉลาดไปแล้วท่านคงเก็ตละอย่างที่สองท่านต้องฉลาดใช้ความรักท่านต้องฉลาดใช้ความรักต้องฉลาดใช้ความรักนะอ้าวความรักทำไมต้องฉลาดใช้มาดูกันครับ 2.1 ก็แปลว่าข้อ2นะใหญ่ประการที่1ต้องรักให้ได้ถ้าท่านโง่ท่านไม่มีวันรักได้หรอกโดยเฉพาะรักทุกคนไม่ใช่รักบางคนรักบางคนไม่ได้รักเผื่อเลือดก็ไม่ได้รักด้วยใจบริสุทธิ์ต้องฉลาดใช้ความรักเนี่ยแหละความฉลาดต้องมาจากปัญญาพี่น้องครับเราจะต้องรักให้ได้ถึงแม้บางคนมันทำตนไม่น่ารักสำหรับเราเห็นไหมถ้าเราไม่ฉลาดเนี่ยเราจะรักไอ้คนที่ทำตัวชั่วๆทำตัวมั่วซั่วทำตัวไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่มีวันที่จะรักมันได้ถ้าเราเป็นคนโง่ถามว่าโง่แล้วรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเรามันโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่ามองไม่เห็นประโยชน์โง่เพราะว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าของไอเวนนั่นอีเวนนี่ที่เราไปมองเขาปะว่าเขาเป็นเราโง่เรามองไม่เห็นประโยชน์หรือมองไม่เห็นคุณค่าของไอเวนนั่นอีเวนนี่หรือไอบ้านั่นที่มันทำตัวไม่น่ารักกับเราเช่นมันรับหลังเราชอบนินทาชอบว่าร้ายหรือพอเราเผลอชอบเอาเปรียบเราเห็นไหมมันไม่น่ารักเลยกับเรามันก็พูดไปเพราะมันก็ไม่ให้เกียรติเราด้วยพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะรักมันลงไหมไอ้คนที่ทำตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ท่านจำความได้จนถึงวันนี้คนที่เรายกตัวอย่างพฤติกรรม 2-3 อย่างตะกี้อยู่รอบตัวท่านตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่นะอะไรไหมพี่น้องครับท่านก็จะจำไม่ได้ท่านก็จะคุ้นชินนะกับการที่ท่านแสดงออกหรือกระทำหรือปฏิบัติต่อคนที่มีนิสัยสันดานแบบนี้อยู่ตลอดเวลาท่านเคยบอกเรานะหลายคนว่าอาจารย์ขาหนูรักทุกๆคนได้ค่ะแต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะขอยกเว้นอีเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมเพราะท่านมองไม่เห็นความน่ารักของเขาเพราะเขาทำตัวไม่น่ารักเราในพระนามของพระเจ้าจึงขอแนะนำท่านว่าให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ท่านฉลาดใช้ความรักไม่ใช่มีความรักให้ใช้แต่ใช้แบบโง่ๆโง่แปลว่าอะไรมีสมองแต่ไม่คิดมีสมองแต่ไม่ใช้นั่นเองพี่น้องครับท่านต้องรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาจะทำตัวไม่น่ารักคนน่ะที่มันชอบนินทาว่าร้ายท่านถ้าท่านเห็นว่ามันพูดเรื่องจริงท่านต้องมองว่ามันน่ารักมากเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวท่านเองว่าต่อไปอ่ะ
อย่าทำผิดคิดชั่วเพราะมันจะต้องมีใครรอบข้างเราต้องเห็นเวลาคนเขาเห็นแล้วมันก็จะเอามานินทามาสรรเสริญเราในทางต่ำเราก็เสียภาพพจน์เราก็เสียเกียรติเราก็เสื่อมเกียรติไม่มีใครนับถือเราไม่มีใครชื่นชมเราหรือชื่นชอบเราขอบใจมันนะที่เรามีคนเนี่ยปากสว่างชอบนินทาว่าร้ายรับหลังเราแล้วให้เรื่องมันมาเข้าหูเราเพราะเรื่องที่มันนินทาว่าร้ายเราดันเป็นเรื่องจริงเราต่อไปก็จะระวังตัวอย่าทำชั่วไม่ว่าต่อหน้าใครหรือรับหลังใครก็ตามเราก็จะได้พ้นจากคำนินทาเราไปห้ามอีเวนเนี่ยปากมันน่ะว่ามึงอย่ามึงเลิกนิสัยนินทาได้ไหมมันเป็นสันดานของมันเราจะไปจัดการให้มันเลิกนินทาว่าร้ายเราหรือนินทาว่าร้ายคนทั้งโลกที่มันรู้จักได้ไหมไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราหวังไม่ได้อ่ะแต่เราหวังจากตัวเราเองได้ไหมเราเป็นคนดีมากขึ้นเพราะมันเป็นกระจกสะท้อนแสดงว่ามันมีคุณค่าสำหรับเราไหมล่ะมันเป็นกระจกบานใสเลยนี่ไงฉลาดไหมล่ะนี่คือความฉลาดถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านจะฉลาดได้ไงครับคนฉลาดคือคนที่ใช้ปัญญาเป็นนะมีสมองและใช้เราเคยพูดไว้หลายครั้งวันนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นต้องรักให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักโอเคไหมเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วข้อ2ไปไม่ได้เมื่อข้อ1มาเป็นนะข้อที่2ก็ไปเป็นด้วยครับต้องให้อภัยให้เป็นครับถึงแม้คนคนนั้นทำตัวไม่สมควรที่เราจะให้อภัยหรือทำตัวไม่น่าให้อภัยที่ต้องอภัยเพราะมันผิดบาปกับเราอย่างมากเช่นคดโกงเราทำให้เราต้องเดือดร้อนเนี่ยคดโกงเราเนี่ยนี่แสดงว่าท่านต้องฉลาดมากกว่าการฉลาดที่จะมองคนที่ทำตัวไม่น่ารักแบบตื้นๆพื้นๆแบบตะกี้ซะอีกแค่ท่านรักคนที่ไม่น่ารักให้ยังไม่ได้ท่านอย่าฝันเลยว่าท่านจะให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยเป็นไม่มีทางถูกไหมท่านต้องค่อยๆยกระดับรักคนไม่น่ารักให้ได้แล้วถ้าท่านทำได้นะต่อไปเนี่ยการให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยเป็นเรื่องเล็กสำหรับท่านเลยนะคำว่าให้อภัยแปลว่าอโหสิกรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อันเดียวกันองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็พูดเรื่องให้อภัยไว้ต้องให้อภัยเขาถ้าท่านไม่ให้อภัยเขาไม่ให้อภัยในบาปของเขาพระบิดาก็จะทรงไม่ให้อภัยแก่ท่านจำคำกล่าวคุ้นๆไหมนี่คือเป็นคำกล่าวที่ท่านทั้งหลายที่สนิทกันกับพระบุตรเอกอะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนจะคุ้นชินกับประโยคสอนเนี่ยถ้าท่านไม่ให้อภัยบาปแก่เขาพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ก็จะทรงมิให้อภัยบาปแก่ท่านนี่คือคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์และชัดเจนประการที่3ฉลาดใช้ความรักก็คือท่านต้องไม่เห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนท่านต้องเห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเท่านั้นเพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระเจ้าขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมท่านคงเข้าใจในยะตรงนี้เมื่อเป็นมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมแปลว่าปลีกวิเวกหลบไปหวังจะขึ้นสวรรค์คนเดียวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครได้ไหมท่านอย่าไปมองว่าตัวเองฉลาดอยู่ในสังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวายความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นเลยหนีความทุกข์ไปปลีกวิเวกมันโลดอย่าไปคิดว่านั่นคือความฉลาดพระบิดาเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆเนี่ยใช้เงื่อนไขแวดล้อมที่กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้เห็นเนี่ยให้ใช้ทั้ง5ช่องทางเป็นเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนขันธ์5ให้เกิดรูปไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปสัญญาเวทนา สังขารวิญญาณให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเงื่อนไขด้านลบมันคือปัญหาพระองค์ไม่ได้ให้ท่านมองเห็น
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความทุกข์ถ้าท่านเห็นปัญหาแล้วดันทะลึ่งไปมองว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยแสดงท่านมองผิดแล้วปัญหาเนี่ยที่ท่านเผชิญที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยเป็น condition ถ้าเป็นในเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า contingency คือเป็นเงื่อนไขเนี่ยพระบิดาต้องการให้เห็นปัญหาไม่ใช่ให้เห็นทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเงาของปัญหาซึ่งท่านสร้างมายาขึ้นมาจากการสั่นสะเทือนกรรมจักรโดยใช้ขันห้าผิดเองครับเวลาท่านเผชิญกับอุปสรรคปัญหาท่านต้องถามตัวเองว่าอุปสรรคปัญหานี่คืออะไรไม่ใช่ไปเอาเงาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งในจิตของท่านแล้วไปเห็นว่านั่นแหละคือเรื่องใหญ่ของท่านคือทุกก้อนใหญ่ปัญหาใหญ่คือทุกกองใหญ่แล้วท่านมองเห็นความทุกกองใหญ่ท่านก็ต้องแก้ไขที่ตัวทุกถูกไหมซึ่งมันเป็นเงาของปัญหาท่านเกาถูกที่คันไหมถ้าท่านจะไม่ให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านต้องดับที่ปัญหาคือจัดการต้อง manage ที่ปัญหาของท่านท่านต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องอริยสัจ4เอาไว้แล้วทุกข์สมุทัยนิโรธเป็นปัญหาที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ใช้ทุกข์สมุทัยนิโรธใช้อริยสัจ3ก็สามารถสำเร็จเสร็จกิจได้แต่ถ้าเป็นปัญหาที่มันจะต้องเกิดจากตัวเองถ้าเผลอเลยก็ให้ใช้มรรค8ให้ใช้สัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอะไรต่อมีอะไรสัมมาก็แปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับรองได้ไม่มีใครมาชั่วกับท่านหรอกถ้าท่านทำดีกับเขาอ่ะนั่นแปลว่าอยู่ในมรรค8มี8ข้อแค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นความทุกข์โอเคนะเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องฉลาดใช้ความรักให้ได้อภัยให้เป็นต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาแสดงว่าโง่ที่จะใช้ความรักถ้าใช้ความรักใช้ปัญญาท่านสามารถรักใครก็ได้ครับรักหมาก็รักได้ครับรักคนที่ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเช่นมันทำไม่ดีกับเราเราก็รักมันได้เพราะมันเป็นคนมาสอนเราในเรื่องชั่วๆสอนให้เราได้ระวังตัวว่าเนี่ยถ้าเราเผลอน่าจะมีคนมาทำชั่วกับเราแบบอีเวนเนี่ยขอบใจนะมึงกูจะได้จำไว้ถ้ากูอยู่ในสังคมกูจะได้ป้องกันตัวเองระวังตัวเองไม่ให้ใครมาทำชั่วแบบที่มึงทำกับตัวกูอีกกูจะได้ไม่เจ็บปวดกูจะไม่เสียใจไม่อะไรเพราะมึงเป็นคนมาสอนกูไว้มึงคือครูคนหนึ่งเวลากูไหว้ครูในวันไหว้ครูกูจะนึกถึงครูชั่วๆที่มาสอนให้ตัวกูนี่ฉลาดเนี่ยใช่ไหมถูกไหมต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็แปลว่าอะไรครับมองว่าใช้ความรักต้องรู้จักรักคนอื่นด้วยเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นถ้าเรามีกินเราต้องแบ่งให้คนอื่นกินด้วยไม่ใช่มีจะกินนะเอาแย่งเขามาหมดเลยเพราะเราเห็นแก่ตัวเพื่อนอดตายอ่ะพอเพื่อนตายปุ๊บเหลือเราคนเดียวอ่ะเพื่อนตายหมดเพราะเราเห็นแก่ตัวแล้วเราจะเป็นสัตว์สังคมได้ไงจิตวิญญาณถือสัจจะกับพระเจ้ามาว่าเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นสัตว์สิงเคร่งโดดเดียวดายนะไม่หนีเข้าป่าเองปีกวิเวกเองก็ไม่มีใครคบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าเราไม่ฉลาดใช้ความรักถึงแม้ว่าคนบางคนเนี่ยมันทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่าให้อภัยเราต้องรักและให้อภัยมันได้แค่นี้ยังไม่พอเราต้องไม่เห็นแก่ตัวด้วยเวลาทำอะไรเราต้องนึกเผื่อเขาคิดเผื่อเขาแบ่งปันเขาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสอนพฤติกรรมเขาสอนธรรมะให้กับเขาว่าถ้าเขามีบ้างเขาก็ต้องเผื่อเราบ้างถึงแม้เราไม่ได้คาดหวังใช่ไหมคนเรามันต้องมีสติมันต้องมีสำนึกเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสำนึกหรือตัวสติของแต่ละคนน่ะมันอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองมันพระบิดาจึงสอนว่าอย่าไปคาดหวังไม่ต้องคาดหวังแต่จำไว้เวลาเรายิ้มให้ใครนะถึงแม้ไอเวียนนั่นน่ะมันยังไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเราเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกเวลาเรายิ้มให้กับมันนะยิ้มด้วยการแสดงท่าทางของความเป็นมิตรมันก็ต้องยิ้มตอบรับเราวันยังค่ำเพราะธรรมชาติสอนไว้แบบนั้นพระบิดาสร้างไว้แบบนั้นเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราเพียงแต่ว่าเป็นมิตรกันนานๆเข้าบางทีเขาบางอย่างเขาก็โง่เขลาเขาก็ทำตัวเป็นศัตรูกับเราก็มีซึ่งบางทีก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องเงื่อนไขพิเศษถูกไหมพี่พี่น้องๆครับประการที่4ครับต้องไม่จำความชั่วของผู้อื่นฉลาดใช้ความรักถ้าเราไปจำความชั่วของคนอื่นเข้าที่เขาคือตอนนี้เรารักได้แล้วเราให้อภัยได้แล้วแต่วันดีคืนดีเราดันนึกถึงความชั่วหรือความเลวหรือความระยำของมันเข้าขณะที่จิตเรานิ่งจิตเราสงบแล้วเนี่ยจิตเราก็จะสั่นสะเทือน
เคลื่อนไหวอีกแล้วมันก็จะไปบันทึกเอาไว้ในสัญญาคือการจำได้หมายรู้จำได้ทั้งเรื่องราวที่มันทำชั่วกับเราจะหมายรู้ทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีของเราตอนที่เรารู้ว่ามันทำชั่วกับเราจำทั้งเรื่องราวจำทั้งอารมณ์ของตัวเองมันบันทึกเอาไว้ในสัญญาถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคในการใช้ความรักเพราะจิตของมนุษย์เรานั้นมันจะสามารถสั่นสะเทือนเพื่อทำหน้าที่ได้ทีละอย่างนึกออกไหมฮะเช่นถ้ามันสั่นสะเทือนเป็นความโกรธท่านจะไม่มีทางให้จิตของท่านที่เป็นดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักความเมตตาได้เลยขณะที่จิตของท่านมันชิงสั่นสะเทือนเป็นความโกรธความขุ่นเคืองใจเอาไว้ก่อนถ้าท่านจะสั่นสะเทือนเป็นความรักหรือความเมตตาไม่ว่าจะเป็นไอ้หมอนั่นหรือคนอื่นท่านต้องดับความโกรธในจิตของท่านให้สิ้นซะก่อนท่านจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ใหม่คือความรักความเมตตาได้ความคิดก็เหมือนกันจิตนึกสมองคิดถ้าจิตของท่านนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่สารพัดนึกมันจะทำให้สมองของท่านบสดเกิดอาการเสียประสาทเพราะสมองมันเนี่ยพระบิดากำหนดให้เหมือนจิตเลยทำหน้าที่ได้ทีละอย่างจิตมันจะนึกนั่นนึกนี่มันนึกไปได้แต่มันนึกทีละอย่างนะแต่มันนึกอยู่ตลอดเวลาสมองก็เลยอ้าวเดี๋ยวรับความรู้รับข้อมูลจากจิตของท่านเดี๋ยวนึกนั่นอ้าวต้องคิดนั่นนะอ้าวเดี๋ยวนึกนี่อ้าวต้องคิดนี่แล้วสมองมันสับสนก็เลยปสดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะคิดสิ่งใดท่านต้องกำหนดจิตของท่านให้นึกทีละเรื่องแน่ใจนะว่ากูจะคิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจิตจะกำหนดนึกก่อนพอนึกเสร็จแล้วปั๊บก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองให้สมองคิดทีละเรื่องถ้ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ยังไม่เสด็จน้ำยังหาคำตอบไม่ได้ต้องไม่จำความชั่วของคนอื่นเพราะถ้าจำเรื่องราวอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ส่วนมากแล้วมันจะมีอารมณ์ติดปลายนวมไปด้วยเขาทำชั่วทำบาปกับเรามา10ปีแล้วเราโกรธมากตอนนั้นเราจำได้ตอนนี้ห่างหายกันไปเป็น10ปีแค่ได้ยินเสียงได้ยินชื่อก็อีเวนนี่อีกเนี่ยท่านจะมีอารมณ์เหมือนกับเพิ่งมีปัญหาทางใจกับอีเวนนี่หมาดเลยทั้งที่ผ่านมาแล้ว10ปีเห็นไหมฮะตัวสัญญาของจิตเนี่ยมันสำคัญมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันต้องฉลาดใช้ความรักถ้าฉลาดใช้ความรักต้องอย่าอาฆาตก็แปลว่าอย่าจำความชั่วของคนอื่นแล้วไม่รู้ลืมจำแต่เหตุการณ์จำแต่เรื่องราวเพื่อเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นครูสอนตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดในชีวิตอีกก็เท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งสำคัญนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะทั้งหมดเนี่ยมี4ประการคือฉลาดใช้ความรักสไลด์แผ่นต่อมาประการที่3คือฉลาดใช้ความคิดฉลาดใช้ความคิดเห็นไหมฮะ1ฉลาดใช้อายตนะ2ฉลาดใช้ความรักเห็นไหมถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้นะนิพพานกิเลสตัณหานิพพานกฎแห่งกรรมนิพพานสังสารวัฏนิพพานความทุกข์อะไรทั้งหมดเนี่ยทำตามที่เราบอกเนี่ยนะไม่ต้องปลีกวิเวกใช้ชีวิตประจำวันเลยง่ายไหมไม่ยากใช่ไหมประการที่3ฉลาดใช้ความคิดประการที่1อย่างแรกเลยฉลาดใช้ความคิดคือต้องฝึกการนึกด้วยจิตขีดเส้นใต้นะนี่คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการใช้ความคิดการใช้ความคิดก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองจิตจะต้องเป็นผู้กำหนดนึกการกำหนดนึกก็คือการกำหนดโจทย์ให้สมองของท่านคิดโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านจะเป็นนักคิดท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นนักนึกให้ได้ซะก่อนท่านจะคิดแก้ปัญหาอะไรก็ตามท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านรู้แล้วยังว่าปัญหามันคืออะไรแล้วรายละเอียดของปัญหานั้นมันมีว่าอะไรบ้างแล้วท่านก็ค่อยๆกำหนดจิตนึกเพื่อกำหนดให้สมองคิดไปทีละขั้นตอนคิดไปทีละเรื่องไม่งั้นท่านจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้พอท่านจัดการกับปัญหาไม่เป็นหรือจัดการกับปัญหาไม่ได้ท่านก็จะไปเล่นกับเงาของปัญหาก็คือความทุกข์และท่านก็จะไปมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกวิญญาณเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในอนันตจักรวาลซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดท่านกลัวปัญหามากท่านเกลียดปัญหามากท่านกลัวปัญหามากท่านเกลียดปัญหามากเนาะท่านก็จะบอกว่านั่นคือทุกข์มากถ้าเกลียดปัญหาน้อยกลัวปัญหาน้อยก็ทุกข์น้อยแต่ถ้าท่านไม่เกลียดปัญหาไม่กลัวปัญหาเลยท่านก็ไม่ทุกข์แล้วจริงๆแล้วเราบอกแล้วพระบิดาทรงกำหนดเรื่องยากๆหรือปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของท่านเนี่ยให้สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นปัญหาที่ท่านทั้งหลายจะต้อง
สั่นสะเทือนจิตตปัญญาเพื่อการขบคิดเราจึงต้องมาบอกท่านว่าเมื่อรู้ประการที่1ประการที่2แล้วต้องมารู้ประการที่3ในการใช้ฉลาดใช้ความคิดต้องฝึกการนึกด้วยจิตบางคนอยากรู้ว่าคำตอบเรื่องนี้คืออะไรแค่นึกตั้งคำถามยังไม่เป็นเลยพี่น้องครับแล้วท่านจะได้คำตอบได้ยังไงครับคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการตั้งคำถามตัวเองเป็นครับขีดเส้นใต้อีกเส้นหนึ่งนะครับคนฉลาดก็คือคนที่มีความสามารถในการตั้งคำถามตัวเองเป็นบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่เป็นมนุษย์เจ้าปัญญาแต่มันกลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาอย่างที่พระบิดาเคยกล่าวเสมอคือเวลามีปัญหาขึ้นมาปั๊บมันถามตัวเองไม่เป็นเพื่อจะคิดหาคำตอบมันได้แต่หันไปถามคนรอบข้างถามตรงประเด็นมั่งไม่ตรงประเด็นมั่งถามมั่วมั่วซั่วซั่วมั่วมั่วกันไปมันเป็นอย่างนี้ต้องฝึกการนึกด้วยจิตถ้าท่านต้องการจะคิดเรื่องอะไรท่านต้องกำหนดเรื่องให้สมองคิดซะก่อนด้วยการตั้งคำถามตัวท่านเองก็คือการนึกตั้งให้ตรงกับคำตอบที่ท่านต้องการคำถามที่ท่านจะถามตัวท่านเองต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือไม่ต่างกับที่ท่านจะมาถามอาจารย์ถามครูบาอาจารย์ของท่านหรือถามใครก็ตามไม่ใช่ถามไม่ตรงถามไปไหนมาแล้วตอบว่า3วา2ศอกมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าต้องการจะรู้ความยาวก็ถามว่ายาวเท่าไหร่ต้องการรู้ความกว้างก็ต้องถามว่าความกว้างเท่าไหร่คือหาคำตอบแบบนั้นต้องการถามหาความรู้สึก feelings ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวศาลให้ประกันตัวถ้าท่านต้องการถามความรู้สึกท่านก็ต้องถามว่าถามตั้งคำถามว่าความรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรท่านมีความรู้สึกอย่างต่อข่าวนี้หรือถ้าต้องการทราบความคิดความอ่านของเขาท่านก็ต้องตั้งคำถามใหม่อย่าไปถามว่ารู้สึกอย่างไรให้มันตรงคำถามโดยเฉพาะนักข่าวท่านก็ต้องถามว่าคุณหรือตัวท่านน่ะคิดอย่างไรเมื่อศาลอนุญาตให้ประกันตัวลุงพลเราเอาข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อวานนี้มาพูดให้ฟังนะเราก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับลุงพลหรอกเราไม่ใช่ FC ของใครเท่านั้นแต่มันเป็นข่าวดังนะยกตัวอย่างถ้าท่านต้องการทราบความคิดเห็นท่านต้องถามว่าเขาคิดอย่างไรคนที่ท่านไปสัมภาษณ์หรือคนที่ท่านถามหรืออยากรู้ตัวเองว่ากูคิดอย่างไรกับกรณีนี้ก็ต้องถามว่าเฮ้ยเราคิดอย่างไรกับกรณีเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับไอ้สิ่งเนี้ยนะเรามีความคิดเห็นอย่างไรมันมีความรู้สึกมีความคิดเห็นและบางอย่างเนี่ยถามความคิดเห็นไม่ได้ด้วยเพราะบางทีมันไม่มีเหตุผลเช่นถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่ลุงพลเนี่ยมีคดีว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอาชญากรรมหรือเป็นอาชญากรใช่ไหมคิดอย่างไรกับถามว่าท่านเชื่อว่าเพราะไม่มีที่มาไม่มีที่ไปใช้ความรู้สึกเหมือนกันท่านเชื่อว่าลุงอ่ะเขาผิดหรือเขาไม่ผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเวลาจะถามใครแม้กระทั่งถามตัวเองต้องฉลาดที่จะนึกตั้งคำถามตัวเองให้ตรงกับประเด็นซึ่งตรงนี้ท่านต้องฝึกไม่ใช่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ซีซัวนึกไปด้วยคนจีนบอกซีซัวตาถ้านึกมันมั่วๆท่านก็จะได้คำตอบแบบขุ่นมัวหรือคำตอบแบบมัวๆจะไม่ชัดเจนไม่คมไม่ sharp sharp sharp แปลว่าไม่แหลมคมไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็พูดคร่าวๆแค่นี้ฉลาดใช้ความคิดก็คือ1ต้องฝึกการนึกด้วยจิต2ต้องฝึกการคิดด้วยสมองหลายคนแค่นึกแล้วหลอกตัวเองว่ากูคิดเช่นเวลานึกอะไรพอแค่นึกได้ปั๊บพูดเลยนึกอะไรได้ปั๊บก็ทำเลยปรากฏว่าพูดผิดแล้วก็ทำผิดแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่ากูว่านะกูคิดดีแล้วนะก่อนกูจะพูดกูว่ากูคิดดีแล้วนะก่อนที่กูจะทำน่ะกูว่ากูคิดดีแล้วนะกูเสียใจจังเลยกูคิดดีแล้วทำไมกูยังพูดผิดกูยังทำผิดพี่ๆน้องๆครับคนเราอ่ะถ้าคิดดีแล้วอ่ะคิดถี่ถ้วนแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยคำว่าผิดเนี่ยมันยังจะมีอีกไหมครับมันไม่มียกเว้นผิดคาด
ตอนนั้นไม่ได้คิดแค่คาดหมายว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอมันเสือกเป็นกูเลยคาดหมายผิดกูเลยบอกว่าผิดคาดไม่ได้บอกว่าผิดคิดหรือกูคิดผิดต่อไปใช้คำพูดเสียใหม่นะต้องนึกด้วยจิตและต้องคิดด้วยสมองถ้าเราตั้งคำถามให้สมองมันคิดได้คิดเป็นแล้วชัดเจนไม่คลุมเครือสมองก็จะมีความฉลาดมี intelligence มีความเฉลียวฉลาดที่จะสามารถวิเคราะห์หรือ

ให้ห้ามเบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูไม่ได้ฆ่ามันแต่กูกินเนื้อสัตว์เพราะคนอื่นฆ่าไม่ใช่กูคนอื่นบาปเรื่องของมันมันเป็นอย่างนี้ครับนี่แปลว่าไม่ฉลาดใช้ความคิดแล้วมันจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ยังไงครับภารกิจของจิตวิญญาณไม่สำเร็จแล้วมันจะนิพพานได้ยังไงครับถ้ายังไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญชัดเจนไหมพี่น้องครับเรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยความรักเป็นชั่วโมงกลางคืนดึกๆตื่นๆอดหลับอดนอนแต่เป็นชั่วโมงที่เกิดประโยชน์ที่สุดและเป็นชั่วโมงในการเฝ้าฟังพระโอวาทของพระเจ้าจะไม่ใช่ชั่วโมงที่ท่านทำร้ายสังขารตัวท่านเองให้อายุสั้นนะครับฟังด้วยจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานมีปิติเวลาของท่านจะมีค่าเท่ากันหนึ่งครับเริ่มต้นแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองตีสองครึ่งเนี่ยเลิกประมาณนั้นเนี่ยไม่ว่าผ่านไปสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเท่ากับผ่านไปแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับหนึ่งเดียวนี่ประมาณนิดเดียวครับท่านไม่ได้แก่ตัวมากขึ้นท่านไม่ได้โซมไม่ได้เหี่ยวและหูไม่ตึงเพิ่มขึ้นหรอครับถ้าใช้เวลากับจิตจักรวาลเชื่อมั่นในเรา 100% เลยพี่น้องครับโอเคนะต้องฝึกการคิดด้วยสมองนั้นอย่างแรกเนี่ยต้องนึกด้วยจิตแล้วค่อยเอาสิ่งที่นึกที่คิดด้วยจิตนะใส่เข้าไปในสมองแล้วค่อยๆคิดจะคิดแบบวิเคราะห์ก็คือใช้หลักของเหตุและผลหรือจะสังเคราะห์เหมือนกับพืชสังเคราะห์แสงเนี่ยเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปแล้วสังเคราะห์มันออกมาเลยก็เรียกว่าใช้วิธีการอย่างรู้ตอนแรกๆก็อย่างรู้แบบง่ายๆสังเคราะห์พอทำไปเรื่อยๆฝึกคิดไปเรื่อยๆใช้สมองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญพี่ๆน้องๆครับประการที่3ต้องฝึกตนให้ฉลาดมองโลกต้องฝึกตัวเองให้ฉลาดมองโลกเราใช้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเราใช้ได้ใช้เป็นใช้ถูกต้องมาแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้แบบฉลาดในการมองโลกด้วยวิธีการฝึกให้ตัวเองในการฉลาดมองโลกเรายกตัวอย่างนะเราเนี่ยเคลื่อนที่เดินทางไปในโลกนี้ในโลกกว้างตลอดเวลาในยามที่เราตื่นเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้อยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิตถ้าฉลาดมองโลกคือถ้าเราไปสัมผัสแล้วไปรับรู้มันทุกเรื่องเลยที่มันผ่านเข้ามาผ่านอายตนะของเราเราว่าท่านก็มีโอกาสปสดได้เหมือนกันอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรที่ไม่น่าจะเป็นองค์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเราก็ละเว้นมันไว้ก่อนอย่าไปใส่ใจนะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ธุระของเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่กงการของเรานี่ประการแรกนะเรื่องของคนข้างบ้านเขาจะทะเลาะกันให้เราได้ยินเราก็อย่าเอาหูเข้าไปแส่นั่นเขาเรียกว่าฉลาดมองโลกมองว่าไงไม่ใช่เรื่องของเราเขาทะเลาะกันแล้วเราจะไปเกี่ยวกรรมกับเขาทำไมถูกไหมนี่คือการฉลาดมองโลกเพื่อดำเนินชีวิตหรืออีกตัวอย่างนึงเวลาเราเห็นใครเขาทำผิดคิดชั่วเราเห็นนะคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวเราแต่เป็นคนที่ห่างตัวเราแต่เรามองเห็นเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในสังคมให้เรามองในมุมที่ฉลาดว่าเขาคือตัวอย่างของเราตัวอย่างตรงนั้นก็คือเป็นบทเรียนของเราให้เราได้เรียนรู้จากที่ตัวเขาเนี่ยเป็นครูหรือเป็นตำราเขียนให้เราอ่านจำไว้เป็นประสบการณ์ว่าสิ่งที่เขาทำพฤติกรรมที่เขาแสดงแม้มันจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแต่เราให้เราฉลาดมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราแล้วคำว่าดีงามสำหรับเราไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วไปเราไปมองเห็นว่ามันดีแต่ให้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราควรจำเอาไว้เป็นบทเรียนมันดีกับเรามากมันมีประโยชน์อย่างยิ่งมันไม่ใช่ขยะที่เราจะต้องเขี้ยงทิ้งเขาใช้ประสบการณ์ตัวเขาใช้ชีวิตกับจิตวิญญาณของเขาสร้างบทเรียนขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นต้องขอบคุณเขานี่คือการมองโลกในแง่บวกไม่ใช่บอกว่าในหมู่บ้านกูหรือข้างบ้านกูแม่งมีแต่คนกวนประสาทมีแต่คนเลวมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นเลยสังคมที่บ้านกูเนี่ยไม่น่าอยู่เลยอยู่แล้วกูไม่มีความสุขอยู่แล้วมีความทุกข์อยู่แล้ววุ่นวายกูอยากจะย้ายบ้านนะเพราะปลูกบ้านผิดเขาบอกคิดจนบ้านพังทลายแล้วเพราะว่าการย้ายบ้านหนีมันใช่ง่ายๆถูกไหมเป็นเพราะเราไม่ฉลาดมองโลกคนรอบข้างเขาชั่ว

องไม่ดีดีได้มันเป็นครูสอนเราเราจะได้เป็นคนดีมากขึ้นเพราะไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยเรารู้หมดแล้วว่ามันไม่ดียังไงทำไม่ดีแล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นกับตัวคนทำไม่ดีอย่างไรเราเรียนรู้จากไอ้คนข้างบ้านเนี่ยแหละใช่ไหมแล้วเราก็ระวังตัวเองอย่าจิตตกอย่าไปเสือกชั่วตามเขาเท่านั้นแหละใช่ไหมเรามองโลกให้เป็นถ้ารอบๆข้างเรามีแต่คนดีๆหมดเลยเนี่ยสักวันหนึ่งเรามีคนชั่วแหลมเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ทันไหมเราจะรู้ไม่เท่าทันคนชั่วเลยเพราะที่ผ่านมากูฉลาดแต่เรื่องดีๆมีแต่คนดีกูอยู่แต่ในดงคนดีพอมีคนชั่วสักคนหรือคนดีที่คบกันมาดีๆทำชั่วกับกูซี่เรื่องเดียวอะทำชั่วกับกูซี่เรื่องเดียวกูทิ้งมันเลยกูหนีมันเลยกูไม่คบมันเลยตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมนี่แสดงไม่ฉลาดมองโลกท่านจะมีความสุขมากอยู่กับใครก็ได้อยู่กับทุกข์ก็สุขได้เพราะท่านไม่ถือว่าเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่อย่าไปคิดว่ามรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยปฏิเสธความทุกข์เราปฏิเสธเพราะความทุกข์เป็นมายาเอาเรื่องจริงสิปัญหาไงล่ะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ของท่านแต่ให้ท่านมองเห็นว่าทุกข์เกิดจากปัญหาแล้วถ้าเราจะจัดการกับปัญหาเพื่อให้ทุกข์มันสิ้นเราต้องจัดการด้วยปัญญาเพียงเท่านี้ไม่ต้องหนีอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นน่ะขนาดอยู่บ้านคนเดียวนะอยู่ในห้องนอนคนเดียวพ่อผัวไม่มีเมียไม่มีท่านเชื่อไหมตอนตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็เจอปัญหาแล้วว่ากูจะลุกดีหรือไม่ลุกดี นั่นคือปัญหาแล้วอยู่คนเดียวก็มีปัญหาไม่ต้องปลีกวิเวกไปหนีที่ไหนหรอกแล้วเวลาจะลุกดีเวลาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็มีปัญหาอีกแล้วกูจะชิงช่องดีหรือจะอื้อก่อนดีหรือจะแปลงฟันก่อนดีหรือเวลาจะแปลงฟันกูจะล้างหน้าล้างตาให้สะอาดก่อนแล้วกูค่อยแปลงฟันดีหรือกูจะอาบน้ำไปพร้อมๆกับการแปลงฟันนี่ปัญหาทั้งนั้นใช่ไหมบางคนปัญหาเยอะกว่านั้นอีกเวลากูจะออกจากบ้านกูจะก้าวเท้าไหนออกก่อนดีก็ได้ไปเชื่อยาบูบากองใช่ไหมหนึ่งสองศูนย์เร่งยาตราจะมีลาภสวัสดีว่าแต่ยามสองอะไรเนี่ยนะนั่นโบราณนะคิดมากเกินนะพันอย่างนั้นโอเคไหมฝึกให้ฉลาดมองโลกเนี่ยให้คิดบวกฉลาดมองโลกคือคิดบวกและคิดด้านบวกด้วยไม่ใช่คิดบวกอย่างเดียวเดี๋ยวถูกแหกเน็ตเดี๋ยวถูกหลอกเนี่ยคิดด้านบวกว่าถ้าเขาคิดดีกับเราอ่ะไม่ได้คิดร้ายกับเราเนี่ยแสดงเขามีประโยชน์กับเราใช่ไหมแสดงเขาเป็นคนดีใช่ไหมนะเขาน่าจะคิดดีกับเรานะหวังดีกับเรานะเนี่ยคิดแล้วเราก็มีความสุขคิดด้านบวกแต่ถ้าคิดด้านลบอ่ะแล้วถ้าเขาอ่ะทำชั่วกับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะนะที่เขาทำชั่วกับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะหาเศษหาเลยอะไรกับเราไหมนี่คือการคิดด้านลบแต่คิดด้านลบกับคิดด้านบวกไม่ได้หมายความว่าเขาชั่วกับเราหรือเขาเป็นคนดีของเราไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลนะแต่ถ้าคิดบวกนั่นแสดงมองว่าเขาดีอ่ะนะตีตั๋วเที่ยวเดียวอ่ะ one way ticket แปลว่าตีตั๋วรถเมล์ตีตั๋วรถทัวร์ตีตั๋วรถไฟเที่ยวเดียวไปขาเดียวเลยทุ่มสุดตัวเลยนะพอถูกเขาหลอกไปฮะไม่มีตั๋วขากลับไม่ได้ทำใจเอาไว้นะใช่ไหมนะถ้าเชื่อเขามองโลกในแง่ดีเชื่อเขาท่านมีโอกาสถูกหลอกแต่ถ้าคิดว่าเขาชั่วมองว่าเขาเป็นคนเลวไม่ดีท่านอาจจะคิดผิดและมองผิดก็ได้ท่านก็อาจจะบาปท่านก็อาจจะผิดบาปเพราะท่านคิดลบมีความรู้สึกเป็นลบกับเขาโดยไร้เหตุผลโดยไร้ข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อของท่านตรงนั้นมันท่านต้องแยกให้ออกระหว่างคิดลบกับคิดด้านลบคิดบวกกับคิดด้านบวกมันไม่เหมือนกันครับคนฉลาดที่จะสามารถเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ได้เป็นอริยะบุคคลได้ต้องละเอียดในเรื่องเหล่านี้คนฉลาดเท่านั้นแหละที่จะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมจะนิพพานอะไรหรือจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลต้องฉลาดใช้ปัญญาเท่านั้นนะข้อนี้สำคัญไหมสำคัญครับสักวันหนึ่งจะพูดทั้งคืนเรื่องฉลาดใช้ปัญญาเนาะอันนี้แค่สไลด์เดียวครับประการที่สี่ต้องฝึกจิตไม่ให้กลัวปัญหาบางคนเนี่ยไปบอกใครว่ากูกลัวปัญหาอยู่ในสังคมมันวุ่นวายกูกลัวปัญหากูเกลียดปัญหากูไม่ชอบปัญหาวุ่นวายมากเพราะแต่ละคนชอบสร้างปัญหากูหนีเข้าป่าดีกว่า ทั้งที่จริงๆแล้วที่หนีหนีวิเวกเข้าป่าเนี่ยเพราะต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะหนีทุกข์หนีผู้ที่จะมาสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับตัวเองเราบอกตะกี้แล้วอยู่คนเดียวก็สร้างปัญหากับตัวเองได้ถูกต้องไหมล่ะครับอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นและปัญหาพาให้ทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นผลของปัญหาเป็นปลายเหตุพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วใช่ไหมหลักอิทัปปัจจยตาปัจจยตา
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับไม่มีเหตุไม่มีเหตุนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลเนี่ยมันก็จะดับตามไปด้วยถ้าเราตัดปัญหาได้จัดการกับปัญหาได้ความทุกข์ที่มันเกิดจากปัญหานั้นน่ะความทุกข์ทั้งปวงน่ะทั้งพวงน่ะไม่ใช่ทั้งปวงความทุกข์ทั้งพวงอ่ะแต่มนุษย์มาพูดคําว่าพวงเนี่ยมันรู้สึกว่าแหมมันน่าเกลียดอ่ะเป็นพวงๆอะไรไม่รู้พวงๆก็เลยบอกว่าปวงแล้วกันจริงๆก็พวงชนชาวไทยคนใดทั้งพวงเนี่ยเป็นพวงเห็นมั้ยมีหลายลูกรวมอยู่ในพวงเดียวกันเป็นเผ่าเดียวกันเป็นพวงเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันก็เรียกพวงใช่มั้ยต้องฝึกจิตใช่มั้ยไปบอกใครว่ากูกลัวความทุกข์กูเกลียดความทุกข์กูหนีทุกข์เห็นมั้ยทุกวันนี้เรายังเอามาเย้าอยู่เลยเนี่ยความทุกข์มันไม่มีตัวตนน่ะมันเป็นมายามันไม่มีตัวตนนะมันเป็นมายามันไม่มีตัวตนไปกลัวความทุกข์ทำไมจึงต้องหนีทุกข์ท่านบอกว่าท่านกลัวปัญหากลัวเขาหาว่าท่านบอกมีไกด์ใช่ไหมล่ะโอ้ยกูกลัวปัญหาอยู่แล้วปัญหาเยอะเนี่ยบริษัทนี้ปัญหาเยอะกูเลยลาออกแม่งโลดกูกลัวปัญหานี่พูดในแบบนี้เขาเรียกอายเขานะนอกจากว่าโอ้ยอยู่บริษัทนี้บริษัทนี้แม่งวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายมากมีแต่ความวุ่นวายคำพูดคำนี้ฟังแล้วเพราะหูฟังแล้วดูดีกว่าคำว่าทุกข์ถูกไหมกูเลยลาออกแม่งโลดมันวุ่นวายอยู่แล้ววุ่นวายถามว่าไปอยู่ที่ไหนล่ะในสังคมเนี่ยแล้วท่านจะไม่วุ่นวายเพราะแต่ละคนเนี่ยมันพร้อมจะสร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาสร้างบทเรียนสร้างบททดสอบให้กับคนอื่นๆอยู่แล้วเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมธรรมชาติพระบิดากำหนดมาทุกคนต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะหนีไปไหนหนีปัญหาไม่พ้นแต่ท่านไม่ได้หนีปัญหาใช่ไหมท่านพยายามหนีทุกมันเลยผิดประเด็นไปเลยไปพยายามหานิยามว่าถ้าท่านสามารถที่จะดับความทุกข์ในจิตของท่านได้แล้วเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นความทุกข์ของจิตวิญญาณนะไม่ใช่นะความทุกข์ของจิตหยาบขณะเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านสามารถดับความทุกข์ในจิตของท่านได้ตัวท่านเองไม่รับรู้แล้วว่ามันมีความทุกข์อยู่แสดงว่าตัวท่านก็ดับไปด้วย เพราะไอ้ผู้ที่จะรับรู้ความทุกข์มันหายไปด้วยเนี่ยเพราะขัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันเลยผิดมาจนถึงสุดท้ายนะครับนะเอาต้องฝึกจิตไม่ให้กลัวปัญหาปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาท่านใส่ mindset ใหม่อย่าไปใส่ mindset ว่าปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์ใช่ไหมทุกๆคนทุกๆวันทุกๆที่ทุกๆทีทุกๆเวลาทุกๆโอกาสทุกๆสถานภาพทุกๆเผ่าทุกๆชาติทุกๆศาสนาเห็นไหมฮะมันทุกข์กันมานานมากเป็นหมื่นหมื่นปีเลยมีคำว่าทุกข์มีตลอดไม่มีคำว่าสุขวันสุขคนสุขคืนไม่มีใครใช่ฟังแล้วมันแปลกหูแล้วชินแต่คำว่าทุกข์หมดเลยไม่มีอะไรทุกข์ความทุกข์ไม่มีจริงความทุกข์ไม่มีจริงมันเป็นเรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นปัญหาสิมีจริงถ้าท่านมองเห็นปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เมื่อแก้ไขปัญหานั้นได้เหตุที่ทำให้เกิดมายาในจิตใจของท่านก็คือระทมทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่มีพจนานุกรมก็จะไม่มีในชีวิตท่านคำว่าทุกข์ท่านจะสะกดไม่เป็นปัญหาใช่ไหมเอาอารมณ์แยกออกจากปัญหาซะอารมณ์มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการหมุนธรรมจักรเป็นกรรมจักรเพราะอะไรครับเพราะท่านน่ะไม่เทความรู้สึกที่เป็นขยะในขันที่ใช้ชื่อว่าเวทนาขันท่านไม่เทความรู้สึกทิ้งต้องความขันเลยอย่าให้เกิดความรู้สึกมีขันอยู่แต่ในขันไม่มีขยะคือไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกแล้วรับรองได้ความทุกข์มันจะไม่เกิดความทุกข์มาจากอะไรเกิดจากกิเลสแล้วมาจากตัณหาความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากแล้วก็นำไปสู่อารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะรวมกระทั่งราคะจริตด้วยติดอกติดใจอะไรต่างนี่ยังไม่นับอุปทานอย่างอื่นความหลงเชื่อผิดๆอย่างอื่นด้วยที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะหลงเชื่อผิดนะเห็นไหมฮะมันมาจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองมันถ้าเราไม่มองปัญหาแต่เราไปมองที่ผลพลอยได้ที่ไม่ควรจะได้คือความทุกข์เนี่ยปัญหานั้นก็ไม่ได้แก้ไขทั้งที่มีอริยสัจ4เอาไว้ให้ใช้อริยสัจ3บวกมรรค8อีก1ได้แต่ท่องแต่ไม่ทำเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดเราให้เวลากับสไลด์นี้ว่าฉลาดใช้ความคิดเพียงเท่านี้โอเคไหมฉลาดใช้ความคิด เท่านี้หลายคนบอกน้อยไปเอาอีกสักหน่อยไหมให้ครบถ้วนได้เดี๋ยวแถมสไลด์ให้อีกอันนึงฉลาดใช้ความคิดประการที่5เลยครับ การฉลาดใช้ความคิดท่านต้องฝึกการคิดก่อนพูด
ท่านต้องฝึกการคิดก่อนพูดอย่างที่สองฝึกการคิดก่อนทำเราขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงถามท่านว่าเวลาท่านจะพูดอะไรกับคนใกล้ตัวเนี่ยตะกี้นั่งอยู่กับคนใกล้ตัวใช่ไหมก่อนที่ท่านจะพูดอะไรท่านคิดก่อนไหมอย่านะอย่าตอบว่าท่านคิดนะพอคิดปั๊บแล้วพูดเลยใช่ไหมนั่นแหละท่านนึกแล้วคิดท่านยังไม่ได้คิดเลยนะท่านนึกแล้วก็พูดท่านไม่ได้นึกแล้วคิดท่านรู้ไหมการคิดอ่ะมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการของจิตที่ทำงานร่วมกันกับสมองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนี่คือนิยามคำว่าคิดโปรดฟังอีกครั้งครับคิดหรือการคิด thinking หมายถึงการที่ท่านทั้งหลายสั่นสะเทือนจิตกับสมองให้มันทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างถามว่าถ้าการคิดอ่ะมันเป็นกระบวนการเนี่ยพอคิดแล้วปุ๊บพูดเลยเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้กระบวนการทุกอย่างต้องใช้เวลาพี่น้องครับเพราะโลกเราเป็นโลกทางกายภาพเป็นฟิสิคอลเป็นโลกทางกายภาพสมการของเวลามันจะเป็นสมการเส้นตรงจากจุดกอไก่ไปจนถึงคอควายต้องผ่านขอไข่ก่อนนี่คือสมการเวลาของโลกไม่เหมือนสมการเวลาของจิตจักรวาลหรือสมการเวลาทางมิติของจิตวิญญาณหรือเป็นการเวลาของพระเจ้าที่เราบอกว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะสมการการเวลาของจักรวาลหรือของจิตจักรวาลหรือของมิติทางพลังงานของพระบิดามันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นจุดสมการของจิตวิญญาณหรือสมการของพระเจ้าจะเป็นจุดไม่ใช่สมการเส้นตรงเหมือนของมนุษย์โลกที่จากจุดกอไก่ไปคอควายต้องผ่านขอไข่ก่อนยาม1ยาม2ยาม3เริ่มยาม1แล้วจะไปยาม3เลยไม่ได้ต้องผ่านยาม2ก่อนแต่ถ้าเป็นเวลาของจิตจักรวาลเวลาทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของสรรพสิ่งในมิติทางพลังงานสมการทางพลังงานทางจิตวิญญาณจะมีค่าเท่ากับ1ก็แปลว่าจุดอยู่กับที่ทั้งอนาคตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอยู่ที่จุดเดียวกันพี่บินน้องๆครับมีหลายคนถามเราเดี๋ยวนี้พญานาคดังมากมาให้หวยนะใครไปกราบไปไหว้ไปเส้นสวงบูชานะจะถูกหวยกันทุกงวดเราไม่ได้มาพูดเพื่อสนับสนุนแต่เราบอกท่านว่าพญานาคจริงก็มีเท็จก็มากพี่ป้าบอกไหมครับพญานาคจริงๆเขาจะไม่มาใบ้หวยครับเพราะเขาแค่รอวันเวลาว่าจะครบกำหนด 3-400 ปีที่เทพกรพินสาบเขาหรือส่งเขาลงมาทำหน้าที่ดูแลความสมดุลของน้ำ8ทิศของบนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมันจวนจะครบกำหนดอีกประมาณ 100-200 ปีนะซึ่งเขาลงมาตั้ง600กว่าปีแล้วนะเขาจวนจะได้เวลาคืนกลับไปสู่ชั้นบนชั้นพรหมเทพกรพินเป็นผู้นำของเป็นผู้ดูแลพรหมชั้นนั้นนะส่งพญานาคส่งจิตวิญญาณที่อาสามาดูแลน้ำ8ทิศบนโลกลงมาด้วยและก็ส่งพรหมที่ขี้เกียจไม่ปฏิบัติไม่นั่งกรรมฐานไม่เข้าฌานสมาบัติไม่ศึกษาธรรมะวันๆ1มัวแต่11รอดออู้ไปอู้มาและยังไปลักลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ของเทพกรพินอีกเพราะคิดว่าเทพกรพินมีลูกแก้ววิเศษเนี่ยเทพกรพินเลยแสดงฤทธิปาฏิหาริย์ได้เหนือกว่าพรหมองค์อื่นๆเราบอกเลยนะพญานาคตัวจริงเขาจะไม่ทำผิดบาปด้วยการมาล่อลวงให้มนุษย์เนี่ยติดกิเลสเพราะการเล่นหวยการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้มันเป็นกิเลสมันนำไปสู่ตัณหามันเป็นการทำลายความสมดุลของจิตทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณด้วยทำให้หลงมิติมันผิดบาปอย่างยิ่งนะจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นพญานาคมาจากชั้นพรหมทั้งนั้นเขาไม่โง่หรอกแค่ถูกสาปหรือถูกเชิญให้ลงมาคุมน้ำ8ทิศความสมดุลของน้ำบนโลกเพราะพระบิดากำลังชำระโลกต่อไปน้ำจะท่วมโลกถ้าไม่ได้กลับด้วยวิธีง่ายๆพญานาคพวกนี้เขาจะสูบน้ำ
จนขาดใจตายอ่ะจิตวิญญาณเขาจะได้กลับคืนไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมตรงนั้นแล้วก็ค่อยพิพากษากันบนนั้นว่าจะให้เป็นเหมือน PM 2.5 หรือว่าพระบิดาจะประทานความเมตตาสำหรับดวงจิตวิญญาณที่มีสำนึกได้ที่พระองค์สื่อผ่านเรามาได้ฟังแล้วสำนึกได้เพราะตอนนี้ประตูมิติทุกมิติอ่ะนะเทพพรหมอยู่ชั้นไหนอะไรต่างๆก็ได้ฟังเสียงเจ้าแจ้วของเราซึ่งเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าพร้อมกับเวลาเดียวกันกับบนโลกเนี่ยเราจึงพูดไม่ได้พูดกับมนุษย์อย่างเดียวพูดกับทุกสรรพสิ่งทั้งสากลจักรวาลเราจึงพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าเราไม่โกหกเราพูดความจริงหมดเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวนะยกตัวอย่างออกไปไกลแล้วกลับมาไม่ก็ถูกเพราะอากาศมันอบอ้าวไปหน่อยนะขออภัยเนาะต้องฝึกการคิดก่อนทำนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำอะไรในชีวิตมันจึงมักมีทำแล้วผิดถูกมักทำอะไรแล้วผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งท่านจำไว้เลยครับเพราะท่านไม่รู้ตัวว่าท่านต้องนึกก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทำเสมออย่าใจร้อนอย่าวู่วามแค่นึกว่าจะพูดก็พูดมันจะไม่ใช่นึกแล้วพูดนะเพราะคำพูดของท่านนั้นมันจะเหม็นคนที่เขาได้ยินได้ฟังหรือคนที่ท่านพูดด้วยเขาจะเหม็นคำพูดของท่านเหม็นวาจาของท่านที่เราเรียกว่าคำพูดทำไมพระบิดาให้ท่านใช้คำว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยรากคำดั้งเดิมพระบิดาให้ใช้คำว่าพูดสังเกตไหมเวลาท่านผายลมอะใช่ผายลมก็ออกทางประตูล่างใช่ไหมก็เรียกว่าพูดคำพูดออกมาทางปากนี่ก็เป็นลมใช่ไหมเป็นลมเป็นน้ำเสียงเป็นสุรเสียงก็ใช้คำว่าพูดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพูดคำพูดกับตดพูดเป็นภาษาโบราณพี่น้องครับนี่เราเอารากคำมาให้ท่านนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคำพูดภาษาเหนือเนี่ยคำว่าพูดเขาก็ใช้คำว่าพูดถูกไหมล่ะพี่น้องมันเวลาฟังคนเหนือพูดทำไมท่านรู้ล่ะว่าเขาไม่ได้หมายความว่าตดพูดเขาใช้คำว่าพูดคำพูดเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยนี่ภาษาเหนือนะพี่ๆน้องๆอยู่เชียงใหม่ฟังเราอยู่เนี่ยเราทราบนะถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะไม่หลับนะก็แสดงตัวหน่อยนะเขียนว่าเชียงใหม่เจ้าวันใน Facebook ใน YouTube ก็ได้นะแต่ Facebook เนี่ยเขียนมันกว่าเนาะขณะนี้ใน Facebook เนี่ยก็อยู่ที่283ท่านนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็445ท่านโอ้โหทำลายสถิติมากแต่ก็ยังไม่ถึงพันอยู่ดีนะพระแม่โพธิ์ทิพย์ของพระเจ้ายังประทานให้ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ครบพันสัปดาห์ไหนครบพันนะจะแจกเลยนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะรวยจะไม่อดนะไม่อดอยากเลยนะครับนะไม่ทุกฤดูกาลนะฮะเพราะพระแม่โพธิ์เนี่ยนะเป็นเคล็ดลับในการให้ลูกๆเนี่ยมีความอิ่มเอมอิ่มกายอิ่มใจอิ่มสุขมีใครไม่กินแป้งไม่กินข้าวแล้วนะ แล้วมีชีวิตที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวไหมไม่มีนะต้องกินนะนะอ่ะต้องฝึกการคิดก่อนทำเตือนตัวเองก่อนจะพูดถามตัวเองก่อนเฮ้ยนี่กูคิดดีหรือยังก่อนจะพูดนะคิดดีหรือยังแล้วก่อนที่จะทำกูคิดรอบคอบหรือยังแค่นี้ยังไม่พอนะพี่น้องครับอย่างที่เจ็ดครับต้องฝึกทักษะการใช้คำพูดต้องฝึกทักษะการใช้คำพูดจำเป็นไหมจำเป็นเวลาฝึกทักษะในใจในการใช้คำพูดเนี่ยท่านไปนั่งหลับตาปิดอจิตนะอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยท่านจะได้ฝึกการใช้คำพูดกับใครไหมครับบางทีเวลาเข้ามาในสังคมนะท่านเป็นวันไม่ค่อยพูดและพูดไม่เป็นเวลาพูดแล้วไม่เข้าหูใครเผลอๆพูดแล้วปากมีสีเพราะพูดแล้วไปก้าวล่วงคนอื่นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะขาดทักษะขาดความชำนาญแล้วในการพูดเนี่ยถ้าเราต้องการน้าวโน้มจิตใจคนอื่นให้เขาคล้อยตามเราในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลและมันเป็นผลประโยชน์ของเราและส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ของเราฝ่ายเดียวถ้าเราไม่มีความสามารถในการน้าวโน้มจิตใจคนอื่นไม่มีทักษะในการใช้คำพูดเราจะประสบความสำเร็จไหมครับไม่มีทางคนที่เป็นนักพูดต้องมีความสามารถในการพูดและให้คนฟังและเข้าใจตรงกับที่ตัวเองต้องการให้เขาเข้าใจและพูดแล้วต้องไม่ทำลายความเป็นมิตรระหว่างคนที่ฟังกับเราที่เป็นคนพูดฟังแล้วคนฟังเราพูดแล้วเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเขาต่ำต้อยแปลว่าเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเขาอะไรเหล่านี้นี่คือคนที่มีทักษะในการใช้คำพูดมีวาทศิลป์เหมือนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องใช้วาทศิลป์แค่พูดออกมาด้วยความจริงใจจากที่พระบิดาทรงเมตตาประทานสัจธรรมจริงๆที่เป็นอนุตตรธรรมให้เรามาแล้วเรากล่าวไปตามความจริงที่เรารู้ที่เราเข้าใจจากที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมา
คำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่ไพเราะอยู่แล้วเพราะมันออกมาจากใจของเราพูดด้วยความรักพูดแล้วเห็นท่านเลยว่ากำลังก้าวเดินตามเรามาเพื่อจะผ่านประตูด่านนภาลัยเข้าสู่ข้อแกะกลับไปกราบพระบาทเจ้าของแกะคือพระเจ้ากับเราเราเห็นภาพไกลไปถึงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสเราสร้างภาพสร้างโอกาสให้กับท่านแล้วถ้าท่านไม่ใช้โอกาสไม่ช่วยโอกาสกันเองชมดก็แปลว่าช่วยไม่ได้ประการที่8ต้องฝึกทักษะการรับฟังเห็นไหมฮะเราพูดอย่างเดียวได้ไหมเมื่อเราพูดแล้วเราต้องผลัดให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยพูดด้วยเราต้องฟังไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจเราถูกหรือเข้าใจเราผิดไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจครบหรือไม่ครบถ้าเขาเข้าใจไม่ครบเราจะได้พูดซ้ำหรือถ้าเราพูดแล้วถ้าเขาเข้าใจไม่ครบอาจจะเราพูดเร็วไปและเขาฟังไม่ทันหรืออาจจะเราลืมพูดในบางสิ่งไปซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญท่านจึงต้องผลัดกันพูดผลัดกันฟังไม่ใช่แย่งกันพูดหรือบางทีแย่งกันฟังไม่ยอมพูดนั่งเฉยหันหน้าเข้าหากันแล้วมันจะรู้อะไรกันไหมล่ะครับมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์สังคมนะพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดคือ effective communication effective communication แปลว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิผลถ้าเราเป็นสัตว์สังคมต้องฝึกพูดต้องเรียนรู้การฟังด้วยทุกวันนี้ในโลกนี้มันเน้นเรื่องการพูดสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศไทยสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศลาวสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศจีนประเทศเขมรแต่ไม่มีสถาบันฝึกหัดรับฟังแห่งประเทศไทยหรือสถาบันฝึกหัดรับฟังประเทศไหนเลยครับเพราะมนุษย์ดันทะลึ่งไปเน้นวาจาเขาเรียกว่าปากเป็นเอกถูกไหมปากเป็นเอกแล้วอะไรเป็นโทเลขเป็นโทเอาหูไปไหนอ่ะปากคู่กับหูใช่ไหมปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราหรือเป็นจัตวาเอ้าแล้วมนุษย์เอาหูไปไหนเอาตาไปไหนคำตอบมาแล้วครับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็เลยไม่ได้เอามาใช้ใช้แต่ปากอย่างเดียวปากดีปากเก่งใช่ไหมอวดฉลาดว่าปากดีปากเก่งแต่ไม่ฉลาดที่จะฟังสุตมยปัญญาไม่เคยใช้และใช้ไม่เป็นเพราะมนุษย์เลยเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตไม่ได้บัณฑิตต้องใช้สุจิปุลิใช่ไหมสุตะแปลว่าฟังจิและจิก็คือจินตนะหรือจินตนาแปลว่าคิดปุก็คือปุจฉาถามด้วยคำพูดฉลาดถามลิคือลิขิตรู้จักบันทึกคำว่าบันทึกไม่จำเป็นต้องจดใช้ความจำเอาก็ได้ใช้ความจำเอาก็ได้นี่คือหัวใจนักปราชญ์เห็นไหมคนไทยสอนไว้หมดตั้งแต่กาลโบราณกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนลืม นี่คือคำที่เขาพูดจาเซลล์กันนะพี่น้องครับต้องฝึกทักษะการรับฟังนะต้องหัดฟังสไลด์ที่4พอแล้วนะเรื่องฉลาดเอา2สไลด์นะแถมให้อีกสไลด์นะความฉลาดประการที่4ถ้าท่านต้องการจะนิพพานทุกสิ่งและปรารถนาการหลุดพ้นท่านต้องฟังคืนนี้แล้วเอาไปเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคารวาสซึ่งเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือโง่ก่อนฉลาดลุกขึ้นล้มก่อนแล้วค่อยลุกเป็นเด็กๆใช่มั้ยตะแตะล้มตุ๊บหัวเข่ากระแทกตูดก้นด่ากระแทกเนี่ยแล้วลุกขึ้นมายืนหยัดต่อไปใหม่จนเดินคล่องเนี่ยเหมือนกันครับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอ่ะฉลาดฉลาดเป็นบุตรกตัญญูฉลาดเป็นลูกกตัญญูคำว่าลูกกตัญญูในที่นี้หมายถึง จิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้องมีสติทางวิญญาณต้องมีสำนึกในเรื่องนี้เพราะทางโลกสอนไว้เยอะแล้วเป็นลูกต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยท่านเรียนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมรรควิธีจิตจักรวาลเราต้องการเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณของท่านในข้อนี้ท่านต้องฉลาดเป็นบุตรกตัญญูถ้าท่านจะฉลาดเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องหาคำตอบในข้อแรกนี้ให้ได้ก่อนครับท่านต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองก็คือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครท่านต้องรู้ได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้เป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่จริงแต่อยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านอยู่เรามาจากนอกกาลาแล้วอาสาพระบิดามาบอกพวกท่านเราเลยเอาอนุตตรธรรมมาบอกพวกท่านในโลกนี้ว่า
ตัวท่านหรือจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเข้ามาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นภารกิจของพระเจ้าในระบบโลกเพื่อมาเกิดเป็นคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์มีภารกิจของพระเจ้าที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดภารกิจของพระเจ้าคืออะไรคือให้ท่านมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านกับกายหยาบด้วยกระบวนการของขันห้าเพื่อหมุนธรรมจักรแล้วมอบความรักที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับแกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนในอันที่จะสร้างความสมดุลให้กับดาวเคราะห์โลกนี่คือภารกิจของพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่คนล่อนเล่ห์พเนจรไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็พลัดหลงเข้ามาในโลกแล้วก็มาเกิดเป็นคนจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่มีที่มามีบ้านเกิดมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องฉลาดที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ว่าไม่มีสิ่งใดในอนันตจักรวาลนี้ที่มันจะเกิดเองได้บางอย่างเนี่ยอนุโลมได้ท่านบอกว่ามันเกิดเองไม่ได้มันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมท่านบอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติเพราะท่านอธิบายไม่ได้มันเป็นอจินไตยอ่ะแต่กูพูดคำว่าอจินไตยบ่อยมันก็อายอ่ะอจินไตยแปลว่ากูไม่รู้อ่ะมึงอย่าถามกูตอบมึงไม่ได้หรอกนะต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้จริงๆแล้วบางอย่างมีประโยชน์นะครับท่านก็บอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติไอ้นั่นก็เกิดจากธรรมชาติไอ้นี่ก็เกิดจากธรรมชาติท่านเข้ามาอ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาสิครับเรากำลังเขียนถึงตอนสนุกเลยครับว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างต้นไม้สร้างมนุษย์ทรงมีแรงบันดาลใจอะไรมีรูปธรรมมายารูปลักษณ์มาที่สร้างอย่างเงี้ยทรงกำหนดสร้างมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรตรงไหนทรงคิดอย่างไรท่านจะรู้เลยว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยภาษาชาวบ้านตามพระบาทพระบิดาโคตรฉลาดเลยครับลูกไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์แต่พูดภาษาชาวบ้านให้พี่ๆน้องๆได้ฟังท่านจะรู้เลยนะที่ท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธองค์จิตจักรวาลนะไม่ว่าพระเจ้าของศาสนาไหนเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันทั้งนั้นแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันพูดในมุมที่ให้ท่านได้เชื่อได้เห็นนะว่ามันมีเหตุมีผลต้นแบบของไดโนเสาร์ที่พระองค์สร้างเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์พระองค์ดูต้นแบบมาจากไหนนะเมื่อคราวก่อนเราเคยสื่อถ่ายทอดไปแล้วท่านได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงมีรูปลักษณ์ตัวตนแบบนี้แล้วทำไมอ่ะสร้างต้นไม้ใหญ่เอาไว้มากมายแล้วอยู่ๆทำไมถึงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้สนุกมีเหตุผลหมดถามว่าถ้ามันเกิดโดยบังเอิญหรือเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปที่ลงตัวกันเสร็จสรรพก็พระองค์สื่อมาบอกเราไงให้มาบอกท่านเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างที่สองท่านต้องรู้ว่าตัวเองมาจากไหนตะกี้เราอธิบายแล้วมาจากนอกเอกภพมาจากนอกอนันตจักรวาลเพราะอนันตจักรวาลกับเอกภพเป็นสถานที่ที่พระบิดาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนห้องแลบหรือห้องทดลองของพระองค์แต่ก่อนเนี่ยเวลาจะผลิตวัคซีนไม่ว่าวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสซาไวรัส HIV หรืออะไรพวกนี้เวลาจะเอามาใช้กับมนุษย์เนี่ยต้องทดลองในห้องแลบเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยที่ก่อนจะทำให้มันตายมันต้องเป็นเชื้อโรคเป็นก่อนใช่ไหมเพื่อจะสร้างวัคซีนหรือจะผลิตยาเนี่ยก็ต้องเอาเชื้อโรคจริงๆมาทดลองในห้องแลบเพื่อปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายออกมานอกห้องแลบห้องทดลองจะได้สามารถควบคุมเชื้อโรคได้ควบคุมเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมได้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณในสมัยก่อนพระองค์ก็ให้แรงบันดาลใจกับลูกๆว่าถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะพิสูจน์อะไรสร้างอะไรทำอะไรก็ตามอย่ามาเที่ยวทำเพ่นพ่านให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดในห้องแลบหรือในห้องที่จำกัดควบคุมอุณหภูมิควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมเงื่อนไขอะไรต่างๆได้ให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการถ้ามันเกิดรั่วไหลอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วตัวเองเป็นคนที่ทดลองก็ต้องมีสิ่งป้องกันใช่ไหมสมัยก่อนน่ะเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกที่ดีงามไม่ใช่ทดลองสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งที่ทดลองนั้นมันไปทำร้ายทำลายผู้อื่นหรือตัวเองด้วยก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมเขามีความสำนึกที่ดีงามและถูกต้องไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสร้างวัคซีนขึ้นมาท่านเห็นไหมไม่ต้องใช้ห้องแลบไม่ต้องทดลองใช้โลกของพระบิดาเอาพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านเนี่ยมาเป็นสัตว์ทดลองเดี๋ยวมึงจะตายเพราะสิ่งที่กูเรียกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ฉีดเข้าไปนะถ้า 50% หรือ 30% เนี่ยตายเพราะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันจะอ้างได้ไหมว่ามันเป็นโรคประจำตัวมึง
เราบอกแล้วไอ้สิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านน่ะมันเป็นของเหลวมันเป็นโปรตีนมันโปรตีนเนี่ยนะเนี่ยท่านสังเกตดิน้ำอสุจิของผู้ชายอ่ะนะผู้หญิงก็ทราบแล้วถ้ามีผัวแล้วอ่ะขอโทษนะเราพูดจริงๆมันจะข้นมันจะเหนียวจืดนั่นคือโปรตีนที่เข้มข้นไอ้ที่ฉีดเข้าไปนั่นน่ะก็เป็นโปรตีนที่เข้มข้นถ้าฉีดเข้าไปในเลือดในน้ำเลือดในน้ำเหลืองเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมาเราเลือดมันจะพาวิ่งไปทั่วร่างกายเลยเราเล่าซ้ำให้ฟังก็ได้ถึงแม้หลอดเลือดของท่านเนี่ยปกตินะแต่บางทีมันไปบริเวณหลอดเลือดแดงเล็กหรือหลอดเลือดดำเส้นเลือดดำเนี่ยเม็ดเลือดดำเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงสูงกว่าเม็ดเลือดแดงนะถ้าเม็ดเลือดดำน้ำดำมันเมื่อเข้มข้นเนี่ยถ้าไอตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะมันเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมมันไปเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่บริเวณที่มีเลือดดำเม็ดเลือดดำไหลผ่านเนี่ยมันก็ยิ่งไปเพิ่มความเข้มข้นตรงนั้นใช่ไหมครับหรือไปในเส้นเลือดแดงก็ตามมันจะเข้มข้นมากกว่าปกติเพราะมันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปยังไม่ต้องไปทำปฏิกิริยาอะไรในระดับเซลล์หรอกพี่น้องครับแค่อยู่ในหลอดเลือดอ่ะมันก็จะทำให้ไอ้ที่ฉีดเข้าไปที่เป็นส่วนเกินส่วนแปลกปลอมมาข้นพอมันข้นพอมันไหลไปปั๊บเนี่ยตรงไหนมันเส้นเลือดมันเล็กๆมันแค่มันก็จะรีดตัวเองผ่านไปไม่ค่อยสะดวกอ่ะหัวใจต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อจะต้องให้เกิดแรงดันเพื่อจะดันให้เลือดมันโฟลว์ให้ได้ความดันโลหิตสูงก็จะเกิดขึ้นและเส้นเลือดบางจุดที่มันดันแรงแล้วมันก็จะโป่งถ้าเส้นเลือดมันเปราะ ก็เส้นเลือดแตกถูกไหมถ้าเส้นเลือดยังไม่เปราะแต่ในหลอดเลือดไม่สะอาดเพราะมันมีไขมันมีคอเลสเตอรอลหรือมีอะไรเขาเรียกไขมันใช่ไหมไปเกาะอยู่บริเวณหลอดเลือดไม่เคยมีการทำดีท็อกซ์หลอดเลือดเพราะยังไม่เคยมีอาการว่าตัวกูเป็นป่วยเป็นอะไรหรือมีความดันสูงความดันต่ำบ้างเล็กน้อยไอ้ฉี่ในแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะไปขวางไปอุดเนี่ยแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเขาจะโทษทันทีเลยเพราะพบว่ามีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในเส้นเลือดทันทีจริงๆอ่ะไม่ใช่เลือดหรือไม่ใช่ลิ่มเลือดอุดตันแต่เป็นไอ้นี่แหละที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นมันข้นน่ะมันเป็นก้อนๆข้นน่ะเข้าไปเพราะมนุษย์เราแต่ละคนในความข้นของเลือดเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยจะมีความข้นความข้นของน้ำเลือดเนี่ยน้อยที่สุดกรุ๊ปโอเขาจึงสามารถแต่ก่อนเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยสามารถให้กับคนที่มีเลือดกรุ๊ปไหนก็ได้แต่จะเอาเลือดคนกรุ๊ปเอมาให้กับกรุ๊ปโอไม่ได้โอต้องรับกับโออย่างเดียวเพราะความเข้มข้นของเลือดที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเลือดคนละกรุ๊ปเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ท่านเห็นไหมขนาดแค่ให้เลือดนะเอาเลือดของคนหนึ่งเนี่ยซีซัวไม่ได้ดูว่าเลือดกรุ๊ปเดียวกันไหมเอาไปใส่ให้กันนะตายพี่น้องครับแล้วนี่เหมือนกันที่เรียกว่าวัคซีนวัคซีนอะไรเนี่ยนี่เราพูดด้วยปากนะไม่เขียนใน Facebook หรอกเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เราหวังดีกับพี่น้องนะครับส่วนใครจะมาถามเราว่าเนี่ยผัวบังคับไม่ต้องฉีดแล้วหนูจะทำไงดีเราไปบังคับผัวเธอได้ไหมเนี่ย เราต้องขอไปจริงๆนะท่านก็ต้องหาวิธีละทำไงนะเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้บอกแล้วถ้าจะฉีดต้องฉีดวัคซีนนะ1ใน9ข้อนะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตัวเองมาจากนอกด่านนภาลัยก็คือมาจากแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนในนี้คือห้องทดลองโอเคนะเข้าใจนะพูดเรื่องห้องทดลองเลยมาพูดไพร่ไปถึงวัคซีนอีกนะครับเห็นไหมพวกท่านกำลังจะเป็นหนูทดลองไม่ต้องลงทุนสร้างห้องแลบเลยใช้ทั้งโลกเลยร่ำรวยกันใหญ่ครับประการที่3ต้องรู้ว่าใครอนุญาตให้ท่านมาเกิดคำว่าท่านก็คือจิตวิญญาณท่านต้องรู้ว่าใครอนุญาตให้มาเกิดไม่ใช่นึกจะเข้ามาเกิดได้ไม่ได้นะโลกของเราเนี่ยที่พระบิดาต้องเปลี่ยนจากไดโนเสาร์สัตว์ใหญ่มาเป็นสัตว์เล็กๆและจากสัตว์เล็กๆก็ต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะว่าโลกเสียสมดุลมาหลายครั้งแล้วพระบิดาต้องใช้พระปรีชาของพระองค์แก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างบางสิ่งขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้โลกนี้สมดุลดังเดิมและยั่งยืนให้ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกินขึ้นมาบนโลกมีอะไรที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบนโลกนี่มันจะทำให้โลกแกว่งสายและเสียสมดุลทันทีหรือโลกได้รับพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกแกนโลกได้รับมากเกินกว่าค่าคงที่ที่พระบิดาทรงกำหนดไว้เกินนะไม่ถึงไม่เป็นไรถ้าเกินเนี่ยอันตรายโลกก็เสียสมดุลเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์มันจะมี
ทูตสวรรค์ของพระบิดาหรือช่างเทคนิคคอยกำกับดูแลไม่ใครว่าใครอยากจะมาเกิดก็เกิดได้ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์มันต้องมีแผนการในการให้มาเกิดและแน่นอนการตายเหมือนกันจึงบอกว่าการฆ่าตัวตายนี่เป็นเรื่องใหญ่ผิดบาปอย่างมหันต์เพราะเป็นการลดน้ำหนักมวลของสรรพสิ่งบนพื้นโลกที่พระบิดาทรงกำหนดให้มันสมดุลอยู่แล้วเสียชาติเกิดเลยได้รับโอกาสมาเกิดและเสือกฆ่าตัวตายทำให้จิตวิญญาณดวงอื่นเนี่ยเสียโอกาสก็เลยต้องรีบหาทางให้จิตวิญญาณที่รอคิวมาเกิดรีบมาเกิดแล้วมาเกิดตั้งแต่เป็นกุมารน้อยไอ้แอ้ไอ้แอ้ไอ้แอ้เนี่ยมันก็ยังให้พลังความรักกับโลกไม่ได้เพราะต้องอายุ3ขวบก่อนท่านเห็นไหมครับมันการฆ่าตัวตายจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วจึงไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้เกิดง่ายๆเพราะอะไรเพราะมาเกิดแล้วไม่เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์เลยไม่มีสัตว์ตัวไหนบ้างพี่น้องครับฆ่าตัวตายอ่ะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่วนมากมันตายตามอายุไขมันบ้างตายเพราะโดนรังแกหรือถูกทำร้ายตายเพราะป่วยแต่ไม่เคยมีสัตว์ที่มาเกิดบนโลกของพระบิดานะฆ่าตัวตายดูหน้าดูตาแล้วเท้าหิ้งนั้นท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ใกล้ตัวท่านลองสังเกตมีแมวกับหมาของท่านตอนที่มันป่วยท่านที่หน้าตามันเท้าหิ้งนอกนั้นมันจะร่าเริงสนุกสนานสัตว์ทุกชนิดอยู่บนโลกนี้อยู่ยังมีความสุขสนุกสนานแต่มนุษย์เราอ่ะบางคนอยู่แล้วไม่สำราญเลยอยู่แล้วเหมือนคนอมทุกข์เลยมีแต่ความทุกข์ทุกวันเลยพยายามจะหนีทุกข์นะทั้งที่มนุษย์กับสัตว์ไม่ได้ต่างกันเลยนะมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าสัตว์ด้วยเพราะสมองก้อนใหญ่ก็จริงนะมี2โลบมี2ซีกสามารถคิดวางแผนได้อ่ะแต่สัตว์เนี่ยใช้สมองเพื่อกำกับควบคุมดูแลพฤติกรรมของกายสังขารที่จิตวิญญาณของสัตว์นั้นเขาใช้ในการขับเคลื่อนเพราะเขาไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์อ่ะเราเหนือกว่าสัตว์ด้วยแต่เราทำตัวน่าเกลียดกว่าสัตว์นะหลายคนเลยทีเดียวนะท่านฟังเราพูดแล้วท่านลองคิดตามดูพระบิดาให้เรากล่าวยังไงเราก็ตอบไปตามนั้นนะครับนะท่านต้องรู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้ตนมาถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องสำนึกรู้ในพระคุณว่าท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้โลกของพระองค์ขณะที่จิตจักรวาลดวงเล็กนะไม่ได้รับโอกาสให้แบ่งภาพเป็นจิตวิญญาณลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เลยนะนี่เขารออยู่นะเขารออยู่อีกรุ่นนึงเมื่อเราสิ้นยุคพลังงานเก่าเราต้องรีบกลับบ้านเขาจะได้มาบ้างเขาอยากจะได้มาเรียนรู้บ้างเพราะพระบิดาปิดมิติเอาไว้ไม่ให้พี่ๆน้องๆของพวกท่านนะที่อยู่บนนู้นนะที่ยังไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้รู้เห็นหรอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันลำบากขนาดไหนมันยุ่งยากขนาดไหนนี่เพราะไม่งั้นมาเกิดแล้วมันจะเสียแผนเพราะว่าเหมือนกับละครนะถ้าเรารู้ว่าชีวิตจริงนี่คือละครนี่คือชีวิตจริงไอ้เรื่องที่มันเป็นละครมันทำให้เรารู้สึกเฉยๆแต่ถ้าอะไรเป็นเหมือนชีวิตจริงถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราจะจริงจังกับมันการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันจึงต้องปิดมิติไว้เพราะว่าจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนจริงๆไม่งั้นมันผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับโลกไม่ได้โอเคไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระบิดาเป็นผู้อนุญาตให้ตนมาท่านได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายจากจิตจักรวาลดวงเล็กอีกนับไม่ถ้วนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเมื่อท่านได้มีโอกาสมาแล้วท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องสนุกกับมันต้องทำหน้าที่ให้กับพระบิดาอย่างสนุกสนานไม่ใช่อมทุกข์อมโรคและพยายามจะหนีทุกข์นะแทนที่จะทำหน้าที่ให้สมพระเกียรติที่พระบิดาเมตตาให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าโอเคไหมนะเมื่อรู้ว่าใครอนุญาตตนมาเราก็ต้องสำนึกเหมือนกับว่าพ่อแม่ท่านอ่ะบิดามารดาของท่านอ่ะท่านทำไมต้องสำนึกต้องเทิดทูนนะบอกถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่กูอ่ะกูจะเกิดมาได้ไหมนะทั้งพ่อทั้งแม่มีพระคุณล้นเกล้าล้นหัวกูเลยกูจะต้องกราบตีนกราบเท้าพ่อแม่กูเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่กูเกิดมาเป็นคนไม่ได้นี่เหมือนกันครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณของท่านมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ของท่านพ่อของท่านก็ไม่มีลูกอย่างท่านได้ไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธินะไอ้ก้อนเลือดเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมาได้เป็นแค่ลูกกรอกจะเรียกว่าไส้กรอกก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นก้อนก็เลยว่าลูกกรอกไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณเป็นแค่ก้อนเนื้อเท่านั้นเองนะก็โอเคนะ3ข้อละข้อที่4ต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรท่านต้องรู้ต้องหาคำตอบแน่นอนครับแน่นอนเลยพี่น้องครับทั้ง4ข้อในสไลด์แผ่นเนี้ยไม่มีใครหรอกสามารถจะตอบได้นอกจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในภพชาติปัจจุบันของท่านเนี่ยมีเราคนเดียวที่จะตอบท่านได้ทั้ง4คำถามซึ่งเราก็แอบตอบไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูนะไม่ใช่อกตัญญู4ข้อนี้ท่านต้องมีคำตอบต้องรู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้าง เราบอกให้ก็ได้หน้าที่ที่ท่านต้องทำนะซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณของท่านก็คือหน้าที่ในพันธสัญญา6ครับพี่น้องครับหลายคนรู้
หน้าที่ในพันธสัญญาคืออะไรบ้างยกเว้น FC ใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบนะวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวซ้ำข้อหนึ่งวิญญาณของท่านก่อนที่จะขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ได้ให้สัญญาเป็นสัจจะกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าจิตวิญญาณได้รับโอกาสจากพ่อให้มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วจะยินยอมที่จะทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ประการต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้ดีที่สุด 1. จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือใช้ขันห้าสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็แล้วแต่ผ่านอายตนะมาแล้วสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ในการระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายกังเมมันเกิดการบิดตัวและทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกนั้นมีความสมดุลนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกแต่เนื่องจากจิตวิญญาณรูปธรรมเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์คนเดียวอย่างเช่นไดโนเสาร์ตัวเดียวเนี่ยก็ให้ความรักกับโลกไม่พอเพราะโลกใหญ่มากจะทำให้แกนโลกมันระเบิดเพื่อบิดทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้จึงต้องให้จิตวิญญาณขันอาสากันมาจำนวนมากมายมากมายเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์อย่างน้อยเอ็กซ์เท่ากับ3โดยแบ่งกันเป็นโซนหนึ่งมี3คนแต่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรตอนหลังพระบิดาบอกว่าแค่3คนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็พอแล้วถ้าสามารถให้ความรักกับโลกได้เป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มาคนเดียวจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มารูปธรรมเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์กันจำนวนมากมายก็คือการมาเกิดเป็นสัตว์สังคมสมัยก่อนไดโนเสาร์เรียกว่าสัตว์ประจำโลกพอมาเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์มีเครื่องยนต์โดนแห่งกรรมต่างจากไดโนเสาร์ก็ยังเรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นสัตว์ประจำโลกเพราะสัญญากับพระบิดาไว้ใน6ข้อนี้ว่าเดี๋ยวจะมีว่าจะกลับบ้านท่านสัญญาว่าจะกลับบ้านเพราะท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกเหมือนไดโนเสาร์หรือตายแล้วก็จบไดโนเสาร์เวลาตายแล้วไม่จบนะเพราะพระบิดาย้ายเข้าไปอยู่ที่อื่นส่วนจิตวิญญาณไดโนเสาร์ที่กินพืชอ่ะเนี่ยก็มาเป็นสัตว์ทุกวันนี้มาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นแมลงอยู่ใต้ดินเลื้อยคลานบ้างอะไรบ้างก็มาจากจิตวิญญาณของไดโนเสาร์เท่านั้นเพราะว่าไม่มีผู้อาสารุ่นใหม่มาเพื่อจะเป็นสัตว์ประจำโลกอีกก็ต้องใช้จิตวิญญาณเดิมที่อาสาอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมเปลี่ยนบริบทในการดำเนินชีวิตว่าสัตว์ชนิดนี้มันจะต้องบินชนิดนี้ต้องเลื้อยต้องคลานต้องว่ายน้ำต้องอะไรก็ว่าไปนะครับประการที่2ครับพันธสัญญา6ข้อที่2ครับท่านสัญญากับพระเจ้าหรือกับพระบิดาที่อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองครับเห็นไหมฮะพออยู่กันเยอะๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยู่กัน1คนก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอ2คนชักจะมีปัญหาพอ3คนขึ้นมาปัญหาเริ่มเยอะใช่ไหมไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันเนื่องจากพระบิดาให้นิสัยมาก็ต่างกันสันดานที่สะสมกันไว้เองจากแต่ละภพชาติที่ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็แตกต่างกันนิสัยในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกันความต้องการในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันนะพอมันแตกต่างกันปั๊บมนุษย์ก็เอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกแทนที่จะเหมือนสัตว์มันอยู่ในป่าเดียวกันได้ทั้งที่มันก็แตกต่างกันหน้าตาขนหัวหางเขานอเขี้ยวงามันก็ต่างกันนะแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่มนุษย์เราไม่ได้แค่คิดต่างกันละจะเอาเป็นเอาตายนะชอบต่างกันคิดต่างกันเห็นต่างกันฟังต่างกันเชื่อต่างกันเอาละจะกัดกันแล้วพระบิดาให้ข้อ2มานะครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์คำว่าทำร้ายกันเองแปลว่าต้องไม่ตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าของวงต้องไม่ระเบิดภูเขาทิ้งต้องไม่สร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำเขื่อนเดียวไม่พอรอบเป็น10เขื่อนต้องไม่ทำใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่ถมทะเลถมแหล่งน้ำใช่ไหมต้องไม่ฆ่ากันกินเป็นอาหารต้องไม่ล่ากันเป็นเกมกีฬานี่คือเบียดเบียนทำร้ายกันเองจับเอาเขามาขังไว้ที่บ้านมีความสุขกับสัตว์น้อยที่มันน่ารัก
แต่ท่านรู้ไหมมันอยู่ในป่าท่านเอามันมาขังในกรงท่านเอาความสุขจากมันแต่ท่านรู้ไหมตัวมันน่ะทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าหาความสุขบนความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกหรือของความทุกข์ของผู้อื่นนี่คือการเบียดเบียนทำร้ายเพราะฉะนั้นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ก็ชอบแล้วตามพันธสัญญา6ใช่ไหมอย่าไปโกหกใส่พระศาสดาอีกว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐและมาสอนว่ากินเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมสมัยเมื่อประมาณ2440กว่าเนี่ยท่านคุณานันทะเป็นคนหนึ่งที่โต้วาทีในนามของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่ศรีลังกานะใช่ไหมท่านก็ยังเคยพูดโดนถูกโจมตีใช่ไหมที่บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทำไมไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ตัวเองมีจริงอ่ะถ้ามีจริงอ่ะทำไมไม่ช่วยให้ตัวเองไม่ต้องตายแค่อายุ80ทำไมไม่ช่วยตัวเองใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่ต้องให้ตัวเองต้องตายหรือทำไมไม่มีเทพพรหมทั้งหลายที่ศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้พระองค์ไม่ต้องตายแล้วทำไมตายง่ายๆตายแบบคนอนาถาด้วยไปกินเนื้อหมูนะที่เขาเรียกว่าสุกระมัทวะมาโจมตีนะท่านคุณานันทะยุคนั้นก็ดีนะถ้าใครอ่านประวัติก็ไม่เลวนะท่านคุณานันทะตอบประเด็นนี้ว่าท่านเป็นชาวพุทธเนาะฉลาดตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อายุ14ขวบเลยนะท่านคุณานันทะเนี่ยนะเราเคยศึกษาเคยเรียนรู้ประวัติท่านนะท่านก็ตอบไอ้คนที่เป็นคนต่างศาสนาเนี่ยที่มาโจมตีบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดวันที่ตัวเองจะดับขันธ์ปรินิพพานเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อทรงกำหนดไว้ว่าตัวเองจะต้องตายอ่ะภาษาชาวบ้านนะแล้วเนี่ยทำไมจะต้องใช้ปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์หรือคุณวิเศษที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองไม่ต้องตายล่ะก็ตัวเองเป็นผู้กำหนดวันตายไว้เองแล้วเมื่อตัวเองกำหนดวันตายไว้เองแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะกินนะเนื้อสุกรเข้าไปจริงๆนะแล้วตายหรือจะกินเห็ดสุกรเห็ดหมูอ่ะซึ่งมันเป็นเห็ดพิษอ่ะกินเข้าไปแล้วตายพระองค์กินอะไรพระองค์ก็ต้องตายเท่านั้นน่ะตามกำหนดวันเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ไม่ใช่เป็นพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์ไม่ได้หรอกเพราะขนาดตัวเองยังพึ่งไม่ได้เลยเวลาจะตายเนี่ยไอ้คนต่างศาสนามันว่าพระพุทธองค์อ่ะมันไอ้คนที่ชอบมาก้าวล่วงเราหาว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธอ่ะฟังเอาไว้นะเราพูดอะไรนะเราก็ศึกษาธรรมะศึกษาของพุทธของคริสต์อิสลามเราก็ศึกษามาหมดอ่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าพวกท่านน่ะพวกคนนำทางอ่ะตาดีหรือตาบอดและสอนอะไรไว้ไม่งั้นเราจะกล่าวแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเขาตอบมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นท่านจะตอบได้ไหมที่รักพระพุทธองค์มากอ่ะตอบได้ไหมใช่ไหมเนี่ยท่านคุณานันทะฉลาดและตอบแบบนี้นะไม่เห็นจำเป็นต้องใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไหนๆตัวเองก็กำหนดวันตายอยู่แล้วแต่ไม่ต้องแสดงฤทธิ์ทำไมพระองค์ยังสอนศิษย์สาวกใช่ไหมว่าห้ามอวดอุตริมนุสธรรมห้ามอวดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่ศิษย์สาวกของท่านน่ะไม่เคยจำคำสอนนี้พอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดไปถึงจุดหนึ่งปั๊บก็เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาเพื่อทดสอบปรากฏว่าก็ตกหลุมพรางมารมันก็เลยนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ก็ติดแงกอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาพอเราจะเล่าให้ท่านฟังนะเรื่องพวกนี้ครับนะอ้าวไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองประการที่3พันธสัญญา6ข้อจิตวิญญาณท่านสัญญากับพระเจ้าไว้นะท่านถามตัวเองนะว่าท่านยังบกพร่องไหมจะยกระดับจิตและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนน่ะถ้าท่านใช้ขันธ์5นะเพียงแค่จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญานะเป็นสังขารและเป็นพลังงานคือวิญญาณท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักด้านบวกได้ความรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตเป็นความรักได้จิตญาณของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วโดยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากไปกว่านี้ท่านให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยได้ไหมท่านรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้ไหมท่านต้องฉลาดใช้ความคิดความรักใช่ไหมซึ่งเราสื่อพระโอวาทสอนท่านไปเมื่อตะกี้ยกๆเนี่ยถ้าท่านทำได้อะข้อ3เนี่ยเรื่องเล็กเลยครับเห็นไหมพันธสัญญา6เนี่ยท่านทำได้นะไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ไปจับสัตว์มาเลี้ยงไม่ไปล่าสัตว์เห็นเป็นเกมกีฬานั่นคือข้อ2ท่านก็ผ่านจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านรู้ความจริงแล้วว่าความรักจากจิตของท่านนี่สำคัญมากเราจะต้องรักโลกเราจะต้องช่วยโลกไม่ทำลายโลกทางด้านกายภาพใช่ไหมไม่ต้องไม่มีส่วนที่จะทำลายโลกนั่นแปลว่านั่นคือพันธสัญญาไปละ3ข้อนะไปละ3ข้อแล้วไม่มีใครบอกท่านพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้ใช่หรือไม่ถ้าท่านไม่ทำตามนี้ท่านกลับบ้านไม่ได้เพราะท่านผิดสัญญา
สัญญากับใครไม่สัญญาสัญญากับพระเจ้าสัญญากับองค์จิตจักรวาลผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยสำคัญที่สุดนะท่านให้สัญญาสัญญากับเราไว้อะยังไม่เท่ากับให้สัจจะสัญญากับพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะเราเป็นผู้รักสัจจะเราสัญญากับพวกท่านว่าเราจะกลับมาช่วยเราก็กลับมาถึงแม้รู้ว่ามาแล้วลำบากมากเจอแต่คนดื้อรั้นดันทุรังมิจฉาชีพก็เอ้ยขอโทษมิจฉาทิฏฐิก็สูงสอนยากมากแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าสาวที่ในตะเกียงถือไว้ก็คือหัวนี่คือตะเกียงแต่ในตะเกียงไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำยาไม่มีความฉลาดในการใช้ปัญญาเพราะมัวแต่บ้าเรียนเพื่อจะจำเยอะๆแล้วเรียนเพื่อจะได้เป็นคนเก่งแต่ไม่ได้เรียนเพื่อให้เป็นคนฉลาดนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายนะว่าความจริงมันคืออย่างนี้เอานะทำได้อย่างไรข้อ3เราบอกท่านแล้วเวลามันน้อยประการที่4จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ทุกคนต้องมีครอบครัวถ้าไม่มีครอบครัวจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสกุลรุ่นช่องของตัวเองได้ไหมไม่แต่งงานไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีครอบครัวจะมีลูกได้ยังไงท่านก็ต้องมีผัวมีเมียมีลูกแต่นี่เราพูดถึงตั้งแต่ภพชาติแรกที่ท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่าเดือดร้อนอย่าร้อนตัวถ้าชาตินี้ท่านไม่มีผัวเป็นของตัวเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนไม่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนเพราะท่านไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติแรกเราพูดหมายถึงตั้งแต่ภพชาติแรกท่านอาจจะเรียนรู้การมีชีวิตครอบครัวจนอิ่มตัวแล้วนะมีผัวมาหลายคนแล้วหลายภพชาตินี่มีเมียมาหลายคนแล้วหลายภพชาตินี่ถูกไหมแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงนะผ่านบทเรียนผ่านบททดสอบมาแล้วชาตินี้ก็เลยร้างคู่ก็คือไม่มีแต่ถ้ายังมีอยู่ก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันที่ต้องมาแก้เกมแก้ไขกันไม่ใช่มาแก้แค้นก็ต้องเลยมาเป็นผัวเป็นเมียกันใหม่เพื่อเรียนรู้ที่จะสร้างครอบครัวเพื่อจะทำสมการซัมเบต้า x x กับ3นะเพื่อให้พลังงานความรักที่เกิดจากการรักกันในครอบครัวเนี่ยแบ่งปันให้กับโลกให้ได้นั่นคือการที่ท่านจะต้องสอบผ่านในบททดสอบพระบิดาจึงให้เซต0เพราะท่านมีครอบครัวถ้าท่านไม่มีสามีไม่มีภรรยาท่านมีพ่อมีแม่ท่านมีลูกมีหลานท่านก็ต้องปฏิบัติเซต0ในการปรับจิตสำนึกของตัวท่านเองใหม่กับคนในครอบครัวสิถ้าท่านอยากมีชีวิตรอดถ้าอยากจะตายก็นอนตายตาหลับไปว่าหลับไปแล้วก็ตายไม่ใช่ตายเพราะถูกชำระโลกไม่ใช่ตายโหงก็แปลว่าตายด้วยภัยพิบัติหรือตายเพราะถูกทำร้ายหรือตายเพราะเกิดจากอุบัติเหตุเข้าใจหรือยังครับการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกเรื่องนึงครับที่เรากล่าวกับท่านสิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบถึง DNA ในระดับเซลล์มันสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ได้เปลี่ยนแปลง RNA ได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระเจ้าได้ถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยคำว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะท่านเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะไปเป็นลูซิเฟอร์ก็ได้อาจจะไปเป็นซาตานก็ได้เข้าใจที่เราพูดไหมเราไม่อยากพูดมากกว่านี้ห้ามเราเอาไปเชื่อมโยงนะเดี๋ยววันหลังเราสอนไม่ได้นะท่านจะไม่มีครูสอนนะแต่เราบอกใบให้ท่านฟังแต่ใบเสียงดังเท่านั้นเอง นะจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ห้ามตัดแต่งพันธุกรรมตัวนี้ไวรัสเนี่ยเขาเอาไวรัสซากับ HIVมาตัดเป็น2ท่อนแล้วเอา2ท่อนเนี่ยมา crossing ก็คือเอามาไขว้สายพันธุ์กันแต่เป็นไวรัสก็กลายเป็นโควิดเห็นมั้ยนี่คือตัดแต่งพันธุกรรมแล้วเวลานำเอา DNA RNA พวกเนี้ยมาฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันมีผลกระทบถึงระดับเซลล์มั้ยล่ะมันไม่เกิดขึ้นกระทันหันเหมือนมีอาการลิ่มเลือดอุดตันนะจริงๆมันไม่ใช่ลิ่มเลือดอ่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปนั่นแหละมันไปอุดตันน่ะใช่มั้ยไอ้นี่มันต้องใช้เวลา3ปี7ปีและ10ปีพี่น้องครับจดตัวเลขเอาไว้ครับ3 7 10ครับ3ปีจะเกิดผล7ปีจะเกิดผล10ปีจะเห็นผลแต่ผลดีหรือผลด้อยผลดีหรือผลร้ายท่านไปคิดเอาเองโอเคไหมนี่คือยุคที่โลกกำลังวิปริตด้านจิตสำนึกเราบอกท่านแล้วพระบิดากำลังชำระโลกถ้าท่านไม่รีบนะรีบชำระจิตสำนึกเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีให้มากขึ้นดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกและถ้าชั่วหรือไม่ดีแก้ไขซะทำตัวให้ดีๆแล้วพระองค์จะได้เก็บขีปนาวุธพวกนี้คืนตอนนี้ยังเอามาใช้เป็นเครื่องมือของไซโคโชอยู่นะถ้าลูกคนไหนรักดีไม่สร้างประจุลบเพิ่มลูกคนนั้นก็ปลอดภัยได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า
ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นลูกที่ดีไม่ดื้อทรงให้สื่อพระโอวาทมาทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนตีสองตีสองครึ่งบางคืนแล้วทำเพื่ออะไรครับก็ทำเพื่อลูกๆอย่างพวกท่านท่านต้องไม่ต้องเชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่ออย่าเชื่อแต่วิทยาศาสตร์กายภาพมากเกินไปเชื่อวิทยาศาสตร์ทางจิตบ้างพี่น้องครับพวกเราคนตะวันออกเนี่ยเราเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตฝรั่งมันตามเราไม่ทันหรอกทุกวันนี้ฝรั่งหลายคนฉลาดนะเพราะอะไรมันเป็นคนไทยที่ไปเกิดเป็นฝรั่งมันเลยสนใจนะในเรื่อง

เก่งกว่าพระสงฆ์ทั่วไปอีกเราเคยเห็นน่ะสอนผิดสอนถูกเราไม่รู้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ของเขาว่าเป็นคนนำทางตาดีหรือตาบอดนั้นตอนนี้เราพูดบ่อยนะเรื่องคำว่าคนนำทางท่านต้องเข้าใจนะเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดานะเราหมายถึงศิษย์หรือสาวกของพระศาสดานั่นแหละเป็นคนนำทางตาดีหรือตาบอดนะมันเวลาฟังธรรมะที่คนนำทางเขาสอนท่านน่ะท่านต้องคิดด้วยไม่ใช่เชื่อตามอ่ะเขาอาจจะสอนผิดก็ได้ใครจะไปรู้นะเอานะห้ามเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและก็ต้องมีครอบครัวแต่คนที่ไม่มีในชาตินี้อาจจะมีมาจนเข็ดแล้วหลายภพชาติแล้วอาจจะมีมาหลายคนแล้วเรียนรู้มาเยอะแล้วเบื่อแล้วต้องการจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นก็เลยไม่อยากหาเรื่องที่จะสร้างกรรมสัมพันธ์พยายามจะปลดพยายามจะปล่อยพยายามจะละพยายามจะละพยายามจะวางอะไรแบบนี้นะไอ้สิ่งที่มันรุงรังอยู่เนี่ยก็โอเคนะอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เราพูดประการที่5พันธสัญญา6จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นนะแสดงว่าท่านต้องมีหน้าที่หมุนธรรมจักรพระบิดาไม่ได้สร้างกระบวนการทางจิตใหม่เพราะสร้างสัตว์คือไดโนเสาร์มาก่อนและสร้างสัตว์ประจำโลกเยอะแยะมากมายสัตว์ทุกตัวต้องใช้ขันห้าในการดำเนินชีวิตไม่งั้นจะมอบพลังความรักที่เป็นบวกให้กับโลกไม่ได้เมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ก็ใช้สิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วพระองค์ต้องไม่ต้องคิดใหม่ก็ใช้ขันห้าที่สัตว์ใช้แต่มาใช้ในมนุษย์แต่มนุษย์ต้องเข้าใจว่าพระองค์วางขันห้าแบบผิดเอาไว้ให้ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเสียความรู้สึกขึ้นมาปั๊บนะตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าไม่อยากคือความลังเลความสับสนความสงสัยอารมณ์โลภะโทสะโมหะมันจะเกิดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้คือกรรมจักรไม่เคยมีใครสอนท่านใช่ไหมนะครับท่านต้องแทรกแซงไอ้ตัวเนี้ยอย่ามัวแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์มันคนละเรื่องเลยท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นธรรมจักรท่านจะเป็นคนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนอื่นแต่ทำด้วยจิตสำนึกนะครับไม่ใช่เสียแซงหรือตอแหลเช่นถือศีลแต่ไม่รู้ว่าศีลข้อหนึ่งปานาติบาตข้อห้ามไว้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรทำไมพระองค์จึงต้องห้ามมุสาห้ามพูดโกหกห้ามพูดเท็จต้องมีสัจจะเพราะอะไรพระองค์จึงห้ามนึกภาพออกไหมฮะห้ามดื่มเหล้าบางคนบอกดื่มได้เมาเป็นระยะอะไรก็แล้วแต่พระองค์ทำไมห้ามดื่มเครื่องดองของเมาเหตุผลคืออะไรห้ามผิดลูกเมียคนอื่นเพราะอะไรห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเขาเพราะอะไรแค่5ข้อนั่นแหละที่มีการบัญญัติไว้สำหรับคฤหัสถ์หรือคารวาสผู้ครองเรือนศีลมีทั้งหมด227ข้อถือ5ข้อแล้วบอกว่ากูจะนิพพานแล้วกูจะหลุดพ้นแล้วไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเราจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นแปลว่าเราต้องหมุนธรรมจักรเมื่อเราหมุนธรรมจักรแล้วมันก็จะชวนให้คนอื่นเนี่ยได้รับเงื่อนไขด้านบวกจากเราเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรตามเราไปด้วยนี่คือคำพูดว่ามนุษย์ปลีกวิเวกนั้นแสดงว่าอยากไปสวรรค์คนเดียวไปสวรรค์หมายถึงไม่ใช่สวรรค์มายานะสวรรค์ก็คือแดนสุญญตาซึ่งเป็นสวรรค์นิรันดรเป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงนั้นชั่วนิรันดรไม่ต้องไปไหนแล้วไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วไปอยู่ที่นั่นคือกลับบ้านท่านต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนอื่นซึ่งเป็นสัญญากับพระบิดาให้สัญญาพระเจ้าไม่ใช่วันๆที่กวนตีนคนเข้าไปทั่วทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งประมาทและโดยจงใจหรือโดยขาดสติอะไรพวกนี้ไม่ได้ท่านต้องสำรวมท่านต้องระวังเพราะท่านได้สัญญากับพระเจ้าเอาไว้ท่านโกหกพระเจ้าไม่ได้ผิดบาปอย่างร้ายแรงนี่คือเหตุผลว่าถ้าไม่รู้ว่าพันธสัญญาคืออะไรและไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติได้หรือไม่ครบครันแค่ไหนก็ตามท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านได้หรือครับอย่างเก่งก็หายสาบสูญไปในจักรวาลเนี่ยครับนะตัวตนยังอยู่ครับแต่บอกตัวเองว่าตัวกูไม่อยู่แล้วนิพพานแล้วอ่ะซึ่งเราบอกแล้วว่าเป็นนิพพานเทียมไม่ใช่นิพพานแท้เป็นนิพพานเทียมเท็จนะตรงนั้นเนี่ยนะข้อ6ข้อสุดท้ายพี่น้องครับสัญญากับพระองค์จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองกลับคืนสู่แดนสุญญตาแดนสุญญตาก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณนะที่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วอาสาพระบิดาเนี่ยเดินทางเข้าผ่านประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นยุคแล้วยุคนี้คือยุคพลังงานเก่า New Age พระบิดาให้1ยุคคือ 60,000 ปีโลกนี่มัน 6,800 ปีแล้วมันเลยไป800ปีเศษแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านทุกคนต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าตามข้อ6คือต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงส่งเรามาตามพวกท่านกลับบ้านเพราะถ้าไม่มาบอกเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้

นึกว่าตายแล้วจบพระบิดาคิดถึงพวกท่านแต่ไม่รู้จะสื่อกับท่านยังไงก็เลยส่งเรามาให้เราสื่อกับพระองค์คนเดียวแล้วมาบอกความจริงให้พวกท่านฟังพี่น้องครับนี่คือพันธสัญญา6ข้อนะเอานะเรามีคลิปให้ท่านดูนิดหนึ่งนะฮะรายละเอียดที่ขโมดปมไว้จะเป็นคลิปที่ถ้าเป็น FC ของจิตจักรวาลก็อาจจะคุ้นชินมาบ้างแล้วนะฮะเราจะให้ท่านดูนะ

ได้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะพอได้ข้อสรุปแล้วคราวนี้เราจะพาท่านมาสู่สไลด์ที่4ฉลาดเป็นบุตรกตัญญูนะซึ่งจะมีข้อที่5บุตรกตัญญูเนี่ยต้องเป็นผู้มีสัจจะต่อพระบิดาแปลว่าพันธสัญญา6มีอยู่6ประการท่านให้คำมั่นกับพระองค์ไว้ว่าอย่างไรท่านต้องมีสัจจะคือต้องปฏิบัติตามนั้นพระบิดาก็มีสัจจะท่านรู้ไหมฮะความเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่ที่กายหยาบในมิติโลกทางกายภาพแต่ตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านและตัวเราเองเนี่ยคือจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณนั้นใช้หลักการสั่นสะเทือนเพื่อเกิดอาการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นคลื่นความรักคลื่นความคิดคลื่นการจำจะต้องใช้คลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติทั้งสิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาท่านคิดรักจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักโกหกตอแหลไม่ได้เพราะเป็นพลังงานเป็นรูปธรรมตามพลังงานถ้าท่านโกหกคลื่นจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นความโกหกเป็นคลื่นที่มีคุณสมบัติของความโกหกมันจะสั่นสะเทือนเห็นเลยเพราะไม่มีกายหยาบบดบังเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันเราสั่นสะเทือนเป็นความโกหกขณะที่เราพูดโกหกเราจึงหลอกลวงผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอยู่ในมิติทางพลังงานด้วยกันทุกอย่างเป็นคลื่นความถี่หมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ที่เคารพสัจจะเป็นที่สุดแล้วกล่าวทุกอย่างเราย้ำกับท่านว่าเรากล่าวขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะพวกท่านเป็นมนุษย์และไม่เข้าใจความจริงที่เราเฉลยตะกี้เนี่ยเราจึงย้ำนะว่าอย่าคิดว่าเราโกหกตอแหลนะเราพูดด้วยมิติของจิตวิญญาณของเราจิตเราสั่นสะเทือนไปตามที่เราพูดจริงๆ I mean what I say เราหมายถึงอย่างที่เราพูดนั่นแหละเราพูดอย่างไรเราหมายถึงอย่างนั้นน่ะนี่คือสัจจะท่านเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นเนี่ยเวลาโกหกตอแหลเนี่ยกายหยาบมันบังไว้เลยมองไม่รู้ว่าไอ้ความจริงอ่ะที่อยู่ข้างในมันคือโกหกตอแหลกายหยาบมันบังอยู่และไอ้ความเท็จอ่ะมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมนุษย์จึงเป็น the great pretender พระบิดาจึงทรงเตือนให้มีสัจจะก็ต้องกราบพระบาทขอบพระทัยพระเยซูคริสต์นะเพราะเหตุที่พระองค์เนี่ยรักสัจจะเท่าชีวิตผู้ร้ายมาถามว่าท่านคือองค์เยซูใช่หรือไม่พระองค์จะปฏิเสธก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าพระองค์ทรงรักสัจจะและต้องการจะแสดงมายาให้มนุษย์ทั้งโลกเห็นว่าต้องรักสัจจะนะเพราะให้สัจจะไว้ในพันธสัญญา6เนี่ยต้องรักสัจจะไม่ใช่ลืมคำที่ให้ไว้ต่อพระบิดาแม้กระทั่งต้องเสียชีวิตรู้ว่าบอกว่าเราเนี่ยแหละใช่จะต้องถูกเขาจับตรึงถูกจับกลางแขนแล้วถูกฆ่าให้ตายเพราะอดน้ำอดอาหารพระองค์ก็ยอมเพื่อเป็นตัวอย่างให้มนุษย์ทั้งโลกได้เห็นว่าต้องเสียชีวิตได้นะแต่อย่าเสียสัจจะเนื่องจากทุกวันนี้จิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าผ่านพันธสัญญาทั้ง6ประการที่เรากล่าวอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งแต่เรากล่าวย้ำให้ท่านฟังทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะให้สัญญากับพระองค์ไว้รักสัจจะยิ่งกว่าชีพหรือชีวิตมันถ้าท่านมีสัจจะต่อพระบิดาพันธสัญญา6ข้อจากสไลด์ที่เพิ่งผ่านไปตะกี้เรารู้ว่าท่านเนี่ยใช้กล้องหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแต่ละจอของเราไปอยู่แล้วหรือรอทบทวนฟังตอนที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นท่อนๆแล้วเอาขึ้น YouTube ก็ได้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอกเราไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่าเอาความจริงที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อมาเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเพราะมันจะทำให้คนสับสนเช่นใช่ไหมจะบำเพ็ญธรรมะเพื่อพุทธศาสนาแบบถวายหัวเนี่ยเป็นคำพูดจริงนะเป็นสัจจะฉันจะปฏิบัติอย่างถวายหัวคือสุดจิตสุดใจฉันเลยปรากฏว่าไปเขียนเป็นกึ่งนวนิยายเห็นไหมมีเจ้ากูบางคนหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นคัมภีร์จริงๆเลยหาเรื่องตัดหัวตัวเอง
เพื่อแสดงสัจจะว่าชาตินี้ฉันจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้จะต้องสำเร็จหรือชาติไหนก็แล้วแต่ฉันจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้ก็เลยตัดหัวตัวเองถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมาจากเอาเรื่องจริงไปเขียนเป็นเล่นๆเนี่ยหรือนะเอาเรื่องที่เขาพูดอย่างจริงจังว่าเอ้ยนะเรื่องกำหนัดกำหนัดเนี่ยมันติดอยู่ในจิตวิญญาณในภาคสัญญาขันเวลาไปบวชเป็นนักบวชเนี่ยนะจะยุ่งเกี่ยวกับกำหนัดไม่ได้ต้องกำหนดไม่ให้มีกำหนัดนะวิธีการที่จะทำลายกำหนัดของตัวเองมันก็มีหลายวิธีก็มีนักบวชกลุ่มนึงอ่ะเขาก็ใช้วิธีมโนคำว่ามโนแปลว่าอะไรอ่ะนึกเอาอ่ะนึกว่ามีอิสตรีนะสวยงามเปลือยกายมันนั่งอยู่บนตักขณะที่ตัวเองนั่งกรรมฐานใช้มโนนะสวยๆอ้อๆเนี่ยมานั่งบนตักเพื่อฝึกจิตตัวเองไม่ให้เกิดกำหนัดเพราะตัวเองสามารถกำหนดไม่ให้กำหนัดได้ถึงแม้มีนารีมายั่วยวนนะพูดง่ายๆเล่าให้ฟังว่าฉันมีวิธีนะขจัดกำหนัดของฉันด้วยวิธีเอานารีมานั่งบนตักแบบนี้แบบนี้เขียนไปเขียนมากลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องนิยายแล้วไอ้คนรุ่นหลังมันนึกว่าเรื่องจริงมันก็เลยบอกว่าเสพเมถุนกับสีกาได้นี่แหละที่มาของมันนะครับเห็นไหมฮะทำไมพระบิดาจึงไม่ให้เราเอาเรื่องของจิตจักรวาลเนี่ยซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมาสร้างหนังถ้าสร้างอะสร้างได้อะแต่นั่นหมายความว่าต้องไม่ใช่เป็นนิยายต้องบอกผู้คนว่าที่สร้างนี้คือเอาความจริงมาสร้างเป็นสารคดีนะเป็นหนังสารคดีถ้าใครอยากจะได้ลิขสิทธิ์ฟรีๆเกี่ยวกับเรื่องของอนุตตรธรรมที่เราสื่อจากพระเจ้ามานะเรายินดีนะไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ต้องมาขออนุญาตนะจะไปสร้างหนังสร้างละครจะทำอะไรก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องบอกเขาว่าสร้างจากความจริงไม่ใช่ว่าเอาธรรมะไปแทรกเผื่อเด็กๆเผื่อวัยรุ่นมันจะได้หันมาสนใจธรรมะเพราะว่าเป็นเรื่องสนุกๆแทรกเอาไว้ในนิทานนั่นแหละคิดเอาประโยชน์ใส่ตนเป็นความคิดที่แฝงมีจิตที่แฝงไว้ด้วยกิเลสมันเป็นบาปมหันต์พี่ๆน้องๆครับนะเอานะต้องมีสัจจะต่อพระบิดาประการที่6ต้องไม่เป็นบุตรเนรคุณคำว่าเนรคุณเนระหรือนิระแปลว่าไม่คุณแปลว่าความดีความชอบหรือความดีงามท่านมองว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่ได้มีพระคุณอะไรกับท่านแล้วบางทียังก้าวล่วงจ้วงจับพระองค์อีกเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระเจ้าโดยที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับตนไหมพระองค์ทรงเกี่ยวอะไรกับตัวเองไหมไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาอ้างอย่างเดียวว่าพระศาสดากูไม่เคยพูดถึงพระเจ้าในชีวิตกูในจักรวาลนี้กูมีพระเจ้าก็คือพระศาสดาของกูพระองค์เดียวถามว่าคิดถูกหรือผิดเคยได้ยินคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไหมเหนือพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ยังมีเหนือกว่าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์อีกเพราะพระประธานในโบสถ์หรือนอกโบสถ์ก็ตามนะบนพระเกศบนพระเศียรบนศีรษะมียอดแหลมยอดแหลมนั่นคือเสาอากาศใช่ไหมเราเคยบอกแล้วถ้าบ้านไหนติดตั้งเสาอากาศแสดงว่าเหนือบ้านนั้นหรือสูงกว่าหลังคาบ้านมันต้องมีอะไรใช่ไหมก็คือมีดาวเทียมมีคลื่นวิทยุมีคลื่นโทรทัศน์จึงต้องตั้งเสาเพื่อรับคลื่นความถี่นั้นนี่เหมือนกันพระพุทธรูปมียอดแหลมนั่นแสดงว่าต้องทำหน้าที่เป็นตัวสื่อรับอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือกว่าพระพุทธรูปขึ้นไปและพระพุทธรูปนี่คือตัวแทนของพระศาสดาแสดงว่าพระศาสดาเป็นฟ้าแล้วนะแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนืออนันตจักรวาลก็ยังมีนอกอนันตจักรวาลซึ่งเรามาจากข้างนอกนั่นพวกท่านก็มาจากข้างนอกไม่ใช่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แล้วคิดว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองอยู่ในนี้ต้องไม่เป็นบุตรเนรคุณแปลว่าต้องจำพระองค์ได้ต้องระลึกถึง บุญคุณของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านให้ได้ถ้าไม่รู้ว่าพระองค์สร้างอาหารไว้บนโลกนี้สร้างความสมดุลกว้างสร้างสิ่งสวยงามสร้างความสะดวกสบายทุกอย่างเอาไว้บนโลกนี้เพื่อให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้มีชีวิตรอดได้ก็ไม่ใช่พระคุณของพระองค์ที่สร้างทุกสิ่งเอาไว้ให้อย่างลงตัวหรอครับมันถ้าเราอคติด่าพระเจ้าสาปแช่งพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าทั้งที่เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรเลยที่จริงๆแล้วพระองค์เป็นยิ่งกว่าที่คุณรู้เนี่ยและจะไม่เรียกว่าเราเป็นบุตรเนรคุณได้อย่างไรจะกลับบ้านได้ไหมจะประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณไหมที่อุตส่าห์ดั้นด้นมาอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย
ช่ไหมพี่น้องครับถูกไหมอันที่7ต้องระลึกถึงพระองค์เสมอการระลึกถึงพระองค์เนี่ยก็ระลึกถึงพระคุณของพ่อหรือของแม่แบบเดียวกันเราอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่ห่างไกลบ้านอย่าทำตัวเหมือนเราสันดานเสียไปแล้วทุกวันนี้เราจะคิดถึงพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเราต้องการเงินไม่รู้จะไปพึ่งใครเดี๋ยวกูกลับไปหาพ่อแม่กูไปขอเงินหรือได้รู้ข่าวว่าพ่อแม่เจ็บป่วยเราค่อยนึกถึงพ่อแม่ทีนึงตอนกินอาหารอร่อยอร่อยบางอย่างเป็นอาหารที่พ่อกับแม่เคยกินนะตอนเรายังเด็กๆเคยกินกับเราและท่านชอบพอเรามากินอาหารแบบเดียวกันเมนูเดียวกันกับที่พ่อกับแม่ชอบเราเคยนึกถึงท่านไหมว่าเวลาที่คุณกินอาหารอยู่เนี้ยพ่อกับแม่กินข้าวหรือยังท่านหิวหรือเปล่าและท่านได้กินไอ้สิ่งดีๆแบบเนี้ยแบบที่คุณกำลังกินอยู่เนี้ยสมัยเด็กๆเคยกินกับท่านน่ะท่านยังมีโอกาสกินอยู่หรือเปล่าเราเคยคิดไหมถ้าเราคิดแสดงว่าเราระลึกถึงพ่อแม่เราอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรชั่วๆไม่ได้พ่อแม่จะเสียใจแน่เลยเขาต้องการให้เราเป็นลูกที่ดีถ้าเราทำตัวชั่วๆชอบประพฤติผิดคิดชั่วเราก็จะเป็นลูกที่ชั่วเป็นลูกที่ไม่ดีเสียชื่อวงตระกูลศักดิ์สกุลเสียชื่อพ่อแม่หมดแล้วพ่อแม่รู้เข้ารู้ข่าวนะก็จะเสียอกเสียใจกับลูกที่เลวอย่างเราไม่เอาดีกว่าเราไม่ทำชั่วดีกว่านี่คือระลึกถึงท่านแหละครับพระบิดาให้มาทำอะไรครับให้มารักให้มารักกันรักตัวเองรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์รักทุกสิ่งแล้วเป็นไงเราจะทำอะไรเราลึกถึงพระองค์ไหมเราจะเกลียดอีเวนนั่นโกรธไอเวนนี่เราเคยนึกถึงพระบิดาไหมว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยอาสามาเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้มาเพื่อทำอะไรเราไม่เคยนึกเราลืมหมดเลยแล้วเราจะเป็นบุตรกตัญญูได้อย่างไรในทางโลกอ่ะลูกคนไหนก็ตามไม่สำนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนไม่กตัญญูคืออกตัญญูและยังเป็นคนเนรคุณคือทำบาปทำชั่วอีกคนพวกนี้คนโบราณก็รู้นะว่ายิ่งโตขึ้นมากเท่าไหร่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยจะมีแต่หายนะมากขึ้นภาษาบ้านๆเขาบอกว่าทำกินไม่ขึ้นจะชีวิตจะลำเค็ญชีวิตจะอดอยากยากแค้นต่อให้ขยันแทบตายแต่ก็ไร้ซึ่งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จประสบความเจริญประสบความก้าวหน้าเพียงแค่เป็นคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณนี่คือกฎแห่งกรรมไม่เชื่อก็ลองดูคนใกล้ตัวคนใกล้บ้านหรือดูที่ตัวท่านเองก็ได้เพราะบางทีลืมมองเนี่ยมองแต่คนอื่นนะท่านจำไว้นะสิ่งที่เราพูดเราพูดแต่สัจจะความจริงเท่านั้นไม่พูดความเท็จพี่น้องถึงแม้มันจะเป็นความรู้แปลกๆใหม่ๆสำหรับท่านแต่อย่าไปกังวลว่าเราจะพูดความเท็จให้ท่านฟังไม่มีประโยชน์มานั่งโกหกท่านดึกๆเดินๆแบบนี้มีประโยชน์อะไรครับนะหาประโยชน์กันดีกว่าครับต้องนึกถึงพระองค์เสมอดังมีสายสะดือของทารกกับมารดาที่ยึดติดกันไว้เห็นไหมฮะไม่มีใครเอาสายรกหมอตำแยหรือพยาบาลหรือหมอคนไหนก็ตามนะไม่มีใครตัดสายสะดือออกจากเด็กออกจากรกของพ่อของแม่ที่อยู่ในครรภ์นะตั้งแต่อยู่ในท้องนะเอาออกมาตัดข้างนอกให้เห็นๆนะครับนั่นเป็นธรรมะนะเป็นสัจธรรมนะที่พระบิดาสอนไว้นะว่าเนี่ยลูกคนเนี้ยไอ้ทารกน้อยคนเนี้ยเกิดจากแม่ในท้องแม่มันจะมีสายคือเส้นสายก็คือสายสะดือเนี่ยยึดรั้งกับแม่เอาไว้พระบิดาต้องการจะสอนลูกว่าลูกมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่ว่าจิตวิญญาณหรือกายหยาบดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้เพราะมีสายสะดือก็คือสายของจิตวิญญาณบางคนบางท่านเรียกว่าสายทองจากพระบิดาเนี่ยนะยึดโยงจากพระบิดามาไว้กับจิตวิญญาณของไอ้ลูกคนนั้นเนี่ยที่อาสาพระบิดามาเกิดน่ะแต่สายตาของมนุษย์สองตาเปล่ามองไม่เห็นพระบิดาจำลูกของพระองค์ได้ทุกตัวเอ้ยไม่ใช่ทุกคนถ้าพระองค์ลืมลูกคนไหนเนี่ยมันจะหายวับไปกับตาเลยครับที่ยังมีพวกเราอยู่เพราะพระองค์ยังจำพวกท่านได้เพราะมีสายทองหรือสายสะดือเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกับตัวท่านที่เป็นบุตรทุกคนเลย 7,000 กว่าล้านคนนี่ก็มีสายสะดือ 7,000 กว่าล้านเส้นนะแม้พ่อคนเดียวมีลูกเพียบ ส่วนมากมนุษย์เนี่ยถ้ามีลูกเป็นโหลนี่ท้องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์นี่พระองค์เนี่ยมี 7,000 กว่าล้านคนเป็นลูกที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนะรูปธรรมมนุษย์นะยังไม่นับจิตวิญญาณอีกเยอะแยะ
มีสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ระลึกนึกถึงพระองค์เนี่ยแสดงว่าท่านไร้ซึ่งสายสะดือที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าท่านตัดขาดจากพระเจ้านั่นแสดงว่าเมื่อออกจากครรภ์ของแม่แล้วท่านพร้อมที่จะดิ้นรนที่จะช่วยตัวเองแล้วใช่ไหมทำดีก็ต้องหาความดีงามตอบแทนตัวเองทำชั่วก็จะได้ชั่วตามที่ตัวเองทำชั่วเองไม่ต้องมาขออะไรจากพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสายสะดือยึดโยงกับพระเจ้าแล้วไงเพราะคุณปฏิเสธพระเจ้าไงคุณไม่มีพ่อทางจิตวิญญาณแล้วอ่ะคุณจะมาร้องขออะไรกับพระองค์เห็นไหมที่คุณบอกว่าพยายามใช้สั่งจิตใต้สำนึกของจิตวิญญาณตัวเองขอนั่นขอนี่เอานู่นเอานี่ครับไว้กันเนี่ยคุณศรัทธาจิตวิญญาณของตัวเองแค่ไหนคุณศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าแค่ไหนจิตวิญญาณจะให้อะไรกับคุณไม่ได้หรอกถ้าพระเจ้าไม่เปิดมิติให้หรือไม่อนุญาตท่านเข้าใจไหมครับนี่คือเมตาฟิสิกส์นี่คืออภิปรัชญามันถ้าท่านเป็นคนไม่มีพระเจ้าก็แปลว่าท่านจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะท่านไม่มีพระเจ้าคือปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธองค์จิตจักรวาลปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเองท่านก็จะเป็นคนเร่ร่อนพเนจรเหมือนกับวัตถุล่องลอยไม่ได้เชื่อมโยงเอาไว้กับพระเจ้าแล้วถ้าไม่ได้เชื่อมโยงกับพระองค์จะกลับไปหาพระองค์ได้ไหมก็ไม่ได้เราตัดสายสะดือระหว่างตัวเรากับแม่เราแต่สายใยทางจิตใจอ่ะเรายังมีความเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละจึงเป็นครอบครัวอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพราะพ่อกับแม่เชื่อมโยงกันไว้ด้วยสายใยแห่งความรักมันเพียงแค่ท่านรักพระบิดารักพระเจ้าแล้วเชื่อว่าพระองค์มีจริงแค่นี้โอกาสที่ท่านจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะท่านไม่ต้องตายท่านบรรลุผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติท่านไม่ต้องตายแล้วท่านก็มีหน้าที่ให้ความรักกับโลกไปเพราะอาสาพระองค์มาจะตายเมื่อไหร่นั้นท่านแค่บอกพระบิดาว่าจะขอกลับไปกราบพระบาทพระองค์นั้นนอนหลับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ไม่ต้องตื่นจะเอาจิตวิญญาณคืนกลับไปหาพระองค์ก็ได้แต่นั่นหมายความว่าท่านจะพูดอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จแล้วหมุนเป็นแล้วแล้วท่านยอมรับว่ามีพระเจ้ามีพระบิดามีองค์จิตจักรวาลและรักพระองค์ไม่ใช่รักแบบงมงายโง่ๆรักเพราะถูกสอนให้รักไม่ได้รักแบบเข้าใจท่านรักพ่อรักแม่ของท่านเพราะท่านเข้าใจไงว่าเขาไม่ป้อนนมให้ท่านท่านก็ตายนะเขาบีบจมูกท่านตั้งแต่เล็กท่านก็ตายก็ต้องเลี้ยงดูแลท่านอย่างดีนั้นพระบิดาทางจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันกับพ่อแม่ทางโลกของท่านหรอกครับรักพ่อแม่ทางโลกได้ทำไมรักพ่อแม่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ทำไมยอมรับไม่ได้ถูกไหมพ่อแม่ท่านในชาตินี้มีคนบอกท่านว่าเนี่ยพ่อแม่ของมึงเพราะตอนเล็กๆท่านจำไม่ได้หรอกท่านไม่รู้เรียงสาใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่มึงแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะเธอเป็นลูกของเรานะเราเป็นพ่อแม่ของเธอคุณก็เชื่อแล้วเนี่ยเรามาจากพระเจ้ามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วเรามาบอกท่านว่าจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราก็เหมือนกับคนอื่นมาบอกท่านนั่นแหละแต่เป็นคนที่รู้ใช่ไหมนะครับทำไมถึงไม่เชื่อมีเหตุผลไหมพี่น้องครับสไลด์ชิ้นที่5ชิ้นที่6ครับฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าท่านเป็นคารวาสจะฉลาดทำเพื่อ นำพาจิตวิญญาณตัวเองให้นิพพานในสิ่งที่เป็นขยะแล้วหลุดพ้นกลับบ้านท่านต้องฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อตนเองก็คือจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่ในการบำรุงร่างกายบำเรอร่างกายบำรุงร่างกายบำเรอร่างกายเพื่อให้มันมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงต้องอาศัยจิตหยาบให้มันแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยดีให้พร้อมที่จะมีประสิทธิภาพให้มันพร้อมที่จะมีสมรรถภาพเพื่อทำให้โลกสมดุลในมิติโลกทางกายภาพนึกออกไหมครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสถึงแม้ว่าสังคมของพี่ๆน้องๆเขาไม่ได้เหมือนสังคมโลกที่เอาไฮเทคโนโลยีมานำหน้าอาชีพหลักของพี่ๆน้องๆเขาวันหนึ่งเวลาสว่างขึ้นมาตื่นขึ้นมานะเขาจะมีมีดพระมีผ้าขมับพวกหัวแล้วออกไปในป่าคอยเดินเก็บเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้แห้งของพระบิดาที่มันร่วงหล่นลงมาเก็บเอามารวมกันกองแล้วก็เผาแล้วเอาไปทำปุ๋ยใส่กับต้นไม้เขาไม่โค่นต้นไม้ทำลายป่าวันๆก็ทำในสิ่งนี้นี่คือหน้าที่ของเขาหน้าที่ต่อตนเองก็คือดูแลสุขภาพกินอาหารที่ถูกต้อง
ไม่กินเกินกินแค่พอดีไม่กินแบบกินล้างกินผลาญอะไรแบบนี้กินอย่างมีจิตสำนึกพี่พี่น้องๆในวงโคจรของดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวครูนะแต่ว่าอะไรอ่ะแปลว่าพี่พี่น้องๆที่นั่นน่ะเป็นครูของมนุษย์โลกเราเนี่ยแหละเราก็เอาบางส่วนแอบแอบมาบอกท่านเพราะหน้าที่ต่อตนเองคือดูแลสุขภาพดูแลให้ตัวเองนะไม่ตายง่ายๆนะให้ปลอดภัยไม่ใช่ร่างกายเดี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างต่างเป็นหน้าที่ของจิตญาณของท่านที่ต้องรับผิดชอบเพราะจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในเขาช่วยท่านไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวท่านเองหน้าที่ที่สองครัวท่านจะต้องถนอมน้ำใจคนในครอบครัวซึ่งเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันเนี่ยต้องยึดมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้เพื่อจะช่วยเป็นเงื่อนไขให้แก่ละกันและกันในการกระตุกกระตุ้นให้จิตหยาบนั้นหมุนธรรมจักรจากขันธ์5ให้ได้แทนที่จะหมุนกรรมแทนที่จะหมุนกรรมจักรนี่คือหน้าที่ต่อครอบครัวช่วยกันจุนเจือกันเป็นกำลังใจให้กันเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยทำให้สมการซัมเบต้า X ที่มีค่าเท่ากับ X เท่ากับ3นะมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่ครบองค์3มันเกิดไม่ได้หน้าที่ต่อเพื่อนร่วมสังคมสังคมเล็กๆในบ้านเราเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วเพราะในครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยก็มีนิสัยที่แตกต่างกันมีความต้องการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือต้องการความมั่นคงและความมั่งคั่งรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตถูกต้องไหมครับถ้าท่านฝึกในครอบครัวจนชำนาญและเกิดสกิลเกิดทักษะแล้วไม่ยากที่ท่านจะเริ่มขยายสังคมของท่านออกไปคบหาคนข้างบ้านแล้วใช้หลักการเดียวกันกับคนในครอบครัวเพื่อทำให้ครอบครัวท่านใหญ่ขึ้นท่านต้องรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เท่ากับท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองที่มาของประโยคนี้ที่เราเคยกล่าวเป็นพันๆปีก็มาจากสิ่งนี้เมื่อท่านเชี่ยวชาญในครอบครัวของท่านแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนข้างบ้านมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะใช้หลักการเดียวกันหัวใจดวงเดียวกันกายสังขารเดียวกันสมองเดียวกันก็คือของท่านทั้งหมดเพื่อทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยแทนที่จะหวังพึ่งกับคน3คนในครอบครัวสามารถจะเป็นคน3คนกับใครก็ได้ที่อยู่ในสังคมเดียวกันท่านนึกภาพออกไหมมันหน้าที่ต่อเพื่อนร่วมสังคมคืออะไรครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรเพื่อเขาจะได้ช่วยโลกได้ถูกต้องหรือไม่หน้าที่ต่อประเทศชาติเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยตอนหลังๆมันมาแบ่งกันเป็นเขตเป็นประเทศท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลประเทศชาติของท่านเพื่อให้เป็นประเทศชาติที่มั่นคงเป็นประเทศที่มั่งคั่งไม่ใช่เป็นประเทศที่ง่อนแง่นและเป็นประเทศชาติที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแบบไหนประเทศไทยที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาท่านจำได้ไหมคนที่อายุประมาณ60-70อะสมัยตอนเด็กเรียนป.4หรือมัธยมอะถามว่าท่านเคยได้ยินไหมครูบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโตมาจนป่านนี้แล้วประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะมันเกิดอะไรครับเพราะว่ามันด้อยพัฒนาพัฒนาแรกที่ด้อยก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาต่อมาคือพัฒนาจิตวิญญาณเมื่อจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตใจมันด้อยพัฒนาเนี่ยสังคมมันจะพัฒนาไปไม่ได้หรอกพี่น้องครับถ้าท่านนายกฟังอยู่หรือคนของนายกฟังก็ฟังที่เราพูดเอาไว้ด้วยนะการเป็นผู้บริหารประเทศชาตินั้นน่ะมันต้องดูแลทุกมิตินะมันต้องดูแลทุกอนูนะไม่ใช่ดูแลแต่เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์เรื่องการบ้านการเมืองนะเรื่องประโยชน์สุขของพรรคของพวกของตัวเองอะไรแค่นั้นไม่ใช่นะมันต้องดูแลละเอียดจนถึงจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนด้วยนี่คือสิ่งสำคัญพระเจ้าจะเลือกผู้นำไปแบบนั้นนะครับที่ผ่านมานี่มนุษย์เลือกกันใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าเลือก พี่น้องครับหน้าที่ต่อประเทศชาตินะซื่อสัตย์ครับจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นคือหน้าที่ของประเทศชาติหน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีต่อประเทศชาตินะแล้วก็ฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ในประการต่อมาซึ่งเป็นไปประการที่5คือหน้าที่ต่อดาวเคราะห์โลกจำไว้เลยนะท่านเกิดมาเพื่อให้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกท่านเจอใครท่านต้องรักให้หมดรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีกับท่านท่านต้องรักเขาให้ได้โดยการฉลาดใช้ปัญญาเพื่อจะรักเขาเราย้ำนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถช่วยทำให้โลกนี้สมดุลได้และจิตวิญญาณของท่านก็ไม่เสียชาติเกิดประการที่หน้าที่ต่อจิตวิญญาณแก่นแท้เนื่องจากท่านเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ด้วยจิตหยาบจิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่ก้อนพลังงานเป็นกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่าเป็นขันนะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณของท่านเป็นแบบนั้นจิตวิญญาณของท่านเป็นแบบนั้น
จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะถูกซ่อนเร้นอยู่ตรงต่อมพิทูอิตรีท่านเห็นไหมต่อมไร้ท่อทุกต่อมนะมันจะแปะแปะแขวนๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้ระยงระยางแต่ต่อมพิทูอิตรีมันจะอยู่ในหลุมมันจะมีแองตรงนั้นเขาเรียกว่าบัลลังก์หรือที่ประทับเพราะจิตวิญญาณเป็นของสูงจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาจากพระเจ้านะจิตวิญญาณของท่านนะนะนั่นนะท่านจำไว้นะตัวท่านเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันนะไม่ใช่เราที่เป็นบุตรเอกหรือพระเยซูหรือท่านนบีนะแค่คนแค่ไม่กี่คนนี้เป็นลูกพระเจ้าพวกท่านไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพวกท่านก็คือบุตรของพระเจ้าที่อาสามาแต่เราเป็นบุตรเอกเพราะมาคนเดียวไงมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกท่านนะที่พูดมาทั้งหมดที่ช่วยทั้งนั้นนะไม่ได้มาสาปแช่งนะมาช่วยนะใครฟังเราพูดถึงตอนนี้แล้วหาว่าเราสาปแช่งเนี่ยแสดงว่าสงสัยเพิ่งตื่นนะหรือคิดอคติคิดลบกับเรานะครับนะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำอะไรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างสิ่งแรกเลยจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนตนเองให้มีระดับคลื่นความถี่เป็นคลื่นความถี่ระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองพอมันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจิตวิญญาณของท่านรวมทั้งจิตหยาบด้วยมันจะทำงานร่วมกันในมิติของจิตวิญญาณได้มันถึงจะมีพลังอำนาจอันมหาศาลมาแต่ทุกวันนี้ถามว่าท่านนะวันวันนึงนั่งหลับตานั่งกรรมฐานเนี่ยท่านเคยคิดจะรวมจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวจิตวิญญาณไหมท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวท่านมีจิตหยาบอยู่ท่านนึกว่าที่ท่านสั่นสะเทือนอยู่ขับเคลื่อนพฤติกรรมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ท่านนึกว่าท่านขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่พี่น้องครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยท่านเห็นเนื้อหนังแบบนี้ถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านเลยนึกว่าพอผ่าเนื้อนี้เข้าไปก็คือถึงข้างในแล้วไม่ใช่ใช่ไหมถ้าศึกษาถ้าท่านเรียนรู้มาถ้าท่านเรียนรู้และศึกษาท่านจะรู้ว่าท่านจะมีหนังชั้นนอกนะมีเนื้อมีหนังชั้นนอกแล้วก็มีหนังชั้นในแล้วก็จะมีเนื้อใช่ไหมมีหนังมีเนื้อนะเป็นชั้นๆนะแล้วก็หนังชั้นนอกเนี่ยนะบางส่วนมันก็เป็นหนังกำพร้าไปเช่นฝ่าเท้าของท่านที่เดินมากมันด้านนะก็เป็นหนังกำพร้าแล้วพอเป็นหนังกำพร้าปั๊บเนี่ยมันจะไม่ถึงเนื้อนะมันก็จะมีหนังแท้อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมพอหนังกำพร้าหลุดไปหนังแท้ก็จะขึ้นมาพอนานๆเข้ามันก็จะเป็นหนังกำพร้าเพราะว่าเซลล์มันตายใช่ไหมถ้าท่านไม่เรียนรู้เนี่ยท่านก็นึกว่ามันไม่เห็นแต่ข้างนอกข้างในก็คงเป็นแบบนี้ครับโอเคไหมหน้าที่ต่อจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ท่านทำอย่างเดียวเนี่ยและสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยวิธีไหนหมุนธรรมจักรด้วยการใช้ขันห้าแทรกแซงขันห้าอย่าหมุนตามสัตว์คือใช้อารมณ์หมุนใช้ความรู้สึกหมุนถ้าใช้อารมณ์หมุนใช้ความรู้สึกหมุนน่ะท่านก็จะไม่ต่างจากสัตว์เพราะท่านจะหมุนกรรมจักรทันทีสัตว์มันไม่มีกรรมจักรสัตว์มันไม่มีกรรมจักรมันเลยหมุนได้ไงตอนไหนมันหมุนเป็นธรรมจักรมันก็ให้ความรักกับโลกได้ตอนไหนมันเกลียวกราดกันมันดุร้ายกันเนี่ยมันก็ให้ความรักกับโลกไม่ได้มันก็ให้ความเป็นลบออกมามันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีกฎแห่งกรรมมันไม่ต้องกลับบ้านนะสัตว์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราไปเอาอย่างสัตว์ทั้งหมดไม่ได้ถึงแม้ใช้ขันห้าแบบสัตว์นะเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะตรงนี้นะครับประการที่7ฮะหน้าที่ต่อพระบิดาคืออะไรถ้าเรารู้ว่าพระบิดาทรงทอดพระเนตรเราอยู่ข้างบนเวลาเราจะโกหกตอแหลอะไรเราอายพ่อมั้งแล้วเวลาเราจะทำชั่วอะไรต้องนึกว่าพระองค์จะเสียพระทัยไหมเพราะท่านน่ะจิตวิญญาณน่ะขันอาสาพระองค์ลงมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในระบบโลกเนี่ยเพื่อเอาความรักมาให้โลกมันท่านตัวท่านน่ะคือจิตวิญญาณก็เหมือนกับ UFO เหมือนกับจานบินน่ะแล้วขนเอาความรักมาโดยคนขับจานบินนี้ก็คือจิตวิญญาณท่านเอาความรักมาฝากโลกโดยเอาความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดานั่นแหละท่านเป็นคนแบกขนมาเนี่ยเมื่อมาบนโลกแล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยให้รู้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงทอดพระเนตรอยู่ข้างบนให้รู้จักอับอายพ่อของตัวเองบ้างแค่อายนะพระพุทธองค์ยังใช้คำว่าละอายต่อบาปเลยใช่ไหมครับแต่ท่านไม่เคยคิดใช่ไหมละอายใครล่ะครับถ้าไม่ละอายพระบิดาก็ละอายจิตวิญญาณของตัวเองสิเพราะให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบต้องละอายจิตวิญญาณของตัวเองแต่ถ้าให้ดีต้องอายอับอายทั้งพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้มาเกิดและต้องอายทั้งจิตวิญญาณผู้อุตส่าห์ไว้ใจมอบอำนาจให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำหน้าที่แท้น่ะไม่สมหน้าที่ไม่สมเกียรติเลยอ่ะมันน่าอายไหมพี่น้องครับนี่เราพูดจนทะลุแจ้งนะพูดอย่างโปร่งแจ้งแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับท่านลองดูสิว่าเราพูดผิดตรงไหนขอจับผิดสิว่าเราสอนเรื่องที่เป็นเท็จเรื่องที่ไม่จริงท่านมีอะไรเถียงบ้างทั้งหมด5ฉลาดแล้วต่อมาฉลาดที่6เราบอกถ้าเวลาพอดูท่าทางเวลาจะพอนะอ่ะฉลาดมีมนุษย์สัตว์ท่านจำไว้นะฮะถ้าท่านต้องการนิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสตัณหาทั้งหมด
และสามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ทันทีเมื่อต้องการโดยจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายอีกเพราะสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยพระบิดาสื่อมาเนี่ยเป็นเหมือนขนมปังที่พระองค์ประทานให้กับท่านในสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆพระบุตรเอกอะท่านนบีท่านเยซูเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยเขากินขนมปังเป็นอาหารหรือกินแป้งปั้นแป้งเผาแป้งปั่นก็เรียกว่าขนมปังนะฮะเพราะฉะนั้นกินแล้วรอดตายกินแล้วไม่ตายมันในสมัยก่อนเวลาเปรียบเทียบสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมของพระเจ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าอนุตตรธรรมของพระเจ้าหรือสัจธรรมที่บุตรเอกเอามากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยมันเหมือนกับขนมปังอ่ะถ้าท่านกินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสังสารวัฏไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีนรกและไม่มีสวรรค์ที่ต้องหลุดลอยมีแต่โลกมนุษย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วสุดๆแล้วหลุดพ้นกลับบ้านโอเคไหมฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์ข้อแรกขึ้นมารอแล้วต้องไม่หนีเข้าป่าถ้าท่านหนีเข้าป่าไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านจะไปสัมพันธ์กับอะไรครับต้องสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเข้าป่าสัตว์มันก็ไม่มายุ่งกับท่านหรอกท่านไม่ต้องไปคบสัตว์เป็นเพื่อนหรอกเนี่ยหรือมีเพื่อนเป็นสัตว์มีสัตว์เป็นเพื่อนก็ไม่ควรเพราะมนุษย์บนโลกนี้มีอยู่ท่านต้องสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกับมนุษย์ไม่ใช่สกับสัตว์โอเคไหมท่านต้องมีหนีเข้าป่าจำไว้แต่ถ้าไปชั่วคราวนะ5วัน7วันหลบมุมไปหาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปพักจิตพักใจนะบ้างเนี่ยไม่ว่าแต่อย่าไปคิดว่าเส้นทางสายนั้นคือเส้นทางของการหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงเราบอกท่านเลยว่าไม่ใช่นั่นคือหลงทางแค่ไปหลับตาปิดอายตนะนี่ก็ผิดแล้วขันธ์5ทำไม่ได้ถ้าไม่มีอายตนะให้ใช้ไม่หนีเข้าป่าประการที่2ถ้าหนีเข้าป่าเนี่ยไม่มีคนสร้างเงื่อนไขให้อายตนะทั้ง5เนี่ยมีไว้ก็เหมือนไม่มีเลยพอไม่เห็นคนอื่นไม่ได้ยินคนอื่นไม่ได้สัมผัสคนอื่นไม่ได้ใช้ปากใช้ลิ้นรับรสรับรู้สิ่งอื่นๆโอเคไหมเมื่อไม่หนีเข้าป่าท่านอยู่ในสังคมกฎข้อที่2ถ้าท่านเป็นคนฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์ก็คือต้องคบหากับทุกคนไม่ใช่เลือกคบคนเลือกคบแต่คนดีท่านเลยฉลาดแต่เรื่องดีๆท่านปฏิเสธคนชั่วท่านเลยโง่ในเรื่องชั่วๆชีวิตนี้ของท่านจึงเสียท่าเสียรู้เสียใจเสียผลประโยชน์เพราะคนชั่วๆทั้งนั้นและยังโง่บางครั้งนะคิดว่าคบแต่คนดียังฉลาดนะบางทียังโง่อีกนะคนที่เขาดีกับเราที่ทำความดีงามกับเราเขารักเราเรากลับตาบอดมองไม่เห็นเพราะเราโง่เห็นไหมฮะเพราะเรารู้แต่ด้านดีเราไม่ได้รู้ด้านชั่วๆพอเรารู้ด้านชั่วด้วยด้านดีด้วยเราถึงจะเห็นด้านดีชัดเจนเราถึงเห็นด้านชั่วชัดเจนไม่ใช่เห็นอยู่ด้านเดียวโอเคต้องคบหากับทุกคนเหตุผลอีกข้อนึงครับเพราะในคนบางคนน่ะที่ท่านเห็นแล้วไม่โปรดไม่ปลื้มอ่ะเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านก็ได้และเมื่อเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขากับท่านต้องมาจับมือกันเพื่อปลดตะขอตะขอก็คือเวรหรือกรรมที่เกี่ยวกันอยู่เนี่ยให้หลุดออกจากกันไม่งั้นจิตวิญญาณของมันกับจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถจะนิพพานกรรมหรือนิพพานอะไรได้และก็ไม่อาจจะหลุดพ้นกลับบ้านได้เพราะขณะนี้มันสิ้นยุคแล้วพลังงานเก่าว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ท่านต้องรีบชำระกรรมมันถ้าท่านเนี่ยเลือกคบคนคนไหนน่าเกลียดกูไม่คบคนไหนไม่น่ารักกูไม่คบกูจะคบแต่คนดีๆคนที่กูรักไอ้พวกนี้มันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของท่านอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะไปแก้ไขกรรมเก่าแล้วไปเกี่ยวกรรมแก้กรรมได้ยังไงครับใช่ไหมต้องครบทุกคนและบางคนเนี่ยที่ท่านมองพฤติกรรมภายนอกถ้าท่านสอบผ่านที่เขากระทำพฤติกรรมไม่ดีกับท่านถ้าเขาทำไม่ดีและท่านทำดีคือฉลาดทำความดีกับเขาเพราะท่านมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ดีกับท่านมันอาจจะเปลี่ยนแปลงให้เขากลายมาเป็นคนดีมากกว่าคนที่ทำตัวดีๆกับท่านที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเลยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกรรมกันมาเขามาสร้างเงื่อนไขให้กับท่านเพื่อทำชั่วกับท่านแล้วให้ท่านเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีที่จะรักได้ให้อภัยเป็นไรแบบนี้ครับมันท่านต้องคบกับทุกคนอย่าเลือกคบเขาทำไม่ดีกับเราเราก็จะต้องไม่ปฏิเสธบางคนก็บอกว่าปล่อยไปตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่ากรรมมันมีมาอย่างไรก็ปล่อยไปตามนั้นแต่เมื่อมันมีเงื่อนไขอะไรมาเราต้องตัดสินใจให้ถูกต้องคือรักได้ให้อภัยเป็นใช้ปัญญาคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนกระทำตามสไลด์ใน6แผ่นที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับอยู่ในนี้ครับถือว่าเป็นคู่มือของมนุษย์ตามมรรควิธีจิตจักรวาลก็ได้วันหน้าเวลาพูดเรื่องอื่นสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดามาให้ท่านฟังก็เจาะลึกในบางเรื่องไปไอ้วันนี้เป็นบริบท
ในการเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งอย่างแท้จริงพี่น้องครับยังไม่ครบนะนี่แค่6สไลด์ยังไม่หมดนะครับประการที่3ผลประโยชน์ร่วมการเป็นสัตว์สังคมเราต้องเอาสังคมไม่ใช่เอาตัวกูคนเดียวถ้าเราเอาตัวเราเองคนเดียวแสดงว่าเราไม่เอาสังคมเราก็เป็นสัตว์สังคมไม่ได้เมื่อเราไม่เอาสังคมสังคมเขาก็จะปฏิเสธเราก็ไม่เอาเราก็เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นสัตว์สังคมต้องแสวงผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ผลประโยชน์กูก็ของกูผลประโยชน์มึงก็ของมึงนึกออกไหมต้องแสวงผลประโยชน์ร่วมทำอะไรแล้วต้องคิดถึงประโยชน์สุขของพวกเราด้วยในครอบครัวเวลาพ่อแม่ลูกจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกด้วยว่าอยู่ในครอบครัวเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคนในสังคมด้วยนะในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดหรือคิดถึงผู้คนที่อยู่ในประเทศชาติด้วยไม่ใช่กูที่จะทำอะไรก็ทำไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่คือฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์แล้วทำให้เรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือผู้ประเสริฐเราก็จะสามารถมีความสัมพันธ์กับผู้ประเสริฐได้คือเราจะเปลี่ยนแปลงคนที่เขาไม่ดีให้เป็นคนดีได้จากการที่เราเริ่มเป็นคนดีก่อนถ้าเราทำดีกับคนอื่นเราจะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราหวังให้คนอื่นทำดีกับเราคุณผิดหวังไหมโอกาสผิดหวังมีเยอะเลยเพราะเราบังคับมันไม่ได้แต่เราสั่งตัวเราได้เราบอกตัวเราได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแสวงผลประโยชน์ร่วมประการที่4รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมแสวงผลประโยชน์ร่วมแล้วต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยยึดมั่นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันไว้เป็นอันดับหนึ่งนะให้เหนือกว่าผลประโยชน์เช่นครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันมีการลิ้นกับฟันกระทบกันต้องมีการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็อย่าให้ครอบครัวแตกคือสังคมเล็กๆเนี่ยแตกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องยึดมั่นความสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกันเอาไว้เพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่วางแผนไว้และพวกท่านอาสามาเพื่อจะปฏิบัติตามแผนของพระองค์ไม่ใช่ปฏิบัติตามใจนึกของตัวเองนึกออกไหมครับไม่ใช่มาปฏิบัติตามประโยชน์ของตัวเองโดยไม่นึกถึงเลยว่าประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของโลกประโยชน์ของชาติประโยชน์ของแผ่นดินมีหมดนะอย่านึกแต่ของกูตัวกูอย่างเดียวไม่ได้ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์นะในประการที่6แผ่นที่1สไลด์แผ่นที่2ความฉลาดในการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประการที่5คือฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์แต่กี้พูดถึงหลักการพูดถึงเหตุผลคราวนี้ฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์พูดถึงพฤติกรรมพูดถึงวิธีการถ้าท่านจะเป็นคนที่ฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นนะประการที่5ซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยคือต้องยิ้มง่ายและทักทายก่อนการยิ้มให้กับคนอื่นคือการทักทายถูกต้องไหมทักทายด้วยรอยยิ้ม

เนี่ยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่นี่ที่นี่ไม่มีเจดีย์มีพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำสามเหลี่ยมระหว่างจิตวิญญาณของท่านพระพุทธชินราชแล้วก็พระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลท่านมาที่นี่ท่านทำสามเหลี่ยมได้นะฝึกเองเลยนะไม่ต้องอาศัยอาจารย์ปริญญาก็ได้ไม่เป็นไรนะอาศัยก็ได้เราก็ไม่ว่านะนี่คือสไลด์ที่6 ต่อไปเป็นสไลด์ที่7พี่น้องครับท่านต้องฉลาดใช้ขันห้ามาแล้วครับต้องฉลาดใช้ขันห้าที่เด็ดๆมันจะอยู่ท้ายๆนะพี่น้องครับฉลาดใช้ขันห้าประการที่1ครับว่าขันห้าคืออะไรเราตอบสั้นๆนะเพราะอธิบายไม่เยอะขันห้าก็คือกระบวนการของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่มันเกิดขึ้นเองในจิตใจของท่านนึกเอาเองแล้วเร้าตัวเองสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไร และข้อที่2นี่เราตอบไปแล้วนะข้อที่2ต้องรู้ว่าจะใช้ขันธ์5อย่างไรก็แปลว่าท่านไม่ใช่สัตว์สัตว์มันมีสมองก้อนเดียวเราเป็นมนุษย์เรามีสมอง2ซีกซ้ายขวาเรามีกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณเราต้องกลับบ้านจิตวิญญาณเราจะหลงมิติไม่ได้สัตว์มันหลงมิติก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นสัตว์ของมันอยู่อย่างนั้นเป็นสุนัขตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นสุนัขเป็นสุกรตายไปแล้วกลับมาใหม่ก็เป็นสุกรช้างม้าวัวควายก็เหมือนกันเขาจะไม่มีการมั่วไปมั่วมาเหมือนมนุษย์หรอกโอเคแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ท่านต้องรู้ว่าจะใช้ขันธ์5อย่างไรก็ต้องแทรกแซง เราใช้คำว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติที่สัตว์ใช้มันคือกรรมจักรถ้าท่านไปสั่นสะเทือนตามนั้นตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านนะทำตามอารมณ์มาพูดง่ายๆขันธ์5ของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรท่านก็จะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทันทีท่านจะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีสังสารวัฏก็จะมาจิตวิญญาณของท่านเองก็จะเดือดร้อนใช่ไหมต้องมีภพชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดอุตลุดมั่วไปหมดเลยมันท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรโดยแทรกแซงขันห้าถามว่าแทรกแซงที่ขันไหนมีห้าขันน่ะเราก็แนะท่านแล้วให้แทรกแซงขันที่ชื่อว่าเวทนาให้ไปแทรกแซงขันที่ชื่อว่าเวทนาและถ้าเวทนาตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรแล้วจิตมันหวั่นไหวไปเป็นเกิดความรู้สึกนะที่เวทนามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากนิสัยหรือสันดานที่บันทึกอยู่เป็นสัญญาเดิมเนี่ยอยู่ในสัญญาท่านก็จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะจัดการสัญญาเดิมที่พอเห็นแล้วเกิดทุกขเวทนาเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยนะโดยไม่ใช่สิ่งร้าวภายนอกเป็นเงื่อนไขนะแต่เป็นเพราะสันดานของท่านเนี่ยที่มันไม่ดีมันบันทึกอยู่ในสัญญาท่านก็ต้องจัดการแก้ไขตรงนี้ด้วยซึ่งนักบวชทั้งหลายที่ใช้วิธีปฏิบัติเทคนิคสมาธิที่นั่งกรรมฐานน่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการพยายามจัดการสันดานเดิมที่บันทึกอยู่ในสัญญาในสัญญาก็คือ1ในขันธ์5เนี่ยเขาพยายามจะจัดการกับไอ้ตรงเนี้ยครับนะแต่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะฝึกจิตกับตาฝึกจิตกับหูเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตจะต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นการเสียความรู้สึกคือเวทนาจะต้องไม่เสียความรู้สึกหรือได้ความรู้สึกก็ตามเขาเรียกว่าต้องไม่จิตตกคำว่าจิตตกแปลว่าเวทนามันเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดสุขเวทนานี่คือทุกทั้งนั้นท่านต้องแทรกแซงตรงนี้นั้นถ้าถามว่าใช้อย่างไรเราก็บอกสั้นๆตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงอื่นถ้าเวทนาเนี่ยถูกแทรกแซงได้ตัดเวทนาได้เวทนาเนี่ยก็คือกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดเหตุแห่งการเกิดตัณหาก็มาจากกิเลสเมื่อกิเลสถูกตัดถูกดับตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากและความไม่อยากและตัณหาความอยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าจะอยากหรือไม่อยากพวกเนี้ยมันเป็นที่มาของอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะเห็นไหมท่านตัดเวทนาตัวเดียวไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรนักหนาในชีวิตประจำวันก็ทำได้ไงแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรทำวิธีนี้นี่คือข้อ2ข้อ3โลกก็ใช้ขันธ์5เหมือนกันนั้นอย่าไปดูถูกนะว่าขันธ์5เนี่ยนะไม่มีประโยชน์มีขันธ์5มันทำให้เกิดทุกข์เราเห็นไหมสัตว์ใช้ขันธ์5อยู่ทั้งวี่ทั้งวันมันทุกข์ก็มันตรงไหนอ่ะนะเราอยู่กันมานะอายุปูนี้นะเราเคยเห็นสัตว์ทุกไหมไม่ว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของท่านหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าที่ท่านเห็นนะไม่มีสัตว์ตัวไหนแสดงอาการทุกข์เลยยกเว้นถูกขังถูกล่ามถูกตีถูกทำร้ายท่านว่าไหมเขาใช้ขันห้าเหมือนท่านเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าโทษขันห้าว่าเพราะมีขันห้าจึงทำให้ท่านเกิดความทุกข์ไม่มีปัญหาเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งร้าย

เอาขันห้ามันทำงานไม่ได้ขันห้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสิ่งแล้วโดยเฉพาะอุปสรรคปัญหานี่ดีนักเนี่ยใครทำดีกับท่านก็เป็นเงื่อนไขเล็กๆนะขันห้าก็สั่นสะเทือนเล็กๆได้พลังงานความรักให้กับโลกน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความร้ายเนี่ยแล้วท่านสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นความรักได้โอ้โหมันจะให้พลังงานความรักกับโลกมหาศาลเลยนี่เราพูดความจริงนะฮะมันจิตวิญญาณของท่านเลยวางแผนให้จิตหยาบของท่านเจอเรื่องยากๆคือเรื่องร้ายๆประการต่อมาประการที่4ฉลาดใช้ท่านต้องรู้ว่าดับขันห้าได้อะไม่ใช่นิพพานท่านพยายามจะดับขันห้าให้หมดเพื่ออะไรเพื่อดับวิญญาณซึ่งท่านไปเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยก็คือตัวตนของท่านก็คือจิตวิญญาณไม่ใช่ท่านเลยบอกว่าดับขันห้าได้นิพพานละคำว่านิพพานแปลว่าหายสาบสูญวาบหายนิยามผิดนะครับนิพพานคือการนิพพานกรรมนิพพานกรรมนิพพานกฎแห่งกรรมนิพพานการมีสังสารวัฏคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับไม่มีกฎแห่งกรรมอีกไม่มีสังสารวัฏอีกเขาเรียกดับการเกิดดับเขาเรียกว่านิพพานเนี่ยนิพพานกิเลสตัวเดียวนิพพานกิเลสตัวเดียวอย่างอื่นนิพพานหมดง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากอะไรเลยที่ต้องไปนั่งฝึกกันโอ้โหเป็นหลายพรรษาหลายปีท่านเชื่อเราสินะอย่าเพิ่งก้าวล่วงเราฟังแล้วคิดตามเราท่านจะฉลาดขึ้นนะเราให้สติกับท่านรู้ไว้ว่าดับขันธ์ห้าได้ไม่ใช่นิพพานการนิพพานที่แท้จริงก็คือการดับการเกิดดับอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วหายสาบสูญออกไปจากอนันตจักรวาลก็คือผ่านประตูมิติซึ่งพระบิดาพระเจ้าเรียกว่าประตูคอกแกะหรือพระเจ้าหรือพระเยซูทรงเรียกว่าประตูเรือนหอนะคือด่านนภาลัยอันเดียวกันเนี่ยพากลับบ้านเข้าหอก็แปลว่ากลับบ้านพาเจ้าสาวกลับบ้านเข้าหอเนี่ยเรื่องเดียวกันท่านต้องออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ถึงจะเรียกว่านิพพานแท้ไอหายสาบสูญเพราะดับขันห้าได้เนี่ยแล้วเชื่อว่านิพพานแล้วเนี่ยนั่นเป็นแค่นิพพานตามความเชื่อนิพพานตามความรู้สึกของตัวเองมันหนีความจริงไปไม่พ้นหนีความจริงไปไม่ได้หรอกพี่น้องครับนี่คือสไลด์ที่7มาแล้วครับสไลด์ที่8พี่น้องครับใกล้ความจริงแล้วฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธินี่ครับตรงนี้สำคัญท่านต้องฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธิเพราะท่านเป็นคารวาสท่านต้องฉลาดทำธรรมชาติสมาธิก็คือธรรมะใช่ไหมฉลาดปฏิบัติธรรมชาติสมาธิคือฉลาดธรรมทออําธรรมใช่ไหมที่เราบอกท่านแต่ต้นรายการว่าเราขอพูดพร้อมกันเลยทั้งธรรมทออําธรรมกับทอทงรอหันมอมะธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันนะฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธิ ธรรมชาติสมาธิเป็นของคารวะเราขอพูดสั้นๆธรรมชาติสมาธิเป็นของคารวะในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแบบลืมตาแบบอายตนะไม่พิการต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นไม่งั้นหมุนธรรมจักรผ่านกระบวนการของขันธ์5ที่มีเงื่อนไขดีบ้างร้ายบ้างไม่ได้ประการที่2ที่ท่านสมถะกรรมฐานเป็นของนักบวชไม่ใช่ของคารวะเดี๋ยวเราจะขยายความในสไลด์ต่อไปสมถะกรรมฐานของนักบวชเนี่ยถ้าพูดคร่าวๆเป็นการฝึกจิตของตัวเองเนี่ยอยู่กับที่ฝึกคนเดียวเพื่อกำกับจิตให้สงบพระบิดาเคยสอนท่านแล้วจิตของมนุษย์มันนิสัยจิตนี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตหยาบนะเนี่ยตอนเป็นมนุษย์นะที่นั่งกรรมฐานนะเป็นมนุษย์ใช่ไหมจิตหยาบเนี่ยนิสัยมันเหมือนลิงเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานพี่น้องครับมันลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในร่างกายของท่านเนี่ยแล้วมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ตาที่3อยู่ที่พาเนียลแกลนไม่ใช่พิทูทารีนะพิทูทารีอยู่ข้างในนะอยู่ใต้สมองไอ้นั่นเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณนี่จิตหยาบอยู่ที่ภายในแกลนมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลามันมี189กลุ่มเพื่อจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนความเป็นมนุษย์2มิติของท่านนะมันสมถะกรรมฐานของนักบวชก็คือการฝึกจิตหยาบของตัวเองให้มันมีพลังอำนาจแล้วจิตหยาบตัวเองจะมีพลังอำนาจก็ต่อเมื่อเราต้องสามารถควบคุมการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลของมันในการทำหน้าที่108,009ที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ที่เรายังมีชีวิตทั้งยังหลับยังตื่นเนี่ยให้มันมารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่ในการนึกทำหน้าที่ในการคิดคือทำหน้าที่ในการอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เรื่องเดียวโดยเอากลุ่ม100 189กลุ่มเนี่ยมารวมตัวกันทำงานให้ได้มากที่สุดโดยวิธีการนั่งส่องจิตตัวเองเพื่อทำให้มันสงบเขาว่าสงบแปลว่าให้มันนิ่งไม่ให้มันเหมือนลิงที่มันซุกซนต้องเอามันให้อยู่มัด
มันถ้าจิตนิ่งได้จิตก็เป็นสมถะจิตที่เป็นสมถะก็คือจิตที่มีพลังอำนาจมากเพราะว่าเอา 108,009 มารวมกันให้มันทำเป็นเรื่องเดียวให้ได้มากที่สุดเนี่ยพลังอำนาจทางจิตก็จะสูงขึ้นนี่คือนักบวชเขาใช้วิธีนี้เพื่อจะควบคุมจิตของตัวเองให้ได้นิสัยทางจิตสันดานทางจิตที่มันวอกแวกวอแวอะไรยังไงต้องเอาให้อยู่ก็มีสารพัดวิธีสติปัฏฐานสีบ้างอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วแต่นะคนที่ชอบเขาเรียกว่านั่งสมาธิกันใช่ไหมนะคำว่า ถ้าจิตเป็นสมถะคือจิตนิ่งได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมีสมาธินะภาษานักบวชเขาสรุปกันดื้อๆแบบนั้นนะเราฟังแล้วก็แปลกๆแต่เอาละมาพูดให้ท่านฟังเผื่อท่านฟังคนนำทางเขาพูด จะได้รู้ว่าเราพูดเรื่องเดียวกันถ้าจะได้รู้ว่าเรามีความรู้เรื่องสมถกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรามีความรู้เราจึงพูดว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเพราะพวกนี้นะอย่างวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะพวกนักบวชเขาต้องใช้กันทั้งสองอย่างมันเป็นเทคนิคสมาธิมันเป็นการปฏิบัติทางเทคนิคไม่ใช่ธรรมชาติท่านเห็นไหมปิดหูปิดตาหมดเนี่ยมันธรรมชาติที่ไหนครับแล้วไปปฏิบัติจิตที่แท้ที่ปฏิบัติร่วมกันกับคนในสังคมเพราะเป็นสัตว์สังคมไปปฏิบัติอยู่คนเดียวและจะไม่ให้เรียกว่าปฏิบัติการทางเทคนิคได้ยังไงพี่น้องครับมันพวกท่านมีลูกมีผัวมีเมียมีครอบครัวมีบริษัทมีสังคมท่านจะไปปลีกวิเวกนั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยได้ไหมท่านก็ต้องใช้เวลาในการใช้ชีวิตประจำวันปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณคือปฏิบัติธรรมะไปด้วยใช่ไหมท่านจึงต้องใช้ธรรมชาติสมาธิสมถกรรมฐานเนี่ยนักบวชเขาฝึกเพื่อให้จิตมีพลังอำนาจพอจิตมีพลังอำนาจแล้วนั้นได้ผลในระดับหนึ่งแล้วเขาก็ต่อยอดนะเพื่อเอาพลังอำนาจของจิตที่เรียกว่าฌานเนี่ยเอาไปสั่นสะเทือนปัญญาของสมองเพื่อทำให้เกิดญาณแต่ปรากฏว่านักบวชหลายคนที่เราฟังคนนำทางตาบอดเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาไม่ได้ไปพัฒนาปัญญาของสมองแต่ไปยกระดับความฉลาดของจิตของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกโดยสมองเนี่ยไม่ได้ใช้เลยที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้เปิดอายตนะภายนอกเพื่อให้คนภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนขันห้าก็เลยพัฒนาปัญญาพัฒนาสมองซึ่งเป็นเรื่องของกายหยาบไม่ได้เราไม่ได้มีแค่มิติของจิตวิญญาณอย่างเดียววิธีการของนักบวชนักพรตเน้นแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเน้นทางจิตอย่างเดียวปฏิบัติจิตอย่างเดียวมันใครศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วทุกวันนี้พยายามไปนั่งกรรมฐานสมาธิแต่จะฝึกคิดให้ฉลาดทางปัญญานั่งกรรมฐานสมาธิทำให้จิตสงบทำให้เกิดฌานเกิดนนท์เกิดนี่เกิดฤทธิ์เกิดอะไรท่านปฏิบัติผิดทางนะครับถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ถ้าท่านอยากจะไปปฏิบัติแบบนักพรตนักบวชท่านต้องไปบวชนะครับถ้านักบวชเขาทำทางนั้นก็ปิดก็มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามมรรควิถีของเขาแต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านเดินทางขาแล้วนะครับนะเคยเห็นไหมคนเดินทางขาเนี่ยเท่ไหมครับนะเดินไปทางขาไปเท่ไหมไม่สมาร์ทนะครับถ้าจะสมาร์ทต้องเดินตัวตรงครับดูนางงามไหมพวกสาวๆที่เดินแฟชั่นนะเดินขาขวิดเลยครับขามันขวิดกันนะครับแต่ไม่หกล้มนะมันหกล้มตอนที่มันใส่ส้นสูงปรี๊ดเกินเหตุมันหกล้มนะใช่ไหมนางแบบนางบอกแบบทั้งหลายนั่นใช่ไหมวิปัสสนากรรมฐานเป็นของนักบวชเพื่อทำให้ฉลาดแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีการปฏิบัติของเขาเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองไม่ได้สมองมีสติปัญญาคือซ้ายนำขวาปัญญาญาณคือขวานำซ้ายถูกไหมสัญชาตญาณก็คือก้านสมองและถ้าเป็นเราเนี่ยก็อริยญาณหรืออนุตตรญาณไม่งั้นสื่ออนุตตรธรรมกับพระเจ้าไม่ได้ก็แล้วแต่จะเรียกยังมีไม่สามารถจะใช้ได้เลยนั่นไม่สามารถจะใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้แต่ความฉลาดทางจิตอย่างเดียวก็แปลว่าเกิดมาเป็นคน2มิติแต่เหลือมิติเดียวปฏิบัติแค่มิติเดียวอ่ะแค่นี้มันก็ผิดแล้วครับแล้วแค่เข้าใจว่าที่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตัวเองใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ไงใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมันเข้าใจอะไรกันผิดหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็เลยมาพูดก็เรียกหงายกะลาให้เห็นก็น่าจะเป็นคุณูปการนะสำหรับท่านทั้งหลายที่ฟังความรู้ใหม่เหล่านี้อย่าเพิ่งจงเกลียดจงชังอย่าเพิ่งแช่งเราอย่าเพิ่งชังเราเดี๋ยวผิดบาปนะฮะเราพูดกับพวกท่านทั้งหลายด้วยความรักพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไหนๆพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เอาให้มันลึกไปกว่านี้เลยจะได้อยู่ในบทเรียนก้อนเดียวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดธรรมชาติสมาธินะดูภาพนี้พี่น้องครับสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนมากก็นั่งอย่างเงี้ยนอนก็ได้นะครับกรรมฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นอนก็ได้ครับหรือ slowly walking เดินจงกรม slow เดินช้าๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนอใช่ไหมเดินจงกรมก็เรียกว่ากรรมฐานทั้งนั้นนะวิธีสองวิธีเนี่ยเรียกว่าพระบิดาให้เรียกว่าเทคนิคสมาธิเหมือนที่ท่านพยายามแต่ส่วนมากท่านไปปฏิบัตินะส่วนมากปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐาน
ใช่ป่ะเพื่อทำให้จิตสงบแต่ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยเพราะท่านปฏิบัติแค่แป๊บๆขนาดนักบวชเขาปฏิบัติจนเป็นอาจินปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีวะเลยก็แปลว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขายังไม่บรรลุอะไรเลยนะเรามาเรียนรู้กันนะสมถกรรมฐานคืออะไร1ครับการฝึกจิตให้สงบด้วยสตินี่หมายถึงนักบวชนะฮะไม่ใช่ธรรมชาติสมาธิของจิตจักรวาล นะครับซึ่งคารวะจะต้องปฏิบัตินี่เป็นวิธีของนักบวชฝึกจิตให้สงบด้วยสติก็แปลว่าใช้สติควบคุมจิตหรือควบคุมอาการของจิตใช้สติควบคุมจิตให้มันอยู่ในอาการสงบใช้สติใช่ไหมท่านได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมฝึกให้อยู่กับปัจจุบันบางทีกำหนดลมหายใจเข้าออกที่จมูกกำหนดลมหายใจเข้าออกที่หน้าท้องแล้วแต่จะกำหนดวิธีการฝึกสมถกรรมฐานเพื่อต้องการสร้างพลังอำนาจทางจิตเขาใช้สติควบคุมจิตแต่ต้องมีสติคือตื่นรู้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าต้องเฝ้าดูจิตตัวเองใช่ไหมตอนแรกๆมันก็แรดคือ11รอดอเอาไม่ค่อยอยู่มันการฝึกนั่งกรรมฐานเนี่ยถ้าคนมีนิสัยสันดานทางจิตนี่รอดแรดมากๆเอาไม่ค่อยอยู่เนี่ยจะฝึกลำบากหน่อยจะนั่งนิ่งนานๆไม่ค่อยได้เพราะนิสัยทางจิตมันเหมือนลิงที่ซุกซนมากๆแล้วเอาไม่อยู่ถ้าจะเปรียบเทียบนะเคยมีพระอริยสงฆ์ของศาสนาพุทธเนี่ยเคยสอนเอาไว้เราเห็นเข้าทีนะขออนุญาตท่านนะจำนามท่านไม่ได้แล้วท่านเคยยกตัวอย่างไว้เราเห็นด้วยกับที่ท่านกล่าวจิตของท่านเปรียบเสมือนวัวหรือควายพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ท่านนั้นที่เป็นนักเทศน์นักธรรมนะสอนไว้จิตของท่านเปรียบเหมือนวัวหรือควายส่วนสตินั้นเปรียบเสมือนเชือกที่ผูกเอาไว้กับหลักเชือกที่คล้องจมูกควายไว้แล้วเอาปลายเชือกข้างหนึ่งไปผูกกับหลักเอาไว้สติก็เหมือนกับหลักกับเชือกที่ควบคุมควายหรือวัวไม่ให้ออกไปเดินเพ่นพ่านอย่างเก่งนะแรกๆมันก็จะเดินวนรอบหลักนั่นนะครับถ้าไม่ให้มันเดินวงใหญ่ให้มันพอเดินแบบสบายๆหลวมๆก็ใช้เชือกไม่ยาวนักแต่ไม่สั้นเกินใช้เชือกไม่ยาวนักแต่ไม่สั้นเกินฝึกไปเรื่อยๆมันจะเกิดสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเกิดทักษะทางจิตก็ต่อเมื่อต้องหมั่นฝึกฝนเห็นไหมบางทีต้องฝึกกันเป็นพรรษาคือ3เดือนนะบางทียังไม่สำเร็จนะหลายพรรษาก็เป็นปีนะ1พรรษาก็คือ1ปี3พรรษาก็คือ3ปีใช่ไหม365วันคูณ3อ่ะกว่าจะเชี่ยวชาญกว่าจะทำให้จิตตัวเองสงบได้อ่ะนะถ้าข้อ2ครับถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธินี่คือภาษาของนักพจน์นักบวชเขาสอนกันนะเราไม่ได้สอนเนี่ยเรากำลังจำที่เขานะทำอยู่เนี่ยแล้วเราไปวิเคราะห์แล้วสรุปมาสังเคราะห์มาเพื่อมาบอกพวกท่านให้ท่านรู้ว่าเพราะท่านไม่ได้ไปบวชเป็นนักพจน์นักบวชท่านมาฟังแต่จิตจักรวาลมันท่านต้องรู้ด้วยว่านักพจน์นักบวชเขาปฏิบัติอะไรต้องรู้ด้วยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็รู้เรื่องของนักบวชพูดถึงเรื่องนักบวชเรื่องไหนแสดงว่าเรารู้เรื่องนั้นถ้าเรื่องไหนเราไม่พูดบางทีเราอาจจะรู้ไม่จริงหรือไม่รู้หรือบางทีให้ท่านรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเวลามันน้อยเห็นไหมนี่พูดมาตั้งนานยังไม่หมดเวลาก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมขนาดเราพูดเร็วนะวันนี้พูดเร็วมากไม่รู้ท่านฟังทันหรือไม่ฝึกจิตให้สงบได้ก็เกิดสมาธิจิตที่สงบเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดฌานฌานก็คือพลังอำนาจของจิตที่เกิดจากการที่กลุ่มของจิตหยาบ189กลุ่มเนี่ยมันสามารถสงบระงับเพื่อที่จะมารวมศูนย์อยู่ที่จิตที่เรากำหนดเนี่ยกำหนดที่ลมหายใจกำหนดที่ปลายจมูกกำหนดที่หน้าท้องอะไรก็ได้มันจะมาจดจ่ออยู่ตรงนี้พอเราสามารถรวมมันได้ด้วยอะไรก็ได้ใช้กุศโลบายนะพอมันสามารถรวมได้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถใช้จิตที่มีพลังอำนาจตรงนั้นนะคิดด้วยสมองถ้าเราคิดเป็นนะแต่เราคิดไม่เป็นเนี่ยเราก็จะนึกด้วยจิตเขาเรียกต่อยอดการนึกของจิตต่อยอดพลังอำนาจของจิตให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตเนี่ยมันก็มีปัญญาของมันเหมือนกันแต่ปัญญาของจิตอย่างเดียวไม่พอเพราะเราเป็นคน2มิติเราต้องใช้ปัญญาของสมองด้วยซึ่งวิธีการเนี้ยมันเข้าถึงสมองไม่ได้เพราะปิดอายตนะไว้หมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวอ่ะนึกออกไหมครับมันเลยสั่นสะเทือนผ่านกระบวนการของขันห้าไม่ได้นะฮะหรือขันห้าเกิดขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์เอาถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธิคำว่าสมาธิของจิตจักรวาลหรือของพระบิดาจะไม่เหมือนกันกับคำว่าสมาธิของคนนำทางที่เขาสอนเรื่องนี้นะ
สมาธิของเขานี่ก็คือจิตสงบเกิดสมาธิก็เรียกจิตสงบแต่ภาษาจิตจักรวาลก็คือสมาธิหมายถึงการที่ท่านสามารถนึกคิดพูดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเขาเรียกว่าท่านมีสมาธิเขาเรียกว่าท่านมีสมาธิแต่สมาธิตรงนี้แค่จิตสงบเขาก็เรียกว่ามีสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเวลานั่งกรรมฐานสมาธิเวลานั่งกรรมฐานเขาจึงมักจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านั่งสมาธิท่านเข้าใจไหมที่เคยฝึกมาแล้วอ่ะประการที่3แต่ละระดับของสมาธิเขาเรียกว่าฌานใช่ไหมฌานก็คือระดับพลังอำนาจของจิตของท่านที่มีความสามารถในการสำรวมได้ฌานสูงก็แสดงว่ารวมอำนาจมันได้สูงฌานต่ำกว่าก็รวมอำนาจมันได้ต่ำกว่าแต่ฌานนั้นพวกเขาบอกว่ามันเกิดจากสมาธิเกิดจากการที่จิตสงบนิ่งได้เขาเรียกเป็นสมาธิแต่สมาธิมากสมาธิสูงก็เรียกว่าฌานนี่คือที่มาและผลของฌานที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการนั่งกรรมฐานคือเกิดญาณอย่างรู้มันจะเกิดญาณอย่างรู้นึกภาพบอกนะดูทีละข้อนะสมถกรรมฐานเราไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะเพราะคนที่เขาสอนสมถกรรมฐานเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบที่จิตจักรวาลเอามาพูดนี่คือความจริงที่พวกเขาปฏิบัติใครที่เคยไปเรียนมาแล้วฝึกท่านดูสิว่ามันอยู่ใน4ข้อนี้มั้ยแต่ส่วนมากเนี่ยท่านฝึกกันแค่ข้อ1กับข้อ2ท่านได้แค่2ขั้นข้อ1ฝึกจิตให้สงบด้วยสติจิตมันพอสงบได้บ้างก็เกิดสมาธิเวลาไม่มากพอต้องกลับบ้านแล้วเพราะไปอยู่วัดกลับมาที่บ้านก็นั่งห้องพระนั่งไปก็หลับไปไปนอนดีกว่าก็อยู่แค่นี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรท่านเลยยกเว้นทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนคือมีความสงบบ้างตอนเป็นสมาธิจิตหยาบมันสงบอ่ะ มันเลยได้พักผ่อนนั่นคือประโยชน์พี่น้องครับถ้าปฏิบัติต่อแบบผู้ที่เขาจริงจังนะนักพรตนักบวชที่จริงจังที่เป็นพวกนักรบแห่งแสงสว่างเขาพยายามจะหาปัญญาจากการฝึกจิตเนี่ยก็คือปัญญาแปลว่าแสงสว่างผลของญาณคือการอย่างรู้อย่างรู้มันจะเกิดความรู้เกิดความสามารถบางอย่างเกิดขึ้นมาเองเมื่อปฏิบัติไปตามเส้นทางสายนี้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดหรือเปล่าเราไม่รู้นะสุดๆแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ครับผลของการอย่างรู้คืออภิญญา5คุ้นๆมั้ยครับอภิญญา5อภินี่แปลว่ายิ่งใหญ่นะวิญญาณมากับคำว่าวิภิญญาหรือวิญญาเนี่ยมันก็หมายถึงวิญญาณมันจะเกิดพลังอำนาจหรือความฉลาดทางวิญญาณขึ้นมาได้5อย่างถ้าปฏิบัติไปจนถึงขั้นสุดท้ายของสมถกรรมฐานปฏิบัติถึงขั้นสุดท้ายนะของสมถกรรมฐานนะเดี๋ยวจะมีวิปัสสนาให้พูดให้ฟังอีกเนี่ยแล้วบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงตรงนี้ครับมันมาติดตรงข้อ5นี่แหละครับแล้วไปไม่เป็นเลยครับนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะข้อ5มันยังเป็นตัวทดสอบจิตว่ามันว่างไปจากกิเลสได้แล้วหรือยังกิเลสนี้เขาเรียกว่าอาสวะอาสวะหรืออาสวะกิเลสนะคนที่เคยบวชพระมาถ้าเราพูดผิดต้องขออภัยเพราะเราไม่เคยบวชนะครับแต่พระบิดาบอกเรานะว่าถ้าได้ถึงข้อ5เนี่ยแล้วนิพพานไม่ได้เพราะไปติดกับไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ยังชำระไม่หมดมันแฝงอยู่ในจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนะมันแฝงอยู่ในจิตหยาบไปหลงติดกับไอ้อภิญญา5นี่แหละจิตที่เป็นกิเลสที่ทำให้เกิดอภิญญา5เนี่ยหรือที่มันเกี่ยวข้องกับอภิญญา5และทำให้จิตติดกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอาสวักกิเลสอาสวักกิเลสออ่างสระอาสอเสือวอแหวนมหานากาศกอไก่นะวักแปลว่าตักอะตักวักน้ำรถอะอาสวักนะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันรุงรังอยู่เป็นกิเลสที่เกี่ยวพันรุงรังนุงนังอยู่กับจิตอะซึ่งมันอยู่ข้างในมันแฝงอยู่ข้างในเขาเลยเรียกว่าอาสวักกิเลสเราก็พูดรากคำให้ฟัง
คำเหล่านี้พระบิดาเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคำพูดของศาสนาไหนก็ไปพระบิดาเป็นต้นทานเป็นต้นทานของคำพูดของสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงพระบิดาเป็นผู้ทรงกำหนดทั้งนั้นนะครับท่านไม่ท่านปฏิเสธพระองค์ยังไงก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้พี่น้องครับอภิญญา5นี่คือสมถกรรมฐานนะอ่านทบทวนอีกครั้งนะครับเราจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะสมถกรรมฐานคือการฝึกจิตให้สงบด้วยสติถ้าจิตสงบได้ด้วยสติแล้วเขาเรียกว่าจิตเกิดสมาธิแต่ระดับสมาธิที่เกิดนั้นมันจะมีหลายระดับเขาเรียกว่าฌานฌานมีหลายระดับฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5ว่าไปนะผลของการผลของฌานที่เกิดขึ้นยิ่งฌานสูงมากเท่าไหร่ญาณอย่างรู้ความสามารถในการอย่างรู้ของจิตมันก็จะสูงขึ้นตามนั้นความสามารถทางจิตที่มันสูงขึ้นเนี่ยถ้าไปจนถึงระดับสูงสุดมันจะมีอยู่5ระดับหรือมีอยู่5อย่างนะทางศาสนาพุทธเขาเรียกว่าอภิญญา5ส่วนมากปฏิบัติไม่ถึงหรอกเพราะไม่ได้เคร่งครัดและปฏิบัติไม่เป็นแค่ปฏิบัติอยู่นึกว่ากำลังชำระจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่ชำระจิตหยาบจิตวิญญาณอยู่ข้างในหลับอยู่ตื่นอยู่ไม่สามารถออกมาแสดงบทบาทอะไรได้นะผลของการอย่างรู้คืออภิญญา5ทีนี้ท่านต้องอยากรู้แล้วอภิญญา5มันคืออะไรถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐานในแนวนักบวชในแนวนักในแนวนักบวชนักพรตอภิญญา5คืออะไรถ้าปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วมีฌาน2 3 4ขึ้นไปแล้วสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นหรือ1ใน5เนี่ยแสดงฤทธิ์ได้คนที่ปฏิบัติเนี่ยสามารถแสดงฤทธิ์ได้เพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมเมื่อเดินทางผิดแล้วมันจะผิดตลอดคุณอยู่ดีๆคุณนั่งสมถกรรมฐานอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ๆคุณสามารถล่องหนหายตัวได้พระบิดาคอนเฟิร์มนะท่านทั้งหลายอำนาจวิเศษฤทธิ์วิเศษของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเนี่ยสามารถล่องหนหายตัวได้เขาเรียกว่าย้ายมิติได้ล่องหนหายตัวได้ดำดินเคยได้ยินคำว่าขอมดำดินไหมโบราณเขาทำได้มันเป็นพลังอำนาจทางจิตที่สูงมากเพราะฝึกจนสูงมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะไอ้พลังจิตตรงนั้นที่เป็นฌานเขาต้องเอาไปสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นอริยะแต่ไม่ได้ฝึกการใช้ปัญญาของสมองเพราะขันห้าไม่สมบูรณ์ท่านเห็นยังฮะว่าพระบิดาให้เรากล่าวนี่คือความจริงไหมใครเถียงมาว่าไม่จริงปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีอะไรครับปฏิบัติจิตจนถึงวันหนึ่งถึงที่สุดได้ฌานสูงขึ้นมาเนี่ยเมื่อจิตมีพลังอำนาจสูงถึงขั้นนี้มันจะสามารถล่องหนหายตัวได้ดำดินได้เหาะได้ด้วยทำได้หมดเรื่องนี้มีจริงครับคนสมัยโบราณเขาทำได้จริงครับพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้นะอย่าดอกค่อยสรุปนะครับอย่างที่สองครับอภิญญาที่สองแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรนะมันจะเกิดกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเกิดทั้งห้าเลยครับสุดยอดเลยครับหลงกิเลสไปเลยครับแสดงฤทธิ์ได้ไม่พอมีหูทิพย์ได้ยินจริงๆหูเนี่ยไม่ได้ทิพย์หรอกจิตเป็นทิพย์สามารถล่วงรู้นะหรือได้ยินเสียงที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินน่ะได้มีความสามารถในมิติที่ละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะครับอย่างที่3ว่ามีตาทิพย์หันหลังอยู่ก็สามารถบอกได้ว่าข้างหลังมีอะไรมีตาทิพย์รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้หมดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรรู้หมดก็ได้มีตาทิพย์มองเห็นอนาคตมีตาทิพย์เพราะอะไรเพราะสามารถเข้าถึงมิติของจิตวิญญาณได้เราบอกแล้วเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจิตวิญญาณนั้นน่ะมันเป็นสมการเส้นตรงที่ไหนแล้วมันเป็นจุดอนาคตปัจจุบันกับอดีตมันอยู่ที่ปัจจุบันมันอยู่ตรงจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีตาทิพย์มองเห็นอนาคตในมิติของจิตวิญญาณถือว่าไม่แปลกครับเพราะว่าเรื่องอนาคตมันก็เป็นปัจจุบันเรื่องของอดีตการที่ผ่านมาสำหรับมนุษย์โลกสำหรับจิตวิญญาณก็ถือว่าเป็นปัจจุบันและขณะที่อยู่ในปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นการอย่างรู้อดีตการอย่างรู้อนาคตเป็นเรื่องไม่แปลกอภิญญานี่มันเกิดได้อย่างที่4ครับรู้วาระจิตผู้อื่นสามารถกำหนดรู้วาระจิตผู้อื่นอยู่ใกล้ใครหรืออยู่ห่างไกลใครก็ตามถ้ามีฌานสูงมากๆเนี่ยแค่นึกถึงใครเท่านั้นแหละแล้วกำหนดรู้ว่าวาระจิตของเขาขณะนั้นเขากำลังนึกอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรแค่รู้วาระจิตของเขาสามารถตอบได้นี่เป็นอภิญญาสามารถทำได้จริงไหมจริงมีจริงไหมจริงไม่งั้นการสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับพระเจ้า vertical telepathy มันจะเป็นจริงได้ยังไงครับท่านก็พิสูจน์แล้วว่าเราสื่อกับพระเจ้าธรรมะทั้งหลายนี่เป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นเลยไม่เคยมีศาสดาองค์ไหนกล่าวไว้ในโลกนี้เลย
ั่นคือข้อพิสูจน์ว่าเราสื่อจริงเมื่อเราสื่อจริงไอ้เรื่องแบบเนี้ยหูทิพตาทิพรู้วรจิตพูดเราก็มาอธิบายเบื้องหลังฉากให้ท่านฟังว่ามันได้มาอย่างไรมันไม่ได้มาจากการท่องคาถาอาคมหรือสิทธิ์มีครูเป็นอาจารย์ดีๆไม่ใช่นะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่5ก็คือระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้เราไม่พูดภาษาบาลีสันสกฤตนะเนี่ย5อย่างอภิญญาทั้ง5บางคนมี5อย่างครบเลยบางคนมีแค่อย่างเดียวก็หลงเลยครับหลงทางนิพพานเลยนะเพราะแค่ปฏิบัติมาทางนี้มันก็ผิดทางอยู่แล้วพี่น้องครับท่านเป็นคารวาสท่านใช้มหาสติเนี่ยฌานคือพลังงานทางจิตก็เกิดขึ้นได้ครับขณะที่ท่านลืมตาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยแล้วพลังอำนาจทางปัญญาที่จะยกระดับความฉลาดทางปัญญาใช้สมองซีกซ้ายนำขวาขวานำซ้ายหรือใช้สมองส่วนกลางด้วยอย่างเราเนี่ยถ้าสามารถทำได้เลยครับไม่ต้องไปนั่งอยู่คนเดียวและมีคนอื่นช่วยยื่นเงื่อนไขให้ช่วยยื่นปัญหาให้ปัญหามาเมื่อไหร่ทำให้เราสามารถได้ใช้ปัญญาได้คิดมันนะปัญหายากๆก็ต้องใช้สมองเยอะหน่อยปัญหาน้อยๆปัญหาเล็กๆก็ใช้สมองไม่เยอะมันวันๆหนึ่งมีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ถ้าเราไม่กลัวปัญหาไม่เกลียดปัญหาเราไม่กลัวความทุกข์เราไม่เห็นความทุกข์แต่เราเห็นปัญหาเพื่อทำให้เกิดปัญญาเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามแผ่นสไลด์ตะกี้8แผ่นที่เราพูดมาทั้งหมดนั่นนะอ้าวตอนนี้นะนี่คือนะอภิญญา5ทีนี้มาถึงวิปัสสนากรรมฐานพี่น้องครับใกล้จบแล้ววิปัสสนากรรมฐานคืออะไรครับวิปัสสนากรรมฐานก็คือ1การฝึกจิตให้สงบด้วยสติท่านฟังดีๆนะมันเป็นวิธีการเบื้องต้นของสมถกรรมฐานใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยฝึกจิตให้สงบโดยการใช้สติเหมือนกับว่าเอาวัวเนี่ยมาผูกเชือกมัดกับเสาหลักเอาไว้นะตอนแรกๆมันก็ดิ้นพล่านนะแต่มันจะไปไหนไม่ได้มันจะวนอยู่รอบเสาเนี่ยพอมันวนจนเหนื่อยวนจนล้าปั๊บแล้วมันก็จะหยุดยืนนิ่งถ้ายืนนิ่งไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วมันก็ลงแผลล้มลงไปนอนจิตของพวกท่านก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันแต่ละคนเนี่ยมันเป็นวัวดื้อวัวที่มีพลังเยอะหรือวัวสันหลังหวะมันจะเป็นวัวแบบไหนอาการและกำหนดเวลาที่มันจะแผลยอมแพ้เชือกที่ผูกหลักไว้เนี่ยมันจะยอมช้ายอมเร็วมันอยู่ที่วัวตัวนั้นนะครับว่าสันดานมันเป็นยังไงโอเคไหมอย่างที่เรายกตัวอย่างถ้ามันเป็นวัวสันหลังหวะเนี่ยมันคงจะลุกลี้ลุกลนแล้วมันคงจะสงบนิ่งยากครับขั้นที่สองครับถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธิเห็นไหมฮะใช้พื้นฐานเดียวกันกับสมถกรรมฐานพี่น้องครับพอมาข้อที่3ครับแต่ละระดับของสมาธิก็คือฌานเนี่ยข้อ3เนี่ยมาเล่นกับฌานแล้วพอผลของนะแต่ละระดับสมาธิก็คือฌานเราก็มาดูว่าแล้วผลของฌานเขาจะนั่งนะเขาจะพยายามปฏิบัติต่อผลของฌานก็คือญาณเพราะอะไรข้อ3เนี่ยคือฌานเนี่ยทำให้นักบวชนักพรตหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติเทคนิคสมาธิด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยเส้นทางจะมาทางนี้ทั้งนั้นไม่มีทางไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะมาผ่านฌานข้อ3ฌานฌานก็คืออภิญญา5หรือ1ใน5เนี่ยเอาเป็นว่าน้อยๆมักน้อย1ใน5เอาอะไรก็ได้ระลึกชาติได้หรือตาทิพย์หูทิพย์รู้วาระจิตคนอื่นสังเกตไหมพระสงฆ์บางรูปอ่ะนะที่เป็นพระสายปฏิบัติอ่ะมักจะมีความสามารถในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่เขาไม่โกหกท่านเขาทำจริงแต่บาปพระพุทธองค์สอนแล้วห้ามอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยการเอาอภิญญา5เนี่ยมาแสดงเนี่ยไม่ว่า1ใน5หรืออะไรก็ตามนะถ้าเอาออกมาแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าอวดอุตริแสดงได้มีสิ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสอนหรือใครก็ตามแม้กระทั่งองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้แสดงปาฏิหาริย์อย่างเดียวแบบที่เราแสดงคือปัญญาปาฏิหาริย์เพราะชวนให้คนฉลาดปัญญาปฏิหารไม่ชวนให้ใครงมงายไม่ชวนให้ใครโง่แต่อุตริมนุสธรรมเนี่ยมันพาให้คนงมงายและพาให้คนโง่พาให้คนลงดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างแทนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์นิรันดรหลุดทะลุสวรรค์มายาเทพพรหมขึ้นไปด้วยซ้ำผลของฌานก็คือญาณและสุดท้ายวิธีปฏิปัสสนากรรมฐานขั้นสุดท้ายคือผลของญาณก็คืออภิญญาตัวที่6ครับพี่ๆน้องๆครับอภิญญาตัวที่6เนี่ยภาษาที่พระพุทธองค์เรียกที่เขาสอนในเรื่องพวกนี้นะเขาเรียกว่าอาสวัคคยญาณเรารู้จริงไหมนะแต่เราไม่สอนพวกท่านที่เป็นคารวะให้ทำเรารู้แต่ท่านเห็นไหมปลายทางมันคืออะไรครับปลายทางมันเสี่ยงกับกิเลสมากเลยพี่ๆน้องๆครับผลของญาณคืออภิญญา6อภิญญา6เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงอาสวัคคยญาณเพื่ออะไรครับอาสวัคคยญาณก็คือความฉลาดของจิตที่สามารถข้ามผ่านบททดสอบคืออภิญญา5ที่ตัวเองเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถ้าไม่ใช้อาสวัคยญาณจัดการกับอภิญญาทั้ง5ที่ตัวเองเกิดแล้วมีแล้วได้แล้วไม่วางมันไม่ปล่อยมันไม่ไปใส่ใจมันเลยเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะนิพพานได้ไหมพี่น้องครับจิตวิญญาณก็ยังสั่นสะเทือนด้วยเศษเสี้ยวของกิเลสที่จะไปติดพันกับอภิญญา5เพราะฉะนั้นอภิญญา6ที่เรียกว่าอาสวัคคยญาณเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อจัดการอภิญญาทั้ง5นั่นเองพี่น้องครับเข้าใจหรือยังครับเห็นไหมธรรมชาติสมาธิสูงสุดแล้วผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถให้ความรักกับโลกได้ตรงไหนครับสามารถใช้ขันห้าแทนที่จะไปทำลายขันห้าคือทุกขันทิ้งใช้ขันห้าเพื่อสั่นสะเทือนเป็นความรักและมอบให้กับโลกมอบให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทำไม่ได้เพราะเป็นภารกิจของจิตวิญญาณแต่มานั่งทำไอ้พันอย่างเงี้ยครับมันคือถูกหน้าที่ป่ะครับใช่หรือไม่ถ้าทำให้สุดถ้าทำให้สุดต้องไปให้สุดกว่านี้เลือกเอามาเฉพาะแค่บางเสี้ยวส่วนที่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วมาปฏิบัติเท่าที่ตัวเองทำได้จับแพะชนแกะผลมันถึงออกมาแบบนี้พี่ๆน้องๆครับอาสวัคคยญาณคืออะไรอาสวัคคยญาณก็คือความฉลาดทางจิตที่จัดการกิเลสซึ่งแฝงเร้นอยู่ในจิตได้เรียกว่าอาสวะกิเลสพี่น้องครับนี่คือเส้นทางของเทคนิคสมาธิแล้วอาสวะกิเลสคืออะไรครับ 1. จิตติดอยู่ในกามคุณ 2. จิตติดอยู่ในอยาก 3. จิตติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ 4. จิตที่ติดอยู่ในความงมงายลุ่มหลงความรู้ไม่จริงอาสวะกิเลสคือ4ตัวนี้ซึ่งข้อ2ครับจิตที่ติดอยู่ในความอยากเมื่อได้อภิญญา5แล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงผลเป็นยังไงอยากรู้นั่นอยากรู้นี่และแน่นอนไหมขนาดนั่งกรรมฐานพระบิดาให้อารมณ์ทางเพศหรือจิตที่มีกำหนัดให้มันเป็นสัญชาตญาณท่านไม่สามารถจะไปควบคุมมันได้กูอยากจะมีอารมณ์ทางเพศหรือกูอยากจะดับอารมณ์ทางเพศท่านทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสัญชาตญาณมันต้องมีเพราะมันมีหนึ่งในพันธสัญญา6ใช่ไหมมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถ้าไม่มีกำหนัดมันก็ปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณในทางโลกในเรื่องของการสืบพันธุ์ไม่ได้มันเมื่อเราพยายามจะไปปฏิบัติจิตดูลำพังคนเดียวเนี่ยพอถึงเวลาบางครั้งเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณอาการกำหนัดมันจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้กำหนดมันกำหนัดเองครับเพราะฉะนั้นจึงต้องค้นหาวิธีที่จะจัดการกับไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างเช่นข้อหนึ่งคือกามคุณเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยท่านต้องใช้อาสวัคคยญาณซึ่งเป็นญาณชั้นสูงสุดที่มนุษย์เข้าถึงยากมากนะที่พระนักบวชบางรูปไปใช้วิธีกำหนดจิตเพื่อไม่ให้มีกำหนัดโดยการสมมุติว่ามีสตรีเปลือยกายมานั่งอยู่บนตักมาชวนยั่วยวนให้สมสู่อะไรแบบนี้ถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้ธรรมะหรือธมเนี่ยแปลว่าข่มถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้ไม่ให้กำหนัดได้ถือว่าเจ๋งเราบอกท่านแล้วนะอารมณ์ทางเพศหรือกามคุณมันเป็นสัญชาตญาณท่านห้ามไม่ได้ใช่ไหมท่านลองถามตัวเองถ้าไม่อายนะตอนนี้ดึกๆเด็กมันนอนแล้วล่ะเวลาท่านบางทีท่านนอนหลับๆอยู่ตื่นขึ้นมาท่านเกิดอารมณ์ทางเพศไหมถึงแม้ท่านอยู่คนเดียวหรือมีผัวมีเมียก็ตามบางทีมันเกิดเองไม่ต้องไปปลุกกำหนัดหรอกใช่ไหมไอ้ที่ประเภทที่ต้องปลุกกำหนัดเนี่ยต้องมีการกำหนดมันเนี่ยแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะกายสังขารของท่านนะมันจะหมดกำหนัดแล้วเลยต้องมีการกำหนดเพื่อจะให้เกิดกำหนัดโอเคไหมล่ะเราพูดเล่นคำนะแต่เป็นความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมพี่น้องครับนี่คืออาสวะกิเลสนะมาอะไรมา จัดการดับไอ้สิ่งที่มันเกิดคือผลของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันคืออภิญญา5แล้วพอมันเกิดแล้วรู้แล้วต้องดับมันเพราะมันทำให้เกิดกิเลสต้องตัดกิเลสตรงนั้นเพื่อจะดับอภิญญา5นั้นไม่ไปยึดติดมันมีแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ไปใส่ใจมันซึ่งตรงนี้จิตมันต้องหนักแน่นพอนะต้องมีอาสวัคคยญาณในการจัดการพี่น้องครับธรรมะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านว่าไม่เหมาะกับคารวะมาดูเทคนิคสมาธิสไลด์สุดท้ายเทคนิคสมาธิ1ปฏิบัติคนเดียว
นะเทคนิคสมาธินะปฏิบัติคนเดียวไม่เป็นสัตว์สังคมผิดละไม่เป็นสัตว์สังคมปฏิบัติคนเดียว2ปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับพิการครับทําให้ตัวเองพิการผิดธรรมชาติเราปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติตามธรรมชาติถ้าอะไรที่มันผิดธรรมชาติอะไรที่ทําแล้วมันฝืนธรรมชาติเนี่ยพี่ๆน้องๆครับนั่นแสดงว่ามันไม่ถูกต้องอย่างที่3เทคนิคสมาธิคือกรรมฐานตะกี้ที่เราว่านะยกระดับจิตผิดวิธียกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผิดวิธีการยกระดับจิตไม่ได้หมายถึงการกดเอาไว้ดันมันเอาไว้เพื่อทำให้มันมีพลังอำนาจเพราะบังคับให้มันรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่มันต้องค่อยๆทำยังไงที่จะให้จิตสงบโดยไม่ต้องกดแต่ต้องทำในชีวิตประจำวันใช่ไหมก็คือถ้าท่านยกระดับจิตผิดวิธีด้วยการไปนั่งบังคับจิตแบบนี้ส่องจิตต้องคอยกดมันไว้ไม่อะไรกับอะไรแบบนี้มันทำให้ท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้หน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระศาสดาของท่านทั้งหลายที่เป็นศาสนาประจำชาติของเราเนี่ยของไทยเนี่ยท่านบอกว่านะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกด้วยวิธีการหมุนธรรมจักรซึ่งพระองค์เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฏฐสูตรก็แปลว่าจะต้องรู้กฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรในตัวเองและเมื่อหมุนธรรมจักรในตัวเองสำเร็จแล้วต้องชวนคนรอบข้างหมุนด้วยหมุนอย่างต่อเนื่องจนทำให้โลกหมุนได้ก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่หมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่อริยสัจ3มรรค8ที่เห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยไปมองว่าอริยสัจ3กับมรรค8เป็นตัวช่วยดับทุกข์ได้จัดการทุกข์ได้แสดงว่าเรื่องนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่หรอกครับนั่นเป็นการทำเพื่อตัวท่านเองบาปบิดาไม่ให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดมาเพื่อทำเพื่อตัวเองหรอกครับต้องทำเพื่อโลกงานของท่านใหญ่กว่าอีกเพราะเป็นงานของพระเจ้าเป็นงานขององค์จิตจักรวาลพี่น้องครับไม่งั้นโลกมันหมุนต่อเนื่องได้ยังไงครับถ้าไม่มีพลังงานไม่มีพลังอำนาจเติมพลังเข้าไปเพื่อให้อย่างต่อเนื่องมันโลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้โลกก็ยังหมุน24ชั่วโมงต่อรอบอยู่ถึงแม้บางวันช้าบางวันมันเร็วมากเพราะตอนนี้โลกเริ่มเสียสมดุลพี่น้องครับมองกับคารวะมาถึงสุดท้ายจริงๆแล้วธรรมชาติสมาธิคืออะไรธรรมชาติสมาธิก็คือการที่จิตของท่านสั่นสะเทือนขันห้ารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณสั่นสะเทือนขันห้านะเมื่อทันทีที่รับรู้รูปเมื่อจิตรับรู้รูปคือเกิดผัสสะด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่จิตมันนึกเองคิดเองข้างในพอรับรู้รูปแล้วที่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเพราะจำได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจำได้ว่านี่คืออะไรนะใช่ไหมแล้วก็สั่นสะเทือนเป็นเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่เราบอกว่าต้องแทรกแซงตัวนี้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอย่าไปเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจห้ามเกิดความรู้สึกแปลว่าตัดเวทนาตัวนี้สัตว์มันต้องใช้อะเพราะสัตว์มันไม่มีปัญญาที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมสัตว์เลยต้องใช้ความรู้สึกและใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนซึ่งสัตว์นั้นมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบถ้ามันรักมันก็โอเคแต่ถ้ามันเกลียดมันก็ก้าวร้าวมันโกรธก็ก้าวร้าวใช่ไหมเวทนาตัวนี้สัตว์ต้องใช้พระบิดาให้เราเอาจากสัตว์มาใช้มันตัวเวทนานี้ต้องตัดต้องดับมันแต่ไม่ใช่ทุบขันทิ้งมันต้องมีอยู่ไม่งั้นมันไม่ครบขันห้าต้องไม่เสียความรู้สึกต้องเฉยเฉยเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเหมือนกับที่พูดกันนั่นแหละแต่ดีแต่พูดนะต้องปฏิบัติได้ด้วยนะฮะเกิดสังขารสังขารก็คือเกิดการปรุงแต่งเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็อยู่ในขั้นของสังขารเนี่ยนะถ้าเป็นบวกก็วิญญาณก็คือพลังงานที่สั่นสะเทือนออกมาก็เป็นบวกพี่ๆน้องๆครับเนี่ยจิตสั่นสะเทือนขันห้าขันห้าสั่นอะไรเป็นความรักและปัญญาจิตสั่นสะเทือนขันห้าเป็นความรักและปัญญานะธรรมชาติสมาธิคือจิตที่สั่นสะเทือนขันห้าก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยนะที่เราชี้ให้ท่านดูเนี่ยเป็นความรักและปัญญาต้องเน้นนะฮะสีขมิ้นที่เราใส่ไว้เป็นการเหมือนขีดเส้นใต้ขันห้าสันเซนเป็นความรักที่บอกว่ารักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้ไม่น่าให้อภัยนะและใช้ปัญญาเพราะถ้าเรารักเนี่ยจิตเราไม่เสียสมดุลเราก็สามารถมีความว่างที่จะใช้อะไรก็ได้ที่เป็นคำถามใส่เข้าไปในสมองว่าถ้าเรารักเขาเราจะต้องตอบสนองเขาอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรถ้าเราให้อภัยเขาเราต้องปฏิบัติอย่างไรอะไรแบบนี้คือการใช้ปัญญานะและใช้เพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและเป็นเงื่อนไขในจิตที่เรานึกเองคิดเองเนี่ยนะด้วยสิ่งที่เรียกว่ามหาสติได้ทุกเมื่อ
ธรรมชาติสมาธิก็คือจิตที่สันเซียนขันห้าเป็นความรักและปัญญาเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าด้วยมหาสติได้ทุกเมื่อมหาสติคืออะไร1รู้สติ2มีสติและ3ใช้สติ3อย่างเรียกมหาสติต่อไปไหนๆพูดแล้วพูดให้ครบนิดนึงขอต่อเวลานิดนึงนะธรรมชาติสมาธิคือ1รู้สติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดูภาพประกอบไม่ต้องอธิบายไปเร็วๆวันหน้าค่อยลงลึกให้เพราะเวลาไม่พอแล้วนะ2รู้ว่าสักครู่นี้หรือเมื่อครู่เนี่ยเพิ่งทำอะไรมาหรือว่ารู้ว่าชาติที่แล้วอ่ะชาติที่แล้วเราใช้ปัญญาอย่างรู้ได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรมาถ้าเรารู้เองไม่ได้ก็ถามผู้รู้ผู้รู้จะบอกได้ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องญาณสูงๆเนี่ยจะอย่างรู้ได้รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งทำอะไรมา3รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงท่านดูภาพการ์ตูนประกอบท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านต้องรู้สติคือรู้ตัวตื่นรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่เพิ่งทำอะไรมาแล้วรู้ว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ท่องจำเอาไว้ก่อนนะสไลด์ที่2คือธรรมชาติสมาธิคือมีสติ ดู2คนเนี่ยไอ้คนนึงเป็นยังไงคอยกวนนะเนี่ยยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยมาสะกิดนะน่ารำคาญไหมน่ารำคาญนะบางทีตอนมันอยู่นิ่งก็ไม่น่ารำคาญแต่พอเราเผลอๆมันก็มาสะกิดนะดูการ์ตูนไว้ครับคำว่ามีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอาเรารู้รับรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันคอยมากวนตีนกูเนี่ยแต่รู้รับเอาแปลว่าอย่าไปเอาไอ้สิ่งที่มันกวนตีนมาเป็นอารมณ์มาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์นะอย่างที่สองรู้รับรู้แล้วรู้ไม่รับเอานะตะกี้รู้รับเอาก็คือมันเป็นคนไม่ดีมันอะไรต่ออะไรรู้ไม่รับเอาแปลว่าไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่ถือสานะพูดง่ายๆอยู่ในสังคมนะบางคนนิสัยสันดานมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่เอาแค่คนเดียวนะถ้าอยู่หลายคนรอบตัวมันก็มากเรื่องนะ3รู้ไม่รับรู้และรู้ไม่รับเอาแปลว่าถ้าเราต้องมายืนรอรถเมย์2คนกับไอเวนเนี่ยทุกวันสันดานมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะเราชินแล้วใช่มั้ยเมื่อเราชินแล้วเราจะไปรับรู้อีกทำไมเพราะเรารู้แล้วว่าสันดานไอเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะจิตตกอีกถ้าเราไปถือสามันเราไม่ถือสามันมาได้มันเราไม่รับรู้แล้วไม่ถือสามันทุกอย่างก็จบโอเคไหมนี่คือมีสติประการที่3ครับขอยืมไอสไตล์มาหน่อยนะฮะไอจนตายนะไอสไตล์ธรรมชาติสมาธิคือใช้สติใช้สติหมายถึงอะไรนึกก่อนคิดนึกก่อนที่จะคิดและคิดขณะที่กำลังนึกวันหลังมาอธิบายให้ฟังท่านจำคำนี้ไว้นึกก่อนคิดและคิดขณะที่นึก2คิดก่อนพูดและคิดในขณะที่กำลังพูดคือไอ้สิ่งที่กำลังพูดอ่ะคิดมาก่อนแล้วแต่ขณะที่พูดต้องคิดขณะที่พูดด้วยเพื่อว่าตะกี้เราเข้าใจว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามควรพูดแล้วแต่ปรากฏว่าเวลามาพูดเข้าจริงๆในสถานการณ์จริงเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เฮ้ยเราจะได้รีบหยุดพูดหรือปรับเปลี่ยนวิธีการพูดหรือหยุดพูดเลยหรือไม่หรือเลิกพูดเลยนะหรือเปลี่ยนเรื่องพูดอะไรเงี้ยนะอย่างที่3คือคิดก่อนทำและต้องคิดขณะที่กำลังทำหรือกำลังปฏิบัติด้วยถามว่าเวลาคิดอ่ะคิดยังไงอ่ะก็ต้องอาศัยสิ่งนี้ครับกฎแห่งความถูกต้องของปริญญาวันนี้ขอโชว์หน้าหล่อหน่อยนะฮะปริญญาโมเดลครับนะกฎแห่งความถูกต้องของปริญญาไม่ว่าจะนึกหรือจะคิดอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงว่ามันถูกต้องใน6อย่างนี้หรือไม่ถ้ามันผิด1ใน6ไม่ว่าผิดตรงไหนก็ตามอย่าพูดอย่าคิดต่อและอย่าทำเด็ดขาดเพราะนั่นคือการหมุนกรรมจักรแล้วไม่ใช่ธรรมจักรผลเสียจะเกิดขึ้นผลร้ายจะเกิดขึ้นกับจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านนี่คือสิ่งที่ความคำสอนที่เป็นความรู้ในคืนนี้ทั้งหมดนะถ้าท่านพกติดตัวเลยนะแล้วปฏิบัติตามแผนนี้เลยชาตินี้ท่านนิพพานได้และหลุดพ้นได้แน่แต่เมื่อหลุดพ้นได้ท่านจะตายวันไหนท่านสามารถเลือกได้เลยเพราะท่านจะเป็นอมตะคือท่านจะไม่ต้องตายเพราะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกร่างกายของท่านพระบิดาสร้างเซลล์เอาไว้ให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะและเจริญเติบโตได้ให้มันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ได้ด้วยเพราะไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาตายมาเกิดเพื่อมาไม่ตายมาเพื่อทำหน้าที่เมื่อสิ้นยุคแล้ว 6,800 ปีแล้วจึงค่อยตายค่อยกลับบ้านแล้วจิตวิญญาณดวงใหม่ค่อยมาเกิดนึกออกมั้ยล่ะต้องมีการส่งไม้ให้กันและกันเนี่ยนี่คือความจริงอ้าวสุดท้ายแล้วตะกี้นะเสียเวลาระหว่างทางไปนิดหนึ่งนะมันแผนการของเวลาเลยคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะครับ1นะถูกคนไหม2ถูกที่ไหม3ถูกวิธีไหม4ถูกเวลาไหม5ถูกต้องไหม6ถูกใจไหมถูกใจเราได้ถูกใจมันไหม5ประการนะ
ท่านทั้งหลายครับท่านจะลืมไม่ได้ท่านจะลืมทุกอย่างที่เรากล่าวนี้ไม่ได้ไม่งั้นแล้วท่านจะล้มเหลวในการเกิดเป็นมนุษย์ครับสรุปสั้นๆนะครับไม่ยาวนะฮะคารวะฉลาดธรรมในหลักสูตรคืนวันนี้มีหลายประการครับอย่างที่1คือฉลาดธรรมเป็นหลัก2 3ฉลาดใช้4ฉลาดเป็นบิดาทั้งหมด4ข้อในสไลด์นี้เรากล่าวผ่านมาแล้วนะครับนี่เอามาสรุปให้ท่านฟังอีกนะสั้นๆเพราะกลัวจะลืมเนื่องจากเป็นความรู้ใหม่คารวะฉลาดธรรมประการชอบต่อหน้าที่6ฉลาด7ฉลาดใช้ขันธ์5และ8ฉลาดใช้ธรรมะวงเล็บคือมหาสตินี่คือทบทวนสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วล่วงล้ำเข้ามาในคืนวันอาทิตย์แล้วไม่ทราบว่าอิ่มเอมกับธรรมะที่เรากล่าวไว้พี่น้องครับอิ่มเอมไหมครับหวังว่ามันคงจะอิ่มเอมนะครับเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสมควรแก่เวลาในการสื่อพระโอวาทในคืนนี้ครับกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆของลูกสามารถกลับบ้านได้ในชาตินี้คารวะฉลาดธรรมนั่นคือสิ่งสำคัญที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายนะจะได้เรียนรู้กันนะและเอาไปปฏิบัตินะคืนนี้ถ้าเรากล่าวสิ่งใดผิดพลาดกล่าวสิ่งใดที่ไปทำให้จิตใจของใครบางคนหรือหลายๆคนไม่สุขไม่สงบเรากราบขออโหสิกรรมและกราบแทบพระบาทพระบิดาช่วยทรงเมตตาให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยนะถ้าสิ่งใดที่ลูกทำและเป็นความดีงามขอให้มีบารมีของลูกเพิ่มขึ้นนะที่จะสามารถสอนคนดื้อที่มีมิจฉาทิฐิได้ง่ายขึ้นให้ลูกมีบารมีสูงขึ้นและมีอายุขัยยืนยาวมากขึ้นเพื่อจะช่วยทำงานให้กับพระองค์ในภพชาติสุดท้ายของลูกในการสิ้นยุคพลังงานเก่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระบิดาจะทรงเมตตาลูกขอให้ทุกท่านทั้งหลายนะขอให้ท่านทั้งหลายนะนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะให้ท่านทั้งหลายนอนหลับและฝันดีจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 3:30 นทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์นะ www.jijiwan.com ท่านฟังการถ่ายบันทึกการถ่ายทอดสดในคืนวันนี้ได้ทาง YouTube ติดตามเอานะฮะน้องบุญธรรมจะทยอยเอาขึ้นไปให้นะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564เวลาขณะนี้ก็ 21:34 เวลาตามห้องส่งของจิตจักรวาลสถานธรรม Rabbit TV and Radio เรามาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:30 เป็นต้นไปโดยประมาณนะครับทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทาง YouTube แล้วยังไม่พอก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com แล้วก็ Facebook ที่ท่านกำลังชมสดๆอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันทาง Facebook วิสุทธิปัญญานับตั้งแต่เวลาณบัดนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านที่ได้ชมการไลฟ์สดสตรีมสดๆอยู่ในขณะนี้ว่าเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ของโลกและก็อนันตจักรวาลร่วมกันในการที่ท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับฟังการสื่อพระโอวาทจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่พระองค์จะทรงมีพระเมตตาจะสื่อพระโอวาทเพื่อที่จะกล่าวอนุตตรธรรมอันเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่อยู่นอกกาลหรือเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพหรือจะเรียกว่านอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาซึ่งเกิดจากโลกจะไม่สามารถกล่าวความจริงในด้านนี้สิ่งนี้ให้ท่านฟังได้และนอกจากนั้นพระบิดาก็จะทรงมากล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับรู้ว่ามีหลายสิ่งที่พระศาสดาได้ทรงสอนเอาไว้จนกระทั่งบัดเนี้ยพระศาสดาได้ทรงนิพพานหรือจะเรียกว่าปรินิพพานหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณของพระศาสดาได้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่แดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปเรียบร้อยแล้วนั้นมีองค์ความรู้ใดที่ผู้นำทางแปลความผิดตีความหมายผิดหรือสอนผิดเอาไว้จนกระทั่งพากันหลงทางนิพพานและไม่อาจหลุดพ้นกลับบ้านได้มานานเป็นหมื่นๆปีแล้วสิ่งที่เข้าใจผิดสิ่งที่เดาผิดหรือสิ่งที่ไม่รู้มีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงพระเมตตาส่งเราบุตรเอกของพระองค์มาคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาเพื่อที่จะให้ความจริงแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจและสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อนำพาดวงจิตวิญญาณของตัวท่านเองผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะในแดนสุญญตาได้ในชาตินี้เพราะเราจะบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพระบิดาไม่ส่งเมตตาส่งเรามาก่อนเวลาก่อนกำหนดคือในช่วงสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าที่พระบิดาจะทรงชำระโลกปิดยุคพลังงานเก่าและทรงจะทรงพิพากษาโลกมันจะไม่มีใครสามารถนำพาจิตวิญญาณเดินทางกลับบ้านได้สักคนเดียวสาเหตุที่พระองค์เมตตาให้เรากล่าวแบบนี้ก็เพราะว่ามีการหลงทางนิพพานมีการเข้าใจผิดในข้อคำสอนซึ่งเป็นแก่นสัจธรรมที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ในอดีตนั้นได้สั่งสอนและสื่อสอนเอาไว้ปรากฏว่ามีการแปลความหมายผิดถอดความหมายผิดเข้าใจผิดเราจึงรีบกลับมาเพื่อให้ท่านเนี่ยเกิดสติทางวิญญาณแล้วก็มาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามหน้าที่ในการนิพพานและหน้าที่ในการหลุดพ้นนั้นมันเป็นหน้าที่ไม่ว่าคุณจะยอมรับนับถือศาสนาใด
และมีพระศาสดาพระองค์ใดอยู่ในหัวใจของคุณก็ตามนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาแล้ว338ครั้งรวมทั้งครั้งนี้เราได้ปูพื้นฐานสร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้มาตลอดแม้กระทั่งคำฮิตที่เราเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเดินทางขาถ้าเป็นคารวาสเดินให้ถูกทางเดินให้ตรงทางอย่าเดินทางขาไปเอาวิธีการของนักบวชมาปฏิบัติขณะที่ท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคารวาสนะมันอีหลักอีเหลือมันประดักประเดิดนะครับแล้วก็มันก็ผิดธรรมชาติด้วยธรรมะคือธรรมชาตินี่คือความจริงด้านอนุตตรธรรมคืนวันเสาร์3:30เป็นต้นไปในวันที่12 มิถุนายนเลขดีครับเลข12เป็นเลขของพระบิดาจึงมีเรื่องสำคัญนะยิ่งกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในทุกเสาร์สาระธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเพื่อมาฝากท่านทั้งหลายนั้นเป็นสาระธรรมที่เป็นสัจธรรมและระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครกล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังได้นอกจากเราและเราก็กล่าวเองไม่ได้ด้วยเรากล่าวตามที่พระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจะเรียกพระนามพระองค์ว่าอะไรก็ตามมีเพียงพระองค์เดียวนี่แหละที่จะสื่อสอนท่านทั้งหลายผ่านเรามาเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่พิเศษนะนับจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญพี่ๆน้องๆทุกท่านทำจิตให้ใสทำใจให้สวยนะทำสมองให้ว่างทำ

เข้าไปถึงสาระลึกๆเนี่ยการปูพื้นให้ท่านได้เรียนรู้ว่าบทเรียนสำคัญในวันเสาร์นี้ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายให้ตั้งชื่อเรื่องว่าชาวบ้านนิพพานได้เราจะทำการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดคลื่นความรู้มาเป็นพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าด้วยระบบจิตสู่จิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า vertical telepathy นะเป็นการสื่อถ่ายทอดสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ทรงรอคอยจิตวิญญาณของมนุษย์บุตรรักของพระองค์ทุกรูปธรรมให้มีสติทางวิญญาณแล้วรีบกลับบ้านโดยให้เรานะทำหน้าที่เหมือนคนเลี้ยงแกะและจิตวิญญาณของผู้ท่านก็เหมือนกับฝูงแกะที่พระองค์นะทรงปล่อยให้ออกมาจากข้อแกะก็คือมาจากด่านนภาลัยเข้ามาในระบบโลกเนี่ยเพื่อมาหากินในทุ่งหญ้าเนี่ยแล้วก็มาทำภารกิจที่สำคัญในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระองค์ก็คือเอาพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมาฝากโลกนะซึ่งพระศาสดาทางโลกก็เคยบอกท่านทั้งหลายไปแล้วว่ามนุษย์มีหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็แปลว่าใช้ความรักเนี่ยนะเหวี่ยงออกมาเป็นพลังงานในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพลังงานจิตหรือพลังจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าท่านสามารถรักได้ให้อภัยเป็นนะมีจิตเมตตากรุณามุทิตามุทิตาอุเบกขามีความอดทนอดกลั้นให้อภัยกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่คนรอบข้างเขายื่นเงื่อนไขมาให้กับท่านนั่นแสดงว่าท่านกำลังทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือมอบความรักให้กับโลกได้ผ่านเงื่อนไขทั้งบวกและลบที่เขาแสดงออกหรือยื่นมาให้ท่านกระทบอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่มันเกิดขึ้นในจิตของท่านเองที่นึกเองนึกเอานึกออกอะไรแบบเนี้ยเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามซึ่งมันจะเกิดกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่ผ่านมาเนี่ยโลกที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มีการนะใส่ mindset แปลว่าฝังจิตฝังใจด้วยการใส่รหัสเอาไว้ว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้หรอกผู้หญิงก็นิพพานไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่ทำให้คนทั้งโลกหลงทางท่านทราบหรือไม่ว่าอนุตตรธรรมที่พระเจ้าฝากเรามากล่าวเป็นพระโอวาทกับท่านทั้งหลายในตอนเริ่มต้นอารัมภบทเนี่ยยังไม่ได้ลงลึกๆนะแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าชาวบ้านนิพพานไม่ได้เราก็คงไม่รู้จะต้องมากล่าวอะไรกับพวกท่านถึงขนาดนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยมีสองทางเลือกให้ดำเนินชีวิตขณะดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรมะไปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมะก็แปลว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้านะขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตที่แรกๆเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดไว้ให้สัตว์ประจำโลกคือพวกไดโนเสาร์ยุคต่อมาไดโนเสาร์ถูกยกเลิกก็เป็นสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะบินได้มุดดินได้ว่ายน้ำได้นะขึ้นภูเขาปีนหน้าผาได้เดินบนพื้นได้เหาะได้ก็แปลว่าบินได้สัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยแม้กระทั่งมดแมลงตัวเล็กๆครับเขาก็จะต้องใช้กระบวนการของขันห้าโดยจิตของเขาถ้าเป็นสัตว์ไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์ก็ต้องใช้จิตวิญญาณของเขาพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามปั๊บจิตสัมผัสปั๊บจิตรับรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยกระบวนการทางจิตกับกายหยาบหรือกายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันก็จะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนโดยมีจิต5กลุ่มเขาเรียกว่า5ขันธ์ก็คือ5กลุ่มทำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนเรียงตามลำดับไปเป็นรูปนะรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณมี5ขั้นตอนภาษาโบราณก็เรียกว่า5ขันธ์นะขันธการันนะครับหรือจะเป็นขันธ์น้ำเป็น5ขันธ์ก็ได้หรือจะแปลว่าเป็น5กองก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือพระบิดากำหนดให้สัตว์ประจำโลกทั้งหลายตั้งแต่ไดโนเสาร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้เขาใช้ขันห้าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิต

ถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกก็มีการสั่นสะเทือนทางจิตร่วมกันกับกายหยาบโดยมีสมองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อทำให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำที่เรียกว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมก็คือ behavior นะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใน2มิติสัตว์ประจำโลกทุกชนิดไม่ว่ามดแมลงหรือสัตว์4ขา2ขาหรือไม่มีขาเนี่ยเลื้อยไปอย่างเงี้ยนะหรือมีมากกว่านะ100ขาก็คือกิ้งกือใช่มั้ยมากกว่า100ขาล้วนต้องใช้ขันธ์5ทั้งนั้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกพระบิดากำหนดสร้างขึ้นมาแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยอาสามาเป็นสัตว์ประจำโลกนะเพื่อใช้ขันธ์5เนี่ยตามสภาวะแห่งธรรมะธรรมชาตินะนะถ้ารักก็โอเคนะถ้าไม่พอใจก็ก้าวร้าวอีตอนที่รักได้โอเคคือรักพวกรักพ้องรักธรรมชาติของพระองค์นะสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยก็จะช่วยกันเหวี่ยงพลังงานความรักออกมาให้กับโลกซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเราขออนุญาตเอ่ยนามนะพระพุทธองค์เนี่ยทรงเรียกพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงออกมาเพื่อมอบให้กับโลกที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอ่ะพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าวิญญาณแต่ปรากฏว่าตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะนิพพานหรือกลับบ้านได้เพราะเข้าใจผิดเข้าใจคำว่านิพพานผิดและเข้าใจคำว่าวิญญาณผิดโดยไปเหมาเอาว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณขันธ์ที่5หรือกลุ่มที่5เนี่ยตัวเองก็รู้ว่าเป็นขันธ์นะเป็นกลุ่มที่5แต่คนนำทางตาบอดไปถอดความหมายว่าอันนี้คือจิตวิญญาณพอเข้าใจว่าวิญญาณคือจิตวิญญาณปั๊บกลับมาพิจารณาขันธ์5ปรากฏว่าเข้าใจผิดหมดเลยไปเข้าใจผิดว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณนั้นคือชีวิตคือตัวตนของมนุษย์คืออัตตาของมนุษย์แต่ละคนเมื่อเกิดมาปั๊บเนี่ยมีอัตตาทันทีก็คือมีขันธ์5เอาขันธ์5มารวมกันกับการเป็นตัวตนรูปเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยเอาจิตกับกายหยาบมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วบอกว่านี่คือตัวตนท่านนึกออกไหมครับขันธ์5นี่คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณเนี่ยกระบวนการของขันธ์5เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้มาประจำโลกกับมนุษย์ในตอนหลังที่ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสัตว์2มิติและเป็นคน2มิติถ้าไม่มีขันธ์5ให้ใช้นะโดยจิตไม่มีขันธ์5ให้ใช้พระบิดาก็จะไม่สามารถทรงกำหนดสร้างให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ใน2มิติได้มิติแรกก็คือแสดงพฤติกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมหรือเป็นการกระทำด้วยอวัยวะไม่สามารถจะกระทำได้อันที่สองก็คือขณะที่สั่นสะเทือนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนี้ซึ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยจิตก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนให้เป็นมโนกรรมเมื่อมันเป็นมโนกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องผลิตคลื่นพลังงานของจิตออกมาซึ่งทุกท่านก็รู้ว่าพลังจิตมีจริงนี่ไม่ท่านสะกดจิตท่านสื่อสารทางจิตท่านแผ่เมตตาด้วยการใช้พลังอำนาจของจิตเห็นไหมฮะแผ่เมตตาอะไรล่ะคือความเมตตาที่แผ่ออกไปให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่นักมดนักพรตนักบวชเขาปฏิบัติอ่ะมันก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานอันเกิดจากจิตผลิตสร้างขึ้นมาณขณะนั้นนะถ้าอารมณ์ดีนะเป็นความรักความเมตตาคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่จิตมันผลิตออกมาโดยใช้ต่อมไร้ท่อในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้ายังอยู่ในร่างกายผลิตเป็นคลื่นไฟฟ้าขึ้นมามันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะและตัวที่จะเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าเคมีนะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไม่ใช่เหวี่ยงเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเคมีในร่างกายให้เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วเหวี่ยงออกมานอกร่างกายของมนุษย์เพื่อมอบให้กับโลกและเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้นะมันต้องแปลงมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมันในขันธ์5ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อจิตสั่นสะเทือนด้วยการเห็นรูปแล้วมันก็จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเราจึงบอกท่านไงว่าพวกท่านเข้าใจผิดกันมาเป็นหมื่นปีว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายในกลุ่มสุดท้ายของจิตที่เกิดพลังงานตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าขันธ์5เนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่ระบุว่ามันคือจิตวิญญาณของท่านโดยเฉพาะมนุษย์นะ
ถ้าเป็นสัตว์นะแน่นอนเขาไม่มีจิตหยาบเขาใช้จิตวิญญาณของเขาด้วยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้ขันห้านะเพื่อให้พลังงานความรักบวกกับโลกได้ยกเว้นตอนที่เขาก้าวร้าวยกเว้นตอนที่เขาหิวยกเว้นตอนที่เขากำลังโกรธขณะที่แย่งอาหารกันกินแย่งที่อยู่อาศัยกันนั่นคือลักษณะของสัตว์ซึ่งตอนนั้นน่ะพวกเขาก็ให้บวกกับโลกไม่ได้เหวี่ยงแต่พลังงานลบออกมาแต่ส่วนใหญ่สัตว์จะรักพวกรักพ้องใช่ไหมพี่น้องครับเขาก็จะอยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้วเขาก็รักพวกรักพ้องรักสังคมของพวกเขานี่คือสิ่งที่พระบิดาได้สร้างเอาไว้ให้โดยให้จิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งเขาไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์นะเราพูดให้ฟังวันนี้เลยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกพระบิดาจะทรงกำหนดให้วันข้างหน้าเนี่ยจะมากล่าวให้ฟังว่าเบื้องหลังงานสร้างเนี่ยในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยในการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างเอกภพสร้างสัตว์สร้างมนุษย์ทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรทรงได้ต้นแบบในการสร้างต้นไม้ใบไม้สัตว์ทั้งหลายบินได้มุดดินมุดรูได้อะไรต่างๆแม้กระทั่งไดโนเสาร์เนี่ยพระองค์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยเราก็จะบอกให้ท่านฟังเพราะไดโนเสาร์เนี่ยเนี่ยถ้าท่านอ่านใน Facebook ที่พระบิดาทรงเปิดเผยเป็นพระคัมภีร์ไว้ให้เรานิพนธ์เอาไว้นะท่านก็จะรู้ว่าที่ทรงยกเลิกไดโนเสาร์ไม่ใช้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกนี้ที่จะช่วยต้นไม้ของพระองค์ในการให้ความรักกับโลกเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบโลกนะเพราะมันทำให้เกิดการเสียสมดุลเนื่องจากไดโนเสาร์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชนิดหนึ่งที่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดให้ทุกสิ่งที่พระองค์สร้างต้องมีวันตายแรกมันโตไปเรื่อยมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยต้นไม้ใหญ่ของพระองค์ก็โตขึ้นไปเรื่อยต้นไม้ใหญ่โตทางสูงใช่ไหมไดโนเสาร์โตในทางแนวระนาบเพราะพระองค์ให้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะเลื้อยไปเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าเนี่ยเพราะว่าสร้างต้นไม้ใหญ่เพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วก็เลยสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันโตไปในแนวราบตัวใหญ่น้ำหนักตัวก็เยอะคลานไปหางก็ยาวนะเท้าก็โตน้ำหนักตัวก็เป็น10ตันแต่ละตัวน่ะเป็นไงต้นไม้เจริญเติบโตไปเรื่อยไดโนเสาร์พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยให้เขากินยอดไม้ให้เขากินใบไม้ให้เขากินหน่อไม้คำว่าหน่อไม้เนี่ยภาษามนุษย์เราเรียกว่าหน่อไม้ใช่ไหมต้นไม้หลายชนิดในป่ามันมีหน่อเนี่ยคนโบราณเขาเรียกว่าหน่อไม้นะหน่อไม้นานๆเข้ามาถึงปัจจุบันมนุษย์ก็เรียกว่าหน่อไม้อะนะนะหน่อไม้กลายเป็นว่าถ้าหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อไผ่ถ้าเป็นหน่ออะไรก็ไม่ใช่หน่อไม้มนุษย์เราก็ไปแยกกันมั่วไปแบบนั้นนะแต่จริงๆพระองค์ทรงเรียกว่าต้นไม้ที่ให้มันแตกหน่อขึ้นมานี่แหละพระองค์เรียกว่าหน่อไม้ยังอ่อนๆเนี่ยก็ให้เป็นอาหารของไดโนเสาร์ของสัตว์อะไรทานกินกันไปปรากฏว่าไดโนเสาร์มันตัวใหญ่อะน้ำหนักตัวตั้ง10ตันเป็นอย่างน้อยเวลามันกินเนี่ยเยอะครับมันกินน้อยๆมันกินไม่อิ่มอะมันเดินไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยก็กินไปเรื่อยที่มันเดินไปเรื่อยเพราะมันหากินเพราะมันหิวค่ำไหนก็นอนที่นั่นน่ะนะปรากฏว่าต้นไม้ต้นไร้กระทั่งหน่อใหม่ไม่พอให้มันกินและที่สำคัญที่สุดต้นไม้ของพระบิดานะ100ปีนะหลายร้อยปีมันก็สูงขึ้นไปถามว่าไดโนเสาร์น้ำหนักตัวหนักเป็นตันแล้วขาก็โตทั้ง4ขาหางก็ยาวๆเขาจะสามารถปีนต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาที่สร้างเอาไว้ก่อนแล้วขึ้นไปกินยอดมันได้ไหมก็ขึ้นไปกินยอดไม่ได้มันก็อดมันก็หิวครับพอมันหิวทีนี้แหละหน้ามืดตาลายก็หันมากินกันเองตัวไหนอ่อนแอกว่าตัวไหนตัวเล็กกว่านะก็จะถูกไล่ล่าไล่ล่าเข้านานๆเข้าหลายภพหลายชาตินะสำหรับมนุษย์นะก็คงหลายภพหลายชาติแต่ถ้าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็คงเป็นร้อยๆปีครับก็เลยสร้างนิสัยเสียก็เรียกว่าเกิดสันดานใหม่กลายเป็นจิตวิญญาณตอนนั้นไม่มีจิตหยาบนะกลายเป็นจิตวิญญาณที่ก้าวร้าวกลายเป็นจิตวิญญาณที่ก้าวร้าวมันพอเห็นสัตว์ชนิดอื่นปั๊บพอกูหิวทันทีกูจะไล่ล่ามันมากินเป็นอาหารนี่คือสัตว์เสียนิสัยพระบิดาไม่ได้ทรงทราบแบบนี้มาก่อนพระผู้เป็นเจ้าสร้างต้นไม้ต้นไร้มาก็อย่างที่เราบอกให้ฟังต้นไม้เจริญเติบโตไปในแนวดิ่งก็คือขึ้นสูงพุ่งไปหาพระองค์แต่สัตว์ประจำโลกอย่างไดโนเสาร์เนี่ยตัวใหญ่พระองค์ให้เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็แปลว่าเอาหน้ายื่นไปข้างหน้าเอาลำตัวขนานกับพื้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหน้าที่ของพวกเองนะค่ำไหนนอนนั่นพอสว่างเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นครับแล้วเดินไปในป่าของพระองค์เดินไปเรื่อยๆถามว่าเดินไปเพื่ออะไรพวกตัวใหญ่อะกินยอดไม้หน่อยเดียวหน่อใหม่นิดเดียวมันไม่อิ่มมันก็หากินไปเรื่อยๆเป็นฝูงทีนี้แหละมันออกลูกออกหลานมาอ้าวที่พระองค์ทรงปลูกไว้เต็มโลกพอให้มันกินไหมล่ะครับพอไม่พอให้เขากินนั่นแหละนี่คือปัญหาพี่น้องเข้าใจนะมันพวกเนี้ยตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์แล้วพระองค์ติดตั้งขันห้าเอาไว้พวกเขาใช้ท่านฟังเราพูดเราไม่ได้เสียสตินะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุล
พูดความจริงให้ท่านฟังท่านต้องล้างมายด์เซตตัวนี้ทิ้งให้ได้ถ้าท่านยังยึดติดอยู่เชื่อตามคนนำทางตาบอดอยู่เนี่ยท่านแย่แน่ๆจิตวิญญาณท่านไม่มีวันหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้แล้วก็จะเป็นปัญหาของโลกของจักรวาล นะในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าที่พวกท่านกำลังเผชิญท่านต้องฟังเราและคิดตามมันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเชื่อฝังหัวว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนนำทางตาบอดเนี่ยพาท่านเข้าใจผิดว่าถ้าจะนิพพานได้ต้องเป็นนักบวชถ้าจะนิพพานได้ต้องเป็นนักพรตเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงคำว่านิพพานได้เรายังไม่แปลความหมายนะว่านิพพานของคนที่เป็นนักพรตนักบวชเขาก็เข้าใจผิดอีกนะเขาเข้าใจผิดว่าอย่างไรแต่เราเอาปลายเหตุตรงนี้มาก่อนไม่ใช่ปลายเหตุเอาผลนะผลตรงนี้มาก่อนที่เขาบอกว่ามันยากเพราะว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานต้องนั่งปฏิบัติกรรมฐานต้องเจริญกรรมฐานเป็นการใหญ่และต้องใช้เวลากับมันหามรุ่งหามค่ำบางทีอดหลับอดนอนบางทีอดข้าวอดปลาก็เรียกว่าจำศีลนะฮะแล้วก็นั่งเคร่งครัดเคร่งเครียดแล้วคารวาสเนี่ยหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยเอาเวลาที่ไหนจะมานั่งกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนเพราะต้องมีเวลาดูแลลูกดูแลเมียดูแลครอบครัวดูแลสังคมดูแลธุรกิจถูกต้องไหมไม่ไอ้พวกที่นักเป็นนักบวชก็เลยมองว่าพวกท่านน่ะที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่มีทางนิพพานได้หรอกเพราะว่าขนาดอาตมาเองบวชมาหลายพรรษาปฏิบัติมานานหลายภพชาติแล้วอาตมายังไม่ถึงคำว่านิพพานสักทีเพราะฉะนั้นพวกท่านเป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะยิ่งนิพพานไม่ได้เลยปิดประตูนิพพานว่างั้นนะครับเราขอโต้แย้งตรงนี้นะฮะว่าชาวบ้านก็นิพพานได้เพราะจิตวิญญาณของท่านนะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อนำความรักของพระเจ้าเนี่ยมามอบให้กับโลกแต่แบ่งภาคตัวเองออกมาให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนพระบิดาทรงกำหนดหรือออกแบบว่าอย่างนี้เพราะไดโนเสาร์อ่ะพอเขานิสัยเสียจิตวิญญาณเสียสมดุลจิตวิญญาณหลงมิติปั๊บมันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้มันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่พระบิดาจะต้องทรงเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไดโนเสาร์เนี่ยยกเลิกไม่ใช้ในระบบโลกย้ายไดโนเสาร์ตัวที่นิสัยยังดีอยู่คือยังกินพืชอยู่เนี่ยย้ายไปไว้ที่ดาวดวงอื่นย้ายไปดาวดวงไหนท่านไปอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราบันทึกไว้ให้อ่านแล้วเดี๋ยวไม่งั้นไม่ยอมเข้าไปอ่านไปอ่านทบทวนซะนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวที่ดุร้ายพระองค์ก็ใช้วิธีเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมพวกเขาทั้งหมดเนี่ยออกไปจากระบบโลกด้วยวิธีการทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะทุกอย่างที่อยู่บนโลกที่ไม่มีรากยึดอยู่กับดินที่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงไปในดินพวกที่เกาะอยู่บนดินก็คือพวกไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแหละนะฮะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกระเด็นออกไปจากระบบโลกทั้งหมดเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตตรงนั้นคือการยกเลิกไม่ใช้บนระบบโลกแต่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนไดโนเสาร์นั้นยังอยู่ครับยังอยู่และทุกวันนี้สัตว์ประจำโลกทุกชนิดไม่ว่าหมาหรือแมวที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านที่ท่านเอามาเลี้ยงหรืออยู่ในป่าลึกหรือแม้กระทั่งสูญพันธุ์ไปแล้วจิตวิญญาณเขาไม่รู้จะทำไงเนี่ยหาโอกาสมาเกิดก็ไม่ได้เพราะไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เนี่ยที่เรียกว่าทำให้สัตว์สูญพันธุ์ก็มนุษย์นี่แหละใช่ไหมครับเขาเป็นจิตวิญญาณซึ่งเคยเป็นไดโนเสาร์เป็นสัตว์ประจำโลกมาก่อนแล้วก็มาเลือกว่าตัวเองจะอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมแบบไหนพระบิดาทรงให้อิสระเสรีนี่คือที่มาของดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีให้ไดโนเสาร์ที่ทั้งนิสัยร้ายและนิสัยดีนะก้าวร้าวและนิสัยดีๆที่กินพืชนะได้เลือกที่จะเป็นสัตว์ชนิดใดที่พระองค์ค่อยๆสร้างขึ้นเอาจิตวิญญาณทั้งหมดที่อาสามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกสมมติว่าในยุคนั้นน่ะมีมาล้านรูปธรรมพระองค์ก็นะส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้ที่ดาวอื่นแล้วอาจจะหลายร้อยรูปธรรมนะที่เหลือนี่ก็เกือบล้านเพราะฉะนั้นเมื่อเกือบล้านเนี่ยพระองค์จะสร้างสัตว์ตัวใหญ่ๆทั้งหมดก็คงไม่ได้จึงมีเป็นแมลงตัวเล็กๆเป็นยุงตัวเล็กๆเป็นมดตัวน้อยๆอะไรพวกเนี้ยนะหรือใหญ่ๆก็เป็นช้างนะเสือสิงกระทิงแรดอะไรพวกเนี้ยนะนี่คือที่มาว่าบนโลกนี้ทำไมถึงมีสัตว์ที่หลากหลายบินได้ก็มีเจาะรูนอนอยู่ในต้นไม้ก็มีมุดดินอยู่ก็มีเพราะว่าพระบิดาทรงเห็นว่ามันรกโลกไปหมดแล้วอ่ะก็เลยต้องหาวิธีว่าจะทรงสร้างอย่างไรที่จะให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่านนึกภาพออกใช่หรือไม่นะมันทำไมสัตว์บางชนิดจึงมีเขี้ยวงา
มีเขี้ยวมีงาเพราะจิตวิญญาณพวกนั้นคือเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ตัวที่กินสัตว์เป็นอาหารพระองค์ไม่สร้างแล้วไม่โทษลูกเพราะว่าพวกเขาอดอยากเขาเลยต้องกินกันเองพระองค์จึงต้องทรงยกเลิกและให้มาเกิดเป็นนะเสือสิงกระทิงแรดจะอย่างเช่นเสือเนี่ยก็จะกินจะล่าสัตว์จะกินสัตว์เป็นอาหารอันนี้ก็คือพวกไดโนเสาร์ที่นิสัยเสียแล้วจิตวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะไปชำระเพื่อคืนสู่ความสมดุลได้ก็เลยต้องให้มาเกิดเป็นเสือสิงนะที่ดุร้ายน้อยหน่อยก็เป็นกระทิงเป็นแรดอะไรพวกนี้นะแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษก็คือมีความดุร้ายชอบทำร้ายนิสัยเสียแล้วอ่ะนะก็เลยต้องออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เหมาะสมให้อันนี้เราเล่าคร่าวๆให้ท่านฟังเพื่อจะบอกว่านะเพราะคนนำทางตาบอดเข้าใจว่าการที่จะนิพพานได้นั้นต้องมีเวลาทุ่มเทเต็มที่ต้องเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างที่ตัวเองเข้าใจเราบอกท่านแล้วนะว่าเข้าใจผิดทำให้นิพพานกลายเป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆแล้วนิพพานมันเป็นหน้าที่อย่างแรกนะเขาบอกว่ายากเพราะว่ามันต้องใช้เวลาปฏิบัติเต็มที่อย่างที่สองคนนำทางตาบอดเข้าใจคำว่าเข้าใจขันธ์ห้าผิดและเข้าใจคำว่านิพพานผิดเอาไหนก่อนดีล่ะเอาขันห้าก่อนแล้วกันนะขันห้าตะกี้เราหงายกะลาเขาเรียกว่าแบไตให้ท่านรู้แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาติไหนภาษาใดอยู่ในภูมิภาคใดบนโลกนี้ก็ตามทุกคนที่มีจิตหยาบมีจิตวิญญาณและมีกายหยาบตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยมาจากการที่พระองค์ทรงให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเกิดสันดานเสียนิสัยเสียเนี่ยจิตวิญญาณจะไม่เสียจิตวิญญาณจะไม่เดือดร้อนสามารถส่งไปลงนรกเพื่อไปซ่อมแซมจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตหยาบมันพาเหลวไหลได้นะถามว่าทำไมก็เพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สมดุลเหมือนตอนที่พบชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณนั้นก็ยังจะกลับบ้านแดนสุญญตาไม่ได้เพราะจิตไม่เป็นสุญญตาจิตวิญญาณไม่เป็นสุญญตาก็เลยต้องมีนรกให้จิตวิญญาณเนี่ยไปแก้ไขจนกว่าจะคืนสู่สมดุลได้แล้วค่อยกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ต่อไปสัตว์มันไม่ต้องกลับบ้านนะกลับแดนสุญญตาสัตว์ไม่ต้องนิพพานสัตว์ไม่ต้องหลุดพ้นยังไงก็เป็นสัตว์ประจำโลกเพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณก็จะป่วยจะอะไรยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกับมนุษย์แต่สัตว์ทั่วไปทุกวันนี้เห็นไหมนะอุดมสมบูรณ์มากบนโลกใบนี้สัตว์จึงไม่ตายหากินตามธรรมชาติได้เพราะพระองค์ให้เขากินยอดไม้ผลไม้หน่อใหม่หน่อไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมนะอะไรแบบนั้นนะอ้าวนี่ว่ามาเชื่อมโยงเราจึงย้ำอีกครั้งว่าขันธ์ 5ไม่ใช่สิ่งที่คนนำทางตาบอดเข้าใจขันธ์ 5เป็นสิ่งที่สัตว์ทุกตัวต้องใช้ขันธ์ 5เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาต้องใช้ขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สัตว์และมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้ความรักด้วยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกด้วยกายกรรมวจีกรรมนะกับการกระทำเนี่ยเพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านพลังงานถ้าสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับการติดตั้งให้มีขันธ์ 5สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้นี่คือความจริงที่ท่านจะต้องรู้เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาไม่สามารถจะกล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังได้เข้าใจผิดยังไงเขาไปเข้าใจผิดว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณ5ขันธ์นี้เป็นองค์ประกอบหลักหรือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอัตตาตัวตนของมนุษย์แต่ละคนซึ่งมันไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการที่ทำให้รูปธรรมมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเกิดมีอัตตามีความเป็นอัตตาหรือมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นพระบิดาเนี่ยสามารถสร้างรูปธรรมของสัตว์ประจำโลกเป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆทุกวันนี้ที่มีอยู่หลากหลายซึ่งไม่ใช่มนุษย์พวกเขาก็มีขันธ์5
ช้เหมือนมนุษย์มันที่เข้าใจผิดใช่ไหมว่าอัตตาหรือตัวตนของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักคือขันธ์ 5นี่คืออย่างแรกผิดครับอ่ะเราอธิบายให้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวไม่ว่าอะไรก็ตามเอาเป็นตาแล้วกันนะตาสองข้างเนี่ยมองเห็นสิ่งใดจิตตาเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณไปที่ตาที่3ตาที่3ก็คือ pineal gland จะไปสั่นสะเทือนที่ตาที่3แล้วตาที่3เนี่ยนะก็จะรับแล้วรู้จะรับสัญญาณที่ตาสัมผัสกับสิ่งที่ตามองเห็นซึ่งถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือแสงสว่างส่องไปที่สิ่งนั้นตาก็เลยเห็นแล้วแสงสว่างที่มีนะฮะมันสะท้อนที่วัตถุหรือสิ่งที่ตาของเรากำลังเห็นเนี่ยเข้ามาสู่ตาและตาก็ส่งคลื่นสัญญาณการสัมผัสภาษานักพรตนักบวชเขาเรียกว่าผัสสะส่งสัญญาณผัสสะนั้นไปที่ตาที่3หรือ pineal gland ท่านฟังเราพูดดีๆนะฮะเพราะเราจะไม่พูดซ้ำมันเป็นเรื่องอนุตตรธรรมและเป็นความรู้ใหม่ด้วยเพื่อจะถอดรหัส mindset ของท่านที่เชื่อฝังหัวมานานหลายภพชาติแล้วเชื่อผิดเนี่ยเพื่อถอดออกให้ได้ต้นไม้ใหญ่นะพี่ๆน้องๆครับพระบิดาทรงตรัสว่าต้นไม้ใหญ่นะรากแก้วมันอย่างลึกลงไปในโลกฉันใดการที่ลูกจะถอนต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากแก้วลึกลงไปในดินในแผ่นดินโลกในพระแม่ธรณีมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทั้งโยกต้องทั้งคลอนจึงจะถอนขึ้นมาได้ท่านว่าจริงไหมแต่ถ้าท่านดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ยอมรับฟังเราแล้วคิดตามเนี่ยท่านจะมีโอกาสให้เราช่วยโยกช่วยคลอนไอ้ mindset ที่มันฝังหัวฝังจิตของท่านมาหลายหมื่นภพชาติแล้วหรือนับภพชาติไม่ถ้วนแล้วได้อย่างไรครับต้นไม้ต้นนั้นต้องไม่ดื้อต้องยอมให้เราโยกคลอนท่านต้องสั่นคลอนตามเราคำว่าสั่นคลอนนี่ไม่ได้หมายความว่าเอียงมาเชื่อเราแค่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตตปัญญาคิดตามเราอย่าดื้อเรากำลังบอกท่านนะตามองเห็นสิ่งใดก็ตามแสงที่ไปสัมผัสไปกระทบที่สิ่งที่ท่านมองเห็นด้วยตานั้นมันจะสะท้อนมาเข้าสู่ตาเราเห็นไหมแสงตาเราไปผัสสะกับสิ่งที่แสงนะตกกระทบตรงนั้นและสะท้อนมาที่ตาที่3ท่านก็จะสามารถมองเห็นภาพอย่างเนี้ยเราอยู่ในห้องสตูดิโอเนี่ยกล้องกำลังจ้องมาที่หน้าเราพอเรามองเห็นกล้องปั๊บเนี่ยนะจิตเรารับรู้เลยว่าเป็นกล้องเพราะอะไรเพราะว่าแสงสว่างในห้องนี้มีมากพอที่จะสะท้อนภาพกล้องเข้าสู่ตาเราและไปตกกระทบที่จิตท่านที่รักครับที่เรามองเห็นกล้องเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมองเห็นในจิตนะตาเนี่ยเพียงแค่ส่งคลื่นแสงเข้าไปอ่ะแต่ท่านเข้าใจผิดว่าท่านเห็นกล้องอยู่ใช่ไหมท่านมองเราอยู่ในจอโทรทัศน์แล้วท่านบอกว่าท่านเห็นหน้าท่านอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญากำลังเจ้ยแจ้วอยู่นะมีแบ็กกราวด์เขียนว่าจิตจักรวาลอ่านโลก EP.338ท่านมองเห็นท่านรู้ไหมท่านกำลังเข้าใจผิดว่าตาของท่านน่ะเห็นแต่จริงๆอ่ะตาน่ะสัมผัสกับภาพทั้งหมดแล้วเป็นคลื่นแสงและสะท้อนส่งมานะส่งมาที่จิตของท่านก็คือที่ตาที่3คือพาเนียกแลนคำว่ารูปเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงตาที่3มันไม่ได้เกิดที่ท่านมองเห็นไอ้กล้องข้างหน้าฉันเนี่ยคือรูปหรือตัวกูเนี่ยคือรูปพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ทรงสร้างไม่ได้หมายความว่าขันที่1หรือรูปเนี่ยคือตัวท่านไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องเลยครับไม่ใช่รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนี้ความหมายคำว่ารูปในขันธ์5หมายถึงตาของท่านเห็นสิ่งใดคลื่นแสงที่สะท้อนสิ่งนั้นเนี่ยผ่านเรติน่าเข้ามาในดวงตาของท่านไปตกกระทบที่เรติน่าแล้วก็สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นแสงไปรวมศูนย์อยู่ที่จิตก็คือตาที่3ตาที่3ก็เห็นภาพนั้นเห็นภาพที่ตาเห็นนั่นน่ะที่เป็นคลื่นแสงเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดภาพเหมือนกับที่ตาเนี่ยเห็นภาพที่เกิดขึ้นรูปหรือรูปะหรือรูปธรรมเนี่ยมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตมันเป็นมายาที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเวลาสอนเนี่ยนะคนนำทางตาบอดสอนไหมทุกสิ่งที่ท่านเห็นนะล้วนเป็นมายาทั้งนั้น
มันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันไม่เป็นอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายอธิบายไปกันใหญ่นะคิดเองเออเองหมดเลยครับแต่แท้จริงนะมายาก็คือภาพที่มาสะท้อนเข้าไปในจิตของท่านแล้วจิตของท่านเนี่ยเป็นตัวรู้เขาเรียกว่ารับรู้ตาสัมผัสหูสัมผัสเสียงตาสัมผัสแสงแล้วไปรวมศูนย์ที่จิตท่านฟังและคิดตามเราอยู่ไหมถ้าจะถอนรากแก้วในความเชื่อซึ่งอยู่ในmindsetมันเป็นmindsetที่ฝังหัวมานานเนี่ยต้องไม่ดื้อครับอยากได้ความรู้วางความรู้เดิมทิ้งให้หมดแล้วฟังเราพูดท่านจะได้ไม่ถูกเราล้อถ้าให้ชัดเจนนะกล้องถ่ายรูปอะแต่สมัยก่อนมันเป็นกล้องที่สามารถที่จะดูผ่านกระจกเงาสะท้อนใช่ไหมครับท่านสังเกตไหมฮะภาพในกล้องถ่ายรูปเนี่ยเวลามันรับแสงเข้ามาเนี่ยภาพก็คือคลื่นแสงสะท้อนเข้าไปในกล้องถ่ายรูปนี่เรากำลังบอกว่าจิตกับใจขอโทษภาพที่ผ่านลูกตาท่านไปตกกระทบที่จิตของท่านมันก็ไม่ต่างกันน่ะกับภาพจริงที่เป็นแสงนะไปตกกระทบที่จอรับภาพที่เป็นกระจกรับภาพในกล้องถ่ายรูปและท่านเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของกลับซ้ายเป็นขวาจากซ้ายเนี่ยเป็นขวาจากขวาเป็นซ้ายมันจะกลับภาพกลับที่มันภาพกลับไม่ว่าแล้วไม่ใช่กลับซ้ายขวาอย่างเดียวเป็นภาพกลับหัวด้วยในกล้องถ่ายรูปอ่ะพระบิดาให้ลูกๆที่ฉลาดได้เรียนรู้จากกล้องถ่ายรูปกันได้เพราะชอบถ่ายรูปกันใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยนะถ่ายกันอุตลุดเนี่ยนะมันจะเป็นภาพกลับหัวและเป็นภาพกลับด้านซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายและกตีลังกานึกออกไหมครับพระบิดาต้องการให้รู้ว่านี่คือมายามันเป็นมายาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นภาพไม่จริงมันเป็นเงาของอะไรก็ไม่รู้อะที่ตาเห็นอยู่ข้างนอกเลยสะท้อนไปที่จิตหยาบแล้วจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตหยาบก็จะบอกได้ว่าไอ้ที่ตามันเห็นอยู่นั้นมันอะไรมันเป็นกล้องถ่ายรูปมันเป็นช้างม้าวัวควายเป็นหน้าตาหล่อๆของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยจิตหยาบเป็นผู้บอกนะไม่ใช่ตาบอกตามันไม่รู้เรื่องคำว่ามายามันมาจากตรงนี้เอาไอ้ช่องทางหนึ่งก็ได้ได้ยินเสียงวันนี้ special edition ของ EP 338อาจจะยาวกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเพราะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมชาวบ้านนิพพานได้ขณะที่คนคกฝังหัวเป็น mindset มานานว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้นิพพานได้แต่นักบวชอย่างเดียวเราจะมาถอนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นให้กับท่านเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยเป็นอนุตตรธรรมด้วยเรากล่าวในนามของพระเจ้าไม่ได้กล่าวในนามของอนุตตรธรรมปริญญาตันสกุลเนี่ยหูได้ยินเสียงแค่เป็นเสียงเนี่ยนะพระบิดาก็ทรงให้เรารู้ว่าเสียงเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมนะมันเป็นคลื่นความถี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คลื่นแสงมันเป็นคลื่นเสียงเวลามันตกกระทบที่แก้วหูมันก็จะเกิดการไวเบรตแปลว่าสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนเสร็จแล้วปั๊บไอ้คลื่นความถี่ของเสียงเนี่ยมันก็จะไปรวมศูนย์ส่งไปหาจิตตรงภายในแกลนก็คือตรงตาที่3ตาที่3ก็คือจิตหยาบเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่รับสัมผัสนั้นแล้วรู้ว่ามันคือเสียงอะไรเสียงอะไรนะเป็นเสียงว่าอย่างไรเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงนกเสียงอะไรจิตมันจะเป็นผู้บอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ได้เห็นเสียงที่อยู่ข้างนอกคือไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ข้างนอกแต่รับรู้จากที่ข้างนอกส่งเข้าไปข้างในและข้างในรับรู้มันไอตัวรับรู้เนี่ยก็คือมายาจากรูปธรรมที่อยู่ข้างนอกเมื่อสั่นสะเทือนไปถึงจิตหยาบที่อยู่ข้างในที่เป็นผู้รับรู้คือเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รับรู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมายาของรูปนั้นเขาเรียกว่านามรูปเป็นแค่รูปนามจิตจะรู้อย่างเดียวว่ามันคืออะไรนะเห็นถึงแม้เห็นตัวตนก็จริงแต่มันเป็นเงาของจริงที่อยู่ข้างนอกท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจตรงนี้จิตของท่านจะไม่ไปหลงยึดติดกับเสียงเพราะรูปสวยเพราะจิตไม่ได้เห็นข้างนอกจิตรับรู้จากที่ช่องทางประตูทั้ง5ที่อยู่ข้างนอกหรือจากที่มโนเอาเองคือจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในมันมโนคือสร้างภาพขึ้นมาเองมันเป็นเงาทั้งนั้นเขาเรียกมโนไปเองนึกออกไหมครับเขาเรียกว่าเงาอ่ะอย่างเช่นรูปภาพเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงหล่อๆผู้ชายเท่ๆเนี่ยท่านเห็นแล้วชอบมากเลยนะแล้วก็จูบรูปภาพนั้นเขาเรียกว่าหลงรูปนั้นแต่ที่จูบนะจูบเงาของเขาไม่ได้จูบตัวตนที่แท้จริงของเขานะนั่นคือสิ่งที่
เราอยากจะบอกท่านนะครับเราพูดแบบนี้ให้ท่านได้ฟังแล้วเนี่ยท่านเห็นชัดเจนไหมท่านเห็นชัดเจนไหมว่ามายาที่เขาบอกว่าโลกนี้คือมายาก็แปลว่ากลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ของเราเนี่ยมันทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งที่เป็นจริงที่อยู่ข้างนอกแต่สะท้อนก็ไปหาจิตเราจิตมันรับที่จิตมันรู้เนี่ยที่เรารู้ว่าเราเห็นอยู่เห็นอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยมายาที่อายตนะที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้รอบตัวรอบหัวท่านเนี่ยมันส่งสัญญาณเข้าไปข้างในนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านไปถอดรหัสว่ารูปซึ่งเป็นขันแรกในขันห้านั่นก็คือรูปธรรมรูปธรรมก็คือตัวกูเนี่ยตัวกูคือรูปธรรมที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายเฒ่าแก่เด็กเนี่ยนึกภาพออกไหมครับท่านไปตีความว่ามนุษย์ทุกคนมีขันห้าเพราะคำว่ารูปก็คือรูปธรรมมนุษย์ต่อมาเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกท่านก็บอกไอ้นี่มันก็เป็นอัตตาอีกนะก็ทำให้เกิดมีตัวตนขึ้นมานะและทำให้มันเกิดความทุกข์เพราะมีตัวเราและตัวเรามีเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นขันธ์ที่2หรือที่3ก็แล้วแต่เพราะมันสลับกันกับคำว่าสัญญาเนี่ยตัวรู้นะทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็ไปถึงสังขารแปลว่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้ปัญญาของจิตใช้ปัญญาของสมองคิดถ้าเป็นคารวาสนะถ้าไม่ใช่นักบวชถ้านักบวชเนี่ยสมองแทบไม่ต้องใช้เลยครับใช้ความฉลาดของจิตอย่างเดียวครับแล้วสุดท้ายก็คือวิญญาณก็ไปเหมารวมว่าเนี่ยรูปธรรมเนี่ยมันมีจิตวิญญาณไงมันแสดงว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยก็คือเรื่องราวของมนุษย์น่ะถ้าเราเนี่ยสามารถดับขันธ์ทั้งหมดทั้ง5นี้ได้คือดับรูปได้เนี่ยนะจิตวิญญาณของเรามันก็จะดับไปด้วยนี่เค้าเรียกพูดเองเองนะครับเพราะไปมองว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นั้นมันเป็นองค์ประกอบหลักในความเป็นตัวตนของมนุษย์เป็นอัตตาตัวตนของมนุษย์ของฉันถ้าฉันดับรูปได้ฉันดับจิตวิญญาณได้รูปก็คือกายหยาบวิญญาณขันธ์ที่5ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณถ้าฉันดับได้หมดทุกอย่างเป็นศูนย์ฉันนิพพานแล้วโอ้ยชาวบ้านทำไม่ได้เหมือนอย่างนักพจน์นักบวชหรอกเข้าใจกันอย่างนั้นนะก็เลยทำลายกำลังใจของพี่ๆน้องๆทั้งหมดมาตลอดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นิพพานไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่นักบวชและถ้าไม่ได้อยู่ในศาสนาไม่ได้เข้ารีดอยู่ในศาสนาของฉันนั้นนิพพานไม่ได้แน่นอนเราบอกเลยนะว่าเข้าใจผิดนิพพานลักษณะเนี้ยเป็นการหลงผิดเขาเรียกว่าหลงทางนิพพานซึ่งเราเคยบอกว่านิพพานด้วยความเชื่อแบบนี้มันเหมือนตานยอดด้วนนิพพานแบบนี้มันเหมือนตานยอดด้วนเพราะอะไรฮะเช่นขันห้าเนี่ยมันทำให้เกิดกองทุกข์โดยรูปเกิดขึ้นแล้วปั๊บเมื่อไม่มีรูปคือเกิดมามีตัวตนนะเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วเวลาตายไปแล้วนะยังต้องไปมีสังสารวัฏต้องไปลงนรกยิ่งทุกข์หนักอีกนะเขาคิดว่าจิตวิญญาณน่ะทุกข์ไปมองว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนสัตว์ตรงที่เรามีแต่จิตวิญญาณเหมือนสัตว์แล้วใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตสัญชาตญาณกับใช้ปัญญาญาณนะกับการใช้ปัญญาญาณกับการใช้สติปัญญามันไม่เหมือนกันนะครับสัตว์อ่ะมันมีแต่สัญชาตญาณมันไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาและไม่สามารถจะมีปัญญาญาณที่จะมาช่วยในการหมุนธรรมจักรจากขันธ์5ได้เหมือนมนุษย์หรอกนึกออกมั้ยครับมันถ้าเราไปดับขันธ์5ซะแล้วเนี่ยเราจะเอาเครื่องมืออะไรครับมาแสดงออกซึ่งการเป็นคน2มิติมิติกายภาพมิติทางกายภาพในระดับโลกเนี่ยในระบบโลกกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานซึ่งมิติทางพลังงานด้านจิตวิญญาณนั่นแหละคือด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่พระบิดาให้จิตวิญญาณขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เราพยายามจะไปดับมันแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรครับเราเกิดมาเพื่อใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ใช่เหรอครับวันๆนึงเราทำหน้าที่ช่วยโลกช่วยอะไรแบบมานั่งหลับตาแล้วพยายามหาทางออกหาจุดจบให้กับตัวเองทำเพื่อตัวเองตลอดยังไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์เวนยสัตว์ทั้งหลายและไม่ได้ทำเพื่อโลกเลยวันๆนึงทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น
แล้วทำไม่เสร็จด้วยเพราะเข้าใจผิดนะนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าจะนิพพานในการดับขันธ์5เนี่ยผิดตั้งแต่ต้นและบอกว่าถ้าดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ที่เกิดจากกระบวนการของขันธ์5ซึ่งเรากล่าวนี้ถ้าสามารถดับทุกข์ได้คือตัวทุกข์ไม่มีตัวรู้ว่าทุกข์ก็ต้องไม่มีด้วยเลยเป็นตานยอดด้วนเมื่อตัวที่รู้ว่าทุกข์คืออัตตาถูกไหมที่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะไม่มีทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วแสดงว่าอัตตาของตัวตนของตนที่เคยรู้ว่าทุกข์ก็ต้องไม่มีด้วยพอมันไม่มีด้วยนั่นแสดงว่าดับอัตตาตัวกูของกูหรือตัวตนเรียบร้อยไปแล้วแล้วสรุปทรงเดชเลยว่ากูนิพพานแล้วคำว่านิพพานแปลว่าหายศูนย์ดับศูนย์พี่น้องครับเราพูดให้ฟังนะนิพพานที่แท้จริงนั้นเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตหยาบเองเมื่อจิตหยาบทำได้สำเร็จแล้วจึงจะเกิดอานิสงส์ต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่ที่อยู่ในกายของความเป็นมนุษย์นั่นท่านทำไมต้องนิจิตหยาบต้องนิพพานต้องนิพพานสิเพราะผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาและใช้ขันธ์5ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตเช่นเดียวกับสัตว์ใช้แต่สัตว์ใช้สัญชาตญาณในการขับเคลื่อนโอกาสที่มันจะดีๆชั่วๆโหดร้ายมั่งรักมั่งโกรธเกลียดเครียดแค้นมั่งมันจะมีตลอดเพราะนั่นคือสัตว์แต่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาก็ติดตั้งเอาให้ใช้เลยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สัตว์ใช้แต่พระบิดาใส่สมองมาให้มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ถือว่าสัตว์เป็นสัตว์ชั้นสูงเห็นไหมเวลายืนหรือเวลาทำอะไรเนี่ยศีรษะจะชี้ขึ้นไปหาพระเจ้าหรือหาพระบิดาเพื่อให้รู้ว่าจิตวิญญาณต้องกลับบ้านนะมาทำหน้าที่เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์ประจำโลกที่จะต้องเลื้อยคลานไปเดินไปตามพื้นแล้วมุ่งหน้าไปตามไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าเพื่อเดินทางไปเรื่อยๆเพราะเป็นสัตว์ประจำโลกมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประจำโลกต้องกลับบ้านก็เอาหัวชี้ขึ้นฟ้าจิตวิญญาณอยู่บนหัวเนี่ยนึกออกไหมฮะพระบิดาจึงให้จิตหยาบมามันจิตหยาบเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมตั้งแต่อายุ3ขวบที่เราเคยบอกท่านว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกตั้งแต่อายุ3ขวบเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีเพื่อให้ลูกสามารถปฏิบัติธรรมะได้ไม่ใช่รอให้มันแก่ใกล้ตายแล้วมันก็ไปศึกษาธรรมะเอาในอนาคตต้องสอนลูกให้เป็นเด็กดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมตั้งแต่เด็กรู้จักรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงพี่ๆน้องๆกันเรียนรู้กันในบ้านเหมือนทุกวันนี้พระบิดาให้เซตซีโร่ด้วยการให้กลัวโควิด-19จนกระทั่งไม่กล้าออกจากบ้านแล้วให้อยู่กับบ้านเพื่อช่วยกันสอนผัวเมียๆพ่อแม่ลูกให้เป็นคนดีมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีเวลาอยู่ในครอบครัวกันน้อยมากมีเวลาแต่ไปอยู่ข้างนอกแล้วไปเอาสันดานที่ไม่ดีข้างนอกเนี่ยกลับมาในบ้านครอบครัวเลยไม่มั่นคงครอบครัวเลยหาความสุขสงบไม่ได้ครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็เลยหาความอบอุ่นไม่ได้เพราะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายากมากมันในยุคนี้พระบิดาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวโควิดหรอกถ้าทำหน้าที่ได้ถูกต้องคือเซตซีโร่แล้วดัดสันดานตัวเองซะยกระดับจิตสำนึกตัวเองให้เป็นคนดีให้มากขึ้นถ้าดีอยู่แล้วสันดานไหนที่ไม่ดีก็พ่อแม่ลูกช่วยกันเตือนช่วยกันติแล้วแก้ไขซะเมื่อสถานการณ์โควิด-19มันผ่านพ้นไปแล้วทุกอย่างมันจะซาลงถ้ามนุษย์ร่วมมือกันทำตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นี่เป็นการช่วยโลกไหมช่วยลูกและช่วยโลกไม่งั้นนะเดี๋ยวภัยธรรมชาติมานะเราต้องมีหน้าที่คอยคัดปลาตัวดีๆที่หายใจด้วยปอดเนี่ยออกจากน้ำเราก็จะเหนื่อยอีกเพราะว่าปลาหลายตัวที่หายใจด้วยปอดนะมันจะมีน้ำท่วมจะใช้ชีวิตยังไงให้รอดจะต้องถูกชาวประมงคัดขึ้นเรือยังไงที่จะรอดนะจะต้องทำยังไงก็เป็นภารกิจอีกเพราะตอนนี้ถ้าทำนะก็จะปลอดภัยจากโควิด-19นะเราก็บอกแล้ว9ข้อนะไปท่องแล้วทำซะครับบางคนไม่ใส่ใจเนี่ยเราพูดนึกว่าเป็นการพูดเล่นๆนึกว่าเป็นการไลฟ์สดโชว์เวลากลางคืนวันเสาร์ไม่มีอะไรทำเจี๊ยบป้าบ่อสื่อก็มานั่งสื่อกับพระเจ้าพระเจ้าจริงพระเจ้าปลอมกูก็ไม่รู้นะหลายคนคิดอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ท่านนะครับโอกาสเป็นของท่านนะเราก็ฝากให้เราก็เลยปูพื้นว่าชาวบ้านเนี่ยนิพพานได้ถ้าชาวบ้านเข้าใจว่านิพพานของคนนำทางตาบอดนั้นมันผิดมันเข้าใจผิดว่าขันธ์5เนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นอัตตาตัวตนของตนขึ้นมาถ้าตัวเองสามารถดับขันธ์5ได้แสดงว่าอัตตาตัวกูของกูก็ไม่มีแสดงว่ากูนิพพานแล้วเข้าใจผิดตรงนี้แล้วและกันยังเข้าใจคำว่านิพพานผิดอีกด้วยเรากำลังบอกให้ฟังว่าสิ่งที่จิตหยาบต้องนิพพานก็คือขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5ขันธ์เนี่ยครับ
ท่านทิ้งขันธ์ทั้ง5ไม่ได้ทุบทำลายขันธ์ทั้ง5ทิ้งไม่ได้เหมือนกับขันธ์5เหมือนกับมือ2ข้างแล้วดูมือนิ้ว5นิ้วหรือมือ2ข้างเท้า2ข้างหรือเอางี้กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสยังไม่นับจิตที่อยู่ข้างในนะ5อย่างก็คือขันธ์5ใช่มั้ยสมมุตินะท่านแทนที่จะฝึกตัวเองฝึกตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธฝึกหูสองข้างของตัวเองที่เป็นอายตนะให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินเอาแค่2อย่างนะใน5อย่างแทนที่ท่านจะฝึกมันท่านกลับไปปิดหูปิดตาปิดปากแต่อีตอนหิวก็ค่อยเปิดจะกินไม่จมูกไม่กล้าปิดเพราะต้องหายใจออกซิเจนเข้าไปเดี๋ยวตายใช่ไหมท่านพยายามจะไปปิดมันก็ไม่ต่างกับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพยายามจะไปหาเรื่องดับมันคือทุบทั้ง5ขันนี้ทิ้งท่านเข้าใจที่เราพูดไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้และไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันเลยครับเพียงแค่ท่านตายไปจากภพชาตินี้จะตายเพราะอะไรก็แล้วแต่ทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างขันห้ามันก็ไม่ได้ติดจิตวิญญาณของท่านไปด้วยหรอกครับมันก็จะดับไปเองพร้อมกับกายหยาบและจิตหยาบจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั้นก็จะหลุดออกจากร่างนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านท่านไม่ต้องไปวุ่นวายในการหาทางดับมันเป็นภพชาติเป็นหลายพรรษาหรอกครับตายไปปั๊บขันห้าดับเองครับแล้วดับแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณของท่านนิพพานไม่เหลือความเป็นตัวตนอีกจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมและถ้ายังหมุนธรรมจักรไม่ได้จากขันห้าที่มีให้ใช้ไปหมุนตามธรรมชาติที่สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเขาใช้อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะก่อให้เกิดกรรมจักรแทนกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราไปหมุนธรรมจักรไม่ได้ไปหมุนเป็นกรรมจักรโดยการใช้กระบวนการ5ขั้นตอนของจิตเพราะไปเข้าใจผิดพอไปสั่นสะเทือนตามนั้นเพราะขณะที่ยังดับขันห้าไม่ได้จิตมันก็พอเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรปั๊บกระบวนการของขันห้ามันจะเกิดขึ้นทันทีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นทันทีนี่แล้วก็ก่อกรรมทำผิดกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์อื่นพอไปก้าวล่วงเขาเช่นไปก้าวล่วงด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกฎแห่งกรรมก็จะทำงานทันทีพอกฎแห่งกรรมต้องทำงานทันทีจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเรียนรู้ด้วยการ มีภพชาติตายแล้วต้องไปลงนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสสะอาดให้คืนสมดุลแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะเอาบทเรียนและบททดสอบเก่าๆที่เคยสอบตกที่เคยทำผิดคิดชั่วในกระบวนการของขันธ์5เนี่ยติดตัวกลับมาเพื่อเกิดใหม่แล้วเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏท่านอยากจะดับสังสารวัฏเหตุมันอยู่ที่ไหนล่ะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเหตุมาจากการที่จิตของท่านเนี่ยนะมันสั่นสะเทือนขันธ์5เนี่ยเป็นกรรมจักรซึ่งเราก็เคยสอนเคยสื่อไว้แล้วว่ากรรมจักรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในขันธ์5มันผิดพลาดตรงไหนเราบอกว่าดับเวทนาให้ได้สิตัดเวทนาให้ได้อย่าให้เกิดเวทนาขันธ์5เนี่ยรับรู้ได้นะอะไรเป็นอะไรยังไงแต่อย่ามีคำว่าสวยอย่ามีคำว่าอร่อยอย่ามีคำว่าชอบหรืออย่ามีคำว่าไม่ชอบรับรองปลอดภัยแน่นอนท่านสามารถหมุนธรรมจักรก็แปลว่าสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ถ้าจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ไงทุกวันเนี้ยเพราะเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นอีเวนนั่นไอเวนนี่เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เขาประพฤติไม่ดีกับท่านหรือทำแล้วไม่ถูกตาไม่ต้องใจท่านพอไม่ถูกตาไม่ต้องใจท่านก็เสียความรู้สึกไอจิตที่มันเสียความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตตกพอมันจิตมันตกปั๊บมันจะหมุนกรรมจักรทันทีไอขันห้ามันกลายเป็นกรรมจักรทันทีไม่เคยมีใครสอนแบบนี้ใช่หรือไม่ล่ะท่านฟังแล้วคิดตามเราล้างไมล์เซ็ตเดิมซะถ้าต้องการนิพพานไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและต้องการหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่พวกพเนจรไม่ได้พวกจิตวิญญาณร่อนเร่เหมือนพูดผีปีศาจหรือเจ้าไม่มีศาลจิตวิญญาณของท่านมาสูงครับมาจากพระเจ้าท่านต้องกลับคืนไปหาพระเจ้าคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณถ้ารังเกียจคำว่าพระเจ้ากลับไปหาองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งใน
จักรวาลสากลกลับไปกราบพระบาทพระองค์กลับไปอยู่กับพระองค์เหมือนเดิมเพราะเรามาจากที่นั่นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราบอกท่านไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนมีพระเจ้าพระองค์เดียวด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีจิตไม่มีพระบิดาหรือไม่มีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านเกิดมาจากไหนครับเกิดเองไม่ได้หรอกครับทุกอย่างล้วนมีผู้สร้างล้วนมีผู้ให้กำเนิดตัวท่านเองในความเป็นมนุษย์เนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่ทำให้ท่านเกิดมาท่านจะเกิดได้ไหมนะท่านออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เหรอขนาดกายหยาบของท่านยังต้องออกมาจากท้องแม่จิตวิญญาณของท่านซึ่งละเอียดกว่าซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานด้วยมันยิ่งต้องมีผู้ให้กำเนิดใหญ่เลยถูกต้องไหมนะใช่หรือไม่นะนะเนี่ยนะเราหงายกะลาให้เห็นแล้วนะว่าเป็นเพราะที่บอกว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้และเชื่อกันมาเป็นเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องยากการจะดับขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของง่ายขนาดกูบวชแทบตายมาหลายพรรษาหลายภพชาติกูยังทำไม่สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นพวกเองเป็นคารวะไม่ได้มานั่งเคร่งครัดปฏิบัติธรรมเหมือนข้าเองไม่มีทางหรอกเราบอกให้นะชาตินี้ก็นิพพานได้ไม่ต้องรอหลายภพชาติหรอกนิพพานได้แน่นอน 100% ถ้าเข้าใจว่านิพพานคืออะไรเรากำลังบอกว่านิพพานก็คือขันธ์5ขันธ์เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนี่ยทั้ง5ขันธ์เนี่ยถ้าท่านสามารถเทขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยทิ้งได้หมดแต่ขันธ์5ยังอยู่เมื่อเททิ้งได้หมดแสดงว่าขันธ์ทั้ง5ของท่านไม่ได้มีเหลืออะไรเลยที่มันเป็นขยะไม่ได้เหลืออะไรเลยที่เป็นปฏิกูลที่อยู่ในขันธ์5นั่นนี่แสดงว่าท่านกำลังดับเขาเรียกว่านิพพานนะท่านสามารถดับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงที่ท่านกลัวทั้งหมดนี่คือความทุกข์กลัวทุกข์เกลียดทุกข์โอ้ยนะกลัวมากเราก็บอกท่านแล้วว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในธรรมะตั้งหลายเรื่องนะอย่างเช่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือสิ่งที่เป็นจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ส่วนอริยสัจ3กับมรรค8เป็นวิธีการที่พระองค์ทรงค้นพบบอกสิทธิ์ทั้งหลายว่าเนี่ยถ้าความทุกข์มันเกิดจากปัญหาอริยสัจทั้ง3และมรรค8เนี่ยเป็นตัวที่จะเอามาใช้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถ้าแก้ไขปัญหาได้ความทุกข์ไม่มีมันพวกเองไม่ต้องกลัวทุกข์ใช่มั้ยเนี่ยพยายามจะหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์แต่เป็นความทุกข์ที่อยู่ในจิตของจิตยามนะโดยที่ตาก็ไม่ลืมหูก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะกำหนดบทเรียนกำหนดบททดสอบเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรทำเพื่อตัวเองแล้วก็สรุปเองเองแล้วก็บอกว่ายากนิพพานก็คือนิพพานหมายถึงการดับการเกิดดับเช่นตัวเวทนาเนี่ยไอตัวที่มันเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดคือความรู้สึกเห็นสิ่งนี้ชอบก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกเห็นสิ่งนี้ไม่ชอบก็เกิดความรู้สึกที่เป็นลบเห็นไหมฮะเนี่ยมันดับเกิดดับเกิดอยู่ตรงเนี้ยเรานี่แหละมันคือขยะมันจิตหยาบของท่านจะต้องนิพพานไอตัวความรู้สึกที่อยู่ในขันที่ชื่อว่าเวทนาเนี่ยให้ได้นั่นต่างหากแต่ไม่ใช่ทำลายขันขันมีนะขันมันเอาไว้ใส่ความรู้สึกเมื่อถ้าเราสามารถละทิ้งละวางความรู้สึกที่อยู่ในขันที่ใบที่2นี้ได้แสดงว่าขันเนี้ยมันว่างไปจากความรู้สึกถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งตามศาสนาก็ใช้คำว่ากิเลสนะว่างไปจากกิเลสนะนี่เรายกตัวอย่างตัวเดียวนะเห็นรูปเราก็ไม่หลงรูปเมื่อไม่หลงรูปจิตก็ไม่ตกเมื่อจิตไม่ตกกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันก็ไม่มาครับมันหายไปทั้งตระกูลเลยครับมันจะไปยากตรงไหนอะครับเทขยะในขันทิ้งอะไม่ใช่ไปดับขันก็คือระเบิดขันทิ้งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเองนะครับเนี่ยถูกต้องไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนต้องกลับบ้านนิพพานอะนิพพานเนี่ยแปลว่าจิตหยาบจะต้องว่างไปจากขยะถ้าจิตหยาบว่างไปจากขยะทั้งขันห้าเนี่ยว่างไปจากขยะมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตานะอยู่ในขันห้าทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละจิตหยาบของท่านจึงจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ก็แปลว่าจิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ของจิตวิญญาณคือคลื่นของความรักและหรือคลื่นของความสงบได้ถ้าจิตหยาบเรานะแสดงออกหรือกระทำทุกสิ่งด้วยความรักนั่นแหละจิตหยาบของท่านกำลังสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติเดียวคือความรักเหมือนพระเจ้าครับเห็นไหมลูกที่เฮงซวยลูกที่ไม่น่ารักพระองค์ก็ต้องรักเพราะพระองค์มีความรักอย่างเดียว
ราะฉะนั้นท่านเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เหรอครับคนที่ทำตัวน่าเกลียดทำตัวเป็นผู้ร้ายยังไงยังไงท่านก็ต้องรักไอ้เพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านที่มันทำตัวน่าเกลียดหรือแต่มันทำตัวเล่นบทเป็นผู้ร้ายท่านต้องรักมันให้ได้แต่ท่านอย่าใช้ตาเนื้อมองท่านบอกว่าเนี่ยไอ้หูเราได้ยินไอ้อีเวนเนี่ยชอบนินทาฉันชอบว่ารับหลังฉันแล้วจะให้ฉันไปรักอีเวนนี่ได้ยังไงก็บอกแล้วไงเสียงที่ได้ยินในหูเนี่ยและจิตหยาบรู้อ่ะมันเป็นแค่มายามันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อมันเป็นมายาไม่ใช่เรื่องจริงเราจะไปหลงรูปจูบเงาทำไมใช่ไหมด่าได้ด่าไปสิว่าได้ว่าไปสิเราแค่มองเห็นหน้าตามันนะช็อตเออมันก็ตลกดีแปลกดีเป็นมนุษย์คนหนึ่งมึงจะด่าใครไม่ใช่ด่ากูแล้วกันรับรู้แล้วไม่รับเอามึงด่าใครไม่รู้ไม่ใช่ด่ากูแล้วกันแต่กูได้ยินว่ามึงด่าถ้าเราฉลาดเราก็ฟังสักนิดนึงเอาแต่สาระอย่าเอาอารมณ์ว่ามันด่ากูเนี่ยกูผิดจริงหรือเปล่าวะถ้ากูผิดจริงก็รีบยกมือไหว้ขอโทษมันเลย10นิ้วประนมเนี่ยดอกบัวที่พระบิดาสร้างไว้ให้นะขออภัยขออโหสิกรรมอย่าปล่อยให้เขาโมโหจนเลยเถิดอย่าให้เกิน3นาทีต่อให้เราพลาดไปแค่ไหนก็ตามอย่าเกิน3นาทียกมือไหว้ขออโหสิกรรมขอโทษเขาขอขมากรรมเขาเนี่ยรับรองเลยทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณของเขาอ่ะไอ้นั่นมันจะอึ้งหรือจะตะลึงเลยเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีใครเป็นคนที่มืออ่อนแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนได้ขนาดนี้มันไปไม่เป็นเลยครับเชื่อเราสิแต่ที่ผ่านมามันไปเป็นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันไปเพราะเราปล่อยให้มันโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติได้ไงใช่ไหมล่ะครับนี่คือความจริงนะโอเคไหมนั้นนิพพานเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็ต้องกลับบ้านเพราะนี่สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณทุกคนสัญญากับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยยุคหนึ่งเนี่ย60,000 ปีนี่มันเกินเป็น68,000 ปีเศษๆเข้าไปละแต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังไม่ได้คิดจะกลับบ้านหรือบางคนอยากจะนิพพานอยากจะกลับบ้านแต่เข้าใจคำว่านิพพานผิดนิพพานแปลว่ากลับบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอการที่จิตหยาบของท่านดับขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5แล้วหาวิธีที่จะดับขันธ์ทั้ง5ได้หากับหาขันธ์ทั้ง5ต้องผ่านการเรียนรู้ใช่ไหมใครเขานะใครเขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องรักให้ได้อภัยเขาให้เป็นเราจะต้องใช้ปัญญาของเราว่าเราจะเข้าถึงความรักไอ้คนที่ไม่น่ารักนั้นได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ซึ่งจะต้องมีนะความคิดมีไอเดียอะไรต่างๆมากมายไม่งั้นนะแค่ดูด้วยตาจากพฤติกรรมของมันนะรักมันไม่ลงหรอกใช่ไหมรักมันไม่ได้หรอกเรารู้มันต้องใช้ปัญญาเนี่ยแต่ถ้ามัวแต่มานั่งดับขันเนี่ยจะใช้ปัญญาตรงไหนครับแล้วใช้เมตตาทำคำจุนโลกได้ไหมครับเพราะมัวแต่ทำเพื่อตัวเองนะครับนะนี่คือสิ่งสำคัญนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระบิดาเมตตาให้เรามาสื่อเรื่องชาวบ้านนิพพานได้มีกำลังใจขึ้นยังครับว่าเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมว่าที่ท่านพยายามจะดับขันห้ากันแล้วพอท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์ได้เพราะดับขันห้าได้ท่านสรุปเป็นการยอดด้วนเลยว่าท่านนิพพานแล้วจิตวิญญาณท่านนิพพานแล้วเราบอกท่านเลยนะว่านั่นเข้าใจผิดเช่นคำว่าวิญญาณในขันธ์5เนี่ยวิญญาณขันธ์ที่5เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แต่หมายถึงพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรคือหมุนด้วยความรักความเมตตาแล้วเหวี่ยงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาแล้วโลกเนี่ยแกนโลกเขาจะเหนี่ยวรั้งลงไปเพื่อไปทำให้เกิดกระบวนการบางอย่างในแกนโลกทำให้เกิดนะแกนแม่เหล็กโลกและบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อรอบอะไรแบบนี้ครับก็พระพุทธองค์ก็เคยตรัสแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นคือหน้าที่ของมนุษย์ใช่ไหมนะซึ่งมันต้องทำผ่านขันห้าไม่ใช้ขันห้ามันทำไม่ได้มนุษย์ทุกคนจึงต้องใช้ขันห้าไม่ใช่ทำลายขันห้านะและไอ้ดับตรงนั้นเนี่ยนะก็โมเมไปเองนะครับวิธีการดับทุกตรงนั้นใช้วิธีไหนรู้ไหมใช้วิธีกดมันไว้และปิดอายตนะทั้งหมดแล้วนั่งดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองท่านรู้ไหมไม่มีคนภายนอกยั่วผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสในความเป็นปัจจุบันที่นั่งหลับตาอยู่นั้นและพยายามส่องจิตตัวเองเนี่ยจิตมันอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วมันมีสันดานที่ติดตัวอยู่มีสันดานเก่าก็คืออยู่ในสัญญาขันที่จิตวิญญาณถือมาสัญญาใหม่ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่3 ขวบจิตหยาบในภพชาติใหม่พยายามจะเรียนรู้ด้วยการจำได้หมายรู้บันทึกทั้งเรื่องราวเหตุการณ์และสันดานทางอารมณ์ที่ไม่ดีหรือที่ดีเอาไว้ในสัญญาเอาไว้ในจิตทั้งหมดมันไอการนั่งหลับตาและไม่มีเงื่อนไขใหม่ๆโดยรอบ
ิ่งแวดล้อมโดยรอบมากระตุกกระตุ้นเพื่อทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตให้เกิดกระบวนการของขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวแล้วปิดหูปิดตาหมดมันไอ้ที่นั่งดับอยู่ข้างในเนี่ยดับอะไรครับดับสัญญาเดิมและดับสัญญาใหม่ในชาตินี้เพื่อทำให้จิตเนี่ยว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหาว่างไปจากราคะนึกออกไหมครับในสัญญาไม่มีแปลว่าขันนะว่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ลองลืมตาดูสิออกมาอยู่ในสังคมสิถ้าเจอไอ้คนรอบข้างมันสร้างเงื่อนไขบวกบ้างลบบ้างนะคำว่าอีเวนต์

พลาดทันทีใครหาตัวตนทันทีใครเอาเปลือกกล้วยมาวางทิ้งไว้หน้าห้องพระนี่กูเดินมาแล้วกูไม่เห็นกูซุ่มซ่ามเองก็จริงแต่มึงเสือกเอามาวางทิ้งไว้ทำให้กูล้มลงหัวฟาดพื้นกูเจ็บตัวดีนะกูไม่น็อกเห็นไหมสติแดงโดนลูกกวนตัวโดนผัวกวนใจโดนใครกวนตีนถามว่าสะเทือนไหมต่อให้นั่งมานานก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ได้ฝึกจากสถานการณ์จริงที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีพยายามจะดับไอ้สิ่งที่อยู่ในสัญญาขันสันดานเดิมจากอดีตชาติต้องเอามาแก้ไขในชาตินี้กับสันดานใหม่ตั้งแต่3ขวบพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ระวังทำให้ลูกเรียนรู้อารมณ์ขยะที่จะเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กร้ายๆเป็นเด็กขี้รักขี้ขโมยขี้เอาขี้ขอขี้อ้อนสารพัดมันจะเป็นสันดานใหม่ในชาตินี้ด้วยแล้วถ้าไปนั่งเงี้ยมันก็ดับแต่สิ่งที่อยู่ในสัญญาขันอย่าลืมสิฮะไอเวทนาขันน่ะมันจะต้องฝึกให้ชินครับว่าเห็นเขากวนตีนแล้วจะต้องไม่จิตตกก็แปลว่าต้องไม่เกิดความรู้สึกที่เสียหายก็คือไม่เสียความรู้สึกต้องฝึกนะแต่ตรงนี้ไม่มีไงนั่งหลับตาอยู่ใครมายั่วก็ไม่มีไม่มีใครยั่วและถ้าเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยไม่มีใครกล้าบังอาจจะกวนตีนหรอกถูกไหมนี่เราพูดภาษาชาวบ้านนะฟังเราแล้วคิดตามเราถึงบอกคารวะทั้งหลายว่าอย่าเดินทางขาถ้าอยากนิพพานอย่าเดินทางขาถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจนทั้งเราถูกโจมตีมาตลอดเพราะไม่คนฟังไม่เข้าใจว่าเดินทางขาคืออะไรยังไงแต่วันนี้เข้าใจแล้วฉันเราก็จะมาพูดถึงเรื่องชาวบ้านก็นิพพานได้ให้ท่านฟังเราอารัมภบทไปแล้วท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าที่คนนำทางตาบอดเขาบอกท่านว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นเพราะเหตุอะไรนะเพราะเขาเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นเรื่องยากเนื่องจากเขาไปเข้าใจว่านิพพานคือวิธีการที่เขาคิดนั่นแหละวิธีที่เขาเชื่อนั่นแหละคือนิพพานแล้วก็คือการดับอัตตาตัวกูของกูโดยการทำลายขันห้าทิ้งซึ่งมันเป็นเครื่องมือเหมือนกับตัดแขนตัดขาทำให้ตาบอดโอ้หนวกอะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช้มันเลยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะว่าถ้าตาบอดก็ไม่ให้บวชเพราะอาการไม่ครบ32เนื่องจากว่าอายตนะตัวนี้สำคัญมากบวชเพื่อเรียนบวชเพื่อเรียนรู้มันตาบอดมาบวชนะมันจะเรียนรู้อะไรเพราะมันมองไม่เห็นใช่หรือไม่ใช่ล่ะครับนะก็ต้องเรียนรู้ไปตามยถากรรมในการเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้เราไม่ได้พูดเองพระพุทธองค์มีเหตุผลตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตาเราดีอยู่จมูกเราดีหูเราดีและเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยถูกไหมเนี่ยถ้าพระบิดาอย่าเมตตาท่านนะเพิ่มตาหลังให้ท่านด้วยพระองค์ทำได้แล้วมันสวยงามพระองค์คงทำให้ท่านเพราะตอนนี้ท่านมีแต่ตาหน้ามีหูข้างๆใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยไม่มีกลไกอายตนะอะไรเลยบริเวณท้ายทอยเนี่ยไม่มีใช่ไหมถ้ามีมันก็อยู่ข้างล่างก็คือตาตุ่มแต่มันก็ไม่ใช่อายตนะถูกไหมล่ะครับโป่งกลัวว่าจะไม่สวยไงคนอะไรว่ามีตาอยู่ท้ายทอยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายพระองค์เลยไม่เพิ่มพระองค์ทรงออกแบบให้ลูกใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันต้องสวยต้องสง่าต้อง smart and handsome and beautifulใช่ไหมต้องสวยงามและสง่างามมีตาที่สามไปโผล่ตรงท้ายทอยโอ้โหเพื่อให้เห็นข้างหลังนั่นนะใช่ไหมพระองค์เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมีแค่นี้แล้วยังจะไปดับมันอีกจะไปปิดมันอีกมันผิดหลักนะผิดหลักแห่งธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพี่น้องครับฟังเรากล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตามาเนี่ยมีตรงไหนสอนให้ท่านปฏิบัติผิดธรรมชาติบ้างไม่มีครับไม่มีนะอ้าวชาวบ้านก็นิพพานได้นะตอนนี้ท่านต้องเริ่มเชื่อก่อนแล้วนะถ้าท่านไม่เชื่อเราปั๊บเดี๋ยวเวลาง่วงนอนนะท่านก็หนีไปเลยนะตอนนี้ทาง YouTube มี441ท่านนะครับทาง Facebook ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด320ท่านนะ320กับ441ก็เป็น760นะ ก็ยังดีเราไม่เหงานะเพราะเรามีคนฟังนะนะมีไม่เหงาสมัยพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆมีคนฟังแค่5คนคือปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ยังไม่เหงาเลยนะพระองค์ยังพูดถึงเรื่องสำคัญมากคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสิ่งที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้หมาดๆมาเมื่อคืนวานนี้เองพอมาวันนี้ตอนเช้านะปัญจวัคคีย์มาโดยไม่ได้นัดหมายแต่ความจริงพระองค์ทรงนัดด้วยอภิญญาของจิตนะฮะนัดสื่อสารมาเลยเราค้นพบความจริงแล้วนะไอสิทธิ์เราที่เราเป็นผู้บวชให้ก็เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้มาเลยลูกลูกมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนนะอริยสัจ4ก็คืออริยสัจ3กับมรรค8เอาไว้ให้โอ้นี่มันยิ่งใหญ่กว่าอีกไอ้นั่นแค่ดับทุกข์ไอ้นี่ไม่ใช่ดับทุกข์นะให้พ้นนะไปจากทุกข์สามารถดับขันปรินิพพานได้เลยนะครับดับขันก็คือเวลาตายเนี่ยขันมันดับเองอยู่แล้วอย่างที่เราบอกตะกี้นะก็รีบมากันใหญ่ครับนะชาวบ้านก็นิพพานได้

ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านั้นเราต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของมนุษย์ทุกวันนี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ mindset เนี่ยเราบอกแล้ว mindset ที่มันฝังอยู่ในจิตของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาที่มันมีอายุยืนเป็นร้อยปีรากแก้วมันยังลึกลงไปในดินขนาดพระบิดาทรงทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะแป๊บนะแรงเหวี่ยงของโลกที่24ชั่วโมงต่อรอบเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะแต่มันไม่สามารถจะถอนขุดรากถอนโคนต้นไม้ของพระองค์ให้หลุดออกไปจากโลกได้แต่มีแต่ไดโนเสาร์ในยุคนั้นที่มันกระเด็นออกไปหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยึดครับมันเดินไปเดินมาเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะอ่ะเรามาดูวิธีดำเนินชีวิตบนเส้นทางปฏิบัติธรรมของมนุษย์วิธีดำเนินชีวิตบนเส้นทางปฏิบัติธรรมของมนุษย์นั้นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม FC ของเราทั้งหลายก็รู้กันดีว่ามีทางเลือกหรือมีทางให้เลือกเดินมีแนวทางให้เลือกปฏิบัติอยู่2ทางทางแรกก็คือเป็นนักบวชออกบวชมีทางให้เลือกทางแรกคือเป็นนักบวชฝ่ายที่เป็นนักบวชเนี่ยเริ่มต้นมานะไอ้ผู้บุกเบิกเริ่มต้นมาเป็นเพราะพวกเบื่อโลกไปมองว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายชีวิตเต็มไปด้วยความสับสนไอ้ความวุ่นวายกับสับสนรวมกันปนกันรวมกันเป็นความทุกข์กายและทุกข์ใจไม่มีคำว่าทุกข์จิตเพราะตั้งแต่โบราณมาจนถึงยุคจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาแสดงในสั่นสะเทือนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ผู้ขับเคลื่อนคือจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มให้แยกกันทำงานช่วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเหมือนอะมีบ้าเวลาแบ่งภาคออกมาแล้วเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะพอแบ่งภาคมาแล้วจาก1เป็น2ไอ้2ที่มันแบ่งออกมามันก็เป็นอะมีบ้านี่ไม่ใช่อ่ะแบ่งภาคมาแล้วเป็นกลุ่มพลังงานตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้มันเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้อย่างนี้นั้นที่ท่านฟังเราอยู่จิตหยาบเป็นผู้รับฟังท่านนั่งนอนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอนของท่านที่บ้านของท่านท่านก็ใช้จิตหยาบเพราะท่านขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านไม่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านนั่งนิ่งนอนนึกอยู่ในต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองจิตหยาบทำหน้าที่แทนหมดเพียงแต่ว่าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรอย่างไรจิตวิญญาณจะมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจะทำหน้าที่ถ่ายทอดการสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำใน2มิติที่จิตหยาบกระทำอยู่ในทุกขณะจิตนั้นเป็นตัวถ่ายทอดให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนได้ทรงรับรู้นี่คือกระบวนการของจิตวิญญาณเป็นอนุตตรธรรมท่านหลายท่านบอกว่าที่เราพูดเนี่ยคือความรู้ใหม่ก็ใช่ไงเราถึงอยากให้ท่านฟังเราไงไม่ใช่ฟังแต่พระศาสดาเก่าๆของท่านอย่างเดียวหรือฟังคนนำทางตาบอดอย่างเดียวท่านจะไม่สามารถได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้หรอกท่านก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติธรรมไปสู่มรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานและนิพพานแบบหลงทางนะท่านก็จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยถ้าท่านฟังเราฟังเราก็คือฟังพระบิดาโอเคนะเป็นนักบวชนักบวชส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่เบื่อโลกเบื่อสังคมแล้วก็พยายามที่จะมองว่าโลกและสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ขันห้าของฉันเนี่ยกระเพื่อมมันทำให้เกิดกรรมจักรอ่ะอยู่กับมนุษย์เนี่ยไอ้นี่กวนตาไอ้นี่กวนใจไอ้นี่กวนตีนนะเป็นเงื่อนไขด้านลบอ่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็ดันทะลึ่งไปใช้ขันห้าตามแบบที่สัตว์เดรัจฉานเขาใช้หรือสัตว์ประจำโลกใช้ไม่เรียนรู้วิธีว่าแล้วเราจะทำให้ขันห้าเนี่ยมันสามารถสั่นสะเทือนตัวเองทางกายภาพทางด้านบวกได้และให้พลังความรักแก่โลกในทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณได้เราจะทำอย่างไรแทนที่จะมาคิดรู้เรียนรู้ตรงนี้เพื่อจะแทรกแซงนะแทรกแซงกรรมจักรให้มันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรแทนที่จะรู้จักธรรมจักรแค่ธง
ท่านต้องรู้ว่าธรรมจักรนี่คือการหมุนธรรมชาติในตัวท่านเองหมุนจากข้างนอกด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เข้าไปหาจิตตัวในที่เป็นอายตนะที่6ใช่มั้ยและจากจิตตัวในที่ทําหน้าที่เป็นจิตหยาบด้วยต้องหมุนเข้าไปจนถึงสุดก็คือถึงจิตวิญญาณนี่คือการหมุนธรรมจักรแต่ถ้ามันหมุนเป็นโลภะโทสะโมหะมันจะไปได้แค่จิตหยาบจิตหยาบไม่สามารถจะเข้าไปหมุนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองให้หมุนเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าหมุนไม่สุดนะครับมันเหมือนกับว่าร่องของแผ่นเสียงเวลาเราทำให้มันหมุนนะมันจะหมุนก็ไปจนถึงแกนกลางของการหมุนไอ้นี่ไม่นะมันหมุนไปแล้วไปเพียงแค่ใกล้ๆแกนกลางปรากฏว่ามันก็หมุนออกมาไม่ไปถึงแกนกลางที่จิตวิญญาณของท่านเป็นแก่นแท้ติดตั้งอยู่ในกายหยาบนั้นไปไม่ถึงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติธรรมของนักบวชก็คือปลีกวิเวกเรียนรู้ที่จะทำเพื่อตนเองอย่างเดียวทั้งที่มนุษย์เราจิตวิญญาณเกิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อทำให้โลกสมดุลแต่ถ้าวันหนึ่งท่านมานั่งหลับตาทำเพื่อตัวเองเนี่ยหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อโลกของจิตวิญญาณที่มาเกิดท่านโยนทิ้งเลยครับหนึ่งภพชาติเกิดมาเพื่อทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวหาวิธีที่จะดับขันธ์5ตัวเองเพื่อที่จะนิพพานได้กูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณของกูเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ใครให้มาทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างและที่กำลังพยายามจะดับมันเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วจริงหรือเปล่าไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้แน่นอนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบกลับมาไงพอกลับมาแล้วท่านรีบฟังเราสินะ mindset ตัวเนี้ยมันถอนได้มันโยกคลอนได้นะถ้าต้นไม้คือตัวท่านน่ะยอมให้เราโยกให้เราช่วยโยกคลอนทำให้ท่านสั่นคลอนเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินนี่แหละคือการสั่นคลอนโดยยอมให้เราสั่นคลอนไม่ใช่กูไม่ฟังมึงเป็นใครมึงไม่ใช่ศาสดานะหน้าตามึงหล่อๆกูเชื่อไม่ได้หรอกขนาดหน้าตาขี้เหร่กว่ามึงกูยังเชื่อมันไม่ได้เลย แทนที่มีปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้ถูกไม่ถูกฟังรายการเราไปเรื่อยๆนะตะกี้เราก็แบตายให้ฟังแล้วนะว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นมายาเนี่ยนะเข้าใจคำว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นมายาไหมตะกี้ตอนต้นรายการเราเฉลยไปแล้วนะครับนะมันบอกเป็นมายาแปลว่าเป็นเงาอ่ะนี่ไงกล้องถ่ายรูปมันมีจริงกูรูปได้คลำได้อ่ะใช่ไหมเนี่ยขวดน้ำเนี่ยกูรูปได้คลำได้อ่ะเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยจับได้มันเป็นมายาได้ไงมายาแปลว่าเงานั่นแหละเราอธิบายความจริงไปแล้วอย่างนี้นะนี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครสอนท่านหรอกนะนอกจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนะโอเคนะเป็นนักบวชนี่คือวิถีทางแต่ถ้าท่านไม่ใช่นักบวชท่านก็ต้องเลือกทางนี้ครับทางที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์เป็นบาลีเป็นสันสกฤตนั่นแหละความหมายเดียวกันแปลว่าผู้ที่ยังอยู่ในสังคมนะอ่ะเรามาดูกันอ้าวนักบวชเป็นใครครับพี่น้องครับเราจะมาหาคำตอบนักบวชคือใครครับให้นิยามให้ตรงกันเลยนะให้เข้าใจตรงกับเรานะว่านักบวชเป็นใคร1นักบวชคือผู้ปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าผู้ที่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังคนเดียวครอบครัวก็ไม่เอาสมบัติพัสสถานก็ไม่เอาใครๆกูก็ไม่เอาทั้งนั้นปลีกวิเวกคือกูเอากูคนเดียวพี่ๆน้องๆครับท่านเป็นแฟนของจิตจักรวาลท่านก็เคยเรียนรู้มาว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพระบิดาเรียกมนุษย์ว่าสัตว์นะแต่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ล้ำเลิศกว่าสัตว์ประจำโลกมนุษย์เลยมาตั้งชื่อเรียกกันเองว่าคนหรือเรียกว่ามนุษย์เป็นผู้ปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าไปอยู่คนเดียวแล้วอย่างที่สองคือเป็นผู้ละทิ้งทางโลกไม่เหมือนกับหลายคนที่ไม่เคร่งนะทางโลกก็เอาทางธรรมะก็เอานะทางโลกก็เอายศถาบรรดาศักดิ์ทางธรรมะก็พยายามจะปฏิบัติจิตอย่างที่เลือกกันนะคือนั่งปฏิบัติอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมหลีกวิเวกละทิ้งทางโลกถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์อาสามาเกิดเนี่ยเพื่อเป็นสัตว์สังคมนั้นถ้าไปปฏิบัติธรรมโดยการละทิ้งสังคมเนี่ยถามว่าผิดไหมผิดจากธรรมชาติไหมทุกคนรู้มีใครบ้างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ตัวเดียวเป็นสัตว์คนเดียวมีแต่ตอนงอนนั่นแหละหรือตอนโกรธผัวโกรธเมียนั่นแหละที่ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวชั่วครู่ใช่ไหมแต่พอหายงอนหายโกรธแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่ใช่ไหม
ไอ้นี่ไม่ใช่ไปเพื่อจะแสวงหาหนทางที่จะดับทุกข์หรือนิพพานตัวตนก็เลยทิ้งทางโลกเพราะอะไรเพราะมองเห็นว่าสังคมเนี่ยมันวุ่นวายคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นนิสัยสันดานเป็นอย่างนั้นคนนี้นิสัยสันดานเป็นอย่างนี้แล้วกูก็นิสัยสันดานเป็นอีกแบบนึงมันวุ่นวายไปหมดมันมีแต่ความแตกต่างล้วนเต็มไปด้วยปัญหาล้วนเต็มไปด้วยความวุ่นวายทำให้เครียดทำให้ทุกข์นะพวกกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากการอยู่ในสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปมองว่าโอ้ยสังคมนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้กูทุกข์เมื่อกูทุกข์ไม่รู้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมันสิ่งแรกที่กูต้องทำคือกูทิ้งสังคมกูปลีกวิเวกนี่คือวิธีคิดไม่นับไอ้คนที่ปฏิบัติตามประเพณีไม่ได้คิดแบบนี้นะนี่เราพูดตามความคิดจริงๆเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อคนนั้นคนนี้นะแต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่เบื่อคือเบื่อตัวกูเองนะไม่เบื่อถ้าเบื่อตัวกูเองปั๊บไม่รู้จะไปไหนนะครั้งเนี้ยถ้าเบื่อตัวกูด้วยนะพอไปปฏิบัติคนเดียวปั๊บวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือดับอัตตาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปจากทุกข์ใช้วิธีปฏิบัติด้วยวิธีการทางเทคนิคเราใช้คำว่าทางเทคนิคนะธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะไม่ใช่ธรรมเทคนิคนะท่านฟังเราวิเคราะห์ไปนะเราไม่ได้ก้าวล่วงใครแต่เราพูดเพื่อท่านใช้ปัญญาฉลาดและคิดตามเราว่าถูกไหมถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์แล้วจะไปเดินทางนั้นเราไม่ตำหนินักบวชเขาชอบทางนี้เขาถนัดทางนี้และเขาเชื่อมั่นว่าปฏิบัติแบบนี้ได้เราไม่อาจก้าวล่วงเราไม่ได้บอกว่านักบวชปฏิบัติแล้วผิดนะแต่เรากำลังบอกว่าถ้าถึงแม้ท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยไปเดินทางขาและไปจำวิธีการของนักบวชที่เป็นหลักๆนะที่เราพูดเนี่ยมี3ข้อนะไปจำเข้ามาถึงแม้ท่านจะหายไป15วันหายไป7วันเพราะท่านอ้างว่าท่านไปปฏิบัติธรรมในป่าในเขาหรือในที่ไหนก็แล้วแต่ท่านอ้างไปแค่7วัน5วันหรือไป15วันหรือไป3เดือนถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียก1พรรษาเนี่ยท่านก็ผิดแล้วนะฮะท่านเดินทางขาไปแล้วนะครับเสียเวลานะฮะท่านดูนะปลีกวิเวกละทิ้งทางโลกแปลว่าท่านไม่ใช่สัตว์สังคมแล้วเพราะไม่เอาสังคมท่านผิดแล้วผิดธรรมชาติประการที่3เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยวิถีทางเทคนิควิถีทางเทคนิคก็คือใช้วิธีนั่งข่มจิตตนเองนั่งดูจิตตนเองปฏิบัติจิตตัวเองกรรมะก็แปลว่าการกระทำฐานะหรือฐานแปลว่าที่ตั้งปฏิบัติกรรมฐานก็คือปฏิบัติตนเองอยู่ในที่ตั้งเพื่อให้บรรลุมรรคผลเอาไว้ป่ะมรรคผลสูงสุดที่ต้องการทางจิตวิญญาณด้วยวิธีทางที่นี้คือปิดหูปิดตาหมดเลยอายตนะถูกปิดทั้งหมดภายนอกเหลือแต่จิตภายในอย่างเดียวถูกไหมแล้วถามว่านี่ธรรมชาติไหมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องสมบูรณ์พร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกช่องทางไอ้นี่ใช้วิธีเทคนิคที่เราบอกว่าอย่าไปนั่งอย่าไปเดินทางขาเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตลอดทั้งชีวิตเหมือนนักบวชเขาท่านทำแค่ชั่วคราวติดใจมากด้วยการนั่งปฏิบัติกรรมฐานเพราะคิดว่าเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่สุดยอดล้ำลึกใช่ไหมเพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกมันเป็น mindset นะนี่เรากำลังโยกต้นไม้ให้สั่นคลอนอย่างน้อยๆรากแก้วจะได้สั่นคลอนแล้วเวลาถอนมันจะง่ายขึ้นต้องใช้เวลาเรารู้ครับประการที่4นักบวชคือผู้ที่อาสาว่าจะเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเห็นไหมฮะวัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีกรรมฐานที่เราเรียกฐานว่านักบวชนั้นมันเป็นเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องการเงื่อนไขของสิ่งเร้าภายนอกไม่ต้องการบทเรียนภายนอกไม่ต้องการบททดสอบภายนอกเพราะปิดหูปิดตาหมดฉันจะให้บทเรียนและบททดสอบด้วยตัวของฉันเองแปลว่าฉันจะช่วยยกระดับความฉลาดทางจิตของฉันหรือเอาแถมทางปัญญาของฉันด้วยตัวของฉันเองแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ย
มีคนมากวนตากวนใจกวนหูกวนประสาทมันสามารถทำให้เราเรียนรู้เพื่อจะทำตัวเราเองให้ฉลาดขึ้นหรืององงูมาก่อนช้อชิงได้แต่นี่นั่งเฉยๆไม่มีบทเรียนไม่มีบททดสอบต้องกำหนดจิตนึกคิดเอาเองคำว่าแสงสว่างก็คือความฉลาดทางปัญญาไม่ว่าปัญญาที่เกิดจากสมองหรือปัญญาจากจิตเราค่อยว่ากันทีหลังถ้านั่งหลับตาอย่างเงี้ยไม่มีเงื่อนไขภายนอกได้แต่นั่งคิดนั่งพิจารณาก็แปลว่าได้แต่นั่งนึกครับใช้จิตนึกยังไม่ได้ใช้สมองเลยครับท่านนึกภาพออกไหมครับเราวิเคราะห์ให้ท่านฟังทีละข้อเพื่อท่านจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงกล่าวว่าชาวบ้านก็นิพพานได้ผู้ที่นั่งเฉยๆและพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยฉลาดขึ้นเขาเรียกว่านักรบแห่งแสงสว่างแน่นอนความฉลาดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้เช่นเรากำลังโกรธอีเวนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่ว่าปัญญาจากสมองหรือปัญญาจากจิตที่เรานึกคิดเองได้เนี่ยที่เป็นนิสัยทางจิตของเราเนี่ยถ้าไม่คิดบวกกับมันเนี่ยเราไม่มีทางหรอกที่จิตเราจะสงบได้เราต้องฉลาดที่จะมองว่าไอ้คนที่มันมากวนตีนเราเนี่ยมันมาเป็นครูสอนเราทำให้เรารู้ว่าการประพฤติผิดการประพฤติบาปการประพฤติชั่วที่มันทำกับเราเนี่ยมันคืออย่างไรแล้วเราจะได้เรียนรู้เหมือนมันมาสอนเราให้รู้ว่าต่อไปนะเราจำไว้นะเราอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะอย่าไปทำแบบที่มันทำกับเราเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นครูนี่แสดงว่าเราฉลาดใช้ปัญญาใช่ไหมนะถูกไหมนี่คือแสงสว่างทางปัญญาถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่เราจะสามารถดับทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นเนี่ยทุกข์ที่มันเกิดในจิตเราเนี่ยดับทุกข์แต่ไม่ใช่ดับขันดับความทุกข์ที่อยู่ในขันนั่นนี่ใช่ไหมแน่นอนฮะประการที่ห้านักบวชก็คือผู้ที่แสวงหาทางพ้นทุกข์ที่เราพูดนำไว้พ้นทุกข์ได้นะมันหาวิธีพ้นทุกข์ดีกว่าหาวิธีจะหนีทุกข์ท่านว่าจริงป่ะหนีปัญหาทำให้เกิดทุกข์ท่านพยายามหนีสังคมได้กับว่าหนีความทุกข์ทะเลาะกับผัวกับเมียเนี่ยเลยพยายามหนีหน้าผัวหนีหน้าเมียแยกตัวออกไปอยู่ในห้องพระบ้างหรือขับรถออกไปนอกบ้านบ้างพอจิตสงบแล้วหายเป็นความหายทุกข์แล้วเวลามันเป็นเครื่องเยียวยาความรู้สึกหรือหัวใจในฐานะที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็ต้องกลับมาบ้านพอจิตสงบแล้วถูกไหมล่ะเนี่ยมันต่อไปนะเราก็ฝึกสิไม่ต้องหนีมันออกจากบ้านไม่ต้องหลบไปนั่งสมซานอยู่คนเดียวในห้องพระเนี่ยอยู่กับมันเนี่ยอยู่ยังไงอ่ะอยู่กับทุกข์และสุขได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาในการเรียนรู้ถูกต้องไหมไม่ต้องไปเสียเวลาใช่ไหมใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนบางคนใช้เวลา3วัน3คืนขับรถหนีผัวหนีเมียออกจากบ้านทะเลาะกันเนี่ยพออารมณ์ดีแล้วกูค่อยขับรถกลับบ้านเพราะยังไงบ้านก็ต้องกลับอยู่แล้วอ่ะโดยไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ได้เหรอทำยังไงอ่ะที่เราจะมีความสุขมีความสงบได้พ้นทุกข์ได้เห็นมั้ยไม่ต้องเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ํานะนี่คือบริบทของนักบวชหลักๆมันถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านไปเอาอย่างทั้ง5ข้อท่านไม่สามารถเอาอย่างนักบวชได้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเพราะนักบวชเขาอาสาจะปฏิบัติอย่างนี้ทั้งชีวิตโอเคไม่แน่เขาอาจจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลสูงสุด อย่างที่เขาต้องการก็ได้แต่ท่านไม่ใช่นักบวชท่านเป็นคฤหัสถ์ถูกไหมท่านจะไปทำตามอย่างนี้ไม่ได้แต่เอาละเราจะแฉความจริงให้ท่านฟังมรรคผลสูงสุดของนักบวชที่ปฏิบัติ5ประการที่ว่านี้1ต้องการดับทุกข์2เขาต้องการดับขันห้าเราบอกแล้วนะดับทุกข์อะดับได้แต่ดับขันที่มีทุกกองอยู่ในขันนั้นไม่ได้เพราะขันห้าเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการที่จะสั่นสะเทือนจิตกับกายหยาบหรือกายสังขารให้มันเกิดผลใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกายกรรมวจีกรรมคือมิติโลกทางกายภาพให้เกิดผลในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณก็คือวิญญาณที่เป็นพลังงานเพื่อจะให้ความรักที่เป็นพลังงานบวกมอบให้กับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนเนี่ยแต่นี่เขาเป้าหมายของเขาคือต้องการดับขันห้าถามว่าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านรู้ความจริงแบบเราแล้วท่านยังจะไปปฏิบัติตามเขาไหมล่ะเพราะว่าเขาต้องการดับขันห้าเราบอกท่านว่านิพพานไม่ใช่ดับขันห้านิพพานต้องดับไอ้ขยะที่อยู่ในขันซึ่งต้องใช้วิธีแบบมนุษย์อย่างที่เราบอกโอเคข้อหนึ่งนะฟังดูดีคือต้องการดับทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับทุกข์และสุขได้มันจะมีทุกข์ให้เราเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมท่านดูควายสิควายตัวดำน่ะเวลาทำงานน่ะเขาต้องอยู่กลางแดดใช่ไหมไถนาไม่มีควายตัวไหนหรอกเวลาจะไปไถนาแล้วเจ้าของต้องกางร่มกางกลดปักกลดกางกลดให้ควายถือคันไถตามหลังควายแล้วต้องถือกลดบังแดดให้ควายด้วยมีไหมครับควายมันไม่มีความทุกข์ควายมันไม่อนาถรร้อนใจเลยครับมันเคี้ยวหญ้า
มันเดินไปลากคันไถไปอย่างมีความสุขดูท่าทางไม่ทุรนทุรายเลยครับเห็นไหมฮะควายมันอยู่กับทุกข์กับสุขได้ใช่ไหมเพราะมันอะไรเพราะมันรู้ว่าหน้าที่ของมันคือต้องเป็นควายไถนากลางแดดกลางฝนใช่ไหมมีเหลือบกัดมันก็เอาหางมาสะบัดปัดหรือบางทีนะเจ้าของก็ไม่ช่วยมันเกาเห็นเหลือบมากัดนะมันก็ใช้วิธีนะนอนกลิ้งลงกับโคลนเลนที่บนพื้นของทุ่งนาแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อเอาโคลนนะเอาเลนเนี่ยมาเคลือบตัวมันไว้เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อป้องกันความร้อนนะสองเพื่อป้องกันเหลือบที่มันใช้ปากกัดและดูดเลือดมันนะใช่ไหมควายเขามีวิธีเงี้ยเขาไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดเลยไม่เคยประชดประชันเจ้าของเลยใช่ไหมถ้าที่ควายเนี่ยหนังมันสีดำนะขนก็สีดำหนังก็สีดำเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ใช่ไหมวัตถุสีดำเนี่ยมันจะดูดซึมดูดซับความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีขาวหรือสีอ่อนกว่าใช่ไหมมันถามว่าควายอยู่กลางแดดหนึ่งชั่วโมงอ่ะกับคนขาวๆที่ไถนาอยู่เนี่ยนะปิดสมิธเลยแต่ลูกตาเนี่ยนะใครร้อนกว่ากันนะครับควายร้อนกว่าถูกต้องไหมครับเราดูอีกอย่างนะวัวในเวลาลากคันไถเทียมเกวียนอะไรพวกนี้เขาก็ลากกลางแจ้งเหมือนกันนะใช่ไหมวัวก็ไม่ได้เคยอนาถรร้อนใจก็ค่อยๆเดินไปตามท้องถนนนะลากเวียนไปเรื่อยเวลาเคี้ยวก็ทั้งสองอย่างคือวัวกับควายก็เคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องแปลว่าเคี้ยวช้าๆเด็กอะเวลากินข้าวช้ากินเคี้ยวไปอมไปมักจะโดนพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ที่ป้อนข้าวนะเสียเวลาจะไปทำอย่างอื่นมัวแต่ป้อนข้าวมึงไงนี่มึงอย่ามัวเคี้ยวเอื้องอยู่เลยเว้ยนี่เขากำลังด่านะมึงอย่าทำตัวเป็นวัวเป็นควายเคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องแปลว่ากินช้านะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่อนาถรร้อนใจอยู่กลางแดดใช่ปะเขาไม่ทุกข์อ่ะมันคำว่าทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ใจนะร้อนแทบตายแต่กูใจกูวัวใจควายมันบอกมันไม่ทุกข์มันก็ไม่อนาถรมันรู้ว่ามันเป็นหน้าที่กูต้องทำงานกลางแดดกลางฝนชาวไร่ชาวนาเหมือนกันก็ไม่บ่นหรอกมีหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะปลูกข้าวก็ต้องปลูกกลางแดดอ่ะปลูกกลางฝนตกก็ต้องทำดำนาไถนาเนี่ยใช่ไหมไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียเพราะว่าอะไรรู้ว่าถ้าจะไถทำไร่ไถนามันก็ต้องเป็นแบบนี้ทำใจให้ยอมรับความทุกข์มันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเป็นปัญหาที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้นะทำไงอ่ะก็แก้ปัญหาสิปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ไม่เกลียดไม่กลัวปัญหาแล้วถามว่าจะใช้วิธีไหนแก้ก็พระพุทธองค์สอนไปแล้วอริยสัจ4ใช่ไหมอริยสัจ3กับมรรค8นี่ก็แน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้นะมรรคผลสูงสุดของนักบวชเขาต้องการดับทุกข์เราก็ดับโดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าเรายังมีครอบครัวถูกไหมหรือไม่ใช่ไปดับเป็นบางทีนะต้องการดับขันห้าซึ่งผิดแล้วนะเราบอกแล้วว่าดับขันห้าไม่ได้ขันห้าต้องใช้เป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการทำงานให้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกอย่างที่สามคือนะนักบวชต้องการดับอัตตาเพราะเขาคิดว่าถ้าดับอัตตาได้แปลว่านิพพานได้เราบอกแล้วผิดครับคำว่านิพพานนั้นแปลว่าจิตหยาบต้องดับการเกิดดับของขยะทั้งปวงซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่จิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้เพราะจิตหยาบเป็นหน้าทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณพระบิดาให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในขณะที่จิตหยาบยังเรียนรู้ยังบ้าๆบอๆยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเพิ่งเกิดใหม่พบชาติใหม่ทีนึงก็มีจิตหยาบใหม่ทีนึงไม่ได้ตามติดไปเหมือนจิตวิญญาณนะใช่ไหมเพราะไดโนเสาร์อ่ะจิตวิญญาณมันเสียผู้เสียคนไปแล้วเนื่องจากพระองค์ให้จิตหยาบเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมพอมันหิวขึ้นมามันก็เที่ยวล่าเพื่อนกินอ่ะตัวที่อ่อนแอกว่าตัวเล็กๆกว่ามันเลยติดนิสัยเสียจริตเลยจิตวิญญาณเลยป่วยเพราะหลงมิติแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโชคดีที่จิตวิญญาณนั้นอาสาว่าจะอยู่ประจำโลกของไดโนเสาร์นะไม่เหมือนจิตวิญญาณมนุษย์หนึ่งในพันธสัญญา6คือต้องกลับบ้านต้องหลุดพ้นกลับคืนสู่แดนสุญญตามันถ้าจิตมันป่วยแบบจิตวิญญาณของไดโนเสาร์อ่ะแล้วมันจะกลับบ้านได้ยังไงครับพระบิดาจึงต้องให้แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเพราะจิตหยาบได้ทิ้งได้แต่จิตวิญญาณเนี่ยทิ้งไม่ได้เพราะต้องกลับบ้านนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงรักลูกเพราะฉะนั้นถ้าต้องการดับอัตตาเพื่อจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือพ้นทุกอย่างได้นี่แสดงว่าเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมเข้าใจผิดแล้วนะตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นตัวรู้ถ้าจะดับมันต้องดับที่ตัวรู้นะใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ดับตัวกูนะตัวรู้เนี่ยอยู่ในขันถ้าเรารู้ว่าทุกข์เราเอาทุกข์ทิ้งไปเมื่อไม่มีทุกข์ตัวรู้เรายังอยู่
แต่เรารู้ว่าเราไม่ทุกข์แล้วเมื่อเรารู้ว่าไม่ทุกข์แล้วตัวเราก็ยังอยู่คือขันนั้นก็ยังอยู่และอัตตาของกูคือตัวกูมันหายไปไหนล่ะครับมันก็ยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนจิตวิญญาณน่ะมันเป็นพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆว่าไปเรื่อยๆนะครับนะประการที่4คือต้องการดับสังสารวัฏไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันถ้าตัวกูหายไปตัวกูดับศูนย์อัตตากูหายไปกูก็ไม่ต้องมีสังสารวัฏคือกูก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้เขาเรียกว่าสรุปยืดแบบตามยอดด้วนสังสารวัฏมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่จิตวิญญาณเนี่ยถูกจิตหยาบนะทำให้มีกรรมมีเวรเกิดขึ้นจิตวิญญาณมีขยะที่จิตหยาบสร้างไว้ในชาตินี้มันจิตวิญญาณเลยต้องตายไปเพื่อเอาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตวิญญาณทำให้จิตหยาบทำให้หลงมิติไปลงนรกเพื่อรักษาให้หายพอหายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่และมาแก้ไขสิ่งที่จิตหยาบในภพชาติที่แล้วทำผิดไว้ไม่ถูกต้องจิตวิญญาณต้องมาเรียนรู้ใหม่สังสารวัฏมันก็เกิดมันถ้าเราไม่ต้องการให้มีสังสารวัฏไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องหมุนธรรมจักรผ่านกระบวนการของขันห้าให้ได้ทุกขณะจิตขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ภารกิจมีแค่นี้ครับถ้าท่านทำได้นะท่านไม่ต้องตายอีกครับเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยพระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างให้ไม่ต้องตายอยู่แล้วครับแต่ที่ต้องตายเพราะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมีการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องเกิดขึ้นนะมันมีเหตุผลมาจากตรงนั้นถ้าท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหมุนธรรมจักรได้สำเร็จขณะที่เป็นมนุษย์ท่านไม่ต้องตายร่างกายของท่านจะอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บป่วยและไม่มีการตายการแก่การเจ็บป่วยและการตายมันเกิดมาจากกรรมะหรือกรรมที่จิตหยาบก่อขึ้นทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่เกิดกรรมท่านอยู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ภพชาตินี้ท่านไม่ต้องตายท่านเชื่อเราครับนี่คือความมหัศจรรย์ที่ท่านควรจะใส่ไว้ในมายด์เซตของท่านท่านไม่ต้องตายท่านสามารถกำหนดการตายของท่านเองได้เลยพอละฉันจะกลับบ้านแล้วนะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาทำสามเหลี่ยมพระองค์แล้วนอนหลับไปถ้าท่านกลับท่านก็หลับไปแล้วท่านสามารถกลับบ้านได้เลยครับเขาเรียกตายอย่างสงบอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายเพราะกลับบ้านถ้าจิตวิญญาณต้องตายก็แปลว่ามีกฎแห่งกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะท่านต้องนักบวชท่านต้องรู้ว่ามรรคผลสูงสุดของเขามี4ข้อเลยนะคือต้องการดับสังสารวัฏแล้วก็ประการที่5ประการสุดท้ายเราสรุปมาคร่าวๆหยาบๆเพื่อให้ท่านได้แยกให้เห็นว่านักบวชเนี่ยที่เขาปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรนะวิธีการปฏิบัติของเขาคืออย่างไรมรรคผลสูงสุดของเขามันจะไปถึงไหนครับข้อ5ครับต้องการดับศูนย์ต้องการดับอัตตาตัวกูของกูนี่ให้ศูนย์ไปเลยโดยเอาความว่างไปจากความรู้ว่าทุกเนี่ยเป็นหลักยึดตรงนั้นเป็นหลักซึ่งเราบอกแล้วนะว่ายึดผิดนะครับต้องการดับศูนย์คือนิพพานได้เห็นไหมปลายทางการปฏิบัติของนักบวชส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นมีเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมแล้วสุดท้ายที่คิดว่านิพพานแล้วคือเป็นอรหันต์นั่นคือสิ่งสมมุติที่เป็นความเชื่อเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อนะพี่น้องครับความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันนิพพานกรรมนิพพานกิเลสตัณหาราคะได้หมดจริงครับก็เลยลอยได้ลอยสูงกว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณชั้นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมเพราะอะไรฮะเพราะดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเลยแต่จิตวิญญาณไปไหนไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปไหนเพราะไปเข้าใจผิดว่านิพพานคือการดับอัตตาตรงนั้นแต่ไปเป็นอรหันต์อัตตายังอยู่นะฮะอัตตาคือรูปธรรมทางจิตวิญญาณยังอยู่ก็เลยต้องไปลอยอยู่ชั้นสูงนะเป็นอรหันต์ทุกคนก็รู้ครับแต่ก็แย้งกันเองท่านเห็นไหมครับเป็นความเชื่อที่แย้งกันเองจับแพะชนแกะถ้ายังอยู่เนี่ยใช่ไหมมันจะดับศูนย์ได้ยังไงครับถ้ายังอยู่แล้วรู้ว่าเป็นอรหันต์อยู่เนี่ยมันจะดับศูนย์ได้ยังไงครับนะมันเป็นการเขาเรียกตามยอดด้วนเนี่ยนะไม่ต้องวิเคราะห์มากพี่น้องที่รักครับทั้งหมด5ประการเป็นมรรคผลสูงสุดของนักบวชท่านดูเอาไว้ครับท่านต้องการแบบนี้ไหมครับแบบไหนที่คารวะอย่างท่านไปเดินตามเขาแล้วมันจะล้มเหลวหรือเป็นทางที่ผิดเพราะเชื่อผิดเข้าใจผิดเราก็บอกท่านทีละข้อเราบอกแล้วนะเราไม่ก้าวล่วงผู้ที่เขาเป็นนักบวชนักพรตที่เขาเชื่อของเขาอย่างนี้แล้วเขาปฏิบัติกันมานานแล้วเขายังไม่ได้ฉุกคิดนะแล้วเขาไม่ได้ถามเราว่าที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แต่เรามาบอกว่าถ้าคารวะไปเอาอย่างเขาเนี่ยแต่ละข้อไหนไม่สมควรข้อไหนไม่ถูกต้องสำหรับคารวะเราไม่มีบังอาจก้าวล่วงนักพรตนักบวชเพราะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้น
แต่เรากำลังพูดกับคารวะเพราะเราบอกว่าชาวบ้านก็นิพพานได้เรากำลังบอกชาวบ้านให้มีกำลังใจที่เบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่ออะไรต่ออะไรแต่ไม่ต้องหนีเข้าป่าพาตัวเองคือจิตวิญญาณให้หลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้เลยทำได้แน่นอนนะฟังเรามาเรื่อยๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวิธีปฏิบัติของนักบวชวิธีปฏิบัติของนักบวชเพื่อจะบรรลุมรรคผลสูงสุดของเขา5ข้อตะเกียเขาเลยได้วิธีมาอย่างนี้1ครองศีลครองธรรมการครองศีลก็คือการละเว้นในการที่จะทำสิ่งผิดบาปทั้งปวงมีเป็นข้อๆที่บัญญัติไว้แล้วก็นอกจากศีลแล้วที่ถือปฏิบัติอยู่ก็เป็นพระธรรมวินัยเป็นวินัยในการปฏิบัติก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละเว้นในสิ่งชั่วแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งชอบก็คือครองศีลครองธรรมก็แปลว่าไม่ก่อกรรมทำเวรปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามนั่นคือวิธีปฏิบัติของนักบวชอันนี้ถ้าท่านไปก้าวตามเราไม่ขัดข้องแต่ท่านต้องใช้ปัญญาด้วยเช่นปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามหรือให้ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์สัตว์นี่มาถึงมนุษย์คนอื่นด้วยไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ฆ่าท่านก็ต้องปฏิบัติตามโดยใช้จิตสำนึกของท่านไม่ฆ่าสัตว์ด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เพราะมันเป็นศีลข้อแรกฉันเลยไม่ทำอย่างนี้เป็นโมฆะท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ท่านเข้าใจว่าเพราะท่านปฏิบัติตามศีลข้อที่1ซึ่งเป็นกฎข้อห้ามท่านไม่ได้บุญหรอกครับท่านเชื่อเราครับเพราะท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึก3นี่ก็คือนึกออกนึกเอานึกเองว่าที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นั้นเพราะสัตว์ทุกชนิดมันก็รักชีวิตเหมือนเราเหมือนตัวเราและถ้าเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเท่ากับว่าเราไปทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมชิ้นนึงก็คือสัตว์ตัวนึงที่ช่วยให้ความรักกับโลกในการทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลคือใช้ความเมตตาค้ำจุนโลกไม่ต่างจากเราที่เป็นมนุษย์แล้วทุกชนิดที่มาเกิดเป็นจำนวนรูปธรรมบนโลกมันจะหายไป1รูปธรรม2รูปธรรมไม่ได้เพราะมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะทำหน้าที่ผลิตความรักให้กับโลกมันหายไป1เครื่องนึกออกไหมเหมือนรถยนต์เนี่ยมี4สูบเนี่ยถ้ามันบอดไปสักสูบหนึ่งหัวเทียนมันบอดไปสูบเหลือ3สูบรถยนต์คันนั้นจะมีพลังไหมครับพลังไม่มีนะแล้วถ้ามาดับไป2สูบเหลือ2สูบยิ่งแย่ใหญ่เพราะเผลอไปไม่เป็นวิ่งแล้วควันขโมงเลยถูกไหมมันไม่มีพลังแล้วเพราะเขาสร้างไว้4สูบบนโลกนี้เหมือนกันใครอยากจะตายถึงฆ่าตัวตายไม่ได้ใครอยากจะเกิดจะมาเกิดผีผามก็ไม่ได้ครับมีผู้ควบคุมมีช่างเทคนิคของพระเจ้าคอยควบคุมนะว่าใครจะเกิดใครจะตายมันไอ้คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันฆ่าตัวตายตรงไหนหรือเกิดอุบัติเหตุตายตรงไหนจิตวิญญาณมันทิ้งอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีโยมบาลหรือใครมารับเพราะมันตายยังไม่ทันจบสิ้นอายุขัยมันเสือกชิงตายก่อนใครจะว่างมารับมันก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับนะจิตวิญญาณก็ต้องตากแดดตากฝนอยู่ตรงนั้นนะโดยที่ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าตัวนี้กูตายแล้วเพราะมันตายโหงไงไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วนะก็เลยอยู่ตรงนั้นนะครับพอนานเข้าเป็น10ปีเป็น20ปีจิตวิญญาณก็ชักจะเฮี้ยนไว้เฮ้ยทำไมกูอยู่ตรงนี้นานนะเฮ้ยมันเฮ้ยให้คนอื่นมาอยู่แทนกูตรงนี้เว้ยเดี๋ยวกูจะได้ไปอยู่ตรงอื่นก็พยายามจะทำให้นะเกิดอุบัติเหตุเพื่อทำให้คนอื่นเขาตายไอ้พวกที่ตายแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมาแทนกูปรากฏว่าแทนไม่ได้ครับก็เท่ากับเพิ่มพรรคพวกมากขึ้นที่ตายหงอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยโลกวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็ไม่อยากไปพูดเรื่องพวกนี้นะหลายคนชอบเราชวนไปสวรรค์นิรันดรคือกลับบาทกลับพระบาทกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวเองและอนุญาตให้มาเนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยชอบนะแต่พอสอนเรื่องพวกนี้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆเราก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มาสอนเรื่องพวกนั้นน่ะมีคนสอนเยอะแยะท่านชอบมากเลยอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้นะเราก็อาจจะแอบบอกแทรกๆไว้เพื่อท่านรู้ว่าเรารู้ทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือเราต้องพูดในสิ่งที่มนุษย์คนอื่นนึกครูคนอื่นสอนท่านไม่ได้ครูคนอื่นแนะนำท่านไม่ได้ว่าจะนิพพานและหลุดพ้นเราใช้คำว่าและนะเพราะนิพพานกับหลุดพ้นมันไม่เหมือนกันนิพพานและหลุดพ้นได้อย่างไรนะอ้าววิธีปฏิบัติของนักบวชคือครองศีลครองธรรมวิธีที่2เพื่อให้ถึงมรรคผล5ข้อตะกี้นี้บำเพ็ญจิตภาวนาแปลว่านั่งภาวนานั่งอธิษฐานนั่งปฏิบัติจิตนั่งบริกรรม
นะอยู่กับที่นี่คือวิธีปฏิบัติจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือดับทุกข์ทั้งหมดแล้วดับอัตตาตัวตนได้ด้วยการนั่งอยู่กับที่เฉยๆแล้วใช้จิตปฏิบัติที่จิตหรือกระทำที่จิตของตัวเองอย่างเดียวเขาเรียกว่าไปสวรรค์คนเดียวนะว่างั้นเถอะถ้าจะบรรลุหรือผลสำเร็จถ้าเกิดขึ้นได้จริงแปลว่าไปสวรรค์คนเดียวขณะที่เราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราปฏิบัติธรรมร่วมกันผัวเมียพ่อแม่ลูกใช่ไหมกับคนข้างบ้านใช่ไหมกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมกับคนในสังคมกับคนในประเทศหรือกับคนในโลกใช่ไหมแปลว่าเราชวนกันไปสวรรค์ร่วมกันเราไม่ไปสวรรค์คนเดียวแบบนี้แบบที่เห็นเนี่ยนะวิธีที่3ที่เขาทายปฏิบัติคือยึดพระศาสดาพระองค์เดียวอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกพระศาสดาทุกองค์เนี่ยล้วนเป็นครูของคนทั้งโลกอะเราชอบพระศาสดาพระองค์ไหนดันไปยึดติดอยู่แต่พระองค์นั้นพระองค์เดียวเรารู้ได้ไงว่าครูแต่ละคนเนี่ยเขาสอนนะทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกเรื่องหรือเปล่าหรือสิ่งที่ครูเราสอนเนี่ยมันประเสริฐสุดแล้วจริงๆถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้จากที่ครูคนอื่นเขาสอนด้วยถ้าไปยึดพระศาสดาองค์เดียวยึดพระคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยนะเหมือนกับคนอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วบอกกูสอบได้แล้วกูมีครูคนเดียวสอนกูรู้หมดทั้งโลกแล้วทุกเรื่องมันเป็นไปได้จริงหรือครับใช่ไหมต่อให้ครูคนนั้นเก่งขนาดไหนก็ตามเป็นถึงขั้นสัพพัญญูก็จะไม่สามารถสอนให้ท่านได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะสัพพัญญูจะรู้แต่โลกิยธรรมสัพพัญญูจะรู้แต่โลกุตตรธรรมถึงแม้รู้รอบทั้งอนันตจักรวาลนี้ภายในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยรอบรู้ไปทั้งหมดทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมแต่สิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่รู้ก็คืออนุตตรธรรมที่เรากำลังเอามากล่าวนี่เราจึงบอกพวกท่านไงเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนเราไม่ได้มาทำลายพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนาหรือศาสนาอิสลามเราไม่ได้มาทำลายเพราะพระศาสดาสอนทุกอย่างเอาไว้ดีแล้วเพียงแต่ไอ้คนนำทางตาบอดทั้งหน้าที่มันพาหลงทางในแต่ละศาสนาก็มีคนนำทางตาบอดทั้งนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์หรือวิจารณ์ให้ฟังเรามาเพื่อพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้และถ้าไม่รู้ก็นิพพานไม่ได้และกลับบ้านไม่ได้ด้วยเราจึงต้องรีบชิงพูดเรื่องพวกนี้ยังไม่มีเวลาไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ศาสนาอื่นเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวหาว่าเราไปก้าวล่วงอีกคนเรามีสิทธิ์คิดผิดมองผิดพิจารณาผิดเชื่อผิดได้ไหมล่ะได้เพราะพระศาสดาท่านปรินิพพานหรือท่านดับขันไปนานแล้วท่านกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไปตั้งนานแล้วใครจะมาบอกพวกท่านอ่ะว่าที่เข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดนะที่เชื่ออยู่เนี่ยมันผิดที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะใครจะบอกท่านน่ะก็มีแต่พระเจ้าหรือพระบิดาส่งเรามาเพื่อมาบอกแต่ถ้าบอกแล้วไม่คิดตามไม่ฟังตามปฏิเสธทันทีหาว่าเราอวดอุตรินะก็ชมดก็คือช่วยไม่ได้ท่านไม่รับความรักและความปรารถนาดีจากเรานะมันถ้าจะปฏิบัติธรรมะท่านจำไว้คารวะทั้งหลายครับต้องศึกษานะคำสอนของศาสดาทุกพระองค์อย่าขี้เกียจและอย่ายึดติดพระองค์ใดพระองค์เดียวไม่มีใครเก่งที่สุดในจักรวาลหรอกเชื่อเราเถอะไม่มีใครมีปัญญาสอนได้หมดทุกเรื่องแม้กระทั่งพระพุทธองค์เห็นไหมท่านเป็นสัพพัญญูท่านยังบอกเลยที่เอามาสอนแล้วท่านมองว่าพวกเราเป็นสัพพัญญูเนี่ยเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยเรายังสอนไม่หมดเลยนะเรายังหยิบออกมาที่เราศึกษามาจากในป่าแปลว่าที่มันมีอยู่จริงในอนันตจักรวาลเราหยิบมาได้แค่เราหยิบได้เท่านั้นไงนอกกำมือเราที่เรายังหยิบไม่ได้มันมีเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรมันถ้ามึงอยากรู้สิ่งที่อยู่นอกกำมือของเราอ่ะมึงก็ไปหาจากครูคนอื่นที่เชื่อถือได้ก็คือพระศาสดาพระองค์อื่นเนี่ยไปหามนุษย์คนอื่นมันเดี๋ยวไปเจอเจ้าลัทธิหรือเจอซาตานเพราะซาตานหรือมารมันก็สอนธรรมะได้ไงใช่ไหมก็ถูกสอนให้หลงหลอกให้หลงไงใช่ไหมนี่ปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นหมดเลยเท่าที่เห็นนะใช่ไหมเนี่ยก็คือพวกวิธีปฏิบัติของนักบวชเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปตีความในคัมภีร์ผิดอีกนะแล้วก็ไปหาว่าพระศาสดาสอนแบบนั้น อย่างที่สี่ครับวิธีปฏิบัติของนักบวชคือเชี่ยวชาญกรรมฐานเชี่ยวชาญกรรมฐานก็แปลว่าปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งนะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานถูกไหมแม้กระทั่งเดินวนไปวนมาเดินเป็นวงกลมคืออาจจะเดินเป็นวงรีก็ได้นะแต่ว่านะคำว่ากลมเนี่ยก็หมายถึงกลับมาที่เดิมเดินวนไปวนมาแต่กลับมาที่เดิมก็เรียกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติจิตกำหนดจิตเอาไว้ที่ฝ่าเท้ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอถูกไหมแล้วก็ตาก็มองไปข้างหน้าตามองไม่มองไกลมองไปข้างหน้า
พยายามลดสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันมาเป็นสิ่งเร้าเย้ายวนใจที่จะทำให้จิตตกเลยพยายามมองไปแค่ปลายเท้าพระพุทธรูปเห็นไหมเวลาสร้างเนี่ยเขาไม่ให้พระพุทธรูปมองไกลให้พระพุทธรูปก้มมองต่ำๆเป็นการสอนว่าถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้อย่าเอาจิตหรืออย่าเอาใจไปออกนอกร่างกายจนไกลเกินการควบคุมเดี๋ยวแต่จิตอย่างเดียวนั้นนอกนั้นหลับหมดปิดหมดใช่ไหมมันเชี่ยวชาญกรรมฐานนี่ก็ลืมตาหน่อยนะแต่ว่าดูจิตนะหูอะไรไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค่อยๆเดินย่องย่องย่องไม่เหมือนกับคนโบราณสมัยโบราณเคยเห็นไหมเวลาคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเนี่ยเวลาท่านมีปัญหาบางอย่างต้องขบคิดเนี่ยท่านคิดอะไรไม่ออกเนี่ยท่านทำไงท่านก็จะเอามือไพ่หลังแล้วเอาตัวยื่นไปข้างหน้าแล้วท่านทำท่าเดินเหมือนเดินจงกรมครับเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอยู่ในลานบ้านน่ะเดินไปเดินไปเนี่ยสมองทำงานด้วยคิดไปด้วยพระบิดาบอกว่านั่นคือสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณกำกับให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยที่กำลังมีสมาธิอยู่กับการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในขณะนั้นจิตหยาบกำลังสงบเนี่ยจิตวิญญาณก็จะใช้สัญชาตญาณดลจิตดลใจให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นน่ะนะเดินไม่หยุดอยู่กับไม่นั่งอยู่กับที่ไม่หยุดยืนอยู่กับที่ให้เดินวนไปวนมาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะเดินหาสนามแม่เหล็กโลกเส้นใดเส้นหนึ่งที่พาดผ่านบริเวณนั้นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเดินหาห่วงจุ้ยเดินหาสนามแม่เหล็กเพราะตาที่3เนี่ยยื่นไปข้างหน้าเอาตาที่3ครับถ้าเราคิดไม่ออกแสดงว่าเรากำลังอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สมดุลหรืออยู่ในสนามแม่เหล็กโลกที่อ่อนแอเราจึงต้องเดินหาว่าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกบริเวณไหนมันเข้มข้นจิตของเราเนี่ยจะสามารถเนี่ยสื่อจิตออกไปตามเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพื่อไปหาคำตอบที่จิตหยาบกำลังคิดอยู่ว่าคำตอบมันคืออะไรอยู่ๆมันจะเขาเรียกอยู่ๆมันจะผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางจิตหรือกลางปัญญาของท่านอยู่ๆท่านก็จะได้คำตอบขึ้นมาเองบางทีไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยแต่ต้องเดินนะเดินไปด้วยงกๆคนเฒ่าคนแก่เคยเห็นไหมครับเราเอาเรื่องจริงมายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมนุษย์เราเนี่ยจิตหยาบจิตวิญญาณเราร่างกายเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกอยู่แล้วนะมันถ้ากรรมฐานนั่งอยู่กับที่เนี่ยบางทีคิดอะไรออกไหมครับถ้าจะใช้สมองใช้ปัญญาเนี่ยนะไม่ออกต้องรอให้คลื่นสนามแม่เหล็กมันพัดผ่านมามันลอยมามันแกว่งมาเนี่ยจึงจะทำให้ทะลุแจ้งส่วนมากก็เอาที่นั่งกรรมฐานไปไว้ในป่าเพราะในป่าเนี่ยมันว่างจากสนามแม่เหล็กที่เป็นสนามแม่เหล็กเทียมอันเกิดจากจิตของมนุษย์ที่มีแต่โลภะโทสะโมหะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มันแผ่สนามแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กเทียมออกมามันจะทำลายความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นวัดป่าเรื่องอะไรต่างๆเขาต้องไปอยู่ในป่าแต่ไอ้บางคนเนี่ยดันทะลึ่งนะเอาความเจริญไปให้วัดป่ากลายมาเป็นเอ้ยทำไมวัดในป่าทำไมกลายเป็นมันทำไมมันอลังการงานสร้างยิ่งกว่าวัดในเมืองนะแล้วก็มีคนไปขึ้นพระวัดป่าเยอะแยะไปหมดทำให้พระเสียผู้เสียคนหมดเพราะเป็นคนใจบุญใจดีกูเลยไปเป็นอุปถากพระพระเขาต้องการไปปฏิบัติกรรมฐานเพื่อหาปัญญาหาสนามแม่เหล็กโลกที่มันบริสุทธิ์นะซึ่งมันดีกว่าเป็นวัดอยู่ในเมืองท่านว่าจริงป่ะครับเขาต้องเคร่งครัดกับการปฏิบัตินี่ดันทะลึ่งนะเอาโบสถ์เอาวิหารเอาถนนเอาไฟฟ้าเอาตู้เย็นเอาแอร์เครื่องปรับอากาศขึ้นไปถวายอวดรวยไงตัวเองรวยนะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะว่าตระกูลกูนี่แหละบริจาคให้นั่นน่ะมันไปทำลายความสงบของพระเขานะใช่ไหมไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมอันนี้เราพูดความจริงนะแทนที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติกรรมแทนนะแล้วถ้าพระรูปไหนเนี่ยนะยังไม่หนักแน่นสภาวะจิตจะไม่หนักแน่นก็ไปจิตก็จะไปติดกับกิเลสพอพระติดกิเลสเสร็จแล้วปั๊บทุกอย่างจบหมดเลยนี่อ่ะนี่คือวิธีปฏิบัติของนักบวชนะเขาเชี่ยวชาญในการปฏิบัติกรรมฐานเพราะมันเป็นเครื่องมือของเขาที่เขาเชื่อว่ามันสามารถดับอัตตาได้พ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็ดับอัตตาได้แปลว่าดับขันธ์5ได้นั่นก็คืออย่างที่เราบอกอ่ะเป็นความเชื่อของพวกเขานะเราไม่อาจวิจารณ์แต่เรามาบอกท่านว่าเนี่ยอย่างเงี้ยท่านโอเคไหมล่ะเนี่ยอย่าไปเอาแค่บางสิ่งมาต้องรู้ก่อนประการที่5วิธีปฏิบัติของนักบวชคือมีนิพพานอยู่ที่การดับอัตตานะขีดเส้นใต้มีนิพพานอยู่ที่การดับอัตตาถามว่าเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าท่านสามารถดับอัตตาของตัวท่านได้แปลว่านิพพานได้ตายได้ตายเลยนะแล้วผัวของท่านเมียของท่านลูกหลานของท่านจะทำไงสมบัติพัฒนสถานจะทำไงใช่ไหมถ้าท่านยังเป็นคารวาสแสดงว่าท่านยังต้องดูแลสิ่งเหล่านี้อยู่ถูกไหมนี่คือนะวิธีปฏิบัติของนักบวชพี่ๆน้องๆที่รักครับเราจะขยายความคำว่าดับอัตตาให้ท่านดู
ความรู้เรื่องอัตตากับอนัตตาท่านเห็นไหมที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยคือขันความรู้เรื่องอัตตาแปลว่าอัตตาแปลว่าตัวตนแล้วคนนำทางตาบอดเขาก็ถอดความหมายคำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนนี่ก็ผิดอีกครับคำว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยอัตตายังพอรู้นะแต่อนัตตาเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมนะครับอนุตตรธรรมนะอนัตตาเนี่ยท่านต้องรู้นะอนัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาท่านขีดเส้นใต้ไปเลยครับไว้วันหน้าค่อยลงลึกให้ฟังนี่เขาบอกว่าถ้ายังมีทุกข์อยู่แสดงว่ากูยังมีอัตตามันถ้ากูพ้นทุกข์ได้กูว่างไปจากความทุกข์ได้แสดงว่ากูไม่มีอัตตาแสดงว่ากูเป็นอนัตตานี่คือคนนำทางตาบอดเขาสอนและเป็นมายด์เซตมาเป็นหมื่นปีแล้วถ้ายังเชื่ออย่างเงี้ยมันนิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้พี่น้องครับเพราะเข้าใจผิดวันนี้เราค่อยๆมาหงายกะลาให้แง้มทีละนิดเนี่ยเพราะถ้าบอกหมดมันเหมือนกับเป็น revolution ก็แปลว่าปฏิวัติเลยนะโอ้โหคงจะมีหลายคนรับไม่ได้ค่อยหงายค่อยๆแง้มเดี๋ยวพอเห็นแสงสว่างจากฟ้าแลบข้างนอกนะเข้ามาทำลายความมืดที่อยู่ในกะลาเนี่ยถ้าเราเปิดไวนะทุกคนจะตกใจอ่ะสังเกตไหมเราอยู่ในห้องมืดๆนานเป็นวันนะพอออกมาสู่แสงสว่างปั๊บเนี่ยเราจะมันจะจ้าถ้าจะมองสู้แสงไม่ได้นะจะมึนงงจะต้องหลับตาปีพังงะเลยครับเพราะฉะนั้นการมาหงายกะลาของเราก็ต้องค่อยๆถูกไหมก็ต้องมาค่อยๆฟังทุกวันเสาร์3:30และฟังด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่าก้าวล่วงเราว่าเรามาอวดอุตริเรามาหลอกท่านทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะมาหลอกท่านแล้วทำให้ท่านมาหลงงมงายกับเราแล้วทำให้เรารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ใช่นี่เราบอกความจริงท่านเอาปัจจัยมาบริจาคมาทำบุญให้กับเราถ้านะไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาสร้างวัตถุสาถาวรวัตถุและเอามาใช้ดำเนินการสถานธรรมเรานะไม่เอามาใช้ความสุขส่วนตัวหรือครอบครัวของเราโดยเด็ดขาดเพราะเราทำเพื่อพระเจ้าเราทำเพื่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองและครอบครัวครอบครัวเรากับตัวเราเนี่ยร่วมใจกันสละเขาเรียกอะไรร่วมใจกันเนี่ยเสียสละตัวเองชีวิตตัวเองในครอบครัวเพื่อส่วนรวมเพื่อมนุษยชาติและเพื่อพระเจ้าคือพระบิดาซึ่งมีพระคุณกับเราที่ทรงสร้างทุกสิ่งให้เราและแม้กระทั่งให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราด้วยเราเชื่อของเราอย่างนี้เนี่ยอ่ะมาดูนะตะกี้เราบอกแล้วนะคำตรงข้ามกับคำว่าอัตตานะคนทำตาตาบอดก็ไปยึดติดกับคำว่าอนัตตาโดยเขาแปลความหมายว่านี่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะอัตตาแปลว่ามีตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไอ้คำว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะโอเคนะแต่ก็ไม่ใช่อย่างเนี้ยอย่างองค์จิตจักรวาลเนี่ยซึ่งทรงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ถ้าท่านนึกภาพไม่ออกท่านก็นึกภาพดวงอาทิตย์พระสุริยะเทพของเราดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาแล้วเป็นอนัตตาท่านดูให้ดีนะเป็นอนัตตาดวงอาทิตย์เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตามีคำว่าเป็นมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่ามีคุณสมบัติ property แปลว่าคุณสมบัติ quality แปลว่าคุณภาพเราใช้ถูกคำแล้วนะดวงอาทิตย์มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นอนัตตาแต่มีอัตตาไหมดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีอัตตาเนี่ยตาเราจะมองเห็นมายาของดวงอาทิตย์ไหมจำได้นะมายาของดวงอาทิตย์ที่เรามองอยู่เนี่ยเราไม่ได้มองเห็นตรงนี้นะจิตเรารู้เห็นอยู่ข้างในไอ้มายาของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ข้างในอยู่ในจิตเราและเรารับรู้เพราะเราเห็นเหมือนกับที่ตาเนื้อเขาเห็นแต่ตัวเราคือจิตไม่ใช่ตาเนื้อนี่ต้องออกไหมครับเราคงจะบอกให้ท่านฟังว่าเนี่ยมีขันอยู่ใบหนึ่งครับขันใบเนี้ยเปรียบเสมือนจิตรู้ก็คือจิตหยาบของท่านเนี่ยที่มันมีคุณสมบัติในการรับแล้วรู้รับจากหูมาแล้วรู้ว่าเสียงอะไรรับจากตาที่มองเห็นมาแล้วรู้ว่าแสงอะไรหรือรูปธรรมอะไรนึกภาพออกไหมไม่ว่าอายตนะตรงอื่นก็ตามหูก็เหมือนกันเป็นรูปเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นมายาเพราะว่าจิตไม่ได้ยินเสียงด้วยตัวเองที่อยู่ข้างนอก
แต่หูเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสแล้วส่งตัวคลื่นสัมผัสนั้นมาให้จิตได้รับรู้โอเคนะขันนี่ก็คือจิตรู้เราไม่ต้องพูดทั้ง5ขันแล้วเอาขันเดียวขันแรกเลยที่ใช้คำว่ารูปจิตรู้ครับพอรู้จิตรู้ว่าไอเวเนี่ยมันกำลังลักขโมยของเราตามันเห็นไงแล้วส่งภาพไปที่จิตจิตรู้ว่าไอเวเนี่ยกำลังลักขโมยของของเราปั๊บสิ่งที่จิตในช่องของเวทนาก็คือจะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นคำว่าทุกข์คือโกรธเสียสมดุลทางจิตมีความรู้สึกไม่พึงพอใจแล้วเป็นความโกรธก็คือไม่อยากให้มันทำแบบนี้ไม่อยากให้มันลักขโมยของกูเลยตัณหาเกิดคือไม่อยากพอไม่อยากแต่กูห้ามมันไม่ได้เพราะมันกำลังลักกูเห็นอยู่กูก็เลยเกิดความโกรธเห็นไหมมาเป็นชุดรวมเรียกว่าความทุกข์นะทั้ง5ขันธ์เลยวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นพลังงานจิตก็ดันเป็นคลื่นพลังงานด้านลบคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่โลกก็ไม่ต้องการใครๆก็ไม่ต้องการรวมเรียกว่ากองทุกข์ในขันธ์ 5มันถ้าเรายึดติดกับอัตตายึดติดกับตัวกูมากๆเห็นภาพนั้นตัวกูนะจิตมันรู้ว่านี่คือตัวกูและสิ่งที่เกิดขึ้นในขันนั้นคือรูปเรายึดติดในสิ่งนั้นมากมันยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์มากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้ความเป็นอัตตาหรือตัวกูของกูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทุกข์เยอะอัตตาก็ใหญ่หลายคนก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกตัวนี้มันหายไปนะที่จะทำให้ทุกตัวนี้หายไปนะเดี๋ยวนะกลับมาก่อนนะทำให้ทุกตัวนี้ที่เราสมมติมันเป็นลูกโป่งแดงๆทำให้มันหายไปทำให้ลูกโป่งแตกอะพวกนี้ถามว่าเมื่อลูกโป่งที่เป็นตัวทุกมันเกิดขึ้นจากจิตรู้และจิตมันปรุงแต่งใช่ไหมถ้าท่านดับความทุกในจิตก็คือในขันไปนี้ได้ขันยังอยู่ไหมพี่น้องขันก็คือจิตของท่านที่ทำหน้าที่รับรู้ผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาแล้วรับรู้แล้วเกิดทุกข์เกิดสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นนั่นถ้าท่านดับทุกข์ได้ในจิตของท่านน่ะจิตก็คือขันใบเนี้ยมันว่างเปล่าเพราะลูกโป่งมันแตกแล้วความทุกข์มันแตกสลายหายไปมันไม่มีในจิตท่านนะแล้วท่านไปบอกว่าตัวตนของท่านคืออัตตามันดับหายไปด้วยท่านคิดถูกมั้ยพี่ๆน้องๆชาวโลกทั้งหลายแสดงว่าสรุปผิดถูกไหมนะขันยังอยู่ขันก็คือจิตที่สามารถสร้างความทุกข์ขึ้นมาในขันได้และก็สามารถระเบิดมันทิ้งได้แต่เราทำลายขันไม่ได้เพราะพระบิดาสร้างมาไว้ให้5ขันเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างท่านไปทำลายไม่ได้โอเคหรือยังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำลายความทุกข์ได้อัตตาท่านก็ยังอยู่ท่านไม่ใช่สรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาถ้าจะพูดให้ชัดนะครับในขันห้าเนี่ยรูปซึ่งเป็นขันที่หนึ่งในขันห้าท่านเห็นอะไรปั๊บรูปในรูปที่เป็นมายาในจิตท่านมันเปลี่ยนไหมในขันที่หนึ่งเดี๋ยวเห็นนกเดี๋ยวเห็นช้างเดี๋ยวเห็นม้าเดี๋ยวเห็นวัวเดี๋ยวเห็นควายมันเป็นอัตตามันเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่อย่างนั้นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่จิตของท่านน่ะที่เป็นกลุ่มของขันที่หนึ่งที่เรียกว่ารูปอะรูปขันน่ะรูปที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ได้แช่อยู่นะนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูเห็นหน้าพ่อกับหน้าแม่กูสองคนมันไอ้คำว่ารูปในขันห้าของกูมันเลยแช่ภาพใบหน้าแม่กูพ่อกูอยู่อย่างนั้นนี่แสดงว่าเราจะไม่เห็นสิ่งอื่นนั้นเหมือนกับตาบอดแล้วใช่ไหมมันการที่เราเห็นนู่นเห็นนี่และมีมายาเกิดขึ้นที่จิตเราในขันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้คำว่ารูปหรือรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าจิตกลุ่มนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้คงรูปมันไม่ได้คงตัวเข้าใจความหมายไหมครับพี่น้องครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากมนุษย์เก่งครับแต่นี่เรากำลังทำเรื่องง่ายให้มันง่ายไม่ให้ยากครับเอาอีกตัวนึงครับเวทนาก็ได้อะเวทนาคือกลุ่มของจิตกลุ่มที่สองในขันธ์ 5เวทนาเมื่อจิตมันไปยึดติดกับรูปที่เป็นมายาเข้าเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับคิดว่าเป็นจริงอ่ะจิตมันก็เกิดความรู้สึกมาถ้าชอบก็รู้สึกเป็นบวกพอใจใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็รู้สึกไม่พอใจถามว่า
เมื่อรูปมันเปลี่ยนขันแรกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถามว่าไอเวทนาขันมันเปลี่ยนตามไหมแล้วมันเป็นเรื่องของจิตกลุ่มที่สองใช่ไหมพี่น้องครับเมื่อเวทนาขันมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักเดี๋ยวชังเดี๋ยวชังเดี๋ยวไม่ชังเดี๋ยวรำคาญเดี๋ยวไม่รำคาญสภาวะจิตในขันกลุ่มที่สองคือกลุ่มเวทนามันก็ไม่ได้คงที่ใช่ไหมไม่ได้คงตัวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ล่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตในกลุ่มที่สองที่เรียกว่าเวทนาขันเป็นอนัตตาเอาแค่สองพอมีเรื่องพวกพูดเยอะนึกภาพออกยังพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดคำว่าอนัตตาเนี่ยต้องเข้าถึงตรงนี้ต้องเข้า

ความทุกข์นั้นก็จะเกิดมีอัตตาเกิดขึ้นมาเพราะจิตมันไปยึดได้ก็เรียกว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าเราไม่ไปยึดทุกข์เราปล่อยวางเราไม่ทุกข์เราไม่สุขไอ้ความทุกข์ความสุขนั้นก็ไม่มีอัตตาเพราะจิตเราไม่ได้ไปยึดมันอะไรที่จิตไปยึดมันจะกลายเป็นว่ามีอัตตาขึ้นมาทันทีมันตะกี้เราบอกท่านแล้วนะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเนี่ยพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ทรงสร้างขึ้นอยู่บนท้องฟ้าทุกคนก็เห็นนะเป็นสรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาหรือจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เป็นอนัตตาก็ได้เพราะว่าภายในรูปธรรมของดวงอาทิตย์นั้นอยู่นิ่งไหมพี่น้องครับมีการผันแปรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ่ะบนดวงอาทิตย์จะมีจุดดำอยู่6จุดพระบิดาทรงสร้างไว้มีจุดดำอยู่6จุดและจุดดำ6จุดเนี่ยแต่ละจุดก็ห่างกันระยะทางเท่ากันอยู่รอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่เป็นแก๊สเหลวหน้าที่ทำอะไรพวกท่านรู้เราไม่ต้องพูดมีจุดดำ6จุดจุดดำที่ท่านเห็นนั้นก็คือการระเบิดในแกนในใจกลางของดวงอาทิตย์แล้วทำให้เกิดเหมือนกับพายุหมุนเวลาระเบิดแล้วมันหมุนวนเหมือนพายุเลยพุ่งขึ้นมาสู่บริเวณพื้นผิวของดวงอาทิตย์มันเป็นรูลึกลงไปเหมือนกับพายุหมุนทอร์นาโดอ่ะพอเรามองไปจากโลกแล้วส่องกล้องไปเราจะเห็นมันเป็นรูดำๆเพราะมันลงไปลึกครับมันหมุนอยู่ครับ6จุดแล้วมันจะเคลื่อนที่สัมพันธ์กันไปรอบๆดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเราจึงบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราเห็นมุมนี้แล้วแบบเนี้ยเมื่อตั้งแต่เกิดพอจนถึงวันเนี้ยอายุเป็นร้อยๆปีเราก็จะเห็นแต่มุมเดิมของดวงอาทิตย์อยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ครับพี่น้องครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการผันแปรตลอดเวลาบางเวลาที่แก๊สเหลวในดวงอาทิตย์มันมีปริมาณลดน้อยลงลดน้อยลงความร้อนหรืออุณหภูมิดวงอาทิตย์ก็ลดลงรังสีและคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ลดลงพระบิดาก็ต้องให้พระสุริยเทพขนเอาแก๊สเหลวเข้าไปเติมให้กับดวงอาทิตย์เห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานด้วยไม่ได้คงที่ไม่ได้คงตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าดวงอาทิตย์นี่แหละเป็นอนัตตาไม่ได้ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมดูขันกับความทุกข์และจิตรู้เอาไว้ง่ายๆเราทำเรื่องยากให้ท่านเข้าใจได้ภายใน3นาทีใครจะเถียงก็เถียงมาสิเรามีเหตุผลของเราอย่างเงี้ยถ้าจะเถียงเราท่านแย้งเราท่านต้องบอกมาไม่ใช่มั่วหรือโมเมเราเป็นคนมนุษย์เป็นคน2มิติอธิบายได้นึกภาพออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นการดับทุกข์ได้แล้วก็มาโมเมว่าดับอัตตาตัวกูได้เมื่อกูดับอัตตาตัวกูได้แสดงว่าตัวกูเป็นอนัตตา เห็นยังฮะนะยังไม่ลงลึกนะเอาแค่นี้พี่น้องครับกรรมฐานแบบนักบวชกรรมฐานแบบนักบวชวิธีแรกที่เป็นวิธีเบื้องต้นเป็นระดับฟันดาเมนทัลของสมาธิหรือสมาธิคือสมถกรรมฐานเป็นวิธีการที่นักบวชเขาปฏิบัติถ้าท่านเป็นคารวะท่านจะไปเอาอย่างท่านต้องรู้ว่าเขาปฏิบัติเพื่ออะไรสมถกรรมฐานของนักบวชเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคที่ใช้วิธีการนั่งเพื่อกำหนดจิตในการอบรมจิตตัวเองเพราะสันดานของจิตมนุษย์ทุกคนมันไม่นิ่งมันนิสัยสันดานเหมือนลิงเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่จิตวิญญาณสมัยก่อนๆเนี่ยนะเราอยู่กับลิงใช่ไหมเราเห็นลิงมันซุกซนอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้วิธีการแสดงออกสนุกสนานห้อยโหนโจรทยานอะไรเหมือนลิงนะในสมัยก่อนๆสมัยดึกดำบรรพ์ที่มีมนุษย์ยุคแรกๆที่ต้องอยู่กับลิงอยู่กับสัตว์นะก็ต้องทำจิตให้มันนิ่งทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบเมื่อไหร่จิตก็เป็นสมถะนะเขาเลยเรียกว่าสมถกรรมฐานประการที่สองพระพุทธองค์สอนไว้นะสอนนักบวชนะแต่เราไม่รู้นักบวชทำตามหรือเปล่าเมื่อสมถกรรมฐานบรรลุผลได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คือจิตเป็นสมถะจิตมีพลังเพราะจิตไม่วอกแวกจิตไม่วุ่นวายตัวเองสามารถควบคุมจิตของตัวเองให้สงบได้ให้สงบเป็นสมาธิได้จิตที่สงบเนี่ยเขาเรียกสมาธินะภาษานักบวชนะแต่จริงๆแล้วภาษาจิตจักรวาลเนี่ยไอการที่จิตสงบจิตนิ่งแล้วเกิดสมถะภาษาจิตจักรวาลไม่ได้เรียกว่าเกิดสมาธินะเรียกว่าอะไรนั้นค่อยฟังต่ออันนี้เป็นความเชื่อเขามาเราก็พูดตามเขานะถ้าพูดในเรื่องใหม่มาทดแทนเดี๋ยวท่านรับไม่ไหวรับไม่ได้จำไม่หมดนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นตอนที่2เนี่ย2นี่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องปฏิบัติทีละขั้นปฏิบัติสมถกรรมฐานจนได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราบอกท่านว่าสมถกรรมฐานทำให้จิตมีพลัง
เมื่อจิตมันมี

พลังอำนาจเวลาจะใช้พลังจิตเนี่ยมาโปรแกรมสมองเพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดมันก็จะมีพลังอำนาจในการคิดสูงถ้าจิตไม่เป็นสมถะจิตมันวอกแวกจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่สงบความฉลาดทางปัญญาจากการคิดด้วยสมองนั้นมันจะอ่อนด้อยเพราะฉะนั้นเวลาท่านสังเกตไหมเวลาท่านจะคิดอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรท่านต้องพยายามหาความสงบใครมาส่งเสียงดังอยู่ใกล้ๆบอกเฮ้ยมึงเงียบๆหน่อยได้ไหมวะโง่หูกูกำลังใช้ความคิดใช่หรือไม่นั่นแหละจิตของท่านต้องสงบสงบจึงจะมีพลังพอมีพลังปั๊บเนี่ยท่านจะใช้ปัญญาของสมองได้แต่นักบวชเนี่ยส่วนมากวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนปฏิบัติจนถึงตรงนี้นะครับมีน้อยนะที่เป็นอริยสงฆ์มีน้อยนะที่เป็นอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามาจากคำว่าวิจารณาวิจารณาก็มาจากคำว่าพิจารณาพิจารณามาจากการใช้ปัญญาเพื่อคิดโจทย์ที่จิตมันกำหนดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดในปัญหาที่คนรอบข้างยื่นผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมาทุบตีเรามาหยิกเราอะไรเงี้ยมาควนเราเงี้ยไม่ใช่มาจากการตั้งโจทย์เอาเองนะแล้วก็พยายามจะคิดตั้งโจทย์เองพยายามจะคิดเช่นวิปัสสนากรรมฐานคือพยายามใช้ปัญญาในการพิจารณากายเนื้อกายในพิจารณาอสุภะเนี่ยที่เขาชอบทำกันเพื่อให้จักละวางการยึดติดอัตตาซึ่งมันเป็นความทุกข์เนี่ยก็วนอยู่ในตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีของนักบวชซึ่งเขาวิเวกแล้วแต่พวกท่านเนี่ยยังเป็นคารวาสยังอยู่ในสังคมท่านจะไปเดินทางขาแบบนักบวชมันไม่ได้เพราะว่ามันไปกันไม่ได้กับชีวิตของคารวาสเราก็เลยเอามาเตือนนะฮะเพราะปฏิบัติทางเทคนิคเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคเราเป็นคารวาสเนี่ยจะมานั่งหลับตาไม่ทำมาหากินเพราะต้องการปฏิบัติจิตได้เหรอครับถ้าท่านเป็นลูกจ้างนายจ้างก็ไล่ออกเฉดหรือว่าออกจากบริษัทเลยวันมันมัวแต่นั่งกรรมฐานนะแล้วพระเขาตลอดทั้งชีวิตเลยนะเขาปฏิบัติทุกวันเป็นประจำเป็นกิจวัตรแต่ตัวท่านเนี่ยว่างเฉพาะวันพระบ้างหรือเวลาก่อนนอนบ้างแว๊บๆแว๊บๆเนี่ยท่านทำเนี่ยเราก็เลยบอกว่าท่านทำอ่ะไปนั่งกรรมฐานแบบนี้ท่านจะไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานหรอกเพราะส่วนมากท่านจะไปนั่งเพื่อทำให้จิตสงบมันเป็นการทำให้จิตว่างทำให้จิตได้พักผ่อนมันจะได้ไม่เพราะวันทั้งวันมัน11รอดอมาแล้วพอมานั่งเงียบๆเนี่ยจิตมันได้สงบพักผ่อนชั่วคราวเพื่อหลับสบายไม่วุ่นวายใจพอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บนั้นจิตของท่านก็วุ่นวายต่ออีกเพราะต้องทำมาค้าขายต้องทำมาหากินต้องวุ่นวายอยู่กับคนในสังคมต้องวุ่นวายอยู่กับคนในครอบครัวใช่ไหมเนี่ยมันก็ทำอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณตรงไหนครับท่านได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตรงไหนครับมัวแต่นั่งทำอะไรไม่รู้เพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อสังคมเพื่อโลกเลยแล้วเผลอๆนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระนานๆปั๊บเมียก็โกรธนะหรือบางทีผัวก็โกรธนะมึงทิ้งผัวทิ้งลูกเลยเหรอนะมึงจะเอาแต่กรรมฐานจะเข้าวัดจะเข้าป่าเข้าพงอย่างเดียวเลยเหรออะไรแบบนี้ครับมันฝืนไปหมดนะไม่ฝืนตัวเองก็ไปฝืนคนอื่นพี่ๆน้องๆครับสมถะกรรมฐานคือการปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อเพิ่มพลังอำนาจทางจิตชัดๆนะฮะคืออย่างนั้นถ้าจะพูดให้เป็นภาษาวิชาการก็คือ1เป็นการฝึกจิตให้สงบด้วยสติเราจะเรียกว่านั่งกรรมฐานหรือนั่งสมาธิก็สามารถเรียกได้อีกอย่างนึงว่านั่งสตินั่งเพื่อหาสตินั่นเองครับหาสติเพื่ออะไรพี่น้องครับหาสติเพื่อทำให้จิตสงบถ้ามีสติปั๊บสามารถจะบังคับกดขี่ข่มเหงจิตของตัวเองให้สงบได้จากการที่มันไม่สงบถ้ามีสติจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้นักบวชก็เชื่อว่าขั้นตอนนั้นคือสมาธิเกิดพอปฏิบัติต่อเมื่อจิตเกิดสมาธิเพราะสงบสมาธิมันก็มีหลายระดับสมาธิได้นานมากน้อยแค่ไหนถ้าสมาธินานแสดงว่ามีฌานสูงถ้าสมาธิไม่ค่อยนานได้แค่เดียวก็เรียกสมาธิสั้นอย่างนี้ฌานไม่เกิดฌานก็คือพลังอำนาจของจิตที่สามารถเอาไปขับเคลื่อนให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของสมองเพื่อให้เกิดปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของสมองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า intelligence ได้คนที่มีฌานต่ำคือสมาธิไม่ค่อยจะดีจะมีความเฉลียวฉลาดในการคิดค่อนข้างอ่อนด้อย
และมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างเชื่องช้าถ้าจิตไม่ว่างหรือจิตไม่สงบไม่เกิดฌานท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับต่อมาครับถ้าเกิดฌานตั้งแต่ระดับ2 3 2ขึ้นไป2 3 4ขึ้นไปมันก็จะบังเกิดผลขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่เจ้าตัวคือมนุษย์ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ต้องกำหนดจิตหรือไม่ต้องกำหนดเป้าหมายเลยครับคือญาณอย่างรู้คือญาณอย่างรู้มันจะเริ่มได้ญาณอย่างรู้อย่างแรกเลยอย่างรู้แวบๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวกูล่วงหน้าไอ้กูรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมีใครจะมาหากูมีญาติโยมจะมาหาแวบๆขึ้นมาเฮ้ยงวดเนี้ยกูว่าหวยเนี่ยสงสัย6กับ5มันจะมาเจ้ากูทั้งหลายจะเป็นแบบนี้ครับที่ใบ้หวยพอใบ้ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้กูมียานอย่างรู้ตรงนี้ยานทิพย์ของกูนี่ว่าเฮ้ยกูก็เลยใช้วิธีการบอกหวยชาวบ้านชาวบ้านได้รวยปั๊บเนี่ยโอ้โหวัดนั้นกลายเป็นเมืองเลยเพราะชาวบ้านที่รวยเอาตังค์มาบริจาคยานอย่างรู้หรือบางทีก็สามารถเว็บๆอย่างรู้อดีตชาติของตัวเองว่าทำไมเกิดมาชาตินี้นะก่อนจะมาบวชได้มีครอบครัวแล้วมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้จิตมันจะเว็บๆขึ้นมาเลยนะว่าหรือชาติที่แล้วเนี่ยกูจะก่อเวรก่อกรรมแบบนี้หรือพอเจอหน้าญาติโยมไอ้จิตมันจะแวบๆแวบๆขึ้นมาไอ้ญาณอย่างรู้เนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยญาติโยมคนนี้กำลังมีเคราะห์โยมคนนี้เพิ่งทำอะไรมาโยมคนนี้กำลังทำผิดบาปทำชั่วอะไรมาถ้าอาตมาภาพไปหลงกับญาณอย่างรู้ซึ่งมันเกิดขึ้นเองแบบนี้ครับแวบๆนะยังไม่ได้เป็นอาชีพแค่แวบๆรู้ได้เป็นบางขณะจิตเนี่ยไปหลงยึดติดกับมันปั๊บถูกพระบิดาเก็บคืนเลยทักวันก็เสื่อมไอ้ที่เคยแวบๆอ่ะมันจะวูบเลยครับมันจะไม่มีแวบให้แล้วถ้าใช้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไปยึดติดกับมันผลของฌานคือญาณอย่างรู้และพอปฏิบัติคือเข้าฌานไปเรื่อยๆนะปฏิบัติสมถกรรมฐานไปเรื่อยๆยังไม่ได้เอาฌานตรงนั้นมาฝึกใช้สมองเนี่ยสมมตินักบวชเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครกวนตีนกวนตากวนใจสร้างปัญหาให้ที่จะต้องใช้ปัญญาคือสมองในการคิดพิจารณาวิเคราะห์และก็สังเคราะห์หรือตัดสินใจไม่ได้มีโอกาสทำตรงนั้นเพราะอยู่คนเดียวแล้วอายตนะปิดหมดก็เลยนั่งเข้าฌานไปเรื่อยๆครับท่านรู้ไหมฮะถ้านั่งเข้าฌานคือปฏิบัติสมถกรรมฐานไปเรื่อยๆพระหรือนักบวชรูปนั้นจะเป็นผู้วิเศษเลยครับเป็นผู้วิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่ครับถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติจิตไปเรื่อยๆนะโดยไม่รู้หยุดยั้งมันจะมีผลบรรลุถึงอภิญญา5อภิญญาอภินี่แปลว่าใหญ่นะใช่ไหมอภินะวิญญาหรือวิญญาณก็คือพลังงานครับจะเกิดพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากอภิญญาแปลว่ามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่5ประการที่เจ้ากูเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ต้องตั้งวัตถุประสงค์อภิญญามันเกิดเองครับจากการแค่หลงผิดปฏิบัติสมถกรรมฐานจนเกิดฌานอย่างรู้เอ้ยขอโทษเกิดฌานสูงๆแล้วนะผ่านไปสู่ญาณอย่างรู้ถือว่าเป็นบททดสอบนะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นทางเบี่ยงนะเป็นทางเบี่ยงเป็นทางเบี่ยงของการปฏิบัติมันถ้าท่านเป็นคารวะแล้วไม่รู้ความจริงแบบนี้ไปปฏิบัติทั้งเกณฑ์ไหมคารวะบางคนนะไม่ใช่นักบวชนะโอ้โหแต่มันมีอภิญญาสูงมากเล่นแร่แปรธาตุได้จนกระทั่งบางคนไม่เชื่อมันว่ามันมีอภิญญาจริงๆนี่ใช่ไหมมีจริงลองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอภิญญา5เนี่ยอภิญญาทั้ง5เนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรนะแค่นั่งกับสมถกรรมฐานเข้าฌานไปเรื่อยๆยิ่งฌานดิ่งมากขึ้นมากขึ้นญาณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆญาณอย่างรู้เขาเรียกความฉลาดทางจิตมันจะเกิดเพราะท่านไม่เอาพลังอำนาจของจิตเนี่ยไปโปรแกรมสมองก็มัวแต่นั่งหลับตาปฏิบัติอยู่กับที่ไม่มีใครสร้างเงื่อนไขให้ไม่มีลูกกวนตัวไม่มีผัวกวนใจไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครสร้างปัญหาให้ต้องใช้ปัญญาขบคิดเพราะฉะนั้นฌานที่เกิดขึ้นมันเลยไม่เอาไปใช้กับสมองมันก็เลยใช้กับจิตเนี่ยจิตก็คือมันจะทะลุไปถึงจิตวิญญาณเลยเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันมีอำนาจอภิญญา5เนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนน่ะมีมากกว่าอภิญญา5อีกครับแต่พระบิดาถึงเอาไว้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยให้เป็นแค่แก่นแท้หรือให้เป็นเหมือนกับพระประธานที่อยู่ในวิหารก็คือในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นพระประธานเป็นใบนะนั่งนิ่งเฉยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอยู่ที่ต่อมพิทูเอเตอรี่นึกออกไหม
จิตวิญญาณจริงๆมีพลังอำนาจยิ่งกว่าอภิญญา5อีกครับเนี่ยบางคนก็ติดก็เลยไปสวรรค์คือนิพพานไม่ได้เพราะไปติดอุตริเนี่ยครับซึ่งพระพุทธองค์ก็เคยสอนว่านั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้วระวังนะอย่าแสดงอย่าอวดอุตริมนุสธรรมก็คืออภิญญา5เนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะอภิญญา5คืออะไรครับอย่างแรกคือแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์จากพลังอำนาจของจิตหยาบนั่นแหละไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยนะจิตหยาบก็คือกลุ่มทั้งหมด189กลุ่มที่จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคมาให้ใช้เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวล่องหนหายตัวแปลว่าย้ายมวลกายหยาบเนี่ยกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณเอ้ยขอโทษจิตหยาบเนี่ยนะร่วมกับจิตวิญญาณเนี่ยจะสามารถย้ายมวลก็คือทำให้สลายร่างจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะไม่ใช่เหาะอย่างเดียวนะเหาะนี่ยังไปด้วยกายหยาบเนี่ยเหาะได้นั่งอยู่กับพื้นสามารถลอยได้นี่ก็เกิดจากอภิญญาเท่านั้นอยู่ที่ว่าจิตจะต้องการแบบไหนถ้าจิตเข้าฌานแล้วได้อุตริถึงขั้นเนี่ยเหาะได้นะจะสามารถทำให้ตัวเองลอยก็ได้ลอยขึ้นจากพื้นหรือลอยเคลื่อนที่ย้ายจากจุด A ไปจุด B นั่นคือเหาะหรือลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆก็ได้เกจิดังๆสมัยก่อนสำเร็จอภิญญาด้วยการทดลองแบบนี้ก็มีแล้วก็โหผลก็คือคนมาขึ้นเยอะแยะมากมายทีนี้ซวยเลยครับทำให้คนหลงทางแทนที่จะเป็นเกจิดังๆสามารถเป็นอรหันต์หรือหลุดพ้นหรืออะไรก็ว่าไปก็ต้องติดแงกเลยครับเพราะแสดงอวดอุตริซึ่งพระศาสดาเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำถ้าทำเพื่อเรียนรู้ได้ครับแต่อย่าทำเพื่ออวดให้นะศิษย์สาวกหรือมนุษย์ทั้งหลายที่เขายังมีปัญญาต่ำต้อยปัญญาน้อยเขาเห็นแล้วเขาหลงทางหรืออีกอันนึงก็ดำดินสมัยก่อนเราเคยได้ยินสมัยพระร่วงใช่ไหมขอมดำดินได้เพราะพวกนี้มันฝึกจิตมามีพลังอำนาจสูงหรือพระร่วงเนี่ยสามารถทำอะไรครับสั่งให้น้ำอยู่ในชะลอมได้ชะลอมก็คือใช้ไม้ไผ่สานกันนะสานกันนะแล้วมันมีรูใช่ไหมเอาไปตักน้ำนี่หิ้วมาได้น้ำไม่หกไม่ออกมาจากชะลอมอ่ะสั่งได้อ่ะเพราะมีอภิญญานะดำดินได้สั่งให้น้ำเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยมันอยู่ในชะลอมไม่ออกมาหกมาจากรูเนี่ยสมัยก่อนบอกเอ้ยจริงๆคงทำไม่ได้มันคงเอาดินน้ำมันเอายางไม้ไปอุดรูนะแล้วก็ไปอ้าวทำไมถ้าอุดได้เนี่ยทำไมคนเขาไม่เห็นเหรอคนเขาก็ต้องเห็นดิไอ้ที่เขาเห็นชะลอมันมีรูแต่หิ้วน้ำมาได้อะสมัยพระร่วงวาจาสิทธิ์พระร่วงก็สั่งแล้วมึงรอกูอยู่ที่นี่ไอ้พม่ามาถามหาว่าพระร่วงอยู่ไหนอ้อนะเดี๋ยวกูจะไปตามให้มึงรอกูอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าวาจาสิทธิ์ไอ้ขอมที่ดำดินมาโผล่ใกล้ๆพระร่วงที่พระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่ท่านมีวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์นี่ก็คืออภิญญาเหมือนกันสมัยก่อนมันมีง่ายครับปรากฏว่าเป็นการสั่งใช้จิตสั่งนะปรากฏว่าไอ้นั่นแข็งเป็นหินอยู่กับบริเวณลานวัดนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคงไม่ใช่ไม่มีใครเล่าให้ฟังไม่มีใครพูดหรอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันหลุดพ้นไหมจิตมันหน้าที่ของจิตวิญญาณหรือเปล่ามันหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้หรือเปล่ามันไม่ได้ถ้ามัวไปทางนี้เขาเรียกทางเบี่ยงโอเคนะอย่างที่สองมีหูทิพย์อภิญญาระดับอย่างที่สองนะมีหูทิพย์แล้วแต่ว่าใครฝักใฝ่ด้านไหนมันก็จะมีด้านนั้นนะครับหรือบางทีบางคนมีทั้ง5อย่างเลยนะมีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้ล่วงรู้อดีตล่วงรู้อนาคตของหายสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงผู้ชายเอาไปรูปร่างหน้าตายังไงมันเอาไปแล้วมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไว้ที่สูงไว้ที่ต่ำบ้านมันไปทางทิศไหนมันเป็นคนที่เจ้าของเงินเจ้าของทองที่หายไปเนี่ยรู้จักไหมหรือมันเป็นคนจรจัดนะอภิญญาบอกได้หมดเลยครับเนี่ยบางคนก็ไปติดสิ่งนี้ครับมันก็เลยนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แต่เป็นไงฮะโอ้มีหน้ามีตามีคนขึ้นกุฏิมีคนขึ้นวัดเยอะมีชื่อเสียงเดี๋ยวมีคนเอาตังมาบริจาค กิเลสนะฮะมีกิเลสเกิดขึ้นมีมารทดสอบมารก็คือมันทั้งหลายก็คือมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายที่เขายังไม่มีสภาวะจิตที่ใสนะก็มาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้อภิญญาแบบนี้เสียหายนี่บางคนนะรูปบางรูปธรรมสามารถดำน้ำได้ลอยน้ำได้มาจากอภิญญาทั้งนั้นนะครับและมนุษย์เราก็ชอบอุตริใช่ไหมใครทำอะไรที่มันแปลกกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้โอ้โหถือว่าศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวหารู้ไหมว่านั่นมันหลงทางนิพพานแล้วหลงทางนิพพานแล้วไม่ชอบปัญญาปาฏิหาริย์แบบพระบิดาให้เราทำให้เราแสดงแต่ชอบอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นะพระพุทธองค์ห้ามเลยนะครับนะประการที่4รู้วาระจิตของผู้อื่นไอ้มึงไม่ต้องมาโกหกกูหรอกมึงอ้าปากแล้วกูเห็นลิ้นไก่แล้ว
เนี่ยเนี่ยนี่คือการ มีวาระจิตล่วงรู้วาระจิตของคนอื่นว่าเขานึกอะไรคิดอะไรนะเขามีเหตุผลอะไรนะไม่ต้องถามเลยนะแค่นึกคิดก็รู้แล้วว่ารู้คำตอบแล้วว่ามันเป็นยังไงนะอภิญญาคารวะก็เกิดได้ครับไม่จำเป็นต้องไปนักบวชครับถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะมีธรรมชาติสมาธิซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังแล้วเป็นคนดีนึกดีคิดดีพูดดีทำดีมีจิตเมตตานะรับรองเลยอภิญญาของจิตมันก็เกิดครับอย่าไปคิดว่าคารวะเกิดไม่ได้ต้องไปนั่งหลับตาผ่านวิธีกรรมที่เรียกว่ากรรมฐานอย่างเดียวไม่ใช่หรอกพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาตรงนั้นอยู่กับโลกนี่แหละอยู่กับลูกอยู่กับโลกอยู่กับครอบครัวนี่แหละครับอย่างที่5คือระลึกชาติอดีตได้ใช่ไหมมันน่านะมันน่าสนใจมากเลยนะทั้ง5อย่างเลยใช่ไหมเป็นผู้วิเศษครับแต่พระพุทธองค์ว่าอวดอุตริพระพุทธองค์สอนว่านี่คือการอวดอุตรินะโอเคผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วปฏิบัติเน้นแต่สมถกรรมฐานบั้นปลายมันจะไปลงเอยที่นี่ครับที่อภิญญา5เนี่ยถามว่าแทนที่จะดับทุกข์ดับอัตตาแล้วหลงว่าตัวเองเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเป็นอนัตตาแต่เราไม่มีตัวตนแล้วกูนิพพานแล้วทั้งที่เข้าใจผิดตรงนั้นนะก็ไปไม่ถึงด้วยเพราะมันมาตกที่5อภิญญานี่ครับต้องทำไงต่อครับวิธีการที่คนที่หลงผิดแล้วเกิดสติและเกิดสำนึกเนี่ยผู้ที่เขาบรรลุอรหันต์ได้จริงแต่ไม่ใช่หลุดพ้นนะและไม่ใช่นิพพานนะเพราะยังอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเป็นอรหันต์อยู่ชั้นสูงสุดนั่นเขาทำไงเขารู้ว่าอ๋อจิตเวลามันมีพลังอำนาจมันต้องใช้สมองด้วยเพราะเรามีปัญญาเรามีสมองนี่เราปิดอายตนะทั้งหมดไว้หมดแล้วเหลือแต่จิตอย่างเดียวเราก็แย่แล้วนะนี่ดันทะลึ่งไม่ใช้สมองอีกครับเขาเลยต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานแปลว่าต้องฝึกที่จะใช้ความคิดฝึกจิตให้ใช้ความคิดมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับขั้นที่1ฝึกจิตให้สงบด้วยสติต้องเริ่มต้นที่สมถกรรมฐานขั้นที่1คือหาสติ อย่างที่2คือหาสมาธิอย่างที่3คือหาฌานอย่างที่3นะนะหาฌานอย่างที่4คือหาญาณอย่างรู้หาฌานอย่างรู้นะอย่างที่4คือหาญาณอย่างรู้แสดงว่าเริ่มต้นจากสมถกรรมฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาหาปัญญาหาปัญญาว่าเราจะจัดการกับอำนาจพิเศษซึ่งเป็นฤทธิ์หรืออภิญญาทั้ง5เนี่ยอย่างไรเพราะอภิญญาทั้ง5ที่เกิดขึ้นนี้มันทำให้เกิดกิเลสแฝงแอบแฝงขึ้นมาในจิตของตนอีกทั้งที่อภิญญา5เนี่ยมันเกิดจากการที่จิตว่างจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงจิตมันเลยสงบมันเลยเกิดฌานแล้วมีอภิญญา5แต่พอมีอภิญญา5ขึ้นมาปั๊บกิเลสก็เกิดอีกไม่มีใครบ้างอ่ะไม่แปลกใจเฮ้ยกูรู้ได้ไงวะเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงเฮ้ยกูทำงี้ได้ไงวะก็เกิดการอยากลองอยากเรียนรู้ติดอกติดใจอยากโชว์อยากแสดงนั่นคือกิเลสกิเลสเหล่านี้นะมันจึงต้องพยายามเข้าถึงอภิญญาที่เหนือกว่าอภิญญาทั้ง5เขาเรียกว่าอำนาจจิตพิเศษอำนาจจิตขั้นสูงสุดและไม่มีมากไปกว่านี้แล้วที่จิตจะเข้าถึงได้ก็คืออภิญญา6อภิญญา6นี่เป็นความเฉลียวฉลาดของจิตไม่ใช่ของสมองครับเป็นความเฉลียวฉลาดของจิตที่จะสามารถใช้จิตเนี่ยจัดการกับจิตที่อุตริก็คือจิตที่ติดกิเลสมาเพราะไปหลงในอภิญญา5ที่ตัวเองได้รับมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีนะฮะอภิญญา6ก็คือความฉลาดของจิตขั้นสูงสุดซึ่งเป็นฌานสูงสุดแล้วน้อยมากนักบวชจะเข้าถึงตรงนี้ได้ แต่ลองบอกท่านนะถ้าไปทางนั้นต้องรู้ว่ามันไปแล้วมันตันไหมไปแล้วมันไปต่อได้ไหมไปต่อได้คือถึงอภิญญา6แต่พอรู้ตรงนี้แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาดับอภิญญามาสลายหรือมาจัดการอภิญญาทั้ง5ที่ทำให้จิตเนี่ยเกิดกิเลสแฝงเร้นขึ้นมาทำให้จิตไม่ใสใจไม่สวยพอได้อภิญญา6นี่แล้วมาเพื่อเอามาเพื่อทำอะไรครับเพื่อมาดับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเพราะฤทธิ์ของอภิญญา5เพราะเขาไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญาจากสมองไม่ใช่ไม่ได้ใช้อินเทลเลเจนซ์
ของจิตทำงานร่วมกับสมองแต่ใช้ความฉลาดทางจิตอย่างเดียวนี่คือปฏิบัติการทางเทคนิคมันอภิญญา6นี่ก็คืออาสวัคคยญาณนี่เราเรียกตามภาษาธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านรู้จักอาสวัคคยญาณก็คือความเฉลียวฉลาดหรือปัญญาญาณของจิตเป็นความฉลาดของจิตที่ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็คือกิเลสที่มันนอนนิ่งหรือแน่นิ่งอยู่ในจิตเบื้องลึกนั่นปกติมันจะไม่ได้แสดงออกมาเพราะอันนี้มันไปเข้าถึงตรงนั้นเขาเลยเรียกว่าอาสวัคคยญาณพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าอาสวัคคยญาณเราก็คงจะต้องขยายความอีกอาสวัคคยญาณคืออะไรอาสวัคคยญาณคืออะไรคำตอบคืออภิญญา6เป็นความสามารถทางจิตหรือความฉลาดทางจิตขั้นสูงสุดจะบอกว่าได้จากญาณ6หรือฌาน6ก็ได้ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นของจิตเป็นระดับความฉลาดสูงสุดของปัญญาแต่เป็นปัญญาของจิตนะยังไม่ได้เกี่ยวกับญาณะที่เป็นปัญญาญาณเลยนะนี่เป็นญาณที่ได้จากฌานคืออภิญญา6ซึ่งเป็นความฉลาดทางจิตที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนำเอามาใช้ในการจัดการกิเลสเพราะรู้ตัวแล้วว่าอภิญญา5เนี่ยไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแล้วที่เราจะไปหลงยึดติดกับมันเพราะพระศาสดาก็ทรงเตือนไว้แล้วว่าอย่าอวดอุตริแต่มันไม่อวดอุตริก็ไม่ได้เพราะมันเกิดคุณสมบัตินี้ขึ้นมาแล้วทำยังไงที่เราจะไม่ไปคล้องแวะไม่ไปใส่ใจมันไม่ไปสั่นไหวกับมันก็ต้องหาตัวจัดการไอ้กิเลสเนี่ยเพราะเราจัดการอภิญญาทั้ง5เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันเกิดแล้วเป็นคุณสมบัติแล้วมันก็ต้องจัดการไอ้กิเลสไม่ให้มันหลงไปกับไอ้สิ่งที่มีนึกภาพออกมั้ยจัดการกิเลสซึ่งแฝงเร้นอยู่ในจิตที่เรียกว่าอาสวะกิเลสเป็นกิเลสที่อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นกิเลสที่ได้มาจากขันธ์1ในขันธ์5คือเวทนาซึ่งเวทนาขันธ์นั้นมันเกิดความรู้สึกหรือเกิดกิเลสขึ้นมาตอนที่มีสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นตัวปลุกเร้าแล้วทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดกิเลสขึ้นแต่ไอ้กิเลสตัวนี้ไม่ได้ได้จากสิ่งเร้าภายนอกแต่มันได้จากการที่ตัวเองเนี่ยบรรลุอย่าเรียกว่าบรรลุธรรมะเลยครับบรรลุอุตริที่เป็นไอ้สิ่งพิเศษที่เป็นอภิญญาทั้ง5นะบรรลุขึ้นมาข้างในด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่นอนนิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสข้างนอกที่โดนยั่วยุและเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนี้เป็นกิเลสที่ได้จากสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกโอเคไหมมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นนี่คืออาสวะขยะญาณแล้วอาสวะกิเลสที่เอามาใช้ก็ได้มาจากอาสวะขยะญาณถูกไหมครับมาใช้จัดการกับอาสวะกิเลสผู้ที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้จัดการกับอำนาจพิเศษอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของตนเองจากการเกิดขึ้นจากการหมั่นปฏิบัติบำเพ็ญแบบไม่รู้แทนที่จะพอได้ฌานปั๊บรีบหันมาใช้สมองใช้ปัญญาในการคิดเพื่อพัฒนาปัญญาทำให้เกิดปัญญาญาณฌานนั้นก็จะทำให้บรรลุการอย่างรู้บรรลุการรู้แจ้งบรรลุการรอบรู้เป็นองค์สัพพัญญูเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระองค์เคยผ่านมาแล้วไอ้อภิญญาทั้ง5เนี่ยแล้วจนต้องใช้อภิญญาทั้ง6เข้าไปจัดการพระองค์ถึงเตือนว่าเวลาปฏิบัติแล้วนะอย่าอวดอุตรินะผ่านตรงนี้ให้ได้พอผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วปั๊บพระองค์ก็มาฝึกการใช้ปัญญาโดยใช้อริยสัจ3กับมรรค8เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญาของพระองค์ให้เกิดการอย่างรู้เกิดการล่วงรู้นะใช้สมอง2ซีกร่วมกับจิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพระองค์จึงเป็นสัพพัญญูได้เคยเห็นไหมฮะสาวกของพระพุทธองค์อ่ะ
ทุกวันนี้ผ่านมาเป็น 2,564 ปีแล้วมีใครเป็นสัพพัญญูเหมือนพระพุทธเจ้าได้บ้างทั้งที่พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเป็นเพราะว่าปฏิบัติทางผิดไงไม่ได้เดินตามอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินเป็นแบบอย่างเอาไว้ให้มันถึงเป็นแบบนี้ไงและดันไปแปลความหมายคำสอนของพระพุทธองค์ผิดถูกอีกต่างหากมันก็เลยทำให้คนเดินตามเนี่ยหลงทางบทจนกระทั่งเราต้องเตือนว่าคนนำทางมิใช่ศาสดาเตือนสติพี่น้องๆให้คิดนะพี่น้องชัดเจนนะมันถ้าเราจะมาดูว่าอาสวะกิเลส คืออะไรนะอาสวะกิเลสคืออะไรนะใช้เพื่ออะไรหรือคืออะไรนะ เพื่อละวางอภิญญาห้านะอาสวะกิเลสนอกจากจะใช้จัดการนะดับกิเลสที่ไปผูกพันไปสั่นไหวตามอภิญญาห้าเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้นะมีตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็มีจิตเป็นทิพย์อะไรพวกนี้นะก็ยังมีอย่างที่หนึ่งที่ท่านเห็นบนจอคือจิตที่ติดอยู่ในกามคุณไอ้อภิญญา6เนี่ยซึ่งเป็นอาสวัคคยญาณเนี่ยมันสามารถใช้จัดการกามคุณได้กามคุณก็คือความต้องการทางเพศหรือความต้องการในกามพระพุทธองค์สอนไว้แล้วเพราะมนุษย์เราเนี่ยเข้าไม่ถึงอภิญญา6จึงไม่สามารถที่จะดับความกำหนัดหรือความต้องการทางด้านกามคุณได้นักบวชในสมัยก่อนมีหลายแขนงหลายสาขาถูกไหมก็เลยใช้วิธีใช้จินตนาการว่ามีอีหนูเปื่อยร่างสวยๆมานั่งอยู่บนตักมายั่วยวนชวนสมสู่อยู่บนตักก็เลยมีคนสร้างพระขึ้นมาแบบนั้นพระพุทธรูปมาแบบนั้นเพราะไปเอาจินตนาการที่เขาใช้กุศโลบายในการดับกามคุณในจิตของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นสัญชาตญาณถ้าคุณไม่ไปเลือกเดินปลีกวิเวกคุณยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคารวาสอยู่ถามว่าถ้าคุณมีลูกเป็นของตัวเองมีผัวเป็นของตัวเองมีเมียเป็นของตัวเองคุณผิดตรงไหนครับเวลาคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณยังมีกามคุณให้คุณเสพคุณไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่พอคุณไปสมมติว่าคุณเป็นอะไรมนุษย์เป็นนักพรตนักบวชเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหาแล้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณน่ะคุณจะดับมันยังไงจะจัดการยังไงนี่ดีนะพระบิดาทรงเมตตาบอกเราว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้วิธีนี้ทรงใช้อภิญญา6ในการดับกามคุณแล้วเอาอยู่มัดด้วยตรงแสดงว่าจิตเนี่ยต้องมีฌานสูงมากต้องมีพลังอำนาจสูงมากๆไม่งั้นเอาไม่อยู่มันถ้าคุณไปเป็นนักบวชนักพรตเนี่ยคุณทิ้งครอบครัวทิ้งสังคมไปเนี่ยนะคุณก็ฟังไอ้พระที่อยู่อีสานคนนั้นใช่ไหมที่สอนว่าเป็นนักบวชหรืออะไรเนี่ยสามารถเสพเมถุนกับสีกาได้อะไรแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดอ่ะคิดว่าตัวเองบวชมาเนี่ยเห็นไหมคนมาบวชใหม่ๆมีใครบ้างที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยดันทะลึ่งเป็นพระมาที่ถามพระบวชใหม่ไหมมีก็เพราะว่าเขายังไม่ได้อภิญญา6ที่จะไปจัดการกรรมคุณเลยพูดอีกก็ถูกอีกนะครับแต่นั่นหมายความว่าเมื่อเรามาบวชเป็นพระแล้วต้องละเว้นถ้าอยากจะมีกรรมคุณมีความกำหนัดก็ต้องมาเป็นคารวะมาเป็นคฤหัสถ์ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปฉุดฆ่าอาจารย์ก็แล้วกันนะต้องมีผัวของตัวเองเป็นเมียตัวเองนะถูกไหมเนี่ยนะอ้าวในตัวที่หนึ่งนะอภิญญา6เนี่ยใช้จัดการได้นอกจากอภิญญา5แล้วก็ยังมีจิตติดอยู่ในกามคุณที่ก็จัดการได้หรือจิตที่ติดอยู่ในอยากคือมีตัณหาครับจิตที่ยังติดอยู่ในการตัณหาคืออยากหรือไม่อยากเห็นไหมอาสวะกิเลสก็คืออยากหรือไม่อยากเราจะดับอยากหรือไม่อยากได้มันต้องไปถึงอภิญญา6เห็นไหมแต่ถ้าเป็นวิธีของมนุษย์วิธีของคารวะเนี่ยเราเคยบอกแล้วแค่ดับเวทนาให้ได้ดับเวทนาคือมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอ่ะดับมันซะตัดมันให้สิ้นความอยากเนี่ยถ้าเราชอบเราจะอยากได้ถ้าเราชอบดูเราก็อยากดูถ้าชอบเห็นเราก็อยากเห็นชอบกินเราก็อยากจะกินใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็เฉยนะเราไม่ชอบหรือเราชอบนะเราว่างจากตรงเนี้ยไอ้ความอยากมันก็ไม่มีเห็นไหมวิธีของคารวะก็มีซึ่งเราทำเรื่องง่ายๆให้มันง่ายแบบธรรมชาติแต่ถ้าไปปฏิบัติแบบกรรมฐานแบบนี้เราพูดให้ฟังนะมันต้องทะลุจนถึงอภิญญา6ซึ่งจะสามารถจัดการนะอย่างน้อยๆนะอาสวะกิเลสซึ่งมี2อย่างเนี้ยจิตที่ติดอยู่ในอยากนะครับอย่างที่3คือจิตที่ติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิมิจฉามันตรงกันข้ามกับคำว่าสัมมามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิแปลว่ามิจฉาแปลว่าไม่ดีความดื้อรั้นความดื้อรั้นความงมงายความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยึดติดอยู่ครับ
ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะก็แปลว่ามีความมั่นคงมีความมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้องที่ตัวเองเชื่ออยู่ตัวเองรู้อยู่ครับไม่มีวันสั่นคลอนอย่างนี้เขาเรียกมีมิจฉาทิฏฐิขอโทษมีสัมมาทิฏฐิไอ้มิจฉาทิฏฐิคือเถียงดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังเหตุผลนะเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไปเป็นนักพจน์นักบวชต้องใช้อาสวัคคยญาณซึ่งเป็นอภิญญา6นะเข้าจัดการนะแต่ถ้าเป็นคารวาสคารหัสเห็นไหมง่ายๆไหมง่ายประการที่4จิตที่ติดอยู่ในงมงายความงมงายก็แปลว่าใช้ความชอบกับความเชื่อใช้กับความชอบความเชื่อความชังใช้ช้าง3เชือกนี้เป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ใช้สมองคิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลนั่นก็เป็นนักพรตเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้ปัญญาของสมองไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับใช้ความฉลาดของจิตอย่างเดียวก็เลยต้องอาศัยอภิญญา6นู่นซึ่งมันยากมากนะที่จะเข้าถึงได้ไม่ใช่ง่ายๆเผลอๆชาติเดียวภาษาเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกครับไปไม่ถึงหรอกครับนะแล้วงมงายไม่พอนะลุ่มหลงความรู้ไม่จริงนะแล้วก็อภิญญาทั้ง5ที่พูดตะเกียนั่นคืออาสวะกิเลสในความหมายทางศาสนาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกรรมฐานแบบนักบวชช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานเท่านั้นช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานเท่านั้นนิพพานอะไรครับจิตหยาบนิพพานอะไรนิพพานขยะคือดับการเกิดดับของขยะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะดับการเกิดดับของกิเลสของตัณหาของราคะของอารมณ์ขยะเนี่ยเป็นเรื่องของจิตหยาบทั้งนั้นเลยกรรมฐานแบบนักบวชช่วยให้จิตหยาบนิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานตัวกูคืออัตตาที่มีอยู่ให้กลายเป็นผู้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูเพียงแค่ดับทุกข์ได้เราย้ำนะมันไม่ใช่ตรงนั้น1กรรมฐานแบบนักบวชช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานได้ทันคือ1ดับกองกิเลสได้จริงนะกิเลสก็คือความรู้สึกนะชอบไม่ชอบนะชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อเชื่อเพราะน่าเชื่อนะรู้สึกน่าเชื่อก็เลยเชื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อก็เลยไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นกิเลสหมดอ่ะไม่ต้องอธิบายเยอะดับกองกิเลสนี้ได้จริงครับเพราะเขานั่งข่มจิตของเขาอยู่นะนั่งดูจิตนั่งส่องจิตอยู่นะประการต่อมาประการที่2ดับทุกข์จากกิเลสได้จริงครับคือพอดับกิเลสได้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะก็เลยไม่เชื่อขณะที่เขาพยายามจะมาบังคับให้เราเชื่อมาจูงจมูกให้เราเชื่อเราก็ทุกข์เลยครับเพราะกูไม่อยากจะเชื่อเพราะมันไม่น่าเชื่อแต่มาพยายามจะจูงใจพยายามจะมาปลุกแล้วให้กูเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมนี่คือสามารถดับทุกข์ได้เพราะกิเลสดับความทุกข์ก็ดับอย่างที่3เมื่อกิเลสดับความทุกข์ดับนะตัณหาก็ดับราคะก็ดับใช่มั้ยอารมณ์ขยะก็ดับมันก็ดับการมีสังสารวัฏได้เพราะไม่ต้องตายไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันจะไม่มีกฎแห่งกรรมสำหรับคนที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะถ้าท่านเป็นนักบวชท่านปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเคร่งเครียดนะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่านก็จะสามารถดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้โดยเฉพาะที่สำคัญคือดับการมีสังสารวัฏได้ตัวท่านเองเนี่ยจิตหยาบดับการมีสังสารวัฏของจิตวิญญาณได้เพราะจิตหยาบไม่เหลวไหลไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นและทำให้ตัวเองเดือดร้อนน่ะนึกออกไหมแสดงไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีนรกไม่ต้องมีสวรรค์มีแต่ปัจจุบันคือเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายสังสารวัฏก็ไม่เกิดเพราะจิตหยาบดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้แต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังอยู่เป็นประธานอยู่เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารน่ะเจ้าอาวาสเป็นเหมือนจิตหยาบส่วนพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานน่ะนะนั่นแหละก็เหมือนกับจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรให้จิตหยาบทำแทนแปลว่าวัดจะสะอาดไม่สะอาดวัดศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องครับนอกจากนั้น กรรมฐานแบบนักบวชสามารถดับการยึดติดอัตตาได้จริงครับที่ดับได้นั้นจากการปฏิบัติขันธ์5และก็พยายามดับทุกข์พยายามไม่พ้นทุกข์นะก็คือจิตหยาบดับการยึดติดอัตตาตัวกูของกูได้ดับการยึดติดอัตตาตัวกูของกูได้แต่ไม่ใช่ดับอัตตาดับตัวกูไม่ได้แต่ดับการยึดติดว่านี่คือตัวกูนี่เป็นความทุกข์ของกูถ้าเรายังมียึดติดตัวกูอยู่สิ่งที่เป็นปัญหาและทำให้เราเกิดความทุกข์จิตมันรับรู้ว่ามันเป็นความทุกข์
ไอ้ตัวรู้ของจิตเรามันก็บอกว่าเรากำลังทุกข์แสดงว่าตัวเราเนี่ยอัตตาตัวเรานี่ยังอยู่เพราะเราไปยึดติดกับความทุกข์นั้นนึกออกไหมมันถ้าเราไม่ยึดติดกับความทุกข์นั้นปั๊บเป็นไงฮะตัวรู้ว่าเราทุกข์มันไม่มีแต่อัตตาตัวเราเนี่ยนะยังอยู่แต่เราไม่ยึดติดละว่าเฮ้ยตอนนี้กูกำลังทุกข์เว้ยนี่คือยึดติดอัตตายึดติดว่าตัวกูกำลังทุกข์อยู่กูงั้นกูต้องช่วยกูให้พ้นทุกข์แค่กูอยากจะนิพพานแค่กูอยากจะนิพพานตอนนี้กูยังนิพพานไม่ได้ใช่ไหมตัวกูหรืออัตตาก็เกิดขึ้นและมีการยึดติดเกิดขึ้นถ้าปรารถนาจะนิพพานอย่างแรงก็อัตตาก็ตัวใหญ่ขึ้นโอเคไหมแต่ดับการยึดติดอัตตาได้ก็จริงแต่ดับการมีอยู่ของอัตตาของตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าดับขันไม่ได้นะถ้ายังมีชีวิตอยู่ดับขันไม่ได้แต่ดับขยะที่อยู่ในขันแต่ละขันได้ชัดเจนนะพี่น้องครับนี่นิพพานเทียมภาษาชาวบ้านเรียกว่านิพพานเทียมเท็จภาษาชาวบ้านนะเรียกว่านิพพานเทียมเท็จไม่ใช่นิพพานแท้เพราะคำว่านิพพานที่แท้จริงแปลว่าจิตวิญญาณของผู้นั้นเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์โลกแล้วจะต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพเพื่อคืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ตัวเองจากมานั่นคือนิพพานแท้แต่ถ้าเป็นแค่นี้คือนิพพานเทียมเพียงแค่ดับการเกิดดับของความทุกข์ความสุขดับการเกิดดับของกิเลสหนาตัณหาเยอะได้สิ้นแต่ไม่ใช่นะดับศูนย์จิตวิญญาณของตัวเองหายไปไหนไม่ได้เพราะมันเป็นกล่องพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมและหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาท่านก็รู้นี่เรียนวิทยาศาสตร์กันมาเนี่ยว่าพลังงานน่ะมันศูนย์หายไปไหนไม่ได้ใช่ไหมสูญหายไปไหนบ้างนอกจากแตกสลายได้ทำให้ระเบิดนะซึ่งเวลาชำระโลกถ้าใครยังติดค้างเป็นขยะหลงอยู่ในระบบโลกและไม่เชื่อเราที่เรามาพากลับบ้านเนี่ยก็จะต้องถูกส่องให้แตกระเบิดอะกลายเป็นขยะที่ถูกชำระทิ้งในวันนั้นแน่นอนแต่ถ้าต้องการกลับบ้านไม่อยากให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตวิญญาณก็ต้อง follow me ตามพระเจ้ามาตามพระบิดามาหรือตามเรามาเพราะเราเดินตามพระเจ้าท่านเดินตามเราท่านก็เดินตามองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วนิพพานแท้คืออย่างไรแล้วนิพพานแท้เนี่ยคืออย่างไรเราพูดเรื่องนิพพานเทียมไปแล้วกระจ่างแจ้งกระจ่างสว่างกมลไหมครับพี่น้องครับมาฟังนิพพานแท้คืออย่างไรไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องนิพพานแล้วบางคนคิดว่าเป็นเรื่องยากพอเห็นหัวข้อเรื่องว่าพระเจ้าจะสื่อมาเรื่องนิพพานพานจะอ้วกและเวียนหัวคลื่นไส้นะกูไม่อยากรู้เป็นเรื่องยากนิพพานนิพไม่นิพไม่แนบแม่งนะนิพพานเป็นไปไม่ได้กูไม่ใช่นักบวชกูนิพพานไม่ได้หรอกกูถูกหลอกให้เชื่อมาเป็นพันปีหมื่นปีนะฟังคืนนี้แล้วขอให้มีกำลังใจถ้าท่านไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ตัวตนของท่านหรืออัตตาของท่านที่เป็นดวงจิตวิญญาณนะมันยังอยู่มันเป็นพลังงานตัวตนของท่านที่แท้จริงคือจิตวิญญาณไม่ใช่กายหยาบนี่กายหยาบเนี่ยเพราะมีการหยาบเนี่ยพระบิดาจึงต้องสร้างขันห้าขึ้นมาให้มนุษย์และสัตว์ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นคนสองมิติได้ก็มีเท่านั้นเนี่ยโอเคนิพพานแท้คืออย่างไรหวังว่าท่านคงมีความสุขมากขึ้นที่ฟังพระโอวาทของพระบิดามาถึงตรงนี้นะครับนิพพานแท้คืออย่างไรข้อ1ครับจำไปเลยครับท่านสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นท่านก็คือจิตหยาบตัวท่านคือจิตหยาบนะตัวท่านคือจิตหยาบที่ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในต่อมพิทูเอตรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองท่านกับเราที่กำลังคุยเนี่ยเราใช้จิตหยาบคุยกันนะครับจิตหยาบต้องดับกิเลสได้หมดสิ้นในประการที่1จึงจะเรียกว่านิพพานแท้ประการที่2ไปตามขั้นตอนจิตหยาบของท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แน่นอนถ้าท่านดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงกฎแห่งกรรมมันจะไม่ทำงานท่านจะเป็นคนที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมนึกภาพออกไหมล้างความเชื่อแบบโบราณซะฟังพระบิดาซึ่งกำลังกล่าวอนุตตรธรรมให้พี่ๆน้องๆได้ฟังท่านจะมีทางไปฟังเรากล่าวตามที่พระโอวาทพระองค์สื่อมาท่านจะมีทางไปท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ใช่ท่านหาธรรมะมาตลอดหาคำตอบไม่ได้ไปมาที่สำนักไหนถิ่นฐานไหนไปไหนไม่อ่านตำราเล่มไหนก็ไม่เคยค้นพบคำตอบที่อยากทราบฟังทุกวันเสาร์สิแล้วท่านจะพบคำตอบ
พระบิดาทรงทราบว่าลูกคนไหนปรารถนาจะเรียนรู้เรื่องอะไรพูดง่ายๆคือลูกคนไหนยังโง่เรื่องอะไรอยู่พระองค์ก็จะบอกมาให้ด้วยความเมตตาเพราะพระองค์รู้ในจิตของพวกท่านทุกคนอยู่แล้วท่านนึกอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรโกหกพระองค์ไม่ได้หรอกมันเวลาท่านนั่งฟังอยู่ดีๆเผลอๆอุ้ยพระบิดาให้ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกคำตอบที่กูกำลังอยากรู้อยู่พอดีเลยอุ้ยพระองค์ทรงรู้ได้ยังไงอุ้ยอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่พระบิดาทราบจึงให้คำตอบท่านไงเพราะท่านเป็นคนดีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและแน่นอนพระองค์ก็ปรารถนาจะให้ลูกอย่างท่านน่ะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์พระองค์ทรงคิดถึงลูกท่านมากันเป็นหมื่นๆปีแล้วพระองค์ทรงคิดถึงลูกและเห็นลูกฆ่ากันตายเองกินกันเองเลือดเนื้อกินกันเองแล้วมาแช่งด่าพ่อตัวเองก็คือพระบิดาอีกก้าวล่วงพระองค์อีกถามว่าพระองค์จะเสียพระทัยไหมถ้าเป็นมนุษย์อ่ะเจ็บปวดพระทัยมากอ่ะโชคดีพระองค์เป็นมหาสุญญตานะพระองค์ถึงแสดงอาการไม่พอใจกับลูกเนี่ยไม่ได้ก็เรานี่แหละที่ในตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมหาสุญญตายกเว้นตอนสื่อพระโอวาทเนี่ยมันเราจะแสดงอาการไม่พอใจให้ท่านเห็นว่าพระบิดาไม่พอพระทัยพระบิดาไม่ทรงปลื้มนะถ้าคุณทำตัวแบบนี้เราจะแสดงอาการแทนพระเจ้าให้คุณเห็นไม่คุณไม่รู้หรอกไม่มีตัวชี้วัดว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันโง่มันฉลาดนะมันถูกหรือมันผิดมันบุญหรือมันบาปอะไรแบบนี้นะครับจิตหยาบอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้นะนิพพานแท้สองอย่างแล้วนะนะซึ่งเราบอกแล้วท่านเป็นคารวาสท่านก็สามารถทำสองข้อนี้ได้เข้าถึงสองข้อนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าป่านะไปหาหน่อไม้หรอกประการที่สามจิตหยาบดับการมีสังสารวัฏได้เนี่ยแค่ทำข้อเดียวนะดับข้อเดียวเนี่ยท่านเห็นไหมข้อสองข้อสามมันมาเป็นพรวนเลยครับมันมาเองเหมือนกับที่นั่งกรรมฐานสมถะกรรมฐานอะอภิญญาห้ามันเกิดเองถ้าตั้งมั่นอย่างจริงจังใจจดใจจ่อนะได้แน่นอนเลยอภิญญาห้าพอเดินอากาศได้นะมีตาทิพย์หูทิพย์หายตัวได้ดำดินได้เดินบนน้ำได้นะลอยตัวได้อะไรพวกนี้หายตัวได้สารพัดอะนี่เหมือนกันนะแค่ดับกิเลสได้หมดสิ้นหมดได้อย่างสิ้นเชิงด้วยท่านก็จะได้ข้อ2ได้ข้อ3และถ้าท่านดับกิเลสได้หมดสิ้นจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถใช้ขันธ์5ได้อย่างถูกต้องจะใช้ขันธ์5ได้อย่างถูกต้องคือหมุนธรรมจักรได้ตลอดขณะที่มีลมหายใจอยู่ในยามตื่นท่านจะหมุนธรรมจักรได้อย่างถูกต้องตรงกับที่พระพุทธองค์สอนไว้ใช่ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยพระองค์ถามขึ้นมาถามตัวเองขึ้นมาลอยๆแต่พระบิดาทรงได้ยินเอ๊ะแล้วจิตวิญญาณของเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้ามันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความวุ่นวายถึงแม้ตอนนี้เราอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แล้วนะแต่คนอื่นมันอยู่เหนือไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์อ่ะเราอ่ะเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เราพยายามจะสอนคนอื่นให้เข้าถึงตรงนี้ได้แต่ไม่รู้มาเกิดทำไมพระบิดาก็เลยให้คำตอบมาเกิดเพื่อจะสั่นสะเทือนขันห้าให้มันเป็นธรรมจักรแล้วใช้พลังงานความรักในข้อ5ก็คือวิญญาณเนี่ยเป็นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนโดยให้กับโลกร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมครอบครัวมี3คนพ่อแม่ลูกสมการซัมเบต้า x ตัว x มีค่าเท่ากับ3เพราะในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ลูกรักกันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขที่มั่นคงตลอดทั้งวันคืนนะโดยเฉพาะกลางคืนที่ยังไม่หลับนะทั้ง3คนพ่อแม่ลูกจะสามารถแบ่งพลังงานความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับโลกได้ 1% ในทุกวินาทีในครอบครัวเดียวเนี่ยแล้วถ้าทั้งหมู่บ้านมันมีหลายครอบครัวมันช่วยกันหมุนธรรมจักรเนี่ยโลกนี้ก็ไม่เสียสมดุลพระพุทธองค์บอกแล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลว่าถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับตัวคุณได้กับคนในครอบครัวได้คุณก็จะไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนครอบครัวข้างเคียงหรือกับคนในสังคมมันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนช่วยให้โลกหมุนนี่คือธรรมจักรไม่ใช่แปลความหมายมาเป็นแค่ธงธรรมจักรนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องนะเราไม่ได้มัวเมเราไม่ได้มั่วเราไม่ได้ว่าใครแต่เรามาเปิดเผยเรียกหงายกะลาให้เห็นแสงสว่างให้ผู้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยได้เห็นแสงสว่างโดยเฉพาะผู้ที่มีจิตตปัญญาและปรารถนาการหลุดพ้นที่แท้จริงเรามีสไลด์ตอนก่อนสื่อถ่ายทอดพระโอวาททุกครั้งนะสไลด์แผ่นที่2มี4ข้อถ้าไม่ต้องการความรู้ใหม่ไม่ปรารถนาการหลุดพ้นก็อย่ามาชมรายการเราเพราะท่านชมรายการผิดแต่ถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกและสามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์และหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้เหมือนพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์บอกว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะโดยพวกเทพเทวดาหรือ
เป็นอรหันต์เทพพรหมทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกเพราะพระองค์จะไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกก็จิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นและขณะเดียวกันมนุษย์โลกก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์ด้วยเพราะพระองค์จะไม่มีวันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์ไงใช่ไหมไม่เหมือนเราที่สัญญาว่าเราจะกลับมาเพียงแต่ว่าเมื่อเรากลับมาแล้วอ่ะมันจำเราได้หรือเปล่ามันก็เรื่องของคนนั้นนะว่าจะจำเราไหมจะจำเราไหมหรือจำได้ไหมหรือลืมเราไปแล้วนะก็แค่นั้นเองนะเราก็พูดกว้างๆแบบนี้พูดแบบซีนีมาสโคปใช่ไหมท่านถ้าท่านจะดับกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยท่านก็สามารถจะใช้ขันธ์5ได้อย่างถูกต้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานซึ่งโลกต้องการก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคล้ายๆกับสนามแม่เหล็กโลกอ่ะเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันแล้วโลกก็เอาไปใช้ในการทำให้โลกหมุนทำให้เกิดความสมดุลทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาให้เราหายใจทำให้โลกเราเนี่ยเป็นโลกที่มีความอบอุ่นไม่หนาวจัดเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเราก็ไม่หนาวตายอยู่บนโลกนี้เพราะโลกโคจรอยู่ในอวกาศใช่ไหมนี่คือความจริงทั้งหมดนะแล้วก็อย่างที่ห้าจิตหยาบสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แปลว่าบิงโกถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านจะใช้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวกันมีคุณสมบัติเดียวกันมันจิตวิญญาณก็ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะท่านใช้จิตหยาบของท่านคนนะตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยนะกับจิตวิญญาณมอบความรักให้กับโลกทั้งด้านกายภาพคือไม่ทำร้ายโลกไม่ถมทะเลไม่ต้านกั้นเขื่อนกั้นน้ำไม่โค่นต้นไม้ทำลายป่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือทางกายภาพแต่ถ้าเป็นความรักนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความรักก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยใช่ไหมแบบองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านสอนไว้แค่ท่านมีความรู้สึกทางจิตสันเซนแบบนี้จิตก็จะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาทำปฏิสัมพันธ์กันตัวซัมเบต้าเอ็กซ์คือพลังงานรวมทางด้านจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เอ็กซ์โซนก็คือ3คนในครอบครัวมันจะเป็นประโยชน์กับโลกใช่ไหมมันมนุษย์เดียวดายคนเดียวปลีกวิเวกไม่ได้ต้องมีสังคมอย่างนั้นคือต้องมีครอบครัวแล้วสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้ความรักกับโลกหน้าที่ของจิตวิญญาณในการเป็นหน้าที่รักมาหน้าที่หลักมาเกิดไม่ใช่ซัดเซพเนจรมาแล้วมาผุดไม่รู้มาผุดโผล่มาจากไหนไม่รู้อยู่มาเกิดมาเพราะมีที่มาเพราะมีหน้าที่จะต้องทำนะเมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วต้องกลับบ้านมันเราถึงบอกนิพพานคือกลับบ้านไม่ใช่นิพพานคือการดับอัตตาตัวกูเพื่อให้มีอันนั้นให้เปลี่ยนจากอัตตาเป็นอนัตตาแทนอะไรแบบนี้ซึ่งอะไรก็ไม่รู้จะแพะชนแกะมั่วไปหมดเรื่องง่ายๆทำให้เป็นเรื่องยากและซับซ้อนสับสนจนชาวบ้านบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายมีเส้นทางนิพพานแบบนี้กูไม่นิบไม่แนกแม่งดีกว่าเพราะมันยากเว้ยเฮ้ยนะกูก็เป็นมนุษย์นะเกิดแก่เจ็บตายกินขี้พี่นอนไปตามปกติอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จสิก็แปลว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ล้มเหลวหมดเลยครับถ้าใครอยากจะหลุดพ้นต้องไปบวชต้องเป็นนักพรตนักบวชเท่านั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกครับเราบอกแล้วนะนักสู้ประการรู้แจ้งนักรบแห่งแสงสว่างเราเคยพูดไว้ทั้งหมดนิพพานแท้คือ5ประการพี่น้องครับถามเราถามท่านทั้งหลายว่า5ข้อนี้เป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติได้ไหมเข้าถึงได้ไหมพระองค์ก็สื่อวิธีการปฏิบัติมาให้ท่านอยู่เนืองๆทุกวันเสาร์ไปย้อนดูของเก่าได้ใช่ไหมท่านยังสามารถมีลูกมีเมียมีสมบัติมีทรัพย์สินคานได้แต่อย่าไปยึดติดกับมันนะอย่าไปหลงกับมันนะทำหน้าที่ของท่านไปใช่ไหมวางจิตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องให้รู้ความจริงทุกสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่รู้ผิดถูกๆมันก็หลงทางครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับวิธีกรรมฐานบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดถึงคารวะนะคารวะไปใช้วิธีกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณไม่ได้เพราะอะไรครับข้อ1เพราะใช้ขันธ์5ได้ไม่สมบูรณ์ระหว่างไปนั่งกรรมฐานใช้ขันธ์5ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอย่างแรกเลยครับอายตนะภายนอกถูกปิดทั้งหมดคำว่าหมุนเนี่ยก็คือหมุนธรรมจักรเนี่ยก็คือหมุนธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหมือนกับตาอยู่รอบข้างท่านต้องหมุนแล้วก็ส่งคลื่นของการสัมผัสเนี่ยจากการหมุนไปที่จิตหยาบก็คืออยู่ข้างในคือต่อมภายนอกที่เราบอกใช่ไหมแล้วจากจิตหยาบเนี่ยจะต้องส่งการหมุนเนี่ยส่งพลังไปถึงพิทูอิตารีซึ่งที่นั่นเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณหรือพระประธานน่ะก็คือจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านน่ะประทับอยู่ตรงนั้นนั้นเวลาเราไปไหว้พระที่วัดเนี่ยเราไหว้แต่เจ้ากูไหว้แต่พระลูกวัดไหว้แต่เจ้าอาวาสเราไปกราบพระประธานในโบสถ์มั้ยนะครับไปวัดไหนเราต้องไปกราบพระประธานในโบสถ์เพราะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันเมื่อจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนกายหยาบทั้งหมดแล้ว
สั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อทั้งหมดกายหยาบทั้งหมดต้องสั่นสะเทือนให้ถึงจิตวิญญาณของตัวเองด้วยซึ่งเป็นพระประธานถ้าไปนั่งเฉยๆตรงนั้นเนี่ยนะใช้ขันห้าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอายตนะภายนอกถูกปิดไว้ทั้งหมดขันห้าของสัตว์ที่ใช้สัตว์เวลานอนหลับมันปิดหูปิดตาหมดมันไม่มีสติสมบูรณ์เหมือนมนุษย์อ่ะขันห้าก็ไม่เกิดมีก็ใช้ไม่ได้สัตว์จะตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บขันห้าจะเริ่มต้นทำงานทันทีเขาจะมองหาอาหารมองหาลูกหาเมียหาผัวหาครอบครัวตัวเองนะด้วยความรักเล่นกับลูกเล่นกับอะไรเนี่ยจิตสัญชาตญาณเขาก็จะสั่นเสียเป็นความรักนั่นแหละเขาหมุนขันห้าแล้วเขาสั่นเสียขันห้าเป็นธรรมจักรแล้วยกเว้นตอนก้าวเราใช่ไหมสัตว์ยังต้องลืมตาอ้าปากเปิดอายตนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปใช้วิธีกรรมฐานนั่งเฉยๆท่านอยากจะไปสวรรค์คนเดียวไงท่านจึงใช้ขันห้าไม่ได้ท่านไม่ได้ใช้ขันห้าถ้าใช้ขันห้าอายตนะภายนอกทั้งหมดต้องเปิดประการที่สองวิธีกรรมฐานถ้าคารวะอย่างท่านไปใช้มันจะแก้ไขกรรมเก่าไม่ได้กรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมามีน้ำหนักมวลด้วยนะ 10.5 มิลลิกรัมต่อ1กรัม1กรัมมะเนี่ยน้ำหนักมวลเนี่ย 10.5 มิลลิกรัมเอ้ยขอโทษ 0.5 มิลลิกรัมพูดผิด เอาซะเยอะเลยนะกรัม1กรัมเนี่ยน้ำหนักมวลเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมซึ่งเป็นประจุทั้งลบทั้งบวก 0.5 มิลลิกรัมหมดกรรมชั่วก็คือกรรมที่เป็นประจุลบกรรมดีก็คือประจุบวกแต่ถ้าไม่เกิดกรรมเลยทำความดีและไม่หวังสิ่งตอบแทนกรรมดีก็ไม่เกิดถูกไหมแต่กรรมชั่วถ้าทำแล้วมันเกิดเพราะอะไรเธอทำกรรมชั่วโดยเธอไม่รู้ตัวแต่คนที่ถูกเธอกระทำน่ะคนที่ถูกเธอทำชั่วน่ะเขารู้ตัวไหมถ้าเขารู้ตัวปั๊บเนี่ยกรรมก็เกิดมันมีการเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นโอเคนะเดี๋ยวบางคนเป็นศรีธนชัยบอกว่าถ้าทำกรรมดีและไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะไม่เกิดผลกรรมที่เป็นกรรมบวกที่ทำให้เป็นภาระของจิตวิญญาณก็เลยไปใช้ในทางตรงข้ามว่าฉะนั้นถ้ากูจะทำระยำทำชั่วกับใครแค่กูทำเป็นไม่รู้ตัวทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่กูทำชั่วกับมันแล้วกูด่าอีเวนี่โดยที่กูนะไม่รู้ตัวต่อให้คุณขาดสติต่อให้คุณประมาทผลกรรมก็เกิดขึ้นทั้งนั้นอ่ะถ้ามันเป็นลบนะแต่ถ้าเป็นบวกเนี่ยได้วางเฉยทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำดีโดยไม่หวังจะเอาหน้าใครนะอย่างเช่นที่เราเคยสอนไว้เวลาจะทำบุญทำกุศลไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาหรอกแล้วเวลาทำบุญทำกุศลก็ไม่ต้องให้มีแตรวงนำหน้าหรอกทำเงียบๆผลกรรมที่เป็นด้านบวกมันก็เกิดแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีกรรมฐานแบบที่ท่านไปนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยท่านแก้ไขกรรมเก่าไม่ได้ถ้าจะแก้ไขกรรมเก่าได้ท่านต้องมีสังคมเพราะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมหรือสัตว์ทั้งหลายอาจจะเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับท่านมาหรือบางคนเนี่ยก็คือผู้ที่ร่วมแสดงละครโรงเดียวกันแสดงละครร่วมกันกับท่านโดยผลัดกันยื่นเงื่อนไขให้แก่กันและกันเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันห้าแล้วให้ท่านเรียนรู้ว่าถ้าเขาเนี่ยใช้เงื่อนไขชั่วๆแสดงออกหรือกระทำต่อท่านท่านจะสั่นสะเทือนขันห้าให้มันเป็นธรรมจักรได้อย่างไรเพราะปกติดีมาดีตอบเลวมากูเลวตอบถูกต้องไหมท่านจะทำยังไงที่มึงเลวมากูก็ดีตอบนั่นแสดงว่าท่านหมุนขันห้าท่านทำให้ขันห้าเป็นธรรมจักรได้แต่ถ้าดีมาดีตอบท่านทำให้เกิดขันห้าได้แต่มีเงื่อนไขว่ามึงต้องดีกับกูใช่ไหมนะแต่ถ้าเวลาใดมันทำชั่วกับเราทำเลวกับเราเราจะไม่เลวตอบกับมันแต่เราจะรักมันเหมือนเดิมได้นี่ต่างหากครับคือความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรโดยการกระทำผ่านขันห้าใช่ไหมท่านต้องมีสังคมแต่ถ้าท่านเป็นระหว่างท่านนั่งอยู่ในห้องพระเนี่ยท่านทะเลาะกันกับผัวเมียพ่อแม่ลูกในบ้านแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะมันดึกแล้วเลยกูหลบไปนั่งอยู่ห้องพระอยู่คนเดียวถามว่าท่านจะแก้ไขกรรมเก่าได้ไหมระหว่างไปนั่งอยู่คนเดียวนั้นเพื่อสงบสติอารมณ์เมื่อกลับออกมาแล้วท่านจะต้องรักไอ้คนที่มันไม่น่ารักให้ได้ที่มันทำให้กูต้องอัปเปหิตัวกูเองไปแอบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระท่านต้องมาทำดีกับเขานะขอโทษนะแต่กี้พี่วู่วามไปหน่อยพี่เลยไม่อยากคุยกับน้องเนี่ยถ้าเป็นสามีนะเลยหลบไปปลีกวิเวกเพื่อทำจิตให้สงบก่อนพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นคนนิสัยอย่างนั้นนะวันหน้าพี่จะระวังพี่จะไม่โกรธน้องอีกหรืออะไรก็ว่าไปไอ้น้องเนี่ยพอได้ยินสามีมาพูดแบบเนี้ยนะไม่ต้องอ้อนมันจนออกหน้าหรอกมันก็จิตสงบได้นะว่าเราไปนั่งห้องพระมาจิตเราสงบแล้วใช่มั้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ไม่ใช่หนีเลยครับกูทะเลาะกับมึงกูเลิกกับมึงทั้งชีวิตนี้เลยนะโกรธ100ปีอย่ามาดี100ชาตินะก็เรียกว่า departแปลว่าแยกทางกันหรือ convert เป็นคำเป็นสำนวนนะ convert ก็ต่างคนต่างไปคนละทางคนละทิศอย่างว่างั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีกรรมฐานปฏิบัติคือไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยยังไงก็แก้ไขกรรมเก่าไม่ได้
นะนักบวชก็เหมือนกันครับไม่ก่อกรรมใหม่ได้เพราะอยู่คนเดียวนะแล้วก็คอยควบคุมจิตระวังจิตไม่ให้ไปคล้องแวะกับใครไม่ให้ไปเผือกกับคนโน้นคนนี้ไปนึกชั่วถึงคนโน้นคนนี้นินทาคนโน้นคนนี้อยู่คนเดียวเนี่ยจิตมันก็ทำบาปได้นี่ก็พยายามกำกับไว้ให้มันอยู่ในตัวเรานะถือว่าเก่งนะฮะอยู่ในตัวเรานะและอย่างที่3ก็คือถ้าท่านไปนั่งแบบนั้นท่านเป็นคฤหัสถ์ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไปปลีกวิเวกท่านก็จะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขในพันธสัญญา6ได้เช่นเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกต้องให้ความรักกับโลกผ่านขันธ์5ท่านไปนั่งปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวท่านพยายามจะดับการมีอยู่ของตัวกูของกูท่านทำเพื่อตัวเองนะยังไม่ได้ทำเพื่อโลกเลยเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไม่ได้เห็นไหมบกพร่องไหมนะไม่ต้องพูดเรื่องข้อ

ฐานอยู่เนี่ยตัวเองกำลังปฏิบัติกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่เลยครับเจ้าอาวาสกำลังปฏิบัติแต่พระประธานเนี่ยท่านนั่งของท่านอยู่เฉยๆไม่ได้รับรู้อะไรเลยนั่งมานั่งอยู่หน้าประธานพระท่านเจ้าอาวาสมานั่งกรรมฐานอยู่ต่อหน้าพระประธานพระประธานก็ไม่รับรู้ไม่ดูเห็นอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นแค่ประธานมอบหมายให้กับเจ้าอาวาสดำเนินการอยู่แล้วนะเป็นเจ้าวัดแทนอยู่แล้วนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ร่วมมีส่วนร่วมอะไรเลยครับเพราะจิตหยาบกำลังทำเพื่อจิตหยาบเองจิตหยาบยังไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณมันจะหลุดพ้นได้ยังไงครับมันก็ยังอยู่เนี่ยครับเพราะจิตหยาบยังไม่ได้ช่วยอะไรจิตวิญญาณเลยที่ทำอยู่เนี่ยที่ปฏิบัติกรรมฐานอะไรมาเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่เพื่อจิตหยาบล้วนๆครับประการที่5ครับทำให้จิตวิญญาณต้องหลุดลอยนี่ครับคือสิ่งที่สร้างขึ้นเพราะหลงทางนิพพานพอตายไปแล้วคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วก็คืออัตตาหายแล้วเหลือแต่อนัตตาเนื้อไม่มีตัวตนแล้วเหลือแต่ความเป็นอนัตตาจิตวิญญาณนั้นมีแต่กรรมเก่าติดตัวอยู่ซึ่งมาเกิดชาตินี้เพื่อเรียนรู้จะต้องแก้ไขต้องแก้ไขโดยการเจอบททดสอบที่เพื่อนมนุษย์รอบข้างในสังคมหยิบยื่นให้แต่ไปปลีกวิเวกถ้าท่านไปทำตามนักบวชนะท่านก็จะไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรก้าวหน้าเลยเพียงแต่จิตหยาบของท่านมีไม่ได้สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็เลยไม่มีน้ำหนักมวลอันเกิดจากบุพกรรมแม่เหล็กหรือผลกรรมบวกบวกลบๆที่ชาตินี้จิตหยาบเป็นผู้สร้างให้เป็นภาระจิตวิญญาณก็เลยมีแต่สัมภาระจากอดีตชาติที่ติดตัวอยู่แต่จิตหยาบเหลวไหลไม่ช่วยในการที่จะทำให้มันเป็นโมฆะกรรมนึกออกไหมฮะจิตวิญญาณของท่านจึงมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติพอที่จะเวียนว่ายตายเกิดคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในสังสารวัฏอีกเพราะจิตวิญญาณมีน้ำหนักโลกจะสามารถเหนี่ยวรั้งให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไปลงนรกเพื่อชำระจิตวิญญาณใช่ไหมให้ใสบริสุทธิ์แล้วก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่เพื่อที่จะเอาบทเรียนบททดสอบเก่าๆในชาติที่ผ่านมาที่ล้มเหลวหรือในชาตินี้ที่ล้มเหลวเนี่ยกลับมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ก็เลยทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดคือมีวัฏสงสารก็เลยมีสังสารวัฏแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณไม่มีพลังอำนาจที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้เนื่องจากมีคุณสมบัติเหนือกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ในความเป็นปัจจุบันก็แปลว่ามีน้ำหนักมวลเกินกว่า50มิลลิกรัมจิตวิญญาณของมนุษย์คนไหนก็ตามถ้ามีน้ำหนักมวลเกินกว่า50มิลลิกรัมเนี่ยมันจะถูกเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อชำระเสบียงที่ไม่ต้องการก็คือน้ำหนักที่มันเกินจาก30มิลลิกรัมเพื่อชำระกรรมนั้นทิ้งให้ได้ไม่งั้นเนี่ยจะนิพพานหรือจะหลุดพ้นออกไปจากโลกหรืออนันตจักรวาลไม่ได้เพราะว่าจะมีแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวรั้งของจักรวาลของโลกของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้เหมือนเหนี่ยวรั้งก้อนเมฆให้ลอยสูงได้แค่ไหนก็ไปต่อไม่ได้เพราะมีน้ำหนักมวลอยู่นะน้ำหนักมวลก้อนเมฆที่เป็นเมฆฝนจะลอยต่ำเห็นไหมฮะเพราะโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้แต่ถ้าเป็นเมฆก้อนขาวๆมีความชื้นต่ำกว่าก็จะลอยสูงกว่าจิตวิญญาณชั้นใดก็เป็นชั้นนั้นมันเมื่อท่านตายเพราะว่าต้องเป็นไงฮะยังทำหน้าที่ไม่สำเร็จจิตวิญญาณต้องตายเพราะจิตหยาบยังเหลวไหลถึงแม้ปฏิบัติเป็นในแนวทางกรรมฐานก็ตามจิตวิญญาณนั้นต้องไปชำระในนรกหรือถ้าจิตวิญญาณนั้นถูกชำระอาสวะกิเลสด้วยอาสวัคยญาณด้วยอภิญญา6หมดแล้วแสดงว่าจิตใสใจสวยมากจิตวิญญาณนั้นก็จะไม่สามารถหลุดพ้นหรือนิพพานอย่างแท้จริงได้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณยังมีสัมภาระที่แบกติดตัวอยู่ไม่สามารถที่จะพาหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้ต้องหาโอกาสที่จะชำระกรรมเก่านั้นให้ได้แต่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติเส้นทางเนี้ยเข้าใจผิดว่าพอกูดับทุกข์ของกูได้ไม่ได้สนใจกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเลยนะไม่ได้เอามาพิจารณาและไม่รู้ด้วยว่านิพพานคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณเพราะคิดว่าตัวเองเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดจิตวิญญาณคนที่ปฏิบัติแบบนี้ไม่เชื่อเรื่อง
แดนนิพพานไม่เชื่อเรื่องแดน

สุญญตานะไม่เชื่อเรื่องการหลุดพ้นเชื่อแต่เรื่องนิพพานคือการดับอัตตาเพื่อให้เป็นอนัตตาอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยไม่รู้จะไปไหนเพราะจิตหยาบนะยังทิ้งภาระเอาไว้ก็คือมีผลกรรมเก่าที่ติดค้างอยู่และไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปได้เพราะผู้ที่จะหลุดพ้นออกไปได้จิตวิญญาณนั้นต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าท่านสังเกตไหมศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเป็นศาสนาที่เขามีพระเจ้าเห็นไหมฮะถึงแม้วิธีการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งสองศาสนาศาสนาคริสต์ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมฮะพระบิดาพระบุตรพระจิตส่วนศาสนาอิสลามนั้นทำละหมาดทั้งวันเลยด้วยการนอนหมอบราบกราบพระบิดาผ่านโลกก็เรียกทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรืออัลเลาะห์ผ่านพระแม่ธรณีคือผ่านโลกด้วยการนอนราบกราบกันมีแต่ศาสนาที่เกิดจากโลกเองเท่านั้นน่ะที่ไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเวลาใครพูดถึงพระเจ้าก็ก้าวล่วงเลยคิดว่ากูอ่ะเป็นจิตวิญญาณล่องลอยเป็นจิตวิญญาณของผู้พเนจรนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนที่ใช้ปัญญาเป็นนะไม่ใช่ไอ้ประเภทที่เชื่อบางทีก็เชื่องมงายใช้ปัญญาไม่เป็นไอ้นี่นะไม่เชื่อก็คืองมงายด้วยการไม่เชื่อเพราะใช้ปัญญาไม่เป็นเราจึงมาหงายกะลาเพื่อเอาแสงสว่างเข้ามาให้และให้ท่านได้ใช้ปัญญาคิดนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณแทนที่จะตายแล้วเนี่ยหลุดหล่นลงมาบนโลกคือกลับมาเกิดใหม่หรือก่อนมาเกิดบนโลกคือหลุดลงนะหลุดหล่นนะนั่นอยู่ที่โคนต้นนะก็หลุดลงไปในนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ไม่หลุดพ้นไปเลยก็ไม่ได้ทั้งที่บางทีก็เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่ปฏิบัติผิดปฏิบัติแบบงมงายแล้วก็หลงทางนะก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่เบื้องบนที่เราพูดขณะที่พระบิดาเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงเปิดมิตินะสวรรค์ทั้งหมดมีกี่ชั้นเปิดหมดนะในนรกมีกี่ขุมก็เปิดหมดเพื่อให้ฟังพระโอวาทของพระองค์เพราะเสียงเราที่กล่าวแบบเจ้ยแจ้วเจ้ยแจ้วเนี่ยก็คือพระสุรเสียงของพระเจ้าเราพูดเสียงก็ไม่แหบไม่หายไม่แห้งเพราะเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เสียงของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่แน่นอนเสลดมันมีบ้างเพราะว่าร่างกายมนุษย์เป็นกายหยาบมันขาดน้ำเราไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้จิบน้ำคอมันก็เหนียวหนึบนะฮะใช่ไหมแต่เราก็สามารถพูดได้ท่านถ้าท่านไม่รำคาญเสียงกระแอมกระไอของเราใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่โรบอทเราเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนกันนะพี่น้องนี่คือทั้งหมดที่เราพูดว่านักบวชคือใครใช่ไหมต่อไปนี้ก็เป็นวาระของคารวาสบ้างครับคารวาสเป็นใครรู้จักนักบวชละมารู้จักตัวเองบ้างท่านจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยต้องชำระล้างไมล์เซ็ตใหม่วันชาวบ้านก็นิพพานได้คารวาสเป็นใครครับคารวาสก็คือผู้ครองเรือนคารวาสก็คือผู้ครองเรือนถูกต้องไหมพี่น้องครับคือผู้ครองเรือนครองเรือนคือใครมีบ้านเรือนเป็นของตัวเองบางคนบอกบ้านเช่าบ้านเช่าก็ได้เพราะไม่มีตังซื้อที่ดินไม่มีตังปลูกบ้านก็เป็นบ้านเช่าก็ได้บ้านก็คือเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนก็คือที่อยู่อาศัยบ้านก็คือที่อยู่อาศัยนะก็เลยเรียกว่าบ้านเรือนอย่างที่สองคารวาสเป็นผู้ที่จะต้องยึดมั่นในพันธสัญญา6เราไม่พูดซ้ำเลยพันธสัญญา6มี6ข้อซึ่งจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาท่านจะมาไม่ได้ถ้าท่านไม่ให้สัจจะกับพระบิดาหรือพระเจ้าว่าถ้ามาแล้วท่านจะปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามพันธสัญญา6ประการอย่างเต็มที่และปฏิบัติอย่างดีที่สุดท่านให้สัญญากับพระองค์ไว้ไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเพื่อจะมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านจะไม่ได้มามีคนอาสาเยอะมีรูปธรรมที่อาสาเยอะท่านได้มาเนี่ยแสดงว่าท่านยืนยันเป็นสัจจะกับพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างครบถ้วนแต่ทุกวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพันธสัญญา6มีอะไรบ้างท่านยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างถามว่าท่านผิดสัจจะกับพระเจ้าท่านผิดสัจจะกับองค์จิตจักรวาลแล้วใช่หรือไม่ท่านอย่ามาอ้างนะว่าท่านไม่รู้ก็เราบอกท่านแล้วไงท่านไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรม
พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยพูดเรื่องพันธสัญญา6ให้ท่านฟังถูกต้องไหมและพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เป็นพระบุตรเอกเหมือนเราในยุคเก่าพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตรัสเรื่องพันธสัญญา6ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งเหมือนเราเพราะว่าเว้นเอาไว้ให้เรามาพูดตอนก่อนปิดยุคพลังงานเก่าเพราะท่านยังปรับปรุงตัวเองปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวในการจะปฏิบัติให้ครบทั้ง6นี้ได้มันยังไม่สายมันเมื่อเราบอกแล้วท่านไม่ฟังท่านไม่ปฏิบัติตามก็แปลว่าไม่เชื่อตามมันก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นจิตหยาบที่ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่3ผู้ปฏิบัติธรรมตามวิถีธรรมชาติคารวะคือผู้ที่มาเกิดเพื่อจะปฏิบัติธรรมะตามวิถีธรรมชาติปฏิบัติตามนักสู้ขอโทษปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติเนี่ยพระบิดาทรงเรียกว่าเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งถ้านั่งกรรมฐานปฏิบัติการทางเทคนิคแบบนักบวชอย่างนั้นเขาเรียกว่านักรบแห่งแสงสว่างแสงสว่างหมายถึงแสงสว่างทางปัญญาจะทำจะเปลี่ยนจากโง่ให้เป็นฉลาดด้วยการนั่งเฉยๆแล้วปฏิบัติให้ตัวเองฉลาดให้ได้กับนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือมนุษย์เนี่ยงองูมาก่อนช้อชิงถูกเพื่อนมันหลอกถูกเพื่อนมันลวงถูกเพื่อนมันลวงทั้งที่เราไม่อยากถูกหลอกถูกลวงถูกลวงแต่เราถูกมันหลอกลวงและถูกลวงไปก่อนแล้วเราก็จำไว้เป็นประสบการณ์อย่างนี้เรียกว่างองูมาก่อนช้อชิงเห็นไหมเราฉลาดขึ้นเพราะเราโง่มาก่อนเรารู้ว่าโลกนี้มีแสงสว่างเพราะเราอยู่ในรกในครรภ์ของแม่ในท้องแม่มันอยู่ในที่มืดมาก่อนพอออกมาสู่ที่แจ้งเราเลยรู้ว่าแจ้งมันเป็นยังไงก็เหมือนกับที่ท่านใช้ mindset เชื่อในเรื่องเก่าๆที่มันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับอยู่ในกาลาครอบที่มืดมิดอ่ะแล้วเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เอาอนุตตรธรรมที่ถูกต้องมาบอกท่านก็แปลว่าเอาแสงสว่างมาให้กับท่านโดยการหงายกาลาเปิดขึ้นมาทำไมหลายคนไม่ sensitiveทำไมหลายคนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังกล่าวนี้คือแสงสว่างที่พวกท่านกำลังต้องการนะเขาเรียกว่าความรู้สึกช้าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับนะยังมีเวลาพอถ้ารู้สึกช้าจนกระทั่งเขาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคแล้วไม่ทันก็ต้องกลายเป็นขยะถูกชำระทิ้งไปจากโลกทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณจะถูกชำระทิ้งเลยครับถ้าไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนนะฮะขนาดเรามาเหนื่อยยากกันดึกดื่นถึงป่านนี้นะเราพูดจริงๆเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อพวกท่านนะประการที่5คารวะเป็นใครครับเป็นผู้ที่ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก็คือต้องคนจิตหยาบกายหยาบโดยเฉพาะสมองซึ่งเป็นกายหยาบเหมือนกันใช่ไหมต้องคนให้เข้ากันกับจิตวิญญาณคำว่าคนให้เข้ากันเนี่ยก็คือสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ด้วยการกระทำผ่านขันห้าเพื่อหมุนธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ถ้าท่านทำได้สำเร็จแปลว่าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้มนุษย์มาจากคำว่ามนหรือมณะแปลว่าจิตใจอุสยะสนธิกับคำอุสยะแปลว่าสวยแปลว่างามแปลว่าสูงมันมณะหรือใจนะบวกกับอุสยะก็แปลว่าเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยมีจิตใสใจสูงนั่นเองใจสูงแปลว่าใช้ปัญญาได้ปัญญาอยู่สูงใช่ไหมครับใจสูงจิตสูงก็คือเป็นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็นคลื่นบวกความถี่สูงสุดทางด้านบวกก็คือความรักเพื่อให้พี่น้องครับเรื่องเดียวกันหมดมันคารวะเป็นผู้ที่จะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ตอนนี้ท่านเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านไม่ใช่นักพรตนักบวชท่านคือคารวาสคารวาสคือใครเนี่ย5ข้อแล้วนะจำให้ได้ครับผู้ต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ข้อที่6ครับเป็นผู้ที่ต้องคนร่วมกันกับผู้อื่นและคนร่วมกันกับโลกก็แปลว่าหมุนธรรมจักรร่วมกันกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่หมุนธรรมจักรในตัวเองอย่างเดียวเพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้คนอื่นเขาหมุนธรรมจักรแบบเดียวกับท่านได้โดยมีท่านเป็นเงื่อนไขคือคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่ท่านชอบพูดกันธรรมะมีอย่างเดียวไม่มีอะไรคิดดีพูดดีทำดีพูดแค่นั้นนะแต่ที่มามันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเราพูดจนเหนื่อยนะกว่าท่านจะรู้ว่าอ๋อคิดดีพูดดีทำดีคือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกเพื่อชวนคนอื่นเขาหมุนธรรมจักรไปตามเรานี่คือความจริงพี่น้องครับ6ประการคารวะเป็นใครต่อไปครับวิธีนิพพานของคารวะสนไหมล่ะเราบอกแล้วไงชาวบ้านก็นิพพานได้คารวะก็คือชาวบ้านนิพพานได้ใช้วิธีไหนครับประการที่1มีธรรมชาติสมาธิกำกับขันธ์5ใช้ธรรมชาติสมาธิกำกับขันธ์5และท่านรู้ไหมธรรมชาติสมาธิคืออะไรก็คือมหาสติเราพยายามจะเลี่ยงคำว่ามหาสติเพราะมีคนจับแพะชนแกะชอบเอาไปพ่วงกับคำว่ามหาสติปฐาน4อะไรเขาเข้าคนละเรื่องธรรมชาติสมาธิก็คือปฏิบัติตนตามธรรมชาติหูตาไม่ต้องปิดอายตนะเปิดตลอดและไม่ต้องทิ้งสังคมไม่ต้องหนีสังคมทำมาหากินได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะ
นั่งกินนอนกินได้นะขยันทำมาหากินทุกอย่างใช้ชีวิตบทอยู่ในสังคมตามปกติแต่ใช้ธรรมชาติสมาธิในการดำเนินชีวิตคือหมุนขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยใช้มหาสติเป็นผู้กำกับไว้คือต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องทำสิ่งใดนะ นะมีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอาถ้าไม่รู้รับรู้และไม่ฉลาดรับเอามันก็จะทำให้เกิดการเสียความรู้สึกเกิดจิตตกจิตแตกเขาเรียกว่าเกิดเวทนาขันขึ้นมาก็จะเสียหายมากไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้มันก็กลายเป็นหมุนกรรมจักรอะไรแบบนี้ครับประการที่สองครับวิธีนิพพานของคารวะนี่ท่านต้องปฏิบัติทุกวันตลอดชีวิตนะมีปณิธานแห่งนิพพานปณิธานแห่งนิพพานตรงนี้หมายถึงรักให้ได้ถึงแม้ใครคนนั้นจะไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้คนนั้นทำตัวไม่สมควรจะให้อภัย 3. ไม่ก้าวล่วงเขาถึงแม้เขาจะล่วงเกินเราก่อนก้าวล่วงเราก่อนเราจะไม่ใช้เป็นเงื่อนไขในการก้าวล่วงเขากลับคืนประเภทดีมาดีตอบชั่วมาชั่วตอบเราจะไม่ทำแบบนั้นรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงนะส่วนข้อหนึ่งนั้นต้องใช้ปัญญาให้ได้2ข้อประการที่3ท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าขณะใช้ชีวิตอยู่เนี่ย ตัวท่านเองเนี่ยคือจิตหยาบมีตัวตนแก่นแท้ของท่านเองคือจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในท่านต้องรู้ว่าตัวท่านเองอ่ะเป็นจิตหยาบซึ่งมีจิตวิญญาณแก่นแท้คือตัวจริงของท่านเนี่ยอยู่ข้างในท่านเป็นตัวแทนที่จะต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านในทุกสิ่งจนกว่าท่านจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้คือรักเพื่อให้ไม่มีอย่างอื่นรักเพื่อให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้ใครก็ได้นั่นแหละเวลาจะทำอะไรเวลาจะพูดอะไรกับใครจะทำสิ่งใดก็ตามต้องถามจิตวิญญาณคือถามตัวเองก่อนว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเห็นด้วยไหมถ้าเราจะพูดแบบนี้กับเยคนนี้เห็นด้วยไหมที่เราจะทำสิ่งนี้แบบนี้ที่นี่อะไรแบบนั้นรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในถามก่อนถามตัวเองก่อนแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยถามตัวเราเองไหมเรานึกอยากจะพูดเราก็พูดเรานึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมพี่น้องครับนึกอยากจะทำก็ทำนึกอยากจะพูดก็พูดบางทีแทนที่จะพูดมันกลายเป็นพูดเหม็นมีคนหน้าเบ้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดก่อนพูดนึกแล้วก็พูดที่สำคัญคือไม่ได้นึกว่าตัวเองเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองอยู่ข้างในจิตวิญญาณมาทำหน้าที่อะไรจิตวิญญาณให้จิตหยาบเราทำหน้าที่แทนให้ทำอะไรบ้างทำอย่างไรเราต้องรู้เหมือนกันเนี่ยมีผู้มอบอำนาจให้ท่านไปดำเนินการตามกฎหมายที่อำเภอหรือที่โรงพักท่านไปทำนอกเหนือจากอำนาจที่เขามอบหมายให้ได้ไหมไม่ได้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องทำตามในขอบเขตที่ผู้มอบอำนาจเขามอบอำนาจให้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผู้รับมอบอำนาจไปทำไม่ว่าจะทำถูกไม่ว่าทำผิดหรือไม่ทำหรือทำเกินเลยผู้มอบอำนาจนั้นจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองนั้นทุกประการเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องเห็นใจจิตวิญญาณของตัวเองด้วยว่าเขามอบอำนาจให้ท่านทำเนี่ยเขาให้จิตหยาบคือตัวท่านทำอะไรเมื่อไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเวลาท่านนึกอย่างอิสระคิดอย่างอิสระว่าจะพูดจะคิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามจิตวิญญาณถามตัวเองอ่ะถามตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เราแน่ใจแล้วนะว่าเราจะทำแบบนี้แน่ใจแล้วนะว่าจิตวิญญาณของเราต้องการให้เราทำแบบนี้เดี๋ยวท่านจะได้คำตอบเพราะจิตวิญญาณเขามีสัญชาตญาณเขาจะสื่อสารกับจิตหยาบของท่านได้เขาจะมีคำว่าเฮ้ยอย่าทำเลยเช่นเราเห็นของคนอื่นแล้วเราจะไปหยิบมาเป็นของเราเพราะเราอยากได้มือของเราเนี่ยจะลังเลถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีสัญชาตญาณที่เข้มแข็งเข้มข้นเขาจะเตือนเราว่าเอ้ยอย่าเอาเลยอย่าไปหยิบอย่าไปเอาเลยไม่ใช่ของเราแน่นั่นคือจิตวิญญาณท่านเตือนนะถ้าท่านไม่ฟังท่านบอกเออไม่เป็นไรหรอกไม่ดูของใครเนี่ยมันทิ้งไว้เนี่ยใครเจอต้องเอาสิแล้วหยิบเลยครับพอเฮ้ยไม่เป็นไรหยิบได้เลยซวยเลยคันนี้บางทีอาจจะเป็นของโจรบางทีอาจจะไปขโมยเขาเลย
นะหรือไปลักขโมยของเข้ามาเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นนะบาปผิดบาปเลยโดยไม่ฟังจิตวิญญาณของตัวเองที่เตือนนี่เราคือตัวอย่างที่เรายกให้ท่านฟังนะครับอย่างที่4ครับวิธีนิพพานของคฤหัสถ์ก็คือต้องสอบให้ผ่านทุกบททดสอบใครกวนตาใครกวนตีนใครกวนใจคือกวนโอ้ยเราจะต้องไม่สื่อสาไม่หาความไม่เอาเรื่องช่างมันเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือวิธีการตัดกรรมนี่ถ้าทำได้ท่านสามารถสอบผ่านทุกบททดสอบนะและถ้าสามารถตอบสนองทางด้านบวกเขาได้ด้วยมันด่ากูก็จริงอ่ะแต่เราให้อภัยมันแล้วเราก็ดีกับมันมันด่ากับมันด่าเราแต่เราดีมันเราดีกับมันนี่เราสอบผ่านสุดๆเมื่อกี้ลองตัดกรรมเราไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมอันนี้เราหยุดอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเลยเพราะเราทำดีตอบแทนทั้งที่มันทำไม่ดีกับเราท่านสอบผ่านทุกบททดสอบวิธีนิพพานของคฤหัสถ์จำไว้นะครับวิธีสอบผ่านเนี่ยสอบให้ผ่านทุกบททดสอบด้วยอะไรครับด้วยปณิธานแห่งนิพพานกับธรรมชาติสมาธิข้อ1กับข้อ2เนี่ยท่านใช้2ข้อนี้ท่านสามารถสอบผ่านทุกบททดสอบไม่ว่าใครจะกวนตากวนตีนกวนใจกวนโอ้ยกวนอะไรก็แล้วแต่ท่านสอบผ่านหมดแล้วไม่ว่าไอ้หมอนั่นจะเป็นใครด้วยอย่าไปคิดว่าเป็นครอบคนในครอบครัวกูก็ยอมเว้ยแต่นี่ไม่ใช่คนในครอบครัวกูไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูไม่ใช่แม่กูไม่ใช่พ่อกูกูไม่ยอมไม่ได้ครับต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นถ้าท่านต้องการจะนิพพานคือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่นิพพานเทียมนะนี่ที่เราพูดนี่คือนิพพานแท้ๆนะชาตินี้ตายแล้วเนี่ยกลับบ้านได้เลยถ้าอยากกลับแต่ถ้าท่านน่ะไม่อยากกลับเพราะท่านบรรลุนิพพานได้จริงนิพพานแท้นะท่านจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายครับท่านจะเป็นคนมีอายุยืนครับมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นร้อยปีท่านก็อยู่ได้และไม่ใช่ร้อยปีแบบหยอดน้ำข้าวต้มหรือตะบันหมากตะบันน้ำกินนะแข็งแรงมากท่านเชื่อเราพิสูจน์สิปฏิบัติตามที่เราบอกเนี่ยนะท่านเชื่อเรานะสอบให้ผ่านทุกบททดสอบประการที่5ครับทำให้สำเร็จขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะทำทั้ง4ข้อนี้ให้ครบอย่าละเว้นอย่าละเลยอย่าละวางหรืออย่าละไว้ไม่ละครับไม่ละเว้นไม่ละวางไม่ละไว้ครับหรือไม่ละเลยหรือไม่ละลืมห้ามท่านต้องทำทั้ง4ข้อนี้ให้สำเร็จขณะที่ยังมีลมหายใจคือยังมีภพชาติของการเป็นมนุษย์อยู่ประการที่5มีทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านทำ5ข้อนี้ได้ตามที่เราบอกท่านรู้ไหมนี่คือขนมปังของพระบิดานี่คือขนมปังของพระบิดาที่เรากล่าวเป็นในไว้ในอดีตว่าถ้ากินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายอีกแปลว่าไม่มีสังสารวัฏท่านจะเป็นมนุษย์ได้อย่างมีอายุขัยยืนยาวแข็งแรงเหมือนกับเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวที่เขาอายุยืนเป็นร้อยปีพันปีแล้วเขาก็ไม่ตายอ่ะนะเพราะเขามีสมองก้อนเดียวไม่เหมือนมนุษย์มีสมองสองก้อนเลยลำบากนิดนึงครับพวกเขามีสมองก้อนเดียวครับกฎแห่งกรรมไม่มีเขาก็เลยไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏใครเกิดมาชั่วก็ชั่วทั้งชีวิตใครเกิดมาดีก็ดีทั้งชีวิตของมนุษย์เราเป็นโลกเสรีใช่ไหมเดี๋ยวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเป็นคนดีดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่ต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนึกภาพออกไหมห้าข้อนี้คือขนมปังของพระบิดาถ้าท่านกินก็แปลว่าท่านเอาไปปฏิบัติให้ครบทั้ง5ข้อจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายท่านจะอยู่เหนือโลกเหนือกรรมเหนือสังสารวัฏเหนือความทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์ดับอะไรเลยครับทำตาม5ข้อนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีธรรมชาติเป็นวิธีของคฤหัสถ์ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานเพราะกูดับอัตตาของกูได้แล้วนะแต่กูลอยไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรหันต์อยู่ข้างบนนั่นยังลอยคว้างอยู่ในอนันตจักรวาลยังมีอัตตายังมีตัวตนอยู่เลยแล้วบอกเป็นอนัตตาได้ไงครับคำว่าอนัตตาถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบอกว่าอรหันต์ไม่ใช่ตัวตนเหรอเป็นอรหันต์ไม่มีตัวตนเหรอครับถ้าไม่มีตัวตนจะมีชื่อเรียกไหมครับมีนามเรียกไหมครับใช่ไหมครับใช้ปัญญาคิดนะพี่น้องครับนี่เรากำลังพูดกับคฤหัสถ์นะพูดกับคฤหัสถ์พูดกับชาวบ้านนะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนักบวชวิถีนักบวชเป็นวิถีที่เขามีความเชื่อของเขาอย่างนั้นเราไม่มีไม่บังอาจจะไปวิเคราะห์วิจารณ์แต่เราจะพูดให้ชาวบ้านฟังคิดตามเรานะคิดแล้วไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าคิดแล้วเชื่อเราก็ไม่ว่าเพราะเราถือว่าเราได้กลับมาทำหน้าที่แล้วเอานะจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจิตวิญญาณถึงจะนิพพานได้จิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงจะมีโอกาสที่จะนิพพานและหลุดพ้นได้เพราะว่าในการ
ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นั้นเราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตไม่ใช่จิตวิญญาณอยู่ในขณะนี้นะถ้าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณก็จะไม่ต้องตายเราให้สไลด์สำคัญนี้กับท่านไว้ถ้าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณก็จะไม่ต้องตายสามารถที่จะให้ความรักกับโลกคือเมตตาธรรมคำจุนโลกตามภารกิจหลักที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามายังระบบโลกเพื่อจะเอาความรักมามอบให้กับโลกถ้าท่านเนี่ยจิตหยาบยังไม่นิพพานขยะจิตหยาบจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้นั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านก็ล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ความรักกับโลกไม่ได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายท่านก็จะมีชีวิตที่เป็นอมตะนี่คือมหัศจรรย์ถ้าท่านต้องการความสามารถพิเศษมีอำนาจพิเศษก็คือเกิดมาแล้วไม่ต้องตายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงและสามารถกำหนดเวลาที่ตัวเองจะต้องตายได้เสมอเพราะตายคือหลุดพ้นไม่ใช่ตายเพราะไปหลุดลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายานั่นตายคือพร้อมและพอละจบหน้าที่แล้วเพราะทำหน้าที่ตัวเองสำเร็จนี่คือเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางบุญเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่เส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดลอยซึ่งเป็นเส้นทางนิพพานเทียมพี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าท่านหมั่นทำสามเหลี่ยมนี่บอกความลับให้เมื่อท่านนิพพานจิตหยาบได้แล้วหมั่นทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ตายเมื่อไหร่ท่านก็จะหลุดพ้นเมื่อนั้นคำว่าท่านนี่แปลว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเนี้ยในอนันตจักรวาลเนี้ยตั้งหลายหมื่นปีที่ผ่านมาแล้ว 60,000 ปีที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลตามหลังพระศาสดาไปเรียกว่าก้าวตามพระศาสดาของศาสนาของท่านที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วท่านตามหลังกลับไปได้เลยนะแต่เรามาบอกท่านในนามของพระเจ้าในนามของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและมาบอกท่านในนามของพระศาสดาของพวกท่านว่าท่านต้องเจริญรอยตามดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพราะจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่ใครๆก็ปฏิบัติตามได้ถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งและเข้าใจอย่างทะลุปุโปร่งว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าท่านทำตาม5ข้อคือกินขนมปังของพระบิดาตะกี้เนี่ยที่เราบอกท่านไปแล้วท่านจำไว้นะท่านสามารถจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ได้หลุดพ้นในชาตินี้เลยก็ได้หรือจะอยู่ช่วยพระบิดาช่วยเราในการดูแลโลกเยียวยาโลกเพราะโลกทางกายภาพจะบอบช้ำมากเมื่อพระบิดาเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่จะทิ้งร่องรอยของดินน้ำลมไฟซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยพิบัติบนดาวเพราะโลกเสรีนี้เอาไว้มากมายแผ่นดินจะหายคนตายก็จะเยอะมากคนตายก็คือไอ้พวกที่เป็นปลาซึ่งหายใจด้วยปอดแต่เหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนจะถูกชำระทิ้งทั้งหมดประชากรบนโลกจะเหลือน้อยมากนี่คือการกล่าวความจริงให้ท่านฟังทั้งหมดที่เรากล่าวมาชาวบ้านก็นิพพานได้เป็น message from God เป็น message from God พอได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมเราพยายามพูดให้อยู่ในช่วงไม่เกินตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเราเลยพูดเร็วตอนท้ายๆเพื่อท่านได้มีเวลาพักผ่อนกันเยอะๆที่ผ่านมาล่วงเลยเวลาตีสองครึ่งตีสามตีสี่ไปก็มีนะเอาเป็นว่าเอาแน่นอนไม่ได้เรื่องมันจบตรงไหนเอาตรงนั้นยอมรับไหมว่าพระโอวาทของพระเจ้าในราตรีเสาเชื่อมกับอาทิตย์เนี้ยสุดยอดไหมเราจะมีคำถามใน Facebook เพื่อให้ท่านช่วยตอบคำถามเราว่าฟังสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของชาวบ้านนิพพานได้เนี่ยท่านได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ใหม่ได้ประโยชน์อะไรบ้างและท่านมีความมั่นใจว่าชาตินี้ท่านจะเป็นบุตรพระบิดาผู้หนึ่งที่สามารถจะส่งจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านไปกับเรากลับคืนยังแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าได้เราจะตั้งคำถามแบบนี้คืนนี้แหละนะแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนาะพักผ่อนให้สบายตื่นมาค่อยๆนั่งทบทวนแล้วตอบคำถามเราท่านฝึกคิดด้วยฝึกเขียนด้วยถ้าท่านเป็นคนไม่ค่อยเขียนนะท่านจะไม่ใช้ปัญญาสมองของท่านจะไม่ฉลาดท่านจะไม่หลุดพ้นนะท่านจะถูกคัดไว้สมองท่านต้องฉลาดด้วยไม่ใช่สมองขี้เลื่อยนะฮะเราจึงพยายามชวนท่านคิดชวนท่านคุยเนี่ยและเวลาเขียนคอมเมนต์เนี่ยอย่าลอกข้อความของเราเนี่ยเช่นเราบอกว่าเนี่ยพระบิดาทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลามาเขียนคอมเมนต์กระดันทะลึ่งก๊อปปี้พระบิดาให้ท่านอาจารย์สอนว่าพระบิดาทรงสร้างไดโนเสาร์เพื่อให้มาเกิดเพื่อจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนซะยาวเลย
แต่มีความคิดของตัวเองอยู่พารากราฟสุดท้ายท่อนเดียวท่านตัดทั้งหมดออกครับเขียนคำพูดสุดท้ายของท่านนั่นแหละความเห็นที่แท้จริงของท่านนะลูกกราบพระบาทขอพระไตรพระบิดาที่ทรงเมตตาให้รู้ว่าพระองค์ทรงสร้างสัตว์ชนิดใดคือไดโนเสาร์นะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่วิวัฒนาการมาพัฒนามาจากไดโนเสาร์พระองค์ใช้ต้นแบบมาอะไรแต่อะไรเนี่ยพระองค์ทรงแยบยลมากลูกรักพระองค์พระองค์ทรงมีพระปีชาปาฏิหาริย์ที่สุดยอดได้คุณเขียนของคุณไปคุณไม่ต้องไปลอกที่เราเขียนคุณบอกได้ว่าคุณเข้าใจอะไรแต่ไม่ใช่ลอกการลอกมันง่ายนะลอกมันง่ายนะแต่ว่าเราอ่านไปมีประโยชน์ไหมเราอ่านในสิ่งที่เราก็สอนท่านไปแล้วอ่ะเราอ่านความคิดความเห็นของท่านแล้วบอกว่าท่านได้อะไรรู้อะไรไอ้นั่นก็ดีกว่าครับนะโอเคไหมครับนะคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเป็นประจำทุกวันเสาร์นะ3:30 น.ทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลเราจะมีรายการจิตจักรวาลอ่านโลกตั้งแต่3:30 น.จนถึง1:30 น.2:00 น.ประมาณนี้ทุกคืนวันเสาร์เพื่อที่จะให้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกกาลที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเราจะมาบอกความจริงให้หรือที่ท่านเชื่ออยู่รู้อยู่มันผิดเราก็จะมาหงายกาลาให้ความจริงแก่ท่านทั้งหลายด้วยสัจจะของเราเพราะเรากระทำนะหรือเรากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลท่านไม่ต้องสนใจว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรให้ท่านสนใจสาระที่เราสื่อว่าท่านลองคิดและพิจารณาเองว่ามนุษย์ธรรมดาจะรู้ความจริงในเรื่องอนุตตรธรรมเหล่านี้หรือไม่เราจะแล้วรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่รู้จากพระเจ้าจริงๆมีพระเจ้าพระผู้สร้างเท่านั้นที่รู้ทุกสิ่งและเรารู้ทุกสิ่งได้ที่เรากล่าวเพราะพระเจ้าหรือพระองค์ทรงบอกเรานะและให้มาบอกต่อท่านทั้งหลายที่เป็นลูกครับกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะในคืนวันนี้นะเราต้องกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาแล้วก็ขอลูกขอพระพรจากพระองค์นะฮะให้ทรงเมตตาประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube 416คนแล้วก็อยู่ใน Facebook 292คนจนบัดเนี้ยขอให้ลูกที่น่ารักทั้งหมดเนี่ยที่ลูกนับจำนวนแล้วแต่พระองค์ทรงสร้างทรงโปรดประทานความรักประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในตัวลูกให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19แคล้วคลาดปลอดภัยจากมารทั้งปวงที่พยายามจะหลอกลวงเพื่อจะมาแย่งสาวกมาแย่งบุตรของพระบิดาไปจากเราขอให้พี่บินน้องมีความฉลาดและรู้เท่าทันมารทั้งปวงขอให้พี่บินน้องทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีวันดีคืนตามความเชื่อมั่นและพลังศรัทธาที่มีต่อพระบิดาและมีต่อบุตรเอกของพระองค์ก็คือเราขอพระบิดาทรงเมตตานะและขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าผลจากการกล่าวพระโอวาทของพระองค์ที่เป็นสัจจริงในเรื่องชาวบ้านนิพพานได้ไปมีผลกระทบต่อนักบวชท่านใดท่านหนึ่งที่ทำให้จิตตกหรือเสียสมาธิหรือเสียสติลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาโปรดให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยและก็ลูกก็ขออนุญาตต่อหน้าพระองค์กราบขออโหสิกรรมต่อนักพรตนักบวชทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งใจฟังอยู่นะแล้วอาจจะเกิดการสั่นเสียนเป็นด้านลบเรายืนยันว่าเรากล่าวทุกสิ่งด้วยความรักและทุกสิ่งเรากล่าวตามพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวเองนะเราจึงว่างไปจากกฎแห่งกรรมในการกระทำทั้งหมดตลอดราตรีของคืนนี้ครับเสาร์หน้า3:30 น.พบกันใหม่นะครับขอบคุณน้องบุญธรรมมากที่ช่วยเป็นเพื่อนเรานะในการทำให้การถ่ายทอดสดในคืนนี้มีน้องบุญธรรมอยู่คนเดียวนะฮะที่ทำให้ทุกอย่างเนี้ยราบรื่นมาโดยตลอดถ้าไม่มีรูปธรรมก็ขอบพระคุณพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสและพระสุริยเทพที่ใช้ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางในการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดของเราไปสู่พระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพและทำให้การถ่ายทอดสดเนี้ยมีความสมบูรณ์มีความเรียบร้อยไม่มีอะไรติดขัดอย่างราบรื่นจนถึงขณะนี้กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

กราบพระบาทพระบิดาครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลและก็ยุวจิตจักรวาลทายาทที่รักทั้งหลายครับเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาชวนท่านทั้งหลายสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์ของอนุตตรธรรมแล้วก็ของอนันตจักรวาลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาประทานพระโอวาทมายังบุตรรักของพระองค์ซึ่งเป็นเสมือนลูกแกะที่พระองค์ทรงปล่อยให้ออกมาอย่างโลกเสรีเพื่อจะปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในการที่จะทรงทดลองว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล นั้นจะทรงสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็จิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ขันอาสากันมาอย่างดาดดื่นเพื่อที่จะมาตื่นตาตื่นใจแล้วเพื่อที่จะมาทดลองหรือเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะมาทดลองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบเอาไว้ในอนันตจักรวาลอันไพศาล นี้โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนั้นพี่ๆน้องๆที่รักของเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นจะสามารถประสบความสำเร็จในแผนการทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าได้ดีแค่ไหนเมื่อ 60,000 ปีครบในการที่พระองค์ทรงกำหนดให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกเสรีนี้ลูกๆทุกคนก็คือดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านกลับบ้านคืนแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่นอกระบบเอกภพแต่ปรากฏว่าขณะนี้มันครบรอบ 60,000 ปีสิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้วแล้วก็ล่วงเลยมาประมาณ800กว่าปีเศษพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายกลับหลงทางนิพพานไม่มีใครปรารถนาที่จะหลุดพ้นกลับบ้านมีแต่มีมรรคผลสูงสุดก็คือหวังว่าจะนิพพานนิพพานแล้วก็หลงทางนิพพานอีกต่างหากด้วยโดยเข้าใจผิดว่านิพพานก็คือการดับอัตตาตัวตนให้มันเหลือหรือให้มันเป็นอนัตตาเราจึงต้องกลับมาแล้วรีบมาบอกให้ท่านรู้ว่าทางที่ท่านกำลังเดินไปนั้นน่ะมันเป็นเส้นทางผิดมันเป็นการหลงทางแต่หลายคนก็เสียดายของเก่าไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังกล่าวสื่อพระโอวาทสดๆกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้มันไม่ต่างกันกับในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าไม่ต่างกันกับในยุคของท่านนบีมหามัดเจ้าที่ทั้งสองพระองค์ก็เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์อัลเลาะห์จากองค์เยโฮวาซึ่งก็คือองค์จิตจักรวาลที่เรากล่าวพระนามพระองค์สรรเสริญพระนามพระองค์ในยุคนี้ก็เป็นพระองค์เดียวกันเพราะพระเจ้ามีพระองค์เดียวเลยนะหลายคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องไร้สาระบางคนเวลาเรากล่าวถวายพระเกียรติองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์อย่างนั้นพระองค์นี้ทรงพระเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนที่โผล่เข้ามาในห้องเรียนเราไม่ทันได้ศึกษาฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันเล่นลิเกกันหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยไปเชื่อพระศาสดาพระองค์เดียวที่ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าแล้วก็เลยปฏิเสธการมีพระเจ้าทั้งที่สมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะนั้นถ้าศึกษาธรรมะของพระศาสดาถึงแม้พระองค์จะเกิดจากโลกไม่ได้เป็นพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกซึ่งพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าส่งเข้ามายังระบบโลกเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระศาสดาของตนเองอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้มัวแต่ก้าวตามเดินตามเนี่ยคนนำทางตาบอดที่เขาถอดรหัสถอดความแล้วก็มีแฝงกิเลสไว้สังเกตไหมนะศาสนากูดีกว่าศาสนาของมึงศาสนามึงใช้ไม่ได้ศาสนามึงไม่ได้เรื่องศาสนากูเจ๋งกว่าศาสนามึงอีกถ้าศึกษาสัจธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงจิตจะต้องบริสุทธิ์ไม่แฝงเอาไว้ด้วยกิเลสคุยว่าจะต้องละวางอัตตาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอนัตตา
แต่มีการแบ่งแยกเอาพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยนะแต่ละยุคเนี่ยพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เรียกว่าพระบุตรเองหรือศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ล้วนเข้ามาช่วยเหลือชุดช่วยมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับมนุษย์ในแต่ละยุคไม่ได้มาแข่งกันอยู่ในยุคเดียวแล้วเลือกว่าศาสดากกับศาสดาขอศาสนาไหนศาสดาใดเจ๋งกว่านี่พระองค์มากันคนละยุคทำไมต้องมาคนละยุคก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เลือกให้เลือกว่าเอาองค์เอารูปธรรมนี้ศาสดาพระองค์นี้เอาศาสดาพระองค์นี้ไม่เอาเหมือนอย่างพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะมียุคไหนบ้างครับที่มีพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์เนี่ยครองราชอยู่ด้วยกันนะมีไหมนี่แค่กษัตริย์นะยังไม่ได้นับผู้ที่จะมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดพอเรากล่าวว่าพระเจ้ามีจริงนะองค์จิตจักรวาลคือพระผู้เป็นเจ้าเราทุกวันนี้ก็พยายามจะถ่ายทอดความจริงให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาให้ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกนั้นไม่ต้องเอาไกลตัวหรอกในจักรวาลหรือในอนันตจักรวาลเราค่อยเล่าให้ฟังเราเล่าว่าพระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรในการออกแบบรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ออกแบบต้นไม้ออกแบบไดโนเสาร์ออกแบบผีเสื้อออกแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายออกแบบดอกไม้ออกแบบตะกั่วแตนให้เขาสามารถจะเรียนแบบดอกไม้เล็บไปอยู่บนยอดไม้เหมือนเป๊ะหรือทรงออกแบบนะดอกไม้ต้นไม้ให้เป็นภาพเหมือนนกกำลังบินอยู่บนต้นไม้เพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์สร้างนกขึ้นมาแต่ว่ารอท่าว่าให้นกมันสืบพันธุ์ขยายพันธุ์มันยังไม่เยอะในป่าพระองค์ก็สร้างป่าให้มันเหมือนกับมีนกที่มีชีวิตพอลมพัดมาก็บินไปบินมาที่เขาเรียกว่านกน้อยเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยครับพระองค์ทรงสร้างเราก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นมามีรูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้ทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรเพื่อทำให้คนรู้ว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างนะมีจริงไม่ใช่ทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้นะธรรมชาติสร้างธรรมชาติจะสร้างเองไม่ได้นอกจากมีผู้สร้างธรรมชาติเดี๋ยวกันนะยังไม่ถึงเวลานะที่หลายคนมาถามเราว่าพระเจ้าสร้างนั่นสร้างนี่เราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์อิสลามที่มีพระเจ้าแต่เรากล่าวความจริงของอนันตจักรวาลเป็นความจริงของจิตจักรวาลจะไปสอดคล้องกับความรู้ความเชื่อของศาสนาไหนอย่างไรอันนั้นท่านก็ไปใช้วิจารณญาณกันเราเองเรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาลหรือกล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์มีพระองค์เดียวเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างมีที่ไปไม่ใช่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆยึดติดกับความรู้เก่าๆแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วถามว่าเสียชาติเกิดไหมคนเราเกิดมานะอยากเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพอเจริญเติบโตจนถึงจุดหนึ่งจุดอิ่มตัวแล้วก็ต้องการจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างยืนยาวทุกคนต้องการใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องเลือกยกเว้นล่ะว่าเรารู้ความรู้เดิมอยู่แล้วแต่พอมีความรู้ใหม่มาให้เรียนรู้ทำไมเราปฏิเสธความรู้ใหม่เราไม่ใส่ใจจะเรียนรู้ความรู้ใหม่เพื่อเราจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆและเราจะได้รู้ความจริงว่าไอ้ที่เรายึดติดยึดถืออยู่นั้นมันผิดไอ้สิ่งที่ถูกต้องกว่านั้นมันเป็นยังไงถูกหรือไม่ถูกนะไม่ใช่ยึดถือว่าวันนี้ความรู้ที่ฉันศึกษาอยู่เนี่ยถูกต้องเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วขอเสียเวลาตรงนี้นิดนึงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าแต่ก่อนที่จะมีกาลิเลโอเนี่ยคนในสมัยโบราณเนี่ยนักปราชญ์กรีกโรมันสมัยก่อนจะมีกาลิเลโอนะเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนและที่สำคัญยังไม่พอก่อนไปกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่าโลกเสรีของมนุษย์ทุกวันเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลโดยไปมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหรือพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะไปมองว่าดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ยเป็นบริวารของโลกเสรีกาลิเลโอผลิตกล้องส่องดูดาวแล้วพยายามทุกคืนเฝ้าจดบันทึกและเขียนแผนที่การโคจรของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าในที่สุดเขาก็พบว่าพุธศุกร์โลกอาคารพระหัตถ์เสายูเรนัสเนปจูนแล้วก็พลูโตโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากแต่ขณะนี้ยุคนี้จิตจักรวาลก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยใช้สัญชาตญาณเชื่อกันเกือบถูกนะครับเกือบถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบสุริยจักรวาลมีดาวเคราะห์9ดวงเนี่ย
จะมีโลกเนี่ยนะในตอนออกสตาร์ทเวลาพระบิดาสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยให้แต่ละดวงเนี่ยมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกต้องนะแต่ว่าผู้ที่จะนำหรือพาดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกเองด้วยเนี่ยให้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์นั้นคือโลกเป็นผู้พาเป็นดาวพี่เป็นดาวนำเป็นผู้นำดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำดาวทุกดวงอีก8ดวงรวมทั้งดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงให้ขับเคลื่อนโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ซึ่งทุกวันนี้โคจรมาแล้วเนี่ย2ทุกๆ300ปีทุกๆ330ปีประมาณนี้นะถ้าท่านอยากรู้ว่าจำนวนตัวเลขเท่าไหร่นะฮะเราเป็นคนที่ไม่ใช้สมองซีกซ้ายในการจำบอกไปแล้วก็ให้จำกันไว้ประมาณ300ถึง330ปีถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะดาวทั้ง8ดวงรวมทั้งโลกด้วยเป็น9เนี่ยจะโคจรมารวมกันเป็นกระจุกโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบดาวทั้งหมดและมีดวงอาทิตย์อยู่นอกอยู่ข้างนอกเมื่อครบรอบประมาณ300ถึง330ปีและถามว่าทำไมทุกวันนี้แต่ละดาวแต่ละดวงเนี่ยทำไมมันถึงอยู่กันเป็นนะเป็นชั้นๆๆๆก็เป็นเพราะว่าความเร็วในการเหวี่ยงหมุนนะหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวแต่ละดวงนั้น1เร็วไม่เท่ากัน2วงโคจรที่อยู่วงในก็จะเป็นระยะทางที่สั้นกว่าดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ในวงโคจรวงนอกๆไปก็จะมีระยะทางในการโคจรไกลกว่าจะครบรอบเมื่อมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ระบบสุริยะจักรวาลทุกวันนี้ปัจจุบันจึงเป็นอย่างที่ท่านเห็นอันนี้คือสิ่งที่นะมันเหมือนสมัยโบราณไหมล่ะเนี่ยพอเรามาพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ยเลอะเทอะอุ้ยไร้สาระนิยายน้ำเน่าก็อยู่ให้ครบเนี่ยอีกประมาณ100กว่าปีครับ100กว่าปีถึง200ปีประมาณเนี้ยนะจะครบรอบในการที่พระบิดาให้ดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นเมื่อ300กว่าปีที่ผ่านมาหรืออีกประมาณ100กว่าปีอยู่ให้ถึงนะแล้วก็ดูกันเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นจริงเหมือนกับกาลิเลโอเนี่ยเขาก็ใช้กล้องส่องแล้วก็เขียนแผนที่ดวงดาวให้เห็นว่าดาวแต่ละดวงนั้นแท้จริงแล้วมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะพระบิดาก็ทรงให้แรงบันดาลใจแก่กาลิเลโอเพราะแกสนใจเรื่องดวงดาวเรื่องท้องฟ้าและดูท่าทางจะได้เรื่องกับมนุษย์คนอื่นก็เลยให้ผลิตนะผลิตกล้องส่องดูดาวก็เรียกว่าเทเลสโคปนะฮะซึ่งก็ต้องสังเกตเอานะเพราะดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยพระบิดาจะให้มีแสงสว่างในตัวเองมันจะเจิดจ้ากว่าดาวดวงอื่นกาลิเลโอฉลาดก็เลยรู้ใช่ไหมแต่ก่อนบอกว่าโลกแบนนะคนก็เชื่อนะแต่พอมากาลิเลโอบอกว่าเนี่ยโลกกลมจนคนที่พูดความจริงเกือบตายเขาหาว่าเป็นเจ้าลัทธิมาหลอกลวงคนหนุ่มคนนั้นคนนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้เราเชื่อใครล่ะก็เชื่อคนที่เอาความรู้ใหม่มาบอกนะนาซาเอ่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของชาติชั้นนำต่างๆที่แข่งกันไปจับจองที่ดินบนดวงจันทร์มั่งบนดาวดวงโน้นดวงนี้มั่งนะล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากใครล้วนได้ความรู้ที่แท้จริงมาจากใครถ้าไม่ใช่มาจากกาลิเลโอนะแล้วก็นักดาราศาสตร์ยุคเก่าๆนะใช่ไหมมันทุกวันนี้เราก็มีเรื่องใหม่มาบอกว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้ากำลังให้เราทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังผ่านทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็ถ่ายทอดผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาด้วยเพื่อที่จะทรงกล่าวพระโอวาทกับบุตรมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณว่าขณะนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตหยาบก็คือตัวท่านที่กำลังฟังเราอยู่จะต้องรีบนำพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็คือตัวตนที่แท้จริงซึ่งขณะนี้เป็นแก่นแท้อยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านจะต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระเจ้าก็คือจากอนันตจักรวาลหรือจากระบบโลกเนี่ยออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเรียกว่าประตูเรือนหอของเจ้าสาวต้องกลับออกไปเพราะบ้านอยู่ข้างนอกไม่ใช่บ้านนอกนะจิตวิญญาณท่านไม่ใช่คนบ้านนอกแต่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ที่มีบ้านอยู่ข้างนอกแล้วเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระบิดาปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าในระบบโลกเราก็เล่าทุกครั้งมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านด้วยกระบวนการของขันธ์5ที่ท่านทั้งหลายพยายามหลงทางพยายามจะดับขันห้านั่นแหละเป็นเครื่องมือที่มันเหมือนกับนะมีนิ้ว5นิ้วหรือมีกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5แล้วพยายามจะดับมันจะปิดมันพยายามจะทำให้ตัวเองพิการแล้วไม่ใช่
ซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ต้องทำงานร่วมกันกับจิตระหว่างอายตนะกับจิตถ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธต้องฝึกหูให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นพิรุธเขาเรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตพอเราสังเกตอะไรได้อย่างถูกต้องชัดเจนมันก็จะไปกระตุ้นให้จิตก็คือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนเกิดเป็นกระบวนการของขันห้าขึ้นมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณเราก็บอกแล้วว่ายินวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณและวิญญาณตัวนี้ก็คือคลื่นพลังงานของจิตทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าจิตเนี่ยเวลาสั่นเทือนแล้วมันจะเวียงพลังงานจิตออกมาเช่นสะกดจิตได้นะทำให้ช้อนงอได้ทำให้ตะกี้กระดาษตัดตะเกียบได้เราเคยเอามาแสดงทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่องยูทูบไปดูคนดูเก่าๆนะน้องบุญธรรมกับทีมงานก็ตัดต่อเป็นก้อนๆเอาให้ดูว่าพลังงานจิตมันมีจริงไอ้นั่นแหละตัวที่เราตัดตะเกียบได้ตัวที่เราทำให้ช้อนงอได้ไม่ใช่เล่นกลนั่นเรื่องจริงแล้วทำให้เกิดอภิญญาล่องหนหายตัวได้แปลงร่างได้ดำดินได้เหาะเหินเดินอากาศได้ไอ้ตัวเนี้ยก็ได้มาจากวิญญาณก็คือพลังงานของจิตอย่าสับสนแม้หลายคนพยายามจะไปดับถ้าเราตัดมือตัดแขนของตัวเราแล้วอย่างเช่นท่านปิดหูปิดตาอยู่กับตัวเองแล้วมีอยู่จิตอยู่ข้างในอย่างเดียวอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเราจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมไหมครับเราจะเรียนรู้อะไรรอบๆตัวเราได้ไหมถ้าตาบอดแค่เนี้ยใช่ไหมสายตาเอียงยังต้องใส่แว่นสายตาสั้นยังต้องสวมแว่นหูตึงยังต้องใช้เครื่องช่วยในการรับฟังเห็นไหมแสดงว่ามันไม่ปกติถูกต้องไหมท่านมีทุกอย่างดีครบสมบูรณ์และพยายามทำให้มันพิการทำไมครับมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พระบิดาส่งเรามาเพื่อให้มาบอกความจริงตรงนี้ถ้าท่านไม่ฟังเราเพราะเป็นความรู้ใหม่ท่านบอกว่าพระศาสดาของท่านไม่ได้สอนท่านอย่าไปโทษพระศาสดาของท่านพ่อแม่เราเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างทำไมเราไม่โทษพ่อแม่ว่าทำไมพ่อแม่ไม่สอนกูใช่ไหมท่านต้องให้เกียรติผู้ให้กำเนิดว่าท่านมีเวลามากพอจะสอนเราได้ทุกเรื่องไหมและพ่อแม่เราเก่งทุกเรื่องไหมก็ไม่ต่างกันอ่ะต่อให้พระศาสดาเป็นถึงสัพพัญญูพระสัพพัญญูจะทรงรู้แต่หนึ่งโลกิยธรรมสองโลกุตรธรรมซึ่งทั้งโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมนั้นมีสมองสองซีกเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมแต่สัจธรรมความจริงของพระบิดาหรือพระเจ้ามันไม่ใช่มีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมเท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ถ้าไม่รู้อ่ะกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้มันถึงหลงทางสเปะสปะสิ่งที่โลกเนี่ยขาดเพราะใช้ปัญญามนุษย์และสมองสองซีกเข้าถึงไม่ได้พระองค์จึงต้องส่งเรามาพร้อมเครื่องมือพิเศษที่สามารถสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลที่เราเรียกว่า vertical telepathy เราทำให้เห็นเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มาอวดอุตริว่าเราเจ๋งกว่ามนุษย์ทั้งโลกแต่มันคือความจริงที่มนุษย์ทั้งโลกต้องรู้ว่าเราต้องมาทำหน้าที่แทนพระองค์กล่าวพระโอวาทกล่าวอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่สูงสุดซึ่งอยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านไว้ท่านจะได้รู้ว่าความจริงที่อยู่นอกกาลานั้นมันคืออะไรเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วเราเหมือนเต่าที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเราเปรียบเสมือนเต่าเต่าเนี่ยสามารถขึ้นจากสระน้ำไปหากินหรือไปท่องเที่ยวอยู่บนฝั่งบนตลิ่งหรือบนบกได้เพราะเต่าจะสามารถหายใจด้วยปอดได้แล้วอยู่ในน้ำก็สามารถกลั้นหายใจได้หรือหายใช้ออกซิเจนน้อยๆแล้วอยู่ในน้ำได้เราขึ้นไปบนบกปลาขึ้นไปบนบกได้ไหมมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ก็ไม่ต่างจากปลา ที่หายใจด้วยปอดนะอยู่ในสระใหญ่ที่เรียกว่าโลกแต่เราเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นไปบนฝั่งขึ้นไปบนบกและศึกษาเรียนรู้เรารู้เห็นรู้อะไรมาเนี่ยแล้วเราก็เอามาเล่าให้ปลาซึ่งอยู่ในสระในบึงใหญ่ก็คือมันเล่าให้มนุษย์ทั่วโลกได้ฟังว่าดินแดนที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกห้องทดลองของพระเจ้าหรือนอกเอกภพนั้นมีอะไรมันมีอะไรอยู่และความจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่มนุษย์ไม่รู้แต่พระผู้สร้างเนี่ยฝากให้เรามาบอกเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นให้เรามาบอกว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกเสรีเนี่ยพระบิดาทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะช่วยผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับโลกเพื่อให้โลกเนี่ยนะมีพลังอำนาจที่จะสามารถค้ำจุนห้องทดลองขนาดใหญ่ขนาดเบิ้มของพระองค์ที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลได้พระองค์ทรงสร้างสัตว์ที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์ขึ้นมาก่อน
ทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างไดโนเสาร์ทั้งตัวตนมายารูปลักษณ์พระองค์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรยังไงและไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นสัตว์2มิติแล้วก็สามารถที่จะใช้ขันห้าอย่าไปคิดนะว่าขันห้าเนี่ยมีแต่มนุษย์ใช้นะและท่านบอกไร้สาระเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้กูทุกข์ชิบโป่งเลยทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้มีความทุกข์แล้วไอ้ขันห้านี่คือตัวตนของกูและตัวตนของทุกสรรพสิ่งมันถ้าดับไอ้ขันห้านี้ได้ทุกอย่างจบโดยไม่ได้สนใจจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมั่วซั่วไปหมดเลยแล้วอยู่ๆก็ล่องหนหายตัวแวบไปในอนันตจักรวาลเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเพราะฉะนั้นเวลาจะหายไปหายไปไหนก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ซึ่งเนี่ยนี่คือโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่สิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรามากล่าวให้ท่านฟังคืออนุตตรธรรมเป็นความจริงอ่ะอย่างเช่นทำไมไส้ติ่งในร่างกายมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีไส้ติ่งนะยกเว้นไอ้พวกที่ตัดมันทิ้งไปแล้วเราก็บอกได้ว่าทำไมพระบิดาสร้างไส้ติ่งเอาไว้ให้มันรกรุงรังให้มันเกะกะในร่างกายของมนุษย์เพราะอะไรใช่มั้ยทรงมีเหตุผลนี่มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่าพระองค์ทรงสร้างขันธ์5ขึ้นมาเนี่ยให้สัตว์ใช้อ่ะทำไมสัตว์มันถึงไม่ต้องตกนรกทำไมสัตว์มันใช้แล้วก็ให้พลังงานความรักกับโลกได้อย่างที่พระองค์ต้องการนะใช้จิตนะสัตว์ก็มีจิตแต่สัตว์ก็มีจิตวิญญาณนะแต่ทำไมมนุษย์เราเวลาใช้ขันธ์5ตามธรรมชาติเหมือนสัตว์ทำไมไม่ได้ทำไมเราต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีสังสารวัฏทำไมล้มเหลวในการที่ให้พลังงานความรักกับโลกถ้าเราทำตัวแบบเขาเรียกอะไรทำตัวแบบเซ่อๆไม่ได้สนใจไหวขันธ์5เนี่ยนะเขาใช้ประโยชน์อย่างไรไปมองว่ามันไร้ประโยชน์และพยายามจะดับมันทิ้งนะเนี่ยก็เรียกว่าทุกภพชาติที่เกิดมานะถ้าทำสิ่งนี้แล้วเชื่ออย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างเงี้ยมันเสียชาติเกิดทุกภพชาติแล้วต่อให้พระบิดาต่ออายุให้จาก800ปีที่มันเลยมา 60,000 ปีแล้วนะยุคพลังงานเก่าเนี่ยต่อให้ต่อไปอีก100ปีหรือกี่ร้อยปีก็ตามถ้าไม่มีสติทางวิญญาณแล้วไม่ฟังเราที่พระองค์ส่งมาเพื่อกล่าวให้ท่านฟังมันจะเสียหายตรงไหนครับฟังแล้วคิดตามเราเนี่ยท่านโง่จนกลัวว่าเราจะหลอกท่านเหรอท่านโง่ว่าเราจะลวงท่านเหรอท่านฉลาดท่านมีปัญญาท่านมีสมองท่านคิดตามเราสิว่าที่เราพูดเนี่ยมีเหตุมีผลไหมทดลองได้พิสูจน์ได้ถ้าท่านฉลาดอะไม่ใช่ปิดประตูกูไม่ฟังกูฟังแต่พระศาสดากูพระองค์เดียวมันก็ฟังแต่พ่อแม่กูสองคนเพราะฉะนั้นอย่าส่งลูกไปโรงเรียนนะถ้าคิดว่าพ่อแม่เป็นครูที่พิเศษอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเราจึงบอกว่าความจริงในโลกนี้มีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมซึ่งสมองสองซีกที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างไว้ให้นั้นสามารถเข้าถึงได้แต่ความจริงระดับอนุตตรธรรมมันอยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกเอกภพมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะใช้สมองส่วนไหนที่เหลือในการเข้าถึงมันอีกแล้วเช่นเรายกตัวอย่างอีกอะวันเดือนปีเกิดของท่านน่ะท่านรู้เองได้ไหมถ้าพ่อแม่ไม่บอกท่านน่ะโรงพยาบาลไหนที่ท่านพ่อแม่ของท่านพาท่านไปฝากครรภ์แล้วคลอดแพทย์หรือพยาบาลที่ทำคลอดหรือผดุงครรภ์นะให้แม่ของท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยเกิดออกมาได้เนี่ยเป็นใครโรงพยาบาลนั้นอยู่ไหนท่านตอบเองได้ไหมล่ะครับนี่คือตัวอย่างว่าความรู้แบบนี้พ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่จะบอกท่านได้และเชื่อถือได้ไม่มีทางรู้เองได้หรอกเราเชื่อว่าทุกคนฉลาดแต่ถ้าใจกว้างนะและฟังสิ่งที่เราพูดท่านจะรู้เลยว่าเนี่ยพระบิดาหรือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยส่งเราซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านอาสานะให้ขันอาสาเพื่อมาช่วยพวกท่านเนี่ยทำไมแค่ท่านช่วยตัวท่านเองด้วยกันช่วยฟังหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมต้องมองว่าไร้สาระเห็นไหมพระองค์ก็ให้เรามีหน้าตาที่ไม่น่าเกลียดไม่น่าชังท่านจ้องหน้าจออยู่ท่านก็คงไม่เซ็งหน้าตาอย่างเราหรอกคงไม่เบื่อที่จะดูหน้าตาเราและก็ไม่เบื่อที่จะฟังเสียงเราเห็นไหมเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทั้งหมดเอาไว้ให้เราเพื่อให้เราคุยกับท่านแล้วฟังรู้เรื่องเรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเราคุยไม่เกิน3นาทีท่านก็รู้เรื่องพูดให้ฟังรู้เรื่องเลยเห็นไหมเรื่องขันธ์5นี่เข้าใจง่ายมากถูกไหมแล้วบางอย่างที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเรียนรู้ก็อย่าไปอุตริที่จะไปใส่ใจอย่าไปทำมันเพราะมันเสียเวลาเปล่าๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเสานี้ก็เหมือนกันครับเป็นอีกเสานึงที่พระบิดาทรงเมตตาเราเพื่อจะให้มาแบ่งปันความเมตตาให้กับพี่ๆน้องอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้โลกเรากำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติการในการชำระโลกแต่ชำระสิ่งแรกพระองค์ต้องการให้ชำระจิตสำนึกพระบิดาอุตส่าห์ให้ช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์ของพระองค์และก็ทีมงานไซโคโชของเรายึดเอาอาวุธเชื้อโรค
ที่มนุษย์กับมอดร่วมกันทำขึ้นมายึดเอาเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันผลิตสร้างมันขึ้นมา

ว่าสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่พระบิดาให้ยึดเอามาไว้ในมือแล้วใช้โอกาสเนี้ยใช้โอกาสนี้เลยในการที่จะให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์หันมาให้เวลากับตัวเองและคนที่ตัวเองรักในครอบครัวเพื่อให้ชำระจิตสำนึกซึ่งมันเป็นกลไกที่อยู่ในกระบวนการของขันห้าที่พระองค์ทรงติดตั้งมาให้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตสำนึกของตนเองเพราะ 60,000 กว่าปีที่ผ่านมาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่จะใส่ใจในการดูแลจิตสำนึกของตนเองและคนที่ตนรักในครอบครัวเลยทุกคนปล่อยวางจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ของตนเองจิตสำนึกในการเป็นสัตว์สังคมของตนเองให้มันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมเราไม่อยากว่าเรียกว่าธรรมชาติปล่อยให้มันไปตามสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าท่านไปอยู่ท่ามกลางคนเห็นแก่ตัวท่านไม่เคยที่จะใส่ใจในการระวังหรือดูแลจิตสำนึกของท่านเลยมันจะมีอยู่สองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับท่านสิ่งแรกก็คือท่านเห็นเขาเห็นแก่ตัวกับท่านคนรอบข้างเห็นแก่ตัวเวลาออกจากบ้านไปท่านก็ติดนิสัยเห็นแก่ตัวกับเขาบ้างเพราะจิตหยาบของมนุษย์นั้นมันมีวัฒนธรรมที่เลวอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนามยอกจะเอาหนามบ่งมึงเลวมาข้าเลวตอบนี่คือวัฒนธรรมที่เลวเราอุตส่าห์ขนเอากลยุทธ์ของจักรวาลที่เรียกว่าไซโคโชพยายามที่จะมาเขาเรียกว่าปรีนะมาเริ่มต้นมันนำในการที่จะชักชวนพี่ๆน้องๆที่มีสติทางวิญญาณและมีจิตสำนึกผ่านหน่วยงานราชการบ้างหน่วยงานเอกชนบ้างบริษัทห้างร้านโรงงานเพื่อจะชวนให้เขาเนี่ยใช้ปัจจัยที่กำไรมาเนี่ยที่ลูกน้องน่ะหากินนะหรือหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยเอามาพัฒนาจิตสำนึกของข้าราชการของประชาชนตามหน่วยงานต่างๆโดยให้กระบวนการไซโคโชที่เป็นกระบวนการของจักรวาลที่เราถือมาเพื่อชำระจิตสำนึกแต่ปรากฏว่าล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนไปเน้นแต่วัตถุไม่เน้นจิตใจไม่เน้นเรื่องจิตสำนึกทั้งที่พระศาสดาที่เป็นพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสังเกตไหมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยขนาดอยู่ยอมรับพระศาสดายอมรับในคำสอนของพระองค์ว่าสุดยอดแล้วปฏิบัติตามกันบ้างไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเช่นอ้างว่าถือศีลเนี่ยไม่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227ท่านถือที่กายหรือถือที่ใจครับใช้จิตใจท่านถือศีลหรือใช้ที่กายถือครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะจิตเนี่ยเป็นมิติของแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตนี่คือแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะก็คือจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็มอบหมายให้จิตหยาบได้ทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติคือมิติทางพลังงานกับมิติทางกายภาพเห็นมั้ยแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนมากเป็นไงฮะเน้นแต่กายภายนอกบวชแต่ภายนอกโกนหัวโกนคิ้วโกนหนวดโกนทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนสีของอาภรณ์แล้วก็บอกนี่แหละฉันคือนักบวชทั้งที่พฤตินิสัยไม่ได้ใส่ใจเลยลูกน้องของท่านที่บริษัทก็เหมือนกันลูกน้องของท่านในทีมงานก็เหมือนกันท่านพยายามมองหาแต่คนเก่งมองหาแต่คนฉลาดมองหาแต่คนเก่งถ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะท่านจะต้องมองอะไรครับต้องมองหาคนดีด้วยถูกต้องไหมท่านจะต้องมองหาคนดีด้วยถามว่าบริษัทท่านน่ะมีแต่คนเก่งนะจบด็อกเตอร์จบปอโทหรือจบปอตรีมีวุฒิภาวะทางสังคมเนี่ยสูงส่งนะแต่ปรากฏว่าท่านมีลูกจ้างลูกน้องพวกนี้สันดานไม่ดี 50% อ่ะไม่ต้องเอาทุกคนหรอก

สันดานไม่ดีสันดานไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้อย่างเช่นเอาแค่เรื่องเดียวลูกจ้างลูกน้องของท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวถึงแม้มันฉลาดเป็นกรดเรียนมาสูงจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศถามว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันจะมีประโยชน์ต่อบริษัทต่อองค์กรของท่านแค่ไหนครับเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทท่านแค่ไหนถ้ามันงกเอาแต่ประโยชน์เอาแต่ได้ถามว่าถ้ามันจะทำแบบนี้บริษัทหรือโรงงานเนี่ยจะให้อะไรมันมากให้อะไรมันแค่ไหนถ้าฉันจะทำฉันจะได้อะไรฉันจะได้แค่ไหนแต่มันไม่เคยถามเลยว่าแล้วฉันเนี่ยมาทำงานที่บริษัทเนี้ยฉันจะให้อะไรกับบริษัทตอบแทนได้บ้างถามจริงๆมีสักกี่คนที่จะคิดแบบนี้ครับเราพยายามใช้ไซโคโชไปฝึกอบรมให้หน่วยราชการต่างๆให้รักประชาชนให้เอาบริการที่เป็นเลิศบริการที่ดีที่สุดเพราะข้าราชการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชบริพารในการทำงานในพระนามของพระมหากษัตริย์ที่จะไปช่วยเหลือประชากรซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ถามว่ามีข้าราชการสักกี่คนครับที่มีสำนึกตรงนี้ส่วนมากทำเพื่อตัวเองเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนมีกิจการงานที่มั่นคงไม่มีใครนึกไกลไปถึงตรงนั้นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการรักในสถาบันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของผู้คนในประเทศในชาติมันจะเหลือสักเท่าไหร่ทุกคนทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่ว่าประเทศนี้หรือประเทศไหนในโลกก็ตามเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนี่คือภาพรวมที่เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยขาดการแก้ไขขาดการชำระพระบิดาจะต้องชำระโลกและชำระมนุษย์นะด้วยการให้เผชิญกับเงื่อนไขที่แย่ๆนะอย่างเช่นกลัวตายนะทุกทรมานกลัวตายนะอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยนะท่วมแล้วลดนะท่วม7วัน10วัน15วันเนี่ยนะให้ท่วมแล้วก็ให้น้ำลดเราเคยบอกท่านละที่ใดที่น้ำท่วมส่วนมากจะเป็นเมืองใหญ่ๆใช่ไหมฮะในประเทศที่เป็นผู้นำด้านแฟชั่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทุกที่หนองที่ไหนก็ตามให้น้ำท่วมเพื่ออะไรพี่น้องครับก็ให้น้ำท่วมเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นผู้นำนะที่เป็นผู้นำในสิ่งเหล่านั้นนะคือด้านแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยซึ่งมันเป็นราคะจริตอะทำให้คนเกิดราคะจริตคือหอมนะแสงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นราคะจริตนะเช่นชอบแต่งตัวถ้าให้น้ำท่วมแล้วเนี่ยท่วมถึงเอวเลยเนี่ยที่บ้านนะอย่างเช่นปารีสเคยน้ำท่วมใช่ไหมพี่น้องอย่างเช่นเวนิสที่อิตาลีใช่ไหมซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่นโดนน้ำท่วมมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็คือการให้บทเรียนว่าพาให้คนทั้งโลกเนี่ยเขาฟุ้งเฟ้อนะหลงไหลในราคะจริตเนี่ยจะทำให้จิตมันเสื่อมหมดนะมีเงินเนี่ยคราวนี้ก็ไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะเอาไปจ่ายค่าแต่งตัวค่าเสริมสวยนะซึ่งมันเกินความจำเป็นถูกไหมเลยทำให้มีการคดโกงมีการทุจริตเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงเนี่ยเพราะไปสร้างค่านิยมในเรื่องเหล่านั้นก็คือราคะจริตพระองค์เลยให้น้ำท่วมซะลองดูที่ว่าจะตายไหมน้ำท่วม7วันน่ะถ้าจมน้ำมาตายแต่นี่ให้แช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะจะใส่ชุดแสกสวยๆยาวๆได้ไหมจมน้ำนะแล้วแต่งตัวสวยๆหล่อๆเท่ๆนะใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าแฟชั่นเนี่ยรักคู่หนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยบางคู่นะเป็นหลายหมื่นเกือบแสนนะเราจะใส่ไหมถ้าน้ำท่วมหมดใส่ก็ไม่มีใครดูแล้วถ้าใส่ก็จมน้ำก็เสียหายวิบัติหมดสอนให้มีสติและมีสำนึกแต่ปรากฏว่าบทเรียนนั้นมันผ่านไปแล้วนะประเภทจะสอนให้แล้วละวางราคะจริตนะมันเลยเวลาไปแล้วต่อไปนี้ถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะเพื่อชำระจิตหยาบหรือจิตบาปของมนุษย์ในเรื่องอื่นแล้วหรือยกตัวอย่างให้ฟังนะอากาศร้อนคลื่นอากาศร้อนมาเหมือนกันอย่างทุกวันนี้แถวอเมริกาเนี่ยแถวรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็หลายๆรัฐเนี่ยที่อยู่ทางด้านตะวันออกเนี่ยมีคลื่นความร้อนไหลผ่านอุณหภูมิสูงสุดของเมื่อ2วันก่อนเราลงให้ใน Facebook มีหลักฐานนะพี่ๆน้องๆเขาเซลฟี่ตัวเองแล้วมันมีป้ายข้างหลังบอกอุณหภูมิ54องศาเซลเซียสพี่น้องครับที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า DEATH D-E-A-T-H DEATH มันแปลว่าตายครับ54องศาเซลเซียสถ้าใครดูผ่าน Facebook อยู่นะเลื่อนลงไปดูข้างล่างก็ได้ฮะเราเอารูปเป็นหลักฐานมาให้ดูเอาคลื่นความร้อนมาให้เพื่อรู้ว่าเวลาร้อนเนี่ยร้อนกายเนี่ยแค่ร้อนกายนะร้อนตับแลบเลยคุณจะรู้สึกยังไงประเทศที่มีหิมะ
ประเทศที่มีฤดูหนาวถ้าประเทศไทยเรานะขนาด40กว่าองศาพวกเราก็ตับแลบแล้วนะเกือบตายเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ในเขตร้อนนะนี่เขตหนาวแล้วอุณหภูมิ54องศาเซลเซียสพี่น้องครับถามว่านี่ถ้าไม่ใช่บทเรียนจากพระเจ้าแล้วเป็นบทเรียนจากอะไรถามว่าทำไมต้องไปเกิดที่อเมริกาไปเกิดที่ตรงนั้นก็เพราะต้องการสอนให้รู้ไงว่าแค่ร้อนกายนี่ยังอยู่ลำบากเลยทำให้ร่างกายเดือดร้อนเนี่ยโรคทางกายภาพนะขนาดแค่ร้อนกายยังเดือดร้อนแล้ววันๆเนี่ยเที่ยวหาเรื่องไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนทั้งกายเดือดเนื้อร้อนทั้งใจให้กับพี่ๆน้องๆในซีกโลกอื่นๆเนี่ยพวกเขาจะลำบากพวกเขาจะเดือดร้อนกันแค่ไหนนี่เป็นการสอนเบาๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะสำนึกหรือเปล่าเที่ยววุ่นวายเที่ยวจุ้นจ้านกับนะความมั่นคงของประเทศโน้นประเทศนี้แล้วก็ยังไม่พอยังไปลุกรานต่างดาวอีกเพราะเชื่อไอ้พวกมอดไปหาที่อยู่ที่อื่นครับเพราะไอ้มอดนั้นมันทัวร์มาทั้งจักรวาลแล้วมันรู้ว่าเนี่ยจักรวาลไหนๆดาวดวงไหนก็ไม่เหมาะสมที่จะน่าอยู่เท่ากับดาวเคราะห์โลกมันก็เลยหลอกให้สร้างยานยานจริงๆแล้วประเภทล่องหนแวบไปโดยใช้นะถ้าใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตนะใช้อภินิหารเขาเรียกอภิญญาเนี่ยสามารถล่องหนหายตัวได้ไปดาวดวงอื่นได้เลยไม่ต้องใช้วัตถุไปแบบเนี้ยไอ้มอดมันก็ทำได้มันก็หลอกนะให้ขนชาวโลกไปอยู่บนนั้นเท่าที่มันไม่มีอะไรที่เหมาะสมที่จะชูพวกมันมาเห็นแล้วว่าโลกเราเนี่ยน่าอยู่มาแอบเจาะดูอยู่ในโลกเพราะอะไรไหมเพื่อขนมนุษย์โลกไปหมดแล้วพวกมันจะได้ยึดไม่ต้องทำสงครามเพราะพวกมันเข็ดแล้วไงเราเคยบอกท่านเนี่ยพวกเอเลี่ยนที่เหลวไหลเนี่ยมีอยู่สองเผ่าใหญ่ๆมันเคยระหว่างที่พระบิดากำลังทดลองและกำลังประสบผลสำเร็จในการสร้างรูปธรรมลักษณะมนุษย์ที่เรียกว่ากลุ่มพลีเอเดียนที่ดาวลูกไก่กลุ่มดาวพลีเอดิสเพื่อจะส่งมนุษย์ชายหญิงกลุ่มแรกมายังโลกเสรีเพื่อจะทำหน้าที่สร้างความรักมอบให้กับโลกที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกระหว่างที่กำลังจะมาต้องชะงักไปตั้ง 20,000-30,000 ปีเพราะพวกมันทะลึ่งมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกพระบิดาสร้างโลกนี้ไม่มีแร่เรเดียมฮีเลียมหรือแร่ธาตุชนิดที่ลงด้วยคำว่าเอี้ยมเอี้ยมเนี่ยซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีเนี่ยบนโลกนี้พระบิดาไม่ได้สร้างไว้เพราะรู้ว่าลูกจะต้องส่งมาที่นี่แต่ที่มันมีอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งตกค้างจากการที่พวกมันทำสงครามนิวเคลียร์สงครามปรมาณูแล้วพวกมันก็เลยต้องมุดลงไปหนีลงไปอยู่เจาะดูลงไปอยู่ในใต้โลกเนี่ยวันนี้เราเผยความจริงให้ฟังอีกนิดนึงไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่มีไม่ใช่ไม่มีรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วรู้ด้วยว่ามีประเทศที่เป็นมนุษย์นะประเทศไหนบ้างที่มีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนแล้วคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วอนาคตพวกนี้มันจะทำให้โลกเนี่ยวิบัติแต่ตอนนี้มันถูกมอดหลอกเพราะมอดมันรู้จุดอ่อนว่ามนุษย์เรามีกิเลสโดยเฉพาะผู้นำของชาติต่างๆมีกิเลสไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้รักพี่น้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงนะเราไม่ได้ชี้ว่าเป็นใครแต่เราพูดให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าพระบิดาจะไม่ทราบว่าลูกแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่ามันเลวไหลอย่างไรนะท่านจำไหมเราจึงบอกให้ท่านฟังว่านี่ก็เป็นช่วงที่สำคัญแล้วพระองค์ให้โอกาสมา2ครั้งแล้วนะเอาโควิด-19 เนี่ยมาทำให้พี่ๆน้องๆเกิดเงื่อนไขแห่งความกลัวตายจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วให้หันมาสนใจจิตสำนึกของตัวเองที่มันตกต่ำมาตลอดเพราะว่าเวลาท่านไปวัดท่านก็ไปนั่งขอพรไปทำบุญหวังจะถูกหวยรวยเป็นล้านขอให้ข้ามีชีวิตที่รุ่งเรืองที่สมบูรณ์ไม่ได้ไปชำระและขัดเกลาจิตอะไรเท่าไหร่เวลาไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พระศาสดาทรงวางรูปแบบแนวทางไว้ให้ก็ถูกทำให้มันเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปหลายคนทำไม่ได้ก็กลายไปเป็นนั่งหลับนั่งหลับตาปิดอายตนะแล้วก็นั่งหลับแล้วก็กลับมาบ้านมีความสุขว่าได้ไปทำบุญแล้วทั้งที่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเลย
เราถึงบอกว่าบวชนะบวชที่ใจนะไม่ใช่บวชที่กายพระบิดาจึงทรงใช้โอกาสนี้ในรอบ 6,800 ปีไม่เคยสร้างสถานการณ์แบบนี้เลยก็ดีที่มนุษย์เราอ่ะกับมอดร่วมกันสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเอาเชื้อโรคของพระบิดามาตัดแต่งพันธุกรรมเขาเรียกว่า crossing ก็คือไขว้กันไวรัส HIV กับไวรัสซาพวกเราตัดหัวตัดหางแล้วเอามาต่อกันพูดง่ายๆก็เลยเกิดไวรัสพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโควิดแล้วถามว่ามันเป็นยังไงอ้าวมันก็จะติดง่ายแล้วเอาออกยากบางคนรักษาหายละแต่มาตรวจเลือดเลือดก็ยังเป็นบวกแต่ไม่มีอาการร่างกายมันฟ้องว่าตัวไวรัสตัวนี้มันมีความสามารถมันฉลาดครับมันเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของมนุษย์นะวันดีคืนดีมันก็จะฟื้นตื่นตัวขึ้นมาถ้าร่างกายของมนุษย์คนนั้นกลายเป็นถังขยะเมื่อไหร่โลภะโทสะโมหะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวี่ทั้งวันนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังทำตัวเองให้เป็นขยะมีประจุลบเต็มไปหมดไวรัสพวกนี้เขากินประจุลบเพราะพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้เลือดชั่วๆของลูกที่ติดตกด้วยโลภะโทสะโมหะสมัยโบราณมันไม่ตกหนักแบบนี้มันก็มีประจุลบขึ้นมาไม่กี่เม็ดก็ใช้ไวรัสไม่กี่ตัวทำให้ประจุลบที่เป็นขยะเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระในร่างกายของท่านมันเป็นกลางเป็นกลางทางไฟฟ้ามันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจึงสร้างไวรัสตัวเล็กๆ เข้าไปมันเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามจะสร้างโรบอทคือเล็กกระจิ๋วเลยให้มันวิ่งเข้าไปในร่างกายมนุษย์และให้มันใช้รีโมทคอนโทรลให้โรบอทนั้นไปผ่าตัดหลอดเลือดที่มีลิ่มเลือดอุดตันไปผ่าตัดเส้นเลือดฝอยที่สมองที่มันแตกนะไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช้บอทเขาใช้คำว่าบอทจริงๆเต็มๆคือโรบอทนึกภาพออกไหมเหมือนไวรัสในคอมพิวเตอร์มันสามารถดูดข้อมูลของท่านย้ายไปเครื่องอื่นได้มันสามารถไปทำลายความทรงจำของโน้ตบุ๊กของท่านซึ่งเป็นระบบไอทีระบบไฟฟ้าทุกวันนี้ไฮเทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแม้กระทั่ง G5 ที่พระบิดาทรงไว้ต่อไปเนี่ยไอ้โคโรนาไวรัสหรือไวรัสชนิดอื่นที่มันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้ด้วย G5 คลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในโทรศัพท์ซึ่งเป็นความถี่สูงมากสามารถควบคุมได้ด้วย G5 ท่านรู้ไหมว่าอนาคตข้างหน้ามันจะไปถึงขนาดนั้นทุกวันนี้เริ่มแล้วเห็นไหมเอาอะไรก็ไม่รู้มาฉีดให้เราอ้างว่าป้องกันเชื้อโรคแล้วดันทะลึ่งเรียกว่าวัคซีนถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยคำนิยามของมันก็คือการเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วทำให้มันตายแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อหลอกให้ร่างกายเราเนี่ยนะเซลล์ในร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อไปต่อสู้กับไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนั้นร่างกายจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเราจึงจะเรียกมันว่าวัคซีนได้แต่ตัวนี้มันใช่ที่ไหนนะครับมีเวกเตอร์โปรตีนมี mDNAซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเอาเข้าไปในร่างกายท่านเห็นไหมนอกจากเสี่ยงกับไอ้ตัวเชื้อโรคที่มันสร้างขึ้นมาที่ทำร้ายร่างกายเราได้เรายังต้องมาเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่วัคซีนนะครับใจดำไหมครับพี่น้องครับแล้วไม่ได้ผ่านการทดลองด้วยเอามาทดลองในโลกของความเป็นจริงเอาชีวิตของพี่ๆน้องๆมาเสี่ยงแม้จะแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 3% และถ้าท่านไปลองเข้าท่านเป็น1คนในจำนวน 1% 3% นั้นน่ะหรือญาติพี่น้องของท่านโดนเข้าล่ะจะทำไงเราจะรู้ได้ไหมว่าเราจะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราชวนท่านคิดพระพุทธองค์สอนเลยนะอัตตาหิอัตโนนาโถสุดท้ายแล้วมาจบที่ตรงนี้ครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแปลว่าอะไรอ่ะพึ่งตัวเองไงดูแลตัวเองถูกไหมหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวนะพี่บีน้องๆครับเราก็อยากจะฝากให้ท่านฟังว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายเราไม่ได้มาประนามใครเราไม่ได้มาประจานใครเราไม่ได้มาทำประเจิดประเจ้อแต่ติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฟังไปแล้วคิดตามเรานะแล้วอะไรที่ได้ประโยชน์ท่านก็เอาไปใช้เพราะเราสื่อกับพระเจ้ามาจริงๆนะไม่งั้นเราจะมานั่งดึกๆดื่นๆเนี่ยนี่ก็4 ทุ่มจะครึ่งจะครบตั้งแต่เข้ารายการมาเนี่ยเราอารัมภบทมาก็จะครบ1 ชั่วโมงไปแล้วเราจะฝากท่านทั้งหลายนะครับนะเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงใช่ไหมสถิตินี้นะ
เราก็จะขออนุญาตนะจะอนุญาตว่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องวิธีจัดการสันดานคนซึ่งเป็นเอพิโซด339เมื่อเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงเพราะเวลามันไม่พอเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับอะไรครับในประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 วันที่19มิถุนายน2564ก็คือวันเสาร์เนี่ยครับนะสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรครับเนี่ย19มิถุนายน2564นะไม่ทราบเสียงซาวด์เอฟเฟคดังไปไหมกำลังดีนะโอเคเพราะมีคนติมานะมีคนติงมาอาจารย์เสียงซาวด์เอฟเฟคดังมากก็เพราะเราเห็นพวกท่านง่วงนอนไงก็เลยมีการปลุกด้วยเสียงซาวด์เอฟเฟคถ้ามันตุ้งกิ้งกุ้งกิ้งฟังเพราะเนี่ยท่านก็หลับไหลเลยหลายคนต้องเขียนมาสารภาพบาปใน Facebook วิสุทธิปัญญาว่าหนูกราบขอขมาขออภัยท่านอาจารย์หนูฟังแล้วกะว่าจะหลับตาแป๊บเดียวมันหลับยาวจนพอมาตื่นอีกทีนะเสียงเพลงวิมานดินขึ้นมาแล้วสวัสดีราตรีสวัสดิ์ว่าอย่างนั้นเลยต้องมาฟังซ้ำเนี่ยถึงแม้ฟังจนจบท่านก็ต้องฟังซ้ำนะครับนะอ่ะวันนี้นะมีผู้ติดเชื้อที่ตรวจได้ไม่ใช่นะจริงๆมันมากกว่านี้นะมีผู้ที่ตรวจแล้วว่าติดเชื้อพบว่ามี 3,667 รายวันนี้นะเราก็ไม่ได้ชวนให้ท่านมาตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอะไรมากมายแต่เรามาบอกความจริงให้ท่านฟังว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราเนี่ยมันยังไม่จบเพราะพระบิดาต้องการให้พวกท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วชำระเป็นโอกาสที่พระองค์เปิดให้กับท่านทั้งหลายคนที่อยู่ต่างชาติโชคไม่ดีเท่ากับคนไทยที่ฟังนะไม่ว่าฟังอยู่ในประเทศไหนของโลกถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวให้รู้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่พระองค์ทรงเปิดให้ท่านชำระคำว่าชำระโลกแปลว่าชำระทั้งมนุษย์และก็ชำระทั้งทุกสรรพสิ่งชำระมนุษย์ชำระโลกและทุกสรรพสิ่งชำระแปลว่าอะไรทำให้มันสะอาดทำให้มันบริสุทธิ์โลกที่มันไม่สะอาดโลกที่มันสกปรกทั้งทางกายภาพอย่างเช่นบนท้องฟ้าเห็นไหมเมฆดำคล้ำมืดน่ากลัวนั่นน่ะคือเมฆสกปรกเพราะมันมีประจุลบอิเล็กตรอนอิสระมากมายสังเกตไหมเวลาก่อนฝนจะตกเนี่ยฟ้าจะพยับพยมเสียงฟ้าร้องมีฟ้าแลบมีฟ้าผ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดพายุแม่เหล็กที่รุนแรงเพราะก้อนเมฆมีอิเล็กตรอนอิสระมากมายไปหมดถามว่าอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มาจากไหนนาซาตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์โลกตอบไม่ได้มันมาจากจิตของมนุษย์จิตสำนึกที่ต่ำตมจิตสำนึกที่ต่ำซามของมนุษย์จิตสำนึกของมนุษย์ที่หมุนขันห้าแล้วหมุนเป็นกรรมจักรไม่ใช่หมุนขันห้าเป็นธรรมจักรโลภะโทสะโมหะมันจะเหวี่ยงเอาวิญญาณที่พระพุทธเจ้าเรียกที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ในขันห้านั่นแหละวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เหวี่ยงออกมาจากคลื่นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเหวี่ยงออกมาแล้วมันจะเป็นคลื่นพลังจิตที่เป็นลบแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้คลื่นพลังงานจิตเนี่ยก็คือขันใช่ไหมขันน่ะวิญญาณนี่คือขันห้าใช่ไหมมันจะเหวี่ยงออกมามันก็ว่าท่านในขันน่ะมันมีขยะอยู่เวลาท่านเอาขันเหวี่ยงออกมาข้างนอกอ่ะเป็นไงฮะไอ้ประจุลบที่อยู่ในขันก็คือขยะมันจะฟุ้งกระจายไปทั้งจักรวาลแล้วคุณสมบัติของอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันจะล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ได้มันต้องหาที่ยึดเกาะมันในอากาศของพระบิดาหรือพระเจ้ามีความชื้นอยู่ครับมันพอมันมีความชื้นปั๊บอิเล็กตรอนอิสระมันก็ไปเกาะกับความชื้นไปยึดติดกับความชื้น H2O ก็คือน้ำไปอยู่กับความชื้นพอมันรวมตัวกันมากๆก็กลายเป็นก้อนเมฆฝนที่หนาทึบมากนะแล้วก็เกิดเป็นพายุไปตกถล่มตรงนั้นตรงนี้เพราะมีช่างเทคนิคต้องจัดการเอาขยะลงมาจากจักรวาลสักวันหนึ่งเราจะเล่าให้ท่านฟังนะที่เขาบอกว่ามีเทพเจ้านะเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะมีพระแม่ธรณีมีพระแม่อัคคีสารพัดอ่ะนั่นก็คือทูตสวรรค์ของพระบิดาที่เป็นช่างเทคนิคที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการต่างๆในระบบโลกที่พระองค์ทรงสร้างไว้ไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟังใช่ไหมเขามีแต่คนโบราณคอยบอกว่าอย่าแช่งฟ้าด่าฝนนะอย่าแช่งฟ้าด่าฝนนะถ้าท่านแช่งฟ้าด่าฝนนะบาปนะอะไรพี่ต้นอย่างเช่นบอกว่าฟ้าผ่านะเดี๋ยวฟ้าผ่านะอย่าสาบานว่าฟ้าผ่านะเดี๋ยวผ่าจริงๆนะถึงวันซวยขึ้นมาเนี่ยผ่าจริงๆด้วยนี่ซึ่งอยู่ๆมันไม่ผ่า
คนอื่นแต่มันลงที่ตัวเราหรือตัวท่านเนี่ยแล้วยังไงทั้งที่ไม่มีสายล่อฟ้าอยู่ในตัวแต่ก่อนเคยบอกนะห้ามใส่นาฬิกาห้ามเสียบปากกาทองเหลืองหรือโลหะที่จะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านะวัวควายที่มันกินหญ้าอยู่กลางทุ่งที่ไม่ได้มีกระพวนคล้องคอเนี่ยทำไมยังโดนฟ้าผ่าได้ครับเห็นไหมฮะต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนบอกว่าเวลาฝนตกหนักนะต้องรีบหลบเข้าไปอยู่กลางอยู่ใต้ต้นไม้นะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะปรากฏว่าไปไงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต้นไม้ไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่อยู่ใต้ต้นไม้น่ะโดนเห็นไหมเคยสังเกตเปล่าเนี่ยฮะพระองค์ให้อยู่กับบ้านโดยใช้สถานการณ์โควิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์พระองค์ให้โอกาสมา2ครั้งแล้วนะครับให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านให้คนที่รักกันในบ้านเนี่ยพ่อแม่ลูกช่วยกันดูแลว่าแต่ละคนเนี่ยใครบกพร่องเรื่องอะไรมีจิตพิสัยหรือมีจริตหรือมีสันดานอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้ช่วยกันสั่งสอนให้ช่วยกันอบรมให้ช่วยกันตักเตือนลูกไปโรงเรียนเราฝากลูกไว้กับเพื่อนที่โรงเรียนกับครูบาอาจารย์นะครูเขามองลูกเราเป็นแค่ลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกเขาจะมาใส่ใจไหมว่าลูกเราจะมีนิสัยสันดานดีไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงที่เขาจะมาดูรายละเอียดให้ท่านแล้วนักเรียนก็เป็นร้อยๆคนหรือในห้องหนึ่งก็หลายสิบใครจะมีปัญญาครูก็ต้องทำหน้าที่ในการเตรียมการสอนคิดในเรื่องที่จะสอนเพื่อจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรว่าไปถ้าไม่ทำก็ตัวเองก็จะโดนแป๊กอะไรเงี้ยภารกิจครูเยอะแยะใช่ไหมพ่อแม่ก็หวังว่าไปลูกไปโรงเรียนแล้วจะได้เป็นเด็กดีใช่ไหมไปทำงานอยู่ในสังคมถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมของคนที่เห็นแก่ตัวอ้าวปรากฏลูกหลานเรากลับมาบ้านผัวเราเมียเรากลับมาบ้านก็เอาสันดานเห็นแก่ตัวกลับมาที่บ้านกี่สิบปีที่ผ่านมานะเป็นหมื่นปีแล้วมีบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่จะมาใส่ใจดูแลลูกเมื่อลูกโตแล้วถ้าลูกยังเล็กๆประเภทต้องจูงให้เดินต้องป้อนอาหารให้กินต้องป้อนนมให้ดื่มอย่างนั้นนะพ่อแม่อาจจะพอมีเวลาดูแลแต่ตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยมีนะจ้างคนรับใช้มาดูแลถูกไหมพ่อแม่ที่รักลูกไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะอ้างทำมาหากินให้ลูกอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าภาพรวมของสังคมและสิ่งแวดล้อมมันตกต่ำอ่ะคนในสังคมในจิตสำนึกมันตกต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าสังเกตไหมที่บริษัทท่านอ่ะนะถ้าจะให้พนักงานคนนั้นรักบริษัททำงานให้บริษัทเยอะๆถ้าต้องเปย์เยอะไหมนะครับบางทีต้องเปย์เกินความจริงด้วยซ้ำถ้าไม่งั้นมันไม่อยู่ไม่งั้นมันไม่ทำประโยชน์ให้กับท่านต้องใจถึงประเภทที่รักองค์กรมี sense of belonging มี sense of belonging แปลว่ามีสำนึกแห่งการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลาจะทำงานบริษัทนี้ต้องคอยนึกแทนเจ้าของบริษัทเลยว่าเฮ้ยบริษัทจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายไหมบริษัทจะเสียประโยชน์ไหมบริษัทจะได้ประโยชน์จะต้องอะไรยังไงอย่าฝันเลยเขามองอย่างเดียวก็คือชีวิตของข้าก็คือลูกจ้างเมื่อลูกจ้างก็ทำหน้าที่ตามจ้างเช้าทำงานกี่โมงเย็นเลิกงานกี่โมงแล้วกลับบ้านพอกลับบ้านก็ลืมงานที่บริษัทไปเลยพอเช้าขึ้นมาก็ค่อยมาตั้งหน้าตั้งตาทำต่อเหมือนโรบอทเหมือนหุ่นยนต์เห็นไหมฮะซึ่งไซโคโชของเราเนี่ยพยายามเอามาช่วยนะก็หลายองค์กรนะแต่น้อยมากที่มีโอกาสให้เราได้เข้าไปช่วยแล้วก็หลายองค์กรทีเดียวก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเราก็ไม่อยากอ้างนะมีท่านประธานบริษัทใหญ่ๆในเครือหลายบริษัทนะที่บังเอิญมารู้จักเราแล้วให้เราทำหน้าที่ทำให้ถ้าที่บริษัทอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่บริษัทสามารถอยู่ได้เพราะเราใช้วิธีการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เขาเกิดความรักรักตัวเองรักงานที่ทำรักลูกค้ารักผลิตภัณฑ์รักองค์กรรักเจ้าของรักหุ้นส่วนบริษัทรักทุกฝ่ายสร้างสำนึกแห่งรักไม่ใช่ง่ายๆนะแต่กระบวนการไซโคโชสร้างได้และเราทำสำเร็จมาแล้วด้วยมีตัวอย่างนะคุยกับเราหลังไมค์ได้เลยเรายกตัวอย่างให้แล้วประธานบริษัทนั้นพร้อมจะยืนยันกับเราว่าจริงอย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดแต่น่าเสียดายมากคนทั้งสังคมปฏิเสธเพราะมัวแต่ทำอย่างอื่นอยากได้หน้าไปจ้างฝรั่งมาดังกว่าเจ๋งกว่าทั้งที่บางทีพูดภาษามันฟังยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม psychology หรือจิตวิทยาของฝรั่งจิตวิทยาของคนไทยวัฒนธรรมของฝรั่งวัฒนธรรมของคนไทยมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครับแล้วเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆแต่ดันทะลึ่งไปจ้างฝรั่งมาเห็นไหมมันจะรู้ดีกว่าเราได้ไงเพราะท่านรีบซะนะครับพระบิดาให้โอกาสอีกครั้งเป็นครั้งที่3นะถ้าท่านเหลวไหลอีกไม่ใช้เวลาในการเซตซีโร่ในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของตัวท่านเองกับคนที่ท่านรักในครอบครัวสถานการณ์โควิดมันจะรุนแรงกว่านี้นะครับ
และจะมีโรคอื่นตามมาอย่าหาว่าหล่อไม่เตือนนะครับอย่าหาว่าหล่อไม่เตือนสังเกตไหมบางคนเนี่ยนะภรรยาซึ่งเป็นเจ้าสาวของเราเนี่ยศรัทธานะพระเจ้าศรัทธาองค์จิตจักรวาลศรัทธาคำสอนทุกอย่างเพราะเชื่อฟังและปฏิบัติง่ายกว่าที่ไปทำตามคนนำทางตาบอดด้วยแล้วก็มีลูกก็เข้าใจนะลูกของตัวเองเนี่ยก็เข้าใจนะในมรรควิถีของจิตจักรวาลแต่ปรากฏว่าคนที่บ้านบางคนบางคนก็เป็นสามีบางคนก็เป็นพ่อแม่ตัวเองไม่ศรัทธาและปฏิเสธและพยายามต่อต้านจิตจักรวาลหลายครอบครัวก็ได้รับบทเรียนได้รับบทเรียนไหนทั้งบ้านเนี่ยใครไม่เอาจิตจักรวาลใครต่อต้านติดเชื้อโควิดหมดนี่เราพูดความจริงให้ฟังนะเราก็เสียดายติดพอติดเชื้อโควิดแล้วปั๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยคุณภาพหรือประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของกายสังขารเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะด้อยทันทีเลยนะถ้ามีไวรัสตัวนี้เข้าไปเพราะมันไม่ใช่ไวรัสของพระบิดาแต่พระองค์คุ้มครองป้องกันไม่ได้ถ้าพ่อไม่เอาไหนและยังก้าวล่วงพระบิดาผลกรรมมันจะตกมาถึงลูกพ่อไม่เอาไหนผลกรรมมันจะตกไปยังพ่อแม่ของพ่อพ่อแม่ทำอะไรเวรกรรมมันจะตกถึงลูกถ้าโชคดีลูกของท่านเนี่ยเข้าใจจิตจักรวาลนะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกของท่านอาจจะทุกทรมานเล็กน้อยเพื่อทำให้คนบางคนที่เขาไม่เข้าใจและไม่ศรัทธาจิตจักรวาลเนี่ยได้มีสติทางวิญญาณและมีสำนึกแต่ถ้าไม่มีสติทางวิญญาณไม่มีสำนึกการสูญเสียก็จะต้องเกิดขึ้นช่วยไม่ได้เหมือนแพทย์พยาบาลบางคนตอนมีปัญหาติดเชื้อโควิดไม่ว่าแพทย์พยาบาลที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะเราไม่ชอบเอามาคุยเคยหายจากองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาทรงเมตตาเคยหายจากพระจิตวิญญาณของเราคือเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เคยช่วยมาแล้วไม่ต้องอะไรมากแค่เสกสร้างน้ำทิพย์น้ำมนต์ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมาถึงมือเราแค่อธิษฐานจิตปรากฏว่าไปตรวจเชื้อก็พบว่าเฮ้ยที่มันเป็นบวกมันหายไปหมดก็แปลว่าหายไงเชื้อหายไปไหนล่ะครับเชื้อไม่ได้หายไปไหนครับเพราะเขารู้ว่าน้ำทิพย์ของพระบิดาซึ่งอธิษฐานผ่านเรามาเป็นน้ำทิพย์พิเศษที่เหมือนกับไปสื่อบอกโควิด-19ว่าอย่าทำร้ายพี่เขานะพี่เขาไม่เป็นไรแล้วนะออกไปเถอะบางทีเขาไม่ออกเขาก็สลายตัวไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแทนที่จะเชื่อพระบิดาศรัทธาเราเหมือนเดิมแล้วรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตเขาก็อ้างว่างานเยอะเป็นแพทย์พยาบาลงานเยอะงานยุ่งไม่ได้มีเวลาที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับพระบิดาผ่านมาทางเราเลยแล้วก็ยังดันถอยหลังกลับไปเดินตามทางของคนนำทางตาบอดซะอีกปรากฏว่าติดเชื้อขึ้นมาใหม่ติดเชื้อรอบสองอีกแล้วครับถามว่าเรารู้เพราะอะไรก็เพราะมีคนบอกและตัวเขาเองนะมาบอกหลายรายครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่อวดอุตริอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของท่านพี่ๆน้องๆครับเราอยากจะบอกให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้ดูยาวแล้วนะฮะวันนี้มีผู้เสียชีวิต32รายนี่เป็นตัวเลขที่ให้ดูว่าเรื่องจริงนะโว้ยสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยนี่เรื่องจริงนะโว้ยเพราะมีคนตายถ้าไม่มีใครตายคุณก็หาว่าเราเนี่ยเอาสถานการณ์โควิดมาอ้างมาหลอกลวงมาพูดเล่นนี่ไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้คนไทยเนี่ยนะที่เป็นผู้ป่วยสะสมอยู่ยังป่วยอยู่เนี่ยนะที่ยังรักษาไม่หายเนี่ย 185,586 คนนะถ้าจะนับให้น้อยกว่านั้นก็คือ 153,932 นึกภาพออกไหมถึงแม้ว่าจะเคยป่วยและรักษาหายกลับบ้านแล้วจนถึงตอนนี้นะคนที่ป่วยเคยป่วยนะแล้วรักษาหายกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคือประมาณ 4,948 ก็เกือบ 5,000 คนบอกแล้วไงอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ชำระจริงเขาบอกว่าเผาจริงกับเผาหลอกถูกไหมพี่น้องครับอันนี้เผาหลอกแต่ต้องปฏิบัติจริงครับถ้าไม่จริงนะเชื้อโรคจะรุนแรงขึ้นแล้วโอกาสจะเสี่ยงจะรอดจะยาก
เราเคยแนะนำว่าเผื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลบ้านเมืองเขามาอ่านเจอใน Facebook วิสุทธิปัญญาแต่จะมานั่งคอยจับผิดเราว่าเราจะมาสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่ายาหรือวัคซีนยี่ห้อไหนวะที่พวกกูไม่ได้ค่ารอยัลตี้หรือค่าคอมมิชชั่นและจะมาเล่นงานเรามาตะคอยจับผิดตรงนี้เราบอกวิธีการไว้นะเนี่ยเราอยู่ที่หล่มสักหล่มเก่านะวัน2วันเนี่ยขนาดเด็กนักเรียนชั้นมัธยมที่อยู่ในที่โรงเรียนอนุบาลชื่อดังของหล่มสักเมื่อวานเนี่ยก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โอ้โหวุ่นใหญ่แล้วก็อีกคนนึงมาจากกรุงเทพเคยแวะไปที่สถานพยาบาลหรือสถานโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่พระราม9ที่กรุงเทพแล้วเดินทางกลับมาที่ตำบลหนึ่งของอำเภอหล่มเก่าแล้วไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดตลาดสดที่อำเภอหล่มเก่าแล้วก็ไปที่หล่มสักด้วยไปหลายที่ปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้ขึ้นมาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่หล่มเก่าพบว่าติดเชื้อโควิด-19มาจากกรุงเทพแล้วก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ5วัน7วันก็มีพี่ๆน้องๆชาวเพชรบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเป็นคนที่มีญาติอยู่แถวบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์มาจากนครสวรรค์ปรากฏว่าพบว่าติดเชื้อโควิด-19มีอาการป่วยขึ้นมาเราก็จะบอกให้ท่านฟังเราถึงแนะไอเดียว่าทำไมระดับหมู่บ้านระดับตำบลเนี่ยวันนี้ยอมเสียเวลาเรื่องนี้อีกแล้วน้องบุญธรรมก็ทักท่านอาจารย์ไม่ได้กล่าวพระบิดาไม่ได้สื่อไม่ได้เมตตาเรื่องโควิด-19เลยเมื่อเสาร์ที่แล้วอ้าววันนี้ก็พูดให้มันจุใจไปเลยนะมีเรื่องให้พูดเยอะครับเราก็รักพี่น้องนะเราก็เป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสถานธรรมอยู่ตรงนี้หรอกทั่วประเทศอ่ะเราแนะนำว่าทำไมไม่ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างแรกตัวนี้พยายามไล่แจกตังถ้าที่คนมีสตังเขาก็มีที่เขาอยากทำบุญตู้ปันสุขหายไปไหนท่านนายกตู้ปันสุขไปไหนที่จะเชิญชวนประชาชนพี่น้องทำให้มันเป็นกิจลักษณะในการตอนติดโควิด-19รอบแรกอ่ะโหน่ารักมากมีตู้ปันสุขขึ้นมาเยอะแยะใครมีก็เอาไปไว้นะมีมาม่าของท่านบุญเกียรติของท่านบุญชัยนะเอาไปไว้ในตู้นะมีข้าวของสารพัดไม่ต้องไปแจกตังค์ 3,000 4,000 แล้วไปเป็นหนี้ท่านรู้ได้ไงท่านกู้เงินมาเพื่อช่วยคนเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยท่านคิดว่ามันจะจบเมื่อไหร่ครับตอนนี้ท่านรู้แล้วว่ามันไม่จบแล้วกำลังจะเจ๊งใช่ไหมก็เลยพยายามจะเปิดประเทศเช่นมาที่ภูเก็ตมาฉีดเข็มเดียวที่ภูเก็ตนะฉีดโมเดอร์นาต้องฉีดโมเดอร์นาหรืออะไรไม่ทราบฉีดแล้วเนี่ยได้ผลเลยแล้วกักตัวอยู่ที่ภูเก็ต14วันแล้วมาฉีดฟรีฉีดฟรีนะแล้วต้องเที่ยวที่ภูเก็ตหลังจาก14วันแล้วสามารถจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยอ่ะเริ่มเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับตะกี้เราเล่าเรื่องจริงให้ฟังหล่มสักหล่มเก่านี่ใกล้ๆเรานะจังหวัดอื่นที่เงียบๆไม่เปิดเผยมีไหมนะเยอะแยะเนี่ยดูดิเอาดูนี่ครับสไลด์คู่กันขึ้นมาอีกเห็นไหม18เมื่อวันที่18มิถุนาเมื่อวันศุกร์นะตัวเลขนี้กรุงเทพมหานครนะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันที่18นะเพิ่ม867แล้วมียอดสะสมของคนที่ติดเชื้อโควิดรักษาตัวอยู่ 57,688 รายสมุทรปราการ239คนเมื่อวันที่18ที่เจอว่าติดเชื้อและมีคนป่วยสะสมอยู่ 11,754 รายอย่ามาโทษเราเนี่ยเราเอาของหลวงมานั้นเนี่ยนะมีเครื่องหมายเห็นไหมเป็นวงกลมอยู่ตรงมุมบนใกล้ๆเลข10อ่ะหน่วยราชการนะเราไม่ได้โมเมเองนะสมุทรปราการ193สงขลาติดเพิ่ม152ชลบุรี142นนทบุรี138ปัตตานีติดเพิ่ม95ปทุมธานีติดเพิ่ม93นครปฐมติดเพิ่ม88นครศรีธรรมราชติดเพิ่ม67รายนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่จริงทั้งหมดนะแค่เขาไม่สบายแล้วไปตรวจนะถึงจะรับตรวจเขามีความไม่มั่นใจว่าเขาจะติดหรือไม่เขาไปตรวจบางทีไม่ได้รับตรวจไม่รู้กลัวเสียสตังค์หรืออะไรก็ไม่ทราบเราเลยแนะนำว่าตามหมู่บ้านตามตำบลและจังหวัดผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันก็มีทำไมไม่ใช้ประโยชน์เขาออกจากบ้านตรวจสินะไอ้ใช้แย่จิ้มจมูกตัวยา
แทนที่จะไปแจกเงิน 3,000 4,000 ต่อรายเอาเงินมาซื้อไอ้ตัวตรวจเชื้อใครโควิดนะว่าติดหรือไม่ติดไว้ที่หมู่ทำเป็นหน่วยคัดกรองเช้ากลับมาเช้าออกจากบ้านก็ตรวจไปถึงที่ทำงานหน่วยงานราชการที่บริษัทเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปในเขตตัวเมืองก็ตรวจถ้าพบว่าใครคนไหนมันติดเชื้อส่งไปอยู่ในสถานรักษาสารบำบัดหรือโรงพยาบาลสนามแล้วในหมู่บ้านนั้นก็ห้ามคนเข้าคนออก14วันเพื่อดูว่ามีใครติดเชื้อเพิ่มบ้างเอาให้มันจริงจังเฮียบขนาดนี้ครับอย่าไปกลัวประชาชนด่าถามว่าถ้าติดเชื้อแล้วตายกับเสียเวลานะถูกกักอยู่กับบ้านเนี่ย14วันเนี่ยมันจะตายไหมแล้วระหว่างอยู่บ้านก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสอนพฤติกรรมสอนนิสัยผัวเมียพ่อแม่ลูกสอนผัวไม่ดีตรงไหนต้องพร้อมที่จะฟังเมียบอกไม่ใช่บางคนนะผัวมีอำนาจเหนือเมียผัวมีอำนาจเหนือนำเมียนะเมียพูดอะไรไม่ฟังหรือบางทีเมียเป็นช้างเท้าหลังแต่เดินถอยหลังไม่ฟังผัวต้องฟังกันมีกระจกที่ดีก็คือคนที่รักกันเนี่ยพ่อแม่ลูกรักกันเป็นกระจกที่ดีครับแล้วขัดเกลานิสัยปรับเปลี่ยนจิตสำนึกซะพอพระบิดาบอกว่าโอเคนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยบอกโอเคนะเราก็สามารถที่จะออกนอกบ้านไม่จำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้านอีกแล้วเพราะว่าเราชำระจิตสำนึกของเราได้แล้วบรรลุแผนการของจักรวาลนะบอกแล้วไงนี่ไม่ใช่สถานการณ์ของเชื้อโรคที่มันเป็นไปตามปกติมันเป็นปรากฏการณ์ไซโคโชโควิด-19เราบอกแล้วไม่ต้องไปกลัวถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ต้องไม่ประมาทแมสมือถูกต้องไหมทำสิครับนะเราอยากจะบอกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่านี่หน้าตาแบบนี้นะก็คือไอ้เป็นเปลือกนอกของโควิด-19ไอ้ตัวมันอยู่ข้างในไอ้แดงๆเนี่ยมันเป็นหนามสำหรับยึดเกาะเหมือนตีนตุ๊กแกครับไปเกาะที่หลอดลมมันทำให้ท่านเจ็บคอใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเขามีเข็มแหลมๆแทงเข้าไปเพื่อยึดเกาะแล้วตัวเขาก็จะมุดออกมาจากไอ้เกาะที่ท่านเห็นเนี่ยครับไวรัสก็คือสัตว์เซลล์เดียวตัวเล็กๆจิ๋วๆเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีประจุบวกแล้วก็มีกลไกทางไฟฟ้าที่พระบิดาทรงสร้างไว้แต่ไม่ใช่ไอ้โควิด-19นี่นะถูกตัดต่อพันธุกรรมไปแล้วโครงสร้างเดิมว่าเป็นของพระเจ้าของพระบิดาแต่โครงสร้างใหม่ของมันก็หน้าตาแบบนี้ครับไม่ยึดเกาะที่ไหนก็ทำให้เซลล์บริเวณนั้นอักเสบท่านจะเจ็บคอมากท่านจะไอแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพราะมันเจาะเข้าไปในน้ำเหลืองน้ำเลือดท่านมีอาการเป็นไข้เพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายของท่านต้องถูกผลิตสร้างมาอย่างกระทันหันเพื่อจะมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมก็คือไอ้ไวรัสเนี่ยมันทำให้พอมันมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปั๊บอาการไข้ของท่านก็จะตามมาเป็นเรื่องปกติเลยตำราของแพทย์ไหนก็ว่ากันอย่างนี้ครับเราจะบอกให้ท่านฟังนะโควิด-19ในช่วงตั้งต้นนะยังไม่ใช่ระลอก3ที่แท้จริงนะระลอก3เนี่ยสอบตกเป็นตายวงเล็บจริงไอ้32คนของวันนี้มันตายหรอกเขาเรียกว่าเผาหลอกนะเผาหลอกก็คือมีคนตายจริงแต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายแต่ถ้าเหลวไหลไม่ใช้ช่วงนี้ปฏิบัติตามอย่างที่เราบอกไปมองว่าเหมือนกับสถานการณ์โรคระบาด ธรรมดาท่านคิดผิดแล้วนะเพราะนี่โลกกำลังสิ้นยุคพลังงานเก่าพระบิดาจะพามนุษย์และโลกที่ถูกคัดไว้เนี่ยเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องเอาปลาตัวที่ดีๆและมีอนาคตเท่านั้นที่จะข้ามยุคไปครับถ้าท่านไม่ชำระจิตสำนึกของตัวท่านเองท่านจะบอกว่าท่านเป็นคนที่จิตใสใจสวยได้ไหมถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีจิตใสใจสวยแสดงว่าท่านเป็นปลาที่ไม่มีอนาคตไม่สามารถจะใช้ความรักหรือความเมตตาทำจุนโลกได้เพราะท่านไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรท่านไม่มีวันจะได้ข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตามหรือเป็นคนไม่มีศาสนาก็ตามความจริงมันต้องเป็นของมันอย่างที่เราบอกนี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครพูดได้เหมือนอย่างที่เราบอกท่านหรอกเพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อท่านให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายทุกวันนี้โคโรนาไวรัสทำลายปอดและหลอดลมของท่านคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่หายใจไม่ทันเพราะปอดถูกทำลาย Desmore ก็แปลว่าตายเป็นคำแสลงตายแน่นอนเพราะหนึ่ง
ไม่ชำระจิตสำนึกของตัวเองขี้โมโหฉุนเฉียวเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบคิดลบคิดร้ายกับคนอื่นมองโลกในแง่ร้ายคนเหล่านี้ในร่างกายจะเต็มไปด้วยขยะคือประจุลบถ้าไวรัสมันเข้าไปปั๊บมันจะแบ่งตัวออกมาเป็นเท่าทวีครับจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8แบบเดียวกันกับอะมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วมีไวรัสจำนวนเยอะมากบาดแผลที่มันจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่หลอดลมที่ทางเดินหายใจที่ปอดที่ถุงลมปอดมันก็จะเป็นบาดแผลใหญ่มันก็จะทำให้เกิดการอักเสบมากพอเกิดการอักเสบมากเราก็บอกแล้วเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์นั้นพระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาว่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้าปอดเริ่มมีแผลอักเสบขึ้นมาปั๊บบอดเนี่ยจะได้รับคำสั่งโดยอัตโนมัติเพราะพระเจ้าสั่งไว้อย่างนั้นให้หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเพื่อที่จะจัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่มันทำให้เยื่อบุของปอดถุงลมปอดหรือตรงหลอดลมที่อักเสบตรงไหนกันให้มันทำลายตัวเองออกแบบให้มันทำลายตัวเองเพื่อจะทำลายไอ้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นศัตรูเข้าไปจู่โจมนั้นด้วยก็เรียกว่าตายไปด้วยกันนะครับนั้นปอดที่พังปอดที่ชำรุดมันไม่ได้เกิดจากไวรัสเป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ร่างกายที่เป็นกลไกอันซับซ้อนของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างถูกสั่งให้ทำลายตัวเองบริเวณนั้นเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากถ้าปอดมันถูกทำลายมากลามปามเหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะไปรอดไหมพี่น้องครับไม่รอดมันก็ต้องเดทแล้วบางทีหายใจออกซิเจนเข้าไปไม่ทันเขาต้องเอาท่อหายใจยัดเข้าไปทางคอทางจมูกแล้วถ้าแย่ไม่ดียัดไม่ดีลงไปโดนปอดแล้วหมอพยาบาลมือไม่ดีมือไม่เนี้ยเกิดแผลอักเสบหนักเข้าไปอีกอันตรายสารพัดแล้วสังเกตไหมเขาพระบิดาก็อนุญาตให้เอารูปมาให้ดูคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นแสดงว่าปอดมันพังไปเกือบหมดนะต้องนอนคว่ำต้องนอนคว่ำนอนหงายก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้เพราะมันถูกยัดจมูกยัดปากอยู่ใช้น้ำเกลืออะไรต่างๆเราจะบอกให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วนะมันมีวิธีการนะถ้าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่มีอีโก้นะคือรอให้เชื้อไวรัสมันทำลายปอดทำให้ปอดอักเสบมากแล้วค่อยเอาเข้าโรงพยาบาลไปรักษาถ้ารีบรักษาให้กับคนที่เริ่มมีอาการไม่ต้องเสียเงินค่าวัคซีนหรือค่าวัคซีนปลอมแพงๆใช้ยาสมุนไพรกลางบ้านนะจำได้ไหมตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศผ่านทาง YouTube อ่ะเราเคยบอกตัวยาว่าถ้าใครป่วยเนี่ยให้ทานอะไรยามีอะไรบ้างรับรองหายครับไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนไม่ต้องไปทรมานนอนแอ่งแมงอยู่ตามโรงพยาบาลครับอยู่บ้านก็หายท่านไม่จดกันไว้เองอย่าถามเรานะเราพูดไปแล้วเราจะไม่พูดซ้ำไปค้นหาเอาของเก่าว่าเราบอกว่ายาอะไรบ้างที่เอามาใช้แล้วรักษาพี่ๆน้องๆพวกนี้ได้แต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเป็นชาวจิตจักรวาล นะท่านไปแนะนำคนอื่นที่เขายังรังเกียจพระเจ้ายังรังเกียจเรานะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตังสกุลอยู่คือไม่มีพระบิดาและไม่มีเรารักษาไม่หายหรอกครับความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้จากความศรัทธาคือความเชื่อมั่นท่านจะทำธุรกิจการค้าถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในการลงทุนท่านเกิดลงทุนไปแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือลังเลนะเจ๊งแน่นอนใช่ไหมท่านจะทำอะไรยากๆสักเรื่องหนึ่งถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีวันสำเร็จครับนี่ก็เหมือนกันครับเราก็จะบอกให้ท่านฟังนะโอเคนะเราบอกแล้วนะทำลายปอดได้หลอดลมแล้วก็ก่อนที่จะอนุญาตให้รอบ3ถ้ายังเหลวไหลไม่ปรับเปลี่ยนจิตสำนึกไม่แก้ไขสันดานที่ไม่ดีของตัวเองภายในครอบครัวไม่มีใครช่วยท่านเพราะไม่มีสถาบันไหนแล้วไซโคโชของอาจารย์ปริญญาสถาบัน HMDC หรือ HBMI ก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้ละเพราะว่ามันเลยแล้วมันเลยเวลาแล้วที่จะไปช่วยหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่อทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้นมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วครับช่วยไม่ได้แล้ว
ถ้าท่านไม่ดูแลตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองขณะที่เราบอกอยู่เนี่ยนะเราก็จะบอกให้ท่านฟังนะครับว่าเชื้อโรคเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นคอยดูนะประเทศแถวยุโรปกับอเมริกาจะพบว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะไม่ได้ทำลายปอดได้หลอดลมอย่างเดียวเราจะบอกให้ฟังไว้ล่วงหน้าครับเขาจะไปทำลายเยื่อบุสมองครับเพราะสมองเนี่ยกระบวนการของขันธ์5ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตภายในมันต้องทำงานร่วมกันกับสมองการจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีดีมากดีน้อยจิตสำนึกทั้งหลายจะต้องใช้อายตนะภายนอกทั้ง5และที่วันไปนั่งหลับตาทำให้เป็นคนหูหนวกตาบอดเหมือนคนเป็นการคนพิการมีสติซะนะครับเลิกเลยครับโดยเฉพาะคฤหัสถ์หรือชาวบ้านเลิกเลยครับเดี๋ยวจะมีกรรมตามมาอย่างต่อมาก็คือทำลายเยื่อบุสมองเพราะข้าที่มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้สมองเป็นแค่เขาเรียกอะไรแค่อวัยวะที่มีไว้ขั้นหูสองข้างแล้วมีสมองอยู่ข้างในเท่านั้นจึงจะต้องถูกทำลายท่านจำคำพูดของเราไว้จากยุโรปอเมริกายังไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่หลังจากนั้นถ้าคนไทยเนี่ยที่รับโอกาสดีที่จิตจักรวาลมาเซตดาวน์มาเซตอัพอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วไม่ใส่ใจอย่าหาว่าปริญญาไม่เตือนจะทำลายเยื่อบุสมองด้วยทีนี้ไปกันใหญ่แล้วครับทำลายปอดหลอดลมเยื่อบุปอดแล้วไม่พอมันยังขึ้นไปที่สมองด้วยไปทำลายเยื่อบุสมองและถามว่าถ้าเยื่อบุสมองอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับไปศึกษากันนะพี่น้องครับนี่เป็นการถูกลงทันนะถูกชำระแล้วนะถ้าเป็นรอบ3นะเราเตือนไว้ก่อนเราไม่ได้พูดเล่นและไม่ได้สาปแช่งใครเรามีหน้าที่เอาความจริงของจักรวาลมาบอกท่านเราพูดล่วงหน้าเราไม่พูดย้อนหลังเกิดแล้วเราค่อยพูดก่อนเลยครับเนี่ยเรื่องนี้เราพูดผ่านรายการสดๆวันนี้วันที่19มิถุนายนในการสื่อพระโอวาทครั้งที่339เราบอกว่าต่อไปโควิด-19 มันจะลุกลามไปจัดการเยื่อบุสมองของมนุษย์ด้วยเพราะมันเป็นโรคกรรมแล้วพี่น้องครับเพราะบางคนดื้อไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะพอมีปัญหาแล้วค่อยนึกถึงพระบิดาและนึกถึงเราร้องขอให้เราช่วยเหลือขอพระบิดาทรงเมตตาไอ้ตอนที่ปกติดีๆเนี่ยยังไม่เชื่อฟังเลยนะมันจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากท่านก่อนที่เขาจะไปทำลายเยื่อบุสมองไอ้ตอนท่านเผลอท่านอาจจะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะอาจจะหายแล้วจากการทำลายปอดหลอดลมกลับบ้านได้แต่เชื้อยังแฝงตัวของท่านอยู่เขาจะฝากไว้ที่ไหนเชื้อเนี่ยจะแฝงอยู่ที่กระดูกต้นคอที่ต่อกันกับกระดูกสันหลังแล้วเขาจะไปแอบอยู่ตรงนั้นนะครับตรวจไม่เจอเขาจะแอบไปนอนอยู่ตรงนั้นบริเวณท้ายทอยต้นคอต่อกระดูกสันหลังไขสันหลังซ่อนเงียบถึงแม้มีแค่ไม่กี่ตัวไวรัสซ่อนอยู่ตรงนั้นวันใดวันหนึ่งนะ 5G นะเวลาเราใช้โทรศัพท์เราใช้ G5 5G เนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันจะไปปลุกให้สิ่งเหล่านี้มันตื่นซึ่งมันก็เป็นแผนการของไอ้คนที่สร้างมันขึ้นมานั่นได้ไปไงฮะท่านก็จะป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่อีกแล้วไปไงฮะแผนการต่อไปไม่ต้องสร้างอาวุธขายสร้างอาวุธเชื้อโรคขายและสร้างยาพิเศษยาวิเศษรักษาได้จริงหรือไม่จริงไม่รู้เอามาให้ท่านที่กลัวตายเขาจะขายความกลัวตายของมนุษย์ถ้าท่านมีพระเจ้าท่านเป็นคนดีท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราท่านไม่ต้องกลัวตายหรอกครับเชื่อเราครับใครก็มาหลอกใครมาโกงพวกมาขู่ท่านไม่ได้เชื่อเราเถอะครับแต่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะสภาวะจิตของพี่ๆน้องๆทั้งโลกตกต่ำมีจิตสำนึกตกต่ำวันๆผลิตสร้างแต่ประจุลบมากมายเราไม่ต้องดูในตัวท่านหรอกท่านมองไม่เห็นใช่ไหมว่าในร่างกายท่านมีประจุลบเยอะท่านก็เป็นคนหนึ่งครับมองท้องฟ้าเหนือเมืองหรือเหนือตำบลอำเภอหมู่บ้านจังหวัดที่ท่านอยู่สิมองแค่บริเวณท้องฟ้าส่วนมากบ้านนอกจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในเมืองใหญ่ๆท่านสังเกตเลยทำไมเมฆสีดำเนี่ยเมฆฝนทำไมมันไปลอยปกคลุมอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่มีคนเยอะไงและเมืองของคนที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะทั้งนั้นนะครับแล้วเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบออกมาแทนที่จะเหวี่ยงวิญญาณหรือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวก
พื่อมอบให้กับแกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนและสมดุลนี่ไม่สร้างแต่ขยะที่รกโลกจนก็ต้องเกิดพายุฝนพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนท่านดูสิตอนนี้นะประเภทแถวๆตะวันออกกลางเนี่ยน้ำท่วมทั้งที่เป็นเขตร้อนเป็นทะเลทรายถ้ายังไม่มีฝนก็จะมีพายุฝุ่นอย่างเช่นที่คูเวตถนนเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นนะหนาเตอะหนาเป็นฟุตเลยรถยนต์วิ่งต่อไปไม่ได้มันจมทรายเพราะพายุทรายพัดมาแล้วก็อยู่ๆก็น้ำท่วมเกิดอุทกภัยแบบเฉียบพลันรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนนี่ถูกน้ำกระชากพัดพาลอยไปตามถนนถนนกลายเป็นคลองท่านเข้ามาดูใน Facebook วิสุทธิปัญญามั่งสิเราเอาภาพพวกนี้มาสะท้อนให้ท่านดูว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะโลกกำลังถูกชำระชำระด้วยน้ำชำระด้วยไฟเนี่ยสลับกันนะเดี๋ยวมีบึงไฟก็คือมีภูเขาไฟประเทศแถวแอฟริกาอเมริกากลางเห็นไหมเจอภูเขาไฟระเบิดนะมีลาวาไหลเข้าหมู่บ้านไหลเข้าตัวเมืองต้องอพยพเนี่ยเป็นออเดอร์หมดเลยนะครับท่านดูไว้วันหน้าเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เราไม่ใช่โหนหลายคนเข้ามาในห้องเรียนไม่รู้ถามเราแซวเราหรือเปล่านะว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ถ้าเป็นชาวจิตจักรวาลจะทราบจิตจักรวาลคือเรารู้ว่ามนุษย์จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติอะไรบ้างสิ่งที่เราไม่รู้มี2 อย่างแม้กระทั่งช่างเทคนิคที่เป็นผู้จัดการให้เกิดภัยพิบัติด้วยซ้ำก็ไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัตินั้นมันจะเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาอะไรรู้อย่างเดียวมันต้องเกิดนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2เราไม่รู้หรอกว่าพอเราบอกข่าวเรื่องภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์โลกจะตัดสินใจกับข่าวสารที่เราบอกอย่างไรจะเตรียมตัวเองและจิตวิญญาณไว้ผจญภัยหรือจะปสดประสาทแดกไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินหรือจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบมีเท่านี้แล้วตอนหลังๆเนี่ยเราก็พยายามจะเลี่ยงไม่พูดเรื่องภัยพิบัติอย่าคิดนะฮะว่ามันจะไม่เกิดแต่พวกท่านไม่ชอบไงเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เราบอกว่าเกาะนั้นเกาะนี้ในอ่าวไทยเกาะนั้นเกาะนี้ในมหาสมุทรอินเดียมันจะจมหายไปพอเราพูดแล้วมันไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้แต่หาว่าทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวนะมีการล็อกดาวน์อำเภอตำบลหมู่บ้านจังหวัดก็มีคนต่อต้านเพราะมันทำให้เสียหายเศรษฐกิจและการค้าเห็นไหมนี่คือวิธีคิดของมนุษย์ทุกวันนี้ที่มันเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้มันสอนกันไม่ได้พี่น้องครับนี่เราพูดเรื่องโควิด-19 นะมีสี่เหลี่ยม3แท่งจำไว้นะทำลายปอดหลอดลมต่อไปจะทำลายเยื่อบุสมองและปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นทางยุโรปอเมริกาก่อนแล้วค่อยมาทางเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยถึงแม้มีจิตจักรวาลจิตจักรวาลก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะเด็กเส้นไม่มีครับแค่ได้ประโยชน์ตรงที่เราสื่อเป็นภาษาไทยพูด ชัดเจนที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามานั่งสื่ออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เพชรบูรณ์ขอโทษนะลืมไป อยู่ที่นี่ก็คือประเทศไทยถ้าไม่ใส่ใจไม่เอาไหนไม่เอาเหนียงไม่เอาทานช่วยไม่ได้พระพุทธองค์สอนแล้วนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอย่างเช่นสไลด์นี้เหมือนกันนะเราคิดว่าท่านน่ะมีอัตตาหิอัตโนนาโถดีกว่านะเราพยายามดูแล้วนะที่ขวดเนี่ยมันไม่มียี่ห้ออยู่นะเดี๋ยวเขาฟ้องนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวัคซีนเราบอกแล้วนะวัคซีนมี3ชนิดอ่ะสมัยเนี้ยมันต้องให้ความรู้กับประชาชนนะ1เป็นวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสที่ตายแล้วเป็นเชื้อโรคชนิดที่ตายแล้วเพื่อเอามาฉีดเข้าไปในร่างกายของเราให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหรือต่อต้านไวรัสชนิดนั้นเฉพาะชนิดนั้นถ้าทุกวันนี้เขาค้นพบว่ามีโคโรนาไวรัสแต่มี2สายพันธุ์เขาก็จะต้องเอา2สายพันธุ์เนี่ยที่ทำให้มันตายแล้วมาผสมด้วยกันเพื่อเอามาฉีดในร่างกายของท่านให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสทั้ง2ชนิดแต่ถ้าไม่รู้ว่ามันมีไวรัสกี่ชนิดรู้แค่ชนิดเดียวก็เอาชนิดที่รู้นะมาทำให้มันตายแล้วฉีดเข้าไปมันถ้าเกิดมีไวรัสชนิดใหม่ที่เป็นโควิดเหมือนกันอาจจะเป็นโควิด20อย่างเงี้ยสมมุติมันป้องกันให้ท่านได้ไหมล่ะไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ไอ้มอดกับมนุษย์มันวางแผนไว้มันทำให้เชื้อเนี่ยวิวัฒนาการไม่ใช่พัฒนาการนะวิวัฒนาการตัวมันเองไปเรื่อยๆใช
เห็นไหมทุกวันนี้มีสายพันธุ์อะไรอะสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เดลต้าหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดมีสายพันธุ์แอฟริกามีหลายสายพันธุ์ต่อไปอาจจะมีสายพันธุ์แบงคอกก็ได้คงไม่ถึงคงไม่ย่ำแย่ถึงขนาดนั้นหรอกกิจจักรวาลคงไม่ปล่อยให้พี่น้องไทยต้องลำบากมากมายขนาดนั้นหรอกเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าไอ้สิ่ง

เพื่อฉีดเข้าไปในร่างกายให้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแล้วให้ร่างกายของเราเนี่ยรีบกุลีกุจอสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อจะจัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปนั่นแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้วัคซีนฉีดเข็มเดียวไม่ได้ต้องอย่างน้อยต้อง2เข็มแล้วต้องรอใช้เวลาประมาณ7วัน14วันนู่นภูมิต้านทานร่างกายเราถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะมันใช้วิธีประหลาดกว่าปกติเป็นใช้วิธีที่ผิดธรรมชาติเอางี้แล้วกันนี่วัคซีนประเภทที่2เราย้ำอีกครั้งนะวัคซีนประเภทที่3ก็เป็นการฉีดเป็นการดูดเอา RNA แต่ไม่ได้จากไวรัส RNA จากบางสิ่งแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายไอเนี้ยฉีดปั๊บเนี่ยได้ผลภายใน3วันเลยเขาคุยว่าอย่างนั้นนะก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันฉีดเข้าไปในร่างกายแต่มันจะมีไปมีผลกับเซลล์ทั้งเซลล์อวัยวะเซลล์ร่างกายของมนุษย์ไม่รู้ว่าจะไปมีผลกับเซลล์ตรงไหนวัคซีนชนิดที่2ด้วยนะ V โปรตีนหรือเวกเตอร์โปรตีนแล้วก็ไอ mRNA เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าเขาเรียกชื่อเป็นทางการภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรชนิดที่2กับ3เนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่ถูกฉีดเข้าไปร่างกายแล้วมันเสี่ยงสูงสุดเพราะ1เสี่ยงเพราะไม่ได้ทดลองมาก่อน2เคยใช้นะเคยทดลองใช้มานานแล้วแล้วก็เลิกใช้ตอนนี้ก็งัดเอามาใช้อีกขนาดอย่างแรกนะที่เป็นวัคซีนที่ตายแล้วอ่ะไวรัสที่ตายแล้วมาฉีดบางคนร่างกายก็ปฏิเสธไม่เอาเลยนะครับแล้วเกิดอาการแพ้ก็มีคลื่นไส้มึนหัวมีไข้ขึ้นคล้ายจะอาเจียนนะนี่ประเภทที่1ที่ฉีดนะแต่ไม่เสี่ยงตายแต่ร่างกายมันต่อต้านมันแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเชื้อที่ทำให้ตายแล้วแต่ใช้เวลาสั้นจุดจู่ปกติสร้างวัคซีนได้เนี่ยต้องเพาะต้องเลี้ยงต้องบ่มใช้เวลานาน 5-10 ปีนะไอ้นี่ยังไม่ถึงปีเลยก็เอามาใช้นะครับทำไมครับ1เพราะกลัวคนตายเยอะนี่ถ้าคิดบวกต้องรีบเอามาฉีดเพื่อป้องกันอันที่2คือกูจะได้ตังค์เร็วๆไงถ้ากูผลิตแล้วออกมาขายช้าเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งมันเอามาขายตัดหน้ากูแล้วกูจะได้อะไรครับตัวนี้ขนาดขายล่วงหน้าเลยต้องจ่ายตังค์ล่วงหน้านี่หลายประเทศนะจ่ายตังค์ล่วงหน้าแต่โรงงานผลิตให้ไม่ได้ส่งวัคซีนนี่ส่งไอ้สิ่งแปลกปลอมนี่ให้ไม่ได้เห็นมั้ยก็มามีปัญหาส่งให้ไม่ได้ส่งไม่ทันเวลาผลิตจริงกลับมีปัญหามีสารพัดนะพี่น้องครับดูนะสิ่งแรกคือที่เขารู้กันนะลิ่มเลือดอุดตันบางคนก็ตายถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดทันก็ไม่ตายเราบอกให้ฟังนะสารแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเมื่อมันเป็นสารแปลกปลอมร่างกายจะต่อต้านจะปฏิเสธทันทีเช่นกรณีที่ให้เลือดนะครับมีแต่คนเลือดกรุ๊ปโอเท่านั้นแหละที่สามารถนะเท่าที่เรารู้สามารถให้เลือดให้กับคนที่มีเลือดกรุ๊ปไหนก็ได้ถ้าเลือดกรุ๊ป A ต้องเอาเลือดกรุ๊ป A ของคนที่กรุ๊ป A เท่านั้นถ้าเลือดกรุ๊ป B ก็ต้องเอาจากคนที่มีเลือดกรุ๊ป B ใส่เข้าไป B เป็นคนเลือดกรุ๊ป B ถ้าเสียเลือดต้องเอากรุ๊ป B มาเติมหรือเอา O มาให้ได้ O เนี่ยให้ใครก็ได้ครับแต่ O เนี่ยรับใครไม่ได้เพราะคนที่มีเลือด O กรุ๊ป O เนี่ยเป็นคนที่มีเลือดเข้มข้นน้อยที่สุดในบรรดาเลือดทั้งหมดกรุ๊ปเลือดทั้งหมดเพราะฉะนั้น O เป็นเลือดที่ไม่เข้มข้นให้ใครก็ได้แต่ O รับ A A B B ไม่ได้เพราะเลือดกรุ๊ปพวกนั้นน่ะที่มีตัวอาราบิกเนี่ยนะโอแปลว่า0ถูกไหมโอแปลว่า neutral แปลว่าเป็นกลางรับของคนอื่นมาไม่ได้เพราะเป็นเลือดที่ข้นเพราะฉะนั้นขนาดเลือดเป็นอย่างนี้นะนี่เราฉีดเข้าไปในเลือดถูกไหมแล้วถามว่าไอสารพวกนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ท่านรู้ไหมเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายปั๊บมันก็ไปกับจับกันเป็นก้อนและถ้าท่านเป็นคนมีเลือดข้นอยู่แล้วท่านจะไปรู้ได้ไงคนที่เป็นเลือดข้นนะในชีวิตประจำวันคือชอบทานหวานชอบทานของหวานชอบดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยเลือดจะข้นโลหิตจะข้นพอไปฉีดไอ้ของแปลกปลอมนี่เข้าไปอีกมันก็ไปเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนทีนี้แหละแล้วหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์เราตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยใครรู้ตัวบ้างว่าหลอดเลือดตัวเองเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ทุกเส้นเลือดที่เป็นโครงข่ายโยงใยทั่วร่างกายของท่านโดยเฉพาะที่สมองเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเยอะมาก

และถ้าหลอดเลือดเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันไม่สะอาดเพราะมันมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลไปเกาะเนี่ยแล้วเลือดที่ไหลผ่านมันดันข้นและมีความหนืดสูงมากมันอาจจะทำให้เกิดแรงดันก็คือความดันสูงขึ้นเพราะมันเลือดมันไหลไปไม่ได้หัวใจก็จะทำงานหนักหัวใจอาจจะวายถ้าไม่วายนะมันมีแรงดันเพราะยังแข็งแรงเส้นเลือดในสมองก็แตกเพราะมันมีไอ้ริ่มเลือดพวกนี้ไปอุดตันแต่จริงๆมันไม่ใช่ริ่มเลือดมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้มข้นมันจะไหลไปตามหลอดเลือดเราพูดให้ท่านฟังให้เข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีไม่มีใครบอกท่านหรอกครับถ้าบอกก็มีสีศูนย์เสียประโยชน์ทุกวันนี้ก็ยุกันอย่างเดียวนะมันเสี่ยงมากนะทุกวันนี้มีคนกำลังทำวิจัยกันอยู่นะว่าฉีดแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงได้กับเสียอะไรมันมากกว่ากันนะนี่เราบอกให้ท่านฟังริ่มเลือดอุดตันอย่างต่อมาก็คือทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นบางทีนอนหลับอยู่คนเดียวนะความดันสูงขึ้นแล้วเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายตื่นเช้ามาไม่มีใครเห็นก็ต้องไปดูบอกว่าเดทไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงเป็นปกติจริงอยู่ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคน 100% แต่มันไม่ควรเสี่ยงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวถูกต้องไหมครับเพราะมันคือชีวิตใช่ไหมอย่างที่3หัวใจล้มเหลวหัวใจวายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ท่านสามารถพบได้ถ้ารับไอ้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระยะยาวท่านต้องรู้นะไอ้สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้มันไปเกี่ยวข้องกับถึงระบบเซลล์มันลึกซึ้งจนถึงระบบเซลล์เพราะมันเป็น DNA RNA มันไปกระทบกระเทือนจนถึงขั้นระดับเซลล์มันก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งได้มะเร็งตรงไหนไม่รู้นะมะเร็งตรงไหนไม่รู้ก็ดูกันต่อไป5ปีขึ้นไปมีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนประการต่อมาคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทำให้ยีนส์ของอวัยวะร่างกายมนุษย์ถูกเปลี่ยนแปลงคล้ายๆลักษณะถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือถูกเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทำให้เป็นมนุษย์อาจจะเป็นผีดิบก็ได้นี่เราสมมตินะมันอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พันเพลียเดียนแล้วมันจะเป็นพันอื่นไปแล้วเพราะถูกเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสังเกตไหมฉีดแล้วเนี่ยพอครบ6เดือนหรือครบปีต้องฉีดซ้ำอีกอ่ะต้องฉีดไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เชื้อโรคของพระบิดายังอยู่มันมารหรือซาตานชวนให้มนุษย์เนี่ยหันเหไปทางนั้นเพราะรักตัวกลัวตายแต่แทนที่รักตัวกลัวตายหันมาเปลี่ยนแปลงที่จิตสำนึกตัวเองกลับไม่ทำเพราะมารมันจูงไปทางโน้นหมดนี่คือเหตุผลว่าเวลาพระบิดาชำระโลกครั้งสุดท้ายเพื่อข้ามจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ทำไมแผ่นดินจะหายทำไมคนจะตายเยอะก็เพราะว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างล้มเหลวหมดเพราะไม่มีจิตสำนึกเรามาให้สติทางวิญญาณแต่กลับก้าวร้าวก้าวล่วงและมองไม่เห็นคุณค่าทุกวันนี้เรากำลังเจอสิ่งแปลกปลอมท่านตัดสินใจเอานะว่าท่านจะทำยังไงแต่เราเชื่อเรื่องที่พระพุทธองค์สอนเราชอบเอามาอ้างไม่ต้องบอกว่าจิตจักรวาลหรือพระเจ้าบอกหรอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวิธีจัดการสันดานคนคือเรื่องที่เราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาฝากท่านจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่ต้องการจะเซตซีโร่ตามพระบัญชาของพระบิดาตามพระประสงค์ขององค์จิตจักรวาลท่านจะได้รู้ว่าเวลาเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ยให้ท่านชำระจิตสำนึกของท่านเนี่ยคำว่าจิตสำนึกมันเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของขันห้าที่จะต้องสั่นสะเทือนให้มันเกิดจิตสำนึกคำว่าจิตสำนึกก็แปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกคือสำนึกดีสำนึกชอบนึกภาพออกใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติที่เวียนตายเวียนเกิดกันขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมัวแต่สนใจในเรื่องสุขภาพเรียนรู้ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนเรียนรู้จะทำให้ตัวเองหล่อตัวเองสวยเรียนรู้จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีภูมิต้านทานสูงหรือเรียนรู้ที่จะไม่เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเรียนรู้ที่จะเป็นใหญ่ในสังคมเรียนรู้ที่จะมีอำนาจในสังคม
ช่ไหมแต่มีสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่ยอมรับไม่ว่ามนุษย์โลกเราบกพร่องไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเทศคนเทศไปถึงคนต่างประเทศนะเราเคยใส่ใจไหมที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะเป็นคนดีให้มากขึ้นเป็นคนดีของสามีเราให้มากขึ้นเป็นคนดีของภรรยาเราให้มากขึ้นเป็นพ่อแม่ที่ดีดีของลูกของตัวเองให้มากขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือเป็นทุกแก่ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาของลูกน้องของลูกจ้างให้มากขึ้นมีไหมในมุมเนี้ยไม่มีสังเกตไหมโรงเรียนดัดสันดานจึงไม่มีมีแต่โรงเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพทางสังขารนะมีโรงเรียนที่จะสอนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมมียศมีตำแหน่งนอกนั้นเนี่ยเรื่องทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยเราไปมองในการที่จะแสวงหาโชคลาภหาความศักดิ์สิทธิ์หาสิ่งวิเศษเพื่อจะทำให้ตัวเองมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นและส่วนมากก็จะหนักไปทางงมงายงมงายมาจากคำเดิมว่างมง่ายงมง่ายก็คืองมงายงมเอาง่ายๆเพราะไม่ได้ใช้ปัญญานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลว่าวันนี้เสาเนี้ยทำไมพระบิดาจึงทรงพระเมตตาให้เราสื่อโอวาทกับพระองค์มาฝากพวกท่านวิธีจัดการสันดานคนสันดานนี่มันหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะจัดการสิ่งที่ไม่ดีของเราอย่างไรก็มันสอดคล้องกับยุคนี้ใช่ไหมสถานการณ์โควิด19ไซโคโชโควิด19เรากำลังจะบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราต้องชำระจิตสำนึกของเราที่มันไร้สำนึกจิตสำนึกที่มันตกต่ำเพราะเราหมุนกรรมจักรด้วยกระบวนการของขันห้าอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเราจึงหนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณจะต้องมีสังสารวัฏซึ่งเป็นกองทุกกองใหญ่หลุดพ้นไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้หลอกตัวเองเท่านั้นว่านิพพานเราจึงมาบอกตรงนี้ท่านว่าท่านต้องจำนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าคำว่าสันดานวิธีจัดการสันดานคนสันดานก็คือนิสัยที่ไม่ดีนิสัยอะไรครับเป็นนิสัยทางจิตเช่นประเภทปากว่ามือถึงนี่ก็คือพฤติกรรมภายนอกซึ่งมันเกิดจากจิตจิตเกิดการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในก่อนจิตจึงจะสั่งการให้เกิดมาเป็นพฤติกรรมภายนอกใช่ไหมก่อนที่จะปากว่ามือถึงมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตคือคันปากหรือปากคันจิตสั่นสะเทือนเป็นการทำให้มือคันมืออยู่นิ่งไม่ได้ปากอยู่นิ่งไม่ได้มือไม่อยู่สุขปากไม่อยู่สุขเขาเรียกว่าปากว่ามือถึงหรือจะพูดให้สั้นชัดเจนกระชับมากขึ้นก็บอกว่าประเภทมือไวใจเร็วมนุษย์มองข้างนอกก่อนเห็นข้างในก็เลยเอามือซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอกมือไวแต่จริงๆแล้วมือมันไวเพราะใจมันเร็วมันเกิดจากข้างในพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงขอกล่าวความจริงให้ทั้งหลายได้ฟังว่าเรื่องของจิตของมนุษย์เป็นเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันเพราะเรื่องสันดานนะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากจิตมนุษย์หนึ่งคนพี่น้องครับมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยถ้ามองในเรื่องของจิตมันจะมีอยู่สามดอจิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่สามดอและเพราะมันมีสามดอที่แตกต่างกันนี่แหละมันจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือมีบุคลิกมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไม่ว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามดอตัวแรกคือดีจิตดีหรือไม่ดีจิตดีมากหรือดีน้อยหรือจะพูดอีกทีนึงคือจิตที่ดีมากหรือจิตที่ดีเหลือน้อยดีมากกับดีเหลือน้อยหรือดีน้อยนะเหมือนกันถ้าคนนั้นเป็นคนจิตดีทั้งนิสัยทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะเป็นนิสัยที่ดีและพฤติกรรมที่ดีเช่นจิตดีคือเป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่ถ่อมใจคำว่าถ่อมใจเนี่ยที่เราเคยกล่าวไว้เป็นพันปีมาแล้วเนี่ยก็คือคำว่าอ่อนน้อม
คนที่มีความมีนิสัยอ่อนน้อมก็คือคนที่ถ่อมใจทุกวันนี้เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็แปลว่าถ่อมตัวถ่อมใจเป็นคนดีรู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่หยาบกระด้างดอตัวที่สองคือดื้อจิตดื้อพวกนี้ก็คือพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิสูงมากสูงน้อยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปความน่ารักของมนุษย์มาจากสองดอนี้เป็นอันดับต้นนะถ้าเป็นคนดีก็น่ารักใช่ไหมถ้าเป็นคนดื้อน่ารักไหมอวดดื้อถือตนดื้อเพราะว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังใครทั้งนั้นอย่างนี้น่ารักไหมครับคนดื้อน่ะน่ารักไหมไม่น่ารักดอตัวที่สามด้านจิตด้านด้านคือไม่รู้สึกรู้สาสั่นสะเทือนไปอารมณ์รู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ชั่วๆในสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็สามารถสั่นสะเทือนและแสดงพฤติกรรมออกมาได้แบบด้านๆเช่นเอาเปรียบช่อฉนหรือช่อโกงอย่างหน้าด้านๆคำว่าเอาเปรียบช่อฉนช่อโกงคนอื่นอย่างหน้าด้านๆแต่นักการเมืองก็โกงชาติโกงประเทศโกงแผ่นดินที่ด้านๆไปเพราะโกงทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าคนที่ถูกตัวเองโกงหรือช่อฉนเขารู้ว่าไอ้นักการเมืองคนนี้ช่อฉนขี้โกงคอร์รัปชันแต่มันก็ยังจะโกงจะช่อฉนจะคอร์รัปชันทั้งที่คนเขาจับได้เขารู้ว่ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าด้านเรียกว่าจิตด้านรู้ว่าเขาจับโกหกได้รู้ว่าพูดโกหกแต่ก็ยังจะพยายามพูดโกหกให้คนที่เขารู้ว่าเรากำลังโกหกเรายังเสือกทะลึ่งกล้าโกหกเขาเรียกว่าเนี่ยด้านดีดื้อด้านดอสามตัวนี้มันทำให้คนคนนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำให้คนคนนั้นเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากน้อยแค่ไหนดีดื้อด้านทำให้จิตสำนึกของแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีระดับความสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันดื้อมากด้านมากแต่ดีน้อยจิตสำนึกก็สั่นสะเทือนไปในทางต่ำพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมมันก็จะเป็นพฤติกรรมต่ำๆที่คนอื่นยอมรับยากและถ้าแสดงเป็นประจำจนเป็นนิสัยไอ้พฤติกรรมต่ำๆชั่วๆที่คนอื่นเขายอมรับยากเขาเรียกว่าสันดานในความหมายที่เราในพระนามของพระเจ้าให้กล่าวให้ท่านฟังซึ่งทุกวันนี้ท่านต้องยอมรับนะไม่มีใครมีนิสัยดี 100% เพราะขาดการใส่ใจในการชำระจิตสำนึกของตัวเองหมุนขันห้าเป็นกรรมจักรมาตลอดไม่เคยมีใครบอกว่าต้องแทรกแซงกรรมจักรที่เป็นขันห้าให้มันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้เพิ่งมามียุคจิตจักรวาลที่เราเพิ่งบอกมาแค่ไม่กี่เดือนนี่เรามาหงายกะลาไม่กี่เดือนนี่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามรรควิถีจิตจักรวาลคือทำงานตรงนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่มีความดีเหลือน้อยนอกนั้นเป็นดื้อกระด้านเนี่ยส่วนมากเป็นในทางลบนะคือคนที่มีสันดานที่ไม่ดีที่ต้องจัดการที่จะต้องแก้ไขและตะกี้ประโยคที่ว่าวิธีจัดการสันดานคนก็เหมือนกันท่านก็รู้เลยนะคำว่าคนในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงคนรอบข้างตัวท่านอย่างเดียวคนแรกที่ท่านจะต้องจัดการมันก่อนก็คือตัวท่านเองเพราะมันง่ายกว่าจัดการคนอื่นแต่ไม่ต้องห่วงคืนนี้ถ้ามีเวลาพอเราก็จะขอพระเมตตาจากพระบิดาทรงแนะนำว่าจะจัดการกับไอ้คนรอบข้างเราที่ไอ้สันดานไม่ดีอ่ะนะเราจะจัดการมันยังไงด้วยวิธีไหนถึงจะได้ผลแต่อย่างน้อยๆต้องรู้จักวิธีจัดการสันดานที่ไม่ดีของตัวเองก่อนโดยใช้โควิด-19 เนี่ยที่อยู่กับบ้านอยู่กับพ่อกับแม่กับผัวกับเมียกับลูกเนี่ยแสดงออกและฝึกฝนร่วมกันเขาเรียก learning by doing เมื่อ learning by doing แล้วคือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงกับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่กับลูกแล้ว
พอสอบผ่านคือเรียนรู้ได้และยกระดับจิตสำนึกของตัวเองจากที่ด้อยเนี่ยขึ้นมาดีได้ดีมากขึ้นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า learning by experience ก็แปลว่าประสบการณ์เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเขาเรียกว่า self instruction learning เป็นการเรียนรู้จากการสอนตนเองระหว่างลูกๆผัวๆพ่อแม่ลูกเนี่ยโควิด19ระบาดมาละลอก2แล้วถามว่าครอบครัวท่านประสบความสำเร็จบ้างไหมผัวชอบใช้อำนาจเกี่ยวกาดเมียข่มลูกไม่ยอมฟังเลยเมียแนะนำอะไรต่ออะไรยังสันดานแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเมียดื้อด้านกับผัวดื้อด้านกับพ่อกับแม่หรือเปล่าลูกบางทีบอกแม่ว่าแม่ลูกไม่ชอบแบบนี้ไหมแม่ก็ยังจะดุว่ากูเป็นแม่มึงก็ต้องมาเสือกสอนกูยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจำไว้นะถ้าต้องการจะรอดจากภัยพิบัติที่พระบิดาจะส่งมาชำระผู้ที่จะถูกคัดทิ้งเนี่ยพระองค์จะชำระด้วยภัยพิบัติและก็เชื้อโรคที่ต้องตายแต่ถ้าท่านรีบชิงชำระตัวเองซะพระบิดาก็จะไม่ต้องให้ช่างเทคนิคเข้ามาเดือดร้อนกับท่านช่วยกันในครอบครัวท่านรักกันไม่ใช่เหรอทำไมจะช่วยกันไม่ได้ถูกต้องไหมอย่าเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องของโรคระบาดปกติมันไม่ปกติหรอกพี่น้องครับแต่มันควบมีผู้ควบคุมมันอยู่ไม่ใช่ปล่อยถ้ารอบ3นี่ปล่อยเลยนะครับตัวใครตัวมันนะเพราะถือว่าให้เราพูดแบบนี้เยอะแล้วต่อไปเราก็จะพูดไปข้างหน้าเลยมันจะมาย้ำเรื่องโควิดแล้วพูดว่าถ้าใครต้องการจะนิพพานก้าวตามเรามาให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าถึงตอนนั้นพระบิดาจะให้เมตตาเปิดภูกระต่ายห้องสุริยันจันทราเพื่อจะชำระจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายให้ช่วยกันหมุนธรรมจักรให้เป็นหมุนให้ถูกต้องเพื่อความรอดจะเปิดวันไหนก็คอยฟังข่าวแล้วกันมันตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้สถานการณ์มันผ่านไปให้ได้นะผ่านไปให้ได้พี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าสันดานของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากจิตที่มีดอ3ดอเนี่ยเราก็เลยอยากจะย้อนหลังไปไกลอีกนิดนึงในความเป็นมนุษย์ทุกคนที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งพี่เพลียเดียนอันเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โลกเสรีทุกวันเนี่ยโดยเราสามารถกล่าวได้ว่ามนุษย์โลกเสรีปัจจุบันนี้คือเมล็ดพันธุ์อันมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์อันมีคุณค่าที่สูงส่งของพี่ๆรูปธรรมกลุ่มพีเรียเดียนจากดาวพีเรียดิสหรือดาวลูกไก่ท่านจะเชื่อเราไม่เชื่อก็ตามใจฟังและรู้เอาไว้พระองค์และบรรพบุรุษของท่านได้แบ่งโครงสร้างของการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีเอาไว้3โครงด้วยกันเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยโครงสร้างหลักถึง3โครงคำว่าบ้านหลังหนึ่งก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ของท่านเราจะมาดู3โครงสร้างหลักของมนุษย์3โครงสร้างหลักของมนุษย์เราจะมาดูโครงสร้างที่1โครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์ของท่านเราจะเอาจากเปลือกนอกแล้วให้ท่านเรียนรู้ไปจนถึงข้างในเราบอกแล้วว่าด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลกับด็อกเตอร์ในสถาบันการศึกษาคนละอย่างท่านอย่าไปสนใจว่าท่านจบป.4หรือท่านไม่ได้เรียนหนังสือท่านมีความสามารถในการจำได้หมายรู้ไหมท่านมีความสามารถในการใช้ขันธ์5ไหมถ้าท่านมีความสามารถในการใช้ขันธ์5ท่านมีความสามารถในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกได้สิ่งที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถบรรลุการเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้โครงสร้างหลักของมนุษย์มี3โครงโครงที่1ที่เราจะเปิดเผยให้ท่านฟังคือโครงสร้างทางกายภาพภาษาฝรั่งเรียกว่า physical structure physics หรือ physical ก็คือกายภาพ physical structure ก็คือโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์เราประกอบด้วยอย่างแรกคืออวัยวะและอายตนะสมบูรณ์หรือไม่คนพิการเนี่ยตาบอดหูหนวกหูตึงตาเหลตาเขนี่แสดงว่าอายตนะไม่สมบูรณ์อวัยวะนั้นก็ไม่สมบูรณ์มือหายไปข้างหนึ่งหรือมือรีบมือแปรเป็นเพราะในชาติที่แล้วก่อเวร
ก่อกรรมด้วยโทสะจริตใช้มือของตัวเองนั้นทำร้ายผู้มีพระคุณหรือมือกุดนิ้วหายไม่ครบนั่นเป็นเพราะว่าเคยมีนิสัยที่บกพร่องในอดีตชาติคือชอบหยิบเป็นคนเป็นชาวอียิปต์หยิบแล้วเนี่ยหยิบของสำคัญหยิบของมีค่าแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าปกตินิ้วก็เลยกุดนิ้วก็เลยหายนี่ยกตัวอย่างนะมันถ้าเรามีโครงสร้างทางกายภาพมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างทางกายภาพที่สมดุลและสมบูรณ์แตกต่างกันก็มันก็มาจากดื้อใช่ไหมมาจากดีจากดื้อจากด้านว่าในชาติที่แล้วทำอะไรไว้พอมาชาตินี้กรรมนั้นจึงต้องมาสนองเพื่อให้ได้รับบทเรียนจากความเป็นจริงเพราะกฎแห่งกรรมมันมีเท่านี้เพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณก็คือเกิดจิตสำนึกที่ถูกต้องโครงสร้างทางกายภาพสิ่งแรกที่ต้องมองคืออวัยวะอวัยวะส่วนมากก็มือกับเท้าปากใช่ไหมและก็อายตนะก็คือกลไกอายตนะทั้ง5และจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในสมบูรณ์ไหมถ้าชาติที่แล้วอ่ะสันดานไม่ดีนั่นแปลว่าจิตหยาบป่วยเลยทำให้จิตวิญญาณป่วยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณไปลงนรกจิตวิญญาณก็หายป่วยแต่หายป่วยแล้วนะเมื่อจิตวิญญาณกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็จะต้องเรียนรู้ร่วมกับจิตหยาบซึ่งต้องแบ่งภาคออกมาใหม่ในภพชาติใหม่เพื่อเอาไอ้สิ่งที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเอาสันดานที่ไม่ดีนั้นติดตัวมาเกิดในภพชาตินี้เพื่อที่จะหาทางเรียนรู้ให้มีจิตสำนึกว่านิสัยสันดานแบบนี้มันไม่ถูกต้องและต้องหาทางดับมันนิสัยสันดานที่ไม่ดีมันติดมากับอะไรครับหนึ่งในขันธ์5ก็คือสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ที่เป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาติกับสัญญาใหม่ตั้งแต่3ขวบขันธ์5เริ่มทำงานเด็กได้เรียนรู้นิสัยขี้อ้อนขี้เอาขี้หวงขี้งกขี้เกียจสารพัดอ่ะตั้งแต่3ขวบถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเด็กคนนั้นก็จะบันทึกเป็นสัญญาใหม่เป็นสันดานใหม่ในสัญญาใหม่จะบันทึกไว้ในการจำได้หมายรู้ทีนี้แหละกลไกขันห้ามันมีสัญญาที่มีในขันเนี้ยมีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ในสัญญาแล้วเนี่ยที่เราบอกอย่าให้เกิน3นาทีถ้าเกิน3นาทีนี่อันตรายวิธีการแก้สันดานเดิมนี่เราพูดล่วงหน้าพระบิดาก็ให้เจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเหมือนในชาติที่แล้วเลยที่เห็นของของคนอื่นแล้วเกิดความโลภอยากจะได้เห็นของคนอื่นแล้วโลภอยากได้เห็นคนอื่นก็มีอะไรดีกว่าแล้วอิจฉาตาร้อนนี่คือสันดานเดิมที่มีดีจากอดีตชาติแล้วมันติดตัวมาในชาตินี้วิธีการที่จะกำจัดไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วก็ให้บทเรียนกับจิตตัวเองแล้วคอยกดหัวมันจิตนะถ้าจิตมันไฟต่ำจิตมันอิจฉาตาร้อนจิตอะไรมันระลึกนึกขึ้นมาได้เพราะก่อนจะไปนั่งแบบนั้นนะก็อยู่แสดงบทบาทในการเป็นคนที่ยังจะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์อยู่ก็พยายามที่จะต้องใช้สมถะคือพลังอำนาจของจิตใช้ฌานในการกดในการข่มใช้ปัญญาที่พยายามหาได้จากความฉลาดของจิตที่ไม่ใช่สมองนะว่าจะจัดการกับไอ้นิสัยไม่ดีของเราตรงนี้ยังไงอิจฉาตาร้อนอยากได้โลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไอ้นี่สินน่ะไม่อยากเป็นหรอกแต่อยากเป็นนี่ก็คือสิ่งที่ดีๆต้องหาวิธีนั่งแล้วข่มแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวจะเจอคนรอบข้างอ่ะนะเขาจะถูกหวยรวยทรัพย์หรือรวยอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาถ้าเราเป็นคนขี้ช้าเนี่ยในอดีตชาติสัญญาเดิมมันถือติดมาเราเห็นเงื่อนไขว่าไอ้หมอเนี่ยมันโชคดีแล้วได้อะไรดีๆมาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอิจฉาตาร้อนไอ้เวรนี่ไหมถ้าเราไม่อิจฉาเราสามารถวางความอิจฉาตาร้อนที่เป็นสันดานจากอดีตชาติแล้วจิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ได้เราสามารถสอบผ่านบททดสอบตรงนี้ได้ไม่อิจฉาตาร้อนเขาแล้วกลับจะไปยินดีกับเขาด้วยที่เขามีโชคดีเรายินดีกับเธอด้วยนะเราขอแสดงความยินดีด้วยไอ้สันดานเดิมที่เป็นคน
อิจฉาตาร้อนเขามันจะถูกดับศูนย์นึกออกไหมฮะนี่คือวิธีแก้มันถ้าท่านหลบไปเข้าป่าแล้วมีสัญญาเดิมติดมาคืออีขี้ฉาเนี่ยท่านอยู่ในป่าหลับตาอยู่คนเดียวไม่เห็นใครเขาโชคดีกว่าท่านไม่เห็นใครมีอะไรดีกว่าท่านน่ะไม่มีบทเรียนไม่มีบททดสอบไม่มีเงื่อนไขจิตวิญญาณของท่านก็ยังถือรหัสเดิมในสัญญาเดิมต่อให้ท่านพยายามจะทุบสัญญาขันทิ้งซึ่งเป็น1ใน5ขันที่ท่านพยายามจะทุบไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะดับได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนอกจากเข้าถึงขั้นอภิญญา6นู่นซึ่งเป็นอาสวัคคยญาณ นั่นจึงจะสามารถดับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นสันดานที่อยู่ในสัญญาขันได้ถามว่ามีปัญญาเข้าถึงมั้ยล่ะต่อให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจังกี่ภพกี่ชาติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเขาเรียกว่าพยายามทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอ่ะเราพูดให้ฟังนะโอเคนะโครงสร้างทางกายภาพอวัยวะอายตนะต้องสมบูรณ์อย่างที่สองสุขภาพพลานามัยโครงสร้างทางกายภาพจะต้องแข็งแกร่งคือ strong strong แปลว่าต้องแข็งแรงถ้าเป็นคนขี้โรคอ่อนแอเป็นคนทันสมัยใครก็ป่วยเป็นอะไรกูเปื่อยตามเขาไปหมดอย่างที่แสดงว่านะประการที่สองเนี่ยอ่อนแอแล้วไม่แข็งแรงนะแล้วถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะทำอะไรกินนะครับชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงร่างกายไม่สมบูรณ์ขี้โรคมีโรคประจำตัวเดี๋ยวป่วยเป็นนั่นป่วยเป็นนี่เรื่อยๆไปใช่ไหมประการที่สามความฉลาดของสมองนี่ก็เป็นโครงสร้างทางกายภาพฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดน้อยแปลว่าโง่มากฉลาดมากแปลว่าซุปเปอร์ฉลาดฉลาดมากก็แปลว่าโง่น้อยใช่ไหมฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่มากอยู่ที่ว่าท่านจะคิดลบเปล่าถ้าคิดลบก็ไปมบไปพูดในด้านความโง่นะถ้าโชคร้ายบอกเฮ้ยกูนี่ทำไมโชคร้ายวะอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลบถ้าจะมองใหม่ต้องพูดใหม่เฮ้ยทำไมกูถึงโชคดีน้อยไปวะในเรื่องนี้ทำไมกูถึงโชคดีน้อยไปทำไมไม่โชคดีเยอะๆนี่คือมองบวกวันหน้าเราค่อยสอนเนาะวันนี้พูดแบบนี้ไปก่อนนะพูดแบบนี้ไปก่อนนะความฉลาดของสมองถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแกร่งสมองเราต้องฉลาดสมองเราต้องดีด้วยครับไม่ใช่ดีแต่อวดฉลาดแต่พอถึงความฉลาดแล้วแสดงออกมาไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยไม่ได้ครับมันต้องฝึกนะในการใช้สมองอ่ะจะเป็นคนฉลาดทางปัญญาต้องฝึกฝนในการใช้สมองต้องรู้ว่าจะฝึกยังไงคนที่ชอบหนีปัญหาหรือชอบใช้ปัญญาในการช่อฉนคดโกงเอาเปรียบคนอื่นไอ้พวกเนี้ยปัญญาบอดแน่นอนพระบิดาไม่ให้รางวัลหรอกอย่างที่4คือโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแกร่งต้องมีพรแสวงพรแสวงก็แปลว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านในหลายๆด้านเป็นเลิศยิ่งเชี่ยวชาญหลายๆด้านยิ่งดีครับส่วนพรสวรรค์นั้นก็คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญโดยที่ในชาตินี้เราไม่ได้มีการฝึกฝนอะไรเลยแต่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยท่านจำไว้นะครับถ้าท่านค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกฝนในชาตินี้เลยแต่ท่านมีความชำนาญพิเศษในบางเรื่องนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะให้ท่านเนี่ยเอาพรสวรรค์ที่จิตวิญญาณถือติดตัวมานะหาทางเอามันมาใช้ในชาตินี้เพื่อต่อยอดภารกิจของจิตวิญญาณบางอย่างที่ในชาติที่แล้วเอามันมาใช้เอามันมาปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จจึงให้มาต่อยอดในชาตินี้จิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นะมีภารกิจพี่น้องครับไม่ใช่ผีจับยัดให้มาเกิดหรือไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่บายฟลุกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบายชูสแปลว่าเลือกที่จะบับเกิดไม่ใช่บายฟลุกก็แปลว่ามาเกิดแบบฟลุกมาเกิดแบบบังเอิญไม่ใช่หรอกพี่น้องครับนะทั้งหมด4ประการนี้ถ้าใครมี4ข้อนี้ที่อ่อนแอคนนั้นจะมีโครงสร้างทางกายภาพที่ไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงและไม่สมบูรณ์พี่น้องครับโครงสร้างทางกายภาพเป็นเหมือนกับเปลือกนอกเปลือกนอกของสิ่งที่เรานะได้มาพูดถึงแต่สิ่งที่เป็นเปลือกนอกที่มันเป็นผลของเปลือกนอกที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพที่1เนี่ยมันยังมีอีกเปลือกนึงครับนะมันยังมีอีกเปลือกนึงนะจากตรงนี้ท่านจำได้นะโครงสร้างหลักของหรือโครงสร้างที่2ครับพี่น้องคือโครงสร้างทางสังคมหล่อเท่สวยบางทีมันก็ดูดีนะหล่อเท่สวยใส่สูทใส่เครื่องสากลถูกสากล
ดูแล้วทันสมัยโมเดิร์นโอเคโครงสร้างทางสังคมถามว่าเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโครงสร้างทางกายภาพเราต้องดูแลใช่ไหมตะกี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงก็กินอาหารเสริมจริงเสริมปลอมไม่รู้เสริมก็กินเสียเงินเสียทองกินอาหารถูกหลักอนามัยกินอาหารครบสูตรครบหมู่ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลกายสังขารของตนเองนะชำรุดทรุดโทรมก็ซ่อมแซมมันและก็ไม่ทำให้มันทรุดโทรมถูกต้องไหมมีสมองมีปัญญาก็ฝึกใช้มีมือมีเท้ามีปากมีหูมีตาก็ฝึกใช้มันให้ชำนาญมันจะทำให้โครงสร้างทางกายภาพเราแข็งแกร่งทีนี้มาถึงโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางสังคมหมายถึงอะไรเกียรติยศทุกคนอยากมีโครงสร้างทางสังคมหมายถึงความมีหน้ามีตาในสังคมถ้าเราเป็นคนมีเกียรติได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องจากสังคมมากเท่าไหร่เราก็เป็นคนที่มีเกียรติมากเท่านั้นหลายคนนะโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอเพราะว่าเป็นผู้ที่มีแต่เกือกแต่ไม่มีเกียรติก็ทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่านับถือทำตัวไม่น่าเชื่อถือโครงสร้างทางสังคมจึงอ่อนแอเวลาพูดอะไรแล้วไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีใครนับถือเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีใครยึดถือเป็นแบบอย่างถ้าโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอมันเกียรติยศมีไหม นี่คือเปลือกนอกอย่างที่สองชื่อเสียงมีไหมคนที่มีชื่อเสียงมากๆก็แสดงว่ามีโครงสร้างทางสังคมที่แข็งแกร่งมากใครมีชื่อเสียงน้อยมีเกียรติยศน้อยก็มีโครงสร้างทางสังคมที่อ่อนแอกว่าเข้าใจได้ไม่ยากถูกไหมพี่น้องครับและไอ้สิ่งเหล่านี้มันสร้างไม่ยากหรอกครับอยากมีเกียรติอยากมียศอยากมีชื่อเสียงมันมีวิธีตั้งเยอะแยะมากมายที่จะสามารถสร้างให้กับตัวเองได้โครงสร้างทางสังคมนี่คือสร้างภายนอกส่วนโครงสร้างทางกายภาพนี่สร้างที่ตัวเองสร้างที่ตัวเองอย่างที่สามคือความมีหน้ามีตาที่เราบอกความมีหน้ามีตาก็คือการได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมมากน้อยแค่ไหนในสังคมคือในตำบลในหมู่บ้านในทีมงานในบริษัทในหน่วยงานราชการในหน่วยงานที่เราทำในประเทศชาตินะหรือในโลกมีคนยอมรับนับหน้าถือตาเรามากน้อยแค่ไหนเราเป็นวีรบุรุษเราเป็นวีรสตรีของโลกไหมหรือเราเป็นคนเลวที่โลกพยายามจะลืมแต่โลกไม่ลืมความมีหน้ามีตาถ้าไปในทางต่ำในทางลบก็แสดงว่าโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอนะพอใครได้ยินชื่อปั๊บเขาสะบัดหน้าแล้วทำปากเบะเออก็จะอ้วกแต่พอเอ่ยนามเราขึ้นมาปั๊บว้าวตาคนที่เขาได้ยินชื่อเสียงของเราเป็นประกายแวววาวแล้วร้องว้าวโอ้ my god นะนึกถึงพระเจ้ากราบทูลพระบิดาเลยว่าพี่ๆน้องๆคนนี้มันสุดยอดความมีหน้ามีตาอย่างที่สี่คือความน่ารักความน่ารักนี่มาจากอุปนิสัยเราใช้คำว่าอุปนิสัยนี่หมายถึงนิสัยเคยชินที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่มนุษย์คนนั้นแสดงออกจนกระทั่งจะเกิดเป็นความเคยชินทางด้านดีของคนนั้นไปแล้วเขาเรียกว่าอุปนิสัยคือสิ่งที่ประพฤติบ่อยๆจนเกือบจะเป็นคุณสมบัติหลักของคนคนนั้นไปแล้วเขาเรียกว่าอุปนิสัยมีคำว่าอุปนำหน้านะแต่ถ้าเป็นนิสัยนี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่คุ้นชินและคุ้นกับการปฏิบัติกันอยู่แล้วพี่น้องครับโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยหลักๆ4อย่างท่านสังเกตเห็นว่าโครงสร้างหลักทั้ง2ประการนี้มันสร้างได้ไม่ยากใครๆก็สร้างได้และคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะสร้างแต่โครงสร้างทางกายภาพจะไม่แต่งกายแต่งตัวบำรุงร่างกายยิมนาสติกออกกำลังกายโยคะอะไรต่ออะไรใช่ไหมและโครงสร้างทางสังคมพยายามซื้อเกียรติซื้อชื่อเสียงสร้างเกียรติสร้างชื่อเสียงแล้วแต่ว่าอยากจะได้มาด้วยวิธีใดชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำว่าท่านเนี่ยสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้กับท่านได้บุคลิกภาพภายนอกก็คือเนี่ยโครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางสังคมนี่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งใช้คำว่า sociological structure ถ้าเป็นภาษาอเมริกันก็ต้องบอกว่า social structure
กันส่วนมากมักจะมักง่าย social structure ถ้าเป็นผู้เรียนอังกฤษก็ sociological structure สุดแท้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆครับโครงสร้างทางสังคมมาดูโครงสร้างที่3ครับพี่น้องครับโครงสร้างหลักของมนุษย์โครงสร้างที่3เป็นโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาภาษาอังกฤษเราขอเรียกว่า psychological structure คล้ายๆกับ physiological structure คล้ายๆกับ sociological structure อันนี้ psychological structure หรือเรียกว่า physical structure ก็ได้ครับแบบอเมริกันว่าแต่ว่าท่านจะเดินตามแนวไหนประเทศไทยเราคนไทยก็เดินตามทั้งไอ้กันทั้งอังกฤษใช่ไหมครับเราเลยพูดทั้งฟังสองอย่างให้เรียนรู้ว่าโครงสร้างหลักของมนุษย์มี3โครงเนี่ยโครงสร้างที่3คือโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาหรือเรียกว่าโครงสร้างทางจิตวิญญาณก็ได้มันประกอบด้วยอะไรบ้างพี่น้องครับประกอบด้วยนิสัยทางอารมณ์นิสัยทางอารมณ์ถ้าเป็นสันดานก็แปลว่าสันดานทางอารมณ์นะนิสัยทางอารมณ์ก็คือนิสัยที่ดีที่เป็นด้านบวกถ้าเป็นสันดานทางอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นด้านลบอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะอิจฉาตาร้อนหึงหวงหมั่นไส้ลำคาญอะไรต่างๆพวกนี้ขี้ลำคาญเนี่ยก็คือสันดานอย่างที่สองคือนิสัยในการมองโลกถ้าให้ชัดๆก็คือมันมีการมองโลกในแง่ดีกับมีการมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดีกับมองโลกในแง่ร้ายเป็นนิสัยในการมองโลกไอ้คนที่มีนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ดีเนี่ยไอ้คนพันเนี้ยส่วนมากมักจะถูกหลอกเขาเรียกว่าจะถูกแหกพระเนตรนิสัยมองโลกในแง่ดีเชื่อคนง่ายเพราะอะไรเพราะคิดบวกมองบวกนึกบวกแต่ปรากฏว่าไอเวนั่นมันไม่บวกครับแต่มันตอแหลไงมันหลอกลวงมันเป็น the great pretender แปลว่าเป็นนักเสแสร้งนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ทำเป็นว่าดีเราเลยไปหลงคารมมันหลงในพฤติกรรมภายนอกที่มันหลอกลวงหลงในโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมของมันเห็นว่ามันมีชื่อเสียงมันเป็นถึงรัฐมนตรีมันเป็นถึงนายกรัฐมนตรีกูคิดว่ามันคงไม่โกงหรอกแล้วก็เชื่อและไว้ใจมันเพราะว่าที่ไหนได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วจับได้ว่าโอ้โหมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่กูคิดถ้าเราเป็นคนนิสัยในการมองโลกคือนิสัยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกก็คิดบวกตลอดคิดด้านบวกและคิดบวกตลอดถูกหลอกถูกบอกลอกวันยังค่ำประเภทที่สองคือนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนอื่นถามว่าจิตสงบไหมไม่สงบจิตมีความสุขไหมไม่สุขจิตมีแต่ความทุกข์เพราะคบกับไอ้หมอนี่ก็คอยระแวงระแวงว่าอะไรแรงว่าระแวงว่าไอ้นี่มันจะโกงกูเปล่าวะไอ้นี่มันจะมาเอาเปรียบกูเปล่ากูจะเสียเปรียบไอเวนนี่หรือเปล่าวะจิตสงบไหมพี่น้องครับคบกับมันวันๆนึงเราคิดอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งที่จริงๆบางทีเขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้คิดชั่วกับเราเลยเขาเป็นคนดีด้วยซ้ำแต่เราไปมองว่าเขาเป็นลบอาจจะเกิดจากการที่เราเคยมีคนมาหลอกเราพอเราโดนหลอกไปครั้งเดียวเราเข็ดจนตายคิดว่าคนทั้งโลกนี่ต้องหลอกกูเหมือนไอเวนเนี่ยแต่ที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าเขาหลอกเราได้เพราะเราโง่เองเราโง่ตรงไหนเรามีจุดอ่อนตรงไหนจุดด้อยตรงไหนเราไม่ศึกษาเรียนรู้ที่จะแก้ไขพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นนิสัยในการมองโลกเป็นนิสัยในการมองโลกของมนุษย์มองโลกในแง่ลบแล้วฟันธงไปตามนั้นเลยถ้ามองโลกในแง่ร้ายใครใกล้เราคนนั้นก็ซวยอ่ะเพราะเราจะไม่ไว้ใจเขาเลยทั้งที่บางทีเขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้ปรารถนาดีเขามาแนะนำอะไรเราบางอย่างปั๊บเราไปมองลบทันทีว่าอันนี้ต้องมาประจบเราพี่น้องพี่เฒ่าเราเพื่อจะหวังประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราแน่ๆเลยไปคิดลบแล้วทั้งที่บางทีเขาหวังดีบางทีเขาปรารถนาดีกับเรานึกภาพออกไหมครับนิสัยทางอารมณ์ข้อหนึ่งนิสัยการมองโลกคือมองโลกด้านลบคือขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครชีวิตก็หาความสุขสงบใจไม่ได้นิสัยการมองโลกในด้านบวกมองว่าเขาจะดีไปหมดอันนี้ก็สวยเหมือนกันก็ถูกหลอกนั้นนิสัยการมองโลกที่ดีที่สุดคือต้องมองโลกตามความเป็นจริงขีดเส้นใต้ครับพี่น้องครับท่านต้องรู้จักมองโลกตามความเป็นจริงไม่ต้องไปนึกบวกไม่ต้องไปนึกลบดูว่าเขาพูดแบบนี้เขาต้องการอะไรไหม
เรามีประโยชน์อะไรที่เขาต้องมาหลอกลวงเราเพื่อเอาประโยชน์ไหมแล้วสิ่งที่เขามาแสดงความหวังดีกับเราตะกี้เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ใช่ไหมเขามาแสดงความหวังดีแสดงความปรารถนาดีกับเรานั้นเขาแสดงความปรารถนาจริงหรือเปล่าเรื่องที่เขามาบอกเราว่าเนี่ยถ้าเราปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองตรงนี้นะชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะเกิดประโยชน์นะธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและมั่นใจได้ว่าความล้มเหลวจะไม่เกิดคิดตามเขาดูว่าที่เขามาแนะนำเราเนี่ยมันจริงอย่างที่มันแนะนำไหมเรากำลังจะพลาดเรากำลังจะเผลอจริงไหมถ้ามันจริงเราเชื่อเขาครับมีความสุขไหมถ้าเป็นอย่างนี้แต่ส่วนมากเราเนี่ยจะมีแค่สองอย่างไม่ใช่มีอย่างที่สามไม่มองโลกในแง่ดีก็มองโลกในแง่ร้ายแต่ส่วนใหญ่เรามองโลกในแง่ร้ายมากกว่าถูกไหมเราจึงโยนทิ้งความคิดเห็นความปรารถนาดีนะความคิดเห็นที่ดีๆความหวังดีจากคนรอบข้างที่เขารักเราเมตตาเราเอ็นดูเราเราโยนทิ้งไปมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะเราดันมีสันดานไม่ดีคือมีนิสัยในการมองโลกในด้านลบๆมองคนอื่นในแง่ร้ายแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับถ้าเกิดสันดานไม่ดีแบบนี้มองโลกในแง่ลบในแง่ร้ายมองคนรอบข้างร้ายหมดบางทีเรายังเผลอมองตัวเราในแง่ลบอีกด้วยเช่นกูว่ากูซวยแน่เลยกูว่ากูแย่แล้วเจอปัญหาอะไรยากๆในชีวิตเข้าก็บอกตัวเองเลยว่าซวยแล้วกูนี่คือมองโลกในแง่ร้ายแทนที่จะมองว่าปัญหาใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะมันคือบ่อเกิดแห่งปัญญาก้อนเบลอเลยมันจะช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นปัญหาใหญ่ความฉลาดนี่ก็ต้องยิ่งใหญ่เพราะมันต้องใช้ปัญญาของสมองเยอะกว่าปกติแทนที่จะมองบอกกูโชคดีโชคดีเป็นบ้าเลยที่กูได้เจอปัญหาใหญ่อยู่ในวันนี้เพื่อกูจะได้ฉลาดมากขึ้นแทนที่จะเจอแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกูก็ฉลาดทีละเล็กทีละน้อยไม่ทันกินเนี่ยปัญหาใหญ่ทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะเราต้องใช้ความคิดที่รอบคอบสั่นสะเทือนทางจิตตปัญญาที่มีความเข้มข้นมีความรุนแรงเพื่อจะใช้ intelligence ก็คือเพื่อใช้ความฉลาดความฉลาดได้มาจากแรงสั่นสะเทือนของเซลล์ประสาทของสมองที่มันสั่นสะเทือนพร้อมๆกันด้วยคลื่นความถี่สูงนี่คือแรงสั่นสะเทือนของเซลล์ประสาทสมองเวลามันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงแล้วนะเซลล์สมองแต่ละเซลล์มันจะเกิดประกายไฟมันจะเกิดประกายไฟท่านมองดูท้องฟ้าสิจะมีดวงดาวระยิบระยับระยิบระยับในกะโหลกศีรษะของท่านเหมือนกับท้องฟ้าของพระบิดาเซลล์สมองแต่ละเซลล์เปรียบเสมือนดวงดาราประดับฟ้าที่มันวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมเวลาท่านใช้สมองของท่านคิดและถ้าใช้ปัญญาใหญ่ก็คือใช้ความฉลาดเยอะๆเซลล์สมองมันจะต้องตื่นมาทำงานเยอะๆคืนนั้นมันเหมือนกับคืนท้องฟ้าที่ราตรีประดับไปด้วยดาวเต็มไปหมดระยิบระยับอ่ะไม่ต้องมีดวงจันทร์นะมีแต่ดาวเต็มท้องฟ้าในยามราตรีในข้างแรมเดือนมืดแต่ท่านสามารถเดินไปตามท้องถนนไม่เหยียบหัวงูเหยียบหัวแมงป่องได้เดินไปตามถนนเพราะท่านมองเห็นสมองของท่านเหมือนกันครับเวลาท่านใช้มันเป็นนะสมองสองซีกเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดประกายไฟถ้าเอาแสงสว่างที่เป็นประกายไฟในเซลล์ประสาทสมองแต่ละเซลล์ในสมองของท่านนะเอามันมารวมกันได้นะเอาความสว่างของประกายวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมนิบยิบยับยับของเซลล์สมองเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวได้มันจะทำให้ห้องนอนของท่านเนี่ยสว่างโล่งไปทั้งห้องหรือบริเวณรอบรั้วบ้านรอบบ้านของท่านนะในเขตรั้วนั้นไม่ต้องออกไปนอกรั้วสว่างสวยเพราะแสงสว่างที่เป็นประกายไฟที่เกิดขึ้นจากเซลล์ประสาทสมองของท่านโอเคนะประการที่2ละนิสัยการมองโลกคือโครงสร้างทางจิตใจประการที่3นิสัยในการดำเนินชีวิตนี่คือโครงสร้างทางจิตใจนิสัยในการดำเนินชีวิตเป็นคนขี้เอาขี้ให้มั้ยขี้ให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละมีจิตใจโอบอ้อมอารีนิสัยในการดำเนินชีวิตขี้เอาพอเห็นอะไรก็จะเอาไม่ใช่เอาธรรมดากูต้องเอาก่อนเอาก่อนแล้วไม่ได้ไม่พอกูต้องเอาให้มากกว่าถ้ามันมีน้อยกูเอาก่อนแล้วไม่พอกูจะเอาให้หมดนี่คือนิสัยในการดำเนินชีวิตกับฝ่ายตรงข้ามคือให้เป็นคนที่มีนิสัยดีให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติคือให้โอกาสผู้อื่นให้โอกาสผู้อื่นพอๆกันกับที่ให้โอกาสตัวเองหรือถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งคือเสียสละให้โอกาสคนอื่นก่อนถ้าไอ้หมอนั่นไม่สำนึกที่จะแบ่งปันโอกาสที่เราให้มันก่อนนะให้กับเราบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปสร้างโอกาสเอาใหม่เพราะกูมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรนี่คือคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่หนักแน่นมีชีวิตอยู่อ
อยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากช่วยคนอื่นให้มีความสุขถ้ามีนิสัยในการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็จะเป็นคนที่น่ารักน่ายอมรับนับถือและน่าคบหาใช่ไหมนะครับโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้มี3อย่างนิสัยทางอารมณ์นิสัยการมองโลกนิสัยการดำเนินชีวิตรวมๆกันเนี่ยวันนี้เราพูดเรื่องอนุตตรธรรมน้อยนิดนึงเราเลยพูดเร็วเพราะเป็นเรื่องทางโลกอ่ะแค่พูดปั๊บท่านก็เก็ตแต่ที่ผ่านมาท่านไม่เคยได้ใส่ใจกันเท่านั้นแหละให้ท่านใช้หลักการนี้ครับโครงสร้างทางจิตใจต้องแข็งแกร่งถ้าท่านเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงถามว่าท่านเป็นคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอหรือแข็งแกร่งถ้าท่านเป็นคนมีนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบหรือมองโลกในแง่บวกที่จะเป็นภัยกับตัวท่านเองนะแทนที่จะมองโลกไปตามความจริงท่านมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอแล้วครับอ่อนแอใช่ไหมนิสัยในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันมือใครยาวสาวได้สาวเอาปากว่าตาขยิบปากว่ามือถึงอิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามชาชาได้พระเล่มงามนี่คือนิสัยในการดำเนินชีวิตถ้ามันเป็นในทางลบมันก็คือโครงสร้างหลักทางจิตใจที่อ่อนแอใช่ไหมเป็นโครงสร้างที่อ่อนแอเราถามท่านทั้งหลายว่าโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์มันก็คือแก่นของต้นไม้ไม่เอาแก่นก็ได้ไม่เอาแก่นก็ได้เอารากแก้วดีกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้พระบิดาต้นอ้วนๆใหญ่ๆใช่ไหมต้นไม้สูงใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์เวลาล้มแล้วเนี่ยหนักเป็นตันนะมันจะยืนต้นอยู่ได้พระบิดาต้องสร้างรากแก้วให้กับเขาใช่ไหมรากแก้วคือรากที่มันเป็นลำต้นที่อยู่ในดินแต่ปลายแหลมปุ๊บมันจะพุ่งลงไปในใจกลางโลกเลยถ้ายิ่งต้นใหญ่สูงมากเท่าไหร่รากแก้วก็ต้องหยั่งลึกลงไปมากเท่านั้นที่สำคัญก็คือถ้ารากแก้วหยั่งลึกรากแขนงก็จะแตกออกไปจากรากแก้วทุกทิศทางมันจะเยอะและนอกจากรากแขนงแล้วยังมีรากฝอยที่แตกออกไปจากรากแขนงที่ยั่วเยอะเยอะแยะไปหมดด้วยเพื่อจะช่วยกันพยุงลำต้นพยายามพยุงลำต้นไม่ให้ล้มไปด้านนู้นไม่ให้ล้มไปด้านนี้และไอ้รากฝอยๆนั่นแหละช่วยกันดูดซับเอาอาหารเข้ามานะสารอาหารเข้ามาเพื่อจะส่งไปที่ใบให้โรงงานผลิตอาหารทำการผลิตอาหารเลี้ยงดูลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลแล้วก็เมล็ดถูกไหมนั่นแสดงว่าต้นไม้ต้นใหญ่จะสามารถยืนต้นอย่างแข็งแรงอยู่ได้ไม่ใช่ลมพัดมาหน่อยเดียวก็ล้มละเนระนาดรากแก้วต้องลึกและแข็งแกร่งใช่ไหมครับโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันมันต้องแข็งแกร่งมันจึงจะทำให้โครงสร้างอีก2โครงซึ่งอยู่ภายนอกเขาเรียกว่าโครงสร้างทางกายภาพจึงจะแข็งแรงตามไปด้วยท่านว่าจริงไหมครับถ้ารากแก้วไม่แข็งแรงรากแก้วไม่สมบูรณ์โครงสร้างทางกายภาพของต้นไม้ต้นนั้นมันก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์มันจะล้มง่ายท่านลองนึกดูสิถ้าท่านปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ถ้ารากแก้วของมันไม่แข็งแรงมะนงมะนาวอะไรก็แล้วแต่มะกรูดก็เหมือนกันนอกจากมันจะไม่เติบโตแล้วโอกาสที่ลมพัดมามันจะล้มและกระแทกกันเป็นโดมิโนล้มระเนระนาดจะเกิดขึ้นนี่แสดงว่าโครงสร้างกายภาพก็จะไม่แข็งแรงด้วยลำต้นมันก็ไม่แข็งแรงถ้ารากแก้วไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรากแก้วผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวก็เหมือนกันครับไม่ว่าท่านจะเป็นผัวหรือจะเป็นเมียและลูกถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีโครงสร้างทางจิตใจที่แย่มากโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอคือสันดานไม่ดีจิตสำนึกตกต่ำในหลายเรื่องไม่ต้องทุกเรื่องหรอกแค่บางเรื่องเท่านั้นเช่นเป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกแล้วมีสันดานเห็นแก่ตัวนี่แสดงว่าโครงสร้างทางจิตใจนี่อ่อนแอไปแล้ว
ไปแสดงความเห็นแก่ตัวผัวผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวปัญหามีไหมครับปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวแตกแยกพังทลายมาแล้วผัวงกเมียงกนี่คือปัญหาด้านเศรษฐกิจบางทีมีนะก็งกบางทีไม่มีก็งกครอบครัวแตกเพราะเศรษฐกิจในครอบครัวมีปัญหาลูกก็มีปัญหาขอตังค์พ่อกับแม่ไม่ได้ลูกมันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่หาเงินไม่ได้ไม่มีตังค์พอขอแล้วไม่ได้ลูกก็จะมีปัญหานี่คือยกตัวอย่างถ้าผัวกับเมียมีจิตสำนึกที่ตกต่ำกันคนละเรื่องคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนงกอีกคนหนึ่งเป็นคนโทสะจริตรุนแรงขี้โมโหไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยถึงแม้เป็นผัวกูเมียกูเองเป็นลูกกูเองถามว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเหมือนต้นไม้สองต้นมาอยู่ด้วยกันรากแก้วไม่แข็งแรงทั้งคู่คือโครงสร้างทางจิตใจอ่อนแอถามว่าถ้าเวลาลมพายุพัดมาเนี่ยก็แปลว่าเกิดปัญหาชีวิตเกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยมันจะล้มทับใส่กันไหมครับเพราะรากแก้วไม่แข็งแรงนึกออกไหมคำว่าบ้านแตกอ่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงให้พวกท่านเนี่ยเซตซีโร่แล้วมาเรียนรู้ที่จะปรับจิตสำนึกมาเรียนรู้จะแก้ไขจริตแก้ไขสันดานกันไม่ใช่หยุดอยู่บ้านเล่นๆแล้วรัฐบาลก็ใจดีเหลือเกินแจกเงินอย่างเดียวตู้ปันสุขหายหมดที่เราบอก work from home ก็ได้เพราะปากท้องมันต้องเดินธุรกิจเศรษฐกิจนายทุนก็ต้องเดินถ้าเรามีปัญญาทำงานที่บ้านได้ทำไปสินะถ้าคนยากคนจนเนี่ยไอ้คนที่พอมีก็แบ่งปันมันทำให้คนเนี่ยใช้ความรักสรรเสริญออกมามอบความรักให้กับโลกได้ผ่านตู้ปันสุขนั่นทุกวันนี้เราไม่เห็นเลยตู้ปันสุขอะเราไม่ทราบว่าท่านนายกประยุทธ์อะมัวแต่ยุ่งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่แก้มัวแต่ยุ่งเรื่องปรับปรุงพรรคใหม่อยู่ใช่ไหมครับเลยไม่ว่างเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะแวะไปตรงอื่นนะแต่ก็ขอพูดในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งอยากเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้นิสัยในการดำเนินชีวิตโครงสร้างทางจิตใจพี่น้องครับท่านนึกภาพออกรากแก้วไม่แข็งแรงก็แปลว่านิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงเช่นถ้ามีนิสัยทางอารมณ์ที่เป็นลบมันจะมีคำว่าขี้นำหน้าครับขี้โมโหขี้หกก็แปลว่าโกหกขี้เกียจขี้หึงขี้หวงใช่ไหมขี้ลืมขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้เหล่านี้เป็นนิสัยทางอารมณ์ที่เป็นลบคือสันดานที่ไม่ดีโครงสร้างหลักโครงที่สามที่เรียกว่าโครงสร้างทางจิตใจถ้ามันอ่อนแอมันเหมือนรากแก้วต้นไม้ที่เราบอกตะกี้มันอ่อนแอหรือมันไม่มีหรือรากแก้วมันเน่าพอโดนพายุพัดมาหน่อยเดียวพายุแปลว่าเจออุปสรรคอะไรในชีวิตขึ้นมาหน่อยเดียวขี้มาทันทีเราจึงบอกพี่ๆน้องๆว่าถ้าในบ้านเนี่ยผัวเมียพ่อแม่ลูกแต่ละคนเนี่ยจิตสำนึกไม่เคยชำระมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรกี่ภพชาติมาแล้วไม่ฉวยโอกาสตรงนี้ขณะที่เซตซีโร่เนี่ยแล้วนายจ้างก็ใจดีให้ work from home ทำงานที่บ้านได้อยู่กับผัวกับเมียทำงานที่บ้านได้เราก็ยังสามารถให้ความรักกับโลกได้ด้วยพระบิดาให้ฉวยโอกาสตรงนี้ถ้าไม่ทำนี่ก็เสียโอกาสถูกไหมในสังคมเหมือนกันท่านจ้างพนักงานมาแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยเรียนมาสูงมากเรียนสูงแปลว่าโครงสร้างทางสังคมนี่แข็งแกร่งมากแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยโครงสร้างกายภาพสุดยอดแต่สันดานไม่ดีให้มาทำงานเป็นทีมแตกให้มาทำงานกับบริษัทของท่านมันก็กลายมาเป็นกาฝากเพราะมันเห็นแก่ตัวโครงสร้างทางร่างกายไม่คิดถึงส่วนรวมไม่คิดถึงบริษัทเวลาให้ทำอะไรมันจะถามทันทีไม่ทำแล้วฉันจะเสียอะไรถ้าฉันทำฉันจะได้อะไรและแถมด้วยว่าฉันจะได้เท่าไหร่ท่านเจอมาแล้วใช่ไหมนี่คือโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอมากสังคมมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกทุกคนเห็นแก่ตัวหมดการสำนึกเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยน้อยมากมีคนดีเหลือน้อยมาก
ม่ใช่ไม่มีนะมีคนดีก็มีแต่เหลือน้อยตอนนี้คนที่ไม่ดีเหลือมากกว่าท่านทั้งฟังเราอยู่ท่านลองถามตัวเองดูนะอย่าไบแอสหรือลำเอียงเข้าข้างตัวท่านเองท่านถามตัวเองดูสิว่าเรากำลังกระเทาะเปลือกตัวท่านที่ท่านมองเห็นนะว่าตัวท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่หรือไม่ถ้าอยากจะปลอดภัยจากโควิด-19ได้รับพระบารมีจากพระบิดาและจากเราที่พระบิดาทรงเม

ชุดพิเศษถ้ามั่นใจว่าฉีดวัคซีนไปหมดแล้วแพทย์พยาบาลกูไม่ติดแล้วถ้ามั่นใจเราดูจากแพทย์พยาบาลก็ได้เพราะเขาไม่มั่นใจว่ามันจะติดว่ามันจะไม่ติดนะถูกต้องไหมครับแต่แพทย์พยาบาลส่วนใหญ่จะไม่มีใครป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในเชื้อโรคเพียบแต่สังเกตไหมพยาบาลแต่ละคนตุ้ยนุ้ยอ้วนสมบูรณ์ตอนที่ไม่มีโควิด19นะอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะงานไม่เยอะช่วงนี้งานเยอะแพทย์ก็เหมือนกันมีน้อยรายที่จะติดเชื้อและป่วยอันนั้นเป็นเพราะมีความบกพร่องบางอย่างมันถึงติดเชื้อโควิดแล้วก็มีนายแพทย์บางท่านก็เสียชีวิตนั่นเพราะว่าต้องการให้เป็นบทเรียนว่าขนาดหมอนะอย่าประมาทนะตายได้เหมือนกันแต่ก็มีไม่กี่คนใช่ไหมในโลกนี้นั่นเป็นการที่พระบิดาหรือพระเจ้าอนุญาตให้จิตวิญญาณของหมอคนนั้นเสียสละตัวเองเพื่อเตือนสติสังคมด้วยว่าอย่าทำเป็นเล่นนะเรื่องจริงนะท่านต้องคิดใช่ไหมจิตวิญญาณหรือจิตวิทยาหรือจิตใจของมนุษย์เนี่ยสำคัญกว่ากายหยาบบางคนแต่งตัวหล่อใส่สูทเห็นไหมแต่สันดานไม่ดีอ่ะถูกไหมต่อให้คุณสุขภาพแข็งแรงต่อให้คุณเป็นคนมีเกียรติมีหน้ามีตาแต่ถ้าสันดานไม่ดีแล้วคนรู้ว่าคุณสันดานไม่ดีคุณก็เป็นคนที่ไม่มีค่าและไม่มีความหมายอะไรเลยในสังคมเพราะพระพุทธองค์สอนแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสันดานทางจิตนิสัยทางจิตสำคัญที่สุดต่อให้รวยเป็นเศรษฐีแต่ถ้าสันดานไม่ดีมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์คือล้มละลายในการเกิดเป็นมนุษย์พี่ๆน้องๆครับไม่ต้องย้ำสไลด์นี้มากโครงสร้างหลักของมนุษย์ที่เรากล่าวถึงนี้จึงมีสรุปให้ท่านฟังว่า1โครงสร้างทางกายภาพ2โครงสร้างทางสังคมและ3โครงสร้างทางจิตใจพี่ๆน้องๆครับที่ผ่านมาเป็นพันปีหมื่นปีไม่ว่าจะเป็นยุคเลมูเรียแอตแลนติสหรือเป็นยุคโนอาที่โลกพระบิดาต้องชำระอย่างรุนแรงยุคแรกคือยุคเลมูเรียแอตแลนติสโลกนี้จะมีแค่2ทวีปอยู่ตรงข้ามกันทวีปเลมูเรียเป็นทวีปเล็กๆเหมือนกับสมองซีกซ้ายของคนโลกก็หมายถึงกะโหลกสมองซีกซ้ายของคนนะไม่ใช่สมองซีกซ้ายขออภัยซีกโลกตะวันออกเนี่ยก็คือสมองซีกขวาเป็นผู้เชี่ยวชาญคล้ายสมองซีกขวาตะวันตกเนี่ยเป็นสร้างวัตถุเทคโนโลยีขยะก็คือสมองซีกซ้ายโลกมี2ทวีปเหมือนกับมนุษย์เราในกระโหลกศีรษะมี2ก้อนคือสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาไอ้ซีกซ้ายเนี่ยมันก็ขยันสร้างขยะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ทางขวาเนี่ยก็มัวแต่บ้าเรื่องปรัชญาบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังก็ดันทะลึ่งไปอิมพอร์ตเอาวัตถุเทคโนโลยีของอีกซีกหนึ่งถ้าเป็นยุคนี้ก็เรียกว่ายุคตะวันตกไปดีใจได้ปลื้มกับวัตถุเทคโนโลยีที่ไอ้พวกตะวันตกมันสร้างขึ้นมาพระบิดาแบ่งพื้นที่ไว้2ซีกให้คานสมดุลกันแต่ปรากฏว่าไอ้อีกซีกหนึ่งที่เป็นสมองซีกขวาแทนที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณกลับทำให้จิตวิญญาณตกต่ำถดถอยเพราะมัวแต่ไปใส่ใจฝักใฝ่วัตถุเทคโนโลยีมันเลยทำให้โลกนี้เสียสมดุลในสมัยที่เลมูเรียแอตแลนติสยุคนั้นเลมูเรียเป็นเหยื่อของแอตแลนติสชาวชนแอตแลนติสกดขี่ข่มเหงชาวเลมูเรียเพราะเลมูเรียมันซื่อๆเป็นนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาแต่แอตแลนติสเนี่ยมันเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีแล้วเมื่อไปนิยมโลกไปนิยมวัตถุเทคโนโลยีพวกเลมูเรียแอตแลนติสก็เลยเป็นพวกที่ชั้นต่ำเป็นพวกต้อยต่ำกว่าพระบิดาต้องชำระโลกเพื่ออะไรครับเพราะมนุษย์ที่เป็นพวกฝ่ายแอตแลนติสมันดันไปค้นพบเครื่องมือหรือกลไกชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อต่ออายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ถึงแม้เข้าเครื่องนี้แล้วจะสามารถต่ออายุได้คราวละ3ปีนี่ถามว่าช่อฉนไหมอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ยุคนี้ปัจจุบันนี้มันกำลังกลับมาคล้ายๆกับยุคแอตแลนติสอีกเพราะไอ้จิตวิญญาณของพวกตะวันตก

ก็คือพวกแอตแลนติสกลับชาติมาเกิดท่านไม่ต้องไปเสียใจพวกท่านก็คือพวกเลโมเรียที่มาอยู่แถวเอเชียเนี่ยใช้สมองซีขวาชำนาญท่านต้องเก่งเนี่ยเห็นไหมคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยอย่างพระศาสดาอย่างน้อยๆท่านนบีกับท่านพระพุทธองค์เนี่ยก็เป็นคนเอเชียใช่ป่ะครับองค์เยซูคริสต์เอเชียไหมครับก็เอเชียครับเราไม่เคยฝักใฝ่ที่จะสอนลูกหลานของเราให้มันใช้สมองซีขวานำซีซ้ายเขาเรียกว่าปัญญาญาณได้เรามัวแต่ใช้สมองขยะไปคิดตามฝรั่งสังเกตไหมพระนักบวชเขาสามารถเข้าถึงอภิญญาล่องหนหายตัวได้ใบหวยได้ดูเลขได้ทายใจได้ดูของหายได้ยังรู้อดีตชาติทั้งของตัวเองและของญาติโยมได้นี่เขาใช้อภิญญาเนี่ยมันมาจากการใช้สมองซีขวากับจิตเห็นไหมแต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะพัฒนาตัวไปบ้าระห่ำกับมันกลายเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปนู่นแต่ที่จะเอาพลังจิตตรงนั้นมาสร้างปัญญาปาฏิหาริย์ให้เป็นอริยะบุคคลกับใช้ไม่ถูกต้องสมัยนั้นคนชั้นสูงเท่านั้นพี่น้องครับจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าเครื่องเข้าไปอยู่ในเครื่องเข้าไปอยู่ในอาคารนี้แล้วมีเครื่องชนิดนี้เพื่อจะต่ออายุให้ทีละสามแต่ขณะที่คนส่วนใหญ่ทั้งเลโมเรียและแอตแลนติสที่เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกตัวไม่ได้รับโอกาสนั้นนี่แสดงว่าความเสมอภาคกันในระบบโลกเสรีเสียไปใช่ไหมพระบิดาทรงวางทุกอย่างเอาไว้อย่างสมดุลสมองซีกซ้ายกับซีกขวามันต้องสมดุลกันนะดาวเคราะห์โลกเสรีนะจะหมุนได้อย่างต่อเนื่องและไม่แกว่งทรายเพราะแผ่นดินบนโลกมันต้องสมดุลพลังงานก็ต้องสมดุลปรากฏว่ามนุษย์ยุคแอตแลนติสทำให้เกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรงนี่คือที่มาของการชำระโลกยุคเลมูเรียแอตแลนติสท่านนึกภาพออกไหมจริงๆแล้วพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวตรงนี้จริงๆเราตั้งใจว่าจะไม่กล่าวเพราะมันต้องกินเวลาไปอีกแต่น่าสนใจไหมนะไปคลั่งเทคโนโลยีจนกระทั่งแผ่นดินแอตแลนติสเต็มไปด้วยขยะวัตถุเทคโนโลยีพระบิดาจึงต้องใช้แผนการชำระโลกแล้วแอตแลนติสก็มีผู้รอดไม่กี่คนเพราะเป็นผู้ที่อยู่ทางฝ่ายพระบิดาเป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นพระจิตที่ยังใสถูกคัดไว้ให้เหลือรอดแผ่นดินสองทวีปก็เลยมีการแตกแยกกันออกมากลายเป็นทวีปปัจจุบันนี้ครับแยกตัวออกจากกันมีการชนกันออกจากกันแล้วก็จิตวิญญาณของแอตแลนติสเนี่ยก็เพิ่งได้รับโอกาสมาเกิดในยุคพลังงานเก่าเนี่ยในยุคหลังเนี่ยเพราะพระบิดากำลังจะชำระโลกมาเพื่อเปิดโอกาสให้มีสติทางวิญญาณสร้างสำนึกทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นกลับบ้านให้ได้ไม่ว่าอยู่จะนับถือศาสดาพระองค์ใดศาสนาไหนก็ตามหรือไม่มีศาสนาก็ตามอยู่จะต้องกลับบ้านก็เอาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ถ้าอยู่ไม่เอาจิตวิญญาณกลับบ้านมัวแต่หลุดลอยล่องลอยอยู่เนี้ยอยู่มัวแต่ทำตัวเป็นเหมือนฝุ่นละออง 2.5 อยู่ก็จะต้องถูกสอยทิ้งถ้ายังล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นขยะของจักรวาลให้เรามากล่าวความจริงตรงเนี้ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแท้แต่ใครแอตแลนติสพระบิดาใช้วิธีไหนครับทำให้แผ่นดินแอตแลนติสเนี่ยพลิกคว่ำตีลังกาทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็แผ่นดินที่เป็นเปลือกหินแข็งที่เป็นแผ่นเปลือกโลกหักแล้วมันก็จะพลิกเอาแผ่นดินของแอตแลนติสที่อยู่ด้านบนพลิกคว่ำลงไปจมอยู่ใต้น้ำใต้มหาสมุทรแล้วเอาแผ่นดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนมันที่เป็นทวีปใหญ่ของโลกเราทุกวันเนี่ยที่เหยียบยืนเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเป็นแผ่นดินแผ่นหินที่อยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อนเพราะแผ่นเปลือกโลกเรามันลอยอยู่บนน้ำใต้ดินน่ะในการชำระโลกครั้งที่4ในอีกไม่ช้านี้พระบิดาจะเอาหลักฐานที่เรากล่าวนี่คืนมาให้ชาวโลกเพราะที่เราพูดเนี่ยมันบันทึกเอาไว้ในจักรวาลและในโลกนี้จะพลิกมันขึ้นมาและให้ท่านเห็นว่าไอ้เมืองต่างๆความเจริญรุ่งเรืองต่างๆที่ทำด้วยซีเมนต์ทำด้วยหินทำด้วยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่มีวันเน่าเปื่อยผุพังเนี่ย
มันจะถูกพลิกขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานให้เห็นว่านี่คือเดิมเป็นทวีปแอตแลนติสแผ่นดินแอตแลนติสที่ถูกจมเอาไว้พระบิดาใช้คำว่ากลบฝังวัตถุเทคโนโลยีขยะที่มันรกโลกถามท่านว่าทุกวันนี้มันกำลังกลับมาเหมือนเดิมอีกใช่ไหมว่าพวกแอตแลนติสจิตวิญญาณของพวกเขาที่มาเกิดเป็นคนตะวันตกเนี่ยมันไม่เข็ดใช่ไหมก็ยังพยายามทำแบบนั้นอีกการชำระโลกครั้งที่4ครั้งนี้มันจึงจะรุนแรงมากกว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยชาวเลมูเรียยังมีจิตฝักใฝ่ทางวิญญาณมากกว่าทางโลกก็มีคนรอดตายเยอะแต่ขณะเนี้ยคนที่อยู่ทางซีกโลกด้านตะวันอะไรตะวันออกกลับไปฝักใฝ่พวกตะวันตกวัตถุเทคโนโลยีตะวันตกจิตสำนึกต่ำตมต่ำซ้ำบูชาวัตถุเทคโนโลยีบูชาเงินแทนพระบิดาเพราะว่า บูชาเงินแทนพระเจ้าคิดว่าเงินเนี่ยคือพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าตัวจริงก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองมีแต่ก้าวร้าวและก้าวล่วงท่านเห็นไหมนี่คือที่มาว่าเมื่อเปลี่ยนยุคกำลังจะเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งจะต้องให้จิตวิญญาณจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์โลกอย่างพวกเราในรุ่นปัจจุบันนี้แต่ถ้าพวกเรายังไม่ออกไปพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้มันเหมือนโรงงานอ่ะโลกเนี้ยก็เลยต้องทำให้ตายไงก็ต้องชำระทิ้งเหตุผลมีง่ายๆพอตายแล้วจิตวิญญาณที่มาใหม่จึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ได้วัตถุเทคโนโลยีขยะทั้งหลายจึงต้องหาที่กลบฝังเหมือนเดิมแต่แผ่นดินจะพลิกคว่ำพลิกไหวอะไรยังไงไม่รู้เราไม่บอกเราบอกแต่ว่าเกาะทั้งหลายจะจมหมดแผ่นดินโลกจะหายไปจะมีคนเสียชีวิตมากมายในบึงไฟนะในบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่มันจะรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านปรับปรุงจิตสำนึกของตัวท่านเองกับลูกผัวตัวเมียในครอบครัวทำเถอะครับเชื่อเราเถอะครับถ้าต้องการความรอดท่านต้องพิพากษาตัวเองอย่าให้พระบิดาพิพากษาเลยครับเรากล่าวด้วยความรักและหวังดีนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพระพุทธองค์สอนไว้มันดูแลจิตใจตัวเองเป็นคนดีต้องดีที่จิตใจครับพฤติกรรมทางกายมันออกมาจากจิตใช่ไหมมโนกรรมมันขับเคลื่อนวจีกรรมเป็นคำพูดมันขับเคลื่อนกายกรรมเป็นการกระทำถ้าท่านเป็นคนที่มีนิสัยดีไม่ใช่สันดานชั่วพฤติกรรมของท่านยังไงที่แสดงออกมามันก็จะดีครับคำว่าดีแปลว่าคนอื่นรับได้ถ้าไม่ดีแปลว่าคนรอบข้างของท่านเนี่ยถึงแม้ไม่ทุกคนนะแค่บางคนปฏิเสธก็แสดงว่านิสัยหรือพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมานั้นมันก็ไม่ดีแล้วโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทีนี้เรามาดูว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1มันคือยังไงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1กระบวนการของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1ท่านต้องตั้งใจฟังให้ดีนะนี่คือเรื่องเดียวกันกับการใช้ขันธ์5เพื่อจะหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรพูดง่ายๆถ้าท่านไม่ไปใส่ใจกระบวนการเกิดขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเกิดจากการที่ตาของท่านเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆหรือจิตที่นึกเองอยู่ข้างในเกิดรูปเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ถ้าท่านไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูดต่อไปนี้โอกาสที่ท่านจะหมุนธรรมจักรมันจะเหลือน้อยมากเพราะนี่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ปฏิบัติการทางเทคนิคนั่งหลับหูหลับตาเข้าฌานอะไรท่านยังทำได้เลยเนี่ยไอ้นี่ปฏิบัติตามธรรมชาติอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงนะอ่ะมาดูครับประการที่หนึ่งเรากำลังบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือกระบวนการของขันธ์ห้าที่พระบิดาให้จิตกับกายหยาบหรือกายสังขารมันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อทำให้เกิดจิตสำนึกถ้าจิตสำนึกนี่แปลว่าเป็นบวกถ้าจิตไร้สำนึกแปลว่าเป็นลบถ้าเป็นลบเราให้ความรักกับโลกไม่ได้ถ้าเป็นบวกเรามอบความรักคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกสมดุลได้ชัดเจนนะเราเชื่อมโยงให้อย่างนี้กระบวนการขั้นที่1จิตรับรู้รูปจากอายตนะตามองเห็นหูได้ยินคำว่าได้ยินหรือเห็นเนี่ยแปลว่าผัสสะนะแต่เห็นแล้วเนี่ยผู้ที่จะบอกให้ตัวเราเองรู้ว่าเราเห็นอะไรคือจิตของเราที่อยู่ข้างในตาไม่ได้บอกว่าท่านเห็นอะไรท่านมองอยู่ก็จริงอ่ะแต่ตาของท่านเนี่ยไม่ได้เห็นและบอกว่าสิ่งที่ตาเห็นนั่นมันคืออะไร
หูของท่านเหมือนกันที่ได้ยินคลื่นเสียงมาเนี่ยหูมันก็บอกไม่ได้ว่าเสียงที่กูได้ยินเนี่ยมันอะไรตัวที่บอกท่านก็คือจิตของท่านจิตตัวในอ่ะอายตนะภายในเป็นกลไกอายตนะตัวที่6มันมีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนเพื่อการรับแล้วรู้ถ้ามันไม่รู้มันก็ไปค้นไปเสิร์ชหาในสัญญาขันนี่ตะกี้เนี่ยกำลังพูดรูปธรรมก็คือรูปขันหรือนามธรรมที่เป็นรูปขันนึกภาพออกรับรู้รูปภายนอกเป็นรูปธรรมแต่ที่เราเห็นว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นนามธรรมแปลว่ามันไม่มีตัวตนจริงหรอกแต่มันเป็นเงาของไอ้รูปธรรมที่อยู่ข้างนอกที่จิตเราเห็นซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราเคยอธิบายคำว่าภาพที่เราเห็นน่ะจากตาที่เราเห็นน่ะมันคือมายาไม่ใช่กล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยกล้องมีจริงๆที่เราตั้งไว้ไม่งั้นฉายภาพเราแล้วท่านก็ไม่เห็นเราออกอากาศออกโทรทัศน์หรอกใช่ไหมกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นกล้องอยู่ครับกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคือรูปธรรมแต่ที่เราเห็นน่ะเราไม่ได้เห็นกล้องตาเรามองไปที่กล้องตาเรามีหน้าที่ผัสสะแต่จิตของเรามันเห็นเงาของกล้องที่ผ่านลูกตาเราผ่านม่านตาเราเข้าไปตกกระทบที่จิตเราที่อยู่ที่ตาที่สามที่ภายในแกลงมันไปสั่นสะเทือนตรงนั้นนะถ้าไม่เคยมีประวัติศาสตร์เพราะเราไม่เคยรู้จักกล้องถ่ายรูปมาก่อนจิตเราก็จะรีบเรียนรู้ทันทีพอรู้ว่ามันคือกล้องปั๊บจิตเราจะบันทึกความจำไว้ได้ว่าจำได้หมายรู้บันทึกไว้ในสัญญาขันเนี่ยอันนี้ปั๊บมองเป็นกล้องเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินด้วยจิตของเราไอ้เสียงนั้นที่เราได้ยินมันคือมายามันพอเราบอกว่าเพลาะมากเลยเสียงนางเพลาะเสียงของนายเพลาะมากเลยแล้วเราก็ไปหลงมันเนี่ยคำสอนของพระศาสดาที่บอกว่านั่นคือการหลงในมายาหลงเสียงเนี่ยเสียงคือมายาไอ้ที่เป็นจริงๆก็คือคลื่นที่มันสั่นสะเทือนผ่านรูหูเรามานั่นต่างหากคือของจริงมันการที่เราไปหลงมายาหลงเสียงหลงแสงหลงสีหลงรูปมันเป็นมายาทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นของไม่จริงมีใครเคยกล่าวกับท่านอย่างนี้ไหมนะเขามีแต่พยายามบอกว่ากล้องถ่ายรูปอยู่กันนะมันเป็นมายามันมีของจริงจริงครับถ้าจะพูดแบบนี้ก้อนหินหนึ่งก้อนที่ท่านสัมผัสท่านเตะมันกระเด็นท่านเอามือหยิบมันขึ้นมาก้อนหินหนึ่งก้อนเราก็บอกนี่คือมายาเหมือนกันเนี่ยแค่ท่านเห็นนะแต่เราอธิบายเพื่อให้คนที่ใช้จิตหยาบเนี่ยเข้าใจง่ายๆหินหนึ่งก้อนที่อยู่ในมือท่านไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะรูปลักษณ์เป็นยังไงล่ะแต่เป็นหินนะหินก้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในตาท่านไม่เห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างในก้อนหินหรอกแต่หินก้อนเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นมายานะซึ่งมันเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่อยู่ข้างในบางสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือพลังงานที่ตาของท่านมองไม่เห็นหรอกนั่นคือแกนแท้ตัวตนที่แท้จริงที่มีอัตตาที่แท้จริงน่ะก็คือพลังงานแต่เวลาท่านมาศึกษาธรรมะคนนำทางตาบอดชอบสอนท่านพลังงานมันเป็นอนัตตาพลังงานมันเป็นอนัตตาแปลว่าพลังงานมันไม่ใช่ตัวตนพลังงานมันไม่มีตัวตนนี่ก็แปลผิดอีกครับคำว่าอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าพลังงานเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวมันสั่นสะเทือนของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนมันจึงเป็นอนัตตาแต่ถามว่าพลังงานหรือจิตวิญญาณ นั้นมีอัตตาไหมมีถ้ามันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งนั้นต้องมีอัตตามันต้องมีตัวตนเราเลยอยากบอกท่านว่าอนัตตาก็มีอัตตาพระเจ้าไงก้อนหมายถึงพระสุริยเทพเนี่ยเป็นตัวแทนของก้อนใช่ไหมพระสุริยเทพเนี่ยนะเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาจิตวิญญาณของท่านเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาไม่มีอะไรที่ไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีตัวตนเพียงแต่อัตตาตรงนั้นน่ะมันเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นอัตตาซึ่งเป็นแค่มายาท่านต้องคิดดีๆท่านจะได้เข้าใจว่าไอ้การพยายามดับขันธ์5เรียกว่าดับอัตตาได้จะเหลือแต่อนัตตาเพราะกูไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นตาลยอดด้วนนะฮะมันไม่ถูกนะฮะอ่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1จิตรับรู้รูปจากอายตนะพอรับรู้เสร็จแล้วปั๊บจิต
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งนะจิตวางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นรับรู้รูปจากตาที่เห็นจากหูที่รับมาแล้วทำให้จิตได้ยินเสียงพอเห็นรูปพอได้ยินเสียงจิตวางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นวางเฉยแสดงว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะวางเฉยได้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถูกต้องไหมพี่น้องครับไม่รับรู้แล้วรับเอามาปรุงแต่งถูกต้องไหมใช่ไหมนั่นแสดงว่าจิตของท่านเนี่ยสามารถรับรู้ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสอะไรก็แล้วแต่รับรู้ไปตามความจริงเมื่อรับรู้ไปความตามความจริงได้เนี่ยเวทนาเนี่ยขันต่อมาเวทนาก็คือความรู้สึกหรือกิเลสมันจะเกิดไหมครับพี่น้องครับรับรู้ไปตามความจริงแล้ววางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกชังไม่ชังความรู้สึกดีไม่ดีชอบเอาไม่เอาอะไรพวกนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ยังเป็นเราอยู่สิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นก็ยังเป็นสิ่งนั้นอยู่เมื่อเรารับรู้ไปตามความจริงจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนต่อไปคือจิตจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เห็นน่ะมันคืออะไรอะไรอย่างไรทำไมมนุษย์เราจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีกิเลสมาตัดหน้าคือรู้สึกชอบไม่ชอบพอเรารู้สึกชอบรู้สึกพอใจรู้สึกชิงชังรู้สึกเกลียดรังเกียจเราจะใช้ปัญญาไม่ได้นะเพราะจิตมันไม่ว่างอ่ะเวลาเราจะใช้ปัญญาของสมองนะพี่น้องครับเราต้องใช้จิตของเราโปรแกรมสมองให้คิดแต่ถ้าจิตเราไม่ว่างเพราะมันไปสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเสียละจะเสียความรู้สึกหรือได้ความรู้สึกก็ตามจิตมันจะไม่ว่างไปโปรแกรมให้สมองสั่นสะเทือนเพื่อใช้ปัญญาได้ท่านนึกภาพออกไหมเราบอกแล้วว่าจิตทำงานได้ทีละอย่างท่านต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่พยายามจะไปดับขันห้าแล้วบอกว่าฆ่านิพพานได้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ใช่หนีหน้าที่ด้วยการดับขันจิตจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอจิตเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพอมองเห็นว่าปลาว่ายน้ำอยู่ถ้าเรารับรู้ไปตามความจริงเห็นว่าปลาว่ายน้ำอยู่เราไม่มีความรู้สึกเอ้ยน่ากินเฮ้ยอยากกินความรู้สึกตรงนั้นไม่เกิดเห็นปลาว่ายน้ำอยู่จิตเราก็จะบอกตัวเราว่าเฮ้ยลองดูรายละเอียดหน่อยสิว่าปลาตัวนี้มันเป็นยังไงบางทีเราเห็นรูปลักษณ์ของปลาเอ้ยหน้าตามันแปลกกว่ามนุษย์อีกเลยแต่ปากมันคล้ายๆว่ามันยิ้มได้มันพงาบพงาบมันพูดได้แต่ไม่มีเสียงนะนี่คือการเรียนรู้ครับพอเราไปเรียนรู้ตรงนี้ปั๊บโอ้ยปลามันหายใจด้วยเหงือกเฮ้ยมันมีครีบเขามันกระพือกระพือจะมีหางสายตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกแตกเฮ้ยดูแล้วน่ารักเว้ยโอกาสที่จิตของท่านจะเรียนรู้ในสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นในลักษณะเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วปั๊บเฮ้ยมันน่ารักเว้ยปั๊บเนี่ยข้อ5มาขั้นตอนที่5ในการหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5จิตจะเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้เป็นไงฮะโอ้ปลาตัวนี้น่ารักอ่ะปลาตัวนี้น่ารักแทนที่จะคิดจะจับมันมาฆ่ามาแกงท่านเลิกคิดเลยครับเพราะเห็นว่ามันน่ารักไงแมวที่ท่านเลี้ยงท่านเห็นมันน่ารักใช่ไหมท่านถึงเลี้ยงมันไว้และท่านไม่จับมันลงหม้อแกงใช่เปล่าใช่ไหมแต่ท่านมองว่าแมวน่ากินท่านเลี้ยงแมวไว้ตลอดรอดฝั่งไหมครับแมวตัวนั้นต้องถูกท่านจับถอนขนแล้วโยนลงหม้อแกงแน่นอนเพราะท่านดันทะลึ่งมองเห็นว่าแมวมันน่ากินที่มันน่ากินนั่นคือเวทนานั่นคือกิเลสนั่นคือความรู้สึกเฮ้ยน่ากินเว้ยพอน่ากินปั๊บตัณหาเกิดคือกูอยากกินแมวเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มนุษย์หรือคนนำทางนะถ้าไม่ตาบอดต้องสอนคนให้เรียนรู้แบบนี้สอนให้คนทำแบบนี้แล้วคุณไม่ต้องไปนั่งดับอะไรหรอกครับไอ้ขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยทั้งที่คุณเรียกว่าความทุกข์อะโลภะโทสะโมหะราคะขยะทั้งหลายมันจะถูกท่านเนี่ยเททิ้งหมดเลยเหลือแต่ขันธ์นั่นแหละคือนิพพานพอท่านนิพพานแล้วจิตญาณกับจิตวิญญาณก็สันสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วท่านก็บรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วง่ายๆแค่นี้ฮะเราถึงบอกว่าชาตินี้ก็นิพพานได้มันนิพพานแล้วจะอยู่เป็น100 ปีแล้วค่อยหลุดพ้นกลับบ้าน
ค่อยจิตวิญญาณค่อยตายแต่ไม่ใช่ตายจริงนะหลุดพ้นกลับบ้านคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกถึงจะประสบความสำเร็จนั่นคือมหัศจรรย์อรหันต์กัลยาณยอยิ่งกว่าอภิญญาทั้ง5อีกที่ท่านสามารถอายุยืนเป็นร้อยปีพันปีเหมือนกับพี่พรีเดียนที่เขาเข้าๆออกโลกเรามาเป็นพี่เลี้ยงของมนุษย์โลกเรามาสอนให้รู้จักวัฒนธรรมในการหุงข้าวในการปลูกข้าวมาสอนวัฒนธรรมในการทำเครื่องปั้นดินเผามาสอนให้มีวัฒนธรรมในการปลูกบ้านปลูกเรือนในการอยู่อาศัยท่านรู้ไหมมนุษย์เราไม่ใช่รู้เองนะก็มีพี่พรีเดียนเนี่ยที่เขาไม่เคยตายเขาเป็นอมตะแล้วเขาสามารถใช้อภิญญา1ใน5ของเขาล่องหนหายตัวเหาะเหินมาโดยไม่ต้องใช้ UFO โดยไม่ต้องใช้ยานยกเว้นขนอาดัมกับเอวามายังโลกเราเนี่ยต้องใช้ยานเพราะว่าอาดัมกับเอวายังไม่บรรลุมรรคผลสูงสุดยังไม่สามารถเข้าถึงอภิญญา5ด้วยวิธีแบบมนุษย์ไม่ใช่ด้วยวิธีทางเทคนิคนะด้วยวิธีธรรมชาติก็เข้าถึงอภิญญาได้ท่านทราบไหมท่านไม่ต้องไปฝักใฝ่ตรงนั้นเป็นง่ายด้วยเข้าถึงง่ายกว่าเยอะนะนี่คือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทแรกท่านว่าประเภทนี้ดีหรือไม่ดีครับเนี่ยถ้าท่านไม่ต้องการสั่งสมสันดานที่ไม่ดีท่านต้องปฏิบัติตาม5ขั้นตอนนี้นี่คือขันห้าก็ได้เรียกว่าขันห้าก็ได้ไม่ต้องมาพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องพูดทำตามเนี่ยครับวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่ผลิตสร้างออกมามันจะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เป็นบวกแล้วมันทำให้ท่านเป็นอมตะไม่ต้องตายจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะนิพพานนะเวรกรรมทั้งหมดที่สั่งสมมาในอดีตชาติได้หมดในชาตินี้ถ้าท่านทำตามนี้ครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งยังมีขั้นตอนที่6อีกครับพอตะกี้นี้จิตสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้แล้วเพราะจิตมันว่างจากการอยากกินจิตมันว่างจากการเสียความรู้สึกหรือจิตมันว่างจากกิเลสพูดง่ายมนุษย์คนนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วจิตวิญญาณที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตหยาบของเราเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่มีเมตตาเป็นคุณสมบัติพอเราทำให้มันว่างจากกิเลสแล้วตัณหาก็จะว่างไปด้วยเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจิตของท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนตามคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณได้ก็คือเกิดการนึกบวกเพราะมีความรักมีความเมตตาเกิดขึ้นก็จะเกิดการนึกบวกอย่างตะกี้ที่เราบอกว่าท่านเห็นปลาท่านก็ไม่นึกอยากจะกินแล้วนะนึกบวกละเอ้ยอย่าไปทำร้ายอย่าไปฆ่าเขาเลยเขาน่ารักนะเอ็นดูให้เขาอยู่กับธรรมชาติเถอะแต่ถ้านะเป็นการนึกลบนะนี่เราขอแทรกตรงนี้คือนึกบวกเหมือนกันนะแต่เป็นบวกที่เป็นด้านลบเฮ้ยกูซื้อมันเอาไปเลี้ยงที่บ้านกูดูแล้วกูชอบอ่ะน่ารักน่าเอ็นดูกูเลยเอาปลาซื้อปลานั้นไปเลี้ยงอันนี้บาปนะครับอันนี้เป็นลบนะครับปลาเขาควรจะต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่กับเราเพราะเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติเขาต้องอยู่ตามภาษาเขาตามธรรมชาติมันเราก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติถ้าเรารักเขาเราเมตตาเขาเราเอ็นดูเขาโอเคนะจิตจะเกิดการนึกบวกเอาแค่นี้เราจะไม่ฆ่าปลาเราไม่นึกอยากจะกินปลาเมื่อเรานึกบวกขั้นตอนที่7จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1จิตจะสั่งการให้สมองได้คิดบวกจิตจะสั่งการให้สมองคิดบวกก็คือคิดดีคิดชอบถ้าปลาตัวนี้นอนแทกเหงือกอยู่ในแอ่งน้ำข้างทางท่านเห็นแล้วว่าเออมันน่ารักแล้วก็โอ้มันน่าสงสารนะมันทำเหงือกพะงาบพะงาบพะงาบปากมันไม่หยุดเลยนี่แสดงว่ามันต้องการอากาศเยอะมากการคิดบวกคือเฮ้ยเราต้องช่วยปลาตัวนี้ช่วยยังไงจะใช้มือใช้ภาชนะอะไรช่วยช่วยแล้วจะเอาเขาไปปล่อยที่ไหนอะไรยังไงสมองของท่านเนี่ยจะถูกจิตกำกับให้คิดจิตจะนึกเพื่อกำกับให้สมองคิดตามเพื่อที่อะไรมโนกรรมแล้วก็จะแสดงออกมาเป็นกายกรรมถูกไหมจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเมื่อคิดบวกพฤติกรรมที่แสดงออกก็เป็นบวกก็คือการช่วยช้อนเอาปลาตรงนั้นด้วยวิธีไหนก็ตามเอาไปปล่อยในที่ที่เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินี่คือจิตจะสั่งการให้คิดบวกใช่ไหมคิดบวกก็คือต้องเอาไปปล่อยและเมื่อคิดแล้วก็ต้องหาวิธีว่าจะตอบสนองความต้องการของตัวเองที่คิดบวกอย่างไรก็คือการกระทำด้านบวกจิตจะสั่งการให้กระทำทางด้านบวกและท่านรู้ไหมครับนี่ที่เราพูดเนี่ยเป็นพฤติกรรมภายนอกทางกายภาพ
แต่พฤติกรรมภายในกระบวนการของจิตที่มีต่อมไร้ท่อต่างๆหรือจักระทั้ง7เนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนตามจิตที่เป็นพายเนลแกลนที่เป็นตาที่3เมื่อจิตสั่นสะเทือนเป็นบวกต่อมไร้ท่อทุกต่อมก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกตามและนี่แหละกระบวนการของขันห้ามันก็จะมาสิ้นสุดที่ข้อ9เนี่ยนะจิตก็จะเหวี่ยงคลื่นพลังงานด้านบวกเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกแล้วจิตมันเหวี่ยงออกมาโดยต่อมพิทูอิทรีเป็นผู้เหวี่ยงออกมาถ้ามันเกิดข้างในก็เป็นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าเหวี่ยงออกมาข้างนอกก็เป็นคลื่นพลังงานจิตก็เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กโดยต่อมพิทูอิทรีจะทำหน้าที่ไม่ใช่เหวี่ยงออกมาอย่างเดียวมันทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่จิตสร้างขึ้นมาจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่ไหลเวียนตามร่างกายของท่านให้เปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กที่สามารถแผ่เหมือนแผ่รังสีออกมาจากข้างนอกได้เพื่อมอบให้กับโลกที่เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละพี่น้องถ้าท่านทำได้อย่างนี้นี่แสดงว่าพี่ๆน้องๆของเราสามารถสร้างธรรมจักรให้เกิดขึ้นภายในตนเองได้และแน่นอนเวลาท่านพฤติกรรมทางด้านบวกปลาตัวนั้นพอได้รับความเมตตาจากท่านมันก็มีความสุขมันก็ดีใจท่านก็ได้บวกจากปลาและปลานั้นสั่นสะเทือนเป็นบวกก็คือให้บวกกับโลกได้ก็เรียกว่าชวนให้ปลามันหมุนธรรมจักรโลกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ชวนเพื่อนมนุษย์หมุนธรรมจักรตามท่านไปด้วยใช่หรือไม่ใช่และถ้าทำดีต่อกันไปเรื่อยๆด้วยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งที่เราพูดมีใครบ้างที่จะอุตริไปหมุนกรรมจักรอีกครับเพราะหมุนธรรมจักรมันมีความสุขกว่าเยอะแต่ที่ผ่านมาเราเคยสนใจไหมสันดานเราดีไม่ดียังไงตรงไหนสันดานไม่ดีกูก็แสดงกรรมจักรถ้าตรงไหนกูสันดานดีกูก็หมุนธรรมจักรหมุนแบบโง่ๆก็มีหมุนแบบงมงายก็มีเพราะไม่มีใครเคยสอนท่านนี่พระบิดาทรงเมตตาท่านที่พูดมา9ข้อเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนของจิตกับกายหยาบของท่านร่วมกันกับจิตวิญญาณเพื่อใช้ขันธ์5ที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งให้ทั้งสัตว์และมนุษย์ได้ใช้เนี่ยใช้ได้อย่างถูกต้องใช้ได้อย่างชาญฉลาดถามท่านดิถ้าท่านรู้9ข้อเนี่ยมันจะยากตรงไหนพี่น้อง3ข้อ9ข้อเนี่ยหมุนธรรมจักรมันยากตรงไหนครับเราอธิบายให้ท่านฟังมาเป็นขั้นเป็นตอนแต่ที่ผ่านมาท่านลองไปศึกษาดูว่าท่านพลาดข้อไหนครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยธรรมจักรแบบตะเกียมันมีขั้นตอนที่ขั้นตอน1ใช่มั้ยเราจำไม่ได้ละขั้นตอน7 8 9ไม่รู้อ่ะขั้นตอนที่ท่านนึกบวกอ่ะขั้นตอนที่ท่านนึกบวกการนึกของมนุษย์นี่แหละคือกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์ไม่ใช่พลังงานนะขับเคลื่อนพลังงานขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมเราเรียกว่าจิตสามนึกด้านบวกนึกแรกคือนึกเอาต่อท้ายด้วยคำว่าเองนึกเอาเองนึกเอาเองไม่มีเงื่อนไขอะไรทำให้เรานึกเรานึกเองจู่ๆแล้วก็โผล่ขึ้นมามันเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำโผล่มาจากใต้น้ำอยู่ๆมันเราไม่รู้หรอกว่ามันมีกอบัวอยู่ข้างล่างอยู่ๆวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาชูดอกชูใบเหนือน้ำไอ้สิ่งที่เรียกว่าการนึกเอาเองเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะอยู่ๆมันไม่รู้ที่มาที่ไปมันนึกขึ้นมาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไอ้สิ่งที่นึกเองเนี่ยอยู่ๆขึ้นมันอยู่ๆแล้วนึกเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากสัญญาขันมันเป็นประสบการณ์จากอดีตชาติมันคือคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติคือนิสัยในการนึกท่านเป็นคนชอบนึกอะไรเองนึกเอาเองนะไม่มีเงื่อนไขเนี่ยท่านนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามมันก็ฝังอยู่ในสัญญาเป็นสัญญาเดิมนึกเอาเองมันอยู่ที่ว่านึกบวกหรือนึกลบท่านในอดีตชาติเป็นคนสันดานไม่ดีคือชอบนึกลบนึกลบก็คือนึกในสิ่งที่ไม่ดีนึกจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนึกที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามถ้าสันดานเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆเนี่ยท่านก็จะมีดอกบัวเน่าๆผุดโผล่ขึ้นมาก็คือเรื่องนึกเอาเองแต่เป็นนึกลบคนเราเวลานึกลบเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราคิดในเรื่องลบนึกในเรื่องชั่วมนุษย์ก็จะคิดในเรื่องชั่วพอคิดเรื่องชั่วๆปั๊บก็จะพูดชั่วทำชั่วทันทีทั้งที่บางทีไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับเช่นนึกอยากรวยคือโลภ
อยากรวยทางลัดคือโลกถ้าไม่ไปโกงคนอื่นก็จะไปปล้นธนาคารเนี่ยไม่มีใครมาจูงใจนึกเอาเองนึกเอาเองแต่เป็นนึกลบก็แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมานี่แสดงว่าสันดานดีไหมไม่ดีนี่เรากำลังชี้เห็นว่าจิตสำนึกด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยนะนี่เราพูดถึงเรื่องจิตสำนึกด้านบวกใช่ไหมแต่เราพูดกับลบคู่ไปด้วยเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเที่ยวนึกเอาเองก็จะมีพฤติกรรมด้านลบถ้านึกบวกก็จะมีพฤติกรรมด้านบวกถ้านึกบวกนึกเอาเองนะถ้าเป็นด้านบวกก็เป็นจิตสำนึกด้านบวก1ใน3นะนึกที่2ก็คือนึกออกนึกออกเนี่ยต้องเติมคำว่าแล้วนึกออกแล้วแปลว่ากูจำได้แล้วว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยในอดีตที่ผ่านมากูจำได้แล้วว่ากูจะต้องจัดการกับเงื่อนไขสถานการณ์แบบนี้กูต้องทำแบบเนี้ยมันถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเราเคยทำชั่วครั้งหนึ่งแล้วเราประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่เอาพฤติกรรมชั่วๆที่เรานึกออกจากอดีตที่เราเคยโกงเขาเคยพูดเท็จเขาแล้วสำเร็จนะเอามาแสดงอีกเพราะมันออกมานะจากสัญญาเหมือนกันเขาเรียกว่าสัญญาใหม่ถ้าเป็นในชาตินี้ถ้าเป็นนั้นสันดานที่มาจากอดีตชาติและจิตวิญญาณถือมาด้วยเขาเรียกว่าสัญญาเดิมเห็นนะฮะนี่คือนิสัยแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกันถ้านึกออกแต่เรื่องดีๆเพราะเราเป็นคนมีนิสัยชอบจำแต่เรื่องดีๆเราโชคดีไปครับชาติที่แล้วเราเป็นคนมีนิสัยดีครับชอบจำในเรื่องดีๆและพยายามละทิ้งละเลยละเลยเรื่องร้ายๆพอมาชาตินี้เราจะเป็นคนนึกออกแต่เรื่องดีๆจำได้แต่เรื่องดีๆพอเรานึกออกเรื่องดีๆเราก็มีความสุขพี่น้องครับเราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเป็นวจีกรรมกายกรรมไม่ว่าจะแสดงออกแบบไหนกับใครมันจะเป็นบวกหมดแต่ถ้าเราสั่นสะเทือนด้วยกันนึกออกแต่เรื่องชั่วๆเจอหน้าเพื่อนร่วมงานจำได้แต่เรื่องระยำของมันที่มันเคยทำร้ายเราทำร้ายจิตใจเราพอเรานึกถึงเรื่องที่มันเคยทำระยำทำร้ายเราปั๊บถามว่าเราจะมีความสุขไหมเราอยากจะคบอยากจะคุยกับไอ้เวนนี่ไหมเราอยากจะทำงานร่วมกันกับไอ้หมอนี่ไหมไม่เห็นไหมฮะพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็มาจากตัวนึกเนี่ยครับสองนึกแล้วนะพี่น้องครับนึกที่สามครับนึกเองคำต่อท้ายมีคำว่านึกเองว่าคำว่านึกเองว่าเนี่ยแปลว่าคิดแทนคนอื่นชอบคิดแทนคนอื่นนะเห็นเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสื่อโอวาทกับองค์จิตจักรวาลแล้วเราบอกความจริงว่าเราสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลแล้วสัจธรรมที่เรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมที่พระศาสดาพระองค์ไหนที่ท่านรู้จักที่เกิดมาจากโลกไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังท่านนึกเองว่าแปลว่าเอเนี่ยมันโกหกอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันโกหกตอแหลมันใส่ร้ายพระศาสดามันอวดดีอวดเก่งกว่าพระศาสดามันขี้โม้ว่ามันสื่อกับพระเจ้านี่นึกเองเท่านั้นยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าที่ตัวเองนึกเองอ่ะมันใช่หรือไม่ใช่มันผิดหรือมันถูกหรือมันผิดฟันธงเลยว่ากูนึกเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แง่ๆเหมือนคนที่มาทำดีกับท่านมาพูดเพราะกับท่านแล้วท่านก็นึกลบนึกเอาเองว่ามันกำลังจะมาปอปั้นมันกำลังจะมาพนาวพนอพินอบพิเทาเพื่อหวังประโยชน์อะไรจากเราแง่ๆเนี่ยนึกเอาเองทั้งที่จริงๆคนที่มาพูดดีกับท่านก็ไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากท่านเลยแต่เขาหวังดีถามว่าหวังดีประโยชน์ใครประโยชน์กับท่านนั่นนะฮะเห็นไหมนี่คือจิตสำนึกด้านบวกเป็นกลไกที่สำคัญในการที่ทำให้มนุษย์คนนั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวในที่นี้เป็นจิตสามนึกด้านบวกซึ่งพวกเราเรียกกันเร็วๆว่าจิตสำนึกความมีสำนึกกับจิตสำนึกไม่เหมือนกันครับจิตจะต้องสามนึกส่วนจิตที่จะนึกเขาเรียกจิตสำนึกเขาเรียกว่ามีสำนึกนะก็คงจะต้องใช้ให้ถูกต้องพี่น้องครับถ้าเป็นจิตสำนึกด้านบวกคือนึกเอานึกออกนึกเองเนี่ยถ้านึกด้านบวกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีนิสัยด้านบวกแปลว่ามีอุปนิสัยที่ดีด้วยอุปนิสัยที่ดีก็คือนิสัยที่ดีๆในชาตินี้ที่สั่งสมมาตั้งแต่ตอนครบอายุ3ขวบมาแล้วมีพฤติกรรมที่ดีมาเป็นประจำที่แสดงออกหรือกระทำจนเกือบจะกลายเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุปนิสัยแต่ถ้าเป็นนิสัยไปแล้วคำว่าอุปะตัดออกครับไม่มีครับอุปะหรืออุปทานเนี่ยอุปทานเนี่ยนะอุปทานก็แปลว่าอะไร
เกิดอุปทานมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่คิดว่ามันเป็นจริงนะอุปนิสัยแปลว่ามันเป็นนิสัยอ่ะนะแต่ยังเป็นนิสัยจริงหรือเปล่าต้องดูไปสักพักนึงอะไรแบบนี้ก็เรียกอุปนิสัยโอเคนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนิสัยด้านบวกของมนุษย์เราก็จะต้องให้นิยามกันนิดนึงมา identify ให้นิยามกันนิดนึงนิสัยด้านบวกของมนุษย์1นิสัยด้านบวกของมนุษย์ก็คือเป็นพฤติกรรมดีๆที่เคยชินเป็นพฤติกรรมที่ดีที่เคยชินนิสัยด้านบวกของมนุษย์ข้อ1เป็นพฤติกรรมดีที่เคยชินเราเน้นคำว่าพฤติกรรมดีนะข้อ2ข้อ2คือบรรทัดที่2นะซึ่งเป็นสัญญาใหม่ในชาตินี้เป็นสัญญาใหม่ในชาตินี้เป็นพฤติกรรมดีๆที่เคยชินซึ่งเป็นสัญญาใหม่ในชาตินี้เขาเรียกว่าอุปนิสัยที่เราพูดตะกี้ซึ่งเป็นนิสัยดีที่เด็กน้อยคนหนึ่งเมื่อครบ3ขวบที่สมอง2ซีกมันเชื่อมต่อกันโดยคอร์พัสคอลัสซัมสะพานเชื่อมสมอง2ซีกมันถักทอสำเร็จและจิตวิญญาณนั้นพร้อมที่จะเผชิญกับเงื่อนไขของกฎแห่งกรรมได้แล้วนิสัยที่ดีๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่3ขวบเช่นรักพี่รักน้องนิสัยรักพี่รักน้องนิสัยรู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวไม่แย่งของเล่นพี่ไม่แย่งของเล่นน้องนะมีลูกอมแท่งนึงก็พี่อมทีนึงน้องอมทีนึงนี่คือสัญญาใหม่ที่จะถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดี2เป็นพฤติกรรมที่ดีที่เคยชินเหมือนกันแต่เป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาติแต่เป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาตินี่คือนิสัยด้านบวกของมนุษย์ท่านที่รักครับท่านที่ชอบไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวตามโคนต้นไม้นะตามป่าตามเขาหรือในห้องพระแล้วท่านบอกว่าท่านพยายามปฏิบัติเทคนิคสมาธิคือนั่งสมถะสมาธินั่งกรรมฐานสมาธิวิปัสสนากรรมฐานถ้าท่านพยายามจะชำระจิตของท่านท่านพยายามจะชำระจิตของท่านจิตของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นกิเลสโลภะโทสะโมหะไอ้เนี่ยมันเป็นทั้งสัญญาใหม่และสัญญาเดิมที่อยู่ในสัญญาขันท่านพยายามที่จะนั่งชำระมันด้วยวิธีกรรมฐานท่านกำลังจะเอาขยะที่มันก่อให้เกิดทุกข์ในขันเดียวครับเรียกว่าเวทนาขันขอโทษที่เรียกว่าสัญญาขันเพราะเวทนามันไม่เกิดเพราะท่านปิดอายตนะทั้งหมดมันมีแต่สิ่งเก่าๆที่ติดมาและสิ่งใหม่ๆในชาตินี้ที่มันเต็มขันอยู่เนี่ยในสัญญาขันท่านพยายามจะทำให้มันว่างไปจากไอ้ขยะที่เป็นสันดานที่ไม่ดีนั่นสัญญาขันหายแต่ถามว่าเวทนาขันท่านได้ยุ่งอะไรกับมันไหมท่านปิดอายตนะทั้งหมดไม่มีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขให้กับท่านเลยยกเว้นจิตของท่านที่เป็นตัวนายสร้างเงื่อนไขสร้างสิ่งเล้าขึ้นมาเองแต่ถ้าท่านลืมตาท่านเปิดหูมีใครมาด่าท่านมีใครมายั่วยวนยั่วยาวท่านเวทนาขันมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดอะไรไหมท่านเคยทดสอบและพิสูจน์มันหรือเปล่าเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างการทำแบบนั้นน่ะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถดับทุกข์ที่เกิดจากขยะในสัญญาขันได้เพราะมันมีทั้งสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่สัญญาเดิมก็คือมาจากอดีตชาติจิตวิญญาณถือมานิสัยสันดานที่ไม่ดีและสัญญาใหม่ก็เกิดจากชาตินี้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สั่งสอนหรือสั่งสอนไม่ทั่วถึงหรือสั่งสอนไม่ทันทำให้ลูกส่วนมากจะเห็นแก่ตัวเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมเด็กๆน่ะแล้วเด็กบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ขี้ขลาดก็คือขี้กลัวนะแล้วก็ไม่มีความมานะพยายามท้อแท้ง่ายเพราะอะไรมีอะไรพ่อแม่สปอยพ่อแม่ทำให้หมดอะไรแบบนี้ครับมันจะสั่งสมมาเป็นสัญญาใหม่แล้วมาแก้ไขกันไปสิเราบอกแล้วไงถ้ามันบันทึกลงไปในสัญญากรรมเนี่ยสัญญาขันเนี่ย3นาทีเนี่ยมันจะไม่เกิดกรรมนะถ้าท่านสามารถแก้ไขได้ทันเช่นโกรธเนี่ยโกรธแค้นใครก็แล้วแต่อย่าให้เกิน3นาทีนะถ้า3นาทีปุ๊บมันหล่นลงไปในสัญญาขันซวยนะครับเนี่ยสวยก็แปลว่าซวยพระบิดาให้โอกาสท่านแต่ก่อนนี้ไม่เลยนะพอสั่นปุ๊บมันหล่นลงไปเลยแต่เนื่องจากพ่ออยากให้ลูกกลับบ้านเลยให้เป็นรางวัลที่เราจะมาหงายกะลาให้แสงสว่างเข้ามาในกะลาครอบเพื่อท่านจะได้เกิดปัญญาว่าขันห้าต้องใช้ไม่ใช่ไปดับมันแล้วต้องใช้มันยังไงพระบิดาก็เลยให้โปรโมชั่น
ให้เวลาไม่เกิน3นาทีโกรธได้ไม่เกิน3นาทีจะไม่ให้สิ่งที่ท่านโกรธและกรรมที่เกี่ยวกับท่านโกรธนะมันหล่นพั่วลงไปในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณของท่านนะก็คือสัญญาขันธ์นี่แหละนึกออกไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแบบที่2ตะกี้แบบดีไปแล้วนะนี่มาแบบที่2เนี่ยเป็นแบบที่ใกล้กับตัวท่านในชีวิตประจำวันแบบที่2นะครับ1เรากำลังพูดเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์ของพวกท่านที่เป็นชาวโลกแล้วนะครับไม่ทราบท่านมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราพูดนี่ไหมมองเห็นประโยชน์มองเห็นความสำคัญไหมนี่แหละธรรมะที่ควรศึกษาและเรียนรู้คือสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เรียนรู้คิดจะทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งท่านไม่ต้องพูดหรอกคุยเรื่องนี้และทำสิ่งเหล่านี้ทำโดยที่ไม่ต้องมีชาติหน้าทำเพื่อชาตินี้แล้วไม่ต้องมีชาติหน้าถ้าทิ้งกายสังขารไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลที่ท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วท่านจะได้รับเราไม่เคยพูดให้ท่านขยันทำบุญขยันทำทานท่านทำก็ทำไปครับทำแล้วมีความสุขทำไปเลยครับจิตมีปิติมันก็จะเหวี่ยงบวกให้กับโลกเราก็ไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ควรทำคือสิ่งนี้ครับอย่าทุบขันทิ้งแล้วพยายามใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้เป็นนะอ้าวจิตรับรู้รูปจากอายตนะเห็นไหมฮะรับรู้รูปจากตาจากหูเนี่ยนะตะกี้อธิบายไปแล้วขั้นตอนที่สองจิตจะรับเอาหรือวางเฉยนี่คือจิตเป็นนายกายเป็นเบาประเภทที่สองท่านลองดูนะตะกี้ประเภทที่หนึ่งประเภทจิตสำนึกด้านบวกนะผ่านไปแล้วเอาตรงนี้พอรับรู้รูปจากอายตนะจิตจะรับเอาหรือจะวางเฉยมันมีสองทางเลือกตะกี้แค่รับรู้แล้วก็ไม่รับเอาแล้วก็ไม่วางเฉยด้วยใช่ไหมอันแรกอันนี้รับเอาหรือวางเฉยมีทางเลือกสองทางถ้าท่านเห็นแล้วท่านรับเอาเห็นกุ้งหอยปูปลาถ้าท่านรับเอารับรู้ว่านั่นคือกุ้งนั่นคือหอยนั่นคือปูนั่นคือปลาพอท่านรับเอาปั๊บเฮ้ยมันน่ากินเว้ยรับเอาคือไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจชอบก็จะเกิดกิเลสก็คือเกิดความรู้สึกเฮ้ยเข้าท่าเว้ยเฮ้ยแล้วรู้ว่าสัตว์พวกนี้มันมีคนกินและกินได้แล้วเราเคยกินตอนเด็กๆพ่อแม่เอาให้เรากินเห็นกุ้งหอยปูปลาได้กลิ่นปลาทอดได้กลิ่นหมูทอดอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ท่านเกิดกิเลสคือเกิดความรู้สึกชอบรู้สึกโอเครู้สึกดีจังเลยหอมจังเลยน่ากินจังเลยนี่คือความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่ารับเอามันก็จะเกิดกิเลสสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพอเกิดกิเลสปั๊บจิตมันจะเบรกไม่อยู่ครับมันรถยนต์เหยียบคันเร่งเต็มสูบเลยพอเกิดกิเลสปั๊บมันจะพุ่งเข้าไปหาตัณหามันจะวิ่งเข้าชนตัณหาทันทีถ้าท่านปล่อยให้จิตท่านตกเขาเรียกจิตตกก็คือขั้นตอนนี้ครับรับเอาแล้วเกิดกิเลสก็เรียกจิตตกตกหลุมเลยหลุมอะไรครับหลุมพรางเนี่ยสัตว์มันมีแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะสัตว์เนี่ยไม่มีกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณของสัตว์ไม่ต้องลงนรกเพราะฉะนั้นเขาเป็นแค่สัตว์ประจำโลกเขาไม่ต้องกลับบ้านแดนสุญญตาที่เขาจากมาเราจะไปใช้ขันห้าเหมือนสัตว์แล้วไปบอกว่าไอ้ขันห้านี่ทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่ได้อะเรามีปัญญาเรามีสมองทั้งสองซี่กับสัตว์มันไม่มีให้ใช้แบบนี้นึกออกไหมครับพอกิเลสมันเกิดปั๊บเหมือนรถยนต์เหยียบคันเร่งเต็มที่พอเกิดกิเลสปั๊บไม่มีมนุษย์คนไหนครับถ้าปล่อยให้จิตของตัวเองตกก็คือเกิดกิเลสไปแล้วเนี่ยจะห้ามไม่ให้ตัณหาคือความอยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากไม่อยากเนี่ยมันไม่ให้เกิดขึ้นท่านห้ามไม่ได้นะถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้เกิดตัณหาคือความอยากไม่อยากนึงซึ่งมันจะทำให้ท่านเสียผู้เสียคนไปไอ้ตรงอยากไม่อยากนี่แหละครับแต่มันมีเหตุมาจากกิเลสเรื่องเล็กๆครับ a little thing a little thing แปลว่าสิ่งเล็กๆ means a lot แปลว่ามันมีความสำคัญมากมันมีความหมายมากเลยนะไอ้เวทนาหรือไอ้กิเลสตัวเล็กๆเนี่ยเพราะมันทำให้เกิดตัณหาคือความอยากและไม่อยากพอมันเกิดตัณหาอยากไม่อยากปั๊บถ้าท่านไม่ได้สมอย่างใจอยากปั๊บมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นคือจิตจะสั่นเสือนเป็นลบคือมันหมุนกรรมจักรติ้วเลยครับคันนี้
คือโกรธไม่พอใจโมโหเพราะกูอยากจะกินแล้วไม่ได้กินเหมือนอย่างเห็นผู้หญิงกูอยากจะปล้ำพออยากจะปล้ำพอกูจะปล้ำแล้วมึงไม่ให้ปล้ำปั๊บกูจะโกรธมึงนะผู้หญิงบางคนถูกไอ้ใจซามเนี่ยมันฆ่าตายก็เพราะตรงนี้อยากจะปล้ำแล้วผู้หญิงไม่ยอมมันเลยฆ่าผู้หญิงตายหรือบังคับข่มขืนอนาจารไปเลยใช้อำนาจใช้พลังเหนือกว่าข่มเหงเพราะมันเกิดอารมณ์มาแล้วเนี่ยมันเบรกไม่ได้ตกเหวอย่างเดียวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตัณหาอารมณ์ขยะถ้าท่านปล่อยให้มันเกิดดับไม่ได้ท่านจะดับโลภะโทสะโมหะตอนที่มันเกิดแล้วนี่ดับไม่ได้ถ้าท่านจะดับโลภะโทสะโมหะตามกระบวนการของขันธ์5จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านต้องไปตัดที่เวทนาอย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกอย่าได้ความรู้สึกคือวางเฉยที่เราบอก neutral ก็คือทำให้จิตว่างวางเฉยไม่มีอารมณ์ขยะไม่มีความรู้สึกอะไรที่เป็นขยะนั่นแหละตัณหากับอารมณ์ขยะมันจะไม่เกิดก็แปลว่าดับได้อย่างสิ้นเชื้อเลยครับต้องไปดับที่เวทนานี่คือหลักการนะเรากำลังพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภท2คือเริ่มจะไม่ค่อยดีนะคือรับเอาก็เกิดกิเลสพอกิเลสมันเกิดปั๊บมันจะวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดรถมันเบรกแตกแล้วครับคือสู่ตัณหาและอารมณ์ขยะจิตก็เหมือนรถยนต์น่ะมันเบรกแตกเลยครับพอมันเกิดอารมณ์ขยะปั๊บจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบมันเป็นลบตั้งแต่เสียความรู้สึกแล้วที่พระบิดาทรงเรียกว่าอย่าเสียความรู้สึกรู้สึกก็คือรูตารูหูรูจมูกรูปากรูลิ้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ารูอายตนะภายนอกทั้ง5รู้อย่าสึกคำว่าสึกแปลว่ามันเสื่อมใช่ไหมเป็นเสื่อมแทนที่จะเห็นเฉยๆเนี่ยแล้วให้จิตรับรู้ว่าเห็นอะไรเนี่ยดันทะลึ่งจิตตกไปเกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนาตัณหาอารมณ์ขยะมาเป็นตับถ้าท่านไม่เข้าใจกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5อย่างที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลวิเคราะห์วิจัยให้ท่านฟังท่านจะรู้ไหมว่าท่านจะต้องดูแลตัวเองตามกระบวนการของขันธ์5ตรงไหนที่ท่านต้องระวังให้มากที่สุดเห็นแล้วอย่าเสียความรู้สึกใช่ไหมง่ายไหมง่ายมากไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปเข้าป่าหลายพรรษาหรือไม่ต้องบวชมาหลายภพชาติหรอกฟังเราปั๊บเข้าใจท่านปฏิบัติตามเราอย่าเสียความรู้สึกไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องอยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากไม่อยากและอารมณ์ขยะทั้งปวงโลภะโทสะโมหะไม่ต้องไปพูดถึงเลยท่านจะไม่รู้จักมันเลยครับถ้าท่านดับเวทนาคือดับความรู้สึกได้เอาขยะที่อยู่ในขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาขันธ์เนี่ยทิ้งไปไม่เอามาใส่ขันธ์ที่2 3 4 5มันก็จะไม่มีขยะเกิดขึ้นเพราะขยะมันจะถูกเทไปเนื่องจากเป็นกระบวนการของจิตนะท่านมันจะไปทีละขั้นก็คือทีละขันนะจากขันเวทนามันจะเทไปหาสัญญาจะเทไปหาสังขารและมันก็จะทำให้เกิดวิญญาณก็คือพลังงานตอนนี้เห็นยังการใช้ขันห้าแค่นี้สัตว์มันไม่มีปัญญาที่จะใช้วิธีการในการดับเวทนาสัตว์มันใช้ความรู้สึกสัตว์มันใช้สัญชาตญาณมนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงอ่ะทำไมต้องไปเอาอย่างสัตว์ล่ะเรามีสมองเราต้องจัดการไม่เสียความรู้สึกอ่ะจัดการตรงนี้ให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพอมันมี5ขั้นตอนนะยังไม่จบอ่ะมันยังมีขั้นตอนที่6จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวขั้นตอนที่6จิตก็จะเกิดอาการนึกลบนึกลบก็นึกออกนึกเอานึกเองเป็นลบเลยครับนึกลบมั้ยเป็นบวกกับตัวเองอ่ะแต่เป็นลบกับผู้อื่นเป็นลบกับสิ่งอื่นนะเช่นเห็นปลาใช่ไหมเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกพอใจได้กลิ่นหอมของปลาทอดเกิดความรู้สึกแหมชอบมากเลยก็เกิดความอยากเกิดขึ้นก็คือนึกลบอ่ะเฮ้ยกูต้องกินไหมกลิ่นปลาทอดกลิ่นปลาเผามันลอยมาจากไหนพยายามมองหานี่คือพฤติกรรมเกิดอาการนึกลบก็คิดลบทันทีครับอย่างที่7เกิดอาการคิดลบนี่คือกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5ที่กำลังไปพาท่านเข้าป่าเข้าพงลงนรกที่เกิดมาทุกชาติหนีนรกไปไม่ได้หนีกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ดับการมีสังสารวัฏไม่ได้เพราะใช้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแบบที่2เนี่ยมองตัวเองซะด้วยวิเคราะห์ตามที่เราพูดนี่คือโครงสร้างของการเกิด
กระบวนการในการสั่นสะเทือนเพื่อเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานระหว่างจิตอายตนะและกายสังขารจิตจะเกิดอาการคิดลบทันทีคิดลบก็คือกูจะต้องหาปลาตัวนี้กินให้ได้กลิ่นมันมาทางไหนกูจะต้องตามไปหาทางนั้นเหมือนบางคนนั่งเปิดมือถือดูว่ามีภัตตาคารไหนกำลังลดราคากำลังขายแบบโปรโมชั่นกำลังเป็นแบบบุฟเฟ่นะมา3จ่าย2มา4จ่าย3มา4จ่าย2มีโปรโมชั่นแล้วมีอะไรให้กินไหมมีหม่อหอยหม่อหอยแปลว่ามีปูขนไหมมีปูขนของจีนไหมนะมีปลาตัวใหญ่ๆมีอะไรโอ้โหเยอะแยะหมดของแพงๆเนี่ยแล้วราคาพิเศษไหมเนี่ยเขาเรียกเกิดอาการคิดลบมีการนึกลบอยากจะกินในสิ่งที่มันบาปแล้วก็เลยคิดลบว่าเฮ้ยมีที่ไหนให้กูกินมั่งแล้วก็แสวงหาก็คือกระทำลบรู้ร้านมันอยู่นี่ไว้เฮ้ยกูต้องไปไว้ไปคนเดียวไม่พอชวนเพื่อนไปด้วยชวนครอบครัวไปด้วยระหว่างนี้โควิด19นะฮะกินอยู่กับบ้านดีกว่ามั้ยประหยัดด้วยจะเกิดอาการกระทำลบก็คือไปกินเนื้อเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยลบหรือบวกอ่ะทำบาปใช่มั้ยล่ะก็มันก็เป็นลบอ่ะใช่มั้ยและในขณะเดียวกันจิตก็จะเหวี่ยงคลื่นลบออกมาขณะที่ท่านกินปลาทอดปลานึ่งปลาอบหรือกุ้งอบกุ้งนึ่งท่านกินมันอย่างอร่อยอร่อยท่านรู้ไหมจิตวิญญาณของปลาของกุ้งที่ท่านกินเนื้อของเขาเลือดของเขาแล้วบอกอร่อยอาการที่ท่านแสดงว่าอร่อยอร่อยจิตวิญญาณของสัตว์พวกนั้นเขารักหวงเครื่องยนต์แห่งกรรมของเขากันเขาจะมองว่าท่านกำลังกินเขาอย่างโกรธแค้นกินเขาอย่างอาฆาตเพราะท่านแสดงอาการกินอย่างเมามันท่านสังเกตสิเฮ้ยอร่อยอร่อยถ้าคนมองท่านไกลๆเนี่ยท่านเขากำลังมองว่าท่านกำลังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันชัดเลยครับสัตว์ตัวน้อยๆพวกนั้นน่ะจิตวิญญาณของเขาก็รักชีวิตเขาถึงอาฆาตโกรธแค้นมากท่านยิ่งบอกว่าอร่อยมากเท่าไหร่เขายิ่งโกรธแค้นมากเท่านั้นนะครับนะมันนักบวชบางคนที่เขาฉลาดเวลาเขากินเนื้อสัตว์ที่เขาทำมาถวายเขาจะกินอย่างไม่ยินดียินร้ายกินแล้วทำจิตสงบทำอาการสงบสำรวมถ้าบาปก็บาปน้อยหน่อยแล้ววะแต่ถามว่าบาปไหมบาปเพราะจิตวิญญาณของตัวเองรู้ว่าตัวเองจิตหยาบกำลังทำบาปจิตวิญญาณรู้ครับไม่ใช่จิตวิญญาณของสัตว์หรอกจิตวิญญาณตัวเราเองนั่นแหละนะและอย่างที่9จิตก็จะเหวี่ยงคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาโดยต่อมพิทูทรีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานด้านลบออกมาและถามว่าจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคือเอาความรักมามอบให้โลกทำให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลเนี่ยเราเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดไหมล่ะเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติหรือไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ตัวท่านเองขันอาสาพระบิดามาปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์ให้พระบิดาทรงเห็นว่าที่ทรงคิดวางแผนและออกแบบเอามาไว้นั้นน่ะเพื่อให้เรามาเกิดให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิตินะมันสามารถทำได้โดยที่พระองค์ไม่ต้องลงพระหัตถ์เองพระบิดาไม่ต้องลงมือเองให้ลูกที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดและอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสามารถทำหน้าที่ใน2มิติแล้วทำหน้าที่แทนพระเจ้าได้แต่ทุกวันนี้ทำได้ไหมครับนอกจากทำไม่สำเร็จแล้วยังจะเอาตัวไม่รอดยังหลงทางกลับบ้านยังหลงทางนิพพานอยู่เลยเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการปฏิบัติแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากรรมจักรที่ผ่านมาพวกเราคุ้นชินกับวิธี2แบบนี้ใช่ไหมครับและแน่นอนตะกี้เราพูดไปแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้จิตสำนึกเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นด้านลบคือนึกเอาเองอะนะแล้วก็นึกออกอะไรนึกออกแล้วกับนึกเองอะไรนึกเองว่าทั้ง3ข้อเนี่ยมันจะเป็นด้านลบไปหมดเลยเพราะท่านจิตตกคือเกิดเวทนาขันมันสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วมันมีทั้งสันดานเดิมก็เรียกสัญญาเดิมกับสันดานใหม่คือสัญญาใหม่ที่เกิดในชาตินี้ตั้งแต่เด็กแล้วสะสมมันถ้าเราจะพูดว่าวิธีจัดการสันดานคนหมายถึงสันดานของตัวเองก่อนเนี่ยนะเราจึงต้องรู้ก่อนใช่มั้ยว่าสันดานมันมาจากไหนและกระบวนการขั้นตอนต่างๆของจิตมนุษย์มันทำงานกันอย่างไรและต้องรู้ด้วยว่าโครงสร้างในการเป็นมนุษย์นั้นมี3โครงไม่ใช่4โครงนะมี3โครงโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางสังคมและก็โครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิญญาณท่านต้องรู้ให้ครบไหนๆเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถึงแม้ท่านไม่ได้เรียนจิตวิทยามาเห็นไหมท่านไปวัดไปศึกษาธรรมะไปเปิดในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีครับ
ใครที่ชอบบอกว่าเราชอบไปลอกพระพุทธเจ้ามาสอนมีเปล่าอ่ะตรงไหนอ่ะที่เราสอนมาเนี่ยมีเปล่าไม่มีมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่รู้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างพระองค์จะรู้เลยว่ากลไก

มันคือนิสัยด้านลบของมนุษย์ทีนี้เรามาดูสันดานของมนุษย์เราจะพูดถึงสันดานของมนุษย์ตะกี้เราพูดถึงนิสัยที่เป็นด้านบวกใช่ไหมสันดานก็คือ1เป็นพฤติกรรมขยะที่เคยตัวพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งนะถ้าจะไปพูดให้ฝรั่งฟังให้ใช้คำว่า unacceptable behavior unacceptable behavior แปลว่าพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมคนรอบข้างเขาหันหน้าหนีเขาแหนงหน่ายเขาหน่ายหนีเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมรับนั่นคือพฤติกรรมขยะเช่นเห็นแก่ตัวเอาเปรียบชอบโกหกชอบกินเพื่อนเขากินแรงเยอะเครื่องดื่มชูกำลังแต่เราดันทะลึ่งกินแรงเพื่อนถามว่าเป็นพฤติกรรมขยะแล้วมีคนเอาไหมครับก็ไม่มีขยะครบเห็นแก่ตัวก็มีขยะครบมือใครยาวสาวได้สาวเอานี่พฤติกรรมขยะก็ไม่มีขยะครบซึ่งเป็นสัญญาใหม่ในชาตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กๆชอบแย่งชอบโจรกรรมของเล่นพี่ๆน้องๆชอบปล้นของเล่นของพี่ชอบปล้นของเล่นของน้องตอนเล็กๆนะปล้นของเล่นนะพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นิสัยเสียจะใช้อำนาจในการกดขี่ข่มเหงอยากได้อะไรของเพื่อนจะข่มเหงเพื่อนเพื่อจะเอามาให้ได้เพราะมันเคยตัวตั้งแต่ตอนเป็นลูกเป็นกุมารน้อยที่อยู่ที่บ้านนะมันใครมีลูกระวังให้ดีจะไปสร้างขยะให้กับสังคมเพราะลูกมีแต่พฤติกรรมขยะหมักหมมอยู่เต็มตัวเนี่ยคือมีสันดานอยู่เต็มตัวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะเวลาถึงเวลาชำระโลกแล้วถ้ามีขยะอยู่เต็มตัวเนี่ยไอ้ปลาที่หายใจได้ปอดมันจะต้องจมน้ำตายเพราะจะต้องถูกคัดทิ้งพอจมน้ำแล้วเนี่ยบางคนจะมีเทพมาช่วยใช่ไหมมีทูตสวรรค์มาช่วยนะมีคนมาช่วยพูดง่ายก็เรียกว่าทูตสวรรค์มาช่วยแต่บางคนเนี่ยเวลาจมน้ำเนี่ยเขาปล่อยให้ตายเลยครับเพราะไม่มีเทพไม่มีทูตสวรรค์มาช่วยไม่มีใครมาช่วยเพราะถูกพิพากษาเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกเท่าเข้าแก่แม่อะไรนะเป็นผู้ใหญ่หนุ่มสาวเท่าแก่หรือเด็กน้อยก็จิตวิญญาณนะเท่ากันนั่นแหละจะถูกชำระหมดอ่ะโลกจะเหงานะถ้าเรามีคนดีๆเหลือน้อยจะบอกให้ภาษาอีสานว่าสิบอกให้ประการที่สองเป็นพฤติกรรมขยะที่เคยตัวเหมือนกันแล้วเป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาติที่จิตวิญญาณถือมาเพื่อที่จะแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเอาสัญญาเดิมติดมาสันดานเห็นแก่ตัวมาชาติเนี้ยเราจะเห็นแก่ตัวอีกไหมเห็นแก่ตัวเหมือนชาติที่แล้วอีกไหมเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเราจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือมีใจแต่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็คือไปเบียดเบียนคนอื่นมีสำนึกไหมถ้าไม่สำนึกก็จะเจอบทเรียนเช่นจะเกิดการสิ้นเนื้อประดาตัวหลังจากเจอบททดสอบจะเจอบทเรียนคือให้สิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อให้เรียนรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วชีวิตเราจะอยู่ยากไหมจะอยู่เย็นหรืออยู่ร้อนหรืออยู่ยากถ้ามันอยู่ยากปั๊บเนี่ยเราจะต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็ไอ้คนรอบข้างเราที่เราถูกส่งไปเกิดตรงนั้นให้เราอยู่ยากอ่ะไม่ใช่อยู่เย็นนะเพราะเราเคยเห็นแก่ตัวมาก่อนนะเราบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครทุกคนหันหลังให้เราหมดเลยเขาปฏิเสธที่จะไม่ให้ความร่วมมือปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือเราก็จะบอกว่าทำไมชีวิตกูลำเค็ญทำไมมีแต่คนใจดำไม่ช่วยเหลือกูเลยก็เลยตัดสินใจผิดไลฟ์สดดราม่าแสดงว่าชีวิตของข้านี่ลำบากลำเค็ญ นะกูเป็นผู้ชายนะมีเมียตั้งหลายคนมีลูกตั้งหลายคนไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูช่วยบริจาคหน่อย ก็เรียกดราม่าทางโซเชียลและคนไทยเราก็นิสัยดีครับมองโลกในแง่ดีที่เราบอกนะก็ช่วยเหลือบริจาค กันใหญ่ได้เงินเป็นล้านมารู้ทีหลังที่ไหนได้มันตอแหลมันหลอกลวงเห็นไหมฮะเราถึงบอกว่าท่านต้องฉลาดนะโง่ไม่ได้หรอกต้องฉลาดไม่งั้นอยู่ยากไม่มีปัญญาเนี่ยนะต้องมองโลกให้เป็นเราสอนมาแล้วพระบิดาสื่อมาเป็นข้อในสไลด์ที่ผ่านมาแล้วนะครับพี่ๆน้องๆที่รักครับนี่คือสันดานของมนุษย์สันดาน

ของมนุษย์ที่ท่านทั้งหลายจะต้องดูตัวอย่างที่เราขอยกมาอ้างอิงให้ท่านฟังบ้างอย่างเช่นเป็นคนโกรธง่ายโกรธง่ายนี่ก็แปลว่ามีโทสะจริตค่อนข้างรุนแรง2ปากไว3สันดานดื้อรั้งดื้อรั้นดันทุรังก็บอกว่าอย่าไปกูจะไปก็บอกว่าอย่าทำนะมันไม่ดีกูจะทำหูเบาฟังเขาเล่าว่าถ้าด้านบวกแต่เขาหลอกนะทางด้านบวกก็เชื่อตามเขาทั้งที่ถูกหลอกถ้าเป็นด้านลบก็เชื่อตามเขาแล้วจิตก็ตกนี่คือหูเบาไม่คำนึงถึงเหตุผลในนี้คือเป็นสันดานไม่ว่าจะเป็นสันดานเดิมหรือสันดานใหม่ในสัญญาขันเป็นได้ทั้งนั้นเนื่องจากสไลด์มันมีได้แค่5บรรทัดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่คือสันดานของมนุษย์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวท่านและเผลอๆท่านลองก้มมองดูตัวท่านเองทั้ง5ข้อเนี่ยท่านมีกี่ข้อแล้วโกรธง่ายปากไวคำว่าปากไวพอเห็นอะไรพูดเลยมันไม่ทันคิดเขาเรียกว่าไม่ทันคิดอ่ะพอนึกแล้วพูดเลยครับอยากจะพูดก็พูดเลยครับยังไม่ทันได้คิดในรอบครอบก่อนว่าที่จะพูดไปเนี่ยมันจะไปทำลายความรู้สึกของคนที่เราพูดด้วยเปล่าหรือทำลายความรู้สึกของบุคคลที่3หรือเปล่าไปด้อยค่าตัวเองเปล่าเวลาพูดอ่ะด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าด้อยคุณค่าหูเบาท่านเป็นหรือเปล่าถ้ามีคนชมอ่ะท่านหูเบาท่านก็ยิ้มน้ำลายย้อยแต่ถ้าหูเบาเพราะคนมาบอกว่ามีผู้นินทาท่านท่านไม่ยิ้มนะท่านแยกเขี้ยวใส่ทันทีเลยนะยังไม่ทันพิสูจน์เลยว่ามีคนนินทาว่าร้ายท่านจริงเหมือนอย่างอีเวนนี่มันมาเพชรทุนเราหรือเปล่าถูกไหมพี่น้องครับถามว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านที่สุดแล้วนะท่านอย่าบอกนะว่าปฏิบัติธรรมะไม่เป็นนี่คือมรรควิธีกิจการวานสอนให้ท่านปฏิบัติธรรมนำไปสู่การนิพพานเวทนานะนำไปสู่การนิพพานตัณหานิพพานอารมณ์ขยะนี่ยังไม่ได้สอนให้ฉลาดนะจะได้นิพพานอุปทานความเชื่อความเชื่อผิดๆน่ะเพราะเข้าใจผิดหลงผิดเห็นคนส่วนใหญ่เชื่อกันมานานตั้งแต่โบราณหรือเชื่อตามเพราะเข้าใจว่าคนนำทางคือพระศาสดาเรายังไม่ได้ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อจะให้ดับอุปทานตรงนั้นนะวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาบอกให้ท่านฟังโอเคไหมพี่น้องครับท่านถามตัวเองสิช่วยบอกด้วยไหมสารภาพบาปกับพระบิดาซะว่า5ข้อแค่เป็นตัวอย่างจริงๆมันมีมากกว่านี้นะ5ข้อเนี่ยตัวท่านเองแต่ละคนนะตัวท่านเองแต่ละคนมีกี่ข้อสารภาพบาปซะแล้วรับปากกับพระบิดาว่าจะตั้งใจจัดการดูแลตัวเองเพราะนี่คือการแก้ไขสันดานของตัวเองมันต้องแก้ไขตัวเองก่อนอย่าเก่งแต่จะไปจัดการชาวบ้านแต่เดี๋ยวเราจะสื่อสอนให้จัดการชาวบ้านที่นิสัยสันดานไม่ดีทำยังไงแต่ต้องจัดการตัวเองก่อนเพราะเราต้องพาตัวเองเราเนี่ยให้นิพพานสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วก็ค่อยทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตวิญญาณของท่านเพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้เต็มพลังให้เต็มสูบแล้วพร้อมจะตายนะก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะตายเพราะเราพอและกับการได้ทำหน้าที่ที่สูงส่งที่ขันอาสาพระบิดามาเราไม่อายพระองค์นะแล้วก็ไม่อายตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราคือจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมรออยู่ที่แดนสุญญตานั้นท่านต้องกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวเราจะได้ไม่อายพระเชษฐาของท่านพระคณิษฐาของท่านอายไหมเนี่ยกลับไปแล้วกลับแบบประเภทโอ้โหนะเราไม่รู้จะพูดคำว่าไงกลับแบบสมซ้อต้องกลับอย่างสมเกียรติทำตามที่เราบอกนะเอาละพี่น้องครับวิธีจัดการสันดานตัวเองตะกี้เนี่ยเราอธิบายแล้วนะกระบวนการในการเกิดกรรมเกิดสันดานหรือเกิดธรรมะที่เกิดนิสัยที่ดีมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรเราจะแนะนำท่านถ้าท่านจะจัดการสันดานของตัวเองเรามีให้ท่านเลือกอยู่ 4-5 วิธีแต่ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องปฏิบัติทั้ง 4-5 วิธีที่เราจะพูดต่อไปนี้ปฏิบัติเป็นประจำท่านจะรู้เองเมื่อท่านได้ทราบสิ่งที่เราจะเปิดเผยต่อไปนี้ว่าแต่ละวิธีท่านจะใช้ตอนไหนวิธีที่1ครับให้ท่านมีวินัยในการดำเนินชีวิตจดไว้เลยครับคำว่ามีวินัยในการดำเนินชีวิตแปลว่าท่านต้องรู้ว่า
กระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตที่ทำงานร่วมกันกับอายตนะและกายสังขารของท่านนั้นมันมีกระบวนการและขั้นตอนในการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการกระทำใน2มิติอย่างไรบ้างเพราะท่านเป็นคน2มิติท่านต้องสั่นสะเทือนมันให้ถูกต้องจำไว้นะฮะขั้นตอนที่1ครับพี่น้องครับท่านต้องรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่ที่เป็นสาระสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นรอบๆตัวท่านเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเอางี้แล้วกันถ้าท่านเป็นลูกท่านไปขอตังค์แม่หรือไปขอตังค์พ่อสมมตินะท่านเป็นลูกสมัยเรียนหนังสือท่านลองนึกภาพไปขอตังค์พ่อขอตังค์แม่เนื่องจากเป็นพ่อเรามีค่าใช้จ่ายเยอะอยากกินนู่นอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่เพื่อนมีกูก็อยากมีก็เลยขอตังค์พ่อกับแม่บ่อยมากเวลาขอแล้วพ่อแม่ก็ใจดีรักเราแต่กว่าท่านจะหยิบในพกในห่อมายื่นให้ลูกอย่างเราเนี่ยท่านมี2 อย่างมี2บออย่างแรกคือบอกว่าลูกใช้เงินเปลืองไปหรือเปล่าเนี่ยลูกเบิกเงินนะมาขอเงินพ่อเงินแม่เนี่ยมากไปแล้วนะลูกใช้อย่างประหยัดนะนี่คือบอกใช่ไหมแต่ถ้าเรายังมีนิสัยขออยู่เรื่อยเนี่ยท่านไม่ได้บอกเราอย่างเดียวนะท่านจะมีบอที่สองคือบ่นครับคำว่าบ่นเนี่ยโอ้ทำไมใช้เงินเยอะจังลูกนะลูกจะประหยัดนะพ่อก็ไม่หาเงินลำบากนะกว่าจะเก็บตังค์ได้นะแย่นะลูกเก็บไว้กินในอนาคตบ้างนะมาใช้วันนี้แล้วเนี่ยพ่อกับแม่ต้องทำงานอยู่กับบ้าน work from home แล้วบริษัทเขาก็ปิดกิจการพ่อกับแม่ไม่มีตังค์รอนายกประยุทธ์แจกอย่างเดียวเลยเนี่ยลักษณะที่สองเนี่ยเขาไม่ได้ว่าบอกกับลูกเขาเรียกว่าบ่นนะมีสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นลูกไม่อยากหมุนกรรมจักรโดยมีพ่อหรือแม่ของท่านที่ท่านไปขอตังค์เนี่ยนะบุพการีเนี่ยไม่ไปเกี่ยวกรรมไม่เกี่ยวกรรมก่อกรรมกับพ่อกับแม่ทำให้ตัวเองผิดบาปเนี่ยบาปกับพ่อแม่นี่บาปหนากว่าคนอื่นนะบาปหนากว่าทำกรรมกับคนอื่นนะท่านก็จะต้องใช้กระบวนการที่หนึ่งครับรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่ที่เป็นสาระเอาแต่ที่พ่อแม่บอกไอ้ที่พ่อแม่บ่นอย่าไปเอาถ้าไปเอาไอ้ที่พ่อแม่บ่นน่ะท่านอาจจะไม่ได้ตังค์นะเพราะวันหลังเขาไม่ให้เพราะท่านไม่เชื่อฟังเพราะท่านจะเกิดอารมณ์กระฟัดกระเฟียดเป็นเด็กกระฟัดกระเฟียดรำคาญไม่ชอบพ่อแม่บ่นจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนะถ้าท่านฉลาดก็รับเอาเฉพาะที่เป็นสาระที่พ่อแม่สอนว่าเฮ้ยเราใช้เงินเปลืองไปแล้วซื้อนู่นซื้อนี่ตามเพื่อนที่เป็นลูกคนรวยไปเยอะเกินไปแล้วพ่อกับแม่ไม่ค่อยรวยนะลูกนะหาเงินลำบากอะไรเงี้ยรับรู้ที่เป็นสาระจะได้เกิดอะไรครับเกิดความเมตตาเกิดความรักต่อพ่อแม่ตัวเองสงสารพ่อแม่ที่ต้องลำบากหาเงินเพราะฉะนั้นต่อไปนะอยากกินไอติมนะกินทุกวันวันละแท่งกินวันเว้นวันซะอย่างน้อยๆพ่อแม่ก็ประหยัดตังค์ในการที่จะให้ตังค์เรามาซื้อไอติมวันเว้นวันวันละแท่งใช่ไหมนะเอาแต่ที่เป็นสาระมันก็จะทำให้เราไม่เสียสมดุลไม่เสียสมดุลทางจิตใจก็เรียกว่าไม่เกิดเวทนาไม่เกิดความสลดรู้สึกสลดใจจังอะไรวะมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูมึงก็ต้องเลี้ยงดูลูกสิว่าลูกอย่างกูอยากกินเพื่อนเขามีกินได้ทำไมลูกอย่างกูจะขอพ่อแม่กูอย่างมึงสองคนเนี่ยบางคนโกรธนะบอกพ่อแม่ไปมึงสองคนทำไมกูขอไม่ได้วะบาปแล้วเนี่ยจิตตกได้เกิดบาปกรรมมโหฬารแล้วเพราะว่านะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกอกตัญญูเป็นลูกเนรคุณกับพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นี่บาปแล้วเวรกรรมเกิดแล้วนะเราไม่อยากจะพูดนะกรรมเวรจากการไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วเสือกด่าพ่อแม่ใช้คำหยาบคายแบบนี้ด้วยจิตสำนึกที่ไร้สำนึกเนี่ยด้วยการนึกลบเนี่ยก่อเวรก่อกรรมกรรมที่เกิดขึ้นมันคืออะไรที่กรรมที่จะกรรมไว้ในทั้งในชาตินี้ถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะจะต้องกรรมไปชาติหน้าด้วยมันคืออะไรเราไม่ชอบสอนเรื่องพวกนี้อย่าทำกรรมเวรมีจริงนะอ้าวพอรู้รับรู้แล้วรู้รับเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเราไม่เสียสมดุลใช่ไหมรู้รับเอาแต่ที่เป็นสาระรู้รับรู้รู้ไม่รับเอาที่ไร้สาระแหมข้อที่2มันตรงกันข้ามข้อแรกข้อแรกรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่ที่เป็นสาระโอ้พ่อแม่เขารักเรานะเขาให้เราและเขาก็เมตตาเราอบรมสั่งสอนเราเนี่ยฟังตรงนั้นแล้วเป็นสาระและรู้รับรู้รู้ไม่รับเอาที่ไร้สาระที่แม่บ่นพ่อบ่นก่อนจะให้ตังค์อ่ะมันไร้สาระให้ท่านบ่นไปเถอะมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรกับเราถูกต้องไหมเราไปห้ามพ่อกับแม่ที่ให้ตังเราเลิกบ่นเราได้ไหมแม่ไม่ต้องมาบ่นได้ไหมจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เอา ยิ่งบาปหนักเข้าไปอีกไอ้ลูกเวรเนี่ยนะใช่ไหมอย่างที่สองมันวินัยในการดำเนินชีวิตถ้าท่านมีแบบนี้ท่านต้องท่องจำไว้ครับ
เราเขียนเป็นข้อๆอย่างชัดเจนท่านชอบจำศีลใช่ไหมครับปานานะมุสากาเมอทินนาอะไรพวกนี้ท่านจำแล้วก็เอาไปทำกันถือศีลนะไอ้นี่ยิ่งกว่าถือศีลอีกนะท่านถือปฏิบัติเลยครับท่องเอาไว้แล้วฝึกให้คำชำนาญชาตินี้ถ้าอยากจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานหรือจะอยู่อายุไขนานๆ นะเป็นร้อยปีกรรมใหม่ก็ไม่ก่อกรรมเก่าก็แก้หมดทำตามที่เราบอกนี่แหละเราบอกแล้วไงง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากเลยนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเรื่องหลุดพ้นยิ่งง่ายหนักเข้าไปอีกครับแค่ปรารถนาว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่พระบิดาก็ให้กลับถ้าท่านนิพพานจิตหยาบนิพพานในเรื่องของขยะที่จิตหยาบมีคุณสมบัติอยู่ได้อย่างหมดสิ้นเนี่ยทำแบบเนี้ยอย่างที่สองนะอย่างที่สามไม่รับรู้ไม่รับเอาเพราะมันไร้สาระตะกี้ข้อสองนะรู้รับรู้รับรู้ว่าพ่อกับแม่บ่นและคำบ่นนั้นน่ะมันไร้สาระก็เลยไม่เอามาข้อสองไม่รับรู้ไม่รับเอาเพราะมันไร้สาระก็คือฟังเฉยเพราะพ่อแม่เราคนเดิมแกก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องเพราะนิสัยพ่อแม่ฉันเป็นอย่างนี้เราก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ได้เรื่องที่แกบ่นนะแล้วเราก็ไม่เขาเรียกว่าไม่รับรู้และไม่รับเอาจิตเราจะไม่ตกเราไม่ต้องฝืนความรู้สึกเพราะมันไร้สาระแต่เราต้องรับรู้และรับเอาแต่ที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนนะทิ้งไม่ได้นะเห็นไหมเราเป็นลูกกตัญญูและอย่างที่สี่เมื่อรับรู้ไม่ว่ารับรู้นะในข้อ1หรือข้อ2เมื่อรับรู้ท่านต้องรับรู้เพื่อที่จะเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่ว่ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางปากทางกายสัมผัสสิ่งที่ท่านรับรู้นั้นถ้าท่านคิดว่ามันเป็นสาระและท่านรับรู้ท่านมีหน้าที่ต้องเรียนรู้จำไว้นะครับข้อ3ท่านมีหน้าที่ต้องรับรู้ข้อ4นะเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เฉยๆเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำไมอย่างไรทำไมจึงไม่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านต้องเรียนรู้ให้ละเอียดรอบคอบในทุกมิติและท่านจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆมนุษย์เรามี3ภูมิภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท่านต้องเติมเต็มท่านต้องเรียนรู้ที่จะเติมเต็มไอ้3ภูมิในความเป็นมนุษย์ได้วันหน้าค่อยเล่าให้ฟังแต่วันนี้พูดพาดพิงไปก่อนประการที่5เรียนรู้เพื่ออะไรครับเรียนรู้เพื่อที่จะรักสิ่งนั้นเรื่องนั้นคนนั้นตัวนั้นสถานการณ์นั้นเรียนรู้เพื่อที่จะรักเท่านั้นนะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะเอาเป็นการรักเพื่อที่จะให้เรียนรู้เพื่อที่จะรักเท่านั้นเพราะจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติ2สิ่งที่ต้องการให้จิตหยาบของท่านทำคือรักให้ได้ถึงแม้จะไม่น่ารักอภัยให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่าให้อภัยและต้องใช้จิตตะปัญญาคือใช้สมองเนี่ยที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านเนี่ยช่วยยกระดับความฉลาดทางปัญญาของจิตวิญญาณที่ไหนๆมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาติและยกระดับจิตตปัญญาได้จิตวิญญาณนั้นก็จะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นกว่าจิตวิญญาณธรรมดาจิตวิญญาณส่วนใหญ่จะไร้เดียงสาใช้ได้แต่สัญชาตญาณถ้าผ่านการเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลายภพชาติแล้วยกระดับจิตตปัญญาของตัวเองให้สูงขึ้นคือฉลาดขึ้นเรื่อยๆในทุกภพชาติเวลากลับบ้านแดนสุญญตาจะนำเอาคุณสมบัติอันสุดยอดคือความฉลาดทางปัญญาที่จิตวิญญาณได้มาจากตอนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้สมองช่วยทำให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของความฉลาดเนี่ยฉลาดขึ้นก็แปลว่าอะไรครับจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถพัฒนาความฉลาดในการเป็นมนุษย์ได้มันจะกลายเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณในความฉลาดนั้นความฉลาดของจิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมจึงไม่เท่ากันไม่ต่างกับมนุษย์อ่ะแต่ละคนเนี่ยฉลาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะผ่านการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนละกี่ภพชาติก็ไม่รู้แล้วแต่ละภพชาติเนี่ยเหลวไหลกับการใช้ปัญญามากน้อยแค่ไหนใส่ใจกับการพัฒนาจิตตะปัญญามากน้อยเพียงใดอยู่ที่ตรงนั้นด้วยพี่น้องครับนะนี่คือวินัยในการดำเนินชีวิตวิธีการจัดการกับสันดานที่ไม่ดีของตัวเองใช้วิธีที่1ครับมีวินัยในการดำเนินชีวิตวินัยมี5ข้อรวมทั้งไอ้ของเก่าที่ผ่านมาตะเกียะ
ตั้งแต่3:35ที่เราสื่อพระโอวาทมานี่เขาเรียกว่าเอา tool ภาษาอังกฤษใช้ว่า TWOL tool เอาแปลว่าเอาเครื่องมือมาให้ใช้ได้เครื่องมือชิ้นที่1คือมีวินัยในการดำเนินชีวิตวินัยในการดำเนินชีวิตมี5ประการวิธีที่2เปลี่ยนวิธีคิดถ้าจะจัดการสันดานที่ไม่ดีของตัวท่านเองให้เปลี่ยนที่วิธีคิดเปลี่ยนยังไงครับอย่างแรกเปลี่ยนที่มุมมองถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขี้โมโหเรารู้ตัวเราสันดานไม่ดีขี้โมโหยกตัวอย่างเดียวขี้โมโหเรามองคนรอบข้างของเราที่มันยั่วโมโหเราแล้วเราก็โมโหเป็นเพราะเรามองว่ามันคือศัตรูของเราเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่ศัตรูของเราแต่มันเป็นครูของเราเราจะโมโหอีกไหมหรือเปลี่ยนมุมมองอันนี้มันทำไมมันโง่มีลูกน้องลูกน้องมันทำอะไรห่วยๆเราไปมีไปมองในมุมว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ทำไมมันโง่เราเลยโกรธเฮ้ยกูไม่นึกเลยนะว่ากูจะมีลูกน้องอย่างมึงลูกจ้างอย่างมึงนี่โคตรโง่อย่างเงี้ยโทสะเปลี่ยนและถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่ามันมาช่วยทดสอบความเป็นคนขี้โมโหความเป็นคนเจ้าอารมณ์ของกูด้วยการทำอะไรโง่ๆเพื่อจะทดสอบจิตวาระจิตของกูทดสอบสภาวะจิตของกูว่ากูจะหนักแน่นอดทนกับมันได้ไหมเพราะมันคือลูกน้องของเราไม่ใช่คนข้างทางข้างถนนที่กูเจอมันเป็นลูกน้องที่ทำประโยชน์ให้กับบริษัทกูมาตั้งนานนะถึงแม้มันเป็นคนทำอะไรโง่ๆแต่มันก็เป็นประโยชน์เพราะมันไม่ทรยศมันไม่คดโกงเห็นไหมมันมาทดสอบมันถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องมีมุมมองที่เป็นบวกแบบนี้ความเป็นคนขี้โมโหเนี่ยของเรามันจะลดลงไหมและถ้าเราปฏิบัติเจอไอ้เวรเนี่ยมันยั่วโมโหมันทำอะไรโง่ๆบ่อยๆท่านปฏิบัติแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวจิตของท่านก็จะคุ้นชินก็กลายเป็นนิสัยที่ดีไปเพราะมันสั่นสะเทือนจนสูงสุดเลยสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดจนหยุดเหมือนกับไม่สั่นสะเทือนก็แปลว่าท่านเปลี่ยนสันดานของท่านจากลบเป็นบวกได้เรายกตัวอย่างคร่าวๆนะท่านฟังและคิดตามนะอย่าง่วงตามเปลี่ยนที่2คือเปลี่ยนอยากได้เป็นอยากให้อยากได้ให้เปลี่ยนเป็นอยากให้ซะเปลี่ยนวิธีคิดถ้าท่านไม่เปลี่ยนจากอยากได้เป็นอยากให้บางทีมันอาจจะทำให้จริตหรือสันดานที่ไม่ดีของท่านมันโผล่ออกมาอยากได้เพื่อนที่มีน้ำใจปรากฏว่าเจอเพื่อนที่บางคนมันแล้งน้ำใจสันดานท่านก็จะเกิดทันทีคือสันดานไม่พอใจแล้วก็จะเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่ไม่เหมาะสมกับไอ้เพื่อนคนที่ไม่มีน้ำใจนั่นแต่ถ้าท่านเห็นมันไม่มีน้ำใจท่านไม่อยากได้อะไรจากมันเปลี่ยนเป็นอยากให้มันอย่างแรกเลยให้โอกาสมันให้โอกาสมันเป็นเพื่อนร่วมงานให้โอกาสมันเป็นเพื่อนกูต่อไปเพราะยังไงกูก็มีประโยชน์เพราะมันมีงานเป็นเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่ามันเป็นคนที่ค่อนข้างจะแรงน้ำใจไม่เป็นไรถ้ามันเป็นคนแรงน้ำใจแต่เราไม่เคยหวังจะได้อะไรจากมันเนี่ยเราจะเดือดร้อนอะไรไหมเราไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นสันดานเราที่ไม่ดีมันก็จะหดหายไปได้ถ้าเราปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าดัดสันดานตัวเองถูกไหมเปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนประการที่3เปลี่ยนที่จุดยืนคำว่าจุดยืนหมายถึงแทนที่เราจะยืนมองมันโดยที่เรายืนอยู่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวอีเวนต์นั่นมันเป็นอย่างเงี้ยอีเวนต์นู่นเป็นอย่างนั้นมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ทำไมมึงเห็นแก่ตัวกับกูวะนี่คือมองมุมเรามองว่ามันเห็นแก่ตัวถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อทำให้จิตเราสงบเนี่ยเราเปลี่ยนไปยืนมุมมันมั่งไหมถ้าคนโบราณพูดจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือคนโบราณสอนเอาใจเขามาใส่ใจเราแปลว่าอะไรท่านไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเลยท่านยังยืนอยู่จุดเดิมอ่ะแต่ไปเอาใจมันมาใส่ใจเราถามว่านั่นคือการเข้าข้างตัวเองป่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็แปลว่านะถ้ากูเป็นมันเนี่ยหรือถ้ามันเป็นกูท่านว่าเวลาคิดเนี่ยคำตอบจะออกมาต่างกันไหม
เราไปยืนอยู่ฝั่งมันเป็นพวกเดียวกับมันแล้วคิดว่าถ้าเราเป็นมันถ้าเราเป็นมันแล้วเอามันมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราก็แปลว่าถ้ามันเป็นเรากับเราเป็นมันคิดกันสองข้างเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่ใจเขามาใส่ใจเราอยู่ฝ่ายเดียวเราก็ยังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมก็ยังเข้าข้างตัวเราเองอยู่เหมือนเดิมและเราเปลี่ยนอะไรครับเนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับถ้าจะเปลี่ยนท่านก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและเอาใจเราไปใส่ใจเขาด้วยทั้งสองทางคำตอบมันจะออกมาไม่เหมือนกันมันถ้าท่านเปลี่ยนจุดยืนได้จิตของท่านก็จะสงบไอ้สันดานที่ไม่ดีอะไรต่างๆที่ท่านติดตัวอยู่มันก็จะไม่กระพือออกมาท่านจะเป็นคนน่ารักทันทีประการที่4เปลี่ยนวิธีคิดประการที่4คือเปลี่ยนที่ศัตรูคือครูเราที่เราบอกตะกี้เราไปยกตัวอย่างข้อ1และเปลี่ยนมุมมองอย่าไปมองด้านเดียวนะเปลี่ยนที่ศัตรูคือครูเรานะเอาเรากลับไปข้อ1ยกตัวอย่างใหม่ก็ได้นะเปลี่ยนที่มุมมองก็แปลว่าอะไรอย่าไปมองว่าเขาชั่วกับเราอย่างเดียวแต่ไปมองว่าที่เขาชั่วกับเราเป็นเพราะเขาจำเป็นต้องชั่วเนื่องจากถ้าเขาไม่ทำชั่วแบบที่เราบอกว่าชั่วเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเสียหายเขาอาจจะถึงขั้นตายได้เขาเลยจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเขาเรียกเปลี่ยนมุมมองไม่ได้มองว่ามันเอาเปรียบมันเห็นแก่ตัวอย่างเดียวมันอาจจะจำเป็นที่มันต้องทำเช่นนั้นก็ได้เราเปลี่ยนวิธีคิดเห็นไหมความฉลาดทางปัญญาของท่านมันช่วยทำให้ท่านมีจิตที่สงบสุขท่านสามารถขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นสวรรค์อยู่ในอกท่านมีความสุขสงบทั้งที่อยู่ท่ามกลางคนที่มันสันดานไม่ดีนึกออกไหมนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนเขาเรียกวิธีการจัดการสันดานที่ไม่ดีของตัวเองที่ชอบต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านใครแรงมากับแรงตอบใครชั่วมากก็ชั่วตอบน้ำยอกก็น้ำมงอะไรแบบนี้ท่านจะเปลี่ยนสันดานไม่ดีตรงนั้นได้ด้วย2 อย่างเนี่ยนะ2ข้อเลยนะมีวินัย2เปลี่ยนวิธีคิดอย่างที่3ไม่เอาแต่ใจตัวเองท่านต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองถ้าท่านเป็นคนไม่เอาแต่ใจตัวเองสันดานไม่ดีของท่านเนี่ยมันก็จะถูกเก็บหาย1ครับอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนฝึกตัวเองให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตัวท่านท่านอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับใครแสดงว่าท่านให้เกียรติคนนั้นใช่ไหมเมื่อท่านให้เกียรติเขาเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยหยุดการเอาแต่ใจตัวเองได้เพราะท่านให้เกียรติคนคนนั้นนึกภาพออกไหมครับให้เกียรติคนคนนั้นพอเรามีความสำนึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สำนึกว่าเขาเป็นผู้อาวุโสสำนึกว่าเขาเป็นครูสำนึกว่าเขาคือผู้มีพระคุณการอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านมันจะปรากฏการจะไปเอาชนะคะคานการจะไปก้าวร้าวการจะไปกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ก้าวล่วงเขาเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นสันดานที่ไม่ดีของท่านมันก็จะไม่เกิดประการที่2ฝึกการอดทนอดกลั้นและให้อภัยแปลว่าฝึกการมีใจมีจิตที่จะรักผู้อื่นอดทนเนี่ยอดทนกับการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่นเพราะท่านรักตัวท่านเองถ้าท่านไม่อดทนนะเขาทำไม่ดีกับท่านท่านไปชวนมันทะเลาะท่านก็เสียเพื่อนเสียหุ้นส่วนเสียเพื่อนร่วมงานท่านก็เสียหายเพราะการทำงานใหญ่ๆเนี่ยไม่อาศัยบริวารไม่อาศัยเพื่อนร่วมงานมันเป็นไปไม่ได้งานใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้งานยากทำคนเดียวก็ไม่สำเร็จมันต้องร่วมด้วยช่วยกันมีเขาดีกว่าเราไม่มีถูกไหมเขาบอกว่ามีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีหมาเป็นเพื่อนก็คล้ายๆอย่างนี้ครับส่วนอดกลั้นนั้นแปลว่าเรารักเขาเราไม่เอาเรื่องเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องกับเราเป็นเพราะว่าเราอยากจะให้เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับอดทนเรายอมเขาเพื่อให้เราเนี่ยมีเขาช่วยงานเราส่วนอดกลั้นนั้นยอมเขาเพื่อให้เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานส่วนให้อภัยนั้นแปลว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเรายินดีที่จะยอมทุกอย่างไม่ถือสาไม่หาความไม่เอาเรื่องนั่นคือการให้อภัยเนี่ยข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่พระบุตรเอกในสมัยก่อนคือองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านสอนไว้สอนมนุษย์อ่ะเพราะท่านไม่ใช่นักบวช
สอนให้มนุษย์รู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือความรักที่บริสุทธิ์อ่ะเขาเรียกว่ารักเพื่อให้นี่ประการที่3ไม่เอาแต่ใจตนเองด้วยการใช้ปัญญานำอารมณ์แปลว่าไม่ปล่อยให้จิตตกจนเกิดเวทนาเพราะถ้าเกิดเวทนาเมื่อไหร่ท่านรู้แล้วว่าเดี๋ยวอารมณ์ขยะมันก็จะมาท่านต้องตัดเวทนาไม่เสียความรู้สึกท่านเป็นด้านลบเรียกว่าเสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกปั๊บก็ให้ท่านใช้ความคิดคือใช้ปัญญาของท่านคิดก่อนพูดคิดก่อนทำก็เรียกว่าใช้ปัญญานำอารมณ์ประการที่4ไม่เอาแต่ใจตัวเองก็คือเคารพหลักการและเหตุผลฝึกตัวเองให้เป็นคนทำอะไรแล้วมีหลักการมีหลักการมีหลักคิดและให้มีเหตุผลรองรับฝึกไว้ครับถ้าเราเป็นคนมีหลักการและเป็นคนมีเหตุผลเราเติมอีกนิดนึงครับสามารถใช้เหตุผลเป็นด้วยท่านจะไม่มีวันแสดงสันดานที่ไม่ดีออกมาได้เลยตลอดทั้งชีวิตครับพอเราสามารถเก็บสันดานที่ไม่ดีไว้โดยที่เราไม่ต้องกดเราเก็บมันไว้โดยไม่ต้องกดเพราะเราสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นด้านบวกด้วยวิธีการในข้อ3เนี่ยใช้เวลานานๆเข้าเหมือนกับเราฝึกหัดเขียนหนังสือด้วยมือแรกๆก็กอขอกอกาไม่เป็นตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเขียนมันเป็นประจำฝึกมันเขียนมันทุกวันทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยตัว200ตัวเดี๋ยวก็ชำนาญเขียนไวและเขียนสวยด้วยครับจิตของท่านก็เหมือนกันครับต้องฝึกครับใช้วิธีแบบนี้ครับเห็นไหมฮะขยะที่เรียกว่าเป็นความทุกข์มันสามารถกำจัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องไปนั่งปลีกวิเวกนั่นหลับตาทำอยู่คนเดียวซึ่งมันยากมากเลยนะแบบนั้นนะแบบนี้สบายมีคนมายื่นเงื่อนไขบททดสอบให้มีคนมาสร้างบทเรียนให้สบายสบายพี่น้องครับวิธีที่4ครับต้องมีกฤษติครับถ้าจะจัดการสันดานตัวเองครับต้องมีกฤษติ1รู้จักสันดานของตนดีก็แปลว่าต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนมีสันดานที่ไม่ดีคือนิสัยด้านลบอะไรบ้างที่มันติดตัวอยู่เราต้องรู้ให้หมดไม่ใช่ว่าเพื่อนคนนั้นคนนี้สันดานไม่ดีตรงไหนบ้างกูรู้หมดอะแต่พอถามมันแล้วกูล่ะสันดานไม่ดีตรงไหนบ้างแบะแบะแบะแบะกูไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านนิพพานไม่ได้หรอกและหลุดพ้นไม่ได้ด้วยทำงานให้กับพระบิดาไม่สำเร็จหรอกไม่มีวันสำเร็จท่านต้องรู้ซึ่งใครจะบอกท่านได้นี่ไงคนรอบข้างท่านน่ะที่มันด่าท่านน่ะว่าท่านเลวตรงไหนแย่ตรงไหนรวมบอกแล้วรับรู้อย่าไปรับเอาวันที่มันด่าเราอ่ะแต่เอาสาระสิที่มันบอกว่าเรานิสัยไม่ดีตรงไหนแล้วเราก็ก้มมองดูตัวเองว่าจริงอย่างที่มันด่าเราเปล่าอ่ะโดยไม่ต้องโกรธมันเราขอบใจอ่ะมันเป็นกระจกส่องเราให้อ่ะใช่ไหมไม่งั้นท่านจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าไม่ฟังคนอื่นที่เขาด่าเราว่าเราเสียหายตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนเราต้องฟังเช่นเป็นลูกเนี่ยต้องฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ติว่าเราไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนเหลวตรงไหนเป็นลูกที่ไม่ดีตรงไหนถ้าพ่อแม่ไม่บอกผู้ปกครองไม่บอกครูบาอาจารย์ไม่บอกเราจะรู้ได้ยังไงครับมันเสร็จแล้วเราต้องฟังนี่เพื่อนเหมือนกันเพื่อนร่วมงานมันด่าเราเราก็ต้องฟังมันถูกไหมฟังมันอ่ะมันไม่บอกเราดีๆหรอกเวลาเราทำไม่ดีกับมันอ่ะมันได้แต่นินทาเราบ้างด่าเราบ้างว่าเราบ้างก็แลกกันอ่ะมันว่าเราก็อย่าไปเอาเป็นสาระสิ่งเป็นสาระว่ามันว่าเราเรื่องอะไรใช่ไหมเมื่อรู้จักสันดานของตนดีแล้วอย่างที่สองครับถ้าท่านจะต้องมีกฤตสติและใช้กฤตสติท่านต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขตัวเองในเรื่องนั้นๆท่านต้องมีความมุ่งมั่นแปลว่าต้องคอยสำรวมต้องคอยสำรวจและต้องคอยระวังว่าในสถานการณ์แบบไหนท่านจะแสดงสันดานแบบไหนออกมาท่านต้องสำรวมและท่านต้องระวังอย่างที่3คือต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเช่นถ้าท่านเป็นคนขี้โมโหท่านรู้แล้วว่าตัวกูเป็นคนขี้โมโหท่านก็ต้องมั่นมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสันดานขี้โมโหของตัวเองให้ได้ข้อ3ครับท่านต้องบอกตัวเองว่าอย่าตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเด็ดขาดลูกน้องทำผิดหูผิดตาอย่ารีบพาให้ผิดใจต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยความวู่วามความมีโทสะจริตที่รุนแรงมันก็จะลดน้อยลงสิ่งเร้าคือลูกน้องทำชั่วลูกน้องทำไม่ดีลูกน้องเหลวไหลนั่นคือสิ่งเร้าอย่าตกเป็นทาสของสิ่งเร้าตรงนั้นใช้ปัญญาใช้ความรักแล้วก็เรียนรู้ว่าลูกน้องมันทำเหลวไหลทำชั่วเพราะเหตุอะไรแล้วเราจะป้องกันลูกน้องของเราที่มันทำงานให้เราได้นะแต่มันมีนิสัยชั่วๆเนี่ยเราจะป้องกันอย่างไรที่จะไม่เปิดช่องโหว่ให้มันทำชั่วนั่นคือการใช้ปัญญาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้านั้นเอามันมาเรียนรู้แล้วก็ป้องกัน
เอามาแก้ปัญหาเอามาแก้ไขถูกไหมนี่เขาเรียกว่าการใช้กฤษฎีเป็นอย่างที่สี่มีความเข้าใจผู้อื่นคนรอบข้างถ้าท่านเป็นคนโทสะจริตรุนแรงเรายกตัวอย่างเรื่องเดียวนะเพราะเรื่องใหญ่มากมนุษย์ขี้โมโหแล้วมันฆ่ากันตายก็เพราะไอ้โทสะจริตเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครดี 100% มันไม่ดีเพราะสันดานไม่ดีก็มีมันไม่ดีเพราะมันขาดสติก็มีขาดสติทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดความโลภทำให้เกิดความโกรธความงมงายลุ่มหลงอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนล้วนมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นแบบอีเวนเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกูเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนทุกคนก็เป็นเหมือนอีเวนเนี่ยแล้วยอมรับให้ได้ว่าเมื่อคนทุกคนในโลกนี้เป็นเหมือนอีเวนเนี่ยแล้วเราจะไปเอาเรื่องเอาราวกับอีเวนนี่ทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะมันก็ไม่ต่างกับคนอื่นๆนะเราต้องการให้มันต่างกับคนอื่นเราคิดว่าเราจะไปจัดการกับอีเวนนี่ได้ไหมให้มันเป็นคนดีเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นทั้งโลกถามตัวเราเองว่าตัวเองเรายังขี้โมโหเรายังทำตัวผิดพลาดยั่วยุชาวบ้านให้เขามีปัญหากับเราหมั่นไส้เราโมโหเราในชีวิตเรายังมีไหมถ้าตัวเรายังมีแล้วนับภาษาอะไรไอ้ลูกน้องเราลูกจ้างเราเพื่อนร่วมงานกับเราเพื่อนคนข้างบ้านเรานับภาษาอะไรที่พวกที่ไอ้หมอเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนกับคนอื่นรวมทั้งเป็นเหมือนอย่างกูด้วยเราอยากให้คนอื่นเป็นเทวดาแต่ตัวเราเองยังทำตัวเป็นเทวดายังไม่เป็นเลยแล้วเราก็ฝันไปนั่นนะถูกต้องไหมพี่น้องมันนี่คือวิธีการใช้กฤษฎีสี่วิธีแล้วนะในการจัดการสันดานของตัวท่านเองวิธีที่ห้าท่านต้องมีธรรมชาติสมาธิท่านต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเลือกเอานะจะใช้วิธีไหนในสถานการณ์ใดหนึ่งเป็นผู้ฉลาดทางอารมณ์คนที่ฉลาดทางอารมณ์ก็คือคนที่เมื่อมีการเสียสมดุลทางอารมณ์ในจิตใจก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมหรือแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมนั่นคือผู้ที่มีความสามารถซึ่งท่านต้องฝึกมีความฉลาดทางอารมณ์ก็แปลว่ามี EQ emotion quotient มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถจะดับระงับอารมณ์ที่ไม่สมดุลในจิตใจของตัวเองได้และแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เหมาะสมได้นี่คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์หรือมี EQ สูงประการที่2ถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้ท่านต้องฉลาดเรียนรู้เพราะมหาสติจำได้ไหมมีรู้สติมีสติและใช้สติต้องใช้สติ3ตัวเนี่ยเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้แล้วอย่างที่3มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นแปลว่าเป็นผู้ฉลาดที่จะตอบสนองไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านแต่จะรักให้ได้ถึงแม้ไม่น่ารักจะให้อภัยให้ได้ถึงแม้ไม่น่าให้อภัย2 อย่างแก้ว2ดวงลูกแก้ว2ดวงนี่คือธรรมชาติสมาธิถ้าท่านใช้ท่านจะเชี่ยวชาญใน3ประการนี้และประการที่4เป็นผู้ที่ฉลาดมองโลกไอ้ตัวนี้สำคัญมากต้องฉลาดมองโลกถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิแสดงว่าท่านจะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาได้และใช้ปัญญาได้อย่างถูกต้องท่านจะฉลาดมองโลกท่านจะไม่เป็นทุกข์ท่านจะมีความสุขท่านจะมีจิตที่สงบเมื่อท่านไม่ทุกข์มีจิตที่เป็นสุขและมีความสงบท่านก็จะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบคือแสดงสันดานที่ไม่ดีที่เคยตัวกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่รอบข้างตัวท่านถูกต้องไหมนี่คือมีธรรมชาติสมาธิประการที่6วิธีการวิธีที่6เอาให้ครบให้จบเรื่องแล้วนิพพานมันให้ได้ในชาตินี้แล้วเรื่องหลุดพ้นมาคุยกันว่ามันจะยากเกินไปไหมมันง่ายมากเลยพี่น้องครับมีความฉลาดทางสังคม SQ socialquotient ถ้าท่านคบใครกับคนในสังคมท่านจะไม่แสดงสันดานที่ไม่ดีวู่วามเจ้าอารมณ์เห็นแก่ตัวเอาเปรียบอะไรต่างอะไรพวกนี้ท่านจะไม่แสดงออกมาเพราะท่านมีความฉลาดทางสังคมประการที่หนึ่งครับท่านต้องไม่คาดหวังคบกับใครเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ไม่งั้นท่านจะผิดหวังคนเราเวลาผิดหวังนี่เสียสมดุลไหมเสียความรู้สึกเอาอีกแล้วเวทนาขันทำงานอีกแล้วกิเลสมาตัณหามาอารมณ์ขยะมาแล้วเป็นกรรมจักรอีกแล้วหมุนธรรมจักรไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะคบใครในสังคมไม่ว่าผัวกันเมียกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกก็อย่าไปคาดหวังให้ลูกมันมากว่าเฮ้ยลูกกูต้องเรียนเก่งเหมือนลูกคนข้างบ้านเว้ยเพราะกูอยากจะให้มันเป็นหมอ
กูอยากให้มันเป็นวิศวะกูอยากให้มันเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจกูอยากให้เป็นนักเล่นหุ้นแล้วรวยเหมือนกูถ้าท่านไปคาดหวังกับลูกท่านก็จะผิดหวังผิดหวังถ้าท่านไปคาดหวังกับสามีของท่านไหนๆก็แต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วไปคาดหวังกับเขามากถ้ามันเกินความคาดหวังอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านหวังเนี่ยบ้านพังไหมล่ะครับครอบครัวพังไหมครับมันเวลาคบกับใครอย่าคาดหวังอย่างที่สองไม่รังเกียจครับพี่น้องครับเป็นผัวเมียกันอยู่ในบ้านในครอบครัวมีลูกเวลาเราอยู่บ้านใกล้ชิดกันเนี่ยเราจะเห็นครับใครมีหางก็จะเห็นหางอยู่ใกล้ชิดกันใครมีกลิ่นก็จะได้กลิ่นครับเราหมายถึงพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาเรียกว่าหางพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาเรียกว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เวลาเราอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเราจะเห็นครับตอนจีบกันใหม่ๆเราไม่ค่อยเห็นนะอะไรอะไรก็หอมไปหมดนะใช่ไหมที่เขาบอกว่ายามแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะครับแต่พอต้มกินไปนานๆความหวานมันก็จืดชืดความจริงมันไม่ได้จืดแล้วมันยังหวานเหมือนเดิมแต่ลิ้นเราชาชินกับมันไปเอง ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคู่รักเราสามีเราภรรยาเราลูกเราเนี่ยเวลาเราเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ยเวลาปรับจิตสำนึกอ่ะเราจะเจอนิสัยที่ไม่ดีของเขาเราอย่าไปรังเกียจและอย่าไปผิดหวังอุตส่าห์เลือกมึงเป็นผัวกูอุตส่าห์เลือกมึงเป็นเมียกูอุตส่าห์ตั้งใจนะพ่อกับแม่อุตส่าห์ตั้งใจทำมึงออกมาเป็นลูกทำไมมึงเป็นอย่างนี้วะไม่เหมือนกับที่กูคาดหวังใช่ไหมพอคาดพอไม่สมอย่างหวังปั๊บก็จะผิดหวังพอผิดหวังแล้วความรังเกียจก็จะมานะรังเกียจผัวตัวเองรังเกียจเมียตัวเองรังเกียจลูกตัวเองรังเกียจลูกน้องตัวเองรังเกียจเพื่อนร่วมงานของตัวเองโอ้ไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้สันดานที่ไม่ดีของเราก็จะแสดงออกมาจากความรังเกียจเขานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความฉลาดทางสังคมมีโซเชียลควอเชียนอย่าคาดหวังอย่ารังเกียจ อย่างที่สามเห็นเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรียกว่า unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราที่เขาแสดงออกต่อเราอย่าไปถือสาอย่าไปถือสาคำว่าอย่าไปถือสาเนี่ยรากศัพท์คำเดิมพระบิดาใช้คำว่าอย่าไปถือซะไม่ถือซะพอไม่ถือซะก็ไม่มีปัญหาจากคำว่าซะมันแปลว่าสาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รากคำคือคำว่าไม่ถือซะถ้าเราถือเราจะมีปัญหาใช่ไหมสันดานไม่ดีเราจะแสดงออกกับมันเลยนั้นถ้าจะจัดการจัดการสันดานที่ไม่ดีของเราก็คืออย่าไปถือซะสิ่งที่มันทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอย่าไปถือซะถือเป็นเรื่องปกตินะให้มันเป็นเรื่องปกติอย่าไปถือซะอย่าไปหาความโอเคเข้าใจนะความฉลาดทางสังคมประการที่4ท่านต้องแสดงออกคือไม่บ้าอำนาจคนที่บ้าอำนาจก็คือคนที่ชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นไม่ว่าจะใช้วิธีแบบมีมารยาก็คือใช้จูงใจใช้คำพูดหวานจูงใจใช้รางวัลจูงใจนี่คือการใช้อำนาจเหนือหรือใช้วิธีการลงทันลงโทษถ้าไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านให้เสร็จแม่ตีนะนี่คือการใช้อำนาจเหนือถ้าเราใช้มันเป็นประจำเขาเรียกว่าบ้าอำนาจบาปนะครับมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์จะใช้อำนาจเหนือใครไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกเราผัวเราเมียเรานะครับเราใช้อำนาจเหนือไม่ได้ครับเพราะผิดบาปครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นผัวกูมันเป็นเมียกูมันเป็นลูกกูมันเป็นลูกศิษย์กูมันเป็นนักเรียนของกูจะใช้อำนาจเหนือนำมันก็ไม่ได้ครับท่านมีอย่างเดียวคือ1ใช้ความฉลาดเหนือนำ2ใช้ปัญญานะใช้ความฉลาดคือใช้ปัญญาเหนือนำ2ใช้ความรักเหนือนำใช้ความรักเหนือนำและ3ใช้พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่เราแสดงออกหรือกระทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเหนือนำเพื่อให้เขาทำตามเท่านั้นแหละไม่งั้นเรียกว่าบ้าอำนาจหมดอ่ะผิดบาปหมดเลยนั้นบริษัทไหนโรงงานไหนที่ชอบใช้รางวัลจูงใจลูกน้องใช้วิธี motivate หรือ motivation จูงใจแบบเอาสัตว์มาทดลองแล้วเอาอาหารมาล่อเอากล้วยมาให้ลิงกินให้ลิงขึ้นมะพร้าวลิงไม่ขึ้นก็ใช้ไม้เรียวไม้หวายหวดลิงนะถ้ามันอยากจะกินกล้วยมันต้องขึ้นมะพร้าวก่อนแล้วลงมากูค่อยให้กินคือใช้รางวัลด้านลบข่มขู่ข่มเหงพวกนี้เป็นวิธีการที่ผิดบาปมากเพราะมนุษย์มีจิตสำนึกถ้าท่านต้องการให้มนุษย์เราเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมอะไรท่านต้องหั่นสะเทือนจิตสำนึกของเขาคือนึกออกนึกเอานึกเองที่เป็นด้านบวกให้เขานึกออกนึกเอานึกเองด้านบวกท่านต้องกระตุ้นที่ตรงนี้ท่านไม่ท่านอย่าไปจูงใจเขาอย่าไปบังคับข่มเหงเขาครับ
ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในตัวเขาเองที่จะแสดงออกและกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามด้วยแรงบันดาลใจจากข้างในของเขาครับท่านจะไม่ผิดบาปไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกท่านผัวท่านเมียท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกน้องท่านลูกจ้างท่านเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบ้านร่วมสังคมอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าใช้วิธีบ้าอำนาจนั่นคือวิธีที่4วิธี5วิธีที่5มีความฉลาดทางสังคมวิธีที่5คือไม่เป็นทาสของกิเลสท่านไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามถ้าท่านตกเป็นทาสของกิเลสเช่นผลประโยชน์ลาภยศสรรเสริญผลประโยชน์เกียรติชื่อเสียงทำอะไรแล้วแฝงไว้ด้วยความต้องการในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านรู้ไหมครับกิเลสมันจะชักพาให้ท่านเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามได้ไม่ได้โดยเล่ห์ก็จะเอาด้วยกลไม่ได้โดยมนต์ก็จะเอาด้วยคาถาวิชามารจะเกิดเพราะเป็นธาตุของกิเลสเวลาจิตมนุษย์ตกเป็นธาตุของกิเลสแล้วมันจะไม่สนใจวิธีการมันจะสนใจแต่สิ่งที่มันต้องการเท่านั้นนี่คือกิเลสที่ทำร้ายมนุษย์ครับเข้าใจนะพี่น้องครับเราไม่พูดซ้ำนะเพราะเวลาก็ล่วงเลยมาเยอะวิธีที่7มีปณิธานแห่งนิพพานเราจะไปไวนิดนึงนะมีปณิธานแห่งนิพพาน1ท่านต้องการละวางอัตตามีปณิธานแห่งนิพพานแปลว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องการการละวางอัตตาคือตัวกูของกูไม่ใช่ทำลายอัตตาคือสลายความมีตัวกูไม่ใช่สลายไม่ได้เพราะจิตมันจะต้องรู้มันจะมีจิตหนึ่งที่จะรู้ว่ามีตัวกูอยู่ถ้าท่านทำลายอัตตาตัวกูของกูเนี่ยท่านไม่สามารถทำลายตัวที่เป็นจิตที่เป็นตัวรู้ว่ามีตัวกูอยู่ได้ไม่มีทางที่ใครจะทำได้ตัวกูขนาดเราตายไปแล้วนะเหลือแต่จิตวิญญาณไอตัวรู้ว่าตัวกูยังมีจิตวิญญาณอยู่ยังมีตัวกูอยู่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครับเพราะมันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณถ้าไม่รู้ว่าตัวกูยังมีอยู่แสดงว่าไม่มีสติสตินี่แหละทำให้เรารู้ว่าตัวเรายังมีตัวเราอยู่ตัวเขายังมีตัวเขาอยู่เรารู้ว่าตัวเรายังมีพ่อมีแม่อยู่สติมันทำให้ตัวเรารู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นแค่จิตวิญญาณตัวรู้ตัวนี้ยังมีต้องการละวางอัตตาถ้าไม่ละวางอัตตาการยึดติดอัตตาการหลงมายามันก็จะพาไปอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างแรกคืออะไรคือกิเลสถ้าเราละวางอัตตาคือการยึดติดตัวกูของกูตัวมึงของมึงได้เราวางเฉยกับรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้กิเลสที่จะบอกว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบรู้สึกดีหรือไม่ดีอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดมันก็ทำให้เราละวางกิเลสได้พอเราละวางกิเลสได้อย่างที่เราบอกเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือความไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยากหรือไม่อยากตัณหาไม่เกิดท่านเห็นไหมฮะเริ่มจากข้อหนึ่งเลยถ้าท่านวางอัตตาได้เข้าใจว่าอัตตาเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมายาอัตตาจริงๆมันอยู่ข้างนอกนะแต่ที่เราเห็นไม่ได้เห็นข้างนอกไอ้ตาเนี่ยบอกให้จิตเห็นจิตเห็นอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นมายานี่คือสัจธรรมนะถ้าเราดับรูปธรรมนามธรรมที่จิตเราเห็นเนี่ยได้เนี่ยกิเลสก็ละได้ตัณหาก็ละได้การละวางสันดานในสัญญาสัญญาก็คือสัญญาขันนะจำได้หมายรู้มันก็จะละวางได้แต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการดำเนินชีวิตอย่างที่5คือการละวางอารมณ์ขยะก็จะวางได้อย่างที่6การละวางเวรที่ทำกรรมที่ก่อไว้ในอดีตและปัจจุบันเวรที่ทำในปัจจุบันเวรที่ทำในอดีตกรรมที่ก่อในปัจจุบันและกรรมที่ก่อในอดีตมันก็จะละวางได้ทั้งหมดพี่ๆน้องๆครับ6สเต็ปมันเนื่องกัน6สเต็ปนี่มันเนื่องกันถ้าท่านสามารถหยุดการยึดติดอัตตาหลงอัตตาหลงมายาได้2 3 4 5 6จบเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากท่านฟังและคิดตามเราอย่าไปทำเรื่องง่ายๆให้มันยากพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งแต่พบชาติแรกพระองค์ก็รู้ว่าต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าพ่อรักลูกเนี่ยพระองค์จะทรงออกแบบขันห้าเอาให้มันยากขนาดที่ทำไม่ได้เช่นนั้นเหรอครับที่ผ่านมาเราไปคิดว่ามันยากเพราะเราไปคิดเองว่ามันยากและไปทำให้มันยาก
เพราะหลงผิดเข้าใจผิดมันง่ายนะขนาดสัตว์ยังใช้ขันห้าได้เลยมนุษย์เราเนี่ยใช้กลไกอัตโนมัติก็เข้าถึงขันห้าได้เพียงแต่ว่ามันจะได้ทั้งกรรมจักรกับธรรมจักรสลับกันไปมั่วๆกันไปมันถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าพระบิดาให้สมองก้อนโตมีสมองสองซีกมีทั้งสติปัญญามีทั้งปัญญาญาณทำไมเราไม่ใช้มันเพื่อจะทำให้ขันห้าของเรานั้นสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรให้ได้ไม่กลับไปคิดอะไรเลยเถิดไปอย่างอื่นก็ไม่ทราบนะวิธีจัดการสันดานผู้อื่นมาแล้วครับนะไม่ต้องมากมายนะเล็กๆน้อยๆนะครับไหนๆทนฟังมาตั้งนานวิธีจัดการสันดานคนนะตอนนี้กำลังมาพูดถึงคนอื่นแล้วนะที่ผ่านมาให้เริ่มต้นที่ตัวท่านเองถ้าท่านพอใจกับองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราบอกนะและยินดีจะไปปฏิบัติตามแผนนั้นเพราะมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เราว่าไม่ยากและทำได้ง่ายท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยกดเลข9ให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะไปอ่านย้อนหลังเมื่อจบรายการแล้วกดเลข9เลยนะถ้าท่านเห็นด้วยวิธีจัดการผู้อื่นผู้อื่นที่เป็นใครบ้างเอาตัวอย่างสักอย่างนึงวิธีจัดการคนขี้โมโหเอาไปใช้ปฏิบัติดูนะไม่งั้นท่านฟังเราพูดท่านจะไม่รู้หรอกว่ามันจริงอย่างที่เราว่ามันได้ผลนะวิธีจัดการคนขี้โมโหครับวิธีที่1ครับไม่ใช่วิธีข้อ1ครับยอมรับสันดานที่เขาเป็นข้อแรกเลยนะท่านต้องยอมรับสันดานที่คนคนนั้นเขาเป็นส่วนมากจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเป็นผัวเราเมียเราลูกเราพี่น้องเรานี่แหละให้เรายอมรับก่อนว่าอีนี่มันเป็นคนขี้โมโหต้องยอมรับก่อนกฎข้อที่1วิธีจัดการคนขี้โมโหอย่างที่2พอเรายอมรับว่ามันเป็นคนขี้โมโหคือสันดานไม่ดีแล้วประการที่2ไม่ทำให้เขารู้สึกขัดเห็นไหมฮะมันจะขี้โมโหอยู่เฉยๆมันจะโมโหเราไหมไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดการไอ้คนขี้โมโหมันต้องทำที่ตัวเราพี่น้องครับมันต้องทำที่ตัวเราไม่ทำให้เขารู้สึกขัดเช่นรู้สึกว่าถูกขัดคอรู้สึกว่าขัดข้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะขัดขืนเราหรือไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราขัดขืนเขาคำว่าขัดเนี่ยขัดข้องขัดคอขัดขืนขัดขวางสารพัดขัดเนี่ยเราอย่าไปสร้างเป็นเงื่อนไขให้กับเขาเพื่อทำให้เขาเกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกอย่างที่เราบอกขัดคอขัดข้องขัดขืนขัดขวางเมื่อไม่มีเหตุไอ้สันดานขี้โมโหของมันโกรธไหมเกิดไหมไม่เกิดและในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะถ้าพลาดไปเราเผลอไปแสดงเงื่อนไขบางอย่างทำให้มันรู้สึกขัดในอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเริ่มจะโมโหเริ่มจะโกรธวิธีที่3ครับกฎข้อที่3วิธีจัดการคนขี้โมโหก็คืออย่าถนัดที่จะโกรธตอบทำให้เขารู้สึกขัดไปแล้วก็อย่าถนัดที่จะโกรธตอบการโกรธตอบทำให้เราไม่ถนัดที่จะโกรธตอบไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านและก็ต้องไม่หลีกเลี่ยงเพราะการหลีกเลี่ยงไม่คบกับมันเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีปัญหามากเข้าไปอีกหรือมันอาจจะอคติกับเราหนักเข้าไปอีกอย่าถนัดโกรธตอบเขาเรียกว่าอะไรหมากัดอย่ากัดตอบคนโบราณว่าอย่างนั้นเนี่ยหมาคือหมาบ้าหมามันชอบกัดอ่ะมันก็คือไอ้คนที่ขี้โมโหมันมาชวนเราทะเลาะเราก็อย่าไปทะเลาะกับมันให้เราสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือไม่โกรธตอบให้สงบนิ่งเฉยๆนะและถ้ามันเนี่ยยังงี่เง่ากับเราเจ้าอารมณ์เราอย่างรุนแรงนะครับมีอย่างหนึ่งครับที่เราอยากจะแนะนำให้พระบิดาเมตตาครับให้มอบพรหมทัณฑ์ให้เข้าไปพรหมทัณฑ์นี่ไม่ใช่เกาทัณฑ์หรือธนูแล้วยิงมันทะลุอกนะครับพรหมทัณฑ์ก็แปลว่าให้ความเงียบเป็นรางวัลกับมันไปครับพรหมทัณฑ์แปลว่าไม่พูดไม่คุยด้วยนะคบหาเหมือนเดิมแต่ไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่สังคายนาด้วยเป็นวิชาของเทพพรหมที่เขาใช้ลงโทษซึ่งกันและกันใช้วิธีวิชาพรหมทัณฑ์ก็แปลว่าเงียบไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คุยไม่สังสรรค์เสวนาด้วยไม่โกรธแต่ไม่พูดด้วยไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยคำว่าสังฆกรรมนี่ก็คือพระสงฆ์นะฮะเวลาเขาจะถูกทำโทษเขาจะใช้คำว่าพรหมทัณฑ์ก็คือเขาจะไม่พูดแล้วไม่ยอมฉันอาหารด้วยไม่ยอมร่วมสวดด้วยเขาเรียกว่าไม่ยอมสังฆกรรมนะก็เรียกว่าใช้วิธีพรหมทัณฑ์เราเป็นคฤหัสถ์เราเป็นคารวะเราเป็นชาวบ้านเราก็มีสิทธิ์ครับ
คือถ้าไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวเราก็ไปพูดให้มันขัดหูขัดตาขัดใจเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกใช่ไหมมันวิธีจัดการคนขี้โมโหคร่าวๆสั้นๆเรื่องยากๆฟัง3นาทีเข้าใจจดให้ทันนะครับถ้าจดไม่ทันก็ถ่ายภาพจากจอเนี่ยเห็นหน้าเท่ๆของเราปนไปด้วยก็ได้นะเนี่ยให้รู้ว่าเราเป็นคนสื่อจากพระบิดามาฝากท่านคนเห็นแก่ตัวเราจะจัดการคนอื่นที่เห็นแก่ตัวเราจะจัดการอย่างไรข้อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับยอมรับสันดานที่เขาเป็นถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้คือถ้าท่านไม่ยอมและใจเย็นน่ะข้อ2 3 4ที่เราจะบอกท่านเนี่ยท่านไม่มีทันไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้เพราะจิตท่านตกไปก่อนแล้วยอมรับเสียว่าอีเวนเนี่ยมันเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือพวกเนี้ยมันเห็นแก่ตัวยอมรับแล้วพอเรายอมรับเพราะรู้ความจริงแล้วจิตเราจะตกง่ายๆมั้ยไม่ละเพราะรู้กูรู้นี่มันเห็นแก่ตัวนิสัยสันดานมันเป็นอย่างเงี้ยแต่จะช่วยให้มันไม่แสดงการสันดานเห็นแก่ตัวกับเราทำไงครับเราต้องจัดการที่ตัวเราอีกแล้วครับไม่อยากได้ในสิ่งที่เขามีอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เขามีอย่าไปอยากได้จนตัวสั่นเพราะถ้าเราไปอยากได้แล้วไปแสดงออกครับมันก็จะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมากับท่านทันทีครับแต่ถ้ามันมีของของมันอยู่เราก็ไม่จะไปยุ่งของมันของของมึงก็เรื่องของมึงนะผมไม่ไปยุ่งไม่เกี่ยวไม่ไปอยากได้ปั๊บเนี่ยไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้เขาแสดงเงื่อนไขด้านลบที่เป็นสันดานไม่ดีคือเห็นแก่ตัวออกมาใช่ปะมันตัวท่านเนี่ยใช้ข้อ2นี่แหละมันจะทำให้เขาไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาให้ท่านเห็นคือไม่ไปอยากได้ในสิ่งที่เขามีประการที่3วิธีที่จะช่วยเขาทำให้เขาไม่แสดงอาการขนเห็นแก่ตัวก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาสิครับเป็นคนใจกว้างรู้จักรักรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละแสดงตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นทำตัวเป็นผู้มีพระคุณกับมันนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะขนาดสัตว์ยังรู้เลยว่าแน่ไหนคือพ่อไหนคือแม่ไหนคือผู้มีพระคุณเวลาเราเอาหมาแมวมาเลี้ยงมันจะไม่กัดผู้มีพระคุณหรอกยกเว้นหมาบ้ากับแมวบ้าถูกไหมเลี้ยงข้าวมันเนี่ยมันก็ซื่อสัตย์มันก็กตัญญูมนุษย์เรามีชีวิตมีจิตใจมีจิตวิญญาณมันต้องสั่นสะเทือนไปในกมลสันดานของมันได้ว่าเอ้ยเราดีกับมันเว้ยเรารู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักรักมันรู้จักห่วงใยมันรู้จักอนาทรหรือเอื้ออาทรกับมันมันย่อมจำได้มันก็เป็นการช่วยสอนให้มันเนี่ยแสดงสันดานที่ดีเลิกสันดานไม่ดีคือการเห็นแก่ตัวกับเราซะเข้าใจยังครับท่านต้องทำเป็นตัวอย่าง วิธีจัดการคนเห็นแก่ตัว ข้อที่4คือฝึกตัวเองให้เป็นคนเสียสละตะกี้ที่เราพูดเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวถ้าท่านทำได้แต่ถ้าท่านสามารถที่จะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เสียสละได้ในทุกโอกาสในทุกสถานการณ์เพราะการเสียสละนี่แปลว่าให้ไปแล้วเนี่ยตัวเองจะไม่เหลืออะไรเลยแต่เราใจกว้างเราพร้อมจะให้เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรามีจิตตะปัญญามีพลังกายที่แข็งแกร่งที่เราสามารถจะหาใหม่ได้เสียสละไม่กระทั่งเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เสียสละได้เหมือนกับองค์เยซูคริสต์เจ้าที่ท่านทรงเสียสละชีวิตของท่านเพื่อให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งโลกให้รู้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ให้สัจจะกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาปฏิบัติตามพันธสัญญา6หนึ่งในนั้นคือมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกมอบความรักให้กับโลกเพื่อที่จะค้ำจุนโลกให้สมดุลจะได้ค้ำจุนเอกภพหรืออนันตจักรวาลให้สมดุลแต่ปรากฏว่ามนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ลืมพันธสัญญา6ทั้งหมดลืมพระเจ้าลืมผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองกลายเป็นลูกกำพร้าไม่มีบ้านเกิดไม่มีเมืองนอนไม่มีอะไรพระองค์จึงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อจะสอนมนุษย์ทั้งโลกว่าอย่าเสียสัจจะอย่าผิดสัจจะก็คือผิดพันธสัญญาแล้วที่ให้ไว้กับใครให้กับพระผู้ให้โอกาสเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยทดลองแผนการของพระบิดาว่าพระองค์ทรงออกแบบอะไรไว้มันจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมพระองค์ยอมหลายคนยังไม่รู้นะว่าพระองค์ยอมทั้งที่พระองค์เนี่ยจะใช้นะบารมีพิเศษที่จะไม่ต้องตายก็ได้ไม่ต้องเสียพระชนสิ้นพระชนก็ได้แต่พระองค์ไม่ทรงใช้เลยเพราะอะไรต้องการจะให้บทเรียนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าช่วยไถ่บาปให้กับมนุษย์อ่ะเขาว่าไถ่บาปว่ายอมเสียชีวิตเพื่อให้มนุษย์ได้สติทางวิญญาณและมีสำนึกว่าต้องมีสัจจะที่ให้ไว้ต้องปฏิบัติตามที่ให้ไว้กับพระเจ้านะพระองค์มาจากพระเจ้าพระองค์มาจากพระบิดาพวกท่านก็มาจากพระบิดาเพราะฉะนั้นให้สัญญาอะไรไว้ต้องทำตามสัญญาต้องมีสัจจะ
แต่น่าเสียดายเนาะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่รักพระบิดาและศรัทธาองค์เยซูเนี่ยเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ที่พระองค์สำแดงให้มากน้อยแค่ไหนมีใครประจักษ์ความจริงตรงนี้ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละพระชนมาชีพกันบ้างเราไม่อาจทราบอ่ะนี่ก็คือวิธีจัดการสันดานคนเห็นแก่ตัวเอาสักอย่างไหมเราเจอในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะวิธีจัดการคนปากพล่อยก็คือ

มันจัดการที่ตัวเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมพระบิดาไม่เคยบอกว่าเราจะต้องไปจัดการคนอื่นเราไปบังคับให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยเราบังคับได้ไหมครับเราอยากให้คนอื่นดีกับเราต้องจัดการที่ตัวเราเราต้องดีกับมันให้มากๆให้มันดีกับเรากลับมาบ้างเหมือนกับเรายิ้มให้กับมันถ้ามันเห็นเรายิ้มให้เดี๋ยวมันต้องยิ้มกลับมาเพราะพระบิดาสร้างออกแบบกฎเกณฑ์กติกาวางแผนเอาไว้อย่างนั้นนะอย่างต่อมาสนทนาเฉพาะที่เป็นสาระถ้ามันเป็นคนปากพร่อยปากเสียปากไม่ดีเราก็ต้องไม่พูดมากกับมันพูดเฉพาะที่จำเป็นเช่นพูดเฉพาะเรื่องงานไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเอาเฉพาะที่เป็นสาระก็คือเอาที่จำเป็นต้องพูดเพราะเวลามันพูดมากมันจะปากพร่อยถ้าเราพูดกับมันน้อยโอกาสปากพร่อยมันจะไม่มีใช่หรือไม่ล่ะนะสนทนาเฉพาะที่เป็นสาระไม่ต้องพูดเล่นหัวคุยกันเหมือนกับคนอื่นๆอย่างที่3พูดแต่น้อยคือพูดกับมันน้อยๆแล้วฟังมันพูดให้มากเพราะอะไรพูดแต่น้อยแต่ฟังมันให้มากเพราะการที่เราพูดกับมันมากมันจะมีประเด็นที่จะทำให้มันเอาหรือหยิบฉวยเอาไปพล่อยได้มันไม่พล่อยต่อหน้าเรานะก็ไม่เป็นไรแต่มันนั้นไปพล่อยรับหลังเราเนี่ยสิไปดินทารับหลังเราเนี่ยเราแย่มากเลยเพราะเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะเราพูดน้อยดีกว่าไหมพูดเฉพาะที่จำเป็นพูดที่เป็นสาระฟังแต่สิ่งที่เป็นสาระนะแล้วปัญหานี้ก็จะหมดประการที่4ให้ท่านฉวยโอกาสฝึกทักษะการรับรู้และไม่รับเอาแปลว่าไงครับห้ามมันไม่ได้ขนาดเราสนทนาเฉพาะที่เป็นสาระขนาดเราพูดแต่น้อยแล้วฟังให้มากมันก็ยังดันทะลึ่งปากพร่อยกับเราอยู่ได้อะมันเราก็ฝึกเลยใช้โอกาสเนี่ยฝึกทักษะรับรู้และไม่รับเอาเพราะมันไร้สาระเอาแต่สาระที่มันพูดว่ามันพูดอะไรยังไงแค่นั้นก็พอถูกไหมนะนี่คือวิธีจัดการคนปากพร่อยอย่างสุดท้ายขอสุดท้ายนะวิธีจัดการคนเจ้าปัญหามนุษย์เจ้าปัญหามีไหมรอบตัวท่านมีใช่ไหมทำให้หงุดหงิดทำให้รำคาญนะไอ้มนุษย์เจ้าปัญหานี่ก็คือสันดานไม่ดีวิธีการจัดการคนสันดานไม่ดีที่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคือทำไงครับยอมรับสันดานที่เขาเป็นยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่สองสอนให้เขารู้จักใช้ปัญญานี่หมายถึงว่ามันเป็นคนเจ้าปัญหามีอะไรแล้วชอบมาถามเราไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในบ้านพ่อแม่ลูกกันนี่ก็ตามแทนที่จะคิดเองบ้างมันไม่คิดพอมีปัญหาอะไรปั๊บหันมาถามเราทันทีเลยมันวิธีที่ฉลาดสอนให้เขารู้จักใช้ปัญญาบ้างด้วยการตั้งคำถามย้อนกลับไปตั้งคำถามเขาย้อนกลับไปเพื่อให้เขาเข้าถึงคำตอบที่เขาอยากได้อะแต่คนพวกนี้จะเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเพราะมันคิดไม่เป็นคนที่คิดไม่เป็นก็คือคนที่นึกตั้งคำถามตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะตั้งคำถามตัวเองยังไงเพื่อจะให้ตัวเองได้คำตอบเพราะท่านฉลาดกว่าเขาอ่ะท่านมีปัญญาท่านก็ต้องสอนวิธีให้เขานึกเพื่อตั้งคำถามตัวเองก็แปลว่าท่านต้องตั้งคำถามเข้าไปตั้งคำถามไปไม่ว่าจะตั้งคำถามแบบถามนำหรือถามให้คิดหรือถามให้เขาเลือกแล้วถามให้เขาตอบอย่างมีเหตุมีผลท่านก็จะทำให้ตัวท่านเนี่ยฉลาดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะท่านต้องคิดเพื่อจะสอนอีเวนเนี่ยท่านต้องฉลาดกว่ามันถูกต้องไหมเพื่อจะตั้งคำถามเพื่อให้มันคิดตามที่ตั้งคำถามท่านจะไม่ไปทำร้ายเขาเพราะมันถามอะไรมาก็ตอบหมดลูกท่านเหมือนกันนะลูกจะถามว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะยังไงอ่ะถ้าลูกท่านฉลาดมันจะมีคำถามแบบนี้เยอะแยะวันบางครั้งถ้าท่านฉลาดนะลูกเราเริ่มโตแล้ว3ขวบแล้วท่านควรจะตั้งคำถามลูกกลับไปแล้วลูกคิดว่ามันเป็นอะไรล่ะลูกนะนี่ตัวอะไรอ่ะลูกนี่ตัวอะไรอะแม่เราก็ถามว่าแล้วลูกเคยเห็นมันไหมลูกไม่เคยเห็นเหรออ่านะแม่จะถามลูกถ้าเราจะตั้งชื่อไอ้ตัวเนี้ยนะสมมติว่าไอ้สัตว์ตัวนี้คือแมลงผีเสื้อแมลงผีเสื้อมีปีกใหญ่ๆนะมีลวดลายที่ปีกถ้าบังเอิญแม่กำลังใส่เสื้อลายๆพอดีเลยนะแม่ก็ตั้งคำถามลูกลูกเนี่ยไอ้แมลงตัวเนี้ยดูที่ปีกมันเห็นไหมลูกมันมีลวดลายสีสันเหมือนเสื้อแม่ไหมใช่ไหมเหมือนสีเสื้อแม่ไหมลูกจะเห็นเลยเหมือนครับนี่แหละลูกเป็นสัตว์ที่เรียกว่าแมลงแล้วมีสีเหมือนเสื้อแม่นะพระบิดาก็เลยให้เรียกว่าแมลงสีเสื้ออย่าไปเอาคำปัจจุบันนะเพราะคำว่าผีมาจากไหนไม่รู้จริงๆรากคำคือแมลงสีเสื้อสีเสื้อดูที่แมลงผีเสื้อแต่ละตัวเนี่ยลวดลายสีสันของมันเนี่ยเหมือนกับสีเสื้อของมนุษย์ที่ออกแบบดีไซน์มาไม่มีผิดเลยถ้าที่คนออกแบบไม่เคยมาดูปีกแมลงผีเสื้อนะ

ว่ามันมีลวดลายสีสันแบบไหนใช่ปะครับเนี่ยคือการสอนให้ลูกฉลาดให้คิดเองแต่สอนให้เขาเนี่ยหาคำตอบให้ได้จากสิ่งที่เราพยายามจะชี้นำแต่เราไม่บอกตรงๆลูกของท่านก็จะฉลาดขึ้นไอ้มนุษย์เจ้าปัญหานะมันก็จะกลายมาเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาได้ถ้าท่านเป็นเจ้านายอย่าไปเบื่อหน่ายลูกน้องที่ช่างถามทำไมมึงคิดเองไม่เป็นวะท่านก็แสดงสันดานไม่ดีคืออารมณ์เสียใส่เขาอีกเห็นไหมถ้าฉลาดในการดำเนินชีวิตเนี่ยหมุนธรรมจักรได้ตลอดทั้งวันนะอย่างที่สามถ้าเขามาตั้งคำถามท่านบ่อยมากท่านเหนื่อยนะคิดบวกเข้าไว้มองว่าเขาเอาปัญญามาให้ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญามันมีปัญหามันไม่รู้จักฉลาดจะคิดเองแสดงมันก็อยากจะโง่แบบนั้นนะแล้วกูก็สอนให้มึงฉลาดติดอาวุธทางปัญญาให้มึงบ่อยๆกูก็ไม่ไหวเพราะกูก็ไม่ว่างกูก็เหนื่อยกูเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปรำคาญมันตั้งคำถามเราเพราะมันเอาปัญญามาให้บอกมันว่าเออนะไม่เป็นไรขอเวลากูหน่อยได้ไหมกูทำงานกูให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะบอกกูจะตอบคำถามมึงที่มึงถามอ่ะมันได้ยินว่าเราจะตอบคำถามให้แต่ตอนนี้ไม่ว่างขอเวลาก่อนนะมันต้องพึ่งเรามันยอมได้ปัญหาก็ไม่มีเห็นไหมฮะปัญหาไม่มีเราก็จะไม่แสดงสันดานไม่ดีกับมันว่ารำคาญไม้คานนะมันมีสำหรับแม่ค้านะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้อาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขายเราไม่มีไม้คานสำหรับแบกหามเราจึงไม่ต้องรำคาญหรอกเก้เก้กังกังอ่ะเขาเรียกรำคาญนะคนที่รำคาญนะแม่ค้าเนี่ยเห็นไหมหาบคอเนี่ยมันดูแล้วเก้เก้กังกังนะท่าไม่สวยหรอกเขาเลยเรียกว่ารำคาญนะไม่น่าดูนะประการที่สี่คือค้นหาสาระให้พบถ้าเขามาตั้งคำถามเรามาสร้างปัญหาให้เราด้วยการตั้งคำถามเพื่อขอให้เราช่วยคิดให้หาคำตอบให้กับเราหรือประเภทสร้างปัญหาให้กับเราไม่ใช่มาตั้งคำถามหรือถามปัญหาเราเราก็ค้นหาสาระของปัญหาที่มันสร้างให้กับเราให้พบเราอย่าไปหาอย่างอื่นหาสาระว่าเหตุที่มันมาสร้างปัญหาให้กับเรานี่คืออะไรแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นซะเมื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ไอ้ปัญหาที่มันมาสร้างให้กับเรานั้นมันก็จะมาลายหายไปพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างวิธีจัดการคนเจ้าปัญหาซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นๆแต่สังเกตไหมทั้ง4ปัญหาที่เป็นสันดานไม่ดีของมนุษย์อ่ะท่านต้องจัดการที่ตัวท่านเองทั้งนั้นครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถึงเวลาอันสมควรแล้วเราได้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระเมตตาเรื่องวิธีจัดการสันดานคนเป็นการสอนให้ท่านเรียนรู้วิธีการที่จะใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรประเภทจับมือเขียนเลยครับให้ท่านปฏิบัติตามที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนี่คือมรรควิธีจิตจักรวาลเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราต้องกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาอย่างสูงยิ่งที่ทำให้ลูกเนี่ยได้มีบทเรียนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมากที่จะช่วยให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกเลยที่ได้มาเรียนรู้และรับฟังไม่ว่าวันนี้หรือวันหลังหรือวันหน้าก็ตามที่ได้มารับฟังพระโอวาทครั้งที่339แล้วพี่ๆน้องๆจะประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์สามารถจะนิพพานโลภะโทสะโมหะนิพพานเวทนานะสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่เรียกว่ากิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะได้อย่างสิ้นเชิงและพร้อมจะทำหน้าที่ร่วมกับจิตวิญญาณของตัวเองในการเป็นมนุษย์เพื่อมอบความรักมอบความเมตตาให้กับโลกเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างสันติสุขและพร้อมจะมีอายุยืนยาวโดยไม่มีอายุไขเพราะไม่มีกฎแห่งกรรมและไม่มีสังสารวัฏและท่านพร้อมจะกลับบ้านเมื่อไหร่นะในช่วงที่พระบิดากำลังจะเปลี่ยนยุคด้วยภัยพิบัติที่รุนแรงท่านจะรอดตายเพราะท่านได้ชำระจิตหยาบให้เข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวได้และท่านใส่ใจในสิ่งที่เราพูดรับรองได้ว่าท่านจะเป็นปลาที่ถูกคัดไว้อย่างแน่นอนไม่ได้พูดโกหกอะไรทั้งสิ้นจริงจังพี่น้องครับและจริงใจที่จะปฏิบัตินะลองดูครับประโยชน์เป็นของท่านไม่ใช่เป็นของอาจารย์ปริญญาแล้วท่านจะประสบความสำเร็จกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันเสาร์หน้า 15:30 ท่านจะมาเฝ้าฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลครั้งที่340จะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมกันต่อไปทางช่อง YouTube จิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกและทาง Facebook วิสุทธิปัญญาขอให้ทุกท่านทั้งหลายนอนหลับและฝันดีมีความสุขและขอให้ท่านมีความสุขสำราญและหลับอยู่ในนิพพานตลอดทั้งคืนเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้ตื่นมาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายนะจงมีความสุขโอเคนะ
ขอให้ทั้งหลายมีความสุขครับ

ทีคายุโกโหตุสังฆราชาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุครบ 94 พรรษาวันที่26มิถุนายน 2564 ขอประทานน้อมกราบถวายสักการะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทีมงานและพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนสวัสดีครับกราบพระบาทพระบิดาและก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราอยากจะกล่าวย้ำให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเวลาโดยประมาณเนี้ยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาชวนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายทุกคนทุกชาติทุกศาสนาหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่มีศาสนาให้มาสร้างประวัติศาสตร์โลกร่วมกันในการรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่พระองค์จะทรงพระเมตตาต่อบุตรมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายรวมทั้งดวงจิตวิญญาณที่ยังล่องลอยหลุดลอยหรือหลุดหล่นหรือหลุดลงอยู่ในทุกภพภูมิให้ได้สร้างประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและสร้างประวัติศาสตร์สำหรับอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในปลายยุคพลังงานใหม่หลังจากที่ในยุคองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้าพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติกับพระศาสดาของท่านมาแล้วได้ปลายุคพลังงานเก่านี้ก็เช่นเดียวกันเราชวนท่านรับฟังพระโอวาทในการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนื้อสิ่งทั้งปวงนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ2 นาฬิกาเศษๆโดยประมาณเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลโดยเราจะใช้ช่องทางในการสื่อสารพิเศษที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราติดจิตวิญญาณของเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายและในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับพระองค์ที่หลายคนเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแต่ชาวเราในปลายยุคพลังงานเก่าถวายพระนามให้กับพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะชี้ทางกลับบ้านชี้ทางแห่งการหลุดพ้นนิพพานในการที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องก้าวเดินกลับออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณคือกลับไปกราบพระบาทพระบิดานั่นเองเราจะมีองค์ความรู้มากมายที่จะช่วยสร้างสติทางวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆในทุกศาสนาในทุกชาติทุกภาษาเราไม่ได้มาสร้างลัทธิใหม่และไม่ได้มาสร้างศาสนาใหม่จิตจักรวาลมาช่วยเติมเต็มและช่วยนำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าท่านก็มีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณรูปธรรมเดียวกันตอนนี้ท่านยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดใจและรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทที่เราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือสื่อกับองค์จิตจักรวาลจากเบื้องบนลงมายังโลกมนุษย์ถ้าท่านเปิดใจรับฟังท่านจะรู้ว่ามันเป็นเส้นทางที่ท่านจะแลเห็นว่าเป็นเส้นทางที่จะพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านได้ในภพชาตินี้โดยไม่ต้องสะสมบารมีหลายภพหลายชาติให้มันวุ่นวายไม่ต้องให้มันสับสนเนี่ยไม่ต้องหลงทางไม่ต้องวุ่นวายวกวนและทุกคนมีหน้าที่ต้องกลับบ้านไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายหรือของนักบวชบางศาสนาทุกคนนะมีบ้านเกิดเมืองนอนทางจิตวิญญาณอยู่ที่เดียวกันพี่น้องครับเนี่ยท่านจะมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าท่านจะจำพระองค์ได้หรือจำไม่ได้ท่านก็จงอย่าปฏิเสธแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเรานะแล้วไปพิสูจน์กันเอาถึงปลายทางสุดท้ายว่าผู้ที่ท่านไปพบและไปกราบนั้น
คือผู้ที่เราถวายพระนามว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราก็มีน้องบุญธรรมนะฮะที่เป็นมนุษย์ช่วยเราในการที่จะทำการออกอากาศกระจายเสียงและภาพไปทั่วทั้งจักรวาลผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแล้วก็มีพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงตั้งแต่อยู่ในระบบอยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์โลกแล้วก็อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสสุดท้ายก็คือประจำอยู่ที่ใจกลางของดวงอาทิตย์คือพระสุริยเทพพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงทุกฝ่ายร่วมมือกันในการถ่ายทอดคลื่นสัญญาณในการสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆช่างเทคนิคทั้งหลายนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะทั้งหลายด้วยทุกคนทุกฝ่ายนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์ที่เราจะต้องกล่าวกับท่านทั้งหลายแล้วก็ไม่กล่าวก็ไม่ได้นะนอกจากน้องบุญธรรมที่อยู่ใกล้ๆจะเตือนเราแล้วว่าท่านอาจารย์ต้องกล่าวถึงซะหน่อยเราก็อยากจะกล่าวถึงว่าเนี่ยสถานการณ์ไวรัสระบาดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มตัวเลขของคนที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านที่เสียชีวิตตัวเลขเหล่านี้ถึงแม้มันเป็นตัวเลขที่ไม่จริงก็คือจริงๆมันจะมากกว่านี้นะมากกว่าที่โชว์ในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นตัวฟ้องมันเป็นตัวชี้วัดพี่ๆน้องๆครับชี้วัดว่าอะไรครับเป็นตัวชี้วัดว่าพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาติไหนในโลกก็ตามเหลวไหลครับแล้วสอบตกบกพร่องในเรื่องของการ set zero คือกลัวตายกลัวจะติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตให้หยุดอยู่กับบ้าน work from home ทำงานอยู่กับบ้านส่งงานไปที่บริษัทธุรกิจทุกอย่างต้องเดินหน้าเพราะว่ากองทัพต้องอาศัยท้องเนี่ยต้องเดินด้วยท้องทำหมากินจะหยุดไม่ได้แต่ใครคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานสถานการณ์โควิดหรือไวรัสระบาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ยุติเราบอกท่านเลยนะว่าถ้ามนุษย์ยังสอบตกเรื่องจิตสำนึกไม่ใช้โอกาสเซตซีโร่นี้ใช้ความเป็นลูกผัวตัวเมียแล้วช่วยกันสอนว่าใครนิสัยดีสันดานไม่ดีตรงไหนอย่างไรให้ปรับปรุงแก้ไขกันเนี่ยถ้าไม่ใช้โอกาสเนี้ยยังสันดานเหมือนเดิมผัวนิสัยยังไงเมียนิสัยยังไงที่เป็นด้านลบนะแล้วก็ยังลบเพื่อจะรบกันอยู่เหมือนเดิมลูกแต่ละคนเป็นยังไงนะไม่ได้มีการใส่ใจที่จะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกเพื่อจะปรับปรุงพฤติกรรมหรือพฤตินิสัยของตนเองนั่นก็คือสอบตกแน่นอนว่าโอกาสที่สถานการณ์ไวรัสระบาดมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีแน่นอนทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับสถานการณ์โควิดที่เป็นไวรัสเนี่ยมันระบาดมันจะมีหลายสายพันธุ์แล้วนะโดยไอ้สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะช่วยป้องกันไวรัสโควิดได้เนี่ยมันตามไม่ค่อยจะทันแล้วครับเพราะไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมไวรัสเนี่ยมันวิวัฒนาการตัวมันเองเร็วเหลือเกินนะเราบอกความลับไว้แล้วว่าทำไมมันวิวัฒนาการเร็วก็เพราะว่ามันมีการควบคุมอยู่บ้างหลังทั้งช่างเทคนิคของพระบิดาก็ควบคุมมันและเจ้าของขีปนาวุธเชื้อโรคเนี่ยที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยก็ยังแอบควบคุมมันด้วยทุกวันนี้ก็เลยมั่วกันไปหมดละเพราะอะไรมันควบคุมไม่อยู่เอาไวรัสเชื้อตายมาสร้างภูมิคุ้มกันนะที่เป็นเชื้อตายนะเอามาฉีดในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยหลอกให้ร่างกายเราผลิตสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านปรากฏว่ามันก็ต้านไอ้ไวรัสชนิดเดิมแต่ไวรัสที่มันกลายพันธุ์ไปมันวิวัฒนาการตัวเองมันไปได้นะเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้สิ้นสุดเนี่ยนะปรากฏว่าร่างกายไม่มีนะไม่มีภูมิต้านทานตรงนั้นร่างกายก็สามารถรับเชื้อมาได้ใช่ไหมนะไม่ว่าในประเทศอังกฤษที่มีสถิติคนติดเชื้อวันหนึ่ง 2,000 กว่าคนนะเขาก็ตกใจกันมากจากที่มันเริ่มจะซาแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นร้อยเขาก็ตกใจกันมากนะประเทศไทยเราเหมือนกันเห็นไหมมีไวรัสสายพันธุ์อัลฟานะมีไวรัสสายพันธุ์เบต้าตอนนี้นะไวรัสสายพันธุ์อินเดียเขาเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเพิ่งค้นพบขึ้นมาใหม่และปรากฏว่าไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวลอยนะฮะแต่อีสานบ้านเราไม่โคราชก็ขอนแก่นพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์จากอินเดีย
เป็นสายพันธุ์ที่ติดแล้วไม่แสดงอาการนานมากบางทีนานกว่า14วันที่จะแสดงอาการกว่าจะรู้ว่าติดไวรัสตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยติดเชื้อไปแล้วก็บางทีก็อาการแทบจะแย่ครับไปแล้วถูกไหมฮะเนี่ยก็เป็นที่แปลกใจนะว่าทำไมรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะเห็นสถิติตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโรคของคนที่ป่วยด้วยโควิด-19 เนี่ยนะแล้วก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่ยังปล่อยมากเลยไม่เหมือนตอนแรกๆที่ติดครั้งแรกใช่ไหมเรามีการล็อกดาวน์แล้วทุกคนให้ความร่วมมือนี่แล้วก็เราก็มีตู้ปันสุขนะโดยรัฐบาลไม่ต้องไปกู้เงินมาเที่ยวแจกกันคนละ 1,000 2,000 3,000 4,000 แจกไปเรื่อยทำเหมือนกับว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะอีกไม่นานเชื้อโรคนี้ก็จะสงบมันก็จะไม่ระบาดและไอสถานการณ์ไวรัสระบาดคือโควิด-19 มันจะเลิกแล้วทำเหมือนอย่างนั้นนะแล้วก็กู้ไปเรื่อยแทนที่จะให้ประชาชนที่เขาพอมีสตังค์อยากสร้างกุศลก็เอาสร้างตู้ปันสุขขึ้นมานะหาของกินเอาไว้กินดีกว่าเอาตังค์ไปแจกเพราะไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆเวลาได้สตังค์ไปแจกไปจ่ายมันเขาเอาไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์โพดผลคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็กู้จนหน้าแดงหน้าดำกู้จนหน้าเขียวไปหมดละใช่ไหมแล้วสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำนะอย่างเช่นถ้าเราไม่ล็อกดาวน์ก็ได้ใช่ไหมตั้งหลักได้ตั้งนานแล้วอ่ะเป็นปีแล้วนะอสม.ประจำหมู่บ้านก็มีนะชคบ.ประจำหมู่บ้านก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เยอะแยะเลยครับทำไมไม่ให้นโยบายไปทุกคนเขาก็กลัวโควิดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยนะให้เขาช่วยกันดูแลใครเข้าออกหมู่บ้านก็มีการนะตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิดในเชิงรุกใช่ไหมถ้าใครพบว่าใครมีเชื้อนะก็ส่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยไปเข้าค่ายกักกันทำให้ชาวบ้านที่เขาไม่ป่วยไม่เป็นไรเขาไม่ต้องเดือดร้อนวิธีง่ายๆอ่ะคิดง่ายๆเลยใช่ไหมใช้ปฏิบัติการเชิงรุกและไอ้ตัวยามาแย่จมูกทิ่มจมูกมาแย่คอหอยเพื่อจะเอาไปดูว่ามีเชื้อไหมเราว่านะเงินที่จะไปซื้อยาตัวนั้นมาใช้ตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอเนี่ยนะเผลอๆเนี่ยมันน้อยกว่างบประมาณที่ไปแจกใครชนะหมอชนะคนชนะควายชนะนะเยอะแยะเลยนะเราว่านะมีประโยชน์เยอะกว่านะแล้วก็นะเรื่องคนจะตายกับคนไม่มีจะกินเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยแต่เราก็ยังไม่เห็นมีใครจะทำมัวแต่ยุ่งกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมัวแต่ยุ่งกับการแสวงหาอำนาจมัวแต่ยุ่งกับการนะแย่งอำนาจแต่ตัวเลขประชาชนน่ะป่วยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตายมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวเลขจริงอ่ะมันเยอะกว่านี้อย่างที่เราบอกนะอย่างที่ท่านเห็นนะของวันนี้นะนี่คือตัวเลขของสถิติของวันนี้ครับนะสถานการณ์เมื่อวันที่26มิถุนายนก็คือวันเสาร์เนี่ยนะปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มที่ตรวจได้ 4,161 รายเราบอกแล้วไงเมื่อวันก่อน 2,000 3,000 กว่าคนเพราะมันตรวจได้เท่านั้นนะท่านเชื่อมั้ยว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยในสังคมป่านเนี่ยอาจจะมีเป็นแสนๆคนแต่มันตรวจได้เท่าที่ท่านเห็นตัวเลขเนี่ยเราถึงเตือนท่านนะครับอย่าประมาทและคิดว่าได้ฉีดวัคซีนได้คิวแล้วแหมดีอกดีใจท่านไม่เห็นข่าวแล้วไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ยังติดโควิดได้แล้วตายด้วยถามว่าถ้ามันวิเศษจริงอ่ะแล้วแย่งกันเข้าคิวเพื่อจะไปฉีดวัคซีนนะฉีดเพื่อทำให้สบายใจอ่ะฉีดเพื่อทำให้ไอ้คนที่มันผลิตวัคซีนขายแล้วมันรวยนะเจ้าหนึ่งนะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตที่เขาเรียกว่าวัคซีนนะฮะอยู่ในต่างประเทศนะฮะเมื่อ2เดือนที่แล้วเองครับนะเปิดบริษัทไปเป็นหุ้นส่วนใหญ่บริษัทปรากฏว่ารวยเพิ่มแสนกว่าล้านรวยเพิ่มจากแสนกว่าล้านจากการผลิตวัคซีนขายเนี่ยทั้งที่ผลิตให้ลูกค้าไม่ทันนะแต่ได้ตังค์ก่อนนะโอ้โหเห็นมั้ยถ้าเชื่อพระบิดาว่าท่านปลอดภัยแน่นอนแต่ท่านต้องไม่ประมาทต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านไม่จำเป็นก็อย่าสิเวทรอดอออกนอกบ้านเราเตือนแล้วมือกับแมสด้วยนะโดยเฉพาะปากเนี่ยระวังที่สุดเลยเพราะเราเอามือหยิบนู่นหยิบนี่แล้วเอาเข้าปากเอาแย่รูจมูกบางทีท่านล้างมืออย่างเดียวแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาขณะที่ยังออกไปอยู่ในสังคมโดยไม่จำเป็นนะเจอคนแปลกหน้าแปลกตาอะไรต่างๆท่านยังประมาทอยู่เนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันจะมีมากขึ้นอย่าไปคิดว่าคนทั้งสังคมเวลาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วโอ้ยประเทศไทยปลอดภัยแล้วนะถอดหน้ากากออกเหมือนหลายประเทศนะอย่างอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาบังคับให้คนสวมหน้ากากล้างมืออีกแล้วใช่ไหมครับ
อินเดียก็เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูสิถ้าคนไหนไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่รอดหรอกไม่รอดเราฝากไว้นะแล้ววันนี้มีคนเสียชีวิต51ศพเสียชีวิต51ศพจากวันก่อน20 30วันนี้เสียไปอีก51รวมแล้วคนที่เสียชีวิตที่เขาเปิดเผยตัวเลขนะ 1,870 คนพี่น้องครับเราใช้คำว่าที่เปิดเผยตัวเลขนะนะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าประมาทสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในโลกนี้จะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเชื่อฟังพระบิดาและปฏิบัติตามพระโอวาทพระองค์ที่ทรงสื่อผ่านเรามาว่าใช้ช่วงเซตซีโร่ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดเนี่ยปรับจิตสำนึกของตนเองและทุกคนในครอบครัวซะที่ไม่ค่อยรักกันทะเลาะเบาะแว้งกันกัดกันอยู่เรื่อยก็ผ่านหน้ามารักกันเสียรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเพราะท่านเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกกันอยู่แล้วเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วจะไปกัดกันทะเลาะกันให้บ้านแตกทำไมเพราะท่านขนาดในบ้านตัวท่านเองกับคนที่ท่านรักยังกัดกันทะเลาะกันนะเวลาออกมาอยู่ในสังคมมาทำงานที่บริษัทในทีมงานทีมงานมาถึงแตกไงก็เพราะว่าท่านติดนิสัยสันดานที่ไม่ดีจากที่บ้านเอานิสัยสันดานจากบ้านเอามาแสดงออกเอามาปฏิบัติต่อกันในที่ทำงานทั้งที่สมาชิกทุกคนในทีมงานจะต้องรักกันจะต้องประสานสามัคคีกันต้องมีความสมานฉันท์กันคือมาทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ใช่ถูกบังคับให้ต้องมาหรือฝืนใจที่ต้องทำงานร่วมกันเพราะทีมงานนี้บริษัทนี้ผลประโยชน์เยอะเมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลเมื่อผลประโยชน์หมดไปทีมก็แตกสลายมีอยู่แค่นี้อนาคตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นโลกทั้งใบเป็นอย่างนั้นหมดจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกจึงต่ำทรามต่ำตมจนไม่สามารถจะสร้างพลังงานด้านบวกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตสำนึกต่ำตมไร้ซึ่งความรักไร้ซึ่งเมตตาต่อกันหรือที่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านคงเคยสอนเอาไว้ว่าต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยในการอยู่ร่วมกันนะอภัยให้กับคนที่ไม่น่าให้อภัยให้ได้รักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้นี่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านสอนไว้ปรากฏว่าทุกวันนี้มนุษย์แล้งน้ำใจร้ายใจดำอมหิตโลกเลยขาดพลังงานพอโลกขาดพลังงานโลกก็สูญเสียความสมดุลภัยพิบัติต่างๆก็เลยเกิดขึ้นถี่ขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆและประจวบเหมาะกับช่วงนี้เป็นช่วงปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาจะต้องทรงชำระโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกใหม่ให้มีความสมดุลยิ่งกว่ายุคพลังงานเก่าซึ่งขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังจะนำโลกไปกับมนุษย์เนี่ยและสัตว์ทั้งหลายไปสู่ยุคพลังงานใหม่ในอีกไม่นานเนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิบัติการในการชำระขยะออกไปจากระบบโลกมันจึงเป็นสองแรงแข็งขันทั้งหลายมันจะเป็นสองแรงแข็งขันคือ 1. ภัยพิบัติที่เกิดจากการเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกโดยรวมต่ำทรามคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่แต่มันไม่มีพลังด้านบวกมากพอที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้มนุษย์ยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่มนุษย์ยังหมุนกรรมจักรอยู่ไม่สามารถที่จะแทรกแซงธรรมจักรได้แทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรได้มนุษย์เราทำไม่ได้มันถึงมีปัญหาพระองค์จึงต้องรีบส่งเรากลับมาตามสัญญาเพื่อจะมากล่าวความจริงเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับปรากฏว่าพอเรามากล่าวถึงวันนี้30กว่าปีที่ผ่านมาก็มีคนที่ก้าวล่วงเรามากขึ้นนะมีคนที่นับถือศาสนาพุทธก็กล่าวหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามามั่วโมเมว่าเป็นของตัวเองและเมื่อวันสองวันนี้ก็ยังมีคนที่เป็นพี่ๆน้องๆซึ่งอ้างตัวว่าศรัทธาพระเจ้าศรัทธาพระเยซูเข้ามาก้าวล่วงเราเดี๋ยวเรามีคำตอบเราจะขออนุญาตชี้แจงและตอบให้ท่านฟังท่านมาก้าวล่วงเรานะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสต์มาก้าวล่วงว่าเราเป็นผู้ที่ทำตัวเป็นพระคริสเตียนเท็จเพราะเห็นเรากล่าวคำว่าพระเจ้าจะผูกขาดคำว่าพระเจ้าเอาไว้คนเดียว
ทั้งที่พระเจ้าเป็นของคนทั้งโลกทั้งจักรวาลไอ้นี่แสดงไอ้นี่ไม่รู้อยู่หลังเขาไหนมาผูกขาดความเป็นพระเจ้าเอาไว้กับตัวเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้เป็นเรื่องดีครับเราจะมาชวนท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายสร้างประวัติศาสตร์โลกสร้างประวัติศาสตร์ของจักรวาลมีคนพูดกันเยอะว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้แล้วก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ามีจริงไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างที่ไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าศึกษาอย่างดีแล้วนะไม่เชื่อเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้ชาวยุวจิตจักรวาลทายาทพี่ๆน้องๆใน Facebook วิสุทธิปัญญาตอบพี่ๆน้องๆที่ไม่ว่าจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วหรือยังไม่เชื่อก็ตามพวกเราเนี่ยสามารถตอบคนทั้งโลกชาวจิตจักรวาลเนี่ยตอบคนทั้งโลกเลยยืนยันว่าทำไมถึงเชื่อว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยพระองค์มีจริงทุกคนตอบได้หมดถ้าใครมีเพื่อนเป็นยุวจิตจักรวาลทายาทลองถามเขาดูถ้าเขาตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงองค์จิตจักรวาลมีจริงพระผู้สร้างมีจริงแสดงว่าตัวคนคนนั้นคือตัวปลอม เราขอใช้คำว่าตัวปลอมเพราะเราเปิดเผยความจริงผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญามาอย่างต่อเนื่องเราเล่าถึงเรื่องของแรงบันดาลใจของพระเจ้าในการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเช่นเอกภพเนี่ยซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้ววิธีการสร้างของพระองค์สร้างอย่างไรเราจะไม่บอกว่า7วันแรกพระองค์สร้างจักรวาลสร้างสวรรค์สร้างพื้นดินเราจะไม่บอกแบบนั้นนะเราบอกถึงวิธีการพระองค์สร้างแบบไหนสร้างอย่างไรทำไมถึงต้องสร้างแบบนั้นมีเหตุผลหมดและทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะ reference ได้ว่าที่พูดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลและมันเป็นจริงไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเหมือนอย่างหลายคนเนี่ยบอกว่าพอตอบไม่ได้ว่ามันเกิดได้ยังไงก็บอกธรรมชาติสร้างโดยไม่คิดต่อว่าแล้วเบื้องหลังธรรมชาติอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมทุกอย่างมีที่มาเราจะบอกให้ท่านฟังนะตัวอย่างเช่นเวลาท่านเดินไปตามท้องถนนเห็นกุมารน้อยคนหนึ่งกุมารน้อยก็คือเด็กน้อยพระบิดาทรงเรียกว่ากุมารน้อยกุมารน้อยคนหนึ่งอายุเท่าไหร่ช่างหัวมันเดินอยู่คนเดียวอยู่ข้างถนนเดินต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกสวนทางกับท่านที่กำลังขับรถมาขี่จักรยานมาหรือมอเตอร์ไซค์มาถามท่านทั้งหลายว่าสิ่งแรกเมื่อท่านพบว่ามีเด็กคนหนึ่งมาเดินอยู่ข้างถนนเดินอยู่บนถนนสายเปลี่ยวท่านมองเด็กคนนั้นแล้วท่านคิดอะไรถ้าเป็นกลางวันนะท่านคงไม่คิดว่าไอ้นี่ผีหลอกเด็กคนนี้สงสัยจะเป็นเด็กผีมาหลอกนะฮะไอ้นี่กลางวันแสกๆแล้วมาเดินท่านจะต้องคิดทันทีเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นใครเนี่ยนะลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยพ่อแม่ถึงปล่อยให้ลูกมาเที่ยวเดินอยู่ข้างถนนเสี่ยงกับรถยนต์วิ่งเร็วปุ๊ดปัดไปมาเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายแบบนี้เห็นไหมท่านคิดถึงอะไรครับคิดถึงพ่อแม่ของไอ้เด็กคนนี้ใช่ไหมว่าพ่อแม่มันเป็นใครเนี่ยที่ปล่อยให้ลูกมันมาเที่ยวเดินอยู่ข้างทางตอกแตกตอกแตกแบบนี้พวกท่านน่ะพระองค์ให้สัญชาตญาณนะไอ้นี่ไม่ใช่สันดานนะให้สัญชาตญาณมาทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดท่านเห็นไหมเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าสัญชาตญาณพระบิดาให้มาเพื่ออะไรครับเพื่อท่านคิดว่าให้ท่านฉุกคิดว่าพอท่านรู้นะพระศาสดาทุกองค์ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนปฏิเสธว่ารูปธรรมมนุษย์นั้นไม่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในกายสังขารหรืออยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเมื่อท่านรู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่พวกท่านเองนะไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรรู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยต้องนิมนต์พระหรือนักบวชมาสวดส่งวิญญาณใช่ไหมมีการสวดส่งวิญญาณเชื่อว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณจริงแต่ท่านใดทำไมท่านไม่คิดต่อเฮ้ยจิตวิญญาณเป็นใครวะจิตวิญญาณพ่อแม่เขาจิตวิญญาณมันพ่อแม่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นใครจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบ้านอยู่ไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยใครให้มาเกิดหรือใครปล่อยให้เด็กคนนี้มาเดินท่อมอยู่ข้างทางข้างถนนเนี่ยทำไมพระองค์ให้สัญชาตญาณมาเพื่อให้ฉุกคิดถามว่ามันบังเอิญเหรอถามว่าธรรมชาติสร้างให้มนุษย์ทุกคนทั้งโลกเป็นแบบนี้เหรอเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเห็นเด็กคนหนึ่งเดินมาตามถนนสายเปลี่ยวนะกลางวันนะเราไม่เอากลางคืนถ้ากลางคืนเดี๋ยวมันไปคิดอีกไอ้คนกลัวผีมันนึกว่าผีหรอกมันจะไม่คิดถึงเรื่องที่เรากำลังยกตัวอย่างให้ท่านฟังใช่ไหมเห็นเด็กมาเดินเด็กร้องไห้เสียงดังงอแง
ท่านจะไม่คิดถึงอะไรว่าเด็กคนนี้มันร้องไห้ทำไมแต่ท่านบอกลูกใครวะทำไมแม่งปล่อยให้ลูกมันร้องแหกปากอยู่ได้หนวกหูใช่ไหมลูกใครวะ ท่านจะไม่คิดก่อนเป็นคำถามแรกท่านจะไม่คิดเลยเป็นคำถามแรกว่าเฮ้ยเด็กมันร้องทำไมเด็กมันร้องไห้งอแงโยเยทำไมแต่ท่านจะไปนึกว่าลูกใครวะใช่ไหมนะลูกใครวะถ้าเด็กคนนั้นประพฤติไม่ดีบอกลูกใครวะโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่สั่งสอนใช่ไหมหรือบางทีเด็กคนนั้นเป็นเด็กดีโอ้โหลูกใครวะพ่อแม่ไหมพ่อแม่มึงสุดยอดเลยสอนลูกได้เก่งสอนลูกได้ดีมากนะลูกมันถึงออกมาเป็นเด็กดีใช่ไหมนี่มันใช้สัญชาตญาณพระบิดาให้ไว้สัญชาตญาณมนุษย์ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดแต่เป็นสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพราะพระเจ้าหรือพระบิดาเป็นผู้สร้างและใส่เอาไว้เพราะกลัวลูกจะลืมพ่อพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณน่ะที่เราไม่เรียกว่าพระมารดาหรือแม่เพราะว่าพระองค์ไม่เหมือนมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ตั้งท้องพวกท่านแล้วคลอดออกมาเหมือนพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์เราจึงไม่ชวนท่านคิดแบบจิตมนุษย์แต่เป็นคำพูดที่ชัดเจนที่สุดว่าจิตวิญญาณท่านเกิดเองไม่ได้ต้องมีผู้สร้างต้องมีผู้ให้กำเนิดนั่นแหละคือพระเจ้าพี่ๆน้องน้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องพระกำเนิดของพระเจ้าเราก็จะต้องเท้าความอ่ะหลายคนในโลกนี้โดยเฉพาะศาสนาที่นับถือพระเจ้าคือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้คนทั้งโลกนับถือมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกยอมรับนับถือศรัทธาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยรองลงมาก็คือศาสนาอิสลามซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะบอกท่านด้วยซ้ำท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เราต้องการพูดเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่านี่ครั้งเป็นครั้งแรกของจักรวาลที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวถึงพระกำเนิดของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมท่านสังเกตไหมไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดหรือมนุษย์คนใดเคยกล่าวถึงเรื่องพระกำเนิดของพระเจ้ามาก่อนมีแต่คำถามประชดประชดประชันประชันเน็บแนมว่าพระเจ้าสร้างสิ่งนั้นพระเจ้าสร้างสิ่งนี้แล้วใครสร้างพระเจ้าวะมึงตอบกูมาดิวันนี้เราจะมาตอบให้ท่านฟังเราจะมาตอบให้ท่านฟังและเราคือพระบุตรเอกพระบุตรเอกที่พระบิดาทรงส่งเรามาเพื่อมาทำหน้าที่ทำให้เกิดฟ้าแลบทางด้านทิศตะวันออกแล้วให้มันจะวาบสว่างวาบไปถึงซีกโลกฝั่งตะวันตกเรามาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นพยานให้กับเราว่าเราไม่ได้พูดเท็จเราถือสัจจะเราไม่ได้พูดความเท็จไม่รู้เท็จแล้วจะได้อะไรเพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กล่าวพระโอวาทพระผู้เป็นเจ้ากล่าวพระโอวาทองค์จิตจักรวาลให้มนุษย์ทั้งโลกฟังเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองและเราก็ไม่ได้มาก้าวล่วงใครเราไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนแม้แต่เพียงศาสนาเดียวเราย้ำเสมอว่าจิตจักรวาลคือพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วไม่ได้มาบอกว่าต้องยกเลิกศาสนาคริสต์ยกเลิกศาสนาอิสลามยกเลิกศาสนาพุทธที่ท่านรู้จักหรือไม่มาทำร้ายใครทั้งนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทำของเราไปมีคนมาถามจิตจักรวาลนะมีกี่สาขาวะสำนักมึงน่ะเราบอกว่าไม่มีสาขามีแต่ขาเราสองขานั่งมั่งยืนมั่งเพื่อทำหน้าที่ในพระนามขององค์จิตจักรวาลแล้วก็เจ้าสำนักเราเนี่ยก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนสำนักงานใหญ่มีที่เดียวก็คืออยู่ในแดนจิตจักรวาลบนโลกนี้ไม่มีมีจิตจักรวาลสถานธรรมที่เดียวโดดๆเพราะเราถือว่านี่คือความจริงเราไม่ได้มาล่าสาวกแข่งกับใครนะเพราะวันนี้พระบิดาจะทรงพระเมตตาเปิดความรู้เปิดความจริงหงายกะลาให้ท่านได้ฟังและจะต้องบันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นขณะที่ท่านนั่งฟังอยู่ในวันนี้ท่านพยายามเขียนเม้นต์กันนะเขียนเม้นต์โพสต์ลงไปใน Facebook เราเนี่ยเพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แสดงตนว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของโลกที่จะรู้ว่าพระกำเนิดของพระเจ้านะคืออย่างไรใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรจะได้หายปัญญาทึบกันสักทีท่านจะเชื่อมากขึ้นหรือจะไม่เชื่อเราห้ามท่านไม่ได้เพราะไอ้คนที่มันจะไม่เชื่อมันจะมีอคติด้วยมิจฉาทิฐิมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคนไหนเป็นคนชอบศึกษาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนคนนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครคือใจกว้าง
เปิดหูเปิดตาเปิดใจไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาแล้วปิดใจตัวเองอีกต่างหากไม่มีวันจะได้ความรู้ใหม่หรอกไม่มีวันจะรู้อะไรมากขึ้นหรอกฉลาดอยู่เท่าไหนก็ฉลาดอยู่เท่านั้นถ้าพูดในทางกลับกันในด้านลบก็คือโง่แค่ไหนก็โง่อยู่แค่นั้นไม่มีวันที่จะพัฒนาตัวเองไปในทางบวกเพิ่มขึ้นได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องพระกำเนิดของพระเจ้าเห็นทีที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งแรกให้ท่านรับรู้และรับฟังก่อนว่าทำไมมนุษย์ถึงปฏิเสธพระเจ้ามีคนอยู่ข้อนโลกที่ไม่ได้ยอมรับนับถือศาสนาที่แจ้งว่ามีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างไม่ว่าพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างนั้นองค์พระศาสดาที่เสด็จมาคนละยุคสมัยกันเนี่ยจะถวายพระนามพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระองค์เดียวเท่านั้นถวายพระนามที่แตกต่างกันเพราะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมีปัญหาไปเข้าใจว่ามีพระเจ้ากันคนละองค์จำไว้นะครับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าเราเคยสื่อพระโอวาทให้ฟังไปแล้วและลงลึกถึงรายละเอียดไปแล้วถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงจะมีเพียงพระองค์เดียวและถ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงมีรูปธรรมเดียวพระองค์ก็จะไม่มีพระนาม พระองค์ก็จะไม่มีชื่อเฉพาะผู้ภาษาชาวบ้านเพราะอะไรเพราะมีพระองค์เดียวถ้าใครกล่าวถึงพระเจ้าก็คือพระเจ้าพระองค์นั้นก็คือพระองค์ที่ทรงประทับอยู่ขณะที่สื่อกับเราพระองค์ทรงประทับอยู่นอกระบบเอกภพก็คือนอกห้องทดลองคือนอกอนันตจักรวาลและทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือของโลกทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นมานาน8,160,000 ปีแล้วนั่นก็คือพระชนมายุของพระเจ้าภาษาชาวบ้านก็คืออายุของพระเจ้าตั้งแต่ทรงถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ทรงมีพระชนมายุ8,160,000 ปีและเราจะบอกให้พระองค์เนี่ยพอทรงถือกำเนิดคือทรงมีพระกำเนิดขึ้นมาเป็นตัวตนเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย60,000,000 ปีพระองค์จึงทรงเริ่มต้นสร้างห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรือที่ท่านทั้งหลายในทางศาสนาเรียกว่าอนันตจักรวาลสร้างขึ้นมาเป็นห้องทดลองสำหรับพระองค์60,000,000 ปีหลังจากที่พระองค์ถือพระกำเนิดเกิดขึ้นมาท่านว่าเรารู้ดีหรือไม่รู้ดีล่ะเราไม่ได้อวดรู้พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลถ้าใครสามารถสื่อกับพระเจ้าได้ถ้าแน่จริงอ่ะถามพระองค์ได้เลยว่าที่เรากล่าวนี่คือความจริงหรือเปล่าเรายืนยัน 100% ว่าที่เรากล่าวเนี่ยไม่ได้โมเมตัวเลขเองพระองค์ทรงเป็นผู้สื่อมาเพื่อจะให้บอกพวกท่านต้องหงายกะลาแล้วเพราะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วอะไรที่มันเป็นความลับของลับจะต้องถูกหงายให้แจ้งเพราะพวกท่านน่ะดุมเดินตามคนนำทางตาบอดบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดมาตลอดเดินท่านลองดูสิหลับตาเดินน่ะและก็ปัญญามืดบอดในสมองนี่มันมืดตึ๊บนะเวลาท่านเดินท่ามกลางความมืดท่านมองเห็นทางเดินไหมท่านได้แต่ใช้จมูกเพื่อดมกลิ่นเอาใช้หูเพื่อฟังเสียงเอาแต่ตามองไม่เห็นก็เดินไปสะดุดไปถูกไหมเพราะท่านไม่ใช่ขังข้าวที่แหกปากว้าบแหกปากจี๊ดออกไปเนี่ยแล้วคลื่นเสียงเนี่ยของขังข้าวคลื่นเสียงความถี่สูงพอถ้าข้างหน้าเป็นหน้าผาเพราะอยู่ในถ้ำพอข้างหน้าเป็นหน้าผาปั๊บเสียงมันจะสะท้อนเข้ามาเข้าหูของขังข้าวพระบิดาทรงสร้างไว้อย่างนั้นมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยขณะที่มันกำลังบินนี่เนี่ยอุปสรรคก็คือกำแพงหรือผนังถ้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลวะถ้ามันยังอยู่ไกลอยู่นะสะท้อนมาเนี่ยกว่าจะสะท้อนเนี่ยมันใช้เวลานานมันคำนวณด้วยปัญญาของมันด้วยสัญชาตญาณพระบิดาสร้างให้มันอย่างเงี้ยมันเป็นนกรู้มันก็สามารถที่จะบินต่อไปได้แล้วมันส่งเสียงไปด้วยบินไปส่งเสียงไปด้วยเสียงแหลมเล็กมากพอมันเข้าใกล้ผนังถ้ำถ้ามันไม่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาเข้าหูมันนะมันชนตกลงมาตายแต่เราเคยเห็นไหมในถ้ำที่เขามีค้างคาวเยอะแยะมีค้างคาวประเภทที่ตกลงมาตายเพราะชนผนังถ้ำหัวล้างข้างแตกปีกฉีกปีกขาดมีไหมพี่น้องครับแล้วเวลามันบินนะค้างคาวเวลาบินกันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นเหล่าบนท้องฟ้าเนี่ยออกหากินแล้วก็กลับเข้าถ้ำหากินกลางคืนนะตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะบอกว่าดูค้างคาวออกจากถ้ำ
พอตอนเช้ามืดก็รีบไปเฝ้าดูไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำก็ไปดูค้างคาวพากันบินเข้าถ้ำท่านเคยเห็นไหมค้างคาวมันเคยบินชนกันแล้วตกลงมาตายไหมไม่มีใช่ไหมครับนี่คือการใช้สัญชาตญาณถามว่าเนี่ยถามว่าธรรมชาติมันสร้างเองได้หรือครับเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เรารู้ด้วยซ้ำไปว่าทำไมพระบิดาจึงสร้างค้างคาวมาให้ไม่เหมือนชาวบ้านให้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเขาเรียกว่านกมีหูหนูมีปีกค้างคาวเป็นนกนะค้างคาวเป็นหนูเหมือนหนูเลยแล้วก็มีปีกเหมือนนกก็เลยเป็นทั้งปีกทั้งนกนะบินได้พระบิดาทรงทดลองว่าสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมให้มันแปลกๆเนี่ยมันจะทำแบบไหนได้บ้างและพระองค์ตอนสร้างนะก่อนจะกำหนดสร้างเป็นค้างคาวขึ้นมาเนี่ยท่านสังเกตไหมค้างคาวเนี่ยนะเวลานอนเนี่ยพระองค์ให้มันห้อยหัวลงเอาตีนเกี่ยวไว้นะกับกิ่งไม้ส่วนมากจะอยู่ทางใต้ก็อยู่แถวต้นมะพร้าวนะค้างคาวไม่ว่าแม่ไก่หรือลูกไก่ก็ตามนะหรือลูกหนูก็ตามเอาเท้าเกี่ยวปุ๊บเอาหัวห้อยลงถามว่าแรงบันดาลใจของพระเจ้าหรือของพระบิดาเนี่ยไอ้คนที่บอกว่ารักพระเจ้ามากศรัทธาพระเจ้ามากรู้ความจริงละเอียดถึงขนาดนี้ไหมล่ะแล้วไม่ยอมฟังเราแล้วมาก้าวล่วงเราว่าเราเป็นผู้แอบอ้างว่าเป็นพระคริสเตียนเท็จอะไรเนี่ยเราไปอ้างตรงไหนเรายังอยากรู้เรายังงงอยู่เลยเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์เราคนไหนไปอ้างเรายังไม่เคยพูดเลยว่าเราคือพระคริสต์เราบอกว่าเราเป็นพระบุตรเอกชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพระบิดาส่งเรามาบัญชาเรามาให้มากล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์เพื่อมาฉุดช่วยจิตวิญญาณที่เป็นลูกแกะของพระองค์บอกมาอย่างเงี้ยให้ฉุดช่วยให้มันกลับบ้านไม่ให้มันหลงทางมาจูมือเจ้าสาวเข้าหออะไรเงี้ยที่พวกท่านเชื่อกันอยู่แน่เราบอกมา30กว่าปีแล้วแต่ไม่ฟังอ่ะอยู่ๆเหมือนนกอ่ะโฉบเข้ามานะมาในห้องรับแขกเราเห็นพวกเราพูดถึงพระเจ้าอะไรต่ออะไรใส่เป็นไฟเลยโดยไม่ยอมศึกษายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครก้าวล่วงแล้วนะเอาละเดี๋ยวค่อยจัดการนะเอาตรงนี้ก่อนทำไมมนุษย์จึงปฏิเสธพระเจ้ามีหลายเหตุผลเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเหตุผลข้อแรกเป็นเพราะว่าพระศาสดาของตนไม่เคยสอนนี่คือคำตอบคนที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธแปลว่าไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่ไม่มีพระเจ้าไม่มีจริงไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะศาสดาของตนไม่เคยสอนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ายึดติดคำสอนของครูอะไรที่ครูไม่เคยสอนกูจะฟันธงเลยว่าสิ่งนั้นไม่จริงสิ่งนั้นไม่มีนี่คือตรรกะนี่คือลอจิกของคนพวกนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สมมุตินะของโรงเรียนกกับโรงเรียนขถึงแม้มีหลักสูตรการสอนเล่มเดียวกันแต่ท่านเชื่อไหมว่าครูที่สอนคณิตศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่1ทั้ง2โรงเรียน3โรงเรียน4โรงเรียนหลักๆแล้วจะสอนตามตำราเหมือนกันครบถ้วนแต่ครูบางคนเนี่ยจะสามารถที่จะสอนนอกตำราแต่เป็นความจริงที่ลูกศิษย์ของตัวเองควรรู้ต้องรู้ท่านว่ามีไหมครับเพราะครูเนี่ยเป็นผู้ที่รักศิษย์อะเพราะครูเป็นผู้ที่รักศิษย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยเก่งเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วในตำรามีอย่างนี้นอกตำราก็มีก็ไปสอนถูกไหมเพราะฉะนั้นครูคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นพหูสูตรพหูสูตรแปลว่ารอบรู้ไปทุกเรื่องถ้าเป็นพระศาสดาก็เรียกว่าเป็นสัพพัญญูสัพพัญญูนี่คือรู้ทั้งอนันตจักรวาลรู้ทั้งในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าถ้าเป็นเฉพาะความรู้ในโลกเรียกว่าเป็นพหูสูตรถ้าเป็นความรู้ระดับอนันตจักรวาลก็เรียกว่าเป็นสัพพัญญูท่านจะใหพระศาสดาทุกพระองค์ที่เสด็จมาโปรดมนุษย์บนโลกเสรีนี้ในแต่ละยุคสมัยสอนเรื่องเดียวกันเหมือนกันทุกเรื่องได้ไงครับบางเรื่องพระองค์เห็นว่าพระศาสดาพระองค์ก่อนสอนไปแล้วสอนมนุษย์ไปแล้วและมันยังคงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ทำไมต้องพูดซ้ำใช่ไหมทำไมต้องพูดซ้ำพระองค์ก็จะเอาความรู้ใหม่ที่มนุษย์โลกต้องรู้และพระองค์เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นพระองค์ก็เอามาสอนไอ้นี่ปรากฏว่าผ่านมาหลายยุคมีพระศาสดาหลายพระองค์ทั้งที่แต่ละพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาเป็นพระศาสดาแข่งกันศาสดากขคอยู่ในยุคเดียวกันสักเมื่อไหร่
ช่ไหมพอยึดติดพระศาสดาพระองค์หนึ่งแล้วจะไม่สนใจฟังพระโอวาทหรือสัจธรรมของพระศาสดาพระองค์อื่นแล้วใช้ตรรกะอะไรครับมีพระศาสดาพระองค์ไหนบ้างนะอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์หรือองค์นบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านมาทีหลังพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยท่านไปเปิดดูในพระคัมภีร์สิไม่ว่าอัลกุรอานหรือไบเบิลมีการบันทึกเอาไว้ไหมว่าพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อพระศาสดาที่เกิดจากโลกซึ่งในที่นี้พวกท่านรู้จักก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตรงไหนบอกว่าอย่าไปเชื่อเรามาเพื่อล้มล้างศาสนาพุทธมีไหมครับถ้ามีบอกเราด้วยเดี๋ยวเราจะเรียกอะไรตังบริจาคให้แต่อย่าเสือกทะลึ่งไปเขียนคำพีเองนะมีตรงไหนครับขณะที่พระพุทธองค์ก็ยังสอนนะมาก่อนและพระองค์รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะต้องมีพระศาสดาพระองค์อื่นมาอีกไม่ใช่มีแต่พระองค์เดียวพระองค์ยังสอนเลยว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเท่ากับใบไม้ในกำมือเท่านั้นนะใบไม้มีอยู่เต็มป่าไปหมดก็แปลว่าสัจธรรมที่พระองค์ศึกษาค้นคว้านี่มาจากป่ามาจากสัตว์และพระองค์ทรงใช้พระปรีชาญาณอันสูงส่งที่สมัยเราเรียกว่าทรงใช้ปัญญาปาฏิหาริย์เนี่ยเข้าถึงสัจธรรมนะจากธรรมชาติจากป่าไม้จากสัตว์ทั้งหลายได้แล้วก็เอามาบันทึกรวบรวมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือ 84,000 บทเอามาสอนมนุษย์และพระองค์ก็เตือนว่านี่ๆๆอย่าไปยึดติดนะว่าธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยจะมีแค่ในกำมือที่เราถือมานะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือในกำมือของฉันนะแต่นอกกำมือของฉันมันยังมีอยู่เต็มป่าแปลว่าอะไรฮะเมื่อผู้อื่นเนี่ยเขารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ก็รู้แต่ไม่อาจจะกล่าวได้หมดเพราะหยิบมาได้แค่กำมือเท่านั้นเองพอเขามากล่าวท่านนับถือพระพุทธองค์ท่านเลยปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นหมดเลยโดยเฉพาะศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นพระศาสดาที่เขารู้อนุตตรธรรมที่เขามาบอกว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะอะไรเหล่านี้ไม่สนใจไม่ฟังเลยสนใจแต่สังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายสนใจแต่ว่ากูจะดับขันห้ายังไงเพราะขันห้าเนี่ยทำให้กูมีความทุกข์มากถ้ากูดับขันห้าได้กูก็พ้นทุกข์กูก็ไม่เป็นอัตตาและกูเป็นอนัตตาแล้วกูนิพพานแล้วรู้อยู่แค่เนี้ยส่วนพวกที่ถือพระเจ้าก็เหมือนกันนะถือพระคัมภีร์ตามตัวอักษรหนึ่งแล้วพระคัมภีร์ของกูเนี่ยเวลากูได้ยินใครพูดเนี่ยกูจะหาว่าเนี่ยเป็นพระคริสเตียนเท็จถ้าเอาธรรมะของเอาพระเจ้าที่พระเยซูสอนไว้แล้วมีแมทธิวบ้างใครบ้างเนี่ยจอห์นบ้างเนี่ยบันทึกเอาไว้เนี่ยใครจะเอาไปพูดไม่ได้เด็ดขาดถ้าพูดนี่ถือว่าก้าวล่วงศาสนากูเรางงจริงๆนะฮะว่าความคิดแบบนี้มันมาได้ยังไงมีคนเอาธรรมะของพระศาสดาของตัวเองเนี่ยไปกล่าวต่อแล้วเขาไม่ได้กล่าวผิดด้วยกล่าวตรงในพระคัมภีร์แทนที่จะดีใจกลับรู้สึกเสียใจกลับรู้สึกกระวนกระวายจะอ้วกแตกอ้วกแตนเฮ้ยมันมีคนนอกรีดเอาธรรมะของพระเยซูของพระเจ้านะไปกล่าวและไปแอบอ้างว่าเป็นคริสเตียนเท็จไม่รู้มันเป็นโรคจิตหรือเปล่านะถ้าเราเป็นพระพุทธองค์นะหรือเราเป็นองค์เยซูคริสต์นะใครเอาธรรมะที่เราสอนหรือพระพุทธองค์สอนไว้เอาไปพูดต่อเราไม่สนใจหรอกว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันจะนับถือศาสนาอะไรแต่มันไปกล่าวในสิ่งที่สร้างสรรค์กล่าวความจริงและไม่ได้บิดเบือนไม่ได้เบี่ยงเบนกล่าวถูกด้วยนะไม่ได้กล่าวผิดไม่ได้มาเบี่ยงเบนบิดเบือนพระธรรมคำสอนพระโอวาทของพระศาสดาของตัวเองนะโอ้เราจะอนุโมทนาสาธุเลยแต่นี่ออกมาเนี่ยถลกกางเกงนะถลกกางเกงถลกกระโปรงถลกสโรงเลยนะมาชี้หน้าด่าว่าไอ้นี่เป็นพระคริสเตียนเท็จไอ้นี่ขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาต้มยำเอามาทำเป็นเกาเหลาไม่รู้ใช้ลอจิกอะไรฟังแล้วบางทีน่าสงสารนะฮะแต่บางทีก็น่าสงเพชพี่ๆน้องๆครับเพราะศาสดาของตนไม่เคยสอนก็เลยยึดติดแต่คำสอนของพระศาสดาของตัวเองเราเคยยกตัวอย่างให้ฟังมาตลอดว่าเราจะไปยึดติดว่าความรู้องค์ความรู้ในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยมีเฉพาะแค่ครูของกูที่กูยอมรับเท่านั้นล่ะที่รู้คนอื่นไม่มีทางที่จะรู้ดีกว่าครูของกูเราบอกท่านนะความจริงที่พระศาสดาสอนน่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะที่พระองค์กล่าวออกมาจากพระโอษฐ์อ่ะเป็นพระวจนะถ้าเป็นพระบุตรเอกก็คือพระโอวาททุกพระคำ
ที่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกที่ทรงกล่าวไม่มีคำใดที่พระศาสดาที่ท่านทั้งหลายรู้จักกล่าวผิดแม้แต่น้อยไม่เคยมีคำใดกล่าวผิดมีแต่ไอ้คนนำทางตาบอดที่มันเป็นพวกที่ถือตะเกียงแต่ไร้น้ำมันที่มันอุตริแปลผิดถอดความผิดเลยพาคนหลงทางนิพพานหลงทางการหลุดพ้นที่จะกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะเขาเชื่อเขาไปหลงเชื่อว่าไอ้คนนำทางเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพวกนี้คือพวกศาสดาเป็นพระศาสดาเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆแชร์ให้ฟังมันอะไรที่พระศาสดาที่ฉันยอมรับนับถือพระองค์ไม่เคยกล่าวไว้กูเลยไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเราก็เลยให้ย้อนมาดูพ่อแม่ของท่านเป็นเหมือนครูคนแรกในชีวิตของท่านถามว่าพ่อแม่ของท่านยังต้องส่งท่านที่เป็นลูกให้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนเหตุผลมี2ข้อ1พ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนลูกเองให้รู้แจ้งรู้กระจ่างทั้งทางโลกและทางธรรมะพ่อแม่ต้องทำมาหากินไม่มีเวลา2พ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดไม่ว่าความรู้ทางโลกหรือความรู้ทางธรรมะเอามาสอนลูกของตัวเองได้เลยต้องไปพึ่งพ่อแม่ของลูกคนอื่นที่อยู่ในโลกนี้ที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงต่างๆมาช่วยกันรุมสอนลูกของท่านใช่หรือไม่ท่านเข้าใจตรรกะตรงนี้ไหมเพราะตัวเองเป็นพ่อแม่ไม่มีปัญญาสอนลูกไม่มีความสามารถจะสอนลูกตัวเองจึงต้องส่งลูกไปเข้าโรงเรียนหวังพึ่งครูบาอาจารย์ให้สอนวิชาการให้สอนธรรมะเพราะท่านเชื่อว่าครูบาอาจารย์พวกนั้นน่ะจะมีความรู้ที่พ่อแม่อย่างกูไม่รู้สอนลูกกูได้ใช่ไหมนี่แสดงให้เห็นเลยเห็นอะไรครับสัจธรรมไงสัจธรรมความจริงไงว่าพ่อแม่ของกูเองรักกูแค่ไหนก็ไม่มีปัญญาจะสอนลูกอย่างกูเนี่ยได้เพียงลำพังพ่อแม่สองคนเท่านั้นต้องไปให้พ่อแม่ของเด็กๆคนอื่นก็คือครูบาอาจารย์คนอื่นๆที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงแต่ละด้านช่วยสอนลูกอย่างเราจึงเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีได้มาจนถึงทุกวันนี้นั้นเวลานับถือศาสดาเนี่ยเนื่องจากว่าพระศาสดาเนี่ยเป็นมหาครุแล้วเสด็จมาเป็นผู้นำของมนุษย์โลกเนี่ยคนละยุคกันต่างยุคต่างสมัยไม่ได้ใช่เป็นครูในยุคเดียวที่มีหลายๆคนส่งไปเข้าเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวเองจะเลือกใช่ไหมแต่บังเอิญครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยยุคหนึ่งมีพระองค์เดียวหนึ่งยุคมีพระองค์เดียวไอ้พวกท่านนี่มาเกิดยุคหลังแล้วที่ผ่านพระศาสดามาหลายพระองค์แล้วผ่านมาหลายยุคสมัยและท่านสังเกตว่าท่านอะบสด.เปล่าที่เลือกพระพุทธองค์และปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นหรือท่านน่ะปสด.เปล่าเพี้ยนหรือเปล่าที่เลือกพระบุตรเอกพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพราะเชื่อในพระเจ้าศรัทธาในพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกแล้วปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นทิ้งทั้งหมดโดยไม่ยอมเรียนรู้โดยไม่ยอมวิเคราะห์โดยไม่ยอมศึกษาถามว่าท่านเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเอาไว้เปล่าประโยชน์หรือเปล่าเพราะใช้ความเชื่ออย่างเดียวถ้าฉันไม่เชื่อฉันจะไม่ศึกษาฉันจะไม่เรียนรู้ฉันจะปิดหูปิดตาปิดจิตแค่นั้นยังไม่พอนะยังทำบาปมหันต์ยังดันทะลึ่งต่อต้านอีกยังทะลึ่งแสดงบทบาทต่อต้านอีกอย่างในห้อง Facebook วิสุทธิปัญญามันเป็นโซเชียลทั้งที่ไม่เห็นด้วยก็น่าจะผ่านไปยังดันเผือกมาเขียนทะลึ่งมาเขียนต่อต้านอีกถามว่าถ้าเป็นคนที่มีธรรมะจริงอ่ะเขารู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้คือก้าวล่วงถูกต้องไหมโอเคไหมอ้าวพระศาสดาของตนไม่เคยสอนเลยไม่เชื่อพระเจ้าประการที่สองเพราะเข้าใจว่าผู้ที่มีพระเจ้าเคารพศรัทธาน้อม

ทพตั้งยศเป็นเทพทั้งนั้นน่ะถามว่าใครเทวนิยมใช่ไหมตั้งชื่อเป็นเทพบางคนตั้งชื่อแล้วเรียนแบบเราด้วยเทพวิสุทธิปัญญาเรายังบอกแค่ว่าเราคือปวิสุทธิปัญญาเราไม่ได้บอกเลยว่าเราเป็นเทพแต่นามเราเป็นอย่างนั้นพระบิดาทรงประทานนามให้เราว่าปวิสุทธิปัญญาปก็คือปริญญาปริญญาก็ชื่อลึกในนามที่เป็นมนุษย์โลกแต่ในนามของตัวตนแก่นแท้ของเราที่เป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมที่ตอนนี้อยู่แทบพระบาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องบนนอกอนันตจักรวาล นะมีนามว่าวิสุทธิปัญญาบางทีพระบิดาทรงใช้คำว่าวิสุทธิเทพแต่ไม่ใช่เทพพรหมที่เป็นเมืองมายาที่อยู่ในระบบโลกที่ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเราเลยพยายามจะเลี่ยงคำว่าวิสุทธิเทพใช้นามว่าวิสุทธิปัญญาให้รู้กันว่าเป็นพระองค์เดียวกันมีพระองค์เดียวกันนั่นคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราที่ทำสามเหลี่ยมระหว่างเรากับจิตวิญญาณของเราที่เป็นมนุษย์และพระเจ้าไม่งั้นเราจะสื่อสารกับพระเจ้าด้วยช่องทางพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy ให้ท่านได้ฟังสดๆเหมือนพระเจ้ามากล่าวกับพวกท่านเองเหมือนสมัยพระเยซูเหมือนสมัยท่านนบีกล่าวสดๆได้แบบนี้ไม่งั้นกล่าวไม่ได้ครับเพราะต้องมีเครื่องมือพิเศษถ้าอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงฟังให้จบเลยวันนี้เราจะพูดเรื่องพระกำเนิดของพระเจ้าหรือไปย้อนหลังฟังของเก่าๆนะตอนนี้เราก็สื่อมาแล้ว340ครั้งครั้งหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงอ่ะขยันฟังไหมล่ะนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจฟังพอเข้ามาถึงเห็นพูดเรื่องพระเจ้าก็โจมตีทันทีนะเข้าใจว่าเป็นพวกเทวนิยมเราก็ขอกล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เพิ่งมารู้จักจิตจักรวาลมารู้จักอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลว่าพวกเรากล่าวถึงพระเจ้าพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าคือพระผู้สร้างพระเจ้าคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่คือนิยามของจิตจักรวาลเราบอกแล้วเราไม่ได้มาเป็นกระบอกเสียงของลัทธิไหนศาสนาไหนแต่เราเข้ามากล่าวความจริงในปลายยุคพลังงานเก่าเราไม่ได้มาแย่งชิงความเป็นผู้นำทางศาสนาหรือความเป็นผู้นำทางศาสดาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่คิดแบบจิตมนุษย์หมดหน้าที่เราแล้วเดี๋ยวเราก็กลับแต่กว่าจะเราจะกลับไปนานนะเป็นร้อยๆปีนะเราบอกไว้ก่อนเพราะเรามาทำหน้าที่ช่วยพระบิดาพิพากษาโลกเพราะไม่มีใครยอมขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่ในมิติโลกนี้อีกแล้วยุคสุดท้ายเนี่ยเรามาเนี่ยพระบิดาจึงให้เรามาแบบวังเวงนะครับให้เรามารูปธรรมเดียวนะไม่ได้เอาผู้ช่วยมาเลยนะอย่างน้องบุญธรรมเนี่ยมาเจอในโลกนี้ที่เราเคยเกิดมาแล้ว6ภพชาติอ่ะแล้วเคยมาเกี่ยวกรรมอะไรกับเรามาแล้วก็พระบิดาทรงเห็นว่าเออนะลูกคนนี้มันใช้การได้มาช่วยงานได้นะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะความฉลาดสร้างได้ความเป็นคนดีความเป็นคนที่ซื่อสัตย์ความเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระบิดาความเป็นเด็กกตัญญูอะไรพวกนี้ในรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีคนเหล่านี้ที่พระบิดาจะทรงเหนี่ยวนำเราใช้คำว่าเหนี่ยวนำมาให้เราเพราะตอนเรามาคนเดียวเพราะไม่มีใครยอมมาพอพระบิดาทรงนะส่งคลื่นกระแสพระจิตขึ้นมาว่าใครจะขันอาสาพระองค์บ้างทุกรูปธรรมที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมภาษาชาวบ้านเรียกว่าหันหลังให้กับพระองค์เลยเพราะคิดว่าพระองค์คงไม่เห็นนะถ้ามันหันหลังให้ก็มีแต่เราเนี่ยที่นั่งกอดพระชงของพระเจ้านี่เราไม่ได้บังอาจพูดโกหกนะเราพูดจริงบอกแล้วไงถ้าใครอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงสื่อกับพระเจ้าได้ก็ถามพระองค์สิเราไม่ได้โกหกเนี่ยก็สวมกอดอยู่ที่พระชงของพ่อมันลูกติดพ่อครับก็ทรงเห็นพระบิดาเนี่ยรู้สึกเศร้าพระทัยเพราะถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยจิตวิญญาณที่เป็นลูกๆแกะเป็นลูกแกะของพระองค์เนี่ยจะไม่มีทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์ได้เลยแม้แต่รูปธรรมเดียวพระองค์เศร้าหมองมากเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วอ่ะ 60,000 ปีคือสิ้นยุคจิตวิญญาณของมนุษย์ยุคนี้ทุกคนต้องกลับบ้านคือหลุดพ้นไม่ใช่วาร์ปหายไปตานยอดด้วนอย่างที่เชื่อกันอยู่ทุกวันนี้พระองค์จึงส่งเรามาเราก็เลยบอกตรงๆนะเราสงสารภาษาชาวบ้านบอกสงสารพ่อและสงสารพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านด้วยจึงยอมเสียสละตัวเองเสี่ยงมาคนเดียวนี่ไม่ได้มาพูดเอาดีใส่ตัวแล้วเอาชั่วใส่ใครนะครับเราพูดความจริงแล้วมันบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในทุกคำที่เราพูดเราพูดอย่างมีมหาสติไม่ได้พูดเพราะผีสิงไม่ได้พูดเพราะพระบิดาเข้าสิงไม่ใช่ทรงสื่อคลื่นความคิดระหว่างจิตเรากับพระจิตของพระองค์ไม่มีวันผิดพลาดเพราะเราใช้เวลาฝึกตัวเองในการสื่อกับพระเจ้ามาแล้ว30กว่าปีพี่น้องครับแล้วเราก็ไม่เคยไปแสดง

ตนอวดรู้ที่ไหนว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่แสดงคือกล่าวพระโอวาทกล่าวสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมความจริงให้เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกฟังมาเรื่อยๆเราจึงไม่โด่งดังไงเราจึงไม่มีชื่อเสียงเรามีแต่เกียรติกับเกือกก็แปลว่ารองเท้าที่เดินจนขาดมาหลายคู่นะแต่ไม่มีคนมาวิวเป็นล้านๆมันยังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าเวลาที่จะมาถึงและทุกคนจะหันมาหาพระบิดาผ่านมาทางเราตอนนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเราก็คัดไปเรื่อยๆคัดปลาขึ้นจากน้ำไปเรื่อยๆชัดเจนนะพี่น้องนะสาเหตุที่มนุษย์เราปฏิเสธพระเจ้าประการที่สามเพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงโดยไปฟังแต่เหตุผลว่าพระเจ้าส่วนมากคนที่เชื่อพระเจ้าเราไม่รู้นะว่าเขาเชื่อด้วยเหตุผลอะไรแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างไปให้น้ำหนักที่ว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างและไอ้พวกที่มันไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงมันบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่มันเป็นไปตามธรรมชาติไอ้พวกนี้คือพวกที่เชื่อธรรมชาติมันจึงปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีจริงทุกอย่างพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมชาติสร้างทั้งนั้นทุกอย่างธรรมชาติสร้างทั้งนั้นไม่ใช่พระเจ้าสร้างพระเจ้าไม่มีจริงมันเลยเซลล์ไงมันอย่างที่ตอนต้นรายการที่เราบอกว่าถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วตัวพระเจ้าเองล่ะใครสร้างปรากฏว่าไอ้คนที่เชื่อเรื่องพระเจ้าตอบมันไม่ได้มันจึงฝังหัวว่าพระเจ้าไม่จริงไหนๆเราคืออนุตตรธรรมเรามาหงายกะลาที่ครอบลูกแกะอย่างพวกท่านอยู่เราจะมาบอกความจริงเราจะมาเฉลยความจริงในพระนามของพระองค์ว่าพระองค์มีจริงซึ่งเราเขียนไว้ใน Facebook แล้วว่าพระองค์มีจริงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างอะไรยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงแต่วันนี้เราจะมาพูดให้คนทั้งโลกฟังพร้อมกันว่าพระกำเนิดของพระเจ้าคืออย่างไรใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าเราไม่บังอาจใช้คำว่าใครสร้างพระเจ้าเพราะมันเหมือนกับเป็นการไม่ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์เราเลยใช้คำว่าพระกำเนิดของพระเจ้าฟังแล้วสุภาพไหมครับเห็นไหมมันไอคนที่คลั่งพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคือใครไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระกำเนิดมาอย่างไรได้แต่เชื่อตามพระคัมภีร์เชื่อตามคนนำทางตาบอดที่สอดเสือกสอนมาตลอดเขาเรียกว่าเชื่อด้วยความงมงายไม่สามารถจะตอบคำถามได้ต้องใช้ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยนะเราไม่พาท่านงมงายหรอกแต่ยังไม่ถึงคิวที่จะตอบนะเพราะเวลายังมีเหลือเยอะวันนี้เราพูดเรื่องโควิดน้อยเราจะได้พูดเรื่องพระเจ้าเยอะๆไหนๆก็เป็นทั้งก้อนนะทั้งก้อนที่บันทึกเนี่ยนะเพราะมันไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงมนุษย์จึงปฏิเสธพระเจ้านอกจากสองข้อที่ผ่านมาแล้วประการที่สี่เพราะว่าจำพระองค์ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตนแก่นแท้ที่ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจำพระองค์ไม่ได้ที่จำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านตาที่สามเนี่ยถูกปิดประตูที่สามหรือตาที่สามนี่ถูกปิดไว้เพื่อไม่ให้ล่วงรู้ความจริงหรือสัจธรรมหรือความลับที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกทั้งหมดถูกปิดมิติไว้เพื่อให้การที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นสมจริงสมจังเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องนิทานน้ำเน่าเป็นเรื่องนิยายน้ำเน่าเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยจึงถูกปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของท่านทั้งหลายทั้งทุกวันนี้หรือที่ผ่านมามันเป็นละครมันเป็นมายาทั้งนั้นแต่ปิดเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงถามว่าทำไมต้องทำงั้นก็เพราะว่าจิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนศาสนาที่มี
พระศาสดาซึ่งเกิดจากโลกเองไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมีแต่พระบิดาหรือพระพุทธเจ้าจะทรงสื่อผ่านพระบุตรเอกที่มาจุติเป็นมนุษย์บนโลกนี้เท่านั้นนะที่จะทราบความจริงตรงนี้เข้าใจไหมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเพื่ออะไรเราขอย้ำอีกครั้งสั้นๆมาเพื่อที่จะผลิตสร้างพลังงานจิตหรือพลังจิตซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางด้านบวกโดยใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันธ์5ซึ่งเหมือนสัตว์ประจำโลกเขาใช้น่ะแต่มนุษย์จะมีสมองใช่ไหมมีปัญญาเฉียบแหลมกว่าสัตว์จะใช้วิธีสั่นสะเทือนตามแบบของสัตว์โดยระบบอัตโนมัติไม่ได้ต้องสั่นสะเทือนขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่หลายคนอวดอุตริพยายามจะดับขันธ์5เนี่ยถ้าดับขันห้าเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโมฆะเลยครับเพราะไม่มีกระบวนการในการสั่นสะเทือนทั้งสองมิติเพื่อที่จะใช้ความรักหรือใช้ความเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้มันจะทำไม่ได้ถ้าไม่มีขันห้าเพียงแต่ต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักด้วยความเมตตาสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความอดทนอดกลั้นและให้อภัยไม่ใช่สั่นสะเทือนขันห้าด้วยโลภโทสะโมหะอันเกิดจากความผิดเพี้ยนที่จิตตกตกตรงไหนตกตรงเวทนาขันธ์ไปเกิดความรู้สึกไปเสียความรู้สึกไปได้ความรู้สึกไปมีความรู้สึกพอกิเลสที่เป็นความรู้สึกมันเกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะมาเป็นพวนเลยแล้วก็มาโทษว่าเพราะไอ้ขันธ์5นี่แหละทำให้กูทุกข์กูเลยต้องดับขันธ์5มันให้ได้ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองน่ะผิดเองใช้ขันธ์5ไม่เป็นจึงเกิดความทุกข์เมื่อมันเป็นมาแบบนี้จิตวิญญาณซึ่งรู้ดีว่าตัวเองมาจากพระเจ้าตัวเองมาจากองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ขันอาสาพระเจ้ามาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยโดยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อจะมอบความรักให้กับโลกพูดง่ายๆแต่เพราะว่าจิตหรือขันห้าเนี่ยที่เป็นกระบวนการของจิตหยาบเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไม่ได้ถ้ามันไม่มีสิ่งเรามันไม่มีอะไรเป็นตัวเรามันไม่มีอะไรเป็นสิ่งเราพระองค์จึงต้องสร้างอายตนะภายนอกทั้ง5ขึ้นมาให้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและยังมีจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอาไว้ให้นึกเองเอาไว้ให้นึกเองนึกเองก็คือมโนเองได้แล้วก็เร้าตัวเองได้จึงบอกว่ามีกลไกอายตนะทั้ง6มีตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ตาเนี่ยมองเห็นสิ่งไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งเราเพื่อทำให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันห้าได้นึกออกไหมมันถ้าท่านรู้ตรงนี้หูได้ยินอะไรตามองอะไรเนี่ยที่เราเคยสักวันหนึ่งเราจะบอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นมายาไปหลงยึดติดว่ามันเป็นอัตตามีอัตตาท่านถึงมีปัญหาแล้วก็ไปทำให้มันวุ่นวายไปสอนในสิ่งที่ไม่ควรจะไปสอนไม่ควรจะไปรู้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากหมดสักวันหนึ่งเนี่ยพระบิดาจะเมตตาให้เราสื่อกับพระองค์มาสอนว่าเราจะทำขันห้าให้มันสมบูรณ์และหมุนเป็นธรรมจักรแล้วก็ช่วยกันหมุนเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้อย่างไรท่านเคยเห็นไหมคนที่เป็นนักบวชเนี่ยเคยสอนไหมว่าจะหมุนธรรมจักรให้มันนะกับปวัตนสูตรจะหมุนธรรมบูรณ์และหมุนเป็นธรรมจักรแล้วก็ช่วยกันหมุนเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้อย่างไรท่านเคยเห็นไหมคนที่เป็นนักบวชเนี่ยเคยสอนไม่ว่าจะหมุนธรรมจักรให้มันนะกับปวัตนสูตรจะหมุนบูรณ์และหมุนเป็นธรรมจักรแล้วก็ช่วยกันหมุนเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้อย่างไรท่านเคยเห็นไหมคนที่เป็นนักบวชเนี่ยเคยสอนไม่ว่าจะหมุนธรรมจักรให้มันนะกับปวัตนสูตรจะหมุนธรรมดับเครื่องมือที่พระบิดาหรือพระเจ้าเอามาให้ใช้แล้วพระพุทธองค์ก็สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าไปดับขันห้าเสร็จแล้วอ่ะจะใช้เมตตาธรรมขันไหนอ่ะพี่น้องครับใช้อย่างไรครับไม่รู้เลยมองว่าตัวเองคือตัวเองโลกคือโลกแยกความเป็นตัวเองออกจากโลกแยกโลกออกไปจากตัวเองแค่นี้ก็สอบตกการเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นมนุษย์โลกเสรีแล้วพี่น้องครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมไงรู้แต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเราไม่ว่าท่านเราจึงไม่ปฏิเสธพระศาสดาที่เกิดจากโลกแต่เราบอกว่าท่านต้องไม่ปฏิเสธพระบุตรเอกซึ่งเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้า
ซึ่งเป็นผู้ล่วงรู้ความจริงที่อยู่นอกกลาแปลว่านอกกลาแปล

อะไรสมองของท่านมีสองซีกซ้ายขวาสมองซีกซ้ายเรียนรู้เพื่อศึกษาหาธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมได้วิเคราะห์หาคำตอบได้สมองซีกขวาก็คือเอาธรรมะที่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมที่วิเคราะห์มาด้วยสมองซีกซ้ายได้แล้วเอามาสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณหรือสติปัญญาของจิตวิญญาณด้วยสมองซีกขวาได้ท่านมีสองซีกสมองมีแค่สองซีกทำได้แค่นี้ครับแต่ไอ้ความจริงเนี่ยที่มันอยู่นอกกะโหลกก็คือแปลว่าสมองไม่มีส่วนไหนเลยที่จะคิดรู้เองได้ในเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมแล้วเราก็เคยยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวท่านก็ไม่มีใครเคยยกตัวอย่างมีแต่เราคนเดียวว่าเรามากล่าวอนุตตรธรรมเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ของท่านแล้วมาบอกท่านว่าพ่อแม่ของท่านเนี่ยคือเรานะเราเป็นพ่อแม่ของเธอเธอเป็นลูกของเราเธอเกิดที่โรงพยาบาลเนาะนอนโรงพยาบาลนี้แพทย์และพยาบาลทีมงานผู้ทำคลอดเธอที่เป็นลูกเราน่ะชื่อว่าอะไรตอนนี้ท่านตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่นะลูกตกฟากเวลาเท่าไหร่เกิดวันไหนถามจริงๆไอ้สัจธรรมแบบนี้ตัวท่านที่เป็นลูกของพ่อแม่มีปัญญาตรัสรู้เองได้ไหมถ้าไม่อาศัยพ่อแม่บอกอ่ะนี่เหมือนกันเรามาในนามของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณเป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของพวกท่านมาบอกว่าพวกท่านน่ะเป็นจิตวิญญาณที่มาจากที่สูงส่งนะไม่ใช่มุดออกมาจากรูกระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติมุดรูไหนออกมาก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ผู้ที่เป็นร่อนเร่พเนจรไม่มีหมอนหมิ่นไม่มีที่นอนเป็นพวกสมเหมาใช่ไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นลูกกำพร้าไม่ใช่นะฮะเราก็เข้ามาบอกความจริงตรงนี้เพราะเรามาจากพ่อพ่อเพื่อจะมาบอกพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านไม่เชื่อก็อย่าก้าวล่วงแต่ยังโง่อยู่ก็โง่ต่อไปแต่ถ้าเปิดปัญญาและฉลาดได้นะเราก็อนุโมทนาสาธุเอเมนสาธุกับพระบิดาว่าลูกอย่างท่านเนี่ยเป็นลูกที่ดีได้เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงแล้วเพราะเป็นคนมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้โมหะจริตไม่ได้ใช้ความงมงายนะในการศึกษาธรรมะคนที่ฉลาดเป็นอย่างนั้นอย่ามาติดที่ท่านเห็นหน้าตาเราหล่อเกินใช่ไหมนะหรือว่าเราไม่ได้นะแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูแล้วหน้าศรัทธาหน้าเชื่อถือเราก็แต่งชุดสากลแบบนี้ครับถ้าชุดสากลเขาบอกว่านะโนพีซกับแล้วไม่ต้องใส่เสื้อมากราบพระโอวาทได้เราก็ยินดีจะทำแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่แต่งลิเกมาเพราะสัจธรรมธรรมะที่เรากล่าวเราผู้กล่าวจะทำตัวเป็นลิเกให้คนไม่เชื่อถือไม่ได้นะเพราะงั้นพอคนที่จำพระองค์ไม่ได้เนื่องจากถูกปิดมิติไว้จิตวิญญาณเนี่ยรู้แต่ถูกปิดมิติไว้ถามว่าพระบิดาทรงปิดมิติไว้ด้วยวิธีอะไรเราก็จะบอกเป็นความรู้เป็นกำไรให้กับท่านพระองค์ใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มสูงทางด้านบวกปิดมิติตาที่3ของท่านเอาไว้พอปิดตรงนี้ปั๊บจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าจะไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยครับถ้าจะผ่านตาที่3เนี่ยเพราะว่าเวลาสื่อสารทางจิตที่เรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตที่พวกที่สำเร็จฤทธิ์อภิญญา1 2 3 4 5ทั้งหลายเนี่ยพวกที่สำเร็จอภิญญา1 2 3 4 5เวลามุ่งปฏิบัติสมถกรรมฐานมาทั้งชีวิตหรือหลายชีวิตอ่ะหลายภพชาติอ่ะแล้วก็ต่อยอดได้ไอ้พวกเนี้ยจะมีความสามารถในการสื่อสารทางจิตสื่อสารกับรูปธรรมอื่นได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันสื่อสารกันกับเทพพรหมที่อยู่เบื้องบนได้สื่อสารกับสัตว์ได้จริงครับเป็นอภิญญาหนึ่งใน5อย่างซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายที่ท่านชอบไปนั่งกรรมฐานนั่งสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดแล้วเนี่ยจุดหนึ่งมันจะเกิดกฤษฎาภินิหารพวกนี้ขึ้นมาหรืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเรื่องนี้ว่าถ้าเดินทางสายนี้มันจะต้องถูกทดสอบด้วยความเป็นผู้มีอภิญญาเนี่ยถ้าสอบตกคือไปอวดอภิญญาจนถ้ามีคนมาโอกราบไหว้นะมายกย่องมาสรรเสริญยกยอแล้วไปหลงเคลิ้มกับตรงนั้นก็เรียกว่าถูกมารทดสอบจะสอบตกทันทีพระพุทธองค์จึงสอนว่าห้ามอวดอุตริอภินิหารถ้าจะอวดให้อวดปัญญาปาฏิหาริย์ได้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเอามาอวดครับเพราะว่าถ้าท่านแสดงปัญญาปาฏิหาริย์ของท่านแต่มันปาฏิหาริย์ไม่จริงครับมันแค่ปาฏิหาริย์ก็แปลว่าทำให้คนหันมาปฏิสัมพันธ์กับท่านเท่านั้นนะแต่พอเขามาฟังแล้วเขารู้ว่าไอ้ที่ปัญญาปาฏิหาริย์น่ะมันเป็นปัญญาอ่อนมากกว่าพระองค์อนุญาตให้แสดงเพราะคนที่ฉลาดกว่าท่านน่ะยังมีถ้าท่านหลงตัวเองว่าฉลาดและคิดว่านี่คือปัญญาปาฏิหาริย์เนี่ยท่านก็จะละอายเองครับเพราะคนก็จะไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟัง
คนสมัยนี้ไม่ใช่คนโง่เพราะเราขออย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้ว่าพวกท่านที่ฟังเราอยู่ได้ฉลาดเราไม่ได้ดูแคลนปัญญาของท่านนะแต่เราดูแคลนท่านตรงที่ว่าท่านมีมิจฉาทิฏฐิบางทีเวลาเราพูดแล้วมันไม่ตรงกับที่ท่านรู้อยู่ไม่ตรงกับที่ท่านเชื่อท่านปฏิเสธเราตู้มทันทีเลยเราเป็นห่วงท่านตรงนี้แหละเราไม่เป็นห่วงปัญญาของท่านหรอกท่านฉลาดต้องรู้ครับถ้าไม่ฉลาดท่านจะด่าเราได้ไงไม่ฉลาดท่านจะใช้คำพูด2หาว3หาว9ล่วงเราได้ยังไงถูกไหมเราไม่อยากจะตอบโต้นะแต่เราพูดไปบ่นไปธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้นะพยายามทำตัวเป็นมนุษย์ติดดินไว้เนี่ยนะเพราะจำพระองค์ไม่ได้ก็เลยปฏิเสธพระเจ้าประการที่5มันจะมี6ประการนะเรารวบรวมให้แค่สไลด์เต็มจริงๆมันมากกว่านี้นะเอาแค่สไลด์พื้นที่สไลด์เต็มนะเขียนให้ท่านรู้เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายถามว่าทำไมที่ว่างมงายเป็นเพราะว่าอุ๊ยพระเจ้าสามารถสร้างจักรวาลใหญ่โตมโหฬารได้ยังไงพระสร้างพระเจ้าสร้างโลกได้ยังไงสร้างลมสร้างทะเลสร้างดินสร้างฟ้าสร้างได้ยังไงเพราะคนพวกนี้มันคิดแบบจิตมนุษย์มันเลยมองว่าใครที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างแผ่นดินสร้างน้ำสร้างฟ้าสร้างต้นไม้สร้างไดโนเสาร์สร้างรูปธรรมมนุษย์ที่มาทำหน้าที่อยู่บนโลกเนี่ยนะมันบอกว่ามันเป็นแบบลิเกอ่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกสร้างไม่ได้หรอกทุกวันนี้เห็นยังอ่ะโควิด-19 เนี่ยเป็นไวรัสที่ crossing กัน2สายพันธุ์ระหว่าง HIV กับ SARS มาเป็นโควิด-19 เนี่ยแล้วทำไมไม่บอกว่าไอ้พวกมนุษย์ที่มันเป็นพวกจิตวิญญาณยุคแอตแลนติสกับชาติมาเกิดแล้วมันสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาร่วมกับไอ้พวกมอดอ่ะทำไมท่านถึงไม่บริพาทมันล่ะว่าไม่จริงไม่เชื่อแล้วก็กูจะไม่เซตซีโร่มึงกลัวไอ้ไวรัสพวกนี้ตอแหลทั้งนั้นไม่มีทางสร้างได้หรอกนี่ขนาดพวกมันไม่ใช่พระเจ้ามันยังสร้างได้เลยพี่น้องฮะและไอ้เรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ทำไมพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลจะสร้างไม่ได้ขนาดพวกมดกับมอดมันยังทำเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้หรือว่าท่านไม่เชื่อเราไม่เชื่อไหมออกจากบ้านเลย11รอดอเลยนะไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องปิดแมสไม่ต้องล้างมือเอาไหมล่ะถ้าแน่จริงอ่ะถ้าท่านไม่เชื่อนี่เนี่ยขนาดมนุษย์กับมอดทำท่านยังเชื่อเลยเพราะท่านกลัวตายใช่ไหมครับและนี่เหมือนกันนะถ้าเชื่อเราว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะท่านอาจจะกลับเนื้อกลับตัวและกลับใจได้ทันแล้วท่านก็ไม่ต้องตายนะเพราะพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่มาให้จิตวิญญาณมาใช้ขับเคลื่อนในการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนสองมิติเนี่ยพระบิดายังไม่ได้ใส่รหัสตรงไหนเอาไว้ให้มนุษย์ต้องตายเนี่ยเพราะการมาเกิดใหม่การตายมันเป็นเรื่องใหญ่มากในมิติของจิตวิญญาณอ่ะพระองค์สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาไว้ให้ไม่ต้องตายแต่ที่ต้องตายเป็นเพราะว่าเราไปหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรมันจึงต้องมีสังสารวัฏมันจึงต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยฟังจิตจักรวาลอ่านโลกมาหลายตอนแล้วเราคงไม่ต้องพูดซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูดวกไปวนมาท่านที่ฟังเราอ้างอิงตรงนี้ไปศึกษาย้อนหลังสิครับถ้าท่านต้องการที่จะปฏิเสธเราต้องการที่จะพิพากษาเราไปศึกษาผลงานของเรา30กว่าปีเท่าที่หาได้ใน YouTube ใน Facebook หรือหาได้ตามร้านหนังสือเก่าๆทั่วไปเพราะหนังสือใหม่มันขายแต่หนังสือประโลมโลกและร้านหนังสือใหม่หรือมาหาอ่านติดต่อน้องบุญธรรมหรือติดต่อในเพจผู้กระต่ายมาร์ชสั่งซื้อไปอ่านด้วยครับตังจะได้ทำบุญจะได้เกิดกุศลด้วยเพราะเราไม่มีปัญญาแจกฟรีให้เพราะต้นทุนเล่มหนึ่งหลายตังครับเพราะเราพิมพ์น้อยพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลสั่งจำนวนกี่เล่มก็ได้นะแต่ไอโรงพิมพ์ที่มันคิดตังค์เนี่ยมันก็จะเอาหารเลยต้นทุนมันเท่าไหร่เล่มหนึ่งต้อง850บาท 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทมันก็ต่างกันนะตาม ค่าโปรดักต์นั้นโอเคเพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยหรือรูปธรรมอะไรสักอย่างในจักรวาลเนี่ยสามารถจะเนรมิตอะไรต่ออะไรได้กูไม่เชื่อบางคนมันบอกนะถ้าพระเจ้ามีจริงอ่ะมึงบอกพระเจ้าสิมาแสดงตัวให้กูเห็น ขนาดพระพุทธเจ้ายังบอกนะบอกไอ้คนรุ่นหลังให้มาบอกคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อๆไปนะว่าผู้ใดต้องการเห็นเราซึ่งเป็นตถาคตให้มองเราผ่านธรรมะที่เราสอนแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมะที่พระองค์สอนเห็นพระโอวาทที่พระพุทธองค์สอนก็เท่ากับว่าเห็นพระองค์เพราะพระโอวาทนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์พระบิดาหรือพระเจ้าก็เหมือนกันคนที่เขาเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าซึ่งทั้งโลกเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า
ถ้ามองในทางศาสนาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมล่ะถ้าเราใช้ปัญญาเราจะรู้เลยว่าคนทั้งโลกที่นับถือศาสนาคริสต์หรืออะไรเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพวกนี้โง่และงมงายใช่ไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่ของโลกนะถึงแม้ไม่ 100% น่ะถ้าท่านใช้ปัญญาและไม่ไบแอสด้วยกิเลสท่านก็จะสามารถมองออกเลยเออว่ะถ้าไม่จริงถ้าไม่ใช่ใครจะมาเชื่อจนเป็นจำนวนมากของคนทั้งโลกนี่เราไม่ได้พูดในนามของศาสนาคริสต์เรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละเรายอมรับนับถือพระศาสดาทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาที่มาจากโลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้าเรากราบถวายความเคารพให้กับพระศาสดาทุกพระองค์ยกเว้นไอ้พวกอวดอุตริมาแสดงบทบาทแทนพระบิดาพระเจ้าหรือพระศาสดาของตัวเองด้วยโมหะจริตและด้วยจิตที่ติดกิเลสเรารับไม่ได้ไปแบบนั้นประการที่6ประการสุดท้ายพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าเหตุผลประการสุดท้ายคือปฏิเสธตามคนนำทางของตนเองทุกศาสนาจะมีคนอาสาเป็นคนนำทางเพราะเชื่อตามคนนำทางเราจึงต้องออกกล่าวพระโอวาทตามพระเจ้าหรือตามพระบิดาช่วยเตือนสติพี่ๆน้องๆว่าคนนำทางมิใช่ศาสดาเข้าใจไหมคนนำทางเช่นผู้สอนศาสนาผู้ที่อ้างว่ามาเทศนาในนามของศาสนาของตัวเองแล้วดันเทศนาให้กับคนที่อยู่ในพวกเดียวกันฟังนะถ้าเป็นครูสอนศาสนาเนี่ยต้องไม่จำกัดนะว่าท่านจะเป็นครูสอนศาสนาจะเทศศาสนาเทศนาธรรมะให้คนเฉพาะของตัวเองฟังท่านต้องเทศนาเพื่อให้คนทั้งโลกฟังถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตที่ใสบริสุทธิ์ที่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระศาสดาของศาสนาของท่านได้นี่คือคำกล่าวของพระเจ้าไม่ใช่มีแต่พวกเดียวกันฟังแล้วพวกเดียวกันก็มีพระคัมภีร์เล่มเดียวกันก็อ่านอ้างบทนั้นบทนี้แล้วเอามาพูดให้ฟังแล้วบางทีก็อวดอุตริถอดความหมายถอดรหัสของพระคัมภีร์ที่พระศาสดาเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ยุคโบราณมาอวดอุตริใช้ตะเกียงที่ใส่น้ำมันผิดมาถอดความผิดแปลผิดแล้วมาพูดให้คนเชื่อท่านรู้ไหมว่ามันบาปท่านรู้ไหมว่ามันผิดบาปอย่างมหันต์ถ้าทำให้คนหลงผิดเชื่อเหรอครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะพระศาสดาไม่ได้บันทึกด้วยพระองค์เองนะมนุษย์ที่ฟังมาแล้วมาช่วยกันบันทึกไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามมีมายุคนี้แหละที่พระองค์ส่งเรามาให้เราเขียนทุกคำพูดทุกคำกล่าวทุกพระวจนะทุกพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าให้เราบันทึกด้วยมือของตัวเราเองให้บันทึกด้วยวาจาเขียนขึ้นบน Facebook เขียนไว้ใน YouTube ด้วยตัวเราเองตัวจริงพี่น้องครับไม่ใช่ตัวปลอมเราจึงไม่มีตัวแทนเพราะพระบิดาทรงทราบและภาษามนุษย์เรียกว่าทรงเข็ดหลาบแล้วเข็ดหลาบแล้วที่จะให้ผู้สืบทอดพระศาสดามาทำหน้าที่เป็นคนนำทางเพราะบางทีมันก็บิดเบือนบางทีมันก็ตะแบงบางทีมันก็กล่าวธรรมะของพระองค์ผิดเพี้ยนเพราะมันกล่าวด้วยกิเลสกล่าวแล้วแฝงไว้ด้วยกิเลสแล้วก็พยายามเอาศาสนามาทำเป็นลัทธิแข่งกันล่าสาวกทั้งที่ศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทั้งที่พระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ไอคนนำทางตาบอดทั้งหลายเนี่ยมันทำที่เพี้ยนไปหมดโทษใครฮะพระศาสดานี่สูงส่งมากแต่ไอพวกคนนำทางที่อาสาและอาสาใครก็ไม่รู้นะมาเป็นคนนำทางมาเที่ยวเทศเที่ยวสอนผิดถูกๆเนี่ยแล้วมาเที่ยวกีดกันผู้อื่นไม่ให้มากล่าวเหมือนอย่างที่ตัวเองกล่าวหรือไปก้าวล่วงคนอื่นทั้งที่ศาสดาตัวเองก็ไม่เคยสั่งสอนแบบนั้นและไม่เคยประพฤติตนแบบนั้นให้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยอวดอุตริทั้งนั้นเราจำเป็นต้องพูดความจริงให้ฟังใครมีหูก็จงฟังไว้ใครมีสติปัญญาสูงส่งก็จงเข้าใจว่าเราพูดด้วยความรักดีกว่าที่จะปล่อยให้เตลิดเปิดเปิงต่อไปอีกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราให้เหตุผลกับท่านทั้งหลายไปแล้วนะ
ว่าทำไมมนุษย์โลกเนี้ยในยุคปัจจุบันจึงปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีจริงเชื่อว่าเป็นเรื่องพวกเทวะนิยมอะไรต่างๆเหล่านั้น6ข้อนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่ผ่านมาเป็นไอ้พวกที่ไม่ยอมรับในพระบิดาไม่ศรัทธาในพระบุตรเอกที่เป็นพระศาสดาซึ่งมาจากพระเจ้าในยุคนั้นที่ท่านรู้จักก็องค์นบีมุฮัมมัดกับองค์เยซูคริสต์เจ้าแต่นี่คือคนที่อ้างตนว่ารับใช้พระเจ้ายอมรับนับถือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านเห็นไหมฮะเราอัญเชิญพระคัมภีร์มาเป็นแบ็คกราวด์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีนายคนหนึ่งนะเราค้นพบจากที่ทีมงานของเราไปสืบประวัติตอนแรกเราอ่านแล้วเราขำนะแต่พอเรารู้ว่าประวัติของนายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยต้องยอมเสียเวลามาพูดถึงเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นครูเพื่อคนอื่นๆที่จะคิดเป็นแบบนายคนเนี้ยจะได้ยุติเราเลยยอมเสียเวลาแต่เสียเวลาแล้วท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่จะได้ความรู้นายคนนี้เป็นทั้งศาสตราจารย์และเป็นทั้งด็อกเตอร์และเป็นนักเทศของศาสนาคริสต์ขออนุญาตที่เอ่ยนามด้วยความเคารพพี่ๆน้องๆที่เป็นคริสเตียนคริสตังที่ดีที่น่ารักเราไม่เคยก้าวล่วงพวกท่านแต่วันนี้เราขอก้าวล่วงคนคนหนึ่งครับว่าก้าวล่วงแปลว่าขอโต้ตอบไม่ใช่ตอบโต้นะขอโต้ตอบสิ่งที่เราถูกกล่าวหาเราเขียน สื่อจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมีคำสอนสั้นๆตอนหนึ่งที่เรากล่าวเรากล่าวว่าท่านไม่จำเป็นต้องร้องขอหรืออธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือต่อองค์จิตจักรวาลว่าท่านต้องการอะไรซ้ำๆซักๆท่านไม่ต้องหรอกเพราะว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนั้นท่านทรงทราบก่อนหน้าที่ท่านจะอธิษฐานจิตหรือร้องขอต่อพระองค์อยู่แล้วท่านรู้ไหมฮะกระบวนการเนี่ยในการที่ทำไมเวลาท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความคิดคลื่นของจิตถึงแม้ว่าท่านน่ะจะสื่อสาร two ways communication กับพระเจ้าเหมือนเราไม่ได้แต่พระองค์เนี่ยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตของท่านได้แค่จิตของท่านสั่นสะเทือนว่าลูกอย่างท่านเนี่ยต้องการให้พระองค์ทรงพระเมตตาช่วยเหลืออะไรถ้ามันสมเหตุสมผลมีพ่อที่ไหนที่จะไม่ให้รางวัลลูกเพราะพระองค์เนี่ยนะเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นมหาสุญญตาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ไม่ได้มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมเป็นมนุษย์ทรงรับรู้ทุกอย่างในอนันตจักรวาลคือในห้องทดลองนี้นี่คือเหตุผลนะทรงรับรู้ได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนถามว่าไอ้คนที่อ้างตัวเป็นผู้สอนศาสนานี่ไม่ใช่บาทหลวงด้วยนะแค่เป็นนักเทศคนหนึ่งเท่านั้นท่องธรรมะและจำแล้วเอามาสอนอวดอุตริมาก้าวล่วงเรากล่าวแบบนี้เพราะเรารู้ดีว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งและพระองค์เนี่ยเราเคยยกตัวอย่างว่าพระองค์เหมือนกับแม่แมงมุมที่ทรงชักใยใยของแมงมุมนั้นก็คือโครงข่ายทางพลังงานซึ่งเป็นพระอาณาจักรหรือเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเรายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยถามว่าพวกท่านเนี่ยที่เป็นหมอสอนศาสนาเป็นนักเทศเคยรู้ความจริงเรื่องนี้ไหมนะรู้ดีเท่าเราไหมนะเราอยากถามนี่ถามว่าเรารู้ได้ไงเรารู้เพราะเราสื่อกับพระองค์ไงพระองค์ทรงเมตตาพวกท่านได้สื่อผ่านปากเรามาเรากล่าวต่อหน้าพระคัมภีร์ที่อยู่ในจอเนี่ยเพราะเราถือสัจจะทุกภพชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเราถือสัจจะตลอดเราไม่เคยโกหกตอแหลคนที่อยู่ใกล้เราในชาตินี้ทุกคนก็รู้ถามได้ครอบครัวเราภรรยาเราลูกเราลูกศิษย์เรานะลูกน้องเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามีใครบ้างที่เขาบอกว่าเราเคยโกหกพวกเขาท่านไปถามได้เลยเรากล่าวสัจจะทั้งหมดไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ถ้าเราทราบเรารู้เราก็บอกว่าเรารู้แล้วเราบอกเหตุผลให้ด้วยว่าเรารู้
ได้อย่างไรและความจริงที่เรารู้เนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่มีการปิดบังหรอกนะไม่ใช่ว่าเนี่ยเรามากล่าวพระโอวาทในนามพระเจ้ากูยิ่งใหญ่กว่าพวกมึงทุกคนไม่ใช่นะวันนี้ที่เรากล่าวถึงนักเทศคนเนี้ยที่เป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งศาสตราจารย์นะเรามีหลักฐานนะก้าวล่วงเราว่าอะไรเราพูดแค่นี้เขาก็บอกว่าเขาเขียนมาในเฟซบุ๊กนะเขาบอกว่าข้อความนี้ก๊อปมาจากพระดำรัสของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวในพระธรรมมัทธิว 6.7 แต่เมื่อท่านอธิษฐานนะในข้อความในมัทธิวที่แมทธิวเขาบันทึกไว้นะในบทที่ 6.7 น่าจะเป็นบทที่ 6 บรรทัดที่ 7อะไรทำนองนั้นนะเราไม่ได้สนใจตรงนี้ครับเราไม่เคยไปเปิดพระคัมภีร์แล้วมาเที่ยวนั่งพ่นมานั่งพร่ำแล้วมาแย่งนะแย่งอาชีพของใครบางคนเพราะการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้านี่ไม่ใช่อาชีพเรามันเป็นหน้าที่ของเราต่างหากท่านน่ะทำเป็นอาชีพอ่ะใช่ไหมท่านก็รู้ตัวอยู่ไอ้คนที่ก้าวล่วงเราเนี่ยมีอาชีพขายพระคัมภีร์ไม่ใช่หรอครับเรารู้นะฮะมาก้าวล่วงเราในข้อความในมัทธิว 6.7 ที่เอามาอ้างมาบอกว่าแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระเจ้าจึงจะทรงโปรดฟังเนี่ยพระเยซูไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าเหมือนคนต่างชาติก็แปลว่าเหมือนคนต่างศาสนาพระองค์ใช้คำว่าเหมือนคนทั่วไปที่เวลาเขาจะร้องขอเขาต้องพูดซ้ำๆพูดมากพูดหลายคำแต่ถ้าจะขอกับพระเจ้าหรือกับพระบิดาไม่ต้องไปพูดมากๆเหมือนคนอื่นหรอกไม่ได้หมายถึงศาสนาอื่นหรือคนชาติอื่นแค่บิดเบือนคำพูดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นมาได้แล้วทั้งทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าคนฟังหรือคนสอนศาสนาหรือนักเทศต้องใช้ปัญญาของตัวเองด้วยไม่ใช่ท่องธรรมะจากพระคัมภีร์แล้วมาเที่ยวพ่นแล้วมีแต่กูเท่านั้นที่จะพ่นได้พวกมึงห้ามพูดนะแล้วอย่าบอกว่าอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วนี่คือปรากฏอยู่ในมัทธิว 6.7 แล้วบังเอิญเรากล่าวสื่อสอนพระโอวาทของพระบิดาและพระองค์ทรงสื่อมาสั้นๆให้เรากล่าวกับพี่ๆน้องๆของเราชาวยุวจิตในห้องเรียนเราในห้องเรียนเรานะถึงแม้มันเป็นพับลิกแต่ก็มีแต่คนที่เป็นเพื่อนเป็นศิษย์ที่จะได้เห็นได้อ่านไอ้นี่สัญจรร่อนเร่พอผ่านมาปั๊บได้ยินครับเรากล่าวคำว่าพระเจ้าแล้วเราพูดแบบตะกี้เนี่ยก็ใส่ความแบบนี้ข้อความอยู่บนจอพี่น้องครับเราเขียนไปอย่างที่เราเล่าให้ฟังแล้วไม่รู้คิดอะไรนะครับจะอวดอุตริอะไรหรือเปล่าอิจฉาเราเปล่าที่มีผู้เข้ามาฟังพระโอวาทของพระเจ้าองค์จิตจักรวาลเยอะเป็นหมื่นคนแต่ถึงไม่ได้เป็นแสนไม่เป็นล้านเพราะเราไม่ใช่นักเทศเราเป็นผู้สื่อพระโอวาทเราไม่ใช่นักเทศเราไม่ลดตัวเองลงไปตรงนั้นหรอกเพราะเราไม่แม่นยำในพระคัมภีร์ที่มีคนอื่นบันทึกเอาไว้แล้วเอามาอ่านผู้ที่กล่าวเองเช่นพระเยซูพระองค์ก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้เองมีแต่ลูกศิษย์เขียนมาบันทึกมาแล้วมนุษย์เราเนี่ยความจำมันดีขนาดไหนแล้วสื่อสับสืบทอดมาเรื่อยๆมันเพี้ยนขนาดไหนแล้วปัญญาที่จะลึกกึนที่จะตีความในพระคัมภีร์คนในสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยก่อนนะเขาฉลาดนะเขียนคำพูดอะไรที่มันเป็นต้องใช้ปัญญาเนี่ยเขาเข้าใจไม่เหมือนคนรุ่นใหม่เนี่ยยุคหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจแปลไปตรงตัวดื้อแปลไปทื่อๆแบบนี้นะครับแล้วเลยทำให้สัจธรรมนี่มันเบี่ยงเบนเขาเขียนมาใน Facebook ว่าถ้าคุณอ้างตนเป็นพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าถามว่ามีตอนไหนอ่ะค้นเจอมั้ยว่าเราบอกว่าเราเป็นพระเยซูคริสต์เราบอกว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ครับแต่เราบอกว่าเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้านะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราบอกเราเป็นพระบุตรเอกและเราก็บอกพี่ๆน้องๆเราในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาว่ามนุษย์ทุกคนซึ่งหลายคนยังปฏิเสธว่าจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเราไม่ได้มาตีกินคนเดียวว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราบอกว่าเราเป็นพระบุตรเอกเพราะพระองค์ส่งเรามาคนเดียวเพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยแกะทั้งหลายที่มันต้องแกะต้องแคะต้องแซะต้องแงะในปลายุคพลังงานเหงาเนี่ยเพื่อจะให้จิตวิญญาณเนี่ยกลับบ้านตามพันธสัญญา6ข้อที่ให้สัญญากับพระเจ้าให้สัญญากับองค์จิตจักรวาลไว้ทุกวันนี้เราพูดถึงพระเจ้าได้เต็มคำแล้ว
พราะหลายคนมันมองคำว่าพระเจ้าที่เราเขียนแล้วมันแอนตี้มากเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆเลยกล่าวคำว่าพระเจ้าหรือกล่าวคำว่าองค์จิตจักรวาลเต็มคำเลยไม่เกรงใจใครละเราถือว่าเรารับใช้พระเจ้าเหมือนกันแล้วก็รับใช้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ใครปฏิเสธเราไม่ยอมให้เรารับใช้จะฉลาดหรือโง่ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่พระบิดาให้เรามาเป็นผู้รับใช้มนุษย์อย่างพวกท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเนี่ยมากล่าวหาว่าเราอ้างตนเป็นพระเยซูคริสต์เราอ้างตรงไหนครับแล้วมาบอกว่าให้เรากลับใจใหม่ซะเราเป็นพระบุตรเอกทำไมต้องเอาพระเยซูคริสต์มาอ้างเราก็เป็นเอกเราก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องไปเอาพระเยซูคริสต์มาเราถามว่าเป็นการประกาศตนเป็นพระคริสเตียนเท็จตรงไหนท่านมีหลักฐานตรงไหนว่าสิ่งที่เรากล่าวพระโอวาทของพระเจ้ามีตรงไหนบ้างที่เป็นสัจธรรมเทียมและเป็นสัจธรรมเท็จมีใครบ้างบอกเรามาสิครับใช่ไหมแล้วช่วยมาถามเราบ้างนะว่าที่ไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนอยู่นั้นน่ะมีตรงไหนบ้างที่มันเทียมและมันเท็จอ่ะมันไม่ใช่จริงอ่ะที่พระเจ้าและองค์เยซูคริสต์ไม่ได้สอนไว้มาถามเราบ้างสิเดี๋ยวเราสิบอกให้ใช่ไหมจริงๆเราไม่อยากมาเป็นศัตรูกับพวกท่านหรอกแต่เนี่ยท่านเป็นถึงศาสตราจารย์ท่านเป็นถึงด็อกเตอร์และเป็นถึงนักเทศอ่ะท่านรู้ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเราประกาศความเป็นจิตจักรวาลซึ่งเป็นมรรควิถีใหม่ซึ่งจะเอามาช่วยเติมเต็มทุกศาสนาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากท่านด็อกเตอร์บุญเกียรติโชควัฒนาด็อกเตอร์บุญสิทธิ์โชควัฒนาด็อกเตอร์บุญชัยโชควัฒนาตระกูลสหพัฒน์นะครับเขาช่วยเราเป็นสปอนเซอร์ในการสร้างโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งที่เรียกว่า Love to Love หรือรักเพื่อรักท่านรู้ไหมสิ่งแรกที่เราทำก็คือ 1. ศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลและทุกศาสนาทุกศาสนามีคำสอนมาจากต้นทานแห่งธรรมะต้นทานเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้เราบอกน้องบุญธรรมว่าช่วยให้ทีมงานไปหานะเราบันทึกวิดีโอเทปเอามาตัดต่อเพื่อทำให้คนหายง่วงเราทำโครงการนี้ขึ้นมาเรามีอันหนึ่งที่เราภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ใครสามารถทำได้บ้างที่สามารถเชิญโต๊ะอิหม่ามเชิญนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่เป็นพระภิกษุเป็นนักบวชนะเป็นนักปฏิบัตินะเป็นนักปฏิบัตินักบวชเป็นนักทำคำสอนไม่ใช่นักอวดอุตรินะสามศาสนาขึ้นเวทีเดียวกันโดยเราให้หัวข้อเรื่องว่าความรักในต่างศาสนาทั้งสามศาสนาพระศาสดาสอนเรื่องความรักไว้ว่าอะไรอย่างไรแล้วเราเป็นคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกเอาผู้นำของศาสนาทั้งสามโอเคพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเราจะใช้พระอาจารย์ที่มีเกียรติมีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นทั้งจังหวัดเนี่ยเลือกมาหนึ่งรูปธรรมนิมนต์ท่านขึ้นเวทีทุกรูปธรรมพร้อมขึ้นมากแล้วก็ชื่นชมอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมากเลยเราไม่ได้ขึ้นเวทีเองนะเรานั่งฟังเรามีความสุขมากเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อให้รู้ว่าทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวศาสนาพุทธสอนเรื่องความรักก็ไปโผล่ออกศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์สอนเรื่องความรักก็มาออกพุทธนะทั้งพุทธทั้งคริสต์พูดไปก็ออกอิสลามอิสลามก็ออกพุทธกับคริสต์แล้วทั้งสามท่านก็จับมือกันถามว่านี่คือคุณูปการของเราหรือเปล่าเป็นการอวดอุตริของเรานะเป็นพระคริสเตียนเท็จหรือเปล่ามันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับเราพูดสัจธรรมความจริงเนี่ยถ้าเรากล่าวสัจธรรมความจริงเราจะถามท่านว่าถ้าคนอื่นก็กล่าวสัจธรรมที่เป็นความจริงเหมือนกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้สัจธรรมเรื่องเดียวกันมันกลายเป็นคนละอย่างเป็นคนละเรื่องเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนั้นผิดปกติถูกไหมหรือกล่าวผิดมันถ้าเรากล่าวเรื่องพระเจ้านะไม่ต้องไปสื่อไม่ต้องไปซ้ำแค่อธิษฐานจิตครั้งเดียวนะว่าลูกอย่างท่านเนี่ยปรารถนาสิ่งใดที่จะให้พระบิดาทรงเมตตาประทานรางวัลให้กับท่านแค่ท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านพระองค์ก็ทรงรับรู้แล้วเพราะพระองค์เนี่ยเหมือนแมงมุมที่รับรู้ทุกสิ่งได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนสนามพลังงานของพระองค์กระเพื่อมหรือสะเทือนพระองค์รู้แล้วว่ามีแขกมาเยือนใหญ่ของพระองค์ซึ่งเป็นพระนิเวศของพระองค์เราต้องสมมติอย่างนี้เพื่อให้คนที่ยังใช้สมองซีกซ้ายยังไม่ค่อยถนัดไม่ชำนาญ นะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยถ้ามีปัญญาถ่ายทอดเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดให้คนที่มีสมองแค่2ซี่ถ่ายทอดความรู้ที่อยู่นอกกะลาคือนอกกะโหลกเนี่ยให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีมันไม่ยากอะไรขอให้เข้าใจจริงไม่ใช่แค่อวดอุตริพี่น้องครับเนี่ยมันคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะกล่าวสัจธรรมได้ไหมอ่ะ
ถ้าเราเป็นนักเทศคนนี้นะฮะเราจะถามตัวเราเองเลยว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วมาก้าวล่วงเราว่ามาประกาศตนเป็นพระคริสเตียนเท็จเนี่ยเราไม่บังอาจหรอกเราเป็นพระบุตรเอกดีๆอยู่แล้วและพระเยซูคริสต์ท่านก็ผ่านไปแล้วยุคของท่านเนี่ยผ่านไปแล้วนี่มันยุคของจิตจักรวาลแล้วเรายังไม่เคยก้าวล่วงองค์เยซูคริสต์และไม่เคยประกาศตนแอบอ้างมีแต่บางคนน่ะทำตัวเป็นนักเทศแล้วแอบอ้างพระเยซูคริสต์ไปเที่ยวพูดเที่ยวสอนตรงนั้นตรงนี้เราไม่ครับเราก็ไม่ได้อ้างพระเจ้าเนี่ยเราถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลเพื่อทำให้คนฟังและซอฟต์คนที่รังเกียจพระเจ้าจะได้ไม่ต้องมาอคติกับเราให้เป็นบาปไม่ใช่เราบาปนะคนอคตินั่นแหละบาปพี่น้องครับนี่เราพูดจริงๆถ้าเราเป็นนักเทศน์คนนี้นะเราจะถามตัวเองด้วยว่าเฮ้ยพระคัมภีร์ที่มัทธิวยอห์นหรือใครก็ตามบันทึกเอาไว้เนี่ยเขามีไว้สำหรับคนที่ยอมรับนับถือศาสนาของตัวเองได้ศึกษาได้เรียนรู้เท่านั้นใช่ไหมคนทั้งโลกคนอื่นเนี่ยอย่ามายุ่งห้ามฟังห้ามพูดทั้งที่บางทีเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราไปลอกมาเนี่ยบังเอิญมันเหมือนเพราะเราพูดเรื่องสัจธรรมแล้วมาก้าวล่วงเราบอกเลยนะตั้งแต่สื่อพระอวัตมา30กว่าปีเรายังไม่เคยทำตัวแบบนี้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่โดนก้าวล่วงซึ่งทำให้คนอื่นเข้าใจผิดตามไปด้วยเรายอมไม่ได้เพราะมาเขียนอยู่ใน Facebook ของเราเลยยังไม่ลบนะเราจะให้เวลาอีก 4-5 วันนะจะให้แสดงหลักฐานหรือจะประจานก็แล้วแต่ใครจะคิดนะให้ดูซะเขาว่ามาอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลมองว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเราเคยป่ะเราไม่เห็นจำเป็นต้องอ้างวันนี้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยพระบารมีขององค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์เนี่ยทรงประทานอำนาจให้เราต้องอย่างนี้ไม่หรอกครับเรามีพระเจ้าพระองค์เดียวเราไม่ต้องอาศัยพระองค์หรอกพระเยซูเราไม่ต้องอย่ากลัวไปเลยครับเราไม่ได้มาสร้างศาสนาใหม่ชื่อจิตจักรวาลแล้วมาแข่งกันกับศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างพวกท่านหรอกท่านไม่ต้องกลัวตกงานหรอกท่านก็ทำไปเถอะแต่คนจะเชื่อท่านแค่ไหนอย่างไรก็เรื่องของท่านแต่เราเป็นท่านนะเราจะสอนธรรมะให้กับคนทั้งโลกถึงแม้ท่านจะนับถือศาสนาคริสต์ขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเราพูดความจริงท่านเป็นนักเทศของคริสต์ก็จริงทำไมท่านไม่คิดจะไปเทศไปสอนถ้าท่านแตกฉานกับคัมภีร์ไบเบิลท่านแตกฉานจริงท่านก็ต้องหาทางในการที่จะสอนธรรมะกับคนนอกศาสนาด้วยทำไมต้องแบ่งแยกด้วยนี่คือคำถามที่หนึ่งถามและตอบนะครับใช่ไหมครับสองทำไมท่านต้องหวงธรรมะด้วยครับถ้าท่านเห็นเราท่านก็มองออกว่าเราคือนักปราชญ์คนหนึ่งของแผ่นดินในยุคนี้และเราดันไปมีความรู้ในเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิลที่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเคยสื่อกับพระเจ้าไว้แล้วมียอห์นบ้างมัทธิวบ้างใครต่อใครบ้างเนี่ยนะกล่าวเอาไว้โอ้ยนะท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นคนนอกศาสนาคริสต์เอ๊ะแต่มีความรู้เรื่องธรรมะของศาสนาคริสต์แล้วเอามาพูดมากล่าวสอนใน Facebook โอ้โหสุดยอดแทนที่ท่านจะชื่นชมเราท่านกลับอคติแล้วมาก้าวล่วงเราว่านี่คือการประกาศตนเป็นพระคริสเตียนเท็จท่านยังรู้จักเราไม่ดีพอมั้งท่านต้องศึกษาเรานะ30ปีเราเป็นใครแล้วเรามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไร30ปีแล้วที่เรามีองค์จิตจักรวาลและเราทำหน้าที่ตรงนี้นะเราฝากท่านนะต่อไปจะทำอะไรเนี่ยอย่าคิดน้อยนะคิดให้มันมากๆกว่านี้แล้วก็พิจารณาให้รอบคอบและถ้าเป็นนักเทศนักธรรมะต้องถ่อมตนให้มากกว่านี้ถ่อมตนและถ่อมใจตามที่พระเยซูคริสต์ท่านสอนไว้นะท่านต้องถ่อมตนถ่อมใจอย่าถ่อมตนถ่อมใจถวายกับพระเจ้าอย่างเดียวเราจะบอกให้ท่านฟังนะครับว่าสิ่งที่ท่านกล่าวกับเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวยาวเพราะเราพูดเรื่องพระเจ้าใช่ไหมครับท่านน่ะที่ก้าวล่วงเราเนี่ยแต่ว่ามั่นคงในคำสอนของพระเยซูเนี่ยเราขอชมนะว่าดีแล้วท่านเป็นนักเทศท่านเป็นศาสตราจารย์ท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านมั่นคงในคำสอนของพระเยซูนั่นดีแล้วแต่ท่านไม่ควรที่จะยึดมั่นในตัวอักษรในพระคัมภีร์ที่พระองค์ไม่ได้ทรงบันทึกด้วยพระองค์เองท่านต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเองด้วยที่สำคัญก็คือท่านนักเทศครับท่านควรที่จะเปิดใจรับฟังคำสอนของมหาครุอื่นๆหรือพระศาสดาพระองค์อื่นๆด้วยนะครับเพราะพระองค์ล้วนมาจากต้นทานเดียวกันและมีสัจธรรมคำสอน
เหมาะกับผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกันซึ่งทุกวันนี้โลกเราเนี่ยท่านรู้ไหมมีพระศาสดาที่เป็นมหาครุของโลกผ่านไปแล้ว24พระองค์ซึ่งนับองค์เยซูคริสต์เจ้าที่ท่านบอกว่าเป็นของท่านนะด้วยเมื่อเราบอกความจริงให้ท่านเข้าใจและรู้อย่างนี้แล้วเราก็ขอฝากเตือนท่านว่าไม่ว่าท่านหรือใครก็ตามไม่มีหน้าที่ที่จะมาตัดสินเราด้วยความไม่รู้ที่ตัดสินว่าเราเป็นพระคริสเตียนเท็จที่โชว์บนจอนั้นท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาตัดสินเราด้วยความไม่รู้เรามั่นใจว่าท่านไม่รู้เพราะท่านไม่เคยศึกษาประวัติของเราไม่เคยศึกษาผลงานของเราไม่งั้นท่านอาจจะว่าเราหรือด่าเราแรงกว่านี้หรือท่านอาจจะพินอบพิเทาเรามากกว่านี้ด้วยซ้ำมันจะมีสองแบบแต่นี่ไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้พเนจรแล้วใช้อำนาจอุตริพิพากษาเราท่านรู้ไหมไม่ว่าท่านหรือใครก็ตามไม่มีหน้าที่ที่จะตัดสินเราด้วยความไม่รู้ผู้ที่จะตัดสินเราได้มีเพียงผู้เดียวครับคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินเราได้มีแต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นคือองค์จิตจักรวาลเพราะว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงทราบความจริงทุกอย่างที่เรากล่าวทรงทราบความจริงทุกอย่างที่เรากระทำนี่คือสัจจะที่เรากล่าวพระบิดาหรือพระเจ้าจึงทรงพร้อมที่จะเป็นพยานให้เราและเราก็เป็นพยานของพระองค์ด้วยเพราะเรามาจากพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อท่านยังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้เอาธรรมะของศาสนาของท่านหรือศาสนาคริสต์มาทำลายไม่ได้เอามาจ้วงจาบท่านเดือดร้อนอะไรครับท่านเดือดร้อนอะไรครับท่านมีหน้าที่เทศท่านก็เทศไปสิครับถ้ามีคนฟังแต่ของเราเท่าที่เราศึกษานะมีคนฟังโอวาทของพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันท่านลองสังเกตท่านเทศไปสิของท่านนะเราก็อยากจะถามอีกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วยพวกท่านเนี่ยเชื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงพิพากษาโลกพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพวกท่านเชื่อกันอย่างนั้นพวกท่านรู้ว่าหรือเชื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงพิพากษาโลกพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วมีใครรู้บ้างไหมจนถึงวันนี้2021ปีมาแล้วจนถึงวันนี้มีใครรู้บ้างว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระเจ้าของท่านน่ะจะทรงส่งพระเยซูเสด็จกลับมาในรูปแบบใดกลับมายังโลกเนี่ยพระองค์พระเจ้าจะส่งพระเยซูกลับมายังโลกเราในรูปแบบใดมาเมื่อไหร่วันเวลาใดพวกท่านน่ะรอคอยเจ้าบ่าวกันอยู่ไม่ใช่เหรอท่านเคยคิดไหมท่านมีคำตอบไหมว่าพระเจ้าจะส่งพระเยซูมาเสด็จกลับมาแบบไหนเมื่อไหร่รูปแบบใดอย่างไรหรือถ้าท่านปฏิเสธเราและพวกท่านไม่ฟังเราใครจะรู้ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือก็จะทรงส่งการช่วยเหลือมาให้กับพวกท่านที่เป็นมนุษย์โลกด้วยวิธีการใดบ้างถ้าท่านไม่ฟังท่านไม่ใส่ใจท่านไม่พยายามจะรับรู้ปิดหูปิดตาปิดจิตหมดแล้วก็มีแต่แอนตี้มีแต่ต่อต้านท่านจะรู้ได้ยังไงครับถ้าท่านไม่แสวงหาไม่เรียนรู้ว่าพระเจ้าจะทรงส่งความช่วยเหลืออะไรมาให้กับมนุษย์โลกเสรีนี้บ้างโดยเฉพาะในยุคปลายของพลังงานเก่าที่โลกจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติท่านก็รู้ว่าจะต้องมีทั้งบ่อย่ำองุ่นจะมีทั้งบึงไฟมีใครบ้างรู้ว่าบ่อย่ำองุ่นจะเกิดขึ้นที่ไหนทำไมต้องเกิดนะบึงไฟจะเกิดขึ้นที่ไหนทำไมต้องเกิดพวกท่านนอนกอดพระคัมภีร์แล้วตีความก็ผิดๆถูกๆอ่ะแล้วมาก้าวล่วงเราเราต้องการสร้างสติให้กับท่านอย่าโกรธเรานะครับกลับไปคิดนะท่านจะได้ไม่กล้าก้าวล่วงใครอีกใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ไปเราไม่ได้ทำลายศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรเรามาช่วยเติมเต็มเราบอกแล้วใครจะไม่เชื่อเราไม่เป็นไรเพราะเราอธิบายที่มาที่ไปของทุกคำกล่าวพระโอวาทท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำผิดบาป
เราจะถูกพระบิดาพิพากษาเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์มันเป็นเวรกรรมของเราไม่เกี่ยวกับท่านท่านอย่ามาเกี่ยวกรรมกับเราเลยหรือว่ากลัวคนจะไม่ฟังท่านพูดท่านเทศแล้วจะมาฟังเราแทนท่านกลัวด้วยเหรอถ้าท่านมั่นใจในพระคัมภีร์มั่นใจในปัญญาของท่านถูกไหมเราไม่เคยก้าวล่วงท่านน่ะนี่ท่านรู้ไหมที่ท่านมาเขียนอยู่บนจอที่เราลอกข้อความมาเนี่ยท่านกำลังก้าวล่วงเรารู้ไหมถ้าภาษาศาสนาพุทธเขาเรียกว่าเบียดเบียนเราแล้วเนี่ยถ้าเป็นศาสนาคริสต์จริงอ่ะพระบิดาใช้คำว่าก้าวล่วงอยู่ดีๆไม่ชอบปวดอุตริเนี่ยแล้วก็อีกอย่างถ้าท่านไม่เปิดใจตัวท่านเองก็จะไม่รับรู้สัญญาณการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีให้กับตัวท่านเองด้วยถ้าไม่เปิดใจจะฟังก็จะไม่รู้สัญญาณการช่วยเหลือที่พระผู้เป็นเจ้าจะเมตตากับตัวท่านเองด้วยเพราะท่านก็เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งถ้าท่านปิดจิตปิดหูปิดตาแล้วแอนตี้ต่อต้านเราก้าวล่วงเราง่ายๆนะและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนี่คำถามสุดท้ายถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังยืนหลับรอพระองค์กลับมาพระองค์ก็คือพระเยซูกลับมาถ้าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังยืนหลับรอพระองค์กลับมายืนหลับนะหรือถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ถือตะเกียงซึ่งไร้น้ำมันก็คือไร้ปัญญาเราถามคำถามเดียวว่าท่านจะก้าวตามเจ้าบ่าวเพื่อเข้าประตูหอทันเวลาไหมท่านจะก้าวตามเจ้าบ่าวเพราะท่านคือเจ้าสาวของพระองค์ใช่ไหมท่านจะก้าวเข้าประตูเรือนหอที่เรียกว่าด่านนภาลัยประตูมิติที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลและเอกภพเพื่อกลับบ้านแดนจิตจักรวาลหรือกลับสู่พระนิเวศของพระเจ้าท่านจะก้าวไปทันไหมถ้ายืนหลับอยู่แถมตะเกียงก็ไร้น้ำมันคือปัญญาไม่มีแสงสว่างทางปัญญานี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านนะเป็นคำถามชิ้นสำคัญนะไม่ทราบว่าพี่ๆน้องๆที่ฟังเรากล่าวอยู่เนี่ยเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เรากล่าวไหมกับผู้ที่ก้าวล่วงแทนที่จะเชื่อชูศาสนากลับทำลายศาสนาของตัวเองด้วยความไม่รู้ไม่ฉลาดของตัวเองแท้เลยเพราะคิดลบจิตยังไม่สงบจิตยังมีกิเลสนะครับพี่ๆน้องๆครับถ้าเราจะรู้ว่าพระกำเนิดของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีสัจธรรมบางสิ่งที่พี่ๆน้องๆต้องรู้เราจะบอกทันทีไม่ได้เราต้องกล่าวตรงนี้ก่อนสัจธรรมมี3ระดับระดับที่1คือโลกิยธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า secularism คือโลกิยธรรมโลกิยธรรมคืออะไรโลกิยธรรมก็คือความจริงธรรมะคือความจริงธรรมะคือความจริงไม่ใช่ความจริงความจริงที่หลากหลายที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านโดยจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือได้ทุกช่องทางในเงื่อนไขนั้นในสรรพสิ่งนั้นในความจริงนั้นโดยจิตจะเป็นผู้รับรู้รับรู้ไม่รับเอานี่คือจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์จะต้องเลือกเพื่อที่จะทำอะไรรับรู้รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอารับรู้ไม่รับเอานะไม่รับรู้รับเอาอะไรแบบนี้นะคือเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของมนุษย์มีหน้าที่เรียนรู้โดยใช้จิตกับปัญญาของสมองร่วมกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในอีก1เป็น6โดยการใช้ขันธ์5สั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้รับเอาและเรียนรู้ที่เราอธิบายเมื่อสักครู่มันสิ่งใดและที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้และใช้จิตเราระลึกนึกถึงมโนด้วยตัวเองขึ้นมาก็ได้โดยที่ตอนนี้เราไม่เห็นดวงจันทร์แต่จิตเราเนี่ยสามารถนึกถึงดวงจันทร์และมโนเห็นดวงจันทร์แล้วก็เรียนรู้เรื่องดวงจันทร์โดยไม่ต้องมองเห็นดวงจันทร์อยู่ในขณะนั้นก็ได้นี่คือโลกิยธรรมคือความจริงที่เรามองเห็นเช่น
ดวงจันทร์เขาจะขึ้นมาบนฟ้ายามราตรีตอนกลางคืนซึ่งเป็นส่วนใหญ่

ความจริงถูกต้องไหมและมันเป็นโลกิยธรรมชัดเจนนะสัจธรรมอย่างที่สองคือโลกุตตรธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า worldly world แปลว่าโลกอะ worldly แปลว่าโลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมก็คือเป็นความจริงที่มนุษย์เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นอายตนะเนี่ยมองเห็นสัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รูปธรรมที่มีอัตตาที่เป็นตัวตนแต่มันคืออนัตตาเป็นความจริงที่เป็นอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนแต่มันมีตัวตนแต่มันไม่ใช่ตัวตนเช่นความรู้อะดวงอาทิตย์เนี่ยทำงานเฉพาะกลางวันพระจันทร์เนี่ยทำงานกลางคืนนึกออกไหมครับถ้าเป็นโลกุตตรธรรมเราจะต้องเอาความจริงที่ได้จากโลกียธรรมนะว่าดวงอาทิตย์ทำงานกลางวันดวงจันทร์ทำงานกลางคืนเนี่ยเอามาใช้สมองซีกขวาในการสังเคราะห์เพื่อเอาสัจธรรมจากตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเช่นถ้าเราเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เวลากลางวันเราต้องไม่นอนเราต้องทำงานเราต้องไม่เกียจคร้านเพราะเราดวงอาทิตย์อ่ะทำงานกลางวันเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีหน้าที่มาส่องสว่างตอนกลางวันเพื่อให้ชีวิตให้ความมีชีวิตแก่สรรพสิ่งทั้งหลายถ้าเราเป็นดวงจันทร์เราก็ต้องทำงานกลางคืนเพราะว่าเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ดวงจันทร์ต้องทำงานเฉพาะกลางคืนหรือเอาเราพูดเรื่องค้างคาวค้างคาวเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดให้มันห้อยหัวแล้วกินอาหารกินผลไม้นี่มาไม่มีค้างคาวตัวไหนมาเที่ยวเดินอยู่บนพื้นเหมือนหนูเอาปลาปีกห้อยแล้วมาเที่ยวกินผลไม้อยู่กับพื้นเพราะพระองค์สั่งมันว่าเวลาจะกินอาหารเนี่ยต้องห้อยหัวลงเวลาจะนอนก็ต้องเอาห้อยหัวลงเพราะพระองค์ต้องการจะรู้ว่าไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยนะเวลานอนเนี่ยมันกินได้ไหมเวลานอนเอาหัวห้อยเนี่ยมันจะกลืนได้ไหมมันจะดื่มน้ำได้ไหมมันจะกินเนื้อได้ไหมปรากฏว่าพระองค์ทรงทราบว่าไม่ว่าค้างคาวหรืออะไรก็แล้วแต่มันห้อยหัวมันก็กินได้ มันก็กลืนลงได้เพียงแต่มันต้องกลืนให้เป็นไม่งั้นเดี๋ยวมันสำลักมันต้องรอบคอบต้องระวังหน่อยนะอันเนี้ยนี่เรายกตัวอย่างดวงอาทิตย์ถ้าใครมีหน้าที่ต้องทำงานกลางวันจะนอนกลางวันไม่ได้ใครมีหน้าที่ต้องทำงานกลางคืนก็จะนอนกลางคืนไม่ได้เพราะถ้าตัวเองเป็นดวงจันทร์แล้วดันทะลึ่งมาโผล่กลางวันเนี่ยมันผิดใช่ไหมมันผิดธรรมชาตินี่คือตัวอย่างของคำว่าโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันต่างกันอย่างไรสัจธรรมประการที่3นี่เรากำลังจะพูดนำท่านเข้าสู่เรื่องพระบิดาหรือพระกำเนิดของพระเจ้านะแต่ท่านต้องรู้สิ่งเหล่านี้ประการที่3คืออนุตตรธรรมภาษาอังกฤษใช้ตรงตัวครับเพราะฝรั่งมันไม่รู้ว่าอนุตตรธรรมมันคืออะไรอนุตตรธรรมก็คือความจริง ที่มีแต่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นที่ทรงทราบที่ทรงทราบเช่นความจริงที่พระองค์ทรงทราบแต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นี่ไม่รู้คือจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงครับพอได้เกิดเป็นมนุษย์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จิตวิญญาณโดยพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณนั้นแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่ก้อนพลังงานนะเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลควบคุมสั่งการให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านสามารถแสดงความมีชีวิตสามารถแสดงบทบาทต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันในกระบวนการของขันธ์5เพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับโลกเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลอย่างที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ได้เคยทรงตรัสเอาไว้แต่เพียงแต่มนุษย์เราโดยเฉพาะไอ้คนนำทางมันไม่เข้าใจไม่เคยเอามาสอนไม่เคยรู้ว่าไอ้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันคืออะไรค้ำจุนให้โลกสมดุลความรักไงใช่ไหมนี่คืออนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงขอบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสัจธรรมมี3ระดับเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่รู้สัจธรรมทั้ง3ระดับนี้ไม่ได้เราจึงบอกว่าพระบิดาจึงส่งเรากลับมาเพื่อช่วยพาพวกท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นเพราะไม่มีใครที่อยู่ใน

นันตจักรวาลนี้จะสามารถเปิดเผยสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมได้ความจริงที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้แต่มนุษย์ที่เป็นบุตรของพระองค์ไม่รู้ความจริงในบางสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมนี้ไม่ได้อนุแปลว่าเล็กๆอุตระแปลว่าอุดรแปลว่าเหนือธรรมะก็คือความจริงความจริงที่เหนือสัจธรรมและของโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมก็คืออนุตตรธรรมเมื่อพระบิดาเท่านั้นที่ทรงสร้างเพราะสมองมนุษย์มี2ซีกใช้แค่ซ้ายก็โลกิยธรรมขวาก็สังเคราะห์คือโลกุตตรธรรมไม่มีสมองก้อนไหนที่จะสามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมได้พระองค์จึงต้องส่งเรามาให้จิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อที่จะพระโอวาทคืออนุตตรธรรมทั้งหมดที่มนุษย์ต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ไม่สามารถที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้ไม่ว่าครุของท่านที่เป็นพหูสูตรไม่ว่าพระศาสดาของท่านที่เป็นสัพพัญญูเรากล่าวความจริงแค่พวกท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพวกท่านก็หลงทางแล้วนะหลงทุกข์หลงธรรมแล้วก็หลงทางนิพพานแล้วใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นท่านเนี่ยไม่ได้มาเกิดเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันทุกข์นะความทุกข์เนี่ยมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากเงื่อนไขที่จิตวิญญาณของท่านเองเขียนบทละครมาเล่นบทเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกมีทั้งเงื่อนไขด้านบวกที่ต่างคนต่างชอบและมีเงื่อนไขร้ายๆที่เป็นด้านลบที่ต่างคนต่างไม่ชอบและพระองค์ก็ปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่าเนี่ยคือเล่นละครเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถรักคนไม่น่ารักให้ได้จะได้มีพลังความรักที่เป็นพลังจิตด้านบวกมากไปกว่าโลกเยอะๆเพราะอันแม้เราจะรักคนไม่น่ารักได้เนี่ยโอ้โหเราต้องมีความรักที่สูงส่งมากแต่ถ้าเขาทำดีกับเราผัวเราเมียเราลูกเราทำดีเราก็รักมันเนี่ยแต่ความรักที่สั่นสะเทือนด้วยจิตมันนิดเดียวมันให้ความรักกับโลกปริมาณมหาศาลไม่ได้จิตวิญญาณของท่านจึงเขียนบทละครมาให้จิตหยาบของท่านเล่นพระองค์จึงต้องปิดมิติไม่ให้รู้เห็นไหมพอท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้เพราะท่านไม่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์ในยุคเก่าไม่ใช่เราแล้วนะนี่เป็นยุคนี้ถ้าท่านมันยังมายุคนี้ยุคสุดท้ายท่านยังไม่ฟังเราอีกเนี่ยแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมท่านก็ยังหลงทางอยู่ดีหลงทุกข์หลงธรรมะแล้วก็หลงทางเราบอกแล้วไงท่านมีหน้าที่มาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อที่จะให้ความรักกับโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าให้ความรักคือมีเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกค้ำจุนคือทำให้โลกเวียงหมุนอย่างสมดุลทุกวันนี้โลกมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะมนุษย์ไม่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ใช้แต่กิเลสหนาตัณหาเยอะค้ำจุนโลกได้ไหมไม่ได้ทำลายโลกภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายต่อไปมันจะมากกว่านี้อีกนะพี่น้องครับเราหงายกะลาแล้วเนี่ยพระบิดาถือว่าให้โอกาสแล้วเมื่อประกาศไปทั้งโลกแล้วไม่มาฟังเองไม่รู้เองเนี่ยช่วยไม่ได้จมูกไม่ไวว่าเนี่ยมีกลิ่นพระบิดามีกลิ่นพระโอวาทของพระบุตรเอกอยู่ตรงเนี้ยจมูกไม่ไวไม่มีกลิ่นหูไม่ไวไม่ได้ยินนั่นก็เป็นกรรมของเวรเราช่วยท่านไม่ได้เพราะเราทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่ของเราแล้วพี่ๆน้องๆครับตอนนี้มองออกเองครับทีนี้ถามว่าแล้วโลกิยธรรมนี่คืออะไรตะกี้ที่เราบอกโลกิยธรรมคืออะไรเราสรุปสั้นๆให้ท่านฟังโลกิยธรรมก็คือจำไว้นะครับสัจธรรมความจริงของโลกโลกิยธรรมก็คือสัจธรรมความจริงของโลกที่มนุษย์ทุกคนสามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยกลไกอายตนะและสติปัญญาของสมองซีกซ้ายที่มีอยู่เพื่อการยอมรับและปรับตัวในการดำรงชีวิตให้กลมกลืนกับโลกนี่คือนิยามครับนิยามของคำว่าโลกิยธรรมมันคืออะไรเคยฟังแบบนี้ไหมท่านจำไว้นะเราแยกเป็นข้อๆเพราะมันมีนัยยะสำคัญอยู่5ประการขาดประการใดประการหนึ่งไม่ได้โลกิยธรรมอ่านพร้อมกันก็ได้นะคือสัจธรรมความจริงของโลกสัจธรรมความจริงของโลกที่มนุษย์ทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยกลไกอายตนะและสติปัญญาที่มีอยู่เพื่อการยอมรับและปรับตัวเอง
ในการดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตให้กลมกลืนกับโลกนี่คือโลกิยธรรมและแน่นอนความจริงของโลกนี้ก็สัมผัสได้ด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่นึกเองมโนเองได้เรียนรู้โลกิยธรรมเพื่อ นำไปสู่ข้อ5ข้อ4กับข้อ5เพื่อการยอมรับความจริงและปรับตัวในการดำรงชีวิตให้กลมกลืนกับโลกโดยที่ท่านต้องใช้กลไกอายตนะของท่านมองเห็นสิ่งนี้ครับเราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังพี่น้องครับนี่อะไรครับลูกของท่านที่มันโป่งลูกของท่านที่มันโป่งก็เลยเรียกว่าลูกโป่งไอ้ลูกที่มันมีลมเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันโป่งๆท่านเห็นไหมเราทำให้มันสั่นกระดกกระดกกระดกกระดกเพื่อทำให้ท่านเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเนี่ยด้วยการใช้ powerpoint slide นะให้มันดูแล้วมีชีวิตชีวาตาเขาจะได้กลิ้งไปกลิ้งมามันจะได้ไม่ง่วงนอนถ้าตามองจ้องหน้าเราอย่างเดียวนะเพราะเรานั่งนิ่งอ่ะเพราะเรารอสตูดิโอใหม่สถานีวิทยุที่จะตั้งนะอีกไม่นานนะไม่นานไม่รู้ว่าปีนี้จะสำเร็จเปล่านะเราจะยืนสื่อพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังเราชอบเดินไปเดินมาชอบยืนอ่ะไอ้นั่งเนี่ยเราเมื่อยตุ๊ดอ่ะเขาเรียกปวดดาก นั่งนานๆเนาะโอเคไหมรีแลกซ์บ้างเนาะจะได้มีซีเรียสพระบิดาทรงเมตตาเราอยู่แล้วนะทรงเอ็นดูเราอยู่แล้วนะเวลาเราสอนไซโคโชมีเพลงสนุกสนุกเวลาน้องตุ๊กเปิดเราก็เต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปพระองค์ยังชมเลยนะว่าดูบุตรเอกเต้นตามเพลงที่เปิดแล้วน่ารักเราเลยได้ใจนะเลยเต้นบ่อยเลยเวลาสอนไซโคโชนะมีความสุขนะอีกหน่อยก็คงจะมีโอกาสเนาะท่านช่วยดิช่วยตัวเองสินะเซตซีโร่แล้วทำตามปรับเปลี่ยนจิตสำนึกเสียนะประเทศไทยเราก็จะได้มีโรคโควิด -19 เนี่ยนะเบาบางลงเราจะได้จัดไซโคโชนะโควิด -19 ที่จิตจักรวาลสถานทำได้สักทีนะตอนนี้ไม่กล้าเสี่ยงนะเพราะท่านประมาทกันอยู่นะครับนะอ้าว ลองให้ท่านดูนะนี่คือลูกโป่งสีเดียวนะลูกโป่งสีเดียวนะสีออกเขียวเขียวอมฟ้านะสีเดียวเขียวอมฟ้าใกล้ๆพระบิดาก็มีฟ้านะเขียวนี่ไม่ได้แปลว่าหน้าเขียวนะเขียวแปลว่าความสดชื่นนะนะมีสีฟ้าสดชื่นเขียวแทนดินนะโลกก็คือสีเขียวแปลว่าสดชื่นโลกของพระบิดาฟ้าก็ของพระบิดานะเลยเอาสีเขียวอมฟ้ามาลูกโป่งสีเดียวเราให้ท่านเห็นอะไรท่านว่ามันสวยไหมสีเดียวลูกโป่งสีเดียวสวยไหมครับมีลูกโป่งหลายสีลูกโตๆพอกันถามว่าลูกโป่งหลายสีกับลูกโป่งสีเดียวเนี่ยท่านมองว่าอันไหนสวยกว่ากันอันไหนสวยงามกว่ากันใช่ไหมถามว่าสัจธรรมตรงเนี้ยในเวลาสั้นๆเนี่ยถือว่าเป็นไซโคโชของพระเจ้านะซึ่งพระองค์เมตตาให้เราเป็นวิทยากรเอกเนี่ยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครยอมฟังวิทยากรเลยนะเซตซีเรียลอยู่กับบ้านเนี่ยไปบ้าวัคซีนอย่างเดียวไปบ้าข่าวร้ายมีคนตายเท่าไหร่มีคนป่วยเพิ่มเท่าไหร่ไปปสด.กับไอ้ตรงนั้นแต่สิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเตือนไว้ก็ไม่ค่อยทำกันมีน้อยอ่ะพระองค์ให้ดูอะไรดูว่าลูกโป่งสีเดียวที่อยู่ซ้ายมือกับลูกโป่งหลายสีที่อยู่ขวามือของท่านอันไหนสวยกว่ากันเรากำลังจะชี้ท่านเห็นเรื่องโลกิยธรรมมันคืออะไรถ้าท่านมองปั๊บท่านตอบว่าแน่นอนท่านอาจารย์หลายสีมันย่อมสวยงามกว่าสีเดียวเราก็เลยขอถามท่านว่าแล้วคำว่าสวยเนี่ยแปลว่าท่านชอบไหมนะอย่าหลอกตัวเองนะหลายสีสวยกว่าลูกโป่งสีเดียวเนี่ยแสดงว่าท่านชอบลูกโป่งหลายสีมากกว่าชอบลูกโป่งสีเดียวใช่หรือไม่ขีดเส้นใต้โดยการเขียนคำว่าใช่เขียนคำว่าใช่เขียนให้เราเห็นนะว่าจริงอย่างที่เราสรุปไม่ใช่เราว่าไม่ใช่ว่าเราโมมีเองลูกโป่งหลายสีท่านชอบมากกว่าลูกโป่งสีเดียวอีกคำว่าชอบของท่านแปลว่ามันสวยนี่คือการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเป็นโลกิยธรรมนะที่เรากำลังชี้นำให้ท่านเห็นนะท่านใช้ตาเรียนรู้เอาใช่ไหมตาเรียนรู้กับจิตถูกไหมต่อไปนี้จะเป็นโลกุตตรธรรมแล้วนะท่านวิเคราะห์ได้โลกิยธรรมมาว่าลูกโป่งหลายสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความหลากหลายสีสันเนี่ยมันจะสวยกว่าสีเดียวที่ไม่หลากหลายใช่ไหมเราถามท่านว่าไอ้คำว่าหลากหลายกับคำว่าสีเดียว
มันคือความเหมือนหรือความแตกต่างพี่น้องครับเอาภาษาไทยเป็นภาษาที่พระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรจะทรงมาตรัสเป็นภาษาไทยนะให้กับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ได้เรียนรู้พระองค์จะใช้ภาษาไทยนี่แหละเคยใช้คำว่าความมีสีที่แตกต่างกันสวยงามกว่าลูกโป่งที่มีสีเดียวเราตั้งคำถามว่าคำว่าสีที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่อให้เราเห็นนัยยะอะไรท่านกำลังบอกเราและบอกตัวเองว่าใช่ไหมว่าท่านชอบความแตกต่างมากกว่าความที่ไม่แตกต่างก็คือมีสีเดียวเราพูดเท็จไหมถ้าท่านใช้ปัญญานี่แหละคือสัจธรรมไม่ใช่สอนให้จำในพระคัมภีร์แล้วตีความผิดๆถูกๆอันนี้แหละใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมนุษย์เราที่มันกัดกันมันทะเลาะกันมันฆ่ากันตายมันแตกแยกกันถ้าไม่ใช่เพราะขัดกันเรื่องผลประโยชน์ท่านรู้ไหมมันเอาความแตกต่างเนี่ยมาสร้างความแตกแยกทำสงครามกันฆ่ากันตายไร้สาระทั้งเพลงเพราะไม่ใช้ปัญญามองนะเราเริ่มต้นตรงไหนเอาลูกโป่ง2พวงเนี่ยมาให้ดูซ้ายมือลูกโป่งสีเดียวขวามือคือลูกโป่งหลายสีท่านจำเอาไปสอนลูกของท่านพวกนี้ลูกเตือนแต่ลูกหลายคนมันชอบกัดกันชอบทะเลาะกันเขาอายุครบ3ขวบแล้วสมอง2ซีกมันพร้อมทำงานกฎแห่งกรรมมันก็ทำงานแล้วท่านอย่าคิดว่าเขายังเด็กอยู่นะท่านต้องสอนหลายคนเนี่ยบอกคุณหมอในห้องเรียนก็บอกนะช่วยสอนธรรมะให้ผมหน่อยได้ไหมว่าผมจะสอนลูกผมยังไงอันนี้เอาไปสอนได้นะท่านคุณหมอนะเริ่มต้นถามว่าลูกโป่งหลายสีกับลูกโป่งสีเดียวพวงไหนสวยกว่ากันเนี่ยเขาต้องตอบแน่นอนว่าหลายสีเนี่ยชอบสวยหลายสีเนี่ยสวยเราบอกว่าสวยนี่แปลว่าชอบใช่ไหมชอบมากกว่าสีเดียวใช่ไหมเขาต้องตอบว่าใช่เพราะมันคือลอจิกมัน reasonable แปลว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันนี่ไม่ได้โมเมเนี่ยเนี่ยเราก็ถามต่อว่าและที่เราเห็นว่าหลายสีเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันสีแต่ละสีอ่ะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันเขาก็ต้องตอบความจริงกับเราว่ามันต่างกันเพราะมันต่างกันเนี่ยท่านถึงชอบใช่ไหมคำสรุปก็คือใช่เพราะไอ้สีเดียวทางซ้ายมือมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมันมีแต่สีเดียวแล้วขนาดมันก็เท่ากันด้วยแต่ละลูกอ่ะที่มันโป่งอ่ะถูกไหมแสดงว่าสัจธรรมตรงนี้ที่เป็นโลกิยธรรมที่ท่านใช้ปัญญาของท่านที่บอกว่าต้องใช้ขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวขั้นตอนสังขารคือการปรุงแต่งด้วยการใช้ความคิดใช้ความรักใช้ความจริงมองโลกตามความเป็นจริงนี่คือการใช้ขันห้าไม่ใช่ไปดับมันไปทุบขันทิ้งบอกว่ามันทุกข์ถ้าใช้ไม่เป็นมันทุกข์สิครับเนี่ยใช้เป็นคือใช้อย่างนี้ครับพอท่านมองเห็นความจริงว่าเออว่าเฮ้ยชีวิตกูนี่แท้จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติของกูชอบความแตกต่างนี่ว่าไม่ใช่ชอบความเหมือนเพราะความเหมือนน่ะมันไม่สวยมันสวยน้อยกว่าความแตกต่างเพราะฉะนั้นในชีวิตของกูผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเอาแค่นี้ก่อนคนในบ้านเนี่ยถามว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะมันนิสัยมีนิสัยและสันดานเนี่ยเหมือนกันตรงกันทุกเรื่องไหมคนโบราณก็สอนลางเนื้อชอบลางยาพี่น้องครับบางคนชอบกินเนื้อแกงบางคนชอบกินน้ำแกงแล้วถามว่ามันอยู่ด้วยกันแบ่งกันกินได้ไหมต้องทะเลาะกันต้องฆ่ากันตายต้องกัดกันตายไหมคนหนึ่งชอบอย่างนึงอีกคนหนึ่งชอบอย่างมันไม่ดีเหรอเราเคยยกตัวอย่างใช่ไหมผัวเมียสองคนมีปลาทูตัวนึงนี่เราขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดามนุษย์มันคุ้นชินกับเรื่องบาปเนี่ยมั้งลูกก็ขออนุญาตยกตัวอย่างปลาทูหนึ่งตัวถ้าเป็นสองคนก็แบ่งเป็นสองท่อนถูกไหมไม่มีใครผ่าปลาทูออกเป็นสองซี่นะผ่าตามแนวยาวเพราะปลาทูตัวมันไม่ใหญ่ไม่มีใครผ่าหัวออกเป็น2ซี่ตัวจดๆหางเนี่ยเป็น2ซี่ส่วนมากก็จะสับเป็น2ท่อน ถ้าผัวเมีย2คนนิสัยสันดานเหมือนกันสันดานก็คือชอบทำบาปอ่ะกินปลาทูนี่ถือว่าสันดานไม่ดีนะคนหนึ่งชอบกินหัวปลาทูเพราะบอกมันอร่อยดีได้มีการดูดกระดูกมาด้วยมันอร่อยผัวก็ชอบหัวปลาทูเมียก็ชอบหัวปลาทูนี่คือการชอบในสิ่งที่มันเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวทุกคนน่ะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บนพื้นแรกๆนะผัวหรือเมียอาจจะเสียสละให้อีกฝ่ายนึงแต่พอกินปลาทูทีไรชิบหายกูต้องเสียสละให้มึงทุกครั้งกูชอบกินหัวเหมือนมึงแต่มึงก็มาแย่งหัวกูกินปรากฏท่อนหางให้หมากินกับแมวกินบ้านนี้ตลกไหม
ทั้งที่ถ้าคนหนึ่งกินท่อนหัวอีกคนหนึ่งกินท่อนหางผัวเมียทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนปรองดองกันได้ใช่ไหมท่านเห็นคุณค่าของความแตกต่างที่พระบิดาสร้างไว้ให้หรือยังนักการเมืองเหมือนกันพอตัวเองเนี่ยได้คะแนนเสียงน้อยกว่าตั้งรัฐบาลแล้วต้องไปฝ่ายค้านฝ่ายนี้ตัวเองเนี่ยนะตั้งรัฐบาลได้เพราะมีคนเลือกตั้งมาเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารอีกฝ่ายนึงก็คอยคานอำนาจคอยค้านคอยให้คำแนะนำปรากฏว่าดันทะลึ่งไปมองว่ามึงต่างกับกูมันมึงไม่ใช่พวกเดียวกับกูมึงกับกูเลยต้องเป็นศัตรูกันนี่คือเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกเบ้อปากแตกหัวแตกด้วยเพราะมันแตกต่างสัจธรรมพื้นๆแค่นี้ครับมีใครสอนธรรมะแบบนี้บ้างล่ะที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยมีจิตสำนึกที่แข็งแกร่งมีความสมพระเกียรติที่พระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระเจ้าทำหน้าที่แทนพระองค์แค่เรื่องแค่นี้ครับยังใช้ปัญญาไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสหนาตัณหาเยอะไงไปหมุนไปใช้ขันห้าแบบสัตว์ประจำโลกแล้วดันทะลึ่งไปใช้วิธีการเดียวกับสัตว์ใช้ความก้าวร้าวใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ความรักไม่ได้ใช้ความรู้ไม่ได้ใช้ความเมตตาในการขับเคลื่อนไม่ว่าความคิดหรือการกระทำก็สอบตกตลอดพี่น้องเห็นยังครับนี่คือตัวอย่างของโลกิยธรรมนี่คือตัวอย่างของโลกิยธรรมและถ้าเป็นโลกุตรธรรมคืออะไรตะกี้นี้โลกุตตรธรรมคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยยกเอามาไปตัวอย่างหลังจากที่เรากล่าวสไลด์นี้แล้วนะถ้าจะได้ต่อเนื่องโลกุตตรธรรมคืออะไรคือสัจธรรมความจริงของโลกเห็นไหมโลกุตตรธรรมก็คือเป็นความจริงของโลกที่ใครปฏิเสธว่าไม่จริงน่ะไม่ได้เพราะมันเป็นสัจธรรมไม่ใช่สัตว์คิดว่าจะทำทำมนุษย์ทั้งสัตว์ต้องทำเหมือนกันหมดมนุษยธรรมหรือสัจธรรมเป็นเรื่องเดียวกันโลกุตตรธรรมคือสัจธรรมความจริงของโลกที่มนุษย์ทุกคนต้องสังเคราะห์ต้องสังเคราะห์สัจธรรมความจริงของโลกนั้นตะกี้เราบอกแล้วไงไอ้สัจธรรมความจริงของโลกตะกี้คือโลกิยธรรมที่เราเห็นลูกโป่ง2ช่อตะกี้เห็นไหมลูกโป่งสีเดียวกับลูกโป่งหลายสีเนี่ยความรู้ที่เราได้ว่าตัวเราเนี่ยชอบลูกโป่งหลายสีมากกว่าชอบลูกโป่งสีเดียวนี่คือโลกิยธรรมแล้วไอ้หลายสีเนี่ยเพราะมันแตกต่างเราเห็นความแตกต่างเราเลยเห็นความหลายสีมันใช่ไหมความหลากหลายนั่นแสดงว่าเราชอบความหลากหลายมากกว่าชอบความไม่หลากหลายนั่นคือโลกิยธรรมนะมนุษย์ต้องทำในข้อที่2คือต้องสังเคราะห์สังเคราะห์โลกิยธรรมเรื่องลูกโป่งเนี่ยครับด้วยอะไรครับหลายคนก็ต้องถามอีกว่าอ้าวแล้วอริยปัญญาที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงรูไหนของกะโหลกศีรษะมันอยู่ตรงรูไหนของสมองอริยปัญญาเราพูดในนามของท่านทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านหรือเป็นคารวาสหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเราเรียกสมองซีกขวาความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายเราเรียกว่าอริยปัญญาและถ้าท่านสามารถใช้ซ้ายนำขวาแล้วเอามาสังเคราะห์สัจธรรมด้วยขวานำซ้ายได้คือใช้สติปัญญาคู่กับอริยปัญญาได้ท่านคืออริยบุคคลที่กำลังเดินอยู่บนมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อจะนิพพานหลุดพ้นนิพพานเพื่อกลับบ้านไม่ใช่นิพพานแบบตานยอดด้วนเราย้ำตรงนี้ได้ในชาตินี้เลยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยอริยปัญญาคือขวานำซ้ายถามว่าเราพอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมได้สิพี่น้องครับตะกี้เราสรุปสตพมาแล้วท่านเห็นความจริงด้วยสมองซีกซ้ายมาแล้วใช่ไหมว่าตัวท่านเองเนี่ยและมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านนะชอบความแตกต่างมากกว่าชอบความไม่แตกต่างหลากหลายดีรุ้งกินน้ำสวยไหมพี่น้องม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอ้ยรุ้งกินน้ำงามมากจนกระทั่งกวีเขาไปนิพนธ์ว่าที่รักจ๊ะถ้าทำได้นะเราจะเอารุ้งกินน้ำมาทำเป็นตัวเรือนแหวนประดับก้อยให้กับเธอนิ้วก้อยนะไม่ใช่นางก้อยประดับนิ้วก้อยกับเธอแล้วเราถ้าทำได้นะเราจะเอาดวงจันทร์วันเพ็ญสุกสกาวมากลูน่านะดวงจันทร์สุกสกาวเราจะเอามาทำเป็นหัวแหวนให้โอ้โหแหวนวงนี้สวยมากตัวเรือนเป็นสีรุ้งกินน้ำหัวแหวนที่อยู่บนตัวเรือน
เป็นดวงจันทร์สีเหลืองทองอารามโอ้โหมันงดงามอย่าบอกใครใช่หรือไม่อริยปัญญาที่ตนมีพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราจะวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วว่าเราชอบความแตกหลากหลายเราต้องสังเคราะห์ความจริงที่เป็นโลกุตตรธรรมตัวนี้ออกมาให้เป็นโลกุตตรธรรมให้ได้คืออะไรไหมเอามาใช้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมในท่ามกลางความเป็นมนุษย์เราเอาแค่ในครัวเรือนนะเราทำตามที่พระบิดาบัญชาให้ท่านเซตซีโร่ท่านดูสิลูกของท่านมีสองคนคนหนึ่งนะมันชอบอย่างโน้นคนหนึ่งมันชอบอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไอ้ที่เหมือนมันก็มีแต่น้อยกว่าไม่เหมือนผัวเมียพ่อแม่ก็เหมือนกันนะก็มีความชอบความอะไรที่แตกต่างกันส่วนมากแล้วเวลาใครคิดไม่เหมือนเราใครเห็นไม่เหมือนเราใครทำไม่ตรงกับที่ใจเราต้องการที่ใจเราคิดมีปัญหาไหมฮะมีปัญหามึงมีปัญหากับกูไม่งั้นกูก็มีปัญหากับมึงแล้วในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็เหมือนกันเลยพอเห็นความแตกต่างปั๊บหยิบเอามาสร้างความแตกแยกทันทีพ่อหรือแม่ใครมีอำนาจเหนือกว่าใครคนนั้นก็จะใช้อำนาจจัดการกับไอ้คนที่เหลือในครอบครัวให้เอาตามใจของตัวเองแทนใช้อำนาจเหนืออำนาจที่กูเป็นผัวมึงอำนาจที่กูเป็นแม่มึงอำนาจที่กูเป็นพ่อมึงอำนาจที่กูเป็นเมียมึงไม่รู้ละบ้านหลังเนี้ยช้างเท้าหน้าใครช้างเดินด้วยเท้าหน้าหรือช้างเดินถอยหลังนะก็รู้กันนะนี่คือปัญหาแล้วทำให้เกิดขยะของสังคมเพราะทุกคนออกจากบ้านและเอาสันดานที่ไม่ดีเนี่ยไปใช้ในสังคมแล้วโลกจึงวิปริตโลกจึงมีปัญหาสังคมจึงมีปัญหาเรื่องเล็กๆแค่นี้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า a little thing means a lot สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากยิ่งถ้ารัฐบาลมัวแต่หวงเก้าอี้มัวแต่ทำเพื่อเอาใจประชาชนแต่ตนเองได้ผลประโยชน์อะไรเงี้ยไม่ได้รักชาติรักษาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่ได้ว่ารัฐบาลประเทศไหนนะพี่น้องประชาชนก็วังเวงนะเป็นของจริงแต่ไม่แท้เป็นของแท้แต่ไม่จริงเฮงซวยทั้งคู่ครับเราพูดเป็นในนะนี่คือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงต้องบอกว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธคนอื่นที่เขามีความคิดเห็นเป็นธรรมที่แตกต่างกันกับท่านยิ่งอยู่ในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกหลายคนนะมากกว่า3อ่ะบางคนเนี่ยลูกดกมันจะมีความแตกต่างกันมากยิ่งมีความแตกต่างกันเหมือนลูกโป่งต่างสีกันมากเท่าไหร่ทำไมท่านไม่มองให้เห็นว่ามันสวยงามเพราะท่านชอบหลายสีแล้วมันสวยงามท่านพยายามบังคับให้เขาเนี่ยนะถือลูกโป่งสีเดียวกับท่านทั้งบ้านเลยต้องถือลูกโป่งสีเดียวกับกูเพราะกูเป็นใหญ่ในบ้านท่านกำลังอุตริหรือเปล่าท่านกำลังอวดอุตริมนุษยธรรมหรือเปล่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมหรือเปล่าท่านถามตัวเองนะโอเคไหมนะเอาหัวข้อลงมาให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแค่3ข้อนะข้อที่4ก็คือด้วยอริยปัญญาที่ตนมีอยู่ก่อนจะนำเอาสัจธรรมนั้นมาใช้เนี่ยเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนี่คือโลกุตตรธรรมเรายกตัวอย่างลูกโป่งนะเพราะเราเสียดายภาพลูกโป่งแต่จริงๆแล้วเรื่องโลกุตตรธรรมเนี่ยเรายังมีภาพตัวอย่างอีกอันนึงให้เห็นว่า5ข้อเนี่ยขาดไม่ได้กระจ่างขึ้นยังครับพี่น้องครับไหนๆท่านจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านหลุดพ้นในชาตินี้แล้วไม่เป็นตาลยอดด้วนเหมือนคนนำทางตาบอดสอนเนี่ยท่านต้องรู้เรื่องนี้ท่านต้องรู้ว่าโลกียธรรมคืออะไรโลกุตตรธรรมคืออะไรอนุตตรธรรมมันคืออะไรทำไมท่านต้องรู้ไหมโลกียธรรมโลกุตตรธรรมท่านต้องรู้แต่พระบิดาไม่ทรงเป็นห่วงท่านไม่ทรงเป็นห่วงเพราะพระองค์เปิดโอกาสให้ท่านมีพระศาสดาที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่เกิดจากโลกเองพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูหรือบางคนเป็นพหูสูตรรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกส่วนพระพุทธองค์ทรงรอบรู้เป็นสัพพัญญูรู้ทั้งอนันตจักรวาลแล้วก็ส่งเรามาเพื่อจะมากล่าวอนุตตรธรรมในพระนามของพระองค์เพื่อให้รู้ว่าความจริงในเบื้องลึกเบื้องหลังของจิตวิญญาณซึ่งอยู่เบื้องหลังของอนันตจักรวาลที่มีแต่พระองค์ทรงทราบพระองค์ต้องการที่จะบอกอะไรพวกท่านบ้างพระองค์ก็ส่งเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฟังแล้วสบายใจไหมไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดและมาพาพวกท่านกลับบ้านถามว่าคุณอุปการของเรามีแค่นี้สมควรที่จะถูกประณามไหมว่าเทียมเท็จสมควรจะถูกประณามให้ต่ำต้อยไหม
ว่าเราต้องไปขโมยสัจธรรมของพระศาสดาที่เกิดจากโลกเอามาพูดเราพูดคำว่านิพพานเนี่ยก็หาว่าไปขโมยมาพูดเรื่องขันธ์5ก็เอามาขโมยมาถ้าไม่ให้เราพูดท่านก็ต้องอยากใช้ผิดอยากเข้าใจผิดและอย่าสอนผิดสิสอนเรื่องขันธ์5ผิดนี่เราก็จําเป็นต้องพูดทําให้คนหลงผิดว่านิพพานคือตาลยอดด้วนเราก็ต้องพูดเพราะนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จมันคือการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลและกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ตัวเองจากมานะ 6,800 ปีจนถึงป่านนี้แล้วยังจำทางกลับบ้านกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมพี่น้องครับนะอ่ะเรามาดูตรงนี้นี่อะไรครับเนี่ย เรากำลังจะอธิบายเรื่องอนุตตรธรรมนะแต่ว่าเอาเรื่องปูเนี่ยเอาเป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมก่อนดีไหมนะเรื่องอนุตตรธรรมง่ายและสั้นๆอย่างปูเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยตาที่เรามองเห็นว่าธรรมชาติของปูธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของปูก็คือเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้มีกล้ามใหญ่ๆมีขา8ขาขาเยอะนะ8ขาแล้วแถมขาล่างสุดเนี่ยมันมีเป็นใบพายซึ่งเป็นสัตว์ที่วิ่งอยู่บนทรายชายหาดก็ได้วิ่งบนเลนโคลนก็ได้นะเพราะมันมีไอ้ใบพายเนี่ยคอยพามันเคลื่อนที่ไปบนนะมีปลายแหลมๆนะมีเล็บแหลมๆเนี่ยจิกโคลนเพราะอยู่ตามป่าชายเลนก็ได้แล้ว2ขาหลังที่มันมีไม้พายใบพายเนี่ยก็สามารถตะกุยโคลนเพื่อพาตัวเองเคลื่อนที่ได้จะเข้าไปหาเหยื่อหรือจะหนีศัตรูก็ได้ทั้งหมดอยู่ในน้ำก็ว่ายน้ำได้นะว่ายน้ำได้ธรรมชาติของปูถึงแม้มันมีแบบนี้นะถ้าลองมองดูหัวมันไม่มีมีแต่กระดองแล้วเอาตาไปไว้ข้างตัวนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นมีหัวเท่านั้นน่ะขนาดกุ้งยังมีหัวเลยแต่เนี้ยไม่มีหัวมีแต่กระดองอยู่กับตัวโลกียธรรมคือการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอะไรมันมีแบบนี้เวลามันจะหนีเราจะไล่จับมันนะมันไม่ได้วิ่งตรงทางเอาตา2ข้างเนี่ยวุ่งตรงไปข้างหน้านะมันจะเอาข้างไปแบบที่เราทำให้ภาพสายไปสายมาที่ท่านเห็นมันจะเอาข้างไปมันวิ่งไม่ตรงทางเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่วิ่งไม่ตรงทางมันเอาข้างไปถ้างูเลื้อยเนี่ยสังเกตไหมหัวมันไปข้างหน้าแต่มันสายไปสายมาแต่มัน keep direction คือรักษาเส้นทางรักษาระยะทางตัวเองเอาไว้ตลอดการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายซึ่งมองเห็นโลกียธรรมอีกอย่างหนึ่งของปูก็คือว่าเราไล่มันทันไหมมันมุดลงรูฟุบเดียวขามันเล็กนิดเดียวขาสั้นนะเราเป็นมนุษย์ขายาวกว่าแล้วเท้าเราก็มี2ข้างไม่ได้เกะกะอะไรปูสามารถวิ่งลงรูไม่ว่าปูลมหรือปูเปี้ยวที่อยู่ชายทะเลแล้วมีรูอยู่นะตามแถวหาดทรายหรือปูดำปูทะเลแบบนี้อยู่ตามป่าชายเลนเวลาจับมันเนี่ยมันจะวิ่งลงรูไล่ไม่ทันขาสั้นด้วยแล้วขาเยอะด้วยแล้วไม่มีปูตัวไหนเคยสะดุดตีนตัวเองตีลังกาหงายท้องเลยแต่มนุษย์เรามี2ขาวิ่งเร็วๆนะวิ่งเร็วๆไม่ระวังไปไงสะดุดตีนตัวเองหกล้มปากแตกหัวแตกตีลังกาหน้าแหกสะดุดตีนตัวเองในขนาดมี2ขานี่คือโลกียธรรมที่เป็นสัจธรรมความจริงถูกไหมถามว่าถ้าเราจะมองค้นหาโลกุตตรธรรมว่าปูเนี่ยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมาพระองค์ทรงแฝงสัจธรรมอะไรเอาไว้ให้มนุษย์อย่างพวกท่านได้เรียนรู้เพื่อจำเอามาเป็นแบบอย่างได้บ้างเราก็ขอสรุปว่าต้องใช้สมองซีกขวานำซ้ายสังเคราะห์สังเคราะห์ตรงไหนสังเคราะห์ตรงสัจธรรมที่ว่าปูเอาข้างไปแล้วมันวิ่งลงรูเร็วมากคำว่าลงรูแปลว่าถึงเป้าหมายเร็วมากสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาด้วยอริยปัญญาเราก็ได้ความคิดว่าโอ้ปูมันเอาข้างไปเนี่ยแสดงว่ามันผิดธรรมชาติจากสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมใช่มันเอาข้างไปและมันเอาข้างไปเพราะอะไรเพราะปูมันไม่มีหัวอะไรอยู่ในหัวสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิดมีอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในหัวในกะโหลกศีรษะก็คือสมองถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านต้องเรียนรู้ที่จะฝึกใช้สมองอย่า
เก็บสมองเอาไว้เป็นแค่อวัยวะอย่างหนึ่งที่เอาไว้ขั้นหูสองข้างต้องคิดต้องใช้สมองเป็นแต่ไม่ใช่สมองเที่ยวคิดก้าวล่วงคนอื่นทำร้ายคนอื่นคิดในเชิงสร้างสรรค์บอกว่าปูไม่มีสมองไม่มีหัวมันไม่มีสมองมันจึงทำอะไรแปลกกว่าสัตว์ชนิดอื่นคือแทนที่จะวิ่งตรงทางดันเอาข้างไปอย่างที่สองเราวิ่งไล่มันไม่ทันขามันเยอะมันไม่เคยสะดุดหกล้มตีลังกาแล้วลงรูคือถึงที่หมายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความคิดโอกาสที่เราจะทำอะไรผิดพลาดเราจะเสียผู้เสียคนเร็วมากเราจะเสียผู้เสียคนง่ายมากเลยเอาปูเป็นตัวอย่างนี่คือการศึกษาโลกุตรธรรมโดยไม่ต้องอาศัยพระคัมภีร์อย่างเดียวไม่ต้องยึดติดพระศาสดาที่กูนับถืออย่างเดียวถ้ากูมีปัญญาและไม่ต้องมาทะเลาะกันทำสงครามอามาเกดอนทำสงครามศาสนาเพราะโง่ไงฮะตัวเองไม่มีปัญญาเพราะไม่ฝึกใช้ปัญญาหาแต่ธรรมะทำไหมทำไหมธรรมะมีอยู่รอบตัวหยิบอะไรมาก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละพี่น้องอยู่ที่ว่ามีกลืนไหมไอ้นี่ยึดติดพระศาสดาหวงพระศาสดายึดติดคัมภีร์หวงพระคัมภีร์จนไปเที่ยวก้าวล่วงคนอื่นไปทั่วมีปัญญาไม่จำเป็นต้องลอกใครก็ได้ครับไม่ต้องจำขี้ปากใครมาพูดก็ได้ธรรมะนะถ้ามีปัญญาและมีกลืนใครเอาของเราไปลอกเรียนแบบของเราไปแล้วไม่ย่างอิงเชิญเรามีปัญญาเดี๋ยวเราคิดใหม่ยังมีอีกเยอะไม่ใช่ว่ารู้ได้แค่อย่างสองอย่างเพราะท่องธรรมะและจำมาพอใครจำขี้ปากเราไปพูดต่อเราจะโกรธมากเลยเพราะอะไรเพราะกูไม่มีปัญญาหาธรรมะใหม่ๆแล้วกูไม่มีสมองกูไม่มีปัญญาสำหรับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ได้ขี้คุยนะเรื่องจิ๊บๆสัจธรรมความจริงที่หันไปทางไหนเนี่ยเอามาสอนได้หมดนะครับเนี่ยเรื่องปูเนี่ยถามว่าเคยได้ยินที่ไหนล่ะยกเว้นได้ยินจากเรานี่แหละยกตัวอย่างให้ท่านฟังมันถ้าท่านจะเป็นอริผู้ที่เป็นอริยะบุคคลท่านต้องใช้สติปัญญาด้วยสมองซีกซ้ายเป็นและใช้อริยะปัญญาด้วยสมองซีกขวาเป็นเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเราจึงไม่ได้สอนให้ท่านรู้อย่างเดียวแต่เราสอนให้ท่านทำอะไรครับคิดยิ่งฟังยิ่งฉลาดไม่ใช่ยิ่งฟังทั้งคืนยิ่งโง่ถ้าเป็นงั้นรีบปิดไฟปิดเครื่องนอนดีกว่ามาฟังเราสอนนะเราไม่ได้เทศนะเราสื่อพระโอวาทมาสอนท่านพระบิดาสอนท่านไม่ใช่เรามีบังอาจหรอกเรามาเป็นผู้รับใช้พวกท่านต่างหากเข้าใจแล้วถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมนี่เราพูดล่วงหน้าถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมธรรมะตรงนี้ได้อะไรครับอนุตตรธรรมสิ่งที่เราจะได้ก็คือความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของสัตว์ตัวน้อยๆตัวนี้ที่เป็นปูเนี่ยถามว่าที่มันแตกต่างอย่างหลากหลายกับสัตว์ชนิดอื่นเลยสัตว์ชนิดอื่นมีหัวแต่ตัวนี้ไม่มีถามว่าเป็นธรรมชาติมันพิเรนหรือเปล่าที่ทำให้ปูมีอาการแบบนี้เรารู้ว่าพระบิดาคือพระผู้สร้างพระองค์ทรงตอบเราว่าที่พระองค์สร้างปูไว้แบบนี้เพราะพระองค์ต้องการแฝงธรรมะเอาไว้สอนลูกที่มันไม่โง่มองเห็นแล้วได้ธรรมะเนี่ยลูกมันจะต้องคิดในแนวนี้ต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้มันจะได้ไม่ทำตัวเหลวไหลทำอะไรต้องใช้สมองมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงต่างกับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเพราะมีสมองมีปัญญาให้ใช้ถึง3ระดับคือสัญชาตญาณสติปัญญาและปัญญาญาณซึ่งชาวจิตจักรวาลเราเรียกว่าอริยปัญญาเพราะว่าปลายทางของคนที่จะหลุดพ้นในการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ของจิตวิญญาณก็คือการเป็นอริยบุคคลถ้าเป็นนักบวชเขาเรียกว่าเป็นอรหันต์แต่อรหันต์นั้นของเขายังลอยค้างอยู่บนสวรรค์นะสวรรค์มายานะแต่ของเราเนี่ยเป็นอริยบุคคลได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราบอกว่านิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานแล้วจะไปตานยอดด้วนคือหายจ้อยโอเคไหมนะนี่คือตัวอย่างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วอนุตตรธรรมคืออะไรเรามาเรียนรู้กันอนุตตรธรรมก็คือสัจธรรมความจริงของจิตวิญญาณอนุตตรธรรมคือสัจธรรมความจริงของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เช่นบทเรียนวันนี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยที่จะทรงเปิดเผยว่าพระกำเนิดของพระองค์คืออย่างไรเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้รู้ไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองแล้วจะจำบ้านตัวเองได้ไหมพ่อแม่อยู่บ้านออกจากบ้านมาจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ก็เท่ากับว่าจำบ้านตัวเองไม่ได้เมื่อจำบ้านตัวเองไม่ได้จะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพ่อแม่ก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าจะกลับไปได้ยังไงครับ
นี่คือสัจธรรมมนุษย์ก็ต้องทำด้วยนะแต่สัจธรรมเขาเป็นสัตว์ประจำโลกเขาตายแล้วเขากลับมาเกิดใหม่เขาอาสาพระบิดามาอย่างนั้นคือเขาไม่ต้องกลับบ้านแต่มนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาจากไดโนเสาร์นะครับมาจากไดโนเสาร์ที่เขาอาสาแล้วพระองค์เห็นว่าไม่เหมาะสมเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นก็เลยแปลงมาเป็นสัตว์ต่างๆไอ้พวกที่ดุร้ายมีเขี้ยวเล็บมีงานะชอบกินสัตว์ด้วยกันนะดุเด็ดเผ็ดมันจิตวิญญาณมันเพี้ยนแล้วก็ให้มันมาเกิดเป็นสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันกินเลือดกินเนื้อกันเพราะจิตวิญญาณเขาป่วยแก้ไม่ได้ใช่ไหมตะกะแตนเนี่ยก็จิตวิญญาณก็มาจากไดโนเสาร์นะบางพวกตะกะแตนบางพวกก็กินยอดไม้ใบไม้แต่ตะกะแตนบางพวกเนี่ยที่มีขาหลังยาวๆพวกนั้นน่ะมันกินแมลงกินหนอนกินตัวด้วงกินสัตว์ด้วยกันแล้วฟันมันคมมากเขี้ยวมันคมมากแล้วไอ้ขาหน้าเนี่ยมันจะมีน้ำแหลมๆเต็มเลยวุบแล้วมันงับเลยแล้วใช้วิธีกัดแล้วก็ดูดเอาน้ำที่เป็นองค์ประกอบหลักของไอสัตว์ตัวเล็กๆแมลงทั้งหลายเหลือแต่เปลือกมันดุมากค่อยๆย่องย่องย่องพวกเนี้ยมาจากไดโนเสาร์ทั้งนั้นท่านจะได้รู้ว่าทำไมสัตว์มันกินสัตว์เพราะว่าจิตวิญญาณของเขาตอนไปไดโนเสาร์อ่ะเขาเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่กินพี่ๆน้องๆด้วยกันเองเพราะเขาหิวตัวเขาใหญ่เขากินยอดไม้ใบไม้จนหน่อไม้ก็คือหน่อไม้นะหน่อใหม่ๆของต้นไม้ทุกต้นน่ะไม่ใช่หน่อไผ่อย่างเดียวพระบิดาใช้คําว่าหน่อใหม่แต่มนุษย์ตอนหลังก็มาเพี้ยนเป็นหน่อไม้อย่างที่เรากล่าวว่าเสาร์ที่แล้วใช่มั้ยก็ไม่มีอะไรจะกินอ่ะหิวครับก็เห็นก็ตาลายเห็นพวกเดียวกันตัวไหนอ่อนแอกว่าก็ไล่จับกินเป็นอาหารทั้งเลือดทั้งเนื้อพอกินแล้วก็ติดอกติดใจเป็นร้อยปีพันปีจิตวิญญาณก็เลยเพี้ยนนะพอจิตวิญญาณเพี้ยนปั๊บเนี่ยนะโชคดีใช่ไหมที่ไม่มีกฎแห่งกรรมโชคดีใช่ไหมมันต้องตกนรกอ่ะว่าเป็นสัตว์ประจำโลกพระบิดาทรงทราบเรื่องนี้ไงพอให้จิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เอาแล้วไม่ให้จิตวิญญาณแสดงเองแล้วให้ตัวแทนคือจิตหยาบแสดงเองนี่คือเหตุผลไม่ใช่ว่าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะมนุษย์นั่นน่ะเรากล่าวความจริงให้ฟังนะยกตัวอย่างนะที่โอเคที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นสัจธรรมความจริงของจิตวิญญาณแต่มนุษย์ก็ไม่อาจจะคิดรู้เองได้มนุษย์จะคิดรู้เองไม่ได้เพราะสมองสองซีกไม่มีตรงไหนว่างพอให้มนุษย์ใช้เพื่อที่จะคิดหาอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดได้ด้วยกลไกของสมองของตัวเองประการที่4ต้องฟังพระโอวาทจากพระเจ้าเท่านั้นต้องฟังจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เพราะพลังสมองมนุษย์มีขีดจำกัดอย่างที่เราบอกถ้าเป็นอนุตตรธรรมจริงที่ต้องฟังจากพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ไม่เคยทรงเกิดเป็นมนุษย์มันจึงต้องมีตัวแทนของพระเจ้าตัวแทนที่สามารถจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถกล่าวพระโอวาทแทนพระองค์ได้เพื่อป้องกันการผิดพลาดอย่างเช่นเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกลัวว่าเราจะจำเอาสัจธรรมที่พระองค์ต้องการให้มาบอกพี่ๆน้องๆที่มันเป็นอนุตตรธรรมที่จิตวิญญาณของพวกท่านแก่นแท้พวกท่านต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ถ้าให้เรามาเกิดโอกาสที่เราจะจำไม่ได้โอกาสที่เราจะจำได้แต่จำผิดๆถูกๆมันก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ยุคก่อนมาแล้ว 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพระองค์จึงส่งพระบุตรเอกพระบุตรนะแต่มีคนเดียวก็เรียกว่าพระบุตรเอกลงมาจุติเป็นมนุษย์แล้วนำเอาเครื่องมือหรือกลไกที่จะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้พระองค์จะสื่อผ่านตรงๆมาเพื่อที่จะไม่ใช้ความจำของเราที่เป็นผู้สื่อหรือของพระบุตรเอกในยุคเก่าที่เป็นผู้สื่อเพราะถ้าใช้ความจำเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวสอนผิดพระองค์ก็เลยให้ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ที่เราบอกท่านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าที่เราตามมาทั้งหมดไม่ใช่มาจากความจำของเราไม่ได้มาจากประสบการณ์ของเราเรารู้ความจริงเบื้องหลังมิติโลกแต่ถูกปิดมิติไว้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะจะรู้ได้พระองค์ต้องการสอนอะไรลูกๆอย่างพวกท่านพระองค์ก็จะหย่อนคลื่นความคิดตรงนั้นลงมาให้เราเราต้องการที่จะบอกอะไรกับเพื่อนมนุษย์พี่ๆน้องๆของเราเราก็สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความคิดเป็นคลื่นคำถามขึ้นไปสู่พระบิดาพระองค์ทรงรับรู้ได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนของเรานี่คือกระบวนการเป็นปฏิบัติการทางจิตชั้นสูงนะในการสื่อสารกับพระเจ้าไม่ใช่เล่นจำอวดพูดจริงทั้งนั้นน่ะตั้งแต่สามทุ่มครึ่งมาจนถึงป่านนี้เที่ยงคืนเสร็จแล้วพบว่าตรงไหนเราพูดความเท็จบ้างอ่ะ
ยกเว้นเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านยังไม่เข้าใจยังไม่มั่นใจท่านก็ฟังหูไว้หูค่อยๆ คิดใช่ไหม พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือภาพสมองของมนุษย์เท่ไหม นี่คือภาพของสมองมนุษย์สมองที่ซ้ายถ้าจิตของท่านสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการคิดรู้ในขันที่ใช้คำว่าสังขารขันกระบวนการนึกคิดมันจะอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารขันถ้าท่านไม่มีวิธีการในการใช้ปัญญาเลยเพียงแค่ท่านมีอารมณ์มีความรู้สึกมีการนึกการคิดนึกดีนึกชั่วนึกมั่วๆไปสมองซีกซ้ายก็จะทำงานให้ท่านทันทีเพราะมันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติท่านไม่ต้องมีวิธีการว่าหลักคิดด้วยสติปัญญาเนี่ยหลักคิดเป็นยังไงแค่ท่านมีอารมณ์มีความรู้สึกมีการนึกคิดอะไรขึ้นมาเป็นการใช้จิตตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองสมองซีกซ้ายมันจะทำงานทันทีเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติเราจะบอกให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงไม่ทรงเป็นห่วงโลกียธรรมมนุษย์สามารถเข้าถึงได้และถ้ายิ่งท่านใช้มันเป็นแบบที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูพระองค์ใช้จิตกับสมองซีกซ้ายของพระองค์ศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่เป็นโลกียธรรมด้วยพระองค์เองได้เพราะพระองค์ทรงค้นพบวิธีการวิเคราะห์เพื่อจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ตนสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นท่านคงเข้าใจอะไรเป็นอะไรพระองค์ใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยพระองค์ยังแนะนำพวกท่านทั้งหลายที่เป็นศิษย์สาวกของพระองค์ว่าวิธีการใช้ปัญญาหรือความคิดของสมองซีกซ้ายมีหลักการคือต้องใช้หลักอิทัปปัจจยตาหลักอิทัปปัจจยตาก็คือหลักการใช้เหตุและผลมีความเป็นเหตุเป็นผลเห็นไหมถ้าท่านใช้โลกียธรรมหรือสติปัญญาไม่เป็นท่านก็จะไม่สามารถฟังเราสื่อกับพระเจ้าแล้วเข้าใจได้เพราะท่านจะเป็นคนไม่มีเหตุผลท่านจะใช้แต่ความคิดแบบจิตมนุษย์ไม่มีเหตุผลไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการในการใช้ปัญญาระหว่างจิตกับปัญญาของสมองซึ่งใช้ขันธ์ 5นะท่านใช้ไม่เป็นท่านก็ดีแต่ก้าวล่วงเราเพราะท่านไม่คิดตามเราเพราะคิดไม่เป็นหรือปิดจิตต่อต้านอย่างเดียวเลยไม่สนใจความรู้ใหม่ท่านจะรู้ได้ยังไงท่านจะรู้เพิ่มได้อย่างไรถ้าท่านไม่คิดตามเราเห็นไหมพระพุทธองค์ยังสอนเลยนะถ้าจะได้โลกียธรรมสัจธรรมระบบโลกทางโลกซึ่งตะกี้เราอธิบายความมาแล้วใช่ไหมว่าโลกียธรรมมันคืออะไรถ้าท่านจะได้ตรงนี้ท่านต้องมีหลักคิดหลักการคิดก็เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นภาษาวิชาการทางโลกเขาเรียกว่าหลักของเหตุและผลต้องมีเหตุต้องมีผลไม่ใช่เอายกมาอ้างแต่เหตุแต่ผลไม่มีหรือมีแต่ผลแต่เหตุไม่มีไม่ได้มันต้องมีเหตุผลใช้สมองสี่สายพระองค์ให้ใช้ฟรีครับพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ให้ใช้ฟรีเรียกว่าสติปัญญาแต่บางคนไม่ใช่ใช่ไหมใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความก้าวร้าวใช้แต่ความห้าวใช้แต่ความโง่ใช้แต่ความงมงายสมองซีกซ้ายมันใช้ได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงครับเป็นสติปัญญาเพราะถ้าใช้อารมณ์ใช้ความก้าวร้าวใช้เสียสันดานหรือใช้สัญชาตญาณพวกนี้มันก็คือสติเป็นความฉลาดที่ได้จากสติไม่ใช่ได้จากสติเราไม่ต้องพูดมากนะเอาแค่นี้สมองซีกขวาพี่น้องนี่คือโลกียธรรมนะมาดูสมองซีกขวาความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาทางโลกหรือพระพุทธองค์ก็เรียกว่าปัญญาญาณเป็นการสังเคราะห์โลกียธรรมที่ได้มาจากกิยะนานะซึ่งเป็นระบบกฎปุ่มแล้วธรรมะที่ได้สัจธรรมที่ได้เรียกว่าโลกุตตรธรรมถามว่าทำไมสมองซีกขวากฎปุ่มอ้าวก็ไม่ให้ใช้ฟรีไงถ้าท่านจะเข้าถึงปัญญาเรียกว่าอริยะปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายท่านต้องคิดตามเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาให้เราต้องมาสอนดึกๆเพราะสมองมันว่างนะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะสมองว่างนะตั้งใจฟังธรรมะอยากได้ประโยชน์อยากได้พระโอวาทท่านจะมีสติมีสมาธิในการฟังเราจะพูดให้ท่านรู้ด้วยโลกียธรรมได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะชวนท่านคิดเพื่อเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณด้วยการกดปุ่มหลักการง่ายๆ 1. จิตท่านต้องสงบ 2. จิตท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นความรักความเมตตา 3. จิตของท่านจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้คิดเพื่อให้จะพูดเพื่อให้ทำเพื่อใ
และ4ไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดไม่ตั้งเป้าหมายในการกระทำว่ากูจะคิดได้ทำได้นึกออกบอกได้เนี่ยนะภายในเวลาเท่าไหร่และกูจะต้องคิดให้ได้มากเท่าไหร่ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่เราบอกตัวอย่างคร่าวๆนะเพราะยังไม่ได้สอนวิธีการกดปุ่มใช้อริยปัญญาอย่างแท้จริงนี่ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่ามันแตกต่างมันถ้าท่านคิดแล้วหวังสิ่งตอบแทนอย่างที่เราเคยสอนอย่าหวังสิ่งตอบแทนแล้วสามารถจะรักใครก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือการใช้สมองซีกขวาล้วนๆซึ่งต้องกดปุ่มใช้พี่น้องครับไม่งั้นท่านจะไม่มีวันเข้าถึงสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมได้ถามว่าไอ้นักเทศน์อ่ะที่มาก้าวล่วงเรามีปัญญารู้เรื่องพวกนี้ไหมไม่รู้จักฟังจะได้จำเอาไปสอนคนอื่นเราไม่ว่าหรอกไม่อ้างเราก็ได้เอาไปสอนคนอื่นสิตัวเองจะเท่กว่านี้นะดีกว่าท่องในพระคัมภีร์จำเอามาแล้วไปพูดให้คนที่เขาอ่านพระคัมภีร์เป็นนะให้ความฟังซ้ำมันน่าเบื่อไหมนะครับถูกไหมใช่ไหมเนี่ยเอาสิ่งนี้มาสอนคนสิเราว่ามีคนฟังเพียบนะไม่ใช่ไลฟ์สดมีคนฟังแค่30กว่าคนหรือ100กว่าคนนะมันจะได้มีคนฟังเป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะได้ชื่อว่าเป็นนักเทศนักธรรมอยู่แล้วไงอย่างเราเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีใครรู้จักหรอกนะแต่มีคนมาฟังเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็บุญแล้วนะขนาดคนทั้งโลกนี่ 7,000 กว่าล้านนะแต่เราเชื่อมั่นนะว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นสำหรับเรานะตอนนี้เราก็สื่อพระโอวาทใช้โอกาสสร้างไปเรื่อยๆเพราะไม่แน่ว่าพระบิดาจะชำระโลกโครง1056วันก็คือ56วัน56คืนนะคือ8ราตรีเนี่ยมันจะมืดและไม่สว่างเลยเมื่อไหร่นั่นแปลว่าพระองค์ปิดยุคพลังงานเก่าแล้วเปลี่ยนจะไปสู่ยุคพลังงานใหม่มันถ้าเราไม่รีบสะสมสัจธรรมไม่รีบสอนท่านเนี่ยท่านจะกลับบ้านไม่แน่ไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าอนุตตรธรรมยังไม่รู้สักหาไม่รู้หางอึ่งเลยอ่ะนี่เรายังบอกไม่หมดนะค่อยๆบอกเพื่อให้ทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งท่านจะได้มาฟังเราเนี่ยนะอดหลับอดนอนเนี่ยรับรองไม่อายุสั้นอับรถหลับนอนกับพระโอวาทของพระเจ้าท่านอายุยืนแน่นอนท่านจะไม่ขี้โรคเหมือนแต่ก่อนด้วยเผลอๆโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันจะหายไปหมดอ่ะนี่คือพระพรที่พระบิดาทรงประทานให้ท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับปัญญาญาณโลกุตตรธรรมสติปัญญาโลกิยธรรมแต่อนุตตรธรรมคือความจริงที่อยู่นอกกาลาครอบนอกกาลาครอบก็คือนอกกะโหลกศีรษะของท่านเพราะว่าอะไรไหมในกะโหลกศีรษะท่านไม่มีพื้นที่สมองส่วนไหนที่จะทำให้ท่านเข้าถึงอนุตตรธรรมได้เราจึงบอกว่าอนุตตรธรรมเนี่ยคือความจริงที่อยู่นอกกลาครอบและกลาใบใหญ่กว่านั้นที่นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะของท่านก็คือเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลอันเป็นเสมือนหนึ่งห้องทดลองของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาแล้วส่งจิตวิญญาณที่อาสาอย่างพวกท่านน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์มาช่วยกันทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกเพื่อทำให้โลกสมดุลทำให้เอกภพนี้สมดุลความจริงที่อยู่นอกกลาเนี่ยกลาก็คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลกะโหลกก็คือกะโหลกศีรษะของท่านมันอนุตตรธรรมก็คือความรู้ที่อยู่นอกกะโหลกอยู่นอกกลาถ้าไม่มีพระบิดาทรงเมตตาพวกนั้นพวกท่านแล้วทรงพระบัญชาให้เรามาบอกความจริงกับพวกท่านเนี่ยชาวยุวะจิตจักรวาลทายาทหลายคนที่อยู่ที่เป็น FC Facebook วิสุทธิปัญญาสามารถยืนยันกับท่านได้นะว่ารู้เรื่องอนุตตรธรรมที่ไม่เคยรู้มาก่อนผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยตั้งมากมายกายกองนึกไม่ถึงเลยว่ามันยังมีสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าไม่รู้อยู่อีกอ่ะและสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ด้วยนะยังจะมีมิจฉาทิฏฐิยังจะดื้อรั้นดันทุรังยังจะก้าวล่วงเราอีกก็เราก็ไม่รู้จะว่าไงพี่ๆน้องๆครับอนุตตรธรรมคือความจริงที่อยู่นอกกลาครอบความจริงที่อยู่นอกกลาครอบเมื่อเรารู้ว่ามันอยู่นอกกลาครอบมันจึงจำเป็นที่ต้องมีผู้รอบรู้มาสื่อให้ฟังมากล่าวให้ฟังเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าอนุตตรธรรมเนี่ยที่จำเป็นต้องรู้เนี่ยมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญอย่างไรที่มนุษย์อย่างท่านทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกสีผิวทุกสีในดวงตาขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องรู้ว่ามันสำคัญอย่างไรพี่น้องครับอนุตตรธรรมสำคัญอย่างไรครับอย่างแรกเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่รู้เป็นความจริงก็คือสัจธรรมที่มนุษย์ไม่รู้สองเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่ใช่เล่นคำถ้าไม่มาฟังเราท่านจะร้องอุทานเฮ้ยไม่รู้เลยนะว่าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆว่าเราไม่รู้โอ้โหขอบพระทัยพระบิดาขอบคุณท่านอนุตตรธรรมาจารย์
ปริญญาตันสกุลที่เมตตาสื่อจากพระเจ้ามาบอกเราโอ้โหไม่งั้นงมโคงอยู่ฮะชาตินี้นะรู้จะบวชอีกกี่ชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ภพชาติก็ไม่อาจจะหลุดพ้นนิพพานได้ถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ว้าวโชคดีจริงๆเนี่ยการอุทานแบบนี้เพราะข้อ2เนี่ยเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้และเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยเราจะต้องอาสาพระบิดามาเกิดเพื่อมาช่วยพวกท่านทำไมถ้าพวกท่านรู้หมดแล้วไม่รู้จะมาทำไมไม่ใช่ง่ายนะมาเกิดแล้วมาเกิดเนี่ยไม่ง่ายแล้วถ้าจะกลับให้ได้มันยิ่งยากกว่าอีกนะนี่เสี่ยงมากเลยนะที่มาเนี่ยบอกตรงๆ 3. เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ความจริงทั้ง2ข้อเนี่ยนะไม่รู้ว่าไม่รู้และก็ไม่รู้จริงๆด้วยเนี่ยแล้วข้อ3กำกับไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนต้องรู้เป็นความจริงที่พระบุตรเอกเท่านั้นที่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้คือกลับบ้านไม่ได้มนุษย์เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมนุษย์ก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่สู้สาขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาทำหน้าที่ในโลกหรือในเอกภพนี้เป็นการทำหน้าที่แทนพระบิดานะเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ใช้ตัวตายตัวแทนนะไม่ต้องใช้วิธีสั่งน้ำว่าถ้ามึงเย็นมากมึงต้องเป็นน้ำแข็งนะถ้าร้อนมากนะน้ำแข็งมึงต้องละลายเป็นน้ำนะแล้วถ้ามีความร้อนสูงมึงต้องเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนสภาวะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปนะนี่พระองค์ต้องสั่งนะน้ำจึงเป็นแบบนั้นสั่งได้ทั้งที่มันหลายซัดหลายซ้อนท่านเห็นไหมน้ำเนี่ยมันจะอะไรยังไงก็ตามพระองค์ก็สั่งว่าเองต้องกลับมาเป็นน้ำเป็นของเหลวเหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นอย่างไรก็ตามแต่นี่มนุษย์พระองค์ให้จึงใช้คำว่าโลกเนี้ยเป็นโลกเสรีเพื่อให้มนุษย์ที่เป็นตัวแทนของพระองค์โดยจิตวิญญาณแก่นแท้เข้ามาเกิดเนี่ยให้ทำหน้าที่ตามแผนการที่พระองค์ทรงวางเอาไว้สิลูกต้องทำอย่างนี้นะลูกต้องทำอย่างนี้นะจึงให้พระศาสดาที่เกิดจากโลกมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อสอนพวกท่านว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรมีไหมที่พระพุทธองค์ไม่สอนเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านสอนให้พวกท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรด้วยความรักความเมตตาเพื่อให้ใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกเห็นไหมนั่นเนี่ยที่พระศาสดาสอนเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องอนุตตรธรรมไม่มีใครบอกท่านได้ว่ามาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลกกับจักรวาลแล้วมาเกิดแล้วพระบิดาทรงรักลูกไม่อยากให้จิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมเสียแล้วกลับบ้านไม่ได้เสียคุณสมบัติก็เลยมอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่จิตหยาบทำแต่จิตวิญญาณจะไม่บอบช้ำถึงขนาดที่ชำระไม่ได้รักษาไม่ได้เพื่อที่จะกลับบ้านสามารถทำได้เพราะมีจิตหยาบเพราะมีนรกช่วยรักษาเยียวยาอะไรแบบนี้ไอ้คนที่ไม่เข้าใจว่านรกเนี่ยมีประโยชน์กับจิตวิญญาณก็สอนให้คนเกลียดนรกกลัวนรกสอนให้คนอย่าทำชั่วอย่าทำบาปนะมึงเดี๋ยวถ้าตายไปแล้วตกนรกสอนให้คนกลัวตกนรกแต่ไม่สอนให้คนกลัวความผิดบาปหรืออย่างที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าสอนให้คนเนี่ยละอายต่อบาปเห็นไหมแค่ตรงนี้ก็สอนผิดนะสอนให้กลัวนรกมาขายสวรรค์ขายนรกอยากให้ไปสวรรค์สวรรค์ปลอมๆด้วยไปเป็นเทพเทวดาอะไรอยู่บนนั้นนะตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หลอกล่อลวงเพราะอะไรหลอกล่อลวงเพื่อให้หลงทางเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นแผนการของมารหรือเป็นเพราะความไม่รู้ของพวกมันนะเลยกลายเป็นมารโดยไม่รู้ตัวนะโอเคไหมมันยุคนี้หรือยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่พระบิดาหรือพระเจ้าส่งพระบุตรเอกลงมาและมากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าพระเจ้าตรัสอย่างนั้นพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็แปลว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีปัญหาที่มนุษย์เราต้องการอนุตตรธรรมเป็นอย่างสูงพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกจึงต้องมาจุติในยุคนั้นเหมือนยุคนี้มันแย่กว่ายุคที่ผ่านมาอีกที่พระองค์ให้เรามาเป็นพระบุตรเอกไม่มีใครกล้าอาสาพระองค์มานะเราไม่ได้เอาดีใส่ตัวนะแต่เราบอกตรงๆนะว่าเราเนี่ยกล้าหาญมากเลยนะเนี่ยที่อาสามาช่วยพวกท่านเรารู้ว่าช่วยยากมากเพราะบางคนอ่ะมันติดสันดานไปแล้วลำบากแต่เราก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เพราะเราเชื่อว่าพี่ๆน้องๆที่มีปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดและมีบุญบารมีมากพอพร้อมจะฟังเรากล่าวอย่างเข้าใจและก้าวตามเรากลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้ในภพชาติปัจจุบันซึ่งอาจจะ100 ปีก็ได้พระบิดาชำระโลกเปลี่ยนยุคแล้วเราก็ยังอยู่กันต่อเป
ป็นร้อยปีเบื่อเมื่อไหร่ก็บอกพระบิดาว่าเราขออนุญาตกลับบ้านไปกราบพระองค์เลยนะเราหมดภารกิจหมดหน้าที่แล้วส่งไม้ต่อให้กับเด็กๆยุคพลังงานใหม่จากฟ้าสีครามที่จะมาเกิดเป็นภพชาติแรกของพวกเขาหลังจากพระบิดาเปลี่ยนยุคแล้วก็ส่งไม้ต่อให้พวกเขาได้โอเคไหมพี่น้องทั้งหมดเนี่ยอนุตตรธรรมสำคัญอย่างไรเนี่ย4ประการพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อสารกับพระเจ้าด้วยระบบ vertical telepathy เป็นการสื่อด้วยอนุตตรธรรม

ถ้าท่านจะฟังอนุตตรธรรมท่านก็ต้องฟังจากพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นสมัยโบราณท่านก็ต้องฟังองค์เยซูคริสต์เจ้าสมัยโบราณท่านก็ต้องฟังท่านนบีมหามัดเจ้ามายุคนี้ปลายยุคเนี่ยไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนอยู่แล้วถึงแม้ว่าศาสนาพุทธคริสต์อิสลามยังไม่ได้เสื่อมเราจึงไม่ได้มายกเลิกศาสนาทั้ง3ศาสนายังอยู่ดีมีสุขไม่ได้เสื่อมเพียงแต่ไอ้คนนำทางตาบอดรุ่นหลังๆเนี่ยมันพยายามทำให้ศาสนาของมันเสื่อมโดยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเราจึงใช้คำว่าเรามากล่าวพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อมาช่วยเติมเต็มให้เราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนเราย้ำหลายครั้งแล้วนะและเราไม่ได้มาสร้างลัทธิใหม่ด้วยเรามากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ปัญญาของท่านแต่ถ้าท่านฉลาดท่านก็ต้องฟังว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราเอาอะไรมาสอนสอนในสิ่งที่ท่านรู้แล้วพระศาสดาของท่านสอนอยู่แล้วแล้วเอาขโมยมาสอนต่อเอามาต้มยำทำเป็นเกาเหลาเอามาหลอกลวงเอามาย้อมแมวว่าเนี่ยคือลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ท่านก็ฟังใช้ปัญญาเนี่ยลึกตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ย 99.99% เป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นความรู้ใหม่ล้วนๆแล้วไม่รู้ไม่ได้ด้วยแล้วพอฟังแล้วเอ้ยมันมีเหตุมีผลไม่ใช่มาโมเมมั่วๆเราพูดสดตลอดเราไม่ได้อ่านโพยพูดสดๆพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอะไรคืออนุตตรธรรมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้อะไรคืออนุตตรธรรมคือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านเป็นใครวันนี้ยังไม่เฉลยนะแต่บอกว่านี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระศาสดาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่สามารถบอกท่านได้ไปดูในพระคัมภีร์ไปดูในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ได้จิตวิญญาณของท่านเป็นใครไม่มีนะครับ2จิตวิญญาณของท่านมาจากไหนหลายคนบอกมาจากสวรรค์บางคนมาจากนรกบางคนบอกว่ามาจากโลกเนี่ยเราเปลี่ยนคำถามใหม่จิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเชื่อใช่ไหมว่าท่านเกิดมาหลายภพชาติแล้วจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกอ่ะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมาจากไหนตอบถ้าตอบไม่ได้ช่วยบอกด้วยเดี๋ยววันหน้าจะมาตอบให้ประการที่3จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่ถามคำถามเหล่านี้ถามคำถามเหล่านี้เดี๋ยวเราบอกให้หมดนะแล้วจึงเป็นที่มาของก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้คำตอบในอนุตตรธรรมนี้ทั้งหมดด้วยตัวของพระองค์เองแต่พระองค์สอนพวกท่านไม่ทันแล้วพระองค์พอรู้ปั๊บสุดีบเสด็จดับขันธปรินิพพานเลยเพราะพระองค์หาทางที่จะนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนานแล้วพอรู้คำตอบปั๊บพระองค์กลับเลยครับพวกท่านเหมือนกันครับถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมใน 4-5 ประการที่เรากำลังจะพูดให้หมดต่อไปเนี่ยอย่าฝันเลยว่าท่านจะหลุดพ้นหรือนิพพานที่แท้จริงคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้ท่านไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะนิพพานได้ถ้าท่านไม่รู้มันถ้าท่านต้องการจะรู้ฟังใครล่ะยุคนี้นะคิดเอาเองจะต้องฟังใครครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะพวกท่านไม่รู้จึงพยายามจะหาทางบอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทุกข์มีการเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏแล้วก็เป็นทุกข์ก็พยายามจะดับทุกข์ให้สิ้นด้วยการดับอัตตาการมีอยู่ของตัวตนซึ่งมันดับไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นคุณสมบัติของจิตใช่ไหมแล้วบอกว่าดับอัตตาได้ก็เลยเหลือแต่อนัตตาพอเหลือแต่อนัตตาแล้วกูไม่มีตัวตนกูไม่ใช่ตัวตนนะนี่เขาเรียกคิดเองเออเองทั้งนั้นเลยเอาเรื่องขันธ์ห้ามาปรุงแต่งผิดผิดทุกทุกนะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนี่เป็นคำถามสุดท้ายที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงได้คำตอบด้วยพระองค์เองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังประการที่4ใครอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวไม่ทันกล่าวให้ท่านฟังประการที่5จิตวิญญาณที่มาเกิดมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างท่านดูทั้ง5ข้อนี้ถามจริงๆถ้าท่านใช้ปัญญาและไม่ยึดพระไตรปิฎกที่มีแต่คนจำได้แล้วเอาไปเขียนนะบางอันเนี่ยบางคนมองว่าเป็นประเด็นที่ไม่สำคัญที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้เช่นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ตั้งคำถามตัวเองแบบนี้ครับแล้วปรากฏว่าสามารถเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณได้ทั้งที่ปกติเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ด้วยอริยปัญญาหรือปัญญาญาณของสมองซีกขวานำซีกซ้ายและซ้ายนำขวาแล้วก็ใช้จิตที่ประเสริฐที่มีอภิญญาจึงสามารถเรียนรู้ทุกอย่างจบแจ้งในอนันตจักรวาลแล้วทรงเป็นสัพพัญญูพระองค์ก็พยายามถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้าไม่รู้คำตอบตรงนี้ก็จะหลงทางพยายามจะหนีการเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นทุกข์พระองค์ได้คำตอบว่าอะไรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์สอนพระองค์ค้นพบว่าโอ้มาเพื่อใช้ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมุนธรรมจักรอย่าหมุนกรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรให้ได้ต้องหมุนให้สำเร็จเพื่อใช้เมตตาธรรมก็แปลว่าใช้ความรักในจิตของตนเองนั้นสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาช่วยค้ำจุนโลกอย่าไปมองโลกทางกายภาพอย่างเดียวโลกในมิติทางพลังงานด้วยเพราะโลกมี2มิติคือโลกทางกายภาพกับโลกทางพลังงานเหมือนมนุษย์อย่างท่านน่ะก็มีมิติของกายหยาบใช่ไหมกับมิติทางพลังงานก็คือมิติของจิตเราเป็นคน2มิติโลกก็มี2มิติมันท่านต้องใช้ความรักหรือเมตตาเป็นพลังงานจิตด้านบวกเพื่อจะสั่นสะเทือนแกนโลกทำให้โลกหมุนใช่ไหมอย่างสมดุลนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็ภาษาชาวบ้านบอกเอามือตบเข่าผางเลยเรารู้แล้วเป็นคำตอบที่พระองค์หามาค้นชีวิตว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจนหลายคนบอกมาเกิดแล้วทุกข์พยายามจะหาทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สังเกตไหมเก่งเหลือเกินพยายามจะดับทุกข์พยายามจะหาทางพ้นทุกข์นู่นนั่นนี่แต่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจิตวิญญาณจะพลัดจะพลูมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดทำไมพระพุทธองค์ก็ทรงสอนแล้วแต่ไม่ได้สอนลึกไม่ได้กล่าวเยอะเพราะพระองค์อยากจะเสด็จกลับดับขันธปรินิพพานแล้วถูกไหมมีเรื่องที่พระองค์จะต้องสอนมนุษย์เยอะแยะไปหมดบางทีสอนแล้วแต่ไอ้พวกฟังแล้วไม่เข้าใจหรือจำไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่ได้บันทึกนะไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลาหรือพระสารีบุตรหรือใครต่อใครก็ตามที่ชำระพระไตรปิฎกขึ้นมาเนี่ยความตรงนี้ไม่มีใครพูดเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราไปแปลอย่างอื่นหมดใช่ไหมเนี่ยคำตอบจากข้อที่3พระองค์เลยบอกว่ามนุษย์เราทุกคนต้องมาช่วยกันหมุนธรรมจักรหมุนในตัวเองให้สำเร็จแล้วต้องชวนกันในครอบครัวชวนกันในสังคมในตำบลในหมู่บ้านในเมืองในประเทศช่วยกันหมุนธรรมจักรมันจะทำให้โลกหมุนนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์พูดเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไม่ใช่ไปเห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ว่าพระองค์ตรัสรู้ก็เลยไปจับเอาอริยสัจ4กับอริยสัจ3กับมรรค8มาเป็นหลักเนี่ยฮะเรายังไม่อยากวิเคราะห์ได้หลายคนทำใจไม่ได้หาว่าเรามาโจมตีทำร้ายแต่เราพูดให้คิดเนี่ยคนที่ชอบให้เราติดอาวุธทางปัญญาก็ฟังเอาแล้วกันโอเคไหมแล้วก็จิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างก็พระองค์สอนให้เมตตาถูกไหมถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์ก็สอนให้อดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันใช่ไหมให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยต้องให้อภัยให้ได้ต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้นั่นคือองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนใช่ไหมใช่ไหมพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักพระพุทธองค์ก็เชี่ยวชาญเรื่องความรักไม่ใช่ไม่เชี่ยวชาญพระศาสดาทุกพระองค์สอนให้มนุษย์รักกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะที่เราทำ3ศาสนาความรักในต่างศาสนาเนี่ยเราทำมาเกือบปีนะที่สหพัฒน์เป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเดินทางไปทั่วหลายจังหวัดเลยใหญ่ๆทั่วประเทศแต่น่าเสียดายนะบางจังหวัดเราไปแล้วเนี่ยมีแต่ผีมาฟังที่เราสื่อพระโอวาทแล้วมีแต่พวกเราชาวยุวจิตไปฟังกันเองร้อยครึ่งร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเรานึกว่าพระพุทธองค์เวลาสอนเวลาตรัสรู้ทรงสอนศิษย์สาวกอ่ะมีแค่5รูป5คนพระองค์ยังสอนเลยนี่ของเรามีไปด้วยกันอีกเป็นร้อยไปด้วยกันเป็นร้อยคนในท้องถิ่นไม่ฟังไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ปรารถนาสิ่งดีๆที่เราเอามาให้เราถือว่าเราได้เหนื่อยในการเดินทางมาทั่วประเทศนะมีหลายจังหวัดที่เราไม่ได้ไปต่อนะเพราะว่าสปอนเซอร์ของเรานะหมดงบประมาณในการสนับสนุนซะก่อนเพราะไปแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าที่พักอะไรต่างๆเนี่ยเนาะนั่นน่ะนั่นก็เป็นความดีงามที่มีผู้ร่วมในการทำสิ่งดีๆอะไรคืออนุตตรธรรมในข้อที่6ครับพี่น้องครับจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณเนี่ยถามว่ามีใครเคยบอกท่านว่าในการใช้ชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยที่ท่านพูดกับเราฟังเรามองเราดูเรากินหลับนอนนะภาษาชาวบ้านกินขี้ปี้นอนเนี่ยท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะแต่ตัวแทนของจิตวิญญาณท่านคือจิตหยาบที่เรียกว่าจิตมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งสิ้นเพียงแต่จิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นจิตหยาบ